ารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้จะเป็น EP ที่2นะคะติดตามได้ในช่วงคุณกฤตพร้อมกับของรางวัลที่คุณกฤตนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังกันไปดูข่าวสารต่างๆนะคะขออัปเดตนะคะเรื่องของเวียดนามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยค่ะเวียดนามก็มีกำหนดนะคะที่จะเป็นหนึ่งประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะ UN General Assembly คราวนี้เนี่ยค่ะภาคธุรกิจของทั้งสหรัฐอเมริกาและเวียดนามเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะลงนามความตกลงความร่วมมือฉบับใหม่หลาย10ฉบับนะคะในระหว่างการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กของโตเลิมนะคะผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามที่บอกไปนะคะว่าจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะ UN General Assembly ในสัปดาห์หน้าซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารภายในนะคะแล้วก็คำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็ระบุว่าอาจจะมีการประกาศข้อตกลงทางการค้าแล้วก็ธุรกิจมากถึง29ฉบับนะคะในระหว่างการประชุมทางธุรกิจซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่นิวยอร์กในวันที่23นะคะโดยที่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นพลังงานนะคะเทคโนโลยีการบินการบริโภคทางการเงินนะคะโดยข้อตกลงส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นความตกลงแบบไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายนะเขาเรียกว่า non-binding agreements นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชิงรุกของเวียดนามแล้วก็การผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกกดดันเรื่องมาตรการภาษีจากรัฐบาลสหรัฐนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะคะบริษัทชั้นนำของสหรัฐอย่าง Murphy Oil นะคะและ Chevron ก็เตรียมประกาศข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ชื่อ Petro เวียดนามนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของเวียดนามขณะที่ Exxon Mobilนะคะก็วางแผนที่จะลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัทเวียดนามที่ชื่อว่าเวียดนาม Refinery and Petrochemical Corporation นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอันดับ2ของประเทศนะคะโดยความเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากว่า Exxon Mobil นะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งปัจจุบันนะคะยังไม่ได้มีการขุดเจาะขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะฝั่งของด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะสายการบินเวียดเจ็ตนะคะสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็มีแผนจะประกาศลงนามสัญญาเช่าเครื่องบินจำนวนสูงสุดถึง22ลำนะคะจากบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องบิน4แห่งก็ประกอบไปด้วย Boeing 737นะคะจำนวน17ลำ Airbus A321neo จำนวน5ลำด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวียดเจ็ตเขาก็ยังเตรียมลงนามความตกลงกับ SpaceX อีกด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink บนเครื่องบินของสายการบินจำนวน120ลำพร้อมทั้งจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทผู้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์บินของสหรัฐอีกหลายแห่งอีกด้วยนะคะมาดูภาคเทคโนโลยีและการเงินกันบ้างนะคะในเอกสารก็มีระบุถึงความร่วมมือระหว่างควอลตัมนะคะยักษ์ใหญ่ด้านชิปของสหรัฐกับ VNPT นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของเวียดนามเขาเองต้องการที่จะต่อยอดการวางระบบเครือข่าย 5G นะคะรวมถึงความตกลงระหว่างเมตากับกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามนะคะขณะที่สถาบันการเงินระดับโลกอย่างวีซ่าแล้วก็ Mastercard แล้วก็ Citibank เนี่ยค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวพันธมิตรร่วมมือใหม่ในภาคการเงินแล้วก็การบริการของเวียดนามเช่นกันนะคะสุดท้ายเนี่ยการเดินทางเยือนสหรัฐของโตเลิมนะคะครั้งนี้นอกจากจะมีเป้าหมายในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมแล้วนะคะแล้วก็การพบปะกับภาคเอกชนอเมริกันแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ดำเนินมานานกว่า1ปีนะคะถึงแม้ว่าการกำหนดการพบปะอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนก็ตามนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันนะในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการพบกันทั้งที่จะมีข้อตกลงต่างๆที่น่าจะทำให้ธุรกิจต่างๆของเวียดนามเนี่ยประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปได้นะคะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ US Vietnam firms

0: signed agreement as โทลัม travels to New York document shows ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเวียดนามนะครับในการที่จะขยับไปทำให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นไปนะครับในยุคปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องของอัตราการเกิดของผู้คนเนี่ยมันลดลงนะแต่ละประเทศก็จะเจอปัญหากับเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็พลเมืองที่มีขึ้นด้วยอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ดึงดูดคนนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะเป็นคนประเทศไหนแต่ขอให้คุณเป็นคนมีคุณภาพแล้วกันเขาก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆที่จะดึงให้คนเนี้ยไปทำงานที่นั่นทางรัสเซียเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับรัสเซียล่าสุดเนี่ยจัดงาน Russian Host 10,000 Participants at International Youth Festival นะครับคือเป็นงานมหกรรมของเยาวชนแบบระดับนานาชาติครั้งนี้ที่รัสเซียจัดขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจากประเทศต่างๆถึง191ประเทศเลยทีเดียวมีเยาวชนเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับถึงมากกว่า 10,000 คนทีนี้ในงานนี้เขาทำอะไรกันบ้างเขาบอกในงานนี้นะครับก็จะมีคนที่เป็นทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ยังจัดว่าเป็นเยาวชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรศิลปินนะครับนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะหลากหลายวิชาชีพได้มารวมกันงานนี้ท่านวลาดิมีร์ปูตินนะครับก็เปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากเยาวชนที่เขามองว่าโอเคงานของเขาเนี่ยมันสำคัญนะขนาดผู้นำประเทศต้องมาเปิดงานนี้นะครับแล้วเขาจัดกันที่ไหนจัดกันที่เมืองเอคาเทรินเบิร์กนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางเลยเขาบอกตรงจุดตรงนี้เนี่ยที่เมืองนี้ของรัสเซียเนี่ยเป็นจุดที่แบ่งนะครับระหว่างความเป็นเอเชียกับยุโรปเมืองเยคาเทรินเบิร์กเนี่ยนะครับอยู่ที่เทือกเขาอูรานนะครับซึ่งเป็นจุดทางภูมิศาสตร์แบ่งยุโรปกับเอเชียนะครับห่างออกไปจากกรุงมอสโกถึง 1,450 กิโลเมตรนะครับอยู่ทางตะวันตกของไซบีเรียแล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งบนฝั่งยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะครับใกล้กับแนวแบ่งเขตอยู่บนแม่น้ำไอเซ็ตนะครับมีประชากรประมาณ 1,500,000 คนถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับที่สุดของรัสเซียเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกผู้คนที่มางานของเขาเนี่ยในบรรดาเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เปิดโอกาสด้วยนะครับทางรัสเซียเนี่ยบอกคุณจะมาทำงานมาทำอะไรได้หมดที่นี่นะครับก็คือเขาต้องการดึงดูดเอาแรงงานแล้วก็คนที่มีความสามารถนอกจากหมอนอกจากวิศวกรแล้วนะครับก็ยังมีทั้งนักดนตรีนักเปียโน มีบล็อกเกอร์นะครับมีครูสอนภาษาอะไรแล้วก็เป็นมีโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ทางด้านของรายการทีรายการวิทยุแล้วก็การจัดทำภาพยนตร์ด้วยนะครับเข้ามาร่วมงานก็เขาบอกว่ามันเป็นจุดหมุดหมายที่รัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าการตอบการงานครั้งต่อไปที่เขาจะเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีการจัดเทศกาลเยาวชนอีกครั้งนึงอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในปี2030คืออีก4ปีจากนี้ที่รัสเซียก็หลายๆคนนะครับมุ่งไปที่ไปอยู่ไปทำงานแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ในรัสเซียครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับเยาวชนยุคใหม่หลากหลายสายอาชีพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมา EP 2ค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอป

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้เป็น EP ที่2นะคะคุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับคุณกฤตครับ
5: ต้นครับสวัสดีนาริซ่าครับคุณต้นไม่ได้เจอกันนานเลย
4: ครับผมคิดถึงได้ดีนะครับ
5: ครับผม
4: คิดถึงเช่นกันแล้วนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่เมียนมาหรืออยู่
5: อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน
4: อ๋อ
5: ครับ
2: อยู่ที่ไทยนะคะคุณกฤตคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ทำให้ทุกคนหิวกันตั้งแต่เช้าอีกรอบนึงนะคะเป็น EP ที่2เรื่องมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะแต่วันนี้ต้องพูดถึงของรางวัลด้วยของรางวัลวันนี้ก็เป็นของกินเช่นเดียวกัน
5: ใช่ใช่เป็นของดังของมันดาเลนะครับฟูยงเกานะครับก็คล้ายๆข้าวซอยตัดที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่ารสชาติจะอร่อยนะครับแล้วก็เจ้านี้เจ้าอร่อยซื้อมาใช้มากินประจำครับก็เลยฝากผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน3รางวัลนะครับแต่ไม่วันนี้ไม่มีคำถามครับน้องนิซ่าเราอยากจะให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมานะครับท่านหลายๆท่านคงติดใจฟังพวกเราแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่รู้นะครับแล้วก็เอามาฝากพวกเพื่อนฝูงเราในรังรายการด้วยครับ
2: ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะก็มี3รางวัลด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีคำถามนะคะก็คืออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะส่งประเด็นคำถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเมียนมาเนาะหรือว่าเป็นประเด็นที่อยากจะให้คุณกฤตพูดในรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะก็เขียนคำถามเข้ามานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ส่งคำถามเข้ามา3รางวัลด้วยกันค่ะคุณกฤตค
4: ่
2: ะ
4: บอกเลยนะครับว่าเห็นของรางวัลแล้วก็ท้องผมร้องแล้วเนี่ย
2: นี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอื่นๆ เนี่ย
4: เห็นแค่รูปของรางวัลก่อน
5: คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คำถามนี่ไม่อยากให้พูดก้าวไกลไปถึงการเมืองนะครับในเนื่องจากความสัมพันธ์ของไทยเมียนมาตอนนี้กำลังดีนะครับก็อยากให้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเราจะเบาๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอให้สันติภาพมันเกิดขึ้นเร็วๆเราจะได้ทำมาหากินกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันแล้วนะครับแล้วก็ยังคุยกันไม่สุดต้องบอกว่ายังไม่สุดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากคุยมากนะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมันทั้งหมดมันมีทั้งหมด14รัฐนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสเตท7สเตทแล้วก็ดิวิชั่น7ดิวิชั่นสเตทนี่แต่ละสเตทเขาก็มีพลชนเผ่าที่อยู่ในสเตทนั้นๆนะครับอย่างเช่นยักษ์ไข่ฉานนะหรือว่ามอนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีชนเผ่าของเขาอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของอาหารบ้างนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการแต่งกายบ้างนะประเพณีปฏิบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแตกต่างกันออกไปซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้น้อยเลยล่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอยู่ของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาคนบามานะฮะหรือว่าคนเมียนมาเองเนี่ยอยู่อีก7ดิวิชั่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมนะการกินที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเครื่องนุ่มผมอะไรต่างเขาก็จะแตกต่างกันนะครับประเพณีปฏิบัติก็แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยเราพูดกันไม่หมดนะฮะก็เพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ที่นำมาเล่าเพียงคร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปได้ไปทานมานะครับแล้วก็ได้ไปรับรู้มาเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละรัฐที่มันไม่เหมือนกัน

0: นะอย่างเช่นรัสชินนะก็อยู่ติดกับบังกลาเทศนี่ติดกับอินเดียเขาก็โดนวัฒนธรรมของบังกลาเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาครอบเยอะและอย่างหนึ่งรัสชินเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะมีชนชาติพันธุ์เยอะนะครับเพราะชนชาติพันธุ์ในเมียนมามันเยอะมากร้อยกว่าชนชาติพันธุ์นะครับแต่ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก10หรือ10กว่านะครับก็อันนั้นคือแต่และของบ้านเรายังน้อยนะครับของบ้านเราเนี่ย4ภาคเราชัดเจนมีแต่ภาคเหนือเท่านั้นที่มีชนชาติพันธุ์อยู่นะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรัชฉานเองเนี่ยก็เป็นชนชาติพันธุ์ของชนไทยใหญ่นะฮะบอออกนะปะลองบ้างนะครับปะโอบ้างนะครับแล้วก็รัชฉานเองก็ยังมีพวกโกก้างมีแมวมีพวกอะไรอ่ะว้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นชนชาติพันธุ์ที่ใหญ่ๆพอสมควรนะครับนี
1: ่ครับ
0: อาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของบะมาเนี่ยหรือว่าพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีใช้ต้องบอกว่ามีแกงพม่านะพาคุณต้นไปทานแกงพม่ามาแล้วนะคร
1: ับ วันที่ได้ตามคุณกฤตไปอะครับพอลงเครื่องแล้วคุณกฤตพาไปทานอันนั้นอะไม่รู้อะไรที่ตอนเช้าอะครับ
0: ตอนเช้าน
1: ะครับ
0: แล้วก็มีเหมือนมัน
1: คล้ายขนมจีนหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบอร่อยมากเลยอะ
0: หมวยงาคุณต้นชอบเลย
1: หมวยงาอ๋อหมวยงา
0: อันนั้นก็คือพม่าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็พม่าเองก็ถ้าเป็นคนพม่าแท้ๆเนี่ยเขาก็จะเจอกับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานถ้าทำจีนเข้ามาผสมผสานนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของทั้งยะไข่เองเนี่ยซึ่งอยู่ทั้งติดชายแดนนี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับก็ทานคุณต้นไปทานยะไข่มูตีจำได้ไหมครับที่มีร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอันนั้นนะครับก็เป็นของยะไข่นะรัดยะไข่ซึ่งมันแตกต่างกันครับ
1: ทีนี้ทางของโกก้าง
0: ใช่ของโกก้างด้วยนะพาไปทานรัดอาหารชินนะโกก้างนะฮะอันนั้นก็คือของที่เคยพาคุณต้นไปทานทีนี้ก็เรามาดูว่ายังบะมาเองเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยทำไมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะครับอันนั้นคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันเยอะจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเนื่องจากพม่าเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนน
2: ะ
0: แอร์ย่างกุ้งนะครับหรือว่าทางฝั่งของคนในรัฐพม่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนๆดังนั้นเนี่ยอาหารของเขาก็จะมีจานหนึ่งที่เขาเรียกว่า4จานนะครับ4จานก็คือ4คำว่า4นี่แปลว่าน้ำมันนะครับจานก็คือเยิ้มๆทอดๆอย่างนั้นนะครับเพื่อเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับไปเคี่ยวอย่างเช่น3ชั้นเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนผสมพวกสมุนไพรหอมแดงนะหอมแดงสับกะปิพม่าอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่างาปีนะฮะงาปีกระเทียมพริกผงอะไรพวกนี้ให้มันเข้าไปผสมประสานกันนะครับแล้วก็จนบางเมนูนี่ก็จะมีผงพวกผงกะหรี่เข้าไปเสริมนะแล้วก็มันเคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันชั้นน้ำมันนี่มันลอยขึ้นมาเหตุผลที่มันลอยขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไปไว้ถนอมอาหารนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียนะครับเพราะว่าคนพม่าเนี่ยเวลาเขาทำอาหารปุ๊บเนี่ยเขาทำมื้อเดียวมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ทานทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่ไปทำงานก็หิ้วปิ่นโตนะครับก็ตักไอ้พวกสี่จานนะครับเขาเรียกว่าวัตตาสี่จานหรือว่าเปะอเมตาสี่ตักสี่จานวัตตาสี่จานก็คืออะไรอ่ะหมูนะหมูคั่วที่คุมด้วยน้ำมันนะครับอันนั้นก็แกงกะหรี่ของเขานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่คนพม่าจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีและเป็นเมนูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ก็คือการทานชานะครับหรือว่าลาโพโตนะลาเพโตนี่ก็คือชาหมักเอาชาหมักมาผสมนะฮะมาตำให้มันละเอียดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปหมักจุลินทรีย์ต่างๆให้มันมีรสเปรี้ยวคุ้มเค็มฝาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในจานแล้วก็จะเอาถั่วต่างๆเนี่ยนะครับมาทานร่วมเช่นถั่วลิสงทอดมั่งนะครับแล้วก็เอาถั่วเหลืองทอดนะฮะมีกระเทียมทอดนะฮะอะไรพวกนี้แล้วก็พริกแห้งนะกุ้งแห้งกะหล่ำปีซอยแล้วก็ราดด้วยน้ำมันกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับ

0: ช
1: เอา
0: อบ
1: มาผ
0: ม
1: สม
0: ากลาเพตโต
1: ชอ
0: เ
1: บ
0: นี่ย
1: มาก
0: ใช่ลาเพตโตเนี่ยชอบมากค่ะ
1: ลาเพตโตเนี่ยคือก็เอาลาเพตโตนี่มาใส่ในมือนะครับคนทำมากจริงเขาก็จะไม่ใช้ช้อน
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับ
0: ม
1: เขาก็จะมาตักจากตรงกลางนั่นนะครับแล้วก็มาวางบนมือมาวางบนมือเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถั่วเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวางเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอาเข้าปากนะทานกันเนี่ยนะฮะดังนั้นเขาเรียกว่าการรับแขกนะครับเอาไปใช้เป็นอาหารที่รับแขกใคร
0: อื
1: มาม ที่บ้านอะไรต่างๆเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ทางมิติทางสังคมนะครับในอดีตลาเพตโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขนะครับเพราะว่าได้รับการเป็นใช้เป็นเครื่องบรรณาการนะครับของในการเวลาเจรจานะครับหย่าสึกกันหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าพิธีงานเลี้ยงสำคัญสำคัญนะครับเพื่อยืนยันว่านี่คือยุติการอะไรพิพาทกันแล้วหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เลี้ยงนะครับเวลาอยู่ในศาลพอลงจากศาลพวกที่ศาลเขาก็จะมีให้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของการสิ้นสุดคดีความหรืออะไรต่างๆมันเป็นสันติภาพเกิดขึ้นแล้วความอะไรอะเหมือนมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือลาเปโต้ของเขาถ้าเราไปนะครับเราไปบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาก็จะจัดลาเปโต้มาให้นะครับนี่ก็คืออาหารของคนเมียนมาที่เป็นเมียนมาจริงอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมียนมาจริงอย่างที่คุณต้นถามนะฮะอย่างพวกมอนตีต่างๆนะครับก็คือหรือว่าพวกมอหิงานะครับมอนตีเนี่ยความว่าโม่นี่แปลว่าขน
0: ม
1: นะครับนะครับโมตีก็คือขนมที่มันมีน้ำนะครับที่มันมีน้ำอย่างเช่นมีน้ำแกงมีอะไรราดเข้าไปในขนมเขาเรียกว่าโมตีนะครับอย่างโมฮิงานี่ก็เป็นในโมตีนะครับโมฮิงานี่ก็คือขนมจีนน้ำเขาจะเอาปลาเนื้อปลาเนี่ยมาตำแหลกๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่กับหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยตัวหยวกกล้วยของเขานี่ไม่ใช่เป็นเหมือนบ้านเราบ้านเราจะเอาหยวกจริงๆก็คือไส้ในจริงๆนะครับแต่ว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาปอกเปลือกของต้นกล้วยเนี่ยบางส่วนออกไปเท่านั้นพอไปเห็นขาวๆพวกก็เอาแล้วนะครับซอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเรียกคนไทยก็จะชอบเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนหยวกกล้วยอะไรซึ่งก็นั่นแหละครับโมยงานะครับแล้วก็เอาน้ำเอาปลาที่เป็นปลาช่อนปลาน้ำจืดอะไรต่างๆเนี่ยมาทำแล้วก็มาเคี่ยวกับพวกแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ที่เขาคั่วแล้วหรือว่าเอาแป้งถั่วลันเตาที่มาใส่เข้าไปหรือว่าคือแป้งถั่วนะครับก็เขาก็จะมีถั่วของเขาชนิดนึงนะครับก็มาตำแล้วก็บดใส่เข้าไปให้มันเข้มข้นนะเวลานั้นปุ๊บมันจะนัวนะครับแล้วก็มันนะครับรสชาติก็เติมด้วยมะนาวตัดด้วยพริกป่นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือมอญงานะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากแม้กระทั่งเป็นคนเมียนมาเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไปมันดาเลทุกครั้งเนี่ยที่ผมต้องทานเลยก็คือเขาเรียกว่านันจีโต้นะครับนันจีโต้ก็คือขนมจีนเส้นใหญ่ๆนะครับของมันดาเลนะครับแล้วก็เอาขนมจีนนั่นแหละลวกๆนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเส้นมันพอๆกับเส้นอุด้งนะครับประมาณนั้นใหญ่มากนะแล้วก็มาผสมกับผงกะหรี่มั่งแล้วก็เอาซอสเอาไก่สับเนี่ยไปเคี่ยวน้ำมันนะครับแล้วก็ซอสเอามาจนกระทั่งคล้ายๆเป็นซอสนั้นอ่ะมาเอามาราดตรงในนันจิโต้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวมั่งน้ำมันอะไรเดี๋ยวสมุนไพรของไทยขมิ้นนะครับสีเหลืองครับเอาขมิ้นเนี่ยมาตำนะครับแล้วก็ไปคั่วแล้วก็เอาน้ำมันขมิ้นเนี่ยราดใส่เข้าไปแล้วก็ผงถั่วลิสงบดนะฮะแล้วก็เอาถั่วลิสงหรือว่าถั่วของเขาเรียกอะไรแปลดูสิพวกนะเอาถั่วเนี่ยนะครับมาบดแล้วก็เป็นจนเป็นผงนะครับมาราดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาก็จะไม่เป็นน้ำนะครับนันจิโต้เนี่ยจะไม่เป็นน้ำจะแห้งๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับบีบมะนาวใส่เข้าไปแหมมันนัวเข้มข้นนะฮะพูดแล้วก็นึกถึงแล้วก็อยากกินครั้งที่แล้วไม่ได้ตามคุณต้นไปมันดาเลย์นะครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ทานนั่นก็คืออาหารเอกลักษณ์ของเมียนมาซึ่งมันจะแฝงด้วยความเค็มนัวแล้วก็กลมกล่อมนะครับไม่มีน้ำมันลอยเยิ้มหน้าแน่นใช่ไหมนะฮะนั่นคือของคนพม่าที่เป็นบะหมาจริงๆ

0: ปิดค่ะ
1: ฮะ
0: มีครูฟังถามมาค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: ว่าที่เมียนมาเนี่ยค่ะเขาบริโภคผงชูรสเยอะไหมคะ
1: โอ้เยอะมากเยอะมากต้องบอกว่าเพียบเลยนะครับบอกไปทานข้างนอกเนี่ยโอ้ผงชูรสเนี่ยเต็มไปด้วยผงชูรสนะครับผมปกติแล้วผมก็ไปทานเฉพาะเมนูที่เราคิดว่าเราอยากทานจริงๆนะครับก็ถึงจะออกไปทานนอกปกติอย่างเช่นตอนเช้านี่ผมก็ไม่เคยออกไปไหนครับต้มก็ต้มกินนะครับเพราะว่ามันไม่มีผงชูรสอีกอย่างนึงมันก็ลื่นๆดีนะครับพอดีทีนี้เรามาดูอีกการหนึ่งก็คือที่ผมพูดถึงว่าตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับของแต่ละรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันคนทางภาคเหนือมันหนาวก็หนาวจัดเลยนะอย่างเช่นรัฐกชินเนี่ยหิมะตกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกชินเนี่ยมันเหนืออยู่เหนือสุดเพราะงั้นเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของประเทศทิเบตประเทศจีนยูนนานอะไรพวกนี้นะครับอาหารก็เลยออกมาจะคล้ายๆกับรัชฉานเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารัชฉานเองก็มีภูมิศาสตร์ที่ติดอยู่กับมณฑลยูนนานนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจากทางนั้นมาเยอะพอสมควรนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราไปคุนหมิงนะไปทานอาหารจีนยูนนานเนี่ยเราก็จะเอ้ยมันนึกถึงพม่าทันทีว่าโอ้ตัวนี้มันก็มีนะอย่างเช่นพวกที่คุณหมิงก็ทานเนี่ยก็คือข้าวเหนียวฟืนอย่างเงี้ยนะครับนี่น้องลิซ่าทราบดีแหละนะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือเป็นอาหารมาจากจีนยูนนานนะครับเนี่ยข้าวเหนียวฟืนของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงนะครับคล้ายๆกับของพม่าไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกลิ่นอายของจีนยูนนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางกชินเองเนี่ยเขาจะเน้นไปที่อาหารที่เผ็ด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เปรี้ยวสดไม่ใช่เปรี้ยวแบบอะไรมะนาวนะครับเป
0: ็
1: นเปรี้ยวเขาใช้ลูกมุกวานะครับมุกวาในที่นี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอะไรกันเป็นส้มแขกนะครับเป็นส้มป่านะครับอย่างนั้นนะครับ
0: จะจี๊ดๆหน่อยนะคะคุณกฤตค่ะ
1: จี๊ดเลยครับจี๊ดมาก
0: อาหารเมียนมาก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เกษมศาสตร์วีรกุลก็คอมเมนต์เข้ามานะเคยไปทานอาหารหลากหลายกับคุณกฤตที่เมียนมาอร่อยทุกร้านเลยนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะที่นำอาหาร
1: มา
0: ใช่หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณกฤตค่ะ
2: ผมพูดยังไม่ได้ฟังอ่ะยังไม่ได้ฟังอาหารของโกกั้งเลยครับที่ประทานกันกินอ่ะนั่น
1: เอาอีกสักรอบไหมเอาอีกสักอีพีไหม
0: โอ้โห
2: ไป
0: เรื่องอาหารนี้น่าจะคุยได้อีกยาวเลยนะคะ
1: โอเคเดี๋ยวกันต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยอีกหนึ่งอีพีก็ได
0: ้เลยค่ะคุณกฤตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้อง3 คนต้องลารายการไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง MCOT News FM 100.5 ทางออนไลน์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางเว็บไซต์ด้วยนะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้มาติดตามกันค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มประเด็นข่าวอื่นๆข่าวร้อนอื่นๆขอมาที่ข่าวนี้ก่อนเลยละกันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะก็พาดหัวข่าวการเสด็จเยือนประเทศเวียดนามของในหลวงแล้วก็พระราชินีนะคะโดยเมื่อวานนี้เวลา 16:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแห่งชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นค่ะทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็แถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะระหว่าง 14-16 กันยายนค่ะโดยประเทศไทยและเวียดนามก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความผูกพันร่วมกันนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตแล้วก็เปี่ยมด้วยศักยภาพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพการเสด็จกลับของในหลวงพระราชินีนะคะส่วนในพาดหัวข่าวอยู่ด้านบนกรอบใหญ่เลยในหลวงราชินีเสด็จถึงไทยทรงเยือนเวียดนาม3วันทรงวางพวงมาลาวีรชนสารสัมพันธ์ทูต50ปีในหลวงพระราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันสุดท้ายในการเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนปักเซินสุสานโฮจิมินห์เสด็จวัดกวนสือก่อนเสด็จกลับประเทศไทยค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการประชุมกันนะคะซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางนายอันสิทธิ์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าการซักซ้อมนี้นะคะก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวาย

0: พระเพลิงพระบรมศพค่ะซึ่งก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญระดับประเทศค่ะโดยให้มีการเตรียมการก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการในอำเภอจัดให้มีการประชุมซักซ้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดค่ะตรวจความพร้อมการจัดพิธีต่างๆในด้านต่างๆทางด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอนะคะและรวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์มหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76ทั่วประเทศงานสมเด็จพระพันปีหลวงปลัดมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค76จังหวัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศร่วมกันกับทุกภาคส่วนดำเนินพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องเดือดเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีการฟาดฟันกันอย่างดุเดือดนะคะในการประชุมสภาประท้วงกันวุ่นเลยนะคะเรียกได้ว่าสภาเดือดก็ว่าได้นะคะมาที่คนนี้ก่อนในที่ประชุมผู้นำฝ่ายค้านค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นเดือดที่พูดถึงก็คือกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์นะคะกรณีการสัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะคะโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.ในข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาก็เชื่อว่าสอดคล้องกับสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องสงสัยต่อจากนั้นก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยดังนั้นตัวคุณเท้งมองว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นสารแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความดุเดือดที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนะคะก็มีการพูดถึงในสภานั่นก็คือคุณภริศวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเช่นเดียวกันที่มีการอภิปรายส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทำให้เกิดการประท้วงกันวุ่นวายเลยค่ะโดยเฉพาะคุณสุภชัยใจสมุทรประท้วงจนกระทั่งนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาตอบโต้จนนายสุภชัยเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานะคะบอกว่าใจเย็นๆน้องใจเย็นๆนะคะก่อนที่นายกรุณพลจะสวนกลับว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ครับนะคะนี่ก็เป็นการช่วงหนึ่งนะคะของการประชุมสภาเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ค่ะที่ส.ส.ฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.นะคะหลังจากกกต.มีมติฟ้องแค่สว26คนแต่แกนนำพรรคภูมิใจไทยรอดหมดทั้งที่พบหลักฐานทำให้ฝั่งภูมิใจไทยประท้วงกันวุ่นวายเลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นนี้เท่าที่ดูนี่เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวนะคะอย่างมติชนบอกซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มภูมิใจไทยพระดอนโต้เดือดสภาร้อนถกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่บี้คนสนิทส.ส.กลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาส่วนไทยรัฐไอลอก้าวหน้าประชาชนกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มและคดีหัวภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องลูกพี่คำรบร้องศาลถอนมติเท้งชื่นชมกกต.เสียงข้างน้อยกล้าหาญแถลงข่าวหักล้างมติกกต.ยกความเห็นไปประกอบคำร้องยื่นปปช.ฟันกกต.ผิดมาตรา157ผลิตขยี้ต่อเนื่องหวดมติสี่เสือต่างตอบแทนสนองผู้มีพระคุณสีน้ำเงินค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศในการประชุมนะคะที่คุกรุ่นขึ้นมาก็เพราะว่าบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประท้วงขอให้นายภริศถอนคำพูดนะคะก็เพราะว่ามีการพูดถึงนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา

0: ค่ะก็มีการยืนยันว่าทางฝั่งของนายอนุทินได้มีการประกาศแล้วก็มีการลงนามไว้แล้วนะคะว่าลูกพรรคนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.แต่การที่กกต.ยังส่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นไปได้2ทางที่ทางฝั่งของคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขึ้นประท้วงก็อธิบายบอกว่า2ทางก็คือนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในเรื่องการกำชับลูกพรรคนะคะไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวอันนี้คือในฝั่งของนายพฤทธิ์นะคะที่มีการพูดตอบโต้นายสุภชัยนะคะก็คือมองว่าในฝั่งของนายอนุทินไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคกับ2ค่ะนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าดุเดือดในช่วงเวลาของการอภิปรายแล้วก็รวมไปถึงในพรรคในฝั่งของฝ่ายค้านเองค่ะก็จะเดินหน้าในการยื่นสักฟอกด้วยนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเท่งประกาศยื่นสักฟอกขยี้ซ้ำหัวสว.เล็งชงปปช.เอาผิดมาตรา157ชี้ความเห็นเสียงข้างน้อยมัดคอขบวนการทุจริตคนในกกต.แฉสิทธิโชติชงตั้งคณะที่26มีพิรุธกกต.แย้มมีอีก3สำนวนที่อนุกรรมการชุด26ต้องเดินหน้าต่อจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสว.อิสระนัดหัวระดับจังหวัดและประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคด้านเท่งยกความเห็นสิทธิโชติมัดหัวสว.ลักยงภูมิใจไทยยันยื่นปปช.ฟ้อง157ส่งสัญญาณถึงส.ส.ในสภาแต่อุบชื่อพรรคทบทวนจุดยืนโหวตซักฟอกให้ประชาชนตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าถกรายงานกกต.เดือดไอติมขยี้ซ้ำกกต.ไม่สั่งฟ้องอนุทินแกนนำภูมิใจไทยจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวร่วมป้องระดับปิกสีน้ำเงินเจอภูมิใจไทยประดมประท้วงวุ่นค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกกต.บ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการนำแถลงนำการอภิปรายนะคะชี้แจงโดยเลขาและรองเลขามีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาชี้แจงหลายประเด็นเลยหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยนะคะโดยระบุว่ากกต.มีแนวทางป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่ว่าเมื่อมีการไปร้องที่ศาลแล้วศาลยกเลิกระเบียบนี้กกต.ก็เลยไม่ได้อุทธรณ์เพราะว่าทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกนะคะผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้นะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นการชี้แจงจากนายแสวงในการชี้แจงสภาของกกต.เรื่องของการออกระเบียบแนะนำตัวนะคะก็คือการให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบนั้นถูกยกเลิกไปนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นของกกต.ก็มีการพูดถึงการที่จะการฟันนะคะพักประชาชนด้วยกกต.หึ่มถึงคิวส้ม3สำนวนพันหัวสว.ฝ่ายค้านรุมถล่มภูมิใจไทยดาบ2คดีหัวสว.กกต.เดินหน้าอีก3สำนวนจ่อฟันกลุ่มส้มก้าวหน้าไอลอและสว.อิสระนัดหัวระดับจังหวัดประเทศชี้ช่องพิรุธจัดเลี้ยงห้องจูปิเตอร์อิมแพคเท้งเล็งข้อมูลใหม่กกต.เสียงข้างน้อยยื่นปปช.ฟัน157สภาเดือดฝ่ายค้านรุมสับกกต.ปมโกงสว.ไอติมซัดเสียงข้างมากร่วมปกป้องบิ๊กน้ำเงินมองไม่เห็นช้าง3ตัวอภิสิทธิ์กังขาเชื่อพยานกลับคำให้การตัดตอนเส้นเงินไม่สาวต่อเนี่ยแหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะเรื่องของกกต.ที่พัวพันกันมากันหมดเลยนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นถึงข่าวพรรคประชาชนแล้วนะคะที่กกต.เขาบอกว่าเขามี3สำนวนนะคะแล้วก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่า3สำนวนที่กกต.พูดถึงเนี่ยว่าจะสาวไปถึงพรรคประชาชนได้หรือไม่นะคะก็ต้องดูกันประเด็นเรื่องนี้นะคะจบเท่านี้กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นอะไรนะคะน้องแอน
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูกันที่เรื่องของทางฝั่งของสหรัฐค่ะเขามีการบอกว่ามีรัฐมนตรีของอนุทินหนึ่งที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงาน

0: ไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาก
1: ลับมาสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นใหญ่ที่ทางคุณกรจาติกะวันนี้ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์นะคะข้อความว่าจะมีทางฝั่งของสหรัฐค่ะโดยคณะกรรมาธิการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงนามเป็นการเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติกระทำผิดร้ายแรงเพื่อดำเนินคดีจัดการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะโดยพบว่ารายชื่อที่ถูกยื่นเรื่องให้ทางการสหรัฐดำเนินการมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลปรากฏอยู่ด้วยถึงแม้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์กรรมาธิการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎรเคยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.จนครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าการดำเนินการใดๆจากฝั่งไทยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศทนไม่ไหวต้องลงมือจัดการเองในที่สุดค่ะเป็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อื้อชาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์สภาผู้แทนราษฎรชงความบาด28บิ๊กเนมกลุ่มทุนใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยงเครือข่ายสแกมเมอร์ค้ามนุษย์เอี่ยวอาชญากรรมข้ามชาติพบชื่ออดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อยู่ในกระบวนการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆที่ดำเนินการจับกุมได้รายวันนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในแนวหน้าค่ะจับสแกมเมอร์ตำรวจปลุกรวบ21รายมูลค่าเสียหาย 4,000 ล้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการ Highway Scam Hunter Episode 4ค่ะกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์สร้างความเสียหายต่อเหยื่อรวบผู้ต้องหาได้21รายเร่งสอบสวนขยายผลช่วยเหยื่อถูกตุนรัฐบาลลุยตั้ง4ระบบกลางสกัดเส้นมิจฉาชีพรัฐบาลเร่งตั้ง4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วค่ะ
2: ค่ะแล้วมาดูนะคะหนุ่มจีนหนีคดีมา10ปีแล้วมาสวมสัญชาติชักใยบริษัทนอมินีในไทยด้วยนะคะจากการที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นำกำลังร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีก็เลยนำกำลังไปค้นบริษัทนอมินีโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านค่ะผู้ต้องหานำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนคนไทยมีการโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายซึ่งผู้ต้องหารายนี้ยังได้สวมสิทธิ์นะคะโดยคิดว่าได้สมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่งนะคะในการสวมสิทธิ์เนี่ยจากคนจีนก็มาสวมสิทธิ์เป็นคนเมียนมาด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจีนหนีคดีมาโกงแดนมังกรสวมบทคนพม่าฟอกตัวในไทยเปิดโรงงานยางรถจักรยานยนต์วิกรานนำทีมตำรวจฝ่ายปกครองบุกตรวจค้นบริษัทผลิตยางรถยนต์ใหญ่รายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครนอมินีมูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามแต่ก็ยังคงมีอยู่ค่ะมากันที่ความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างค่ะสมีโชตนะคะก็พบว่าบรรยากาศก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาก็ตามส่วนในกุฏิด้านข้างพระอุโบสถค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสก็ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกซึ่งทางกองปราบก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินเอกสารสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในกุฏิเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนส่งคืนพื้นที่ให้กับสงฆ์โดยทางพระศาสนาโดยมีพระศาสนาจังหวัดผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถอนอายัดบัญชีวัดที่มีเงินอยู่ประมาณ71ล้านบาทค่ะภายหลังจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินรายการการเคลื่อนไหวเข้าออกทางบัญชีเบื้องต้นไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ค่ะก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในส่วนของบัญชีวัดต่อไปขณะที่ภาพรวมเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจสอบหลักฐานรายงานว่าพบบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีในบางส่วนด้วยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะเป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะตรวจทรัพย์สินกุฏิอดีตเจ้าอาวาสอีกรอบ

0: เตรียมส่งคืนพื้นที่ให้คณะสงฆ์จ่อถอนอายัดบัญชีวัด71ล้านค่ะ
1: ค่ะแล้วไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้นะคะตามข่าวบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนไปช่วงโลซีซั่นในเดือนเมษายนปี70คือปีหน้านะคะจากการเปิดเผยของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิม1ตุลาคมปีนี้นะคะใกล้จะถึงนี่แหละในการเริ่มดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากมีการหารือร่วมกันในครม.ระดับกระทรวงและรัฐมนตรีก็เห็นพ้องตรงกันจำเป็นจะต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาคือมีแน่นอนแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปนะคะเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็เข้าพักกันเต็มทำให้การจับจ่ายใช้สอยงบประมาณต่างๆในช่วงดังกล่าวมีกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยู่แล้วนะคะก็เสียดายงบประมาณที่วางไว้ดังนั้นก็เลยวางไว้เนี่ยแหละค่ะว่าอาจจะมีการเลื่อนนะคะไปช่วงโลซีซั่นปี2570ก็คือเดือนเมษายนมติชนค่ะพาดหัวประเด็นนี้เล่นประเด็นนี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเมษายนคลังจ่อภาษีรถ EV นำเข้า 30% อ่ะอันนี้มีประเด็นอื่นรวมมาด้วยนะคะงานแก๊สเทคสะพัด 5.65 แสนล้านชี้เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสไฟเมษาปีหน้าเอกนิติแจงสื่อนอกจ่อเก็บภาษีนำเข้า EV 30% งานแก๊สเทคคึกคักสะพัด 5.6 แสนล้านค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของน้ำมันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจนะคะกองทุนน้ำมันมองราคาน้ำมันโลกทรงตัวสูงคาดสิ้นปีดีเซลแตะ180ถึง190ดอลลาร์กองทุนน้ำมันชดเชยพุ่งวันละ770ล้านบาทติดลบแล้ว 80,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะจ่อทะลุแสนล้านกลางแผนรับมือราคาน้ำมันเตรียม exit ทยอยลดอุดหนุนราคาเล็งกู้เงินเพิ่มชงรัฐร่วมรับภาระประคองเศรษฐกิจขณะที่สนพค่ะเฝ้าระวังวิกฤตตะวันออกกลางดันราคาพลังงานพุ่งสุภจีคาดผลกระทบรุนแรงกว่ารอบแรกค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่ประเด็นไทยกัมพูชาเรื่องของอันคลอสกันบ้างที่นายศรีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของเราเดินทางไปสิงคโปร์นะคะซึ่งในการหารือครั้งนี้ก็มีทางฝั่งกัมพูชามาด้วยสำหรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังจบการประชุมคณะกรรมการประนอมภาพบังคับระหว่างไทยกัมพูชาหรืออันคลอสณสิงคโปร์ภาพรวม2ฝ่ายเสนอท่าทีของตนเองไทยเนี่ยเน้นย้ำจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นอันดับแรกเลยหลังจากนี้จะมีการลงรายละเอียดทางเทคนิคข้ออ้างสิทธิ์แล้วก็หลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยไทยก็มีความมั่นใจมีการที่จะพร้อมนะคะในประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการพร้อมตอบคำถามของคณะกรรมการมีทีมงานจากกระทรวงต่างประเทศทหารเรือแล้วก็ที่ปรึกษาร่วมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมนัดต่อไปกัมพูชาตกลงเข้าร่วมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์แล้วแต่ว่าต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะคะจนชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดการปะทะตรงนี้นายศรีศักดิ์มองว่าก็คงจะไม่นะคะแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีมากกว่าค่ะมติชนจบรอบแรกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะ ผู้แทนนะคะเดินทางไป

0: ร่วมหารือผู้แทนฝ่ายไทยเดินทางไปร่วมหารือหลังเสร็จสิ้นการขึ้นชี้แจงรอบแรกต่อคณะกรรมการประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงนี้ฝนถล่มต่อเนื่องอย่างจังหวัดน่านเองก็ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากต้องเร่งอพยพประชาชนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวแนวหน้านะคะพร้อมกับภาพน่านผวาฝนถล่มต่อเนื่องเสี่ยงน้ำท่วมลมสักขึ้นธงแดงเตือนอ่างทองฟ้าผ่าควายตาย3น่านอ่วมฝนกระหน่ำเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเร่งอพยพประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดส่วนพื้นที่ลมสักเพชรบูรณ์ค่ะขึ้นธงแดงเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องขณะที่อำเภอป่าโมกอ่างทองฝนตกฟ้าผ่าควายตาย3ตัวกลางทุ่งนาปภ.แจ้งเตือนทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะส่วนอีกฉบับนึงในข่าวสดนะคะเรนบอมถล่มหนักกรุงเตือนฝนตก4วันทั่วประเทศปัวท่าวังผาอพยพกันวุ่นก็เมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยนะคะอย่างแถวห้วยขวางเนี่ยก็น้ำท่วมมา2วันติดแล้วค่ะ
0: ค่ะสำหรับน้องเนเน่ที่ใครตามเชียร์ตอนนี้ถึงอเมริกาแล้วเมื่อวานนี้เนเน่รอยัลพร้อมลุยรอบชิง AGT 2026แฟนคลับแผ่รับอบอุ่นเผยฝึกหนักตั้งเป้าคว้าแชมป์บอลคนไทยช่วยส่งเสียงเชียร์กระหน่ำโหวตในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นนี้นะคะแห่รับเนเน่คึกคักรอชิงแชมป์ AGT 23กันยายนมีประเด็นนี้ด้วยวงพนันไทยชนะแน่ชนะขาดเนเน่รอยัลถึงสหรัฐพร้อมลุยเวที AGT 2026รอบชิงชนะเลิศกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสพร้อมแฟนคลับชาวไทยและต่างชาติต้อนรับคึกคักค่ะ
1: ส่วนเรื่องปลาหมอคางดำนะคะอยู่ใน Daily News ค่ะเกษตรเคาะงบ350ล้านบาทกำจัดปลาหมอคางดำรับพวงเขื่อนลำปาวล่ามือบอลปล่อยปลาวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรเคาะใช้งบกลาง350ล้านล้างบางปลาหมอคางดำยอมรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์น่าเป็นห่วงสั่งตามลำดับสั่งตามล่าตัวค่ะคนปล่อยสู่ระบบนิเวศวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีขณะที่สวก.เตรียมทำวิจัยแก้ปัญหาทั้งระบบสั้นและระยะยาวหวังลดประชากรและตัดวงจรการแพร่พันธุ์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของความเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนานะเห็นภาพฉายภาพให้เห็นอย่างล่าสุดเนี่ยจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนณอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการสันติสุขที่101นะคะหมวดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานีที่33สผ.กระเพาะฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณสระน้ำบ้านกำปงบาโลและสระน้ำหลังวัดกระเพาะวนารามเพื่อถวายเป็นสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินงานทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนโดยกิจกรรมนี้ก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกระเพาะให้แนบแน่นยิ่งขึ้นนะคะโดยข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามได้ค่ะเป็นข้อมูลที่นำเสนอโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาทั้งทาง Facebook และทาง LINE ด้วยนะคะเราได้อ่านกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงแจงสภากกต.เคยออกระเบียบแนะนำตัวให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบถูกยกเลิกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.วันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.หลังจากกกต.มีมติฟ้องสว.26คนไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นชี้แจงในสภาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยระบุว่ากกต.มีแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่เมื่อมีการไปร้องที่ศาลศาลได้ยกเลิกระเบียบนี้ซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้เช่นบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งกกต.จึงสั่งเก็บโพยในวันนั้นด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ชี้แจงหลายเรื่องอาทิเหตุใดต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่26ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วนายชนินชี้แจงว่าการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และ26เพราะเห็นว่าเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ตั้งคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันและการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต17คนและมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คนสำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานตัวบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองไม่สามารถเปิดเผยได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.อีก3สำนวนที่รอชี้ขาดเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอได้นำเสนอจัดเสือกกต.แล้วและจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้นที่ DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรบ้างทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนส่วนนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนของกกต.ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองได้รายงานเลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อทราบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เปิดเผยออกมา

0: ายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพภาคที่2แจงกรณีคลิปการขุดคูเลตและวางแนวลวดหนามช่องสะงำเข้าควบคุมพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดน้ำบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานให้ทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดน้ำกลับคืนสู่สภาพปกติกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
4: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย1เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน2ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย3เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง4ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง5รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ17กันยายนเมื่อคืนนี้ในเรื่องของนักลงทุนเขาก็ติดตามดูว่าการประชุมของคณะกรรมการการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นไปตามคาดไหมที่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็สรุปว่าเป็นไปตามคาดนะครับคณะกรรมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐก็มีมติเอกฉันท์12-0ปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% นะแล้วก็มีการแถลงช่วงเมื่อคืนนี้ก็ล่วงเข้าสู่คืนล่วงเข้าสู่วันพฤหัสตามเวลาบ้านเราแล้วนะ
2: ครับก็ก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้า6ครั้งเนี่ยปรับลดมา 1.75% นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะ
1: ครับ
2: ที่ปรับขึ้น 0.5% 0.25%
1: ครับคือถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย6ครั้งรวม 1.75% เนี่ยที่ว่ารวมทั้งในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ออกมาทางเฟดบอกว่าการตัดสินใจเป็นไปอย่างเอกฉันท์และบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในอนาคตเพื่อให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นโดยเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวสายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเข้มแข็งขึ้นนับตั้งแต่การประชุมเฟดนัดสุดท้ายที่ผ่านมาแต่แนวโน้มเงินเฟ้อแทบไม่ดีขึ้นเลยนะก็ปรากฏว่าผลก็คือหุ้นเมื่อคืนนี้ของตลาดสหรัฐก็ร่วงหนักเลยนะดาวโจนส์นี่ร่วงไป631จุดS&P 500ลดลงไป 33.92 จุดอันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร
2: ่
1: หนักสุดก็คือดาวโจนส์นะ Nasdaq ก็3เล็กน้อย 3.15 จุดทองเนี่ยปิดตลาดไปก่อนที่มติจะออกมานะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เขายังบวกอยู่บวก54เหรียญ4,332แต่ปรากฏว่าเช้านี้ผมถูนะไอ้ที่ขึ้นไปร่วงลงมาหมดอ่ะ
2: ครับ
1: นะ
2: ตอนนี้อยู่ต่ำกว่า 4,300 แล้ว
1: ใช่ 4,200 กว่ากว่า
2: ครับ
1: ลงมาเข้าใจว่าจะ40กว่าเหรียญละสำหรับราคาล่วงหน้านะที่น่ายินดีก็คือน้ำมันร่วงนะครับ
2: ครับ
1: น้ำมันเมื่อคืนนี้ร่วงลงก็เยอะทีเดียวนะ
2: ของ3เหรียญ
1: เบรนท์เนี่ย2.92 WTI 3.40
2: ครับอันนี้เนี่ยสาเหตุก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับคืออย่างที่เราทราบกันคือพักหลังนี้เนี่ยแถวทะเลแดง ช่องแคบบับเอลมันเดสเนี่ยมันก็ตึงเครียดขึ้นแต่เมื่อวานนี้เนี่ยซาอุเขาเสนอว่าเขาจะป้อนน้ำมันดิบผ่านทางประเทศโอมานเนี่ยคือด้วยความที่ซาอุเนี่ยก็อยู่ติดกันกับโอมานก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะเอาน้ำมันออกก็จะเป็นอ่าวอาหรับด้านทิศตะวันออกกับด้านตะวันตกคือทะเลแดงแต่เนี่ยเขาจะขนถ่ายมาที่ท่าเรือของโอมานที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งมันก็จะบรรเทาผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันที่มันขาดแคลนอยู่นะครับและเห็นว่าในส่วนของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าคลังน้ำมันสำรองของประเทศเนี่ยมันลดลง640,000 บาร์เรลน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ฮะว่าน่าจะลดลง

0: มา1.6 ล้านก็แปลว่าลดลงไม่เยอะเท่าที่ควรแปลว่าปริมาณน้ำมันสำรองยังมีอยู่ซาอุก็หาทางระบายน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้ก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นครับ
1: ครับก็ราคาน้ำมันก็ปรับลดลงเชื่อว่าทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซลที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นราคาที่เราใช้อ้างอิงในตลาดบ้านเราก็น่าจะปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นของกลุ่มพลังงานนะพวกอตท.โรงกลั่นไทยออยโรงกลั่นบางจากเนี่ยหุ้นร่วงกันหนักเลยเพราะว่ามีมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง
0: ครับก็แต่ราคาหน้าโรงกลั่นแต่ไม่ใช่หน้าปั๊มนะ
1: ไม่ใช่หน้าปั๊มก็คือพูดได้ง่ายว่าก็จะมีผลดีต่อกองทุนนะ
0: คือ
1: กองทุนไม่ต้องไปรับภาระเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับ
0: ครับคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็เตรียมจะเอามาพูดนะแต่ว่าพอดีไม่ได้มีโอกาสพูดเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยแต่เอาเป็นว่าวันนี้พออัปเดตเนี่ยก็มีการปรับอีกแล้วฮะมีการปรับสัดส่วนของกองทุนน้ำมันอีกแล้วก็คือประกาศเมื่อวานมีผลวันนี
1: ้ครับ
0: โดยตราของน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินที่จ่ายเข้านะจ่ายเข้าจากที่เคยจ่าย2.46 บาทลดลงเหลือ1.86 บาท
1: อ๋อโอเคลดภาระลงผู้บริโภคก็เบาขึ้นหน่อย
0: ใช่ครับแต่ผมว่าอันนี้มันก็น่าจะมาจากด้วยสถานการณ์ที่มันก่อนหน้ามันคงรับสถานการณ์เมื่อวานมาว่าราคามันคงขึ้นสูงขึ้นเยอะนะฮะขณะที่โซฮอล91กับ95จากที่กองทุนชดเชย4.19 บาทก็เพิ่มขึ้นมาเป็น4.74 บาทนะครับ E20 จากที่ช่วยชดเชยให้7.30 บาทต่อลิตรก็เพิ่มเป็น7.79 บาทส่วน E85 จากที่เงินกองทุนช่วย2.53 บาทเพิ่มเป็น2.68 บาทดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากที่กองทุนอุดหนุน8.43 บาทก็เพิ่มเป็น9.22 บาทแล้วก็ B20 จากที่ช่วย12.08 บาทก็เป็น12.76 บาท
1: โอ้นี่ใกล้ๆกับที่เคยตอนช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นหนักๆนะ
0: ครับผมก็เนี่ยก็ลอง
1: รวมเบ็ดเสร็จคำนวณดูแล้วเงินต้องอุดหนุนวันละเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่รวมเท่าไหร่เนี่ย
0: โอ้ในเดี๋ยวนะผม
1: ตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดเนี่ยกองทุนติดลบ87,000ถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปจากวันที่เราคุยกันสุดท้ายสัก 4-5 วันนะผมว่าน่าจะขึ้นมาเกิน10,000 ล้านครับ
0: ครับเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการปรับอัตราส่วนนี่ผมกำลังเอาเครื่องคิดเลขมานั่งคำนวณอยู่นะว่าที
1: ่รวมแล้ววันเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ชดเชยอะไรไปเนี่ยโอ้แต่ตัวเลขมันเยอะกล
1: ั
0: วจะ
1: ดี
0: ผ
1: ิ
0: ดกลัวจะกดผิดนี่แหละ
1: ตัวเลขเก่าก็คือกองทุนติดลบรวมอยู่87,000 ล้านแต่ก็ผ่านมาประมาณสัปดาห์แล้วล่ะถึงวันนี้ผมว่าก็คงจะไปใกล้ๆจะได้เห็น90,000ติดลบ90,000 ล้านนะเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยมันสัปดาห์นึงประมาณ 3,000 ล้านที่ต้องช่วยอุดหนุนอยู่นะแต่ว่าเอาละก็ราคาน้ำมันถ้าตลาดโลกปรับลดลงทิศทางเริ่มลงมาแบบนี้ก็น่าจะเบาขึ้นนะเดี๋ยวรอดูวันนี้ราคาที่สิงคโปร์แล้วก็ทางกบน.เขาจะมีการเคาะอะไรยังไงออกมาเพื่อที่จะลดผลกระทบจากกองทุนน้ำมันได้บ้างนะครับ
0: แล้วนี่ผมเข้าไปดูนะที่เมื่อวานเนี้ยประกาศว่าลดหน้าลงกันใช่ไหม4.40 บาทใช่ไหม
1: ครับ
0: พอมาคำนวณกับไอ้เงินที่ทั้งนำเข้าและช่วยเหลือจากกองทุนเนี่ยพอดีเป๊ะเลยก็คือเอามาใช้ตรงนี้หมดเลย
1: 100%เอามาเกลี่ยตรงนี้ใช่ไหม
0: เอามาเกลี่ยตรงนี้หมดเลยใช่ครับ

0: ก็แสดงว่าไม่ไปที่ราคาขายปลีกเอามาช่วยปรับลดไอ้ในส่วนของกองทุนเนี่ย
1: ครับ
0: โอเคครับไหนๆก็คุยเรื่องปัญหาใหญ่ของโลกแล้วก็ลามมาถึงบ้านเรานะเมื่อคืนเนี้ยตอนช่วงหัวค่ำผมก็ได้เห็นคุณกรณ์จาติกวณิชเขาก็ได้โพสต์นะเขาก็บอกว่ามันมีความเคลื่อนไหวของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2คณะซึ่งเขาจะได้ข้อสรุปละจากการที่เขาทำการไต่สวนในเรื่องของกระบวนการฟอกเงินของพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ย
1: ยิ้มเลี้ยเนี่ย
0: แล้วก็มันทำให้คนอเมริกันเสียหายเพราะพวกนี้มันก็จะมาหลอกคนอเมริกันด้วยนะสร้างความเสียหายทางทรัพย์สินอะไรกันไปเยอะแยะเขาก็จะระบุชื่อแล้วก็จะส่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังนะแซงชั่นบุคคลต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงคนอเมริกันรวมทั้งคนทั้งโลกด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่านายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนราษฎรและนายจอห์นมูลินาประธานกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2คณะเนี้ยนะได้ทำหนังสือลงวันที่15กันยายนแจ้งต่อนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายสกอตเบเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐเพื่อขอให้มีการพิจารณาว่าบุคคลต่างชาติรวมถึงบริษัทต่างชาติรวม28รายชื่อเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อให้มีการออกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่ประธานคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้ง2ชุดระบุว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นจำนวนมากและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีความซับซ้อนหลายรูปแบบรวมถึงการหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งยังมีการกักขังผู้คนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงชาวอเมริกันออนไลน์ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบอบการปกครองที่ทุจริตในเมียนมากัมพูชาและลาวโอ้ยใจหายใจคว่ำเลยรอดไปได้เอาแค่3ประเทศรอบๆเรานะต่างเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเหล่านี้ในระดับที่น่าตกตะลึงโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์คิดเป็นเกือบ 40% ของ GDP ของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเหล่านี้รวมกันในปี2024ขณะที่กัมพูชามีรายงานว่าผลกำไรจากศูนย์หลอกลวงอาจมีมูลค่าสูงถึง 60% ของ GDP โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้รับผลประโยชน์จากปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อย่างชัดเจนโดยการทุจริตที่แพร่หลายการได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลล้วนเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาแม้ว่ารัฐบาลบางประเทศในภูมิภาคจะเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมหลอกลวงเหล่านี้มากขึ้นแต่เครือข่ายการเงินผู้จัดตั้งและโครงสร้างการคุ้มครองทางการเมืองที่เอื้อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปได้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่การลอยนวลพ้นผิดของผู้กระทำผิดยังคงเป็นเรื่องปกติศูนย์หลอกลวงบางแห่งได้ย้ายสถานที่ขณะที่ศูนย์แห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโด ดยอ้างว่ามี

0: ข้อมูลน่าเชื่อถือที่บ่งชี้ว่าบุคคลต่างชาติและองค์กร28รายชื่ออาจมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ของอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์การทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในรูปแบบอื่นๆหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้ขอให้รัฐมนตรีทั้งสองดำเนินการสอบสวนตามรายชื่อเหล่านี้และพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลเหล่านี้เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายสหรัฐหรือไม่โดยรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ประธานคณะกรรมาธิการทั้งคู่ขอให้ตรวจสอบทั้ง28รายชื่อมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธหรือนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ที่มีสัญชาติกัมพูชานายฮุนโตนักธุรกิจกัมพูชาซึ่งเป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนนายยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาและประธาน BIC กรุ๊ปซึ่งมีชื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินนายจงเป่าเจียหรือที่รู้จักกันในชื่อนายหวังเฉียงที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนจีนสีเทาและมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลเชิงลึกระบุว่าความเชื่อมโยงของเขาและกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพันธมิตรคนสำคัญของเจ้าพ่อ KK Park และมีนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทิน1ที่ลาออกจากตำแหน่งหลังเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่นานเนื่องจากเจอข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIC กรุ๊ปของนายยิมเรียกและรู้จักกับนายเบนสมิธเนี่ยเขาเอ่ยชื่อมาบางส่วนนะแต่จริงๆก็มีรายชื่อออกมาเต็มเลย
1: ครับมา28รายชื่อนะซึ่งเมื่อคืนนี้ครับผมก็เห็นคุณวรพักธัญญาวงศ์เนี่ยท่านก็โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็โพสต์ยาวเหยียดเลยครับบอกว่าจากที่มีกรณีการเผยแพร่ข่าวชื่อผมเนี่ยปรากฏในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐขอชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นเรียบร้อยแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงนอกจากนี้วันนี้ผมได้ติดต่อ Office of Foreign Asset Control หรือว่า OFAC ของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐนะได้พิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผมเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผมก่อนหน้าได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันมีคดีหนึ่งที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วและอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลผมไม่ขอคาดเดา ว่าการที่ชื่อของผมปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระบวนการกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมผมจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่ก็คือก็จริงๆมันก็เป็นตามที่คุณบรรพักบอก

0: มันก็ยังเป็นแค่การส่งเรื่องนะครับยังไม่ได้ตัดสินซะทีเดียวนะแต่มันจะร้อนขึ้นมาทีเดียวเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเขาประกาศแซงชั่นขึ้นมาจริงๆ
1: คื
0: เพรา
1: อ
0: ะถ้า

0: สภาของสหรัฐเนี่ยเวลาเขาสอบเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะเชิญมาให้ปากคำเขาจะมีอำนาจในการไปขอข้อมูลนู่นนี่มาแล้วก็เขาก็จะประมวลเสร็จแล้วก็จะส่งให้ฝ่ายบริหารเสนอให้ฝ่ายบริหารซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากนะต่อฝ่ายบริหารเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวด้วยมันมีการตรวจสอบที่เขาก็มีระบบอะไรของเขาอยู่แต่ก็เป็นอย่างที่คุณวรภักดิ์ว่าอำนาจในการบังคับใช้ก็คือถ้าจะมีการแซงชั่นเขาบอกจะใช้กฎหมายชื่อ Global Magnitsky Act นะ Global Magnitsky Act ชื่อกฎหมายนะเข้าใจว่าจะเป็นชื่อเป็นแมกนิสกี้น่าจะเป็นชื่อคนที่ออกกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคลที่กระทำความผิดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถสมมติว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีอะไรได้เนี่ยเขาก็จะคว่ำบาตรหรือแซงชั่นถ้าถือหุ้นอยู่ในอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ยึดอายัดอะไรเงี้ยไปในธุรกิจที่อยู่ในอำนาจของสหรัฐเขานะแล้วก็ไม่ให้เข้าประเทศต่างๆเนี่ยก็จะทำในรูปแบบดังกล่าวแต่ว่ามันก็จะมีผลต่อประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่ด้วยที่โดยทั่วไปก็ต้องมีการสอบสวนดู
1: ครับ
0: นี้คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือคุณกรจาติกวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกจริงๆเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยตัวเขาได้ยื่นเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเครือข่ายทุนเทาและแก๊งสแกมเมอร์ให้ทั้งกลต.ตรวจสอบตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงที่ชัดเจนจากฝั่งหน่วยงานของไทยนะก็แต่ว่าหลายคนก็เข้าใจว่าอย่างกรณีของเบนสมิธแล้วก็ยิมเรียกอะไรพวกนี้น่าจะถูกปปงยึดทรัพย์ไปเยอะนะ
1: ใช่ครับอายัดทรัพย
0: ์
1: ไปเป็นพอสมควร
0: อายัดทรัพย์ไปเป็นหมื่นล้านทีเดียวแล้วก็ของเราก็จะบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรก็คงไม่ใช่แต่ลายของคุณวรภักดิ์เนี่ยยังไม่มีเรื่องอะไรทั้งสิ้นแม้จะถูกพาดพิงถึงนะแล้วล่าสุดก็ปรากฏชื่อก็ตามก็ยังไม่มีอะไรสำหรับเรานะแต่ว่าเบนสมิธกับยิมเรียกเนี่ยมีแล้วก็เคยอยู่ในเมืองไทยก็ไม่อยู่ละยิ้มเรียกภรรยาเป็นคนไทยก็เห็นว่าก็ไม่ได้อยู่ละ
1: คร
0: ับ นี่ก็เป็นเรื่องครับ
1: ทรัพย์สินที่กลุ่มของยิ้มเรียกเนี่ยถูกอายัดเอาไว้เนี่ยเบื้องต้นในเมืองไทยนะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านนะครับประเภททรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ดินเงินในบัญชีธนาคารแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลอะไรต่างๆเพราะมันมีการอายัดหลายรอบนะมีขยักแรกหมื่นกว่าล้านแล้วก็เพิ่มอีกหลายพันล้านในภายหลังเนี่ยนะครับ
0: ยิมเลี้ยงนี่รวมกับเบนสมิธใช่ไหมรวมกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขารวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน
0: เครือเดียวกัน
1: ยิมเลี้ยงแตงไทยเบนสมิธเฉินจื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่ากลุ่มเฉพาะของยิมเลี้ยงอะไรต่างๆนานาเห็นว่าแค่เครือข่ายเดียวนี่ก็ปาเข้าไปเป็นหมื่นล้านนะแต่มันอายัดเพิ่มเติมเรื่อยๆเนี่ยนะรวมๆกลมๆเนี่ย 3-4 เครือข่ายใหญ่เนี่ยก็เยอะมากนะเพราะไอ้ตัวเลขที่เขาเคยบอกเนี่ยว่าหมื่นอายัดไป 13,000 ล้านเนี่ยก็เป็นเครือข่ายยิมเลี้ยง 12,000 ล้านเข้าไปแล้วไอ้เงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายนี้เนี่ยแหละ
0: ครับแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้

0: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: การเมืองเมื่อวานนี้ก็ยังมีเรื่องของคดีหัวสวภาคต่อนะ
3: ครับ
2: หลังจากที่มีการแถลงมติของกกต.โดยประธานกกต.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทันทีรุ่งขึ้นเนี่ยเสียงข้างน้อยอย่างคุณท่านชื่ออะไรนะ
3: สิทธิโชค
2: ท่านสิทธิโชคเนี่ยก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ก็การอภิปรายจริงๆแล้วก็เป็นการอภิปรายการทำงานขององค์กรอิสระก็เป็นคิวกกต.ซึ่งก็จะต้องมารายงานต่อสภานะเพราะว่าเป็นองค์กรรับงบประมาณเหมือนกับรัฐบาล
3: ปี67กับ68
2: ก็ต้องมารายงานว่าได้ทำเรื่องงานเรื่องอะไรยังไงไปแต่ว่าก็จังหวะจริงๆพรรคฝ่ายค้านก็จะวิปรายก่อนวันลงมติด้วยซ้ำไป
3: แต่ว่าด้วยสัปดาห์ที่แล้วฮะแต่ยื้อกันไม่ได
2: ้ด้วยกลเกมของการเมืองเสียงข้างมากเขาก็รู้ทันเขาก็ลากมาจนกระทั่งมาหลังมติไปแล้วเรียบร้อยละในทางข้อกฎหมายก็จบไปละก็คือในพวกบรรดาสมาชิกแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็หลุดกันหมดทุกคนก็เปิดให้มีการอภิปรายซึ่งเมื่อวานก็ไปตามคาดนะมันก็มีควันหลงอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะผมก็อาจจะพูดได้ว่าคือในส่วนของไอการมองในแง่ของตรรกะอะไรต่างๆเนี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ผมดูเนื่องจากว่าเป็นที่รู้กันว่ามันมีเอกสารในสำนวนเนี่ยมันหลุดไปถึงฝ่ายค้านแล้วก็ไอรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่อย่างไอรอเขาก็เอาทยอยเปิดนะเอาคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาพยานปากสำคัญซึ่งต่อมากับคำให้การแล้วต่อมาก็คนที่สองคุณอะไรแสวงการเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกัน
3: ทางแสวงการสรุปคือพอดีช่องที่ผมทำงานที่ PPTV ไปสัมภาษณ์คุณสมชายบอกให้สรุปเป็นญาติกันไหมเป็นอะไรกันบอกว่าเป็นญาติห่างๆเป็นญาติห่างๆเหมือนพ่อคุณอัศดางเนี่ยเป็นญาติกับพ่อคุณสมชายก็เลยนามสกุลเดียวกัน
2: ไม่ใช่พี่น้องกันด้วย
3: ไม่ใช่พี่น้องเป็นญาติที่
2: เป็นคล้ายๆลูกพี่ลูกน้องเนี่ยบรรพบุรุษก็คงจะมีเชื่อมโยงกันอยู่ตั้งแต่สมัยตั้งนามสกุลอ่ะนะ
3: ใช่ครับ
2: แต่บอกสนิทไม่สนิทบอกไหมเอ๋ก็บอก
3: แกก็บอกว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกแนวนี้นะทางนี
2: ้โอเคก็อ่ะคราวนี้ผมว่าประเด็นที่ถูกนำมาขยี้มากก็คงจะเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบที่อยู่ในกกต.นะซึ่งหลุดมาถึงมือฝ่ายค้านเพราะเมื่อวานเนี่ยในการอภิปรายของคุณชยพลสะท้อนดีหรือว่าคุณกู้ดี
3: ้
2: โอ้แกก็ขยี้ไปที่คุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อเล่นน้อยนะจริงๆเขาก็เอ่ยชื่อ
3: ท
2: ำโอเค
3: ศาสนาบอกทำแต่พูดในสภาไง
2: เป็นเจ้าหน้าที่เป็น

0: เป็นเขาคือจริงๆเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคใช่ไหม
1: ใช่ครับคือตอนแรกในสภาเนี่ยชัยพลก็พูดชื่อรัตนาบ่อถ้ำก็ประท้วงกันบอกจะเอาชื่อคนนอกไม่ได้ต้องใส่ตัวย่อชัยพลบอกงั้นขอเรียกว่ารัตนู ขอไม่เรียกรัตนาเรียกรัตนู่แล้วกันก็โดนประท้วงอีกสุดท้ายใช้ชื่อน้อยก็ยังโดนประท้วงอีกนะบอกน้อยไม่ใช่ชื่อย่อ
0: ให้ขอเป็นชื่อนอขอเป็นนอได้ไหมประธานบอก
1: ใช่แล้วก็บอกว่าอุ้ยแต่นอมันเยอะแล้วในท้องเรื่องเนี้ยนอหนูเนี่ยมันหลายนอเลยก็คือคุณชัยพลเนี่ยเขาพยายามเปิดว่าเออคุณนอผมขอเรียกคุณน้อยแล้วกันนะทำไมถึงมีบันทึกการโทรศัพท์เนี่ยช่วงแถวๆปี67เนี่ย80วัน2เดือนกว่าโทรไปหาสว19คนถึง62สายแล้วเขาก็พยายามเชื่อมโยงว่าเอ๊ะแล้วคุณน้อยเนี่ยเกี่ยวอะไรกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณน้อยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคนะครับก็เปิดสไลด์เลยฮะโต๊ะทำงานของคุณรัตนานะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายบุคคลสำคัญอะไรต่างๆนานากับทางพรรคภูมิใจไทยอยู่เสมอๆแล้วก็บอกว่ารัตนาบ่อถ้ำเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในรายชื่อลำดับที่223ในการโกงเลือกสวนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกว่าจากข้อมูลอาการโทรก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอมาดูเรื่องของความใกล้ชิดเนี่ยก็พบว่าทางคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าเงินที่จะใช้เพื่อจัดการให้ได้มาซึ่งสวเนี่ยต้องไปรับชั้น4พรรคภูมิใจไทยซึ่งนะต้องรับกับรัตนาบ่อถ้ำและต้องลงลายมือชื่อรับเงินด้วยนะแต่ละเครือข่ายได้เงินไม่เท่ากันทีเนี้ยเมื่อวานนี้ทั้งผลิตทั้งชัยพลเนี่ยนะเขาก็แท็กทีมกันปรากฏพอดูภาพผังลำดับชั้นจากสำนักข่าว Voice เขาเคยขึ้นไปทำสกู๊ปพิเศษเพราะตอนนั้นน่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือ พรรคภูมิใจไทยเขาย้ายที่ทำการพรรคก็เลยอารมณ์ว่าพามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยแนวๆเนี้ยนะปรากฏสำนักงานกิจการพรรคห้องประชุมใหญ่อยู่ชั้น4ก็ตรงกับคำให้การของเอกราชช่างเหลาแล้วคุณรัตนาคุณน้อยเนี่ยก็มีโต๊ะทำงานอยู่ชั้น4ด้วยนะครับแล้วก็ไปพบว่ามีภาพถ่ายคู่กับคุณเนวินชิดชอบห้อยป้ายชื่อเล่นว่าน้อยอะไรเงี้ยระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่พรรคแล้วก็เคยไปแล้วก็ไปขุดอีกดิจิตอลฟุต
0: บอลยุคนี้เป็นยุคโซเชียลนะทุกคนมีหลักฐานปรากฏเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง
1: ก็พบว่าเมื่อปี2022 4ปีที่แล้วเนี่ยคุณน้อยเคยโพสต์รูปพร้อมข้อความรูปเนี่ยก็จะเป็นบรรดาเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยมีนักบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคุณเนวินอะไรเงี้ยคุณน้อยก็โพสต์ข้อความว่า4ตุลาคมปีนี้นอกจากมางานวันเกิดเจ้านายที่รักแล้วยังมีโอกาสพาลูกๆมาดูแข่งรถดูฟุตบอลแล้วก็ยังเคยพิมพ์ข้อความว่าทำงานที่นี่มา20ปีแล้วนับเวลาย้อนไปปี43หรือเริ่มทำงานมาก่อนการกำเนิดพรรคภูมิใจไทยซะอีกนี่รู้ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคอันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปแล้วก็พบว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีชื่อคุณน้อยเนี่ยนะฮะไปมีภาพคุณน้อยเนี่ยปรากฏไปเดินตามคุณอนุทินในคลิปของช่องฟาโรสพอดแคสต์ช่องฟาโรสเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมก็ตามอยู่นะเขาก็
0: เป็นสอน
1: จุฬาใช่ครับก็เล่าประวัติศาสตร์เขาก็ทำรายการหลายรายการก็มีภาพคุณน้อยเนี่ยกับสามีเนี่ยเดินตามคุณอนุทินไป
0: มีช่วงก่อนเลือกตั้งอะไรเนี่ยเขาจะไปตามพรรคต่างๆนะไปคุยคุณพิธาไปอะไรต่างๆก็มีอยู
1: ่
0: คุณฟาโรสเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีภาพเลยนะโอเคครับโทษที
1: ดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยก็ไม่น่าใช่ก็ดูเป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคและที่สำคัญเนี่ยที่บอกว่าคุณรัตนามีก็เลยมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเห็นว่าในรายงานยังบอกว่าคุณรัตนาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของชลัดราชกิจประการ
0: อันนี้ตำแหน่งทางการเมือง
1: ครับ
0: เพราะว่าสส
1: ชลัดก็ลูกชายคุณพิพัฒน
0: ์สสเขาจะตั้งแต่งตั้งได้แต่งตั้ง

0: เลขาที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีโควต้าการแต่งตั้งส.ส.แต่ละคนอยู
1: ่ครับ
0: เขาเป็นเจ้าหน้าที่พรรคอะแต่ว่าในตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเท่าที่เขาไปตรวจสอบแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคุณชลัดและที่ปรึกษาตำแหน่งนี้ก็เงินเดือนน่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสักหมื่นกว่าสองหมื่นประมาณ
1: ครับ
0: ก็เพื่อให้มีก็พูดง่ายๆว่าเข้าออกสภาได
1: ้
0: เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ไปเป็นทีมงานของส.ส.ก็แต่บทบาทจริงๆแล้วเขาดูแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญของทีมเป็นทีมงานสำคัญของพรรคนะเท่าที่ข้อมูลที่ทางฝ่ายค้านเขาไปดึงมาจากสำนวน
1: ครับ
0: คุณชยพลเนี่ยเขาบอกว่าเคยเปิดหลักฐานประวัติการโทรศัพท์ของคุณรัตนาท่านเนี้ยนะคุณน้อยเนี่ยนะว่ามีการโทรหาสว.อย่างน้อย19คนรวม62ครั้งในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคม67ที่คาบเกี่ยวกับการเลือกและการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของสว.คือทั้งก่อนจะเลือกแล้วหลังเลือกซึ่งในจำนวน19คน62ครั้งเนี่ยปรากฏว่า6คนกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกา13คนไม่ถูกฟ้องนะในจำนวน16คนที่โทรศัพท์คุยกับที่คุณรัตนาโทรคุยด้วยเนี่ยรวม62ครั้งเนี่ยโดยมีการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีชื่อหมดนะกลุ่ม18สุพรรณบุรี9ครั้งกลุ่ม11ชัยนาท9ครั้งกลุ่ม19นครนายก5ครั้งกลุ่ม20อุทัยธานี4ครั้งผู้สมัครกลุ่ม9บึงกาฬ4ครั้งผู้สมัครกลุ่ม1สุโขทัย4ครั้งผู้สมัครกลุ่ม15สุรินทร์3ครั้งผู้สมัครกลุ่ม11หนองบัวลำภู3ครั้งผู้สมัครกลุ่ม3อ่างทอง3ครั้งผู้สมัครกลุ่ม4บุรีรัมย์3ครั้งผู้สมัครกลุ่ม6ประจวบคีรีขันธ์3ครั้งเชียงใหม่กลุ่ม16 2ครั้งพัทลุงกลุ่ม20 2ครั้งสมุทรสงครามกลุ่ม22ครั้งทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมดเหล่านี้ได้เป็นสบหมดนะทุกคนที่ก็ไล่มัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เสร็จก็แจ้งว่าเขามีรายละเอียดมากนะครับ
1: ครับตอนนี้เนี่ยเรื่องหัวสบเนี่ยนอกจากการเปิดประเด็นเปิดคำถามอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีแบบโอ้โหมิติที่มีความเคลื่อนไหวหลายด้านมากด้านนึงที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการลงมติก็คือย้อนกลับไปที่ที่ประธานแถลงตั้งแต่วันจันทร
0: ์ครับ
1: คือมันก็มีข่าวลือกันมามันมีทั้งลือและเปิดเผยตามข้อเท็จจริงตามมาอย่างเช่นตอนแรกที่บอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องข้อหาหนึ่งข้อหาหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ามติเป็น5-2เนี่ยจำได้ไหมที่ก่อนหน้าลือก่อนนะลือ
0: ครับ
1: จนสุดท้ายเนี่ยกกต.ต้องออกเอกสารออกมาก็ยืนยันว่ามันมีทั้ง5-2มีเอกฉันท์มี6-1แล้วมันก็ลือกันว่าในส่วนของที่มีการสั่งฟ้องสว26คนนะฮะเขาก็ว่ากันว่ามติเนี่ยมันคือ4-3ให้ส่งฟ้องทีนี้เนี่ยเริ่มจาก5-2ก่อน5-2เนี่ยก็เขาก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่ามันก็มีการแบ่งเป็นสองฝั่งเขาบอกขอเรียกว่าฝั่งน้ำเงินกับฝั่งเขียวถ้าอย่างฝั่งเขียวเนี่ยเขาก็มองว่าก็มีคุณสิทธิโชติกับคุณชายนครชัย
0: แล้วสิทธิ์ในฝั่งเหลืองมั้ง
1: ก็คืออันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้ส
0: ีกัน
1: อาจจะใช้ฝั่งเหลืองก็ได้ฝั่งเหลืองก็ได้เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งเหลืองเนี่ยอาจจะต้องจริงๆต้องมีคุณทิติเชษฐ์รุจนาถอยู่ด้วยเพราะว่าก็คลอดจากวุฒิสภาชุดคสช.ถูกไหม
0: ครับ
1: ส่วนอีก4ท่านที่เหลือเนี่ยก็เป็นท่านที่ได้รับการรับรองจากสวชุดปัจจุบันเขาบอกถ้าแบ่งนะมันก็น่าจะเป็นตามนี้ แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราอยู่จากมติ52เนี่ยก็เหมือนกับคุณชายกับคุณสิทธิโชติเนี่ยเขาจับกันอยู่จับกันอาจจะแนวคิดตรงกันอีก5เนี่ยก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งโอเคคุณทิติเชษก็อาจจะคิดอีกแนวหนึ่งซึ่งเราดูได้จากมติของข้อหา1คือจะเห็นว่า52เนี่ยมันยืนพื้นอยู่เลยซึ่งมันอาจจะมี61หรือเอกฉันท์ได้คือมันก็เป็นไปได้ว่าฝั่งของคุณชายหรือคุณสิทธิโชติในบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความเห็นที่ตรงกันว่าไม่ควรสั่งฟ้องมันก็เลยจาก52มันเลยกลายเป็น61หรือว่าเอกฉันท์ได
0: ้เสียงข้างน้อยอย่างน้อยมีคนนึงที่กลับไปถึงทางนู้นแล้วบางคนเนี่ยทั้งหมดเลย
1: จับ
0: ทั้งคุณสิทธิโชติแล้วก็คุณชายเนี่ยไปรวมอยู่เสียงข้างมากเลยว่าไม่ต้องไม่ฟ้องรู้สึกจะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เป็นที่เป็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย
1: ใช่ครับซึ่งเราจะเห็นผมก็เอามานั่งดูฮะ21คนเนี่ยมันก็บังเอิญเหมือนกันนะมันไม่มี43เลยมันมีแต่5261เอกฉัน
0: ท์ครับ
1: มันไม่มีมันไม่ใช่53เลยทีเนี้ยผมติดตรงนี้ไว้ก่อนนะพอเรามาดูมติที่สั่งฟ้องสว26คนเนี่ยคุณเมษาน่าจะเห็นรายงานข่าวฉบับนี้เขาบอกว่าร
0: ายงานข่าว
1: ม
0: ัน
1: เป็น43
0: ซ
1: ึ่ง43เนี่ยมันเป็นฝั่งของ
0: คุณสิท
1: ธิโชติกับคุณชายเนี่ยอยู่ฝั่ง4
0: ฝั่ง4
1: ฝั่ง4นะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการพูดคุยกันว่ามันมีคนจากฝั่ง5เนี่ย
0: 2คน
1: ย้ายมาฝั่ง2คนก็เลยกลายเป็น4ต่อ3
0: ใช่
1: ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าคนที่ย้ายฝั่งมาเนี่ย2คนเนี่ยคงมองแล้วว่าผลหลักฐานมันคงแน่นมากมันคงแน่นมากก็ก็พูดตามตรงก็ขอเอาตัวเองรอดด้วย
0: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดยังคงอยู่ที่52เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนได้โดนในที่นี้ก็คือ157คือมันต้องตอบสังคมได้หรือตอบศาลนะศาลได้ถ้าโดนร้องในภายหลังตอนนี้มันก็เลยน่าสนใจว่าณตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเนี่ยว่า
0: ไอ้
1: เคสของสวเนี่ยมันใครลงมติบ้างและที่ลงมติเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยไห
0: ม
1: ที่บอก4ต่อ3เนี่ยเฮ้ยมันเป็น4ต่อ3เหมือนกันหมดเลยทุกคนหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วมันเป็น4ต่อ3ที่คนเดิมลงมติเหมือนกันหรือเปล่าเพราะมันลือกันทั้งคุณไพศาลว่าติดคิวคิวต้องเป็น52
0: อ๋อกลายเป็น43ไป
1: เพราะจะเห็นว่า
0: บางคนใช่ไหม
1: ใช่ครับบางคนเนี่ยบางคนมันก็มีการเชื่อมโยงกลับมายังโอเคบางคนอาจจะอย่างสหายแสงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มสวนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเนี่ยที่ผิดคิวแบบนี้เหมือนกับกรณีของสวอยู่ด้วยก็เลยทำให้โอ้โหตอนนี้แบบตามรายงานก็บอกว่าวุ่นวายกันพอสมควรนะมีเครื่องกันอยู่เหมือนพอสมควรว่าทำไมติดคิวทำไมแตกแถว
0: ครับ
1: ทำไมเอาตัวรอดคนเดียวไอ้สองคนนี้ทำไมเอาตัวรอดตัวเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: รัชนกสีนอกยั่วเลยนี่บอกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเขาปล่อยเชื่อเรานี่เราจะไม่ยอมนะ เราต้องแฉหมดเขาเอาตัวรอดกันหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้เราโดนเนี่ยแล้วก็เขาก็ยั่วเลยก็
1: ไอ้มันเป็นไปได้ไหมว่ากกต.จะเปิดเผยผลการลงมติเหมือนกับเนี่ยข้อหาหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหม
0: คือท้ายที่สุดมันปิดไม่อยู่หรอกในเดี๋ยวมันก็ชื่อต้องออกมาไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะถ้ากระแสบีบหนักก็ต้องเป็นทางการออกมาถ้าไม่หนักก็มันก็เหลียวก็รั่วออกมาเองเพราะว่าเอกสารยังรั่วเลยแล้วเขาสรุปแล้วนะว่ามันไม่ใช่ DSI หรอกมันรั่วจากกกต.ภายในกกต.เราก็เห็นเนี่ยพอมติออกมาเนี่ยเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยฟัดกันหนักเนี่ยนะแสดงว่ามีคนที่เขาเห็นอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องลงให้หมดถ้าเป็นอย่างเนี้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ออกมาเขาก็ต้องบอกมาว่าสองเนี่ย4ใน3ที่สั่งส่งไปฟ้องศาลเนี่ย2เนี่ยคุณสิทธิโชติกับคุณชายเนี่ยเขายืนอยู่แล้วเขายังไงเขาส่งหมดแต่อีกสองคนเนี่ยจากฝั่งข้าเนี่ยเป็นใครจะเป็นคุณทิติเชษเขียว ไม่ใช่น้ำเงินเนี่ยไม่ใช่น้ำเงินของแท้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขียวแปลงเป็นน้ำเงิน

0: ็นตอนหลังนะ
1: น้ำเงินผสมเหลืองเหรอ
0: ก็อันนี้มาหนึ่งแต่อีกหนึ่งเนี่ยใครอ
1: ี
0: กหนึ่งเนี่ยใครสำคัญมากนะฮะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องหลุดออกมานะแต่ว่าคุณสิทธิโชติเนี่ยตอนที่เขาแถลงเนี่ยมันมีคุณสิทธิโชติไปพูดถึงเรื่องว่าจากการดูสำนวนทั้งหมดเลยเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันชัดว่ามันมีเงินออกมาแล้วก็เนี่ยไปถึงคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆเพื่อจ้างให้เลือกกันเนี่ยมันถึงได้โดนมาทั้งคนที่ได้รับการเลือกก็คือเป็นผู้จ้างวานแล้วก็คนที่จ่ายเงินไอ้คนที่รับเงินอะไรเงี้ยนะมันถึงจะมีคนที่มีสิทธิ์เลือกและคนนอกอะไรต่างๆที่ไม่ได้ไปสมัครเขาด้วยแต่ว่าเส้นเงินก็ไปพัวพันเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันไม่ไปถึงตัวการใหญ่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเงินมันเป็นเส้นเงินจากคนสนิทของนักการเมืองซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาในส่วนของข้อหาที่หนึ่ง
1: ก็คือที่คุณสิทธิโชติให้สัมภาษณ์คือประจวบที่บอกว่าประจวบแล้วก็ไปสายใต้
0: ไปแล้วไปต้องไปรับเงินที่สุราษฎร์อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: คราวนี้เจ้าตัวไม่อยากไปมันไกลขอให้โอนเป็นเงินมันก็มีสิพอมีการโอนไม่ใช่ไปรับเงินสดๆไม่ได้ถ่ายรูปไว้มันก็ไม่มีหลักฐานอันนี้พอมันมีเส้นเงินอย่างนี้มันโอนเงินเข้ากันไปจากใครไปสู่ใครเงี้ยก็ชัดเลย
1: ครับ
0: ก็คุณสิทธิโชติบอกว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องนี้เราก็ควรจะสาวให้ไปถึงเลยว่าแล้วไอ้คนที่จ่ายไปเนี่ยซึ่งมันเป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองใหญ่เนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันคงไม่มีเองหรอกมันเงินจากใครเนี่ยไปตรวจสอบได้
1: เป็นผู้ช่วยส.ส.ของ
0: คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอ่ะคน
1: ลูกชายบ้านใหญ่
0: อ่ะลูกชายบ้านใหญ่สายที่ดูแลสายใต้อ่ะโอเคแล้วก็ปรากฏว่าคุณสิทธิโชติบอกว่าคณะอนุชุดที่26เนี่ยเขาชี้แจงว่ากกต.มีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้ใช่ไหมเมื่อวานเราก็คุยบอกเอ้ยมันมีข้อมูลเบื้องมันมีสกัดกันตั้งแต่ตอนอยู่ในสำนวนด้วยนะใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าล่าสุดกกต.เขาเลยต้องทำเป็นเอกสารชี้แจง
1: คร
0: ับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเห็นอยู่แวบๆเป็นเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการออกมาเลยครับ
1: ก็ออกมาพูดเรื่องมติ4-3นี่แหละนะที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับบอกว่าทางกกต.เนี่ยได้พิจารณาไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาจริงนะครับในการประชุมครั้งที่4/69วันที่12มกราคมปี69แต่ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าความเห็นก็คือแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องเส้นเงินรวมถึงความเห็นของพนักงาน DSI ด้วยตามสำนวนของ DSI ที่24/68เพราะตอนนั้นเนี่ยกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนจากคณะอนุชั้น3ชุด36ก็เลยยังไม่ขอรับสำนวนทั้งหมดจาก DSI นะครับไม่ได้มีการและการประชุมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสนอรายละเอียดเรื่องเส้นเงินเลยประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ยการประชุมพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.จำนวน11ครั้งก็ไม่มีกกต.คนไหนร้องขอให้เอาสำนวนของ DSI ชุดเนี้ยที่มีเส้นเงินเนี่ยมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด
0: นี่ย้อนเสียงข้างน้อยด้วยย้อนคุณสิทธิโชติ
1: ใช่เราไม่เห็นขอมาเลยแล้วบอกว่าตัดออกได้ยังไง
0: นี่ผมว่าเนี่ยเขาเล่นกันหนักไปเอาเรื่องเลยภายในกกต.เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่าคฤหาสน์หรูหลอกเหยื่อคนญี่ปุ่นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพหลังมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสใหญ่เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนโดยจะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนแจ้งว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบจากนั้นตำรวจได้พาสื่อมวลชนไปดูตามห้องต่างๆพบว่ามีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่ไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายโดยห้องนี้จะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศเร่งคุมไฟป่าในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมืองตูเคคาภูมิภาคบาเลนเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงทางนี้รัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/newfor ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ EU ดึงแคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศข้อเสนอครั้งประวัติศาสตร์ในการเปิดทางให้แคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปหรือ EU ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีที่เมืองสตราบูร์ประเทศฝรั่งเศสโดยมีนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีผู้นำแคนาดาร่วมรับฟังในห้องประชุมและได้รับเสียงปรบมือต้อนรับอย่างกึกก้องจากบรรดาสมาชิกรัฐสภายุโรปถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดด้านการค้าที่ทั้ง EU และแคนาดาต้องเผชิญกับสหรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: เก้านาฬิกาเก้านาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
8: ครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องไอ้มติ4-3เส้นเงินใช่ไหมที่กกต.เนี่ยออกมาชี้แจงเนี่ย พอดีผมไปเห็นความเห็นอาจารย์ธนพรศรียากูลท่านก็พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจนะท่านก็พูดถึงเนี่ยที่คุณสิทธิ

0: โชคได้ออกมาเปิดเผยแสดงความเห็น
1: อื
0: บอก
1: ม
0: ว่าสังคมไม่ควรรีบยกความเห็นดังกล่าวให้มีน้ำหนักเหมือนมติกกต.โดยให้พิจารณาบริบทความขัดแย้งภายในองค์กรก่อนหน้าควบคู่กันไปด้วย
1: อืม
0: บอกว่าก่อนพิจารณาคดีเลือกสว.เนี่ยกกต.เพิ่งจะเลือกประธานกกต.คนใหม่แทนนายอิทธิพรบุญประคองการเลือกก็ย่อมมีผู้สมหวังและผิดหวังก็เลยเกิดคำถามทางการเมืองว่าท่าทีอันเข้มข้นของกรรมการฝ่ายเสียงข้างน้อยในเวลานี้เป็นผลจากการพิจารณาข้อกฎหมายเพียงอย่างเดียวหรือความคับข้องใจจากการแข่งขันในองค์กรเข้ามาปะปนด้วยผมไม่ได้หมายความว่านายสิทธิโชคไม่มีสิทธิแสดงความเห็นแต่เมื่อความเห็นของเสียงข้างน้อยถูกบางฝ่ายนำไปขยายผลโจมตีมติขององค์กรเจ้าตัวก็พร้อมถูกวิจารณ์เช่นกันว่าการใช้ดุลพินิจปราศจากคติและความรู้สึกส่วนตัวอย่างแท้จริงหรือไม่ก่อนลงมติกกต.เพิ่งจะเลือกนะคุณอิทธิพรนะบอกการเลือกหยิบยกความเห็นของคุณสิทธิโชคมาเสนอราวกับเป็นความจริงสุดท้ายขณะที่ลดทอนมติกรรมการเสียงข้างมากเป็นการกลับหัวกลับหางหลักการขององค์กรที่ตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการเพราะตามกฎหมายเมื่อมีการลงคะแนนแล้วมีมติเสียงข้างมากย่อมเป็นมติกกต.เสียงข้างน้อยสามารถอธิบายเหตุผลของตัวเองได้สังคมรับฟังได้แต่ไม่มีสถานะเป็นคำวินิจฉัยขององค์กรไม่สามารถเอามาล้มล้างมติเสียงข้างมากผ่านกระแสการเมืองหรือแรงกดดันจากสังคมต่อการมีความเห็นแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะแม้แต่สารรัฐธรรมนูญก็ยังมีคำวินิจฉัยนะครับจะมีทั้งความเห็นเสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยนะพร้อมเสนอว่าหากต้องการให้สังคมเห็นเหตุผลของคณะกรรมการกกต.แต่ละคนอย่างครบถ้วนก็ควรแก้กฎหมายให้กกต.ต้องจัดทำคำวินิจฉัยรายบุคคลทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีเหตุผลทางกฎหมายอย่างไรเสียงข้างน้อยไม่ใช่พระเอกและต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันบอกปัญหาเวลานี้เนี่ยคุณสิทธิโชคไปสร้างภาพว่ากกต.เสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายเปิดโปงความจริงขณะที่กล่าวหาเสียงข้างมากว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายสีน้ำเงินทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเพียงพออาจจะตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของกรรมการเสียงข้างมากก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันตรวจสอบนายสิทธิโชคและเสียงข้างน้อยด้วยไม่ใช่ถือว่าความเห็นใดถูกต้องบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติบอกว่าหากฝ่ายสีน้ำเงินสามารถควบคุมกกต.ได้ทั้งหมดจริงก็ควรอธิบายว่าเหตุใดมติกกต.จึงมีชื่อพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับแกนนำสำคัญของฝ่ายสีน้ำเงินรวมอยู่ด้วยบอกรายชื่อพลตำรวจโทบุญจันทร์มีน้ำหนักทางการเมืองมากกว่าบุคคลหลายรายที่สังคมรู้จักอาจสามารถสั่งการกกต.ได้จริงบุคคลระดับนี้ย่อมไม่ควรปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีแต่แรกสำหรับกรรมการเสียงข้างน้อยให้น้ำหนักแก่พยานบางรายบอกว่ากรรมการฝ่ายเสียงข้างมากย่อมมีสิทธิตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะพยานที่มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนคำให้การความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในคดีและข้อเท็จจริงเบื้องหลังทางการเมืองการที่นายสิทธิโชคหรือกรรมการเสียงข้างน้อยไม่ได้บังคับให้กรรมการเสียงข้างมากต้องเชื่อตามเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ประเมินพยานหลักฐานทั้งหมดสามารถให้น้ำหนักที่แตกต่างกันได้ดังนั้นความเห็นสิทธิโชคจึงเป็นเพียงความเห็นหนึ่งในองค์คณะไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าเสียงข้างมากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยิ่งไม่ควรถูกฝ่ายการเมืองนำไปใช้สร้างเรื่องว่าเกิดระเบิดลูกใหญ่ภายในกกต.บอกไม่ใช่วิกฤตและไม่ทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลงตามที่บางคนคาดหวังสิ่งที่ถูกวิจารณ์คือความล่าช้าของกกต.ใช้เวลาเกือบ2ปีทั้งนั้นที่ควรจะเสร็จภายใน7-8เดือนบอกว่ารับฟังเสียงข้างน้อยได้แต่ไม่ควรเชื่อชูจนลืมตรวจสอบที่มาที่อาจารย์ธนพรศรียากูลแกยกตัวอย่างเอ๊ะพลตำรวจโทบุญจันทร์นี่ใครขออภัยผมไม่ทราบเรื่องราวเบื้องหลังเลย
2: เป็นโอ้ยเป็นคนมีบทบาทสูงมากเป็นประธานผมเข้าใจว่าเป็นประธานกรรมาธิการคณะหนึ่งด้วยนะเป็นคนมีบทบาทสูงก็มีพลเอกคนหนึ่งใช่ไหมพลเอกน่าเป็นประธานกรรมาธิการทหารของวุฒิสภาเลยชื่อพลเอกอะไรอะไรทัศนาแล้วก็มีพลตำรวจโทคนนี้คนหนึ่งก็เวลาตอนช่วงนั้นก็มีการเคลื่อนไหวที่ผลิตไอรอเขาก็จะรวมกลุ่ม ที่เป็นฝ่ายแถลงตอบโต้อะไรอยู่

0: ก็โดนก็มันก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าม
1: ัน
0: ก็จะ
1: มีกรรมธิการกฎหมายวุฒิสภาม
0: ีบทบาทสูงมากก็โอเคก็คุณธนพรก็ลุยไฟรู้อยู่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันมีปักฝ่ายอยู่อย่างชัดเจนอยู่นะแต่ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าบางทีเราไปเน้นที่ตัวบุคคลสูงกว่าเรื่องของเหตุและผลที่เขาหยิบยกมาอธิบายนะบางทีมันก็จะไปอย่างเช่นอย่างคุณสิทธิโชติเนี่ยผมก็เห็นบางคนที่เขาก็คงจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจโดยสนิทใจว่ายังไงมันมีการหัวแน่นะดูจากประมวลดูเรื่องราวอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยสัญชาตญาณโดยอะไรต่างๆไม่ต้องไปอ่านพยานหลักฐานอะไรเหมือนกับเวลาเลือกส.ส.นะฮะคุณเอกพร
1: ครับ
0: ซื้อมาเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องใช้เงินพอรู้อยู่แต่ถามว่ามีพยานหลักฐานไหมมันก็ไม่จะมีพยานหลักฐานเท่าไหร่แต่ถามมันรู้ไหมบางทีครับอาจจะสัมผัสด้วยตัวเองเลยหัวคะแนนเข้ามายืนแจกให้เองเลยซ้ำแบบเนี้ยมันก็สัมผัสได้อะไรประมาณเนี้ยนะ
1: เหมือนผีอะฮะไม่มีหลักฐานอาจบางคนอาจจะรู้สึกเจอกับตัวเองแต่ก็มันถ่าย
0: ไปบอกใครก็หาไปอธิบายไปหลักฐานไปแสดงเขาก็ยากทุกคนก็กลัวนะคราวนี้ถ้าไปเน้นที่ตัวบุคคลเนี่ยอย่างผมเห็นท่านสิริโชติเนี่ยโอ้คนที่พอใจก็ไปขุดคุยดูเลยว่าท่านเป็นคนห้วยยอดจังหวัดตรังโอ้นี่คือคนดีสีตรังของเราอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้ไปถึงขนาดนั้นเลย
0: คือผมกลัวอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเกมแบบเนี้ยเวลาใครที่ออกมาแล้วมันแหลมออกมาเงี้ยนะจากท่านสิริโชติเนี่ยต้องเรียกว่าแทงสวนเลยนะประธานแถลงไปว่าท่านออกมาแทงสวนเลยแทงสวนแบบเนี้ยทำให้บางทีเนี่ยจะมีคนที่ไปขุดคุยนะแล้วก็เอาบางเรื่องบางราวเนี่ยออกมาสนับกันมันจะมีอย่างเนี้ยแต่คุณธนพรที่ออกมาเนี่ยก็อย่างเบาๆนะแต่เดี๋ยวบางทีนะในเกมเนี้ยนะมันอาจจะมีไปขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมาดิสเครดิตเหมือนกันเนี่ยที่พรรคประชาชนขยับเล่นเขาขยี้เขาเนี่ยก็จะมีเรื่องที่แบบประธานเขาก็แย้มเอาไว้แล้วก็เห็นสื่อหลายสำนักเขาก็เริ่มตามต่อนะมันมีคำร้องค้างอยู่3เรื่องมีคนไปร้องกกต.ว่ามันก็มีการหัวโดยกระบวนการของเขาเรียกสว.สีส้ม
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มคณะก้าวหน้าใช่ไหมแล้วมีไอลอด้วยแล้วก็ไปถูกกล่าวหาถูกไปร้องว่าไปเช่าสถานที่ อะไรต่างๆแล้วก็ไปประชุม
1: ซึ่งเห็นว่ามีอยู่3สำนวนนะฮะสำนวนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอแต่เป็นระดับจังหวัดสำนวนที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มสว.อิสระนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มอาจารย์นันทนาอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งฮะครับ
0: ทางนี้เขาก็ชี้แจงว่าอ๋อก็ช่วยกันแชร์มีกล่องแล้วก็ควักตังใส่กล่องลงขันเช่าสถานที่ค่าอาหารค่าแรงต่างแล้วก็เอามาก็เพื่อมาแนะนำตัวกันแนะนำประวัติแนะนำตัวกันไม่ได้ไปจัดโพยหัวเฮ้ออะไรต่างๆว่างันนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงมันก็คงจะสนุกละถ้าสมมติว่าไอ้คดีวัวสอพอมีภูมิใจไทยหลุดหมดทางนู้นโดนเต็มแผงเลยนะโอ้โห
1: สนุกไอ้คนร้องอ่ะโดนย้อนซะเองอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นจะเป็นบทที่สนุกมากแต่ก็ไม่รู้นะมันจะออกมายังไงแต่อย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่าในสถานการณ์เนี่ยมันก็จะมีด้านนี้ด้วยนะด้านที่คนที่กำลังขับเคลื่อนขนาดเนี้ยก็มีเรื่องที่ถูกร้องแล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการของกกต.ด้วยเช่นกันอื่นๆก็เหมือนกันเวลามาเนี่ยบางทีผมก็คิดว่าถ้าเอาที่ชัวร์ๆเนี่ยเรายึดที่เรื่องของเนื้อหาอย่าไปยึดที่ตัวบุคค

0: คนเขาออกมาแล้วเขาพูดด้วยเรื่องราวอะไรอย่างไรเรื่องราวนั้นนะมันมีน้ำหนักมันมีพยานหลักฐานฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นอะไรอย่างไรตรงนั้นดีกว่
1: านะ
0: ดีกว่าถ้าเราไปชูตัวบุคคลมากเดี๋ยวเวลาเกมมันเปิดมาแล้วมาถล่มตัวบุคคลเนี่ยมันจะแบบมันจะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เขาได้ออกมาให้เหตุให้ผลด้วยเพราะมันเขาตัวเขาอาจจะไปถูกดิสเครดิตด้วยบางเรื่องในอดีตของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าการเมืองมันจะเล่นกันแบบอย่างที่เขาบอกอะบางทีในอดีตบางเรื่องคนไปพลาดท่าพลาดทางคุณอะไรเนี่ยเป็นทนายนะโอ้โหที่เขามีปัญหากับทางอาจารย์สมชัยอะดร.นัทดร.นัทอะโอ้โหขุดโดนขุดมาซะหนักเลยตอนนี้ก่อนหน้านี้แกก็ออกรายการแกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเลยไปว่ากันเยอะไปหมดนะ
1: แต่เคสนั้นแกก็ทำตัวเองด้วยฮะพอใช้ความรุนแรงผู้ผมบอกเลยว่าต้องแบนทันทีไม่ว่าฝั่งไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ผมพูดตามตรงอย่างที่ผมก็เคยพูดในรายการจริงๆทัวร์ลงผมด้วยนะที่ผมบอกให้คนที่ไปต่อยคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ควรทำผมก็
0: ไม่ต้องไปไม่ควรให้เครดิตไม่ว่าจะเราจะชอบเราจะเชียร์คุณศรีสุวรรณยังไงแต่ว่าถ้ามีคนปึ๊บใช่ผมเห็นด้วย
1: ครับกลายเป็นผมไปแสดงความเห็นไปอุ้ยนี่อวยศรีสุวรรณบอกว่าไม่เกี่ยวอ่ะคนละเรื่องเรื่องความรุนแรงก็ความรุนแรงเราไม่ควรจะสนับสนุนคนเหล่านี้
0: ครับมีเวลาช่วงท้ายคุณเอกพรได้ตามเอเชียนเกมบ้างไหมเมื่อวานนี้ฟุตบอลไทยก็โอ้โหเล้าใจจริงๆนะผมก็ดูผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามาดูในไอไฮไลท์อีกทีหนึ่งมารวบรวมมาดูไฮไลท์ทาง YouTube อีกทีหนึ่งก็โอ้โหถูกนำไป 2-0 นะกลับมาได้ช่วงครึ่ง
1: ที่สลับกับแมนยูเมื่อคืนเลยนะแมนยูก็นำเขา 2-0 แพ้ 3-2 เมื่อคืนบอลลีกครับ
0: คาราบาวเหรอ
1: คาราบาวแพ้คาบ้านเลยฮะเหมือนเหมือนถึงทีมชาติไทยเลยฮะทีมชาติไทยโดนนำก่อน 2-0 กลับมาได้
0: ไปแพ้ใครแมนยูผมไม่ได้ดู
1: ไบรตันไบรตัน
0: อ๋ออยู่ในลีกเดียวกัน
1: ครับ
0: เอาไบรตันมองข้ามก็ไม่ได้
1: ผมไม่ได้ดูหรอฮะตื่นเช้ามาดูไฮไลท์เปิดมาปุ๊บ 2-0 ก็ยิ้มแฉ่งแล้วสบายแล้วแพ้ 3-2
0: แมนยูต้องแก้ไอการเสียประตูเยอะ
1: ๆ
0: เสียประตูง่ายเสียประตูง่ายมากยิงกันแล้วโอเคนะทำประตูก็พอมีพอไหวอ่ะโอ้โหแต่ว่าไอการเสียประตูในกองหลังเนี่ยโอ้โหบ่อท่าเลยปัญหาใหญ่ในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องความพร้อมของผู้จัดนะไอจิกับนาโกย่าสองเมืองเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ย อย่างรายงานเนี่ยบอกงานเข้าไม่หยุดหย่อนจริงๆสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ของญี่ปุ่นเนี่ยหลังเดิมทีตั้งใจจะโชว์เหนือด้วยการจัดมหกรรมกีฬาแบบประหยัดงบและรักโลกรักษาเนี่ยนะกลับกลายเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองจนต้องกุมขมับเมื่อระบบโลจิสติกและการบริหารจัดการดูแลมีเจอแต่ปัญหาให้ปวดหัวและต้องตามแก้กันทุกวันล่าสุดเกิดกับทัพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยทั้ง24ชีวิตพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชที่ต้องเจอกับความช่วยเรื่องระบบเอกสารเจ้าภาพโดยเดินทางมาถึงเมืองนาโกย่าตั้งแต่8นาฬิกาและเดินทางต่อไปยังเรือสำราญคอสตาเซเรนาซึ่งเป็นที่พักหลักแต่ปรากฏว่าข้อมูลรายชื่อสูญหายในระบบส่งผลให้เรานักล่าทองชาวไทยต้องนั่งรอเคว้งคว้างอยู่นานข้ามวันและกว่าฝ่ายจัดรายการจะเคลียร์ปัญหาแจกแจงกุญแจห้องพักได้เวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของเวลาท้องถิ่นทำเอาสภาพร่างกายอ่อนล้าไปตามๆกันนักตะกร้อนะเนี่ยสำหรับระบบ IT ยังทำพิษเมื่อสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของเจ้าภาพญี่ปุ่นที่สนามชูบุเซ็นเตอร์เกิดขัดข้องอย่างรุนแรงไม่พบรายชื่อนักกีฬาในระบบทำให้ไม่สามารถปล่อยตัวขึ้นรถบัสรับส่งได้ส่งผลให้นักกีฬา

0: จากหลายชาติเช่นทีมยิมนาสติกจากจีนอินเดียศรีลังกาต้องติดค้างอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการข้างสนามบินนานถึง 4-8 ชั่วโมงบางคนอ่อนล้าจนต้องเอาเสื่อโยคะปูนอนบนพื้นโดยตลอดเวลาหลายชั่วโมงเจ้าภาพมีให้เพียงน้ำดื่มโดยไม่มีอาหารรองท้องแจกจ่ายแม้แต่ชิ้นเดียวจากปัญหาการจัดสรรที่พักยังลุกลามจนคุมไม่อยู่โดยคณะกรรมการโอลิมปิกฟิลิปปินส์ออกมาแฉซ้ำว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นจัดหาห้องพักและเตียงนอนให้ไม่ครบตามจำนวนที่เคยตกลงกันไว้จนทำให้โค้ชและเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่มีที่นอนสมาคมกีฬาของฟิลิปปินส์ต้องแก้ปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะหน้าด้วยการควักกระเป๋าตนเองหนีไปจองโรงแรมและผ่าน Airbnb ข้างนอกเพื่อเอาตัวรอดซึ่งทางญี่ปุ่นออกมายอมรับว่าคำนวณยอดคนพลาดจากเดิมคาดไว้ 15,000 คนแต่จริงแล้วเนี่ยสูงถึง 17,000 คน
1: ครับก็มีผมเห็นนอกจากไอ้ชาตินี้แล้วนะฮะที่มีการร้องเรียนกันเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งจะเห็นเกาหลีใต้เนี่ยเพราะเขาไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ฮะตู้คอนเทนเนอร์เก่าแล้วไปพักแล้วเตรียมก็เล็กมากหน้าต่างอะไรก็ไม่มีเนี่ยซึ่งเอาพูดตรงๆเนี่ยผมตกใจมากนะด้วยความที่เป็นการจัดการแบบญี่ปุ่นนะปกติญี่ปุ่นเขาเป๊ะมากนะคือขออภัยนะถ้าเกิดมันเกิดกับชาติอื่นที่โอเคไม่ได้ละเอียดรอบคอบแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ได้แปลกใจอย่างชาติในอาเซียนเราก็ต้องยอมรับนะมันก็เคยมีปัญหาอะไรแนวๆนี้เกิดขึ้นบ่อยแต่พอเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนี่ผมแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับญี่ปุ่น
0: ก็คือในชาติเอเชียเนี่ยถ้าพูดถึงการเป็นเจ้าภาพแล้วมีความพร้อมสูงๆนะผมก็ยกให้ญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งนะจีนเนี่ยโอเคตอนหลังเนี่ยเขาจัดงานใหญ่ๆได้ดีก็โอเคก็อยู่ในกลุ่มต้นๆแต่ที่เหลือเนี่ยก็ไล่ๆกันลงมานะเกาหลีไต้หวันอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเขาจัดงานใหญ่ส่วนทั้งกลุ่มอาเซียนเราก็โอเคก็อยู่ระดับกลางๆนะสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเงินยังเยอะๆอยู่ก็แต่ละหลังๆกระเป๋าก็เริ่มฉีกงบประมาณก็เริ่มจำกัดใช่ไหมญี่ปุ่นผมว่าเขาก็ไปเจอเรื่องโอลิมปิกเขาก็คงจะหนักเลยนะเขาขาดทุนยับเลยนะ
1: ใช่
0: เจอโควิดเข้าไป
1: ใช
0: ่ลงทุนเต็มที่เลยแล้วก็โอ้โหดูแล้วผลตอบแทนมันเรียกว่าเสียหายอ่ะพอมาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนาโกย่าก็เลยใช้เน้นนโยบายประหยัดเขาโรงแรมที่พักนี่เขาไปจ้างเรือสำราญมาเลยใช่ไหมจากอิตาลีอ่ะเอามาจอดเลยประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ในช่วงนั้นแล้วก็เอานักกีฬาเขาไปพักเพราะว่ามันรับได้เห็นว่าประมาณ 7,000 กว่าคนจาก 15,000 คน
1: มันก็เหมือนเป็นโรงแรมเคลื่อนที่อ่ะก็คือที่มา
0: ถ้าเป็นเรือสำราญนี่ห้องอย่างดีเลยสบาย
1: ครับ
0: ห้องหับแล้วก็เขามีคือจ้างเขาเนี่ยก็มีบริกรมีอะไรต่างๆนะดูแลห้องหับอาหารการกินก็จัดกันบนเรือได้เลย
1: เพราะนาโกย่า
0: ไอเดียดี
1: จริงมันก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหละแต่ว่ามันคงรองรับคนที่จะแห่มาพร้อมกันเป็นหมื่นคนไม่เหมือนกับโตเกียวโอซาก้าอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเนี่ยมันก็ยกมาเลยยกมาปุ๊บฟาซิลิตี้ส่วนกลางอะไรก็อยู่ในเรือหมดแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่น่าเชื่อว่ามันยังเกิดปัญหาอะไรเหล่านี้อยู่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่พักไม่พอนะมันกลับเป็นเรื่องของไอ้ระบบการจัดการนะมันกลับมีเรื่องของระบบการจัดการที่มันมีปัญหามากอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ
0: ระบบข้อมูลล่มอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะ
1: ใช่ฐานข้อมูลล่มเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
0: หรือว่าทีมตะก้อไทยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ดูวอลเลย์บอลแต่ว่าโอเคไทยก็ผ่านกับมองโกเลียนะ3-0เซตเลยแล้ววันนี้เข้าใจว่าจะเจอคีร์กีสถานซึ่งฟุตบอลเนี่ยเราเพิ่งจะชนะพลิกชนะพลิกนรกเลยกลับมาชนะทีมฟุตบอลทีมชาติคีร์กีสถาน3-2เราใช้ U23นะเอาไปลงไปแข่งที่นาโกย่าแต่ว่าเข้าใจว่าจะ

อนุญาตให้เกินอายุ23เป็นระดับทีมชาติ A เนี่ยเข้าไปผสมด้วยหลายคนอยู่นะเห็นว่าคุณเจธนาทิพย์ก็น่าจะไปด้วยนะเพราะว่าก็เท่ากับเป็นนักบอลที่มี

0: ้อน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมทางกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีเทนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นไปตามความคาดหมายค่ะเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดโดยคณะกรรมการทั้ง12คนมีมติเป็นเอกฉันตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% ค่ะและรายงานดอทพลอตยังซึ่งก็จะเป็นการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่นะคะยังระบุด้วยว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่16คนจาก18คนคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งภายในปีนี้ขึ้นครั้งนี้เมื่อคืนนี้ออกมายังไม่จบยังจะมีครั้งหนึ่งที่จะขึ้นนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสิ้นสุดในปี2569กับ2570จะอยู่ในระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าทั้งปีหน้าทั้งปีเฟดจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะขณะที่เฟดยังจะมีการปรับลดดอกเบี้ย1ครั้งทั้งในปี2571และ2572นะคะก็คือภายใน2ปีเนี่ยอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ย1ครั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566ค่ะแล้วก็นับตั้งแต่ที่เฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่ปี66กรกฎาคมปรับลดดอกเบี้ยมาแล้ว6ครั้งนะคะรวม 1.75% ค่ะในแถลงการของเฟดยังระบุด้วยนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงโดยการดำเนินนโยบายในวันนี้จะช่วยสนับสนุนเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ของคณะกรรมการได้เร็วขึ้นเฟดยังส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นการขึ้นในรอบการประชุมไหนเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยเฟดเหลือการประชุมอีก2ครั้งนะคะก็คือในวันที่27 28ตุลาคมก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็อีกครั้งนึงวันที่8 9ธันวาคมนะคะก็คือในเดือนธันวาคมไม่แน่ใจว่าการที่เฟดส่งสัญญาณว่าลดครั้งนี้ 0.25 แล้วจะลดอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้เนี่ยมันจะไปตกที่เดือนตุลาคมหรือว่าธันวาคมนะคะท่านผู้ฟังคะเฟดยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP ของสหรัฐในปีนี้จาก 2.2% เป็น 2.3% ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP ปีหน้าจาก 2.3% เป็น 2.4% ค่ะแล้วก็คงตัวเลขการคาดการณ์ในปี2571ที่ระดับ 2.2% และคงการคาดการณ์ GDP ในปี2572ไว้ที่ 2.1% ค่ะส่วนเงินเฟ้อทั้งปีนี้นะคะก็จะไล่ไปเลยจนถึงปี2572เฟดคาดการเงินเฟ้อปีนี้ 3.4% ปีหน้า 2.5% ปี71 2.2% แล้วก็ปี72 2% ค่ะปฏิกิริยาในโลกการลงทุนหลังที่เฟด ประกาศขึ้นดอกเบี้ยตามคาดเราได้เห็นเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นบอนด์ยิลด์ดีดตัวสูงขึ้นทองคำโกลด์สปอตสร้างโลใหม่แถวๆ 4,235 ดอลลาร์นะคะไหลลงประมาณ100ดอลลาร์ลงต่ำกว่าเมื่อ2วันก่อนที่มีข่าวว่าน้ำมัน

พุ่งทำนิวไฮในรอบ2เดือนแล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีสูงขึ้นทะลุ 5% วันนั้นน่ะทองย่อลงมา4253นะคะย่อลงมาแถวๆ4253แต่ว่าเมื่อคืนนี้4235นะคะส่วน Gold Future ตลาดปิดทำการก่อนรู้ผลการประชุมเฟดนะคะตลาดหุ้นสหรัฐลงแรงกว่า600จุดตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวกมาจากปัจจัยราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดทำการก่อนรู้ผลการประชุมเฟดค่ะราคาน้ำมันลดลงเกือบ 1% นะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากเกินคาดแม้ว่าการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางยังคงดำเนินการอยู่นะคะแต่ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยหลังจากมีรายงานข่าวว่าซาอุดิอาระเบียเสนอที่จะจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมทางโอมานผ่านทางโอมานนะคะซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันชะงักงันในตะวันออกกลางค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงดูในแต่ละสินทรัพย์นะคะแต่ปฏิกิริยาของผู้นำสหรัฐที่ส่งสัญญาณมาโดยตลอดไม่อยากเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยแถมยังอยากให้เฟดลดดอกเบี้ยด้วยจะหัวเสียแค่ไหนเมื่อได้ยินเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ผ่านทูตโซเชียลนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐควรอยู่ที่ 1% หรือน้อยกว่าเพราะเรามีเครดิตดีที่สุดในโลกนับถึงขณะนี้ประเทศของเรากำลังเฟื่องฟูด้วยการลงทุนใหม่ต้องการลดดอกเบี้ยหนี้ของรัฐบาลใช่ไหมคะคุณทั้มบอกว่ายังระบุในโพสต์ด้วยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยกวาดรายได้ไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งในวาระ2นี้แต่บรรดาผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาระบุว่าตัวเลขของคุณทั้มเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนผู้นำสหรัฐยังโพสต์ผ่านทรูธโซเชียลว่าเรากำลังแบกแทบทุกประเทศในโลกและสถานการณ์เช่นนี้จะดำเนินต่อไปอีกไม่ได้แล้วลดดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาซะต้องรีบทำเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงเฟดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นผลคือแล้วก็คุณทั้มยังขู่ด้วยนะคะในการโพสต์เมื่อวันก่อนเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดการค้ากับทุกประเทศที่เราขาดดุลซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่เราจะทำเงินได้อย่างน้อย 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีก็ถือว่าคือในประเด็นนี้ก็เป็นการขู่ว่าถ้าเกิดว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยอาจจะหยุดทำการค้ากับทุกประเทศที่สหรัฐขาดดุลด้วยนั่นหมายความว่าในส่วนของคุณทำที่เคยขู่แบบนี้นะคะว่าจะตัดขาดไม่ทำการค้าขายกับประเทศที่เกินดุลสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคู่ค้าหลักของสหรัฐแล้วก็มีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะคะในส่วนของไทยเราเองก็อยู่ในนั้นด้วยไทยเราเกินดุลการค้ากับสหรัฐแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการตกลงสุดท้ายใน ART อัตราภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากไทยอยู่ด้วยนะคะจะมีปัญหาอะไรไหมจะกระทบกับการพูดคุยระหว่างท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกับผู้นำสหรัฐหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามเหมือนกันท่านผู้ฟังคะในรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB อธิบายผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินทั่วโลกลดลงแล้วก็อาจจะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในเอเชียในหลายมิตินะคะสำหรับภาคธุรกิจเองภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินแพงขึ้นส่งผลบั่นทอนในความสามารถในการทำกำไรแล้วก็อาจจะลดแรงจูงใจในการลงทุนใหม่ๆด้วยขณะที่ฝั่งครัวเรือนนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มรัดเข็มขัดชะลอการจับจ่ายลงแล้วก็ในส่วนของสินค้าโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าคงทนทั้งหลายนะคะที่อยู่อาศัยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอาจจะมีความต้องการลดลงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่แออ่อนแอลงนะคะจึงกลายเป็นอุปสรรคแล้วก็ความท้าทายต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออกของภูมิภาคเอเชียอันนี้เป็นมุมมองจาก ADB นะคะท่านผู้ฟังคะมีท่านใดที่อาจจะลางานแล้วก็เตรียมตัวรอใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทย plus อยู่บ้างไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มียังไม่มีโครงการนี้ออกมาตามกำหนดการเดิมที่เดิมจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม

มนี้ท่านผู้ฟังจะยังเดินทางไปเที่ยวตามแผนที่วางไว้หรือไม่คะเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังที่วางแผนพักลาพักร้อนกันแล้วแล้วก็เตรียมตัวเที่ยวปลายปีอยู่แล้วก็อาจจะไปแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสต้องเลื่อนออกไปเนี่ยเอ้ยอย่างนั้นเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนดีหรือเปล่านะคะแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีไม่มากเพราะว่าไหนๆก็ลากันแล้วแผนการเดินทางก็วางไว้แล้วนะคะก็อาจจะเดินทางตามกำหนดการเดิมแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปก่อนนะคะเพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านในครม.ไม่เห็นด้วยกับช่วงเวลาของโครงการค่ะมองว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงที่จะดำเนินการก็คือพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าไปอัดฉีดเม็ดเงินในช่วงนี้ครม.หลายท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจจะมันอาจจะอัดเม็ดเงินไปสูญเสียประโยชน์โดยเปล่าประโยชน์หรือว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคุ้มค่าการลงทุนเท่าไหร่นักนะคะช่วงไฮซีซั่นเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงนี้ได้ผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่เต็มที่แล้วก็น่าเสียดายกับงบประมาณที่วางไว้นะคะเขาก็เลยจะเลื่อนให้พวกเราไปเที่ยวไปใช้สิทธิ์กันได้จริงในช่วงโลซีซั่นก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปนะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาทจากงบพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทรายละเอียดต่างๆของโครงการยังเหมือนเดิมค่ะรองรับการใช้งานในส่วนของสิทธิ์1ล้านสิทธิ์เท่าเดิมแค่เปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า600จุดนะคะหลังจากที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเนื่องจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 51,461 จุดลดลง631จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 1.21% S&P 500ปิดที่ 7,551 จุดลดลง33จุดหรือว่าคิดเป็น 0.45% Nasdaq ปิดที่ 25,978 จุดลดลง3จุดค่ะคุณเควินวอชประธานเฟดกล่าวในการแถลงข่าวนะคะว่าหลังจากการประชุมเศรษฐกิจสหรัฐได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนับตั้งแต่การประชุมเฟดครั้งก่อนแต่ว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวลงยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็มันอยู่เป็นเวลานานเกินไปแล้วนะคะก็เป็นเหตุผลที่มาของการต้องขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้นักวิเคราะห์มองว่ากรรมการเฟดมีความเป็นเอกภาพอย่างมากในการตัดสินใจขึ้นเงินเฟ้อรอบนี้นะคะแล้วก็กรรมการเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในวันข้างหน้าจะบั่นทอนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเพราะว่าเขาก็มองว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐก็แข็งแกร่งดียังมีการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยนะคะทั้งนี้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาเป็นเวลานานถึง5ปีเลยทีเดียวอันนี้ก็อยากจะพุ่งเป้าหมายที่แก้ที่เงินเฟ้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฟดจะตัดสินใจใดๆก็ตามนะคะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เอื้ออำนวยมันก็จะไม่อาจจะไปส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแบบนี้แล้วเศรษฐกิจดีอันนี้เป็นเหตุผลที่เฟดบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าจะดูแลเงินเฟ้อให้ไม่สูงเกินไปก็จึงตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนะคะหุ้น8ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบแดนลบค่ะนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะร่วงลง 3% ตามด้วยหุ้นกลุ่มการเงินร่วง 1.63% ค่ะในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยร่วงลงตามราคาทิศทางน้ำมันนะคะหลังจากมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียจะเสนอให้มีการจัดส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านทางโอมานซึ่งก็ช่วยลดความตึงเครียดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอุปทานชะงักงันนะคะให้กับตลาดได้ค่ะ
ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกนะคะโดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ3 เดือนเมื่อวันอังคารค่ะหลังจากที่ราคา

0: มันช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟดนะคะโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่637จุดเพิ่มขึ้น 0.46% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่8140จุดเพิ่มขึ้นมา 0.62% DAX เยอรมนีปิดที่25537จุดค่ะบวกมา 0.53% ฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิดที่1688จุดบวก 0.28% นะคะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดทำการก่อนที่จะทราบผลอย่างเป็นทางการของการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากการประทะกันระหว่างอิหร่านกับประเทศอื่นๆก็ทำให้นักลงทุนต้องประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยใหม่ก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับสูงขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นแรงกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอย่าง ECB นี้ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ของปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตลาดก็ยังคาดการณ์กันว่า ECB เองก็จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ภายในปีนี้นะคะขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจทางยูโรโซนการเติบโตของค่าจ้างในยูโรโซนชะลอตัวลงในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็ข้อตกลงค่าจ้างที่มีล่วงหน้าการเจรจาล่วงหน้าเนี่ยในปีหน้าค่าจ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ช่วยเรื่องของแรงกดดันด้านราคานะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงหลายเดือนในรอบหลายเดือนแบบนี้ทั้งพันธบัตรผลตอบแทนบอนด์ยิลด์ของอังกฤษระยะสั้นนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนด้วยเหมือนกันค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะคะเช้าวันนี้เปิดแบบผสมผสานค่ะโดยภาวะการซื้อขายได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงช่วยชดเชยปัจจัยลบจากการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะโดยดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวกมา720จุดหรือว่าคิดเป็น 1.12% หางเสงฮ่องกงเปิดลดลง233จุดนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลง14จุดแล้วก็คอสปิของเกาหลีใต้เปิดลดลง1เปิดปรับตัวขึ้น 1% นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดร่วงกว่า15จุดค่ะดัชนีปิดที่1562.73จุดนะคะลดลง 15.93 จุดหรือว่าคิดเป็น 1.01% มูลค่าการซื้อขายกว่า 75,000 ล้านบาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเกือบ 7,200 ล้านบาทอันนี้คงต้องติดตามดูต่อไปสำหรับการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะจะเป็นสัญญาณที่ลบกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาขายติดต่อกันต่อเนื่องหลายวันก็คงต้องเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังกันด้วยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกก่อนที่เฟดจะแถลงมติการประชุมโดยตลาดทองคำนิวยอร์กเนี่ยปิดการซื้อขายก่อนที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น54ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.26% นะคะปิดที่ 4,387 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาดูราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะในส่วนของการปรับเปลี่ยนเมื่อวานนี้26ครั้งด้วยกันนะคะโดยรวมทองคำบวกมา 1,000 บาทแต่ว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตกันแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนเช้าวันนี้ราคาทองคำประกาศ3รอบค่ะรอบแรกลงไป350บาทรอบที่2ลงไป200บาทรอบที่3นี้ปรับขึ้นมา50บาทนะคะโดยรวมเช้าวันนี้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 67,700 บาทขายออก 67,900 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,291 ดอลลาร์นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 42 สตางค์ค่ะก็โดยรวมของราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับลดลงไป500บาทต่อบาททองคำนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยโพสต์บน Truth

0: โซเชียลว่าตอนนี้สหรัฐเป็นเดอะแบกแบกแทบทุกประเทศถ้าเกิดว่าเหมือนก็ขู่เฟดไกลๆอะค่ะว่าถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยสหรัฐอาจจะหยุดการค้ากับทุกประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าซึ่งจะทำให้สหรัฐเนี่ยมีเงินเข้าประเทศอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีอยากให้อาจารย์ช่วยมองความเป็นไปได้ของประเด็นนี้หน่อยค่ะอาจารย
1: ์ก็อาจจะยังผมอาจจะยังเชื่อมต่อไม่ติดนะคือจุดแรกก่อน
0: ที่มันจะมาได้ยังไง
1: คือใช่มันมากันได้ยังไงมันเชื่อได้คือจุดแรกก่อนนะฮะคือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็บอกว่ายังมั่นใจน
0: ะ
1: ว่าประธานเฟดที่ท่านเลือกมาเนี่ยท่านยังมั่นใจในการทำงานแล้วก็อยากเห็นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเฟดเนี่ยนะครับเอาดอกเบี้ยลงเหลือ 1% นะครับซึ่งถ้าเราดูจากการตัดสินใจเมื่อวานเนี่ยของเฟดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฟดเองก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 0.25% แล้วก็มีแนวทางว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกตามดอทพลอตเนี่ยนะครับเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อซึ่งราคาน้ำมันสูงผมคิดว่าการเอาลงจาก 4% เนี่ยลงมาเหลือ 1% เนี่ยแหมดูแล้วมันไม่ง่ายน
0: ะ
1: อันนี้คือโจทย์ที่หนักนะครับแต่คำถามคือจุดแรกก่อนเวลาประธานาธิบดีทรัมป์บอกเนี่ยเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการให้ดอกเบี้ยลงคือส่งสัญญาณมานานแล้วแต่ท้ายสุดเฟดก็ยังเป็นเฟดนะครับก็คือก็มองตามกรอบที่ตลาดคาดแต่ความสำคัญคือดอกเบี้ยถ้าจะลงเนี่ยจาก4นะครับ 3.75 ถึง4ลงมาเหลือ1เนี่ยถามว่าเร็วแค่ไหนเพราะว่าในดอทพลอตเนี่ยก็มองว่าปีหน้าอาจจะโคดอกเบี้ยไว้นะครับเพราะนั้นการลงดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คงลงแน่แหละแต่ลงในปลายสมัยประธานาธิบดีหรือเปล่าผมว่าอันนี้คือเรื่องแรกนะอ
0: ัน
1: นี้เอาโจทย์แรกที่มีการทูตโซเชียลอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยนะครับอ
0: ัน
1: ที่สองเนี่ยก็มีการมองว่าเฮ้ยทำไมประเทศยุโรปเนี่ยไม่เชื่อสหรัฐเลยหรือประเทศในเอเชียบางประเทศเช่นยกไปเลยเกาหลีใต้ไม่เชื่อสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเลยและสหรัฐเนี่ยแบกความมั่นคงของโลกไว้คนเดียวนะลงทุนมหาศาลเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องมาแบบชดเชยกันบ้างแล้วล่ะนะครับอันนี้คืออันที่สองซึ่งผมคิดว่าสหรัฐก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับสหรัฐก็ยังดำเนินการในเรื่องของการทำสงครามแม้ว่าประเทศอื่นจะไม่ได้ร่วมแม้กระทั่งพันธมิตรหลักเดิมคืออังกฤษก็ไม่ได้ทำอะไรมากอันที่สามเนี่ยถ้าสหรัฐจะไม่ค้าขายกับใครเลยเนี่ยความสำคัญของประเทศที่ส่งสินค้าไปยังสหรัฐเนี่ยมันสำคัญมากเพราะคนสหรัฐเองเนี่ยไม่มี Made in USA อะไรเลยครับคือสินค้าเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเนี่ยคือยังไงสหรัฐก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมานำเข้าสินค้าที่สหรัฐเลือกไม่ผลิตหรือผลิตและต้นทุนสูงแต่ไปผลิตสินค้าที่สหรัฐได้เปรียบในอดีตก็คือเรื่องของตัวทางด้านหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วก็ในเรื่องของทางด้านสินค้าอาวุธสงครามแล้วก็ในเรื่องของประเภทไอทีเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะผมยังเชื่อมต่อไม่ติดนะที่ตอบคุณวันดีทั้งหมดผมยังเชื่อมต่อไม่ถึงว่าเอ๊ะมันจะต่อกันได้ยังไงคือถ้าสมมติว่าสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยไม่ค้าขายหรืออะไรแบบนี้ผมยังหาทฤษฎีหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไม่ถูกนะขอคิดเป็นวันก่อนนะแล้วพูดได้ตอบแล้วกันโอเค
0: ค่ะอาจารย์เพราะว่าก็งงกับคำพูดความคิดที่ออกมาเหมือนกันว่าเอ้ยจะหยุดการค้าขายกับประเทศที่ขาดดุลการค้ามันทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็แต่ว่าวันนี้ท่านนายกอนุทินก็กำลังจะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะเพื่อหารือถึงเรื่องภาษีหลังจากที่ทางทีมไทยแลนด์คุยกับ USTI เรียบร้อยแล้วอาจารย์ประเมินอย่างไรบ้างกับประเด็นนี้กับโอ้โหก่อนหน้านี้คุณทั้มก็เพิ่งพูดแบบนี้มันจะกระทบอะไรกับการเจรจารอบนี้ไหมคะ
1: คือข้อแรกเนี่ยถ้าฟังเสียงหัวหน้าทีมเจรจาก็คือตาลอนิวสุปจีนะครับ
0: ค่ะ
1: ดูซุ้มเสียงแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับบรรยากาศยิ้มแย้มชื่นมื่นอยู่นะเราก็หวังว่าไม่พิกล็อกนะครับดูมันก็คุยกันได้และน่าจะออกมาดีคือการที่ออกมาดีเนี่ยคือตัวภาษีเนี่ยตอนนี้เราต้องแยกก่อนว่าเราเคยเจอสูงสุดที่เขาประกาศมาคือ 37% หรือ Reciprocal Tariff ตอนแรกนะครับ36-37แล้วก็มาใช้ปฏิบัติจริงคือ19แล้วก็มาใช้นะครับ 10% และล่าสุดคือ 12.5% เพราะบรรยากาศชื่นมื่นเนี่ยถ้าถามผมแบบเอาแบบกลางๆเลยเนี่ยอยากเกิน 19% ก็แล้วกันเพราะเราเคยเจอ19มาแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่ 12% 12.5% อย่างนี้แหละเพราะมันจะใกล้เคียงกับเวียดนามมาเลเซียทำให้เราแข่งขันได้ซึ่งถ้าดูท่าทีแล้วเนี่ยการที่ผู้นำสองประเทศเนี่ยคุยกันก็คือปิดจ็อบแหละตกลงเราทำอย่างนี้นะท่านจะเห็นกันยังไงท่านจะให้อะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งดูแล้วน่าจะคุยกันได้อะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าข่าวในเชิงลบยังไม่มีอะไรหลุดออกมาเนา
0: ะ ค่ะ
1: แต่ต้องรอดูการประกาศจริงอะครับ

0: เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเป็นการคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีอาจจะมีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้ทำไมเพราะเพิ่งไปบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดค้านะทำลดการขัดดุลเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ไงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงหลังจากที่ผู้นำคุยกันแต่ USCR กับทางด้านไทยเนี่ยเราคุยกันแล้วเนี่ยมันน่าจะลอมชอมกันได้ไงแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผลออกมาจะเป็นไงแต่ว่าน่าจะเป็นสัญญาณกึ่งบวกนะขอตีความไว้ก่อนคร
1: ับ ค่ะอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะอยากคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือการเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสอาจารย์ประเมินอย่างไรบ้างคะคือในส่วนของครม.ก็อยากจะเห็นว่าการใช้เม็ดเงินนี้เต็มประโยชน์สูงสุดก็อาจจะไปใช้ในช่วงโลซีซั่น
0: ก็มันทุกยากน
1: ะ
0: ในการมองนะครับคือจุดแรกก่อนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคำกล่าวโดยท่านนายกเองนะครับบอกว่ายังไงจะใช้ต่อเหลือเงิน 40,000 ล้านถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกไว้ถึงระดับ 40,000 ล้านแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีข่าวออกมาโดยรองนายกสุจีบอกว่าเลื่อนไป2เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะแล้วก็วงเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่หลักหมื่นแล้วล่ะ
1: เหลือ 4,000 ล้านค่ะอาจารย์
0: ใช่ว่าเหลือ 4,000 มันก็เอ๊ะมันหายไปไหนแล้วพอเหลือ 4,000 4,000 นี่มันสเกลน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยต้องการแรงกระเพื่อมหรือแรงพยุงต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันแพง
1: ค
0: ือเดิมเนี่ยมหาลัยค้าไทยเองก็เชื่อว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์น้ำมันเกิน100 ดอลลาร์ไปนานนักเนี่ยเรามีโอกาสลุ้น 2.5% นะแต่ตอนนี้สังเกตเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่าเดี๋ยวเนี่ยท่อส่งน้ำมันเนี่ยอาจจะกลับมาเดิมเนินหน้าได้ปกตินะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยย่อลงมาเหลือประมาณ104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยดูท่าทีแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะยืนตัวใกล้ๆร้อยหรืออาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยเนี่ยนะแต่เรายังต้องการการประคองสี่ไตรมาสสี่ฮะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าทามิ่งสำคัญนะแต่ว่าถ้าสเกลไซส์ของ4,000 ล้านเนี่ยถ้าลงมาไตรมาสสี่มันก็เหมือนกันนะฮะไปช่วงโลซีซันก็ได้แต่ผมไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะก็ไม่ติดอะไรอาจารย์ไม่ติดอะไรถ้าเกิดว่าอาจารย์
0: ไม่ติดอะไรครับ เพราะจริงขนาด4,000 ล้านเนี่ยมันไม่มีประเด็นในเชิงของการที่เข้าไปกระตุ้นหรือไปทำอะไรมากเพราะนั้นเนี่ยประเด็นนี้คืออย่างที่บอกผมเคยแสดงมุมมองในรายการนี้แล้วว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้ทำไทยช่วยไทยพลัสต
1: ่อ
0: ควรจะเอาเงินแบบเป็นระดับหมื่นล้านเนี่ยไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสร้างงานสร้างอาชีพที่ไม่ใช่เงินโอนเนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คือถ้ารัฐบาลอาศัยอำนาจตามพรก.ต่างๆรัฐบาลก็ทำก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลตัดสินแล้วถ้าจะวงเงินเท่าไหร่จะเรื่องเท่าไหร่ผมไม่ได้ติดใจประเด็นเหล่านี้เลยครับเพราะถ้าสุดท้ายไซส์ยิ่งน้อยเนี่ยมันไม่มีผลต่อเศรษฐกิจแต่ว่ามีผลต่อความรู้สึกของคนแต่ว่าผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีอิมแพคมากแต่ถ้า 40,000 ล้านเนี่ยอันนี้จะมีสเกลซึ่งถ้าถามผมว่าถ้าจะเลือกทำอ่ะผมเลือกต่อเนื่องนะ
1: ค่ะ
0: นะครับจะได้วงเงินที่สูงระดับหนึ่งครับ
1: ค่ะอาจจะถ้าสมมุติ2โครงการนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสถ้าจะลงเงินจริงๆอาจารย์โครงการไหนมีมิติกับเศรษฐกิจมากกว่ากันคะ
0: คือสำหรับผมเนี่ย
1: ดูจากเวลาคำตอบนี้คงไม่ทัน
0: พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะตอบคำถามของคุณทรัมป์ก็ด้วย
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ค
1: ่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตลาดหุ้นไทยในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

วลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวรสิทธิ์สังด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

0: จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่หาดใหญ่สภาพอากาศหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่มีโอกาสที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบฝุ่นพิษกลับมาอีกธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากช่วงเย็นวานนี้มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศอินโดนีเซียทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่นั้นลดน้อยลงวันนี้ประชาชนจึงเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควัน PM 2.5 โดยในวันนี้พบว่าทัศนวิสัยการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแม้จะเริ่มมีฝุ่นควันบางๆปกคลุมพื้นที่อีกครั้งศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลาระบุว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนปริมาณมากตกลงไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันในอินโดนีเซียลมมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ในระยะนี้ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงพัดหอบเอาฝุ่นควันกลับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ได้อีกครั้งประชาชนจึงยังต้องเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้านเรือนและกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพว่าควรงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายงดกิจกรรมเด็กเล็กในการเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าเป็นต้นสำหรับหมอกควันอินโดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะจะได้กลิ่นไหม้ๆหรืออาจจะมีท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งประชาชนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องรอการตรวจวัดค่าฝุ่นต่างๆสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงหากกังวลก็อาจจะใช้หน้ากาก N95 เพื่อความมั่นใจมากขึ้นที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กระบะคว่ำตรวจเจอขนไอซ์เกือบ900กิโลกรัมรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ100ถึง200เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นยาไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบจุดน้ำมันรั่วพระราม3แล้วอยู่บริเวณท่อน้ำมันนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3ว่ากระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษกรม

0: ริษัทบางจากบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดทีมวิศวกรและช่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกันตรวจสอบหาต้นตอน้ำมันรั่วไหลหลังพบจุดที่มีดินปนเปื้อนคราบน้ำมันซึ่งล่าสุดพบรอยรั่วจากท่อน้ำมันของกลุ่มบางจากเป็นจุดที่ห่างจากจุดเดิมราว30เมตรอยู่ติดต่อหม้อเสาทางด่วนซึ่งขณะนี้กำลังเปิดเหล็กเพื่อหาสาเหตุและปิดรอยรั่วต่อไปท่านนี้นายสุชัยพงษ์เพียรชอบสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองเตยแจ้งพบจุดรอยรั่วเมื่อคืนนี้โดยรั่วจากท่อขนส่งน้ำมันกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วหญิงวัย66ปีหวังตามหารักแท้นัดหนุนนักบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่สุดท้ายเป็น AIเมื่อคืนนี้ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าพบหญิงสูงวัยเป็นชาวไทยอายุ66ปีทราบชื่อต่อมานางอีโพนะแฮอายุ66ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นชนเผ่ามูเซอร์จะมาพบกับชายชื่อชัยเป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูภาพบุคคลปรากฏเป็นภาพ AI ใน Facebook จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วยประสานญาติจากการสอบถามเบื้องต้นนางอีโพนั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมาที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่แล้วเรียกรถตุ๊กๆมาที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อมาตามหาคนชื่อชัยเป็นนักบินโดยการสื่อสารและสอบถามนางอีโพนั้นเป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากนางอีโพใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์ส่วนใหญ่และพูดจาวกไปวนมากระทั่งสอบถามจนทราบเบอร์บุตรชายตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จึงได้โทรแจ้งซึ่งบุตรชายไม่ทราบว่าแม่เดินทางมาเชียงใหม่และแม่มีอาการประสาทต้องกินยาล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งหญิงคนดังกล่าวขึ้นรถไปยังอาเขตเพื่อขึ้นรถกลับบ้านโดยลูกชายจะไปรอรับที่ท่ารถอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
2: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกาเก้านาทีนะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะมาดูกันว่าภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่มีปัจจัยในต่างประเทศนะคะก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะกรอบบนของดอกเบี้ยเฟดตอนนี้ 4% แล้วนะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็จ่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้และอีก1ครั้งในปีหน้านะคะก็จะบอกว่าเป็นวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยเลยได้หรือเปล่านะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นเองเนี่ยทางฝั่งของเอเชียวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ปรับลงนะไม่เหมือนกับที่ทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถ้ามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยเองเมื่อวานก็ลงไป2วันนี่20กว่าจุดแล้วนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาเราบวกเช่นเดียวกันค่ะเกือบ 1% เลยทีเดียวนะคะบวกมา14จุดนะคะเซตไต่ขึ้นมาอยู่ 1,576 จุดในช่วงของการเปิดตลาดเช้านี้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าตลาดแบบมองว่าไม่น่ากังวลหรือยังไรนะคะก็สามารถปรับขึ้นไปได้โดยวันนี้อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือเดลต้าค่ะบวกมา6บาทเกือบ 2.6% นะคะ

0: อยู่ที่239บาทค่ะอันดับที่2คือปตท.บวกเช่นเดียวกัน25สตางค์ 0.6% มาอยู่ที่ 42.25 ค่ะอันดับที่3ปตท.สผ.พิเทพวันนี้ปรับลง2บาท50สตางค์หรือว่า 1.6% มาอยู่ที่151บาทนะคะตามมาด้วย KTB ไม่เปลี่ยนแปลงที่44บาท50สตางค์แล้ววันนี้อีกหนึ่งตัวที่บวกโดดเด่นคือ Advance นะคะบวกมา7บาทหรือว่า 2% นะคะมาอยู่ที่348บาทค่ะ
1: ค่ะหุ้นบวกเขียวแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านฝั่งท่านชมผมทาง ASL มองดัชนีแนวรับของดัชนีเนี่ย1550นะครับแนวต้านนั้นอยู่ที่ 1,600 นะครับ1590ถึง 1,600 นะฮะในแง่ตัวหุ้นวันนี้งานรีเสิร์ชออกงานตัวหนึ่งในแง่ของตัว EGCO Eco นะผลิตไฟฟ้านะฮะราคาปิดอยู่ที่127บาทให้จุดรับนั้นอยู่ที่ระดับราคา125บาทนะฮะแล้วก็จุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับราคา130บาทนะฮะตัวที่2นั้นให้ตัวหุ้นของตัว KTC มาฮะ KTC 36บาท75สตางค์เนี่ยนะฮะให้จุดรับนั้นอยู่ที่36บาทจุดต้านนั้นอยู่ที่40บาทนะฮะตัวที่3นั้นให้หุ้นของตัวเกี่ยวกับออโต้ฮะ AS นะ R5 นะฮะราคาปิดไป15บาทให้จุดรับนั้นอยู่ที่ระดับ14บาท50ตังค์จุดต้าน16บาทนะฮะให้กรุงไทยนะฮะให้จุดรับนั้นอยู่ที่42บาท75จุดต้าน46บาทและตัวสุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะให้ตัวแบมมา BAM แบมนะฮ
0: ะ
2: 6บาท55สตางค์ให้จุดรับนั้นอยู่ที่6บาท35ให้จุดต้านอยู่ประมาณ7บาทนะครับก็โอเคฮะก็หุ้นที่วันนี้ท่านเด่นในแง่ของงานรีเสิร์ชนั้นผมมองตัว KTCนะฮะมองกรุงไทยนะฮะสองตัวเนี้ยตัวเคทั้งสองตัวเนี้ยมาใช้ได้นะฮะส่วนตัวแบมนั้นต้องเล่นเล่นรอบนะฮะเอ็กโก้นั้นเล่นตามสัญญาณทางเทคนิคเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยตัว R5 AS เนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีการขยับบ้างก็ตามเนี่ยแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ยังไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยให้เป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายไปเลยนะฮะวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาโดยโดดเด่นมากวันนี้นั้นเป็นตัวเดลต้านะครับวันนี้บวกมา9บาทนะวันนี้หุ้นน่าจะบวกได้นะครับเป็นเพราะว่าตัวหุ้นหลักใหญ่ Advance Delta เดี๋ยวไปดูกลุ่มน้ำมันปอทกลุ่ม Advance บวก8บาทแบงก์กรุงเทพบวก50สตางค์เคแบงก์บวก3บาทนะครับก็วันนี้กลุ่มท่องเที่ยวน่าจะมาได้แล้วนะครับ AOT บวก50สตางค์นะครับไอเครื่องบิน AV เนี่ยนะฮะพอพูดถึงพอท่องเที่ยวแล้วเนี่ยลืม AV ไปซะนะฮะไปเอาการบินไทยดีกว่า
0: ฮะ
2: แต่ AV มันถูกนะราคามันจับต้องได้
1: วันนี้ลงเกือบ 10% นะคะ
2: แต่มันก็แย
0: ่
2: ฮะนะแย่เพราะราคาหุ้นเนี่ยลงต่ำกว่าบาทนึงลงมาแล้วนะฮ
0: ะ
2: คนที่ทำเนี่ยคนที่ดูแลรักษาอาการเนี่ยคงจะมีปัญหาในแง่ของโครงสร้างตัวของการเงินด้วยนะฮะเพราะตัวธุรกิจเขามันผลการงานยังติดลบอยู่นะฮะยังค่อนข้างลำบากนะฮะก็เดี๋ยวคนก็ไปซื้อกันอีกฮะเพราะมันราคาหุ้น80ตังค์ต่ำกว่าบาทนะฮะ
0: ค่ะ
2: ต่ำกว่าบาทลงไปแล้วเดี๋ยวก็มีการเล่นเกมไรแล้วมาระวังหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเนื่องจากมันถูกผมเห็นสัญญาณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกรตมักจะตรวจสอบจับแล้วก็อะไรต่างๆกับหุ้นที่ต่ำกว่าบาทลงไปเยอะมากนะจะมีกลุ่มที่ไปทำราคามีกลุ่มที่ไปโยกเยิกนะแต่ไม่ได้หมายว่า AV จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่มันเป็นระดับราคาที่ต่ำซึ่งใช้เงินไม่เท่าไหร่สามารถที่จะโยกได้นะฮะเพราะนั้นก็ระมัดระวังให้มากๆหน่อยละกันไม่รู้ใครอยากคิดอะไรอีกหรือเปล่าเพราะหุ้นมันต่ำมากแล้ววันนี้อย่างที่ ที่ดูฮะราคามันต่ำค่อนข้างเยอะมากระมัดระวังแล้วกันฮะ

0: โอเคครับ
1: อย่างรัฐบาลเขาเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปมันจะส่งผลต่อหุ้นท่องเที่ยวไหมคะหร
0: ือ
1: ว่าเขาก็มาตามฤดูกาลไฮซีซั่นเขาอยู่แล้ว
0: ฮะเปล่าฮะไอเดือนกันยาเนี่ยผมว่าจริงแล้วที่คุยกับชอไว้แล้วชอมักจะบอกเสมอว่าเดือนกันยาเนี่ยมันลงน
1: ี
0: ่ขนาดดูว่ามันน่าจะมีในอย่างเลื่อนออกไปได้ แหมจริงเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาฮะนะฮ
1: ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ็
0: ต้องมาเป็นระยะสั้นก็คงจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะแต่ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนักตอนนี้ผมว่าเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยโลกนะอันนี้เริ่มแล้วที่เฟดนะฮะแล้วต่อไปก็จะไปBOJ ต่อไปก็ไปทางยุโรปนะเดี๋ยวก็วนกันไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมาระวังเทรนด์อัตราดอกเบี้ยมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะราคาน้ำมันมันมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะคูดออยแต่ตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวคูดออยกับ WTI เนี่ยมันก็คือมันยังแตะที่100แต่ยังไม่ผ่าน110เหรียญขึ้นไปอ่ะนะผมว่าตรงที่ระดับราคา105เหรียญนี่เราก็เติมน้ำมันกันแพงอยู่แล้วนะราคามันก็แพงอยู่แล้วก็ระมัดระวังครับต้นทุนทางธุรกิจนะฮะต้นทุนทางธุรกิจเนี่ยที่มีลักษณะอย่างนี้คือขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มของไฟฟ้านะฮะซึ่งจะน่าจะขยับได้มากกว่านี้เนี่ยก็ขยับได้ยากนะฮะก็ต้องระมัดระวังครับราคาน้ำมันขึ้นนี่หูกระทบกันเยอะแยะไปหมดเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะเงินฝากอาจจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้อ่ะแต่กู้นี่คงขึ้นแน่ๆอยู่แล้วเพราะนั้นกลุ่มแบงค์ระยะแรกเนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วนะฮะโดยแบงค์ที่ส่วนใหญ่ที่จะได้ประโยชน์ก็มีหุ้นเมื่อวานไปคุยกับลูกค้ามานะฮะที่บางแสนมาเนี่ยก็ขึ้น K3K ขึ้นไปก็ถามว่า K3K นี้ไม่มีอะไร ก็เป็นคำตอบอย่างหนึ่ง K แรก KTB เนี่ยมันรัฐบาลอยู่แล้ว นะอันที่สองคือ K-Bank นะ K-Bank เนี่ยโอ้โหขึ้นมาอันนี้เป็น K ของเอกชนแบบตัวเป้งๆนะที่มานะ K ที่3เป็น K งานIB นะ KKP นะอันนี้เก่งมากในแง่ของงาน IB นะเพราะนั้น K3K เนี่ยจะได้รับความนิยมนะฮะในขณะที่ตัวแบงก์กรุงเทพเองกับตัวไทยพาณิชย์เองก็จะเป็นแบงก์ใหญ่ที่จะได้รับผลพวงด้านนี้หุ้นเล็กตัวหนึ่งในกลุ่มของแบงก์เนี่ยก็เป็น TTB นะขณะนี้ระดับราคาอยู่ประมาณ3บาทเนี่ย3บาทกว่าเนี่ยนะแนวต้านถ้ามากที่สุดก็3บาทสัก3บาท30 3บาท50ก็น่าจะเต็มของระดับราคาเขาแล้วหุ้นที่ไม่ค่อยได้พูดถึงคือตัว T ไอตัว T-Cap นะฮะ T-Cap เนี่ยเหมือนกันซ้อนเลนเลยนะฮะระดับราคาหุ้นแต่ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจากระดับราคาประมาณสัก70เนี่ยนะขึ้นไปทำสูงสุด90บาทแล้วก็ขนาดนี้เล่นอยู่83บาทเพราะนั้นเป้าหมายของตัว T-Cap เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก90บาทนะฮะเป็นแนวต้านไอ้ T สุดท้ายคือ T-Tisco นะ T-Tisco ระดับราคาหุ้น Tisco เนี่ยเป็นลักษณะที่ทำไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่130บาทนะทำไปสูงสุดสักประมาณเดือนกรกฎาคมนะ130บาท130กว่าขึ้นไปแต่130เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะขนาดนี้ราคา126บาทเพราะนั้นเป้าหมายก็130บาทเนี่ยนะฮะนักลงทุนก็ถามนะว่าในดิวิเดนของกลุ่มพวกนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าตอนนี้อยู่โดยส่วนใหญ่ของแบงก์โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก 5% โดยส่วนใหญ
1: ่
0: นะ 5% โดยส่วนใหญ่เพราะนั้นก็แบงก์ก็ยังเป็นสิ่งที่ขณะนี้งานรีเสิร์ชโดยส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยผมอ่านแล้วก็ดูจากหลายๆค่ายหลายๆโบรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่ให้จับตาก็คือ1เอาหุ้นแล้วขอให้มีดิวิเดนด์ติดด้วยนะเพราะตลาดหุ้นมันผันผวนมากนะผันผวนมากกลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเก็บนะฮะก็เล่นกันไปฮะตัวแบงก์ก็โอเคฮะได้ดิวิเดนด์ด้วยได้อัตราการเจริญเติบโตด้วยแล้วก็หาปลอดภัยหน่อยแล้วกันแต่ประเด็นก็คือถ้าซื้อแล้วต่อยอดนะ

0: ซื้อวันนี้ซื้อ126บาทของทิสโก้เดี๋ยว130ก็ซื้ออีกนะฮะ135ก็ซื้ออีกเนี่ยติดแน่ๆนะติดดอยแน่ๆถ้าเล่นเหรียญรอบอย่างนั้นเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คือแบ่งไว้บ้างนะฮะแบ่งเก็บพอร์ตไว้บ้างเพื่อต้นทุนมันต่ำเวลาจะขายก็ขายได้ไงเพราะว่าเนื่องจากตลาดดอกเบี้ยมันขึ้นโลกมันมีตลาดดอกเบี้ยขึ้นความผันผวนของราคาน้ำมันยังเป็นความผันผวนอยู่เพราะนั้นตลาดจะมีลักษณะความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะฮะระมัดระวังให้มากแล้วกันนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณเชษฐ์ค่ะขอข้อมูลขอความเห็นคุณเชษฐ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟันโฟลว์หน่อยได้ไหมคะดอกเบี้ยขึ้นแล้วดอกเบี้ยบ้านเราอาจจะยังไม่น่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางแบงก์ชาติเองก็ส่งสัญญาณว่าปีนี้อาจจะยังคงอยู่ที่ 1% เนี่ยนะคะฟันโฟลว์น่าจะเป็นอย่างไรและอย่างเมื่อวานเราก็เห็นต่างชาติขายไป 7,000 เนาะ 7,000 ล้านนะคะคุณเชษฐ์ประเมินยังไงบ้างอะค่ะ
0: อันแรกก่อน
1: ค่ะ
0: โดยอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยทุกคนคือโดยก่อนหน้านี้ปัจจัยที่ใช้เป็นเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลอยู่ 2-3 อย่างเหตุผลแรกคือสงครามยังเกิดราคาน้ำมันยังไปความวิตกกังวลตัวเนี้ยยังมีอยู่ไอ้พอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเหตุผลอันที่2ที่เขาตามกันเมื่อวานนี้ไม่น้อยเลยก็คือเฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วทุกคนก็คิดว่าพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเงินมันจะออกจากการซื้อหุ้นไปเข้ากับเงินฝากนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นทฤษฎีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้พอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแม้ว่าภาครัฐเราบอกว่าจะไม่ขึ้นเนี่ยแต่มันหนีไม่ได้ฮ
1: ะ
0: เงินมันต้องเงินมันจะโฟไปหาน้ำมันจะไม่อยู่นิ่งอยู่ในบ้านเราอัตราดอกเบี้ยคุณไม่มาหุ้นคุณก็แกว่งไม่น่าลิ้มลองเลยเนี่ยก็หาเงินฝากละนะเพราะนั้นก็มันก็จะหมุนเพราะนั้นถ้าจะหมุนอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเราไม่ขึ้นที่อื่นก็ขึ้นหมดเนี่ยนะมันก็ไหลออกอันนี้คือฟันโฟล์แล้วฮะแต่เพราะนั้นมันเงินมันก็จะไหลไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากทฤษฎีที่มันโฟล์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก่อนหน้านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่เห็นการชัดเจนของการขึ้นจากทางสหรัฐอเมริกาแม้ว่ามีแนวโน้มจะขึ้นนะฮะแต่มันยังไม่เห็นชัดก็เลยโอเคปล่อยก่อนแต่พอขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตกลงมีการคุยกันนะเพราะฉะนั้นภาพของตัวฟันโฟนี้มันจะเป็นเข้าถึงได้มีกลยุทธ์แน่ของตลาดทุนก็คือให้ระมัดระวังความเสี่ยงของตัวตลาดเพราะตัวตลาดเบี้ยขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความผันผวนกับตัวของตลาดนะตามทฤษฎีอย่างที่คุณนงกับที่บอกนะฮะว่าวันนี้จะแปลกนะอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะมันอันนี้ก็มันมีเซลออนแฟกต์อันนี้ก็แฟกต์แล้ว
1: บายออนแฟกต์ขึ้น
0: หมดแฟกต์เลยสบายใจขึ้นนะขึ้นแล้วที
1: อ้าวโอเค
0: ไปนะแล้วก็โอเคไปกำหนดทิศทางไปปัจจัยนี้ก็ทิ้งไปนะตอนนี้ก็เหลือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับในโลก AI ในโลกของธุรกิจเนี่ยยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะเพราะข่าวออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตีแผ่กันมาประมาณ1สัปดาห์แล
1: ้
0: วนะไอเรื่อง AI จะลดดีมานด์ลดการสร้างอะไรก็แล้วแต่ความกลัวของ AI เนี่ยมันทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีลักษณะของความผันผวนนะหุ้นใน AI ของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นใน KCE ในตัวฮานาเนี่ยถูกกระชากลากถูขึ้นไปเนี่ยโดยเล่นขนาดนี้เนี่ยเล่นในระดับที่มันค่อนข้างสูงก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะเพราะฉะนั้นภาพตลาดมันเป็นลักษณะความผันผวนค่อนข้างเยอะก็อย่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าเล่นรอบซะเยอะนะฮะอย่าเล่นรอบซะเยอะแล้วก็อย่ากู้หนี้ยืมสินนะฮะอย่ากู้หนี้ยืมสินมาไอ้คำว่ากู้หนี้ยืมสินคือเล่นมาร์จิ้นน่ะล่ะนะใครที่บอกว่าอุ้ยขึ้นก็ซื้อได้ลงก็ซื้อได้ก็ถูกต้องฮะแต่เวลาจะซื้อขึ้นจะซื้อลงเนี่ยไม่รู้ว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนจะลงตรงไหนแล้วเวลามาร์จิ้นมันหายเนี่ยเงินคือขณะนี้มันไม่ควรเล่นด้วยการเพิ่มเงินเพราะความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะนะมันไม่เป็นปกติมีสงครามด้วยมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะไปหมดเรื่องภายในบ้านเราเองก็ยังต้องรออีกสัก1อาทิตย์2อาทิตย์นะฮะให้มันสิ้น ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วก็มีสถานการณ์ปกติแล้วก็กลับเข้าไปครับผมครับโอเค
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเชษฐ์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะ

0: คุณเชษสุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะก็เรื่องของดอกเบี้ยนะก็จบไปก็คือขึ้นสักทีอ่ะขึ้นแล้วยังไงต่อเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะวันนี้ก็เลยเห็นปฏิกิริยาเหมือนตลาดอาจจะคลายความกังวลก็ได้นะคะว่าความเป็นจริงอาจปรากฏนะคะส่วนเรื่องของทิศทางฟันเฟลเองก็ต้องจับตาอยู่เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าก็เป็นปัจจัยนะที่จะทำให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นเป็นในทิศทางใดนะจะขึ้นจะลงนี่ก็มีน้ำหนักในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคุณสุเชษก็มองว่าเราก็อาจจะฝืนในอนาคตอาจจะยากเพราะว่าสุดท้ายเกรงว่าเงินทุนจะไหลออกนะคะแต่ว่าจะเป็นการขึ้นแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตค่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับราคาทองนะคะกับคุณศิริรักษ์ปโกติประพาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ่งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
0: สวัสดีพี่เก๋ค่ะ
2: คุณพรคุณนงค่ะ
0: พี่เก๋เมื่อวานทองปิดตลาดไปก่อนที่จะทราบมติเฟดใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเช้าวันนี้นี่คือเขารับข่าวอย่างไรอย่างหุ้นนี่คือ ดอกเบี้ยขึ้นหุ้นขึ้นนะรอบนี้นะคะทองเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: จริงๆทองสปอร์ตจริงๆก็ราคาก็ยังวิ่งอยู่นะคะ4-5ยังวิ่งตลอด24ชั่วโมงมันราคาตอบรับทางลบไปแล้วค่ะคือตอนก่อนประชุมเฟดเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยทองขึ้นไปไฮ 4,360 ดอลลาร์เลยมีการฟื้นตัวช่วงกลางวันแต่ว่าตีหนึ่งลงมา100ดอลลาร์ทันทีนะคะลงมา 4,260 ดอลลาร์นะคะเคนวัตแถลงตีหนึ่งครึ่งลงไปอีกโล 4,235 ดอลลาร์แล้วก็ปิดตลาดเมื่อคืน 4,262 ดอลลาร์ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราย่อยทิศทางหรือว่าสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไปอีกปีนี้1ครั้งปีหน้าอีก1ครั้งประมาณนี้เนี่ยพี่เก๋ประเมินทิศทางทองคำหลังจากนี้อย่างไรบ้างอะคะ
2: ก็คือขึ้นดอกเบี้ยปีนี้จะขึ้นอีก1ครั้งแต่ว่าปีหน้าตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมไม่ขึ้นใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือถามว่าก็มีการปรับประมาณการดอทพอตเดือนพฤศจิกายนเฟดบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ครั้งหนึ่งปีหน้าลดดอกเบี้ยนะครับสงครามกลายเป็นยืดเยื้อ6เดือนกว่าตอนนั้นสงครามแค่3เดือนกว่านั้นเฟดให้ความเห็นต้องบอกว่าส่งสัญญาณที่เป็นสายเหี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องบอกว่าถามว่าตลาดตกใจไหมก็ตลาดก็ตกใจระดับหนึ่งว่าปีนี้ยังขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะคือกรณีที่ดีก็คือแบบปีนี้ขึ้นแค่ครั้งเดียวปีหน้าตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมและรอดูสถานการณ์สงครามอีกทีกลายเป็นว่าเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อมากเพราะว่าดูแล้วว่ามีการปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อในปีนี้เพิ่มขึ้น GDP เขามองดีนะคะปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่ามองเศรษฐกิจยังไปต่อได้แต่ว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาหลักนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าทองคำคงตอบรับไปทางลบส่วนหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ว่าถามว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวแล้วจบมันจะแบบ higher for longer ตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้นนะคะแถมมีเร่งขึ้นดอกเบี้ยอีกค่ะณตอนนี้ทองคงน่าจะคิดว่าดูประมาณ 4,200 ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เหมือนจะรับอยู
0: ่
2: ฉันถามว่าถ้าเกิดรับอยู่เนี่ยเทรนมันจะเริ่มแบบอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้แต่ปรับตัวขึ้นยังมีกรอบจำกัดเขาก็จะดูสถานการณ์ตอนนี้ละราคาน้ำมันเป็นยังไงดอลลาร์เป็นยังไงอะไรเนี่ยกลายเป็นแตะ100จุดราคาน้ำมันยังทรงตัวอย่างที่สูงอยู
0: ่
2: นะคะก็คือจะดูสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจปัจจุบันประกอบไปด้วยนะคะอินเด็กซ์ต่างๆประกอบไปด้วยมันทองมันก็เลยยังขึ้นแบบมีกรอบจำกัดแต่ถามว่าตอบรับทางลบไปพอสมควรไหมก็ตอบรับไปพอสมควรค่ะ
1: ค่ะขึ้นตุลากับขึ้นธันวามีผลต่างกันไหมคะ
2: ไม่น่าจะต่างคิดว่าไม่ต่างกันคิดว่าตุลาอาจจะยังไม่กล้าขึ้นแหละเดี๋ยวเลือกตั้งกลางเทอมอีก3เดือนจะกล้าขึ้นอีกเหรอแต่ถามว่าเฟดมีความเป็นอิสระแหละนะคะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวทำไม่ได้กลัวเรื่องการเมืองอะไรแหละนะคะจริงแต่ว่าคงอาจจะต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงแหละคงไม่ได้ต้องเร่งขึ้นติดต่อกัน2ครั้งทีเดียวมีการรอจังหวะได้นะคะอาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ถ้าเกิดขึ้นตุลาอีกตลาดก็ทำไมต้องเร่งขึ้นเร็วขนาดนั้นจะมีความกังวลนิดๆนะคะแต่ว่าตุลาเนี้ยเราจะไม่เห็นตัวดอทพอตจะไม่เห็นว่าแนวโน้มดอกเบี้ยต่อไปจะเป็นยังไงจะคงยังแบบยังยืนเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้

0: ันวาเนี่ยจะเห็นความชัดเจนสิว่าเฟรดอาจจะยืนยันว่าอย่างต่อก็อาจจะไม่ได้ส่งผลลบแล้วค่ะ
1: อืมค่ะเราสามารถพูดได้ไหมคะว่าการปรับฐานลงของทองคำเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วอย่างนี้ไหมคะพี่เก๋หรือว่ายังไงดีคะค่ะ
0: คาดว่านะคะคาดว่าน่าจะจบไปแล้วที่ถามว่า 4,200 ดอลลาร์ให้ความสำคัญ

0: ร้างฐานนะคะ
1: ค่ะ
0: สร้างฐานอยู่3960ถึง4,200ดอลลาร
1: ์
0: แสดงว่า 4,200 ดอลลาร์มันเคยเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งใช่ตอนนี้มันจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วเขาเบรกเอาขึ้นมาได้วันที่5สิงหาคมแล้วสังเกตโอ้ยทองก็ขึ้นแบบแรงมากไป 4,700 ดอลลาร
1: ์
0: นะตอนนี้ถ้ายืนเหนือ 4,200 ดอลลาร์เราก็ยังมั่นใจว่าทองยังไม่คงไม่กลับไปที่ 4,000 ดอลลาร
1: ์
0: นะคะก็มั่นใจระดับหนึ่งว่า 4,200 ดอลลาร์ถ้าลงไปใกล้ๆอีกรอบหนึ่งสมมติตลาดยุโรปเปิดทำการเขายังไม่ได้เทรดนะคะเขายังไม่ได้เทรดสมมติเขาเทรดเขาตกใจมีแรงเก็งขายออกมาคิดว่าวันเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็บนะคะเมื่อคืนอาจจะเดี๋ยวรอดูก่อนเอาไงหรือว่าแบบนอนเช้าไม่ได้มาติดสามตีสองอะไรดีหนึ่งอะไรกันก็คิดว่าวันเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะคะ
1: อาจจะเข้าเก็บที่ 4,200 ต้นๆได้เห็นไหมคะ
0: จะมีความปลอดภัยกว่านิดนึงใช่ๆเพราะวันนี้เห็นขึ้นไปแบบทะลุ 4,300 ดอลลาร์ช่วงฉากกลายเป็นว่ามีแรงเทขายย่อๆมาอีกนะคะมันแบบเรารอตั้งรับก็ได้หรือบางท่านไม่มั่นใจอยากซื้อค่ะนี่ก็ซื้อไปบางส่วนก่อนนะคะเราก็ดูโซนเนี้ย 4,200 ถึงประมาณ 4,230 ดอลลาร
1: ์
0: ทองไทยก็จะประมาณสักน่าจะประมาณ6,900บาทถึง 67,200 บาทนะคะคือประมาณ 67,000 ต้นๆเนี่ยน่าสนใจค่ะ
1: ค่ะกองทุนขนาดใหญ่บ้างอะคะพี่เก๋เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะ
0: ด้วยน่าสนใจเขากลายเป็นว่า2วันนี้เข้ามาเก็บแล้วค่ะSCL เมื่อวานซื้อทองติดต่อกันเป็นวันที่2 1.71 ตันวันก่อนเข้ามาซื้อ 2.85 ตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเขามองว่าทองเริ่มถูกแล้วก็แบบน่าจะบอททอมแบบในการปรับฐานรอบเนี้ยอาจจะบอททอมไปแล้วนะคะที่ถามว่าตอนที่เขาขึ้นทะลุ 4,200 ดอลลาร
1: ์
0: อ๋อก็ยังไม่ได้หลุดเนี่ยอย่างเนี้ยไม่หลุดประมาณโซน 4,200 ดอลลาร์ก็เขาก็อาจจะมองว่าโซนตรงระดับเนี้ยถูกเริ่มน่าเก็บคงโอกาสกลับไป 4,000 ดอลลาร์เขาคงอาจจะโอกาสอาจจะยากนะซื้อเก็บระดับนี้ก่อนนะคะก็เป็นหลีดยิ่งเอเกตเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากองทุน SPDR กองทุนอิทองคำปีนี้ต้องบอกว่าเป็นหลีดยิ่งเอเกเตอร์ที่ดีนะคะเป็นโจชินามที่ดีทีเดียวช่วงที่เขาไหลเข้ามาเดือนที่แล้วอินโฟเข้ามา ETF 121ตันแล้วก็ทำให้ทองขึ้น 10%เราก็ขึ้นไปสูงสุดก็คือ 16% ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เก๋ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เข้าเก็บได้หน่อยนึงนะนะคะ4,200 ถึง 4,300 เหรียญนี่เป็นกรอบที่ทางพี่เก๋สิริลักษณ์ประโกติประภาจากหุ้นเซ็งเฮงโกลด์ฟิวเจอร์สให้ไว้นะคะถ้าตีเป็นทองไทยก็ 66,900 ถึง 67,200 บาทต่อบาททองคำกองทุน SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.71 ตันนะคะก่อนหน้านั้นอีก1วันซื้อเข้า 2.85 ตันภาพรวมเดือนกันยายนนะคะซื้อเข้าถึง 9.63 ตันเกือบ10ตันค่ะและปัจจุบันถือครองอยู่ที่ 1,051 ตันนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะยังเป็นขายอยู่สุทธิอยู่ที่20ตันค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยค่าเงินนะคะกับคุณหญิงดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอเคตลาดเงินตีสัญญาณเฟดอย่างไรบ้างนะคุณหญิงค่ะดอลลาร์ก็รับไปหมดแล้วหรือยังสำหรับการแข่งข้าขึ้นมาในครั้งนี้ค่ะ
3: เหมือนสัญญาหลังการประชุมรอบนี้ก็ค่อนข้างจะฮอกกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดหวังค่ะ
1: ค
3: ือเปลี่ยนดอทพอตด้วยค่ะมีการปรับประมาณการในตัวดอทพอตซึ่งมันมาพร้อมกับปรับ GDP ขึ้นปรับเงินเฟ้อขึ้นปรับ unemployment หรืออัตราการว่างงานลงคือแปลว่านอกจากเฟดจะเผื่อใจว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้แล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่เฟดจะเห็นแบบตัวสัญญาณของเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดก็เลยรู้สึกว่าต้องมูฟก่อนหน้าเฟดอีกสเต็ปหนึ่งคือเฟดมองหนึ่งครั้งปีนี้ใช่ไหมคะแต่ตลาดแล้วก็มองว่าในส่วนของเฟดเองเนี่ยมองว่าปีหน้าทรงและปีถัดไปลงแต่ว่าตลาดเนี่ยคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีหน้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตลาดจะล้ำไปอีกเพราะว่าตีความจากสัญญาณของตัวดอทพอตอันนี้แล้วก็ตัวประมาณการเศรษฐกิจตัว

0: ใหม่เนี่ยในเชิงที่เศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเงินเฟ้อลงยากโทนของตลาดก็จะฮอกไปกว่าเฟดอีกค่ะดอลลาร์ก็เลยได้รับซัพพอร์ตในส่วนนี้กลับมาค่ะ
1: ค่ะทีนี้อย่างวันนี้ก็จะมีวันนี้ไหมวันศุกร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมี BOJ ประชุมอีก
0: ใช่ค่ะวันนี้มี BOE
1: ซึ่งวันนี้มี BOE ค่ะ
0: บางเสียงมองว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแต่ต้องบอกว่าเป็นเสียงส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่เลยบอกว่า BOJ BOE จะคงดอกเบี้ยในรอบนี้แต่ว่าปรับขึ้นในรอบการประชุมเดือนพฤศจิกายนแทนค่ะแต่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ถึงกับ close call แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้า BOE จะคงดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มติที่เป็นเอกฉันท์คือน่าจะมีสมาชิกกรรมการบางท่านเนี่ยเหมือนให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อแล้วเห็นควรว่าควรขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ด้วยตลาดคิดว่าเป็นประมาณนี้นะคะส่วน BOJ เนี่ยคงขึ้นดอกเบี้ยแหละน่าจะไทยฟินไป 100% ไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็คือถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นโทนที่ฮอกประเด็นคือจะไปต่อไหมอย่างที่เราเรียนอัปเดตกันว่าคือ BOJ อ่ะคงต้องส่งสัญญาณในลักษณะที่คุมเข้มให้ชัดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่าเงินค่อนข้างอ่อนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับทางฝั่งสหรัฐก็ไม่ได้อยากให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยดำเนินนโยบายในลักษณะที่มันช้าค่ะคือถ้าควรจะขึ้นดอกเบี้ยก็ควรปรับขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจจะช่วยลดแรงกดดันในด้านอ่อนของค่าเงินเยนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังสำหรับ BOJ ในการประชุมที่จะถึงเนี่ยค่ะวันสองวันเนี้ยมันจะเป็นโทนที่น่าจะฮอกตลาดมองแบบนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ค่าเงินเยนจะค่อนข้างอ่อนเพราะว่าสตอรี่ดอลลาร์เขาก็มาจากเรื่องเฟดเมื่อคืนใช่ไหมคะแต่ว่ามันน่าจะกลับมาใหม่ค่ะส่วนเงินเยนเนี่ยน่าจะกลับมาใหม่ในช่วงท้ายๆอาทิตย์ค่ะตอนนี้เนี่ยบาทเทสแนว 33.40 บาทต่อดอลลาร์อยู่นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสถิติอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ2สัปดาห์กว่าๆของบาทค่ะกรอบวันนี้เนี่ยให้ไว้ด้านล่างที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ดอลลาร์น่าจะไปได้ต่อถ้า correct ถ้า correction ของดอลลาร์ index เนี่ยไม่หลุด100เนี่ยคิดว่า sentiment ดอลลาร์ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหนิง
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะกรอบ 33.30 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
1: เจ็บนาฬิกา40นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะอันนี้เกี่ยวกับData Center นะล่าสุดสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะคะจากการปรับขึ้นค่าไฟที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของ Data Center ค่ะสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนน417ต่อ3เสียงเมื่อวานนี้โดยร่างกฎหมายนี้กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคของแต่ละมลรัฐเนี่ยประเมินว่าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ซึ่งรวมไปถึง Data Center นั้นควรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า

0: เพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการรองรับของการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะซึ่งก็เหมือนบ้านเราตอนนี้ก็กำลังให้น้ำหนักกับเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับเศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นไปตามคาดเพราะว่า CMC Fed Watch เนี่ยก่อนหน้าที่จะประชุมวันที่15-16ของ Fed เนี่ยโพออกมาที่มันเกิน 90% ที่บอกไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยทั้งๆที่ความจริงทรัมป์ก็ออกมากดดันไม่ใช่ทรัมป์คนเดียวแต่เป็น JD Vance รัฐมนตรีทรัมป์ก็ข้ามฟากมากดดันเรื่องดอกเบี้ยด้วยรวมทั้ง USTR Jameson Greer นะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เคยเกิดสมัยDick Cheney อะไรต่างๆนานมาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนกันก็คือว่ากดดันก่อนการประชุมคราวนี้ปรากฏว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่า CPI มันสูงขนาดนี้ PGE ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นคุณอะไร Kevin Watch เนี่ยก็จำเป็นต้องลงคะแนนตามบอร์ดซึ่งมันก็ออกมาเป็นยูนิเนียนเมื่อถือว่าเอกฉันท์เลยนะฮะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 ก่อนการเลือกตั้งนะมีประมาณ30วันเท่านั้นเองและคราวนี้ก็ปรากฏว่าคุณทรัมป์เขาจะต้องไปหาเสียงเพราะมันก็ใกล้ลงคะแนนแล้วมิเชลนะจะไปที่นอร์ทแคโรไลนาพอลงระบุปั๊บนักข่าวก็ไปถามบอกว่าขณะนี้ท่านยังมีความเชื่อมั่นไว้วางใจเควินวอชไหมเขาบอก I do โอ้ยผมยังไว้ใจเขานะคะโอ้ผมไว้ใจเควินแต่คุณก็รู้นี่เขามี a very tough board ก็แปลว่ากรรมการเสร็จแล้วน่ะที่ลงคะแนนเนี่ยโอ้โหมันเป็นพวกเดียวกันแค่ให้ลงคะแนนเหมือนกันหมดเลยเขา he's got a board เขามีคณะกรรมการซึ่งเข้ามาก่อนด้วยตั้งขึ้นมาโดยคนอื่นไม่ใช่ผมก็ต้องโยกไปให้คนอื่นก่อนนะฮะตามสไตล์เขาเพราะเขาจะผิดไม่ได้เขาจะแพ้ไม่ได้วันนี้มันตั้งมานานแล้วแล้วก็ผมก็ได้บอกกับเขาเฮ้ย I talk to Kevin ผมพูดกับ Kevin แล้วก็บอกว่าอยู่ก็ไม่ได้เวลก็ไปลงคะแนนไปกับบอร์ดก็แล้วกันนะมันคงไม่มีอะไรมากมายโอ้โหนักข่าวแทรกเข้าไปเลยก็บอกไอ้นี่แปลว่าท่านสั่งเหรอท่านสั่งให้คุณลงคะแนนให้เควินวอชลงคะแนนตามบอร์ดหรือก็ต้องออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยบอร์ดเนี่ยนะ very hostile เป็นปรปักษ์กับผมเขาเป็นพวกการเมืองขึ้นสมองนะ they're doing the wrong จริงพวกเขาทำผิดมากเลยนะเขาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะทำให้ผมเนี่ยทรัมป์เนี่ยนะทำไอ้ทางด้านการเมืองกับไอ้เก้าอี้เข้ามาเนี่ยมัน as bad แย่มากเท่าที่จะแย่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เขาเคยพูดถึงสิ่งที่น้ำมันสูงวันนี้แล้วก็เป็นเหตุผลที่ดอกเบี้ยต้องขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่จะขึ้นในน้ำมันนะแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เริ่มปักหัวลงเลยอย่างน้อยถ้าเริ่มปักหัวลงก็ยังดีนี่มันเท่าเก่าแล้วมันก็ยังสูงในรอบ5ปีเขาซัดอิหร่านค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยนะทำให้น้ำมันสูงเพราะทำให้เขาเลือกตั้งแย่อันนี้เขามาบอกอีกเขาบอกว่าไอ้พวกบอร์ดเนี่ยนะเขาต้องการให้ผมเนี่ยทำไอ้การเลือกตั้งนี่เฉยแย่มากที่สุดเท่าที่จะแย่ได้มีซัดไปเลยที่บอร์ดและไอ้บอร์ดเนี่ยคนอื่นเป็นคนตั้งนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็ยังบอกว่าเขายังเชื่อมั่นในวอชแต่ว่าขณะเดียวกันวอชก็ต้องทำตามแล้วก็บอกเสร็จต้องลงคะแนนผมไม่ควรบอกเขาเองแต่เขาก็พยายามบอกว่าเขา I want him to be independent ผมยังอยากจะให้เขาเป็นอิสระยังเป็นอิสระอยู่ก็ต้องแก้ตัวตามสไตล์เขาเพราะนี่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้พูดคนอเมริกันทั่วไปนะพูดกับอิมแม็กกาฮะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเรานี่นะอเมริกาเนี่ยนะมีดอกเบี้ยสูงมากแล้วเราก็แบกทั้งโลกเอาไว้นะฮะแล้วก็เราจะไม่แบกต่อไปแล้วแล้วเขากลับเขาก็เขียนในไอ้ทูโซเชียลใหญ่อะไรนะนาตาลีฮาร์ปเป็นคนช่วยนะฮะก็บอกว่าต้องลงดอกเบี้ยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ที่สนามบินแล้วต้องลงดอกเบี้ยสำหรับประเทศสหรัฐและต้องลงอย่างรวดเร็วด้วยเขาบอกมันจะต้องตามกว่า 1% นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสไตล์ของทรัมป์คือว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะเขาเป็นคนกำหนดดอกเบี้ยวันนี้เขาบอกมันบอกกับเควินก็เลยถูกสวนกลับมาว่าก็เพราะว่าธนาคารกลางไม่เป็นอิสระเลยเขาบอกไม่ใช่ยังเป็นอิสระอยู่แต่บอร์ดเนี่ยมันตั้งด้วยคนอื่นอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วคราวนี้เราปรากฏโฆษกไอ้ทำเนียบขาวก็ออกมาแถลงเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยต้องการให้ไอ้อะไรเอาเข้าไปให้สัมภาษณ์เนี่ยฟ็อกซ์นิวส์เขาบอกว่าธนาคารกลางต้องเป็นอิสระนะ แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประธานาธิบดีเขามี first amendment การแก้รัฐธรรมนูญครั้งแรกของสหรัฐที่ว่าเขามีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเข้ากดดันอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงว่าเข้าไป

0: ้าวขายงานของผู้ว่าธนาคารกลางอันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งนะอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อวานนี้คุณมาร์คคาร์นีย์นายกของแคนาดาเนี่ยก็เดินทางไปที่ยุโรปแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเชื้อเชิญจากฟอนเดเลเยนนะเออร์ซูล่าเธอก็เป็นประธานกรรมาธิการยุโรปที่บอกว่าคิดว่าทาง EU เนี่ยอยากจะให้มาร์คคาร์นีย์เนี่ยเป็น associate member ก็คือเป็นสมาชิกสมทบนะซึ่งยังไม่มีกฎเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไอ้ขอบข่ายของคำว่าสมาชิกสมทบเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรเลยบ้างแต่ว่าแคนาดาเนี่ยเขาทำสัญญาtrade agreement กับ EU ในหลายรายการแล้วด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คุณทรัมป์ก็ว่าออกมาทันทีเลยบอกถ้าเข้าไปนะถ้าเกิดอันนี้เหตุการณ์ขึ้นแล้วคุณรับไอ้ประเทศเนี่ยนะซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่แย่ที่สุดของอเมริกาผมจะค้านทันทีผมจะลงโทษ EU ด้วยคิดภาษีเพิ่มขึ้นอะไรแกก็เป็นตุ่มเป็นตาเลยนะแต่อันนี้ก็คือวิธีการของมาร์คคาร์นีย์ที่เขาจะลดน้ำหนักการขายสินค้าซึ่งไร้เทียมฐานของเขาพลังงานแร่ธาตุทั้งหลายและเอิร์ธเนี่ยที่ทุ่มให้กับอเมริกาตลอดเพราะมันก็ง่ายข้ามฟากเองบอร์เดอร์เท่านั้นเองตอนนี้เขาก็กระจายไปแล้วก็ยิ่งไปผูกกับยุโรปซึ่งยุโรปต้องการพลังงานยุโรปก็ต้องถูกบังคับไปซื้อน้ำมันจากอเมริกาและ LNG แคนาดาก็พร้อมจะขายด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือทรัมป์ก็ออกมาคุยเช่นเคยนะคะบอกจะขึ้นภาษี EU ลงโทษที่จะรับอเมริกาเป็น first ever อะไรนะสมาชิกสมทบยังไม่เคยมีทางด้านยูเครนก็เริ่มร้องออกมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเยอรมันก็บอกว่ามีทางออกสำหรับยูเครนนะก็ให้เป็น associate member ก็แล้วกันยูเครนยุโรปไม่พิจารณาเพราะมันกำลังอยู่ในสงครามมันมีขั้นตอนต่างๆไอ้เรื่องไม่ขาดดุลการค้าไม่ขาดดุลงบประมาณไม่ขาดดุลบัญชีเงินสดเกิน 3% ของ GDP อะไรต่างๆเนี่ยแคนาดาเขาคิดอันนี้แต่ยูเครนมันไม่แล้วมันก็อยู่ในสงครามเขาก็ไม่รับแต่ยูเครนก็คาดว่าเฮ้ยทำไมคุณมัดสองมาตรฐานแบบคุณรับแคนาดาเข้าไปเดี๋ยวต้องดูคำขู่ของคุณครับอีกอย่างนึงก่อนหน้าที่จะลงมติวันที่15ของเฟดเนี่ยครับก็ขู่ว่าไงก็บอกจะเลิกค้ากับประเทศใดก็ตามที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐแล้ววันนี้เขาจะทำจริงหรือเปล่าคือเขาพูดอะไรออกมาลอยๆนะคะแล้วก็ไอ้พวกแมกกาเนี่ยเขาจะซื้อเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่อ่านสื่ออะไรอื่นๆเลยทั้งนั้นที่เป็นที่ตลกขบขันก็ตามแต่อะไรก็ตามนี่ก็คือว่าเขาก็ไม่ทำตามนั้นเขาก็ขู่ว่าเขาจะไม่ซื้อขายกับประเทศที่เกินดุลการค้าถ้าไม่ยอมลดดอกเบี้ยอันนี้ก่อนหน้า15นะตอนนี้ออกมาขู่แล้วว่าต้องลงต่ำกว่า 1% เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปทั้งสองด้านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมากันที่บ้านเรานะคะแต่ว่าก็ยังมีมุมมองที่อาจจะเชื่อมโยงกับในมุมต่างประเทศกันบ้างเรากำลังพูดถึงธุรกิจสายการบินนะคะซึ่งวันนี้ถ้าไปดูภาพในตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งก็คือAAV หรือว่า Asia Aviation นี่คือวันนี้ราคาปรับลงมาถึง 10.4% นะคะหรือว่า10สตางค์ราคาอยู่ที่86สตางค์นะคะก็สำหรับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสายการบิน Air Asia เนี่ยนะคะในบ้านเราเองเนี่ยเมื่อสักประมาณต้นสัปดาห์ก็มีข่าวใช่ไหมคะพวกสายเที่ยวทั้งหลายนะก็บอกโอ้ Air Asia ประกาศยกเลิกเส้นทางบินตรงกรุงเทพโซลหลังจากบินมา12ปีที่ให้บริการปรากฏว่าก็ยกเลิกเส้นทางบินตรงกันนะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบหนักจากมาตรการคุมเข้ม KETA ของเกาหลีใต้ใช่ไหมที่แบบคนไทยบอกว่าโอ้โหเข้าซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าไปปรากฏว่าก็โดนตีกลับนะก็บอกคัดกรองผีน้อยคัดกรองยังไงเจอแต่ผีน้อยแต่ว่านักท่องเที่ยวจริงส่งกลับประเทศ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีรายงานข่าวจากทางสื่อของเกาหลีนะคะโซลชิมบุนเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลกระทบกับเส้นทางบินตรงของกรุงเทพโซเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบเรื่องของการเข้ม KETA ก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยนิยมเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขารายงานว่าถูกปฏิเสธแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลสำคัญกลุ่มท่องเที่ยวแบบองค์กรหรือแม้กระทั่งกลุ่มประเภทบริษัทบิ๊กเบิ้มที่มีเอกสารยืนยันชัดเจนพวก incentive ทัวร์ทั้งหลายก็ยังถูกปฏิเสธทำให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งบางคนก็เปลี่ยนเป้าหมายไม่อยากจะมีปัญหาก็ไปญี่ปุ่นแทนหรือไปไต้หวันแทนเราก็มีรายงานนะอันนี้โซชิมบุนรายงานนะบอกว่ารวมถึงกรณีโด่งดังก็คือครอบครัวและภรรยาของอดีตรัฐมนตรี

0: ท่องเที่ยวกีฬาของไทยก็ยังถูกปฏิเสธอ่ะคิดดูแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปจะกล้าเข้าไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่สายเที่ยวในบ้านเราก็อ่ะโอเคแล้วก็มีผู้ชาวเน็ตเขาก็พูดด้วยว่าตั๋วก็ค่อนข้างจะราคาสูงอะไรแบบนี้นะคะแต่มันจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าภาพของบริษัทแอร์เอเชียบริษัทแม่เนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะระส่ำระสายเหมือนกันนะคะโดยรอยเตอร์เขารายงานนะคะบอกว่าเนี่ยรัฐบาลมาเลย์นะคะกำลังทับทามสองสายการบินที่เป็นคู่แข่งของแอร์เอเชียทับทามมานะคะก็คือสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์กับบาติกแอร์นะคะเพื่อที่จะมาดูซิพร้อมไหมที่จะเข้ามารองรับเส้นทางบินแล้วก็ผู้โดยสารภายในประเทศแทนสายการบินแอร์เอเชียนะคะคือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหากแอร์เอเชียเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินะอันนี้รอยเตอร์สเขารายงานนะคะก็ตัวเลขสถานะทางการเงินหนี้ระยะสั้นพุ่งเฉียด 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ค้างค่าสนามบินการขึ้นลงที่จอดอะไรเงี้ยอีกอย่างน้อยๆ500ริงกิตอีกด้วยนะคะซึ่งรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า2สายการบินที่ทางรัฐบาลมาเลเซียไปติดต่อเอาไว้เนี่ยก็มีเงื่อนไขกลับมาละบอกว่าอ่ะได้ถ้าจะให้ไปรับช่วงต่อแต่ทาง Air Asia เนี่ยต้องยินยอมให้รับช่วงสัญญาเช่าเครื่องบินต่อด้วยไม่ใช่แค่เอามาแต่รูท
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเครื่องบินก็อาจจะไม่พอก็ต้องให้สัญญาเช่าเครื่องบินพ่วงมาด้วยตามมาด้วยนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะนอกจากนี้สองสายการบินดังกล่าวก็แจ้งจุดยืนนะคะว่าต้องการขยายฝูงบินและเที่ยวบินด้วยตนเองเพื่อรองรับเส้นทางบินและผู้โดยสารมากกว่าจะเข้าไปควบรวมหรือซื้อกิจการทั้งหมดของแอร์เอเชียค่ะประเด็นนี้ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลมาเลเซียกังวลเนื่องจากว่าแอร์เอเชียนั้นถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านคมนาคมนะคะของมาเลเซียนะคะครองส่วนแบ่งตลาดการบินรวมของประเทศประมาณ 40% และครองส่วนแบ่งเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศสูงถึง 60% นะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำใหรัฐบาลมาเลเซียอาจจะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะก็คงจะต้องหาแนวทางนะเพื่อไม่ปล่อยให้ระบบการบินเนี่ยเกิดภาวะชะงักงันได้นะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของบริษัทดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งถ้าดูมุมมองของนักวิเคราะห์บ้านเราเองนะคะสำหรับหุ้น AAV ในประเทศไทยนะซึ่งวันนี้ก็ปรับลงมาประมาณสัก 10% นะคะก็อย่างบล.กรุงศรีเขามีมุมมองเนกาทีฟต่อหุ้น AAV ในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูการแก้ปัญหาราคาน้ำมันในบ้านเราบ้างนะคะในส่วนของกองทุนน้ำมันที่ติดลบ 80,000 กว่าล้านบาท
0: ค่ะ
1: แล้วก็จ่อใกล้เต็มทีแล้วสำหรับการติดลบเข้าสู่ตัวเลข 100,000 ล้านบาทครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทางถามว่าเอ๊ะแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบแบบนี้เขาจะแก้ปัญหาจัดการอย่างไรมีการประเมินกันว่าเดือนหน้าอีกประมาณสัก1เดือนนี่แหละมันจะถึง100,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เตรียมแผนรองรับวิกฤตไว้นะคะโดยจะทยอยลดระดับการอุดหนุนราคาพลังงานลงถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันยังแตะระดับสูงร้อยกว่าเหรียญแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมาตรการอุดหนุนจากนี้จะค่อยๆลดลงนะคะก็คือสมมติราคาน้ำมันสูงขึ้นก็อาจจะต้องลดจากนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันมีภาระ770ล้านบาทต่อวันในการอุดหนุนราคาพลังงานเดือนนึงก็ 20,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประมาณ 80,000 กว่าล้าน 87,000 อีกไม่เกิน1เดือนก็แตะแสนล้านแล้วถ้าแตะแสนล้านเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันสูงสัก3เดือนจะโดนอีก770เดือนนึง 20,000 ล้านอีก 60,000 ล้านเนี่ยโอ้โหกองทุนน้ำมันจะติดลบมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการรับมือเหมือนกันในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องทยอยเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะอาจจะต้องประหยัดการใช้พลังงานและเพราะว่าเราจะต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่มันมีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นคือรัฐยังไงยังก็คงต้องยังอุดหนุนแหละแต่ว่าจะลดการอุดหนุนลงนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างล่าสุดอันนี้คืออยู่ในช่วงเงื่อนเวลาที่ทางกบง.นะคะที่มีการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมาสำหรับดีเซลนะตอนแรกเนี่ยบอก2.40บาท ็เพิ่มเป็น

0: 4บาทนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยอย่างหุ้นกลุ่มโรงกลั่นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากประเด็นตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ที่ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมาเนี่ยมันไม่ได้มาส่งผลถึงปลายทางเนื่องจากว่าถ้าไปดูในส่วนที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการอุดหนุนราคาน้ำมันแต่ละประเภทอยู่เนี่ยสูงมากๆซึ่งถ้าอุ้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่พี่พานบอกก็คือเดี๋ยวมันจะแตะแสนแตะแสนแล้วจะยังไงต่อไปไอ้ตัวที่ลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมาเนี่ยก็เลยเอามาลดในส่วนที่กองทุนอุดหนุนอยู
1: ่ okay.
0: ยังอุดหนุนอยู่คือยังติดลบอยู่แต่ว่าอุดหนุนน้อยลงหน่อยๆ okay. ไม่ได้เยอะ
1: ลดภาระรายวันลง
0: ใช่อาจจะอุ้มอยู่ประมาณอาจเกือบพันล้านต่อวันก็ okay. อุ้มอยู่สักเหลือสัก700 800ล้านบาทต่อวันแบบนี้นะคะแต่พอมากางดูโครงสร้างราคาน้ำมันนะตอนนี้
1: okay.
0: ในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังคงอุ้มราคาน้ำมันทุกประเภทอยู่ค่อนข้างจะสูงนะคะยกเว้นตัวเดียวคือเบนซิน95นะคะที่หยอดกระปุกคืนเข้าไปที่ลิตรละ1บาท86สตางค์ส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆนะเอาแบบแรงๆเลยก็คือตัวดีเซล B20 เนี่ย12บาท76สตางค์นะคะที่ใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่นะคะปลีกปลายทางอ่ะ35บาท69ราคาที่แท้จริงต้องบวกไปอีก13บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เท่าไหร่อ่ะ50กว่าบาทนี่นะคะส่วนดีเซล B7 ใช้กองทุนอุ้มอยู่9บาท22สตางค์นะคะถ้าเป็นราคาหน้าปั๊มตอนนี้อยู่ที่ 40.69 บวกเข้าไปราคาที่แท้จริงก็คือ50บาทนะราคาดีเซลนะคะแก๊สโซฮอลนะคะตัวแก๊สโซฮอล91นี้ใช้เงินกองทุนอุ้มอยู่ลิตรละ4บาท74สตางค์นะคะแล้วก็ E20 เนี่ยอุ้มอยู่1ใช้เงินกองทุน7บาท79สตางค์นะคะอันนี้ถ้าเป็นไปเรื่อยอย่างที่พี่พรบอกก็คือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยราคาปลายทางราคาหน้าปั๊มที่ประชาชนเติมน้ำมันกันอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะก็เราก็ต้องทำใจแต่ว่าก็ต้องเห็นใจกองทุนน้ำมันด้วยเพราะว่ามันก็คืออนาคตที่เราจะต้องเอาเงินกลับไปสวมให้เขาไปใส่ให้เขาเพราะว่าเราก็อาจจะต้องใช้น้ำมันแพงไปอีกนาน
0: อีกใช่
1: นะคะ
0: กระเป๋าซ้ายของเราไง
1: ค่ะ
0: กระเป๋าซ้ายของเรา กระเป๋าขวาของเราด้วยแล้วกระเป๋าขวาตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างก็ไม่ได้ว่าเยอะใช่ไหมคนไทยตอนนี้ก็บอกขึ้นทุกสิ่งเลยยกเว้นแบบค่าแรงค่าจ้างอะไรที่ไม่ได้ขึ้นนะ
1: คะ
0: เศรษฐกิจก็ไม่ได้เติบโตมากนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่จะมาเติมได้ก็คือนี่แหละโครงการแจกทั้งหลายของรัฐบาลนะคะซึ่งนายกก็จะขยายต่อให้นะเฟส2อีกซึ่งจะกี่เดือนนะเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าทางกระทรวงคลังก็เปิดทางแล้วนะคะว่าอ่ะโยกกันได้นะ200,000 ล้านก็หลังเอามาใช้สำหรับการใช้แจกไทยช่วยไทย plus แต่จะเป็นสัดส่วน60 40หรือ50 50เป็นคนละครึ่งเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้ว Eco News อัปเดตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่พรณรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วง Eco News อัปเดต

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถเทรลเลอร์พลิกตะแคงทำมอเตอร์เวย์สาย7ติดหนึบเมื่อเวลา 9:23 นาทีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนโดยรถอยู่ในสภาพตัวแม่ล้อชี้ฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาด้านล่างกีดขวางเลนซ้ายปริมาณรถมากมีการชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังหมวนดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลาย

0: ายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่โดยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวขีดอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพท.พิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวอนุทินพร้อมเปิดอกเคลียร์หากใครคาใจยันอธิบายเรื่องโยกย้ายได้ทุกตำแหน่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการอาทิอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านด้วยขอให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทเสียสละขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและเชื่อว่าหลายท่านยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้ท่านมาช่วยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุให้เร่งทำผลงานพร้อมระบุว่าทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะตนเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนนายอนุทินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายตนพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมสั่งทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลัง1ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยพร้อมกันนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย พร้อมจัดทำข้อมูลสถานที่พักที่ให้บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดย

0: ยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับสภาวะการปัจจุบันรังสิมันต่อปมกกต.บอกมีคดีหัวสว.สีส้มในมือถามใครตีตราตัวเองเป็นสว.สีส้มนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่โยงไปสว.สีส้มและพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าว่าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามตีตราว่ามีสว.สีส้มเกิดจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้คนตีตาในเรื่องว่าหากผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมเป็นข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดพร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มหนึ่งหรือปฏิบัติแตกต่างกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องการเห็นคือมาตรฐานเดียวกันหากมีพยานหลักฐานใดไม่ว่าสว.ประชาชนสว.กลุ่มอิสระสว.สีน้ำเงินจะต้องปฏิบัติแนวทางเดียวกันโดยกล่าวย้ำว่าที่เรียกสว.สีส้มไปดูว่าใครเป็นคนนิยามว่าตนเองเป็นสว.สีส้มจริงๆหรือไม่แต่สว.สีน้ำเงินมีแน่ในรังสิมันกล่าวว่ากกต.สามารถดำเนินการได้เต็มที่หากจะเปิดหลักฐานก็ยินดีสามารถเปิดชื่อได้เลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องพรรคประชาชนยินดีให้ตรวจสอบน้ำท่วมหนักในเมืองบาร์เซโลนาเกิดน้ำท่วมรุนแรงในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณชายฝั่งของแคว้นคาตาลุญญาสภาเมืองบาร์เซโลนาเผยภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือรถยนต์ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมนอกจากเมืองบาร์เซโลนาแล้วยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของรัฐบาลออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงสำหรับชายฝั่งของเมืองบาร์เซโลนาซึ่งทางการรายงานว่าเกิดความวุ่นวายในวงกว้างทั่วเขตเมืองที่ต้องปิดถนนการคมนาคมติดขัดและยกเลิกเที่ยวบินขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระแสน้ำท่วมพัดพาไปในพื้นที่จนต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: ค่ะและแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีพี่นุ้ยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะรับฟังกันแล้วก็มีส่วนร่วมกับรายการได้นะคะพูดคุยกันผ่านทางไลฟ์ก็ได้นะคะไลฟ์รายการที่เพจ MCOT News นะคะ FM 100.5 นะคะ
4: ค่ะแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคลื่นข่าว News Network ค่ะแอดเป็นเพื่อนกันส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายพูดคุยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้รับฟังกันได้เยอะๆทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้นะคะข่าวการตลาดถือว่ามีหลากหลายเรื่องเลยนะใกล้ตัวแล้วก็มีเรื่องของกินอีกแล้วอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่เราจะเห็นการตลาดที่หลากหลายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวคุยให้คุณผู้ฟังได้

0: ร่วมแสดงความเห็นไปด้วยกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2ค่ะเราจะคุยกับคุณโบนะคะศิวตรานะคะจากทางข้อมูลจากจีนนะที่น่าสนใจกันเนี่ยวันนี้เราจะคุยถึงธุรกิจปั้นน้ำเป็นตัวในจีนมันเป็นยังไงเอ่ยชื่อมาก็คิดได้หลายแนวนะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฟังจากทางคุณโบกันในช่วงที่2ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะ
0: แต่ก่อนจะฝากกันถามก่อนทำงานมา4วันแล้วปวดคอบ่าไหล่กันหรือยังคะ
1: เริ่มแล้วค่ะเริ่มบางวันอ่ะบางวันมาเร็ว บางวันยังไม่ค่อย
0: ลืมตาตื่นมาก็โอ้ต้องไปนั่งทำงานปวดคอบ่าไหล่นำมาเลยไหนจะขับรถไหนจะเดินทางอีกนะคะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่ให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำกลับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำกลับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเริ่มต้นนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เนาะโดยเฉพาะสำหรับคนเมืองร้อนในประเทศไทยแล้วก็อย่างกรุงเทพนี่โอ้โหเราก็เห็นร้อนตลอดเนาะยกเว้นช่วงที่มันฝนตกช่วงเนี้ยแล้วก็รอไปนู่นเลยปลายปีกว่าจะหนาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปปกติก็คือความร้อนอยู่กับคู่กับเรานะคะทีเนี้ยก็มีธุรกิจแฟชั่นรายหนึ่งนะคะแบรนด์ Minds นะคะเขาเคยขาดทุนนะ4ล้านบาทนะคะก็เลยต้องมาปรับความคิดใหม่ว่าจะทำยังไงดีเขาบอกว่าเลิกถามว่าจะขายเสื้อให้ใครแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำถามว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรอ่ะปัญหาที่คู่กับประเทศเราก็คือความร้อนใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าพอเปลี่ยนคำถามใหม่เนี่ยก็เลยพาแบรนด์จากยอดขาย26ล้านบาทไปสู่เป้าหมาย 1,000 ล้านบาท นี่ๆเขาจะใกล้เป้าหมายเขาหรือยังหรือยังไงนะเดี๋ยวลองมาไล่เรียงดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ทางผู้บริหารค่ะของ Miles นะคะคุณวุฒิชัยเป็นประธานกรรมการของบริษัทก็ให้ข้อมูลนี้ภายในงานอันนี้ขออ้างอิงนะคะข้อมูลมาจาก The Secret Sauce Summit ในปี2026นี้ค่ะเขาเล่าก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีแบรนด์ของเขา Minds เนี่ยใช้งบ4ล้านบาทไปกับใช้คำว่าการตลาดก็ว่าได้เนาะไปจ้างเอเจนซี่เพื่อไปดีลกับอินฟลูนะคะบล็อกเกอร์ต่างๆจะได้ทำให้คนเนี่ยรู้จักแบรนด์ของฉันแต่ยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นก็จริงเนี่ยมันก็เพิ่มแค่ช่วงนั้นช่วงที่เราเอาเงินทุ่มลงไปกับการทำการตลาดแต่พอผ่านไปวูบหนึ่งยอดขายมันก็ไม่ได้แบบโตเสถียรไม่ได้อยู่แบบนั้นสม่ำเสมอเขาก็เลยต้องกลับมาคิดแล้วว่า มันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะไม่ใช่แค่ว่าทำยังไงให้คนรู้จักแบรนด์เขาแต่ทำไมเขาต้องซื้อด้วยล่ะถูกไหมคะแทนที่จะตั้งว่าให้คนรู้จักก่อนรู้จักไม่ได้เท่ากับต้องซื้
1: อ
0: เหมือนคิดเหมือนเราเวลาเราเห็นตามสื่อเห็นโฆษณาเห็นตามช่องทางต่างๆเราก็รู้จักแบรนด์นั้นนะแต่ไม่เสมอไปว่าเราต้องซื้อของเขา
1: ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอหยุดทำตลาดปุ๊บแล้วยอดขายมันก็อาจจะกลายเป็นนิ่งหรือว่าลดลงตามไปด้วยใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคำถามที่ว่าทำไมคนต้องซื้อเสื้อของเราเนี่ยก็มาวางทิศทางแบรนด์กันใหม่นะคะเป็นจุดเปลี่ยนเลยมาเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาความร้อนเดิมทีเคยมองตลาดว่าแบ่งลูกค้าตามอายุตามเพศตามอาชีพใช่ไหมคะมาดูที่ปัญหาซึ่งคนต้องเจอคราวนี้ปัญหานี้มันเจอทุกวัยทุกเพศและทุกอาชีพเลยถูกไหมMinds ก็เลยเลือกจับกลุ่มคนขี้ร้อนเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ได้จำกัดว่า คนกลุ่มนี้ต้องเป็นใครนะจะเป็นเด็กจะทำงานออฟฟิศจะทำงานกลางแจ้งก็เจอสิ่งเดียวกันนะคะจากเดิมที่แบรนด์สื่อสารเรื่องของเสื้อผ้าใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศดีก็ขยับมาเป็นการพัฒนาเสื้อผ้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเพื่อสภาพอากาศร้อนอันนี้คือมีนวัต

0: ตกรรมเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะภายใต้แนวคิด Engineer for Thai Heat นะคะต้องออกแบบโดยเฉพาะสำหรับความร้อนในประเทศไทยนี่แหละนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาเน้นแข่งเรื่องราคาแหละมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมที่ต้องเอามาใส่เพื่อแก้ปัญหาเงี้ยค่ะก็ต้องชูให้เห็นชัดเจนนะว่าเนี่ยเราเข้าใจเรื่องของความร้อนมาเป็นอย่างดีพยายามพัฒนาสินค้าเรามาเพื่อมาจัดการกับโจทย์นี้โดยเฉพาะ
1: ค่ะแล้วก็นี่อาจจะทำให้แบรนด์เนี่ยกลายมาเป็นอ้อเรามีจุดแตกต่างแล้วนะเราไม่ใช่ว่าต้องขายของที่เน้นราคาถูกเป็นหลักเพราะว่าคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มองแค่ราคาแล้วไงมันต้องตอบโจทย์เขาด้วยเป็นคนขี้ร้อนแล้วอากาศบ้านเราก็ร้อนออกไปไหนแล้วเปียกแบบเหงื่อแฉะจักระแลเปียกแบบนี้เนาะแล้วมันก็ชุ่มอยู่ในเนื้อผ้าที่เราสวมใส่แห้งช้าแบบนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วบริษัทเขาก็เลยค่อยๆพัฒนาทำรูปแบบเสื้อผ้าเนี่ยปรับแล้วปรับอีกนี่นับๆแล้วเกิน40ครั้งอ่ะเขาดูรูปทรงของเสื้อผ้าด้วยเนื้อผ้ามันระบายอากาศดีไหมการระบายความร้อนมันทำได้ดีแค่ไหนจะได้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะนี่แหละเขาบอกว่าเอาจุดตั้งต้นดูปัญหาผู้บริโภคก่อนเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ตอบโจทย์ไม่ใช่มองว่าอุ๊ยต้องใช้วัตถุดิบอะไรมันถึงจะถูกที่สุดต้องเรียกว่าเป็นวัสดุเนาะที่จะเอามาผลิตเสื้อผ้าแล้วจะได้ต้นทุนต่ำๆไม่ได้มองว่าจะต้องไปแข่งตรงนั้นอีกแล้ว
0: คราวนี้ถ้าอยู่ในอากาศเมืองไทยได้มันก็ไม่จำกัดแค่ที่ไทยแล้วนี่ถูกไหมพี่นุ้ยเพราะว่าปัญหาโลกความร้อนนี่มันก็เริ่มจะคือในภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่ก็อากาศประมาณเราอยู่แล้วและประเทศที่เขามีฤดูหนาวเขาก็มีฤดูร้อนเหมือนกันนะช่วงร้อนเขาก็ร้อนโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันใช่ไหมคะปัญหานี้มันเลยกว้างกว่าประเทศไทยไงพอมาในทิศทางนี้ปุ๊บเนี่ยMiles เขาก็เลยวางตลาดในฐานะ hot weather apparel นะคะคือเป็นเสื้อผ้าสำหรับสภาพอากาศร้อนเลยชูตรงนี้ให้ชัดไปเลยนะคะก็เลยเห็นโอกาสที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนเอเชียเนี่ยอากาศก็ใกล้ๆกับไทยนี่แหละนะแล้วเป้าหมายก็ไม่ได้อยู่แค่การนำเสื้อผ้าไทยไปขายต่างประเทศนะคะแต่คือการนำความรู้และแนวคิดเรื่องเสื้อผ้าสำหรับอากาศร้อนไปพัฒนาเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วแบบนี้กลายเป็นว่าคุณดูเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่นะเพราะคุณอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไงแล้วคุณแก้โจทย์ในพื้นที่ของคุณได้นี
1: ่
0: ถ้าคุณแก้ตรงนั้นสำเร็จคุณก็ไปแก้ให้กับประเทศอื่นๆได้นี่ถูกไหม
1: ใช่เหมือนเป็นปัญหาร่วมของคนบนโลกเนาะแล้วบ้านเราก็คือเป็นบ้านเมืองร้อนถ้าเราทำได้ดีแน่นอนมันก็เหมือนกับเราบอกว่าเราไปซื้อเสื้อกันหนาวจากแถบสแกนดิเนเวียหรือว่าไปซื้อจากจีนที่เขาเมืองที่หูหิมะหนาวกันแบบคอปากสั่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมั่นใจว่าโอ้อันที่เขามาผลิตมามันต้องทนหนาวได้แน่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะไปดูว่าตอนแรกที่เราบอกเขาขาดทุน4ล้านเนาะกับการที่เอาเงินไปทำเรื่องการตลาดแล้วได้เป็นพักๆแบบวูบเดียวอย่างเงี้ยทำยังไงก็ถึงขยายมาเป็น50ล้านได้ภายในครึ่งปีพอเราเห็นเขาเปลี่ยนวิธีคิดแบบที่เราเล่ามาแล้วเนี่ยเขามีจุดยืนใหม่แบบนี้แล้วตัวเลขก็เลยเปลี่ยนตามมันได้ผลไงไมค์ทำยอดขายไปได้26ล้านในปีที่แล้วค่ะปี68แล้วก็ช่วง6เดือนแรกของปีนี้ทำยอดขายมากกว่า50ล้านไปแล้วโอ้โหปีที่แล้ว26ปีนี้ครึ่งปีเกิน2เท่าเป็นแบบเท่าตัวหนึ่งของปีที่แล้วอ่ะ
0: โอ้แล้วปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่100ล้านนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ขยับเป้าได้เรื่อยๆนะตั้งเป้าปีหน้า2570ไปที่2เท่าเลย220ล้านบาทและระยะยาวตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านบาทคือเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็นี่แหละคือการปรับมุมมองแล้วก็ปรับพัฒนาตัวสินค้าให้มันตอบโจทย์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยมันตลาดใหญ่ขึ้นด้วยน่ะ
1: โอ้ดีน่าสนใจเนาะแล้วมันก็ใช้งานได้ในชีวิตจริงเป็นประโยชน์กับคนที่ซื้อไปใช้โดยที่ไม่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องซื้อเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นที่ถูกอย่างเดียว
0: ค่ะมาดูเรื่องของน้ำยาปรับผ้านุ่มนะดูเสื้อผ้าแล้วมาต่อที่น้ำยาปรับผ้านุ่มกันเลยนะคะ มีตัวเลขนะตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มของไทยปีนี้นะคะก็คาดว่าแตะ 19,000 ล้านบาทเติบโต 7% นะคะหลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความหอมของเสื้อผ้ามากขึ้นแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าด้วยคือเห็นเดี๋ยวนี้มาแชร์กันว่าแบบกลิ่นไหนที่ชอบกลิ่นไหนหอมสุดเหมือนเวลาเราเลือกน้ำหอมเลยอ่ะ
1: เพราะมันติดที่เสื้อผ้าม
0: ันติดอยู่ในเสื้อผ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบเอ้ยแนะนำรีวิวใดๆนะคะเรายังแอบไปซื้อตามเลยใช่ไหม แล้วก็พฤติกรรม

0: ทำการซักผ้าและตากผ้าในที่ร่มของคนเมืองเนี่ยก็กลายเป็นโจทย์ใหม่ด้วยนะคะที่แบรนด์ก็ต้องเร่งปรับกลยุทธ์มารองรับตรงนี้นะคะ
1: ค่ะโอ้ตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นที่หนึ่งนะคือเรียกว่ายังเป็นหนึ่งในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่ใหญ่มากๆปีที่แล้วมูลค่าตลาดอยู่ที่ 18,000 ล้านบาทส่วนปีนี้ให้ตัวเลขว่าจะโต 7% นะคะอย่างที่บอกว่าไปถึง 19,000 ล้านบาทมันก็ยังเป็นโอกาสอยู่นะผู้เล่นผู้ประกอบการในหลายธุรกิจนี้เนี่ยคุณยังเห็นไหมเห็นมีรูมอ่ะมีช่วงที่เหลืออยู่ที่คุณจะช่วงชิงได้ค่ะแต่ทำยังไงล่ะต้องสร้างความแตกต่างให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เสื้อผ้าเขาก็ไปตอบโจทย์ว่าคลายร้อนอันเนี้ยคนสนใจแบบไหนคนอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีอะไรพิเศษบ้างนะคะไปดูว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มไทยเติบโตเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่อัตราการเข้าถึงผู้บริโภคโดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์สูงถึง 86% ว่าง่ายว่าเราเนี่ยทุกวันนี้ตามบ้านน่ะซักผ้าไม่ใช่แค่ว่าจบที่น้ำยาซักผ้าซักเสร็จปั่นอะไรตากไม่และจะต้องมีขั้นตอนเติมน้ำยาผ้านุ่มปรับผ้านุ่มด้วยเนาะเพราะเราก็อยากใหมันแบบมีผลกับเนื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วก็ไม่ดูดตัวเราอะมันมีผลนะบางทีมันดูดเนาะในราคาเขาก็เลยบอกว่า 86% เลยนะคะที่คนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเทียบกับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยก็น้อยกว่าเราหน่อย 84% ส่วนที่สูงกว่าเราก็จะเป็นที่อังกฤษอยู่ที่70% ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มันเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกิจวัตรของเราเนี่ยเราซักผ้าแล้วก็ บางบ้านก็คือทุกวันบางบ้านก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องของกลิ่นเนี่ยโอ้ก็กลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะคือถ้าพูดถึงเราไปดูตามเชลฟ์เวลาเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าห้างอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มเห็นชัดเลยนะจะน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าสบู่โอ้โหกินเยอะมาก
1: ดีดมเอ๊ะเราดมอันนี้หรือว่ามันมาจากอันข้างๆนี่ก็ตั้งโชว์นะ
0: เดี๋ยวนี้แบบโอ้โหแข่งกันเรื่องกลิ่นเยอะหลายอย่างให้เลือกทีเดียวนะคะแล้วก็ทางคุณพิมพ์ชนกชื่นกมลพันธ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าของดาวนี่เนี่ยนะคะแล้วก็แอเรียลและกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านแอมบิเพอร์ค่ะก็แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มเอาไว้นะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และกลิ่นกายเราเมืองร้อนไงอะย้อนมาถึงเรื่องของความร้อนใช่ไหมมันแหมอากาศร้อนเจอเหงื่อเจออะไรกลิ่นเรายังต้องดีอยู่ด้วยนะก็เชื่อมโยงกับการประเมินจากคนรอบข้างนะคะหรือว่า social judgment ทำให้ความหอมของเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสะอาดแหละมันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมด้วยหรือเผลอๆแค่แบบเดินไปแล้วคนทักอุ้ยใช้น้ำหอมอะไรคะอุ้ยกลิ่นอะไรคะมันก็รู้สึกดี
1: จริงค่ะเนาะแล้วเขาก็บอกได้ว่าคนไทยนะมีปริมาณการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มต่อครั้งสูงถึง70มิลลิลิตรอันนี้ไม่เคยมองเป็นมิลลิลิตรอะเพราะเราก็ตวงเป็นฝาๆเนาะแต่ไม่จำไม่ได้นะอ่านข้างขวดเนี่ยหรือว่าข้างถุงเขาแบบว่าฝาหนึ่งมันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะส่วนประเทศอื่นๆอะใช้สักครึ่งหนึ่งของเรา 30-50 มิลลิลิตรแล้วก็ยังบอกด้วยว่าพฤติกรรมการเทน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบวนซ้ำถึง3รอบเพราะต้องการความหอมที่เข้มข้น
0: เอาให้ฉ่ำเอาให้อยู่นาน
1: แต่บางทีมันมีผลนะใส่เยอะไม่รู้ว่าเป็นทุกยี่ห้อหรือเปล่ามันจะทำให้การซักครั้งต่อไปฟองไม่ค่อยขึ้นอันนี้โดยส่วนตัวนี่รู้สึกนะ
0: ใช่แล้วก็อันนี้ก็ต้องแบบถ้าว่าไปแล้วนอกจากกลิ่นก็ยังมีประเด็นอื่นอีกใช่ไหมเรื่องของสูตรอ่อนโยนสูตรเข้มข้นอะระคายผิวหรืออ่อนโยนต่อผิวอะไรไปอีกนะออแกนิกไหมโอ้ยแตกไปได้หลายเรื่องหลายราวนะคะแล้วก็ทำให้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่แบรนด์สามารถเอามาสร้างความแตกต่างกันได้อยู่เนาะ
1: ค่ะขนาดด้วยนะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคมีหลายเขาเรียกยังไงดีอะหลายกลุ่มอะหลายกลุ่มมากๆบางกลุ่มเขาอาจจะบอกขอแบบใหญ่ๆก็ซื้อไว้ที่บ้านยิ่งใหญ่จะรู้สึกว่าได้ส่วนลดหน่อยราคาจะถูกลงแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่หิ้วไปซักที่อื่นก็มีนะไปตามร้านสะดวกซัก ฉันก็หิวน้ำยาของฉันเองเขาอาจจะไม่ต้องการที่มันใหญ่โตไปลำบากขอเป็นขนาดเล็กหน่อยหรือชั่วครั้งชั่วคราวก็แบบมีไซส์เล็กๆ20บาทแบบนี้แบบเป็นซองก็มี
0: อ
1: ะไรหลายยี่ห้อเริ่มทำแหละ
0: ใช่แล้วกลิ่นที่เราพูดถึงเนี่ยนอกจากกลิ่นที่มันเป็นความหอมเหมือนกับดอกไม้เอ้ยเหมือนกับ

0: อะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นที่ปรากฏว่าขายดิบขายดีนะคืออะไรผ้าที่หอมเหมือนตากแดดกลิ่นแดดผ้าตากแดดมาอย่างดีไม่ใช่ผ้าอับนะจ๊ะ อะไรอย่างงี้เนาะเพราะบางทีมันก็จะมีความอับๆได้ถ้าเกิดว่า มีฝนมีอะไรใช่ไหมคะหรือว่าไม่ได้ตากดันกลางแจ้งเจอแดดเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องใส่กลิ่นผ้าหอมเหมือนตากแดดนะอันเนี้ยของ Downy Lux ที่เขาเปิดตัวสูตรเข้มข้นของเขาไปเนี่ยนะคะนวัตกรรม Sun Scent Technology นะปรากฏว่าสร้าง impact ทันทีเลยหลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เน้นเดินหน้าทำตลาดแบรนด์ของเขาเนี่ยผ่านกลยุทธ์ Brand Experience ก็คือเน้นคุณสมบัติที่มองไม่เห็นนะความหอมแดดเนี่ยมาสร้างความรู้สึกว่าได้ว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยนะปลุกแดดของขึ้นมาได้ทุกที่ทุกเวลาอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือแม่บ้านยุคใหม่อ่ะตามหาแดดเนี่ยมันจะยากหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเป็นแม่บ้านเลยอยู่บ้านก็ต้องคือลากเข้าลากออกเนาะลากไปเวลาแดดมานี่โอ้โหลากราวตากผ้าไปให้แดดช่ำๆแล้วก็ค่อยเอาเข้าตอนเย็นๆแต่เดี๋ยวนี้สภาพอากาศมันก็แปรปรวนมากนะคาดเดาไม่ได้แล้วบางคนที่เป็นวิถีชีวิตอยู่คอนโดจะไปหาแดดมุมไหนอะเลือกห้องแล้วก็เลือกห้องหลบแดดอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนาะ
0: ใช่จะไปตากด้านนอกก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็อาจจะแบบมีความจำกัดตรงนั้นหรือว่าบางคนน่ะคืออ่ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าหรือที่บ้านทุกคนออกไปทำงานหมดเลยไม่มีใครจัดการเรื่องของการซักผ้าในวันนั้นหรือแบบบางทีเราก็ถ้าออกกันไปทั้งบ้านทั้งวันอย่างนี้ใช่ไหมคะตากแดดตากผ้าทิ้งไว้ก็เอ๊ะจะดีไหมนะเดี๋ยวฝนตกอีกละอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้นี่แหละเป็นหลายๆปัจจัยเนาะเพราะว่าคนก็ทำงานกันซะเยอะนะโดยเฉพาะในเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของการพักอาศัยตามคอนโดมิเนียมด้วยนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์นะสำหรับคนกลุ่มนี้ได้นะคะ
1: เนาะคือคิดดูคนทำงานตลอดเวลากลับบ้านไปซักผ้ามืดแล้วมาแล้วก็ต้องตากอย่างที่ระเบียงแบบนี้ค่ะในร่มไม่โดนแดดนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์เขาเห็นแล้วก็จับมาเป็นจุดเด่นเพื่อที่จะดึงส่วนแบ่งการตลาดได้ด้วยนะคะและเขาก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยดาวนี่เองนะเขาบอกว่าเขามีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 30-32% นะคะ ก็มีสูตรใหม่ๆออกมาก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะไปชิงส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะ เพราะว่าเอาจริงๆถ้าดูตามชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้โหกี่ห้อต่อกี่ห้อเนี่ยยืนตาลายเลยอะ
0: เยอะมากนะคะพี่หนุ่ยพูดถึงว่าเราวันนี้มีเรื่องของกินใช่ไหมเรื่องไหนดี
1: เรื่องของกินแครอทก็น่ารักดีนะเป็นแบบผักย่านนิดนึงทุกทีเราอาจจะดูเป็นของไอติมของหวานหนักๆเอาวันนี้ดูเพื่อสุขภาพ raw food มากๆเลยเนาะเป็นแบบดิบๆเลยแต่เมืองไทยอ่ะมันจะกินแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้สงสัยนะ
0: อาจจะได้บางอย่างหรือบางก็แล้วแต่เน
1: า
0: ะ
1: หรือนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเบบีเบบี
0: ล้างให้ดีไงล้างให้ดีก็แล้วกันอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นปัญหาสำหรับเด็กๆด้วยเนาะหลายคนหลายบ้านน่ะนะเด็กไม่ชอบกินผักเนี่ยแต่ว่าก็มีวิธีอยู่นะ
1: มันก็ต้องแบบจะบอกหลอกล่อมาต้องหาวิธีสมัยนี้อาจจะต้องเป็นบอกข้อเท็จจริงคุยกันได้พูดคุยกันได้พูดด้วยตรรกะเหตุผลใช่ไหมคะเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าให้ถ้าอยากให้ลูกกินอะไรกินดิแล้วเดี๋ยวโตไวเด็กอยากโตเนาะเดี๋ยวโตไวทีนี้เขาบอกด้วยกระแสคนดังฮาลันนักเตะชื่อดังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางพ่อแม่ก็เลยอาจจะมีประโยคนี้แหละสำหรับถ้าเด็กมองฮาลันเป็นไอดอลไหมบอกว่าฮาลันก็กินนะลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องลองดูบ้างนะจะได้ผลไหมนะ
0: คือมันเป็นปรากฏการณ์เลยนะในบ้านเกิดเขานะคะที่นอร์เวย์นะเพราะว่าฮาลันเนี่ยเขาก็ชอบหยิบแครอทดิบนะมากินเป็นของว่างไงนะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสทำให้เด็กๆนี่กินตามกันแบบยกใหญ่เลยนะคะ อยากจะแบบโอ้เป็นเหมือนดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะจะเท่แบบเออร์ลิงฮาลันใช่ไหมคะแล้วก็สำนักงานเกษตรของนอร์เวย์เนี่ยก็บอกว่าผู้ผลิตมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าฮาลันเอฟเฟคนะคะต่อการขายแครอทนะหลังจากความคลั่งไคล้จากฟุตบอลโลกนะคะขณะที่ตัวเลขของบริษัทค้าผักรายใหญ่ที่เขาใช้ฮาลันเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็บอกว่าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะยอดขายแครอทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ 25% หรือราว500ตันกระแสแรงมากมีคุณแม่ชาวนอร์เวย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าลูกชายอายุ6ขวบเนี่ยคือเรียกแครอทว่าขนมฮาลันไปแล้วนะคะเป็นขนมไปแล้ว
1: ดีอยู่นะขนมแบบไม่ต้องทำไม่ต้องปรุงแต่งใดๆด้วยล้างอย่างเดียวนะแต่เมืองนอกนะเขาอาจจะเป็นลักษณะนี้เขาทำลันช์บ็อกซ์ให้เด็กเนาะเป็นอาหารกลางวันมีแซนด์วิชแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนแอปเปิลผลนึง

0: คือผลไม้อะไรแนมไปแล้วก็มีแครอทเนี่ยแต่ก่อนเราเห็นเราก็งงๆนะเวลาที่เราคือเคยเห็นใหม่ๆเนี่ยเอ๊ะทำไมหยิบมาแทะเลยเหรอมันได้อย่างนั้นเลยเหรอแต่ของเขาด้วยความมันน่าจะมีรสชาติหรือว่าความสดใหม่ที่อาจจะคนละแนวกับบ้านเราอ่ะมันก็กินง่ายกว่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่อ่ะแบบหมั่นใจในความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แหมคือก็ต้องบอกว่าช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของฮาลันก็แรงจริงๆอ่ะ
0: ฟอร์มเขาดี
1: ฟอร์มดี

0: ตัวของเขาจะดูมีอิทธิพลเป็นอินฟลูนะอินฟลูแครอทไม่ต้องเป็นแบรนด์ไหนด้วยก็คือเป็นแครอทโดยรวม
1: นะก็นี่แหละกลยุทธ์ในการทำให้เด็กกินผักโดยที่เดิมที่อาจจะแบบไม่ชอบแต่ว่าพอมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างกลายเป็นขอคุณแม่นะ
0: แล้วยอดเติบโตโตได้ขนาดนี้คุณผู้ฟังมีไอเดียไหมครับถ้าเป็นบ้านเราเป็นอะไรดีเป็นผักผลไม้อะไรดีที่จะดูอ้างอิงยังไงถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยดูในการ์ตูนก็จะเป็นป๊อปอายผักขมใช่ไหมแต่บ้านเราก็ไม่ได้ผักบ้านผักขมมันก็ไม่ใช่ผักพื้นฐานบ้านเราทำยังไงดีอะผักบุ้งอย่างนี้หรอ
1: ลองส่งคอมเมนต์กันมาดูนะระหว่างที่ผักเบรก
0: เราคิดไม่ออกวิคุณผู้ฟังท่านหนึ่ง
1: ว่าไงคะ
0: ทาง Facebook บอกว่าขอเอ่ยก่อนคุณ Only Love Israel ชื่อพร้อมมากเลยนะบอกว่าพูดถึงแครอทนึกถึงเว้นช่องว่างให้แก้มเติมนิดนึง
1: นึกถึงบักบันนี
0: ่อืมมันจริงจังกว่านั้นที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้นึกถึงวงการผ้าเหลืองเลยครับแล้วก็มีขำๆส่งมาให้เราโอ้ยเรายังนึกไม่ถึงเลยแต่อาจจะให้เข้าใจได้ว่าบนโซเชียลอาจจะมีการเปรียบเปรยด้วยชุดพระอะไรอย่างนั้นขอบคุณค่ะส่งความเห็นกันเข้ามาก็ได้ทั้งแบบจริงจังและสบายๆได้หมดนะแล้วก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะใน Marketing News Update ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องของการปั้นน้ำเป็นตัวธุรกิจแบบไหนนะในจีนจะสนุกแบบไหนเดี๋ยวฟังคุณโบกันช่วงหน้าค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
0: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับน้องแก้มแล้วก็หนุ้ยค่ะ
1: ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะฟังเรื่องราวจากจีนนะคะจากคุณโบศิวัตรากันนะแต่ว่าระหว่างที่เรารอสายอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราได้อีกสักเรื่องไหมคะ
0: อืมน่าจะยังพอมีเวลาไหนๆก็ยังมีเรื่องของกินรออยู่นะใครชอบทานโกโก้บ้างคะนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่ชอบนะโกโก้เข้มๆมีคนดังคนหนึ่งนะคุณต้าอู่พิทยาก็มาเป็นเจ้าของร้านโกโก้อยู่นะ
1: นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวไปเล่าเส้นทางธุรกิจนะคะของต้าอู่พิทยาแซ่ฉัวนะคะก็เป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังนะกับแบรนด์โกโก้ในตำนาน Legendary Coco นะคะปีนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะนะจากมันมีประเด็นเรื่องของว่าเอ้ยไปมีดราม่าเกี่ยวกับแบรนด์อื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีความคล้ายกับโกโก้ในตำนานจนกลายเป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งเนอะแล้วก็ปรากฏว่าแบรนด์โกโก้ในตำนานเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะเดือนกุมภาพันธ์2025ใช่ไหมคะที่งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ก็ตั้งโดยใครคุณเฮียเต้ยเงินล้านแล้วก็ต้าอู่พิทยานะคะบุกเบิกกระแสโกโก้ช็อกขูดรายแรกในไทย
0: แล้วหน้าตาเขาก็น่ากินนะเพราะว่าแก้วแดงแก้วสีแดงแล้วก็โลโก้เห็นชัดๆเขียนว่าโกโก้ในตำนานด้านบนก็เป็นแบบมีโกโก้ฝอยขูดโหน่ากินมากเลยดูเข้มข้นนะคะถ้าอู๋เขาบอกว่าตอนแรกเขาเห็นคนใน TikTok ก่อนว่าเอ๊ชอบนะดูมีวิดีโอคลิปที่มันมีท็อปปิ้งเยิ้มๆมันดูแบบเฮ้ยคนเห็นก็ต้องสะดุดตาใช่ไหมคะเขาก็เลยสร้างแบรนด์ของเขาเอง เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือเอามาปรับกับแบรนด์ของเขาทำยังไงมันจะต้องให้เป็นไวรัลมันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งมีการเล่าเรื่องแบบไหนนะคะที่ทำให้

0: คนสนใจอ่ะคร่าวๆก่อนวันนี้เราก็ทำให้ได้รู้จักกันว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยมาทำแบรนด์เราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตเนาะวิธีการที่จะทำให้แบรนด์ของเราเกิดขึ้นมาได้เป็นที่รู้จักอันนี้เขาอาจจะเริ่มจากงานแฟร์ก่อนแล้วก็ขยับขยายเป็นที่รู้จักมากขึ้น
1: ใช่ก็เป็นการเปิดตัวของหลายๆแบรนด์นะคือยังไม่ได้มีหน้าร้านถาวรหรอกแต่ว่าไปตามงานแฟร์ทั้งหลายงานเทศกาลต่างๆก็เป็นโอกาสที่ทำให้คนได้เห็นมากขึ้นได้ลองเนาะแล้วก็มีบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยได้ลองจากงานนี้แล้วติดใจพอไปออกงานที่อื่นก็อาตามไปอีกอะไรเงี้ยนะคะก็การลงทุนก็จะแตกต่างกันกับการมีหน้าร้านที่ถาวร
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะไปชิมบ้างเนาะแล้วถ้าเจอตามงานแล้วเดี๋ยวไว้มาคุยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณโบมาแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับคุณโบศิวัตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนกันนะคะคุณโบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่ค่ะคุณสุตานี่ค่ะคุณพิญญาพันธ์แล้วก็ต้าที่ถามเพื่อฟังเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ให้คุณโบเล่าดีกว่าฟังว่าพอเราพูดถึงธุรกิจปั้นน้ำเป็นตัวในจีนเติบโตมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 2 ปีนี้เป็นยังไงคะกับคำว่าธุรกิจปั้นน้ำเป็นตัว
2: คือต้องบอกทั้งสองท่านคุณฟังนี้ค่ะที่ใช้คำว่าปั้นน้ำเป็นตัวเนาะเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านคุณฟังได้มีโอกาสสังเกตข่าวสารที่ออกมาจากจีนไม่ว่าจะออกมาจากทางสื่อทางการของจีนหรือว่าออกมาจากทางสถานทูตอะไรเงี้ยมันจะมีคำเนี้ยที่เขาชอบแปลเป็นภาษาไทยว่าปั้นน้ำเป็นตัวมันคือหูจงเซิงเหยาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันคือหมายถึงว่าเรื่องของการที่แบบบิดเบือนข้อมูลแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะมันคือเรื่องของธุรกิจน้ำแข็งเพราะว่าอยากจะเล่าให้ทั้งสองท่านคุณฟังว่าตอนนี้ในจีนมีน้ำแข็งแล้วนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปน่าจะประมาณปีนี้2026ใช่ไหม30ปีก่อนคนที่มาจีนก็ยังมีการบ่นว่ามาถึงจีนแล้วอะอยากกินน้ำแข็งก็ไม่มีเปิดแอร์อุ่นตลอดแม้กระทั่งบางทีรับประทานน้ำส้มอยากจะได้น้ำแข็งก็กลายเป็นน้ำส้มอุ่นไม่ทราบว่าทั้งสองนั้นเคยได้ยินคำบ่นแบบนี้จากเพื่อนๆคนไทยที่เดินทางมาจีนไหมคะ
0: เหมือนแบบให้น้ำแข็งน้อยมาถ้าเป็นช่วงหลังคือมันมีแล้วต่อมาอาจจะยังไม่ได้แบบให้ถ้าบ้านเราเนี่ยเมืองไทยนี่อัดน้ำแข็งพูนแก้วพูนช้ามากๆแบบนี้ค่ะ
2: เพราะว่าเรามีperception ที่มองว่าคนจีนเนาะจะไม่รับประทานน้ำแข็งแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้อย่างที่ทั้งสองท่านพูดไปในช่วงเบรกที่หนึ่งกระแสโลกมันเปลี่ยนความร้อนมันมามากขึ้นคนจีนเองก็ได้รับผลกระทบนั้นเหมือนกันมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดค่ะคือจีนค่ะอ้างอิงข้อมูลในปี2026ว่าตลาดน้ำแข็งสำหรับการบริโภคในจีนนะคะมีมูลค่าถึง600,000 ล้านหยวนไม่น้อยเลยนะคะคือจีนเนี่ยจากเดิมที่ไม่กินแต่พอมากินนี่ก็คือเรียกว่ากินฉ่ำก็คือแบบโหตัวเลขการบริโภคขึ้นเอาแล้วก็ธุรกิจหนึ่งในตลาดนี้ที่เติบโตเร็วที่สุดก็คือธุรกิจน้ำแข็งถ้วยนะคะซึ่งในไตรมาสที่2ของปี2025ยอดขายไอ้ตัวน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วเนี่ยคือคนจีนอะด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอะเขาไม่กินเนา
0: ะ
2: เขาก็จะกินเขาก็ยังรู้สึกแบบมีความลังเลคนที่กินปัจจุบันก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนาะบางทีกินที่บ้านอาจจะถูกพ่อแม่ถูกอาม่าดุว่าเอ๊ะทำไมยังกินน้ำแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าการกินน้ำแข็งแก้วเนี่ยมันคือเหมือนจะกินแล้วหมดไปทีเดียว มันไม่เหมือนที่เราซื้อน้ำแข็งถุงไปใส่ไว้ที่บ้านแบบกินตลอดอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นยอดขายในปี2025เนี่ยยอดขายไอ้เจ้าน้ำแข็งแก้วเนี่ยมันเติบโต 768.15% อันนี้ตัวเลขนี้ไม่ผิดนะคะ ยันเช็คละของปี2024เติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเกือบ8เท่าอ่
0: ะ
2: ก็คือ700กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอมาถึงไตรมาส2ของปีนี้ค่ะตัวเลขจาก700กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันชะลอลงเหลือ 94.43 แต่ไม่ได้หมายความว่าคนจีนแบบเอ๊ะปีนี้ไม่กินน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งกินน้อยลงยอดขายเนี่ยในปี2026ยังสูงเกือบคือถ้าเทียบเป็นปี2024เนาะก็คือ17เท่าของช่วงเดียวกันหรือว่าในปี2025คือปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นเป็น2เท่าหลายคนก็มีคำถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันถึงเป็น24 25 26 20 24 25 26อะไรเงี้ยว่าในช่วงนั้นเนี่ย

0: เราจะสังเกตได้ว่าในช่วงปี2024เนี่ยคนต่างชาติก็คือจีนก็เริ่มกวักมือเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยเข้ามามากขึ้นคนเข้ามาก็อาจจะถามหาน้ำแข็งในช่วงต้องเรียกว่าฤดูร้อนของจีนที่ร้อนมากๆแต่ว่ามันมาพีคจริงๆเนี่ยก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วถ้าทั้งสองท่านคุณผู้ฟังได้มีโอกาสสังเกตหน้าร้อนของปีที่แล้วมันร้อนมากๆเลยค่ะร้อนจนรู้สึกแบบโหไปไหนก็คือคิดว่าเข้าร่มดีกว่าหรือว่าบางทีอ่ะถ้าต้องออกไปกลางแจ้งเนาะการดื่มน้ำที่นึกถึงว่าถ้าเราไปอยู่ร้อนๆอ่ะแล้วเราต้องดื่มน้ำชาร้อนๆด้วยอ่ะดิฉันก็รู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่ทรมานมากอยากได้เป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งแน่นๆสักแก้วนึงดื่มแล้วมันแบบชื่นใจดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตัวเลขปี2025เนี่ยมันถึงก้าวกระโดดพุ่งปรี๊ดไป700กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างนึงค่ะว่าคนจีนอ่ะไม่ได้เริ่มที่จะบริโภคน้ำแข็งมากขึ้นแต่ว่ามันมีการบริโภคน้ำแข็งในรูปแบบใหม่ๆด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือน้ำแข็งสำหรับคนจีนเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเอามาใส่เครื่องดื่มอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นสินค้าแล้วมันก็กำลังจะเปลี่ยนจากตัวสินค้าเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของโกโก้มีการแบบถ่ายลงสื่อสังคมออนไลน์ในจีนก็เหมือนกันค่
1: ะ
0: สิ่งที่ขายในธุรกิจน้ำแข็งยุคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องความเย็นละแน่นอนว่ามันขายตัวเองในเรื่องของความสะดวกนะโดยเฉพาะการที่เป็นแบบแก้วดื่มครั้งเดียวหมดแล้วก็มีเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องของวาระโอกาสค่ะอย่างที่เล่าไปก็คือปี2024เริ่มเข้าสู่กระแสแมสคอนซัมชันเนาะปี2025นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยขายระเบิดระเบ้อแล้วก็ปี2026ก็ยังคงต่อเนื่องมาเริ่มเข้าสู่การแข่งขันในตลาดที่เรารู้สึกว่ามันมีความแมทชัวร์มากขึ้นเพราะว่ามันมีหลายเจ้าเข้ามาลงเล่นแล้วก็มีการเกิดการแข่งขันที่เรียกว่าค่อนข้างดีในตลาดน้ำแข็งของจีนต้องบอกว่าภายในระยะเวลา3ปีค่ะตลาดที่เดิมเนี่ยอาจจะผู้ผลิตเจ้าต่างๆเจ้ารายใหญ่อาจจะมองรู้สึกว่าตลาดน้ำแข็งเอ๊ะมันจะไปได้เหรอคนจีนจะรับประทานเหรอมันกลายมาเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือทำให้เจ้าใหญ่ๆอย่างเช่นผู้ผลิตน้ำหนงฝูเนี่ยก็ลงมาเล่นผู้ผลิตนมสินค้าเดลี่โปรดักต์ของจีนอย่างลีลี่ก็ลงมาเล่นคือหลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่ๆอ่ะก็หันมามองตลาดนี้ด้วยความที่ว่ามูลค่าตลาดมันมากเหลือเกินมัน600ล้านหยวนแต่คำถามก็คือว่าใครคะใครที่เป็นผู้บริโภคหลักของตลาดน้ำแข็งในจีนแน่นอนค่ะก็คือเขาฟันธงมาว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจะอายุยังไม่ถึง30เนาะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้บริโภคหลักเนี่ยน่าจะเป็นคนรุ่นหลังที่เกิดปี2000แล้วก็อาจจะมีกลุ่ม Gen Z กลุ่มมิลเลนเนียมบ้างก็คืออ่ะตีง่ายๆตั้งแต่อายุวัยรุ่นเนาะ18ถึง35ปีคิดเป็นกว่า 70% ของผู้บริโภคน้ำแข็งทั้งหมดในประเทศจีนค่ะรองลงมาก็อาจจะเป็นกลุ่มคนทำงานเหมือนใบเราก็คือบรรดาพนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นิยมว่ากลางวันน่ะอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วนึงแต่โหพอช่วงหน้าร้อนมันร้อนจริงๆเลยก็ซื้อน้ำแข็งแก้วเนี่ยมาผสมกับชากาแฟหรือว่ามาทำ DIY อาจจะใส่ยาคูใส่นมเปรี้ยวใส่อะไรที่เหมือนที่เห็นตามในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าเสี่ยวหงชูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสายทำคอนเทนต์ค่ะและคำนี้สำคัญค่ะก็คือสาย DIY ที่ฉันจะบอกทั้งสองท่านคุณฟังว่าคนจีนอ่ะชอบมากเลยนะในเรื่องของการประดิษฐ์คิดสร้างอะไรด้วยตัวเองเนี่ยคำว่า DIY ที่ฉันเห็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ไปขายในงานคือถ้าสมมติว่าให้เขามีโอกาสมามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นอย่างเช่นแม้กระทั่งเมนูเครื่องดื่มที่แบบอาจจะทำแล้วเป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองใส่นู่นใส่นี่มีน้ำแข็งประกอบอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเครื่องดื่มขายดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้สำหรับผู้ประกอบการไทยที่รู้สึกว่าอยากจะเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในจีนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะว่าถ้ามีการ DIY หรือว่าให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์บ้างก็จะทำให้ขายดีค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของน้ำแข็งเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเรารู้จักผู้บริโภคไปละก็จะต้องรู้ว่าเอาน้ำแข็งมาทำอะไรก็คือการจับคู่น้ำแข็งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆแม้ว่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะกลายมาเป็น product หนึ่งแล้ว แต่ว่ามัน

0: าจจะคือซื้อเดี่ยวมาใส่น้ำเปล่าดื่มเนี่ยคนจีนอาจจะยังไม่นิยมนะคุณสุตาคุณพิยาพัฒน์ครูฟัง
1: yeah.
0: คือแรกเริ่มเดิมทีอ่ะเรียนสังเกตดูในปี2024เนาะคนจีนก็ซื้อน้ำแข็งแก้วเนี่ยอ่ะแน่นอนร้อยละร้อยอ่ะพอพูดถึงว่าน้ำแข็งเราก็ต้องคิดถึงว่ามันจะต้องคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เริ่มซื้อมาใส่กับเบียร์ค่ะน้ำผลไม้แต่ว่าในปี2025ที่ขายได้ระเบิดระเบ้อเนี่ยดิฉันเริ่มสังเกตว่าบรรดาร้านขายกาแฟร้านขายชานมในจีนก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใส่น้ำแข็งหรือว่าปั่นมากขึ้นค่
1: ะ
0: การที่คนจีนดื่มกาแฟเย็นชาเย็นหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆที่นอกจากเบียร์อาจจะเป็นวิสกี้อาจจะเป็นสุราที่สามารถดื่มกับน้ำแข็งได้เนาะก็มีผลรวมถึงว่าในปี2025เนี่ยพอมันมีการแข่งขันในตลาดน้ำแข็งเนี่ยค่ะมันก็จะถูกทำออกมาเป็นหลายประเภทด้วยกันอาจจะเป็นน้ำแข็งในลักษณะที่แบบมีผลไม้ใส่อยู่ข้างในก็คือพอเราเทเครื่องดื่มซึ่งเป็นน้ำผลไม้นั้นก็อาจจะละลายออกมาหรือว่าเป็นน้ำแข็งที่ทำมาจากกาแฟพอเราเทนมใส่เข้าไปนึกออกไหมคะมันก็จะกลายเป็นกาแฟใส่นมหรือว่าจะเป็น DIY ดริงก์อื่นๆที่แบบมีขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อในจีนคำถามก็คือว่าช่วงเวลาไหนที่คนนิยมบริโภคน้ำแข็งมากที่สุดในจีนแน่นอนค่ะพีคซีซั่นก็จะเป็นช่วงฤดูร้
1: อ
0: นในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายนที่เราพูดถึงเนี่ยในจีนก็ยังคงร้อนอยู่เลยโดยเฉพาะช่วงที่ขายดีต้องเรียกว่าสุดๆเลยก็คือกรกฎาคมสิงหาเนี่ยโหยอดขายนี่ต้องบอกว่าเติบโตขึ้น 3-5 เท่าคือตัวเลขที่เวลาธุรกิจน้ำแข็งออกมาจะมีในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3นะแต่ไม่มีไตรมาส1ไตรมาส4เพราะว่าไตรมาส1ไตรมาส4มันหนาวเกินค่ะคนจีนก็จะรู้สึกว่าหนาวแค่หนาวมองไปก็แบบตัวเองเกือบจะเป็นน้ำแข็งแล้วคงไม่อยากจะบริโภคน้ำแข็งแต่ว่าในช่วงไตรมาส 2-3 เนี่ยจะเป็นช่วงที่ขายดีที่สุดและในช่วงเวลาแต่ละวันที่ขายน้ำแข็งได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงพักกลางวันค่ะตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2โมงพนักงานออฟฟิศก็จะซื้อมารับประทานอย่างที่บอกไปก็คือว่าอยากกินกาแฟสักแก้วนึงใส่น้ำแข็งก็จะดีหรือว่าจะเป็นในช่วงค่ำๆ มืดๆไปเลยอย่างเช่น2ทุ่มถึง5ทุ่
1: ม
0: ก็อาจจะเป็นมื้อดึกหรือว่าจะเป็นพวกสายแอลที่ต้องการบริโภคน้ำแข็งซึ่งธุรกิจน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมควบคู่ไปกับต้องเรียกว่าเศรษฐกิจกลางคืนของจีนคือแม้ว่าจะเป็นช่วงแดดร่มลมตกแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนี่ก็ต้องรู้สึกว่าเวลาเราไปเดินตลาดอะเราก็ยังรู้สึกว่าอยากดื่มอะไรเย็นๆหรือดื่มอะไรที่แบบมันมีความสดชื่นอยู่ดีและสิ่งนี้สำคัญที่สุดอันนี้เกิดจากประสบการณ์ของดิฉันเองอะช่วงเวลาที่ต้องการการบริโภคน้ำแข็งมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวอย่างเวลาที่เราไปเดินทางในช่วงหน้าร้อนของจีนบางพื้นที่แบบโหอุณหภูมิสูงมากเราจะรู้สึกว่ามองไปแล้วรู้สึกโอ้ถ้ามีแบบเป็ปซี่เย็นๆสักแก้วหนึ่งใส่น้ำแข็งหรือว่ามีน้ำหวานเย็นๆสักแก้วหนึ่งมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ขายได้มากที่สุดในจีนคำถามก็คือว่าทำไมคนจีนถึงได้ซื้อน้ำแข็งแก้วทั้งที่ทำเองที่บ้านก็ได
1: ้
0: สาเหตุหนึ่งค่ะเพราะว่าคนจีนรู้สึกว่ามันสะดวกดีและสองก็คือว่าในเรื่องของต้องเรียกว่าสุขอนามัยเนาะเพราะว่าการที่มันบรรจุมาอยู่ในแก้วเนี่ยคนจีนก็มีความรู้สึกว่ามันสะอาดมันเป็นสินค้าสำหรับการบริโภคเปิดปุ๊บก็สามารถแบบเทเครื่องดื่มใส่ลงไปได้เลยหรือว่าการที่บางพื้นที่ในจีนและดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่หลายๆคนอาจจะบอกมีจริงๆหรอคือมันยังไม่มีตู้เย็นอะทั้งสองด้านคุณฟังนึกออกไหมคะ คือพอมันห่างไกลไปยังไม่มีตู้เย็นการที่แบบจะซื้อเพื่อจะแบบเอาไปแช่ตู้เย็นหรือใช้ตู้เย็นในการทำน้ำแข็งบางทีตู้เย็นอาจจะมีขนาดเล็กเกินก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บพื้นที่ในการอาจจะต้องแช่ผลิตภัณฑ์อื่นๆมากกว่าน้ำแข็งเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าซื้อเอาน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะสามารถเอาไปผสมเครื่องดื่มได้ทันทีแล้วก็มีการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆก็คือการได้ทดลองในสูตรใหม่ๆก็คือน้ำแข็งแก้วหนึ่งอาจจะใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นในร้านสะดวกซื้อเนาะก็ทำให้คนจีนรู้สึกว่าเข้าร้านสะดวกซื้อละก็คือหยิบน้ำแข็งมาเหมือนที่เวลาเราไปญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีหยิบมาเลยแก้วหนึ่งแล้วก็มาดูว่าได้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันสามารถ mix and match กันได้แล้วก็อาจจะถ่ายทำลงคอนเทนต์ก็สะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องรอกลับไปทำที่บ้านนะคะซึ่งแน่นอนว่า

มันทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆของคนจีนว่าเขาไม่ได้ซื้อน้ำแข็งแต่ว่าเขาซื้อความสะดวกสบายข้อมูลล่าสุดของปี2025ระบุว่าผู้บริโภคของจีนน่ะยินดีจ่าย 78% สำหรับสินค้าพรีเมียมหรือว่าสินค้าที่มีความผ่อนคลายทางอารมณ์เพราะนั้นเนี่ยน้ำแข็งก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในแคตตากรีนี้ค่ะคือไม่ได้รู้สึกว่ารับประทานไปเพื่ออาจจะแบบเสริมสร้างสุขภาพหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันทำให้เกิดการผ่อนคลายทำให้เกิดความรู้สึกว่ากินแล้วดีต่อใจอะไรเงี้ยเนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมสินค้าต้นทุนต่ำอย่างน้ำแข็งจึงสามารถกลายเป็นสินค้าพรีเมียมได้หลายคนมีความสงสัยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนจีนยอมเปลี่ยนยอมเอาสุขภาพมาแลกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเชื่อว่าคนจีนอ่ะไม่ดื่มน้ำเย็นเลยคือนิยมดื่มน้ำอุ่นดื่มชาร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามหลักการของแพทย์แผนจีนเนาะหยินหยางอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เขามองว่าน้ำเย็นของเย็นอาจจะส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้กับคนรุ่นใหม่ของจีนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะสาเหตุหลักๆดิฉันมองว่าน่าจะมาจากการเติบโตของร้านชากาแฟยุคใหม่คือต้องบอกทั้งสองท่านค่ะว่าตอนนี้ใครมาในจีนอะเราไม่ได้แบบไม่ได้ดื่มชานมไม่ได้ดื่มในชาไม่ได้ดื่มอะไรมาไม่ถึงจีนนะคะคือเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งที่มาจีนแล้วต้องมาคนรุ่นใหม่จีนก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าไอ้คันจะมาให้ดื่มแบบอุ่นๆอุณหภูมิห้องจินตนาการออกไหมคะมันก็พูดง่ายๆมันก็ไม่อร่อยเนาะมันก็เลยเริ่มมาจากจุดนี้แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของอย่างที่บอกไปค่ะก็ผู้บริโภคก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบ DIY ทำได้เองอยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆเพราะคนรุ่นใหม่ของจีนก็มีความคิดว่าเอานี่เอานู่นเอานั่นมาผสมกันเอ๊ะรสชาติมันจะออกมายังไงและสิ่งที่สามที่ทำให้ผู้บริโภคจีนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริโภคน้ำแข็งก็คืออิทธิพลของโซเชียลมีเดียค่ะคือพอเรามิกand match ลงไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเอ้ยมีน่ากินเอ้ยอันนี้แบบกินแล้วอร่อยเราก็ถ่ายลงสื่อสังคมออนไลน์มันก็กระจายต่อๆกันไปคนอื่นก็มองแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากลองบ้างเนาะรวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในจีนนี้ฉันมองว่าแต่เดิมเนี่ยจีนอาจจะยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกก็คือเรื่องของระบบการขนส่งความเย็นที่มีเรื่องของโคเชนมีอะไรเงี้ยคือมันสามารถไปถึงบ้านผู้บริโภคได้โดยที่มันยังไม่ละลายยังคงแบบแข็งอยู่ในแก้วเลยซึ่งแบบรู้สึกว่าเอออันเนี้ยดีจริงๆมาถึงแล้วเราเทเครื่องดื่มใส่ก็เย็นฉ่ำเหมือนอยู่ที่ร้านและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริโภคของคนจีนเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพราะว่าคลื่นความร้อนในจีนรุนแรงไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยแน่นอนว่าพอมันร้อนมากๆอ่ะคนก็อยากจะได้เครื่องดื่มเย็นๆเนาะมาช่วยดับความร้อนดับกระหายด้วยทำให้ในปี2025ถึง2026เนี่ยน้ำแข็งในจีนก็เลยกลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเติบโตอย่างมากหลายคนอยากรู้ค่ะว่าไอ้ตัว DIY ที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยคนจีนอ่ะนิยมผสมอะไรกันบ้างเนาะหนึ่งอย่างที่ดิฉันเห็นคนจีนชอบก็คือเรื่องของสไปรท์กับแบบอาจจะมีนมเปรี้ยวอย่างเช่นยาคูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีอีกสักตัวนึงอาจจะมีตัดด้วยอาจจะเป็นกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผสมเข้าไปคนจีนก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบคือกินแล้วมันก็น่าสนใจแล้วก็เครื่องดื่มอะไรอาจจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นเนาะภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าแบบอาจจะมีความดีดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอมันเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนมองแล้วก็รู้จักว่าเออโอเคคนนี้ทำอย่างนี้นะแต่มันทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะไปลองทำตามว่าเออมันทำออกมาแล้วเนี่ยสมมติว่าเราผสมในสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนค่ะว่ามีการมีผลิตภัณฑ์ละก็จะต้องมีการแข่งขันในตลาดอย่างที่เล่าไปตอนต้นก็คือตอนนี้พวกเจ้าใหญ่ๆอย่างเช่นหนงฟูสปริงที่เราเห็นเขาขายน้ำในจีนที่เป็นฉลากแดงๆเนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นระดับแบบโอ้โหระดับชาติเลยก็ลงมาเล่นในตลาดนี้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเจ้าใหญ่อื่นๆอย่างเช่นอีลี่เหมิงหนิวอะไรเงี้ยก็กระโดดเข้ามาร่วมในตลาดนี้ด้วยความที่ว่าพอเค้กมันใหญ่มากเนาะเขาจะให้ผู้เล่นเจ้าเล็กๆมาแบ่งเค้กกันก็คงไม่ยอมแล้วล่ะโดยเฉพาะหนงฟูสปริงเนี่ยเขาขายน้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มน้ำแข็งของเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ยากเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะการจับคู่ต้องเรียกว่า
การขายเนาะน้ำแข็งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้

0: ายเดี่ยวๆอาจจะมีการจับคู่ดิฉันเห็นละในตลาดต้องเรียกว่าร้านสะดวกซื้อของจีนเนาะมี coffee pairing ก็คือมีการวางไว้ดิฉันเคยไปหยิบน้ำแข็งแก้วหนึ่งเขาบอกอ๋อไม่ได้นะอันนี้ไข่เดี่ยวไม่ได้ต้องไข่คู่กับกาแฟหรือว่าการมิกซ์กับแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งแน่นอนว่านวัตกรรมน้ำแข็งของจีนก็มีการพัฒนาไปแล้วก็ราคาก็พัฒนาตามด้วย อย่างล่าสุดเนี่ยดิฉันไปซื้อน้ำแข็งแก้วหนึ่งเล่าให้ทั้งสองท่านผู้ฟังฟังคือมันเป็นลูกฟุตบอลอยู่ในแก้วเป็นฟุตบอลใหญ่นะคะซึ่งดิฉันก็รู้สึกว่าโหมันคงจะดีเนาะถ้าเราแบบใส่น้ำเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยลงไปเพราะว่าน้ำแข็งแก้วนั้นไงราคา10หยวนค่ะในขณะที่เป๊ปซี่ราคา3หยวนค่ะซึ่งต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำแข็งเนี่ยก็แพงกว่าที่เราซื้อน้ำอัดลมทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วว่าน้ำอัดลมในจีนตอนนี้ตู้แช่เขาก็พัฒนาแล้วนะมันก็จะไม่ได้รับประทานอุ่นๆแบบสมัยก่อนที่ดิฉันมาแรกๆอะไรเงี้ยแต่ดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แบบมันก็คงจะดีถ้ามันแบบมีน้ำแข็งและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงค่ะในขณะที่ยอดน้ำแข็งเติบโตแต่กลับกลายเป็นว่ายอดการขายไอศกรีมในจีนเนี่ยลดลงเพราะว่าผู้บริโภคจีนบางส่วนเนี่ยอาจจะอยากรับประทานของเย็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องการรับประทานของที่มีน้ำตาลสูงหรือว่าทำให้สุขภาพมันแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็คือเขาอาจจะเลือกเครื่องดื่มเย็นๆที่แบบไม่หวานนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมยอดขายน้ำแข็งในจีนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่น่าจับตามองอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาประกอบธุรกิจเครื่องดื่มในจีนเนาะดิฉันเห็นมีชาไทยหลายเจ้าประกอบธุรกิจมูลพื้นฐานค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะโอ้โหมันน่าสนใจมากๆนะโอ้โห
2: จริงแล้วเหมือนกับเป็นกิมมิกให้กับหลายๆเจ้าได้ด้วยเนาะเอาไปทำเป็นรูปทรงต่างๆหรือว่าเรื่องของนวัตกรรมอะไรที่จะทำให้มันละลายช้าใช่ไหมมันไม่กระทบกับรสชาติของเครื่องดื่มนะคะ
1: คิดสูตรใหม่ๆด้วยนะเอามาผสมผสานใส่กับน้ำแข็งมิกซ์นั่นมิกซ์นี
2: ่ค่ะน่าสนใจมากนะคะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เจ๊เจนทั้งสองท่าน
2: สวัสดีค่ะคุณศิวตราสินพสุธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะวันนี้มาเล่าให้เราฟังนะคะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกับ Marketing News Update แก้มมนุยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นาฬิกาไปเกี่ยวหัวสวลั่นคนเชื่อก็มีเผยผบ.ตร.ตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพักโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐจ่อคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพักโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเดชเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคน

0: ที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้ให้ความสำคัญคือการดำเนินการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือเป็นดาวเคราะห์แล้วก็แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่สมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยเกิดขึ้นโดยระบบหรือธรรมชาติก็คงจะไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องน่าอนาจใจมากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันคือการมาโกงบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกโดยปปง.มีการยึดทรัพย์มากกว่า380ล้านแต่ไม่หมดเท่านี้นอกจากนี้ยังพูดด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขยายผลภายนอกมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่นะคะปลัดมหาดไทยก็สั่งให้ออกจากราชการต้องสั่งนะคะว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็จะต้องไปดูกันให้อย่างชัดเจนเข้มงวดค่ะไม่ต้องไปเกรงกลัวใครต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานเปรียบทุกคนเป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองมาอยู่ที่นี่3ปีต้องเกรงใจกันบ้างนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองดังนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดไว้หลากหลายประเด็นนะคะระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตอนหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกระดูกบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผล ลงานนะคะตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสม

0: นะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวกภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสวแม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
0: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ 12:10 นเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mpod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนายวรภักดิ์ธัญมงคลนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำนิฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรภักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจง

0: ข้อได้จริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภาพบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อได้จริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อได้จริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดี1ค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดี1ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อได้จริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
1: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติพบว่ามี Data Center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอทะลังได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุด เจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รายงานผลต่อจาก

0: จังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลน้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาสร้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติกรรมเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรนั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติจากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27 คนเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9 คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15 คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3หลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นตอของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหาย

0: ผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ทดสอบระบบต่อระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าความผิดปกติอื่นๆด้วยหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดการดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนเดินหน้าทดสอบต่อนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คพ.ตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคพ.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่าเรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะมีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดสุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินซุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำให้เด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียน ียนชั่วคราวประมาณ

0: เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารน็อกดาวน์หรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75-4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่าปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะในวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโกดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่สวนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตเต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตเต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตเต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่17กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมาย

0: ก็ทราบว่าอยู่โรงพยาบาลเนาะ
1: ใช่ค่ะคุณ
0: หมอขยันมาก
1: ขยันมาก
0: ป่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ป่วยยังทำงาน
1: เป็นวัยรุ่น2ขีดค่ะคุณสภาจังหวัดช่วงนี้คนเป็นเยอะด้วยนะคะ
0: โอ้มันมีอาการยังไงรู้ตัวยังไงคะ
1: คือจริงๆอ่ะก็อย่างที่คุณสภาจังหวัดทราบดีเราเป็นคนขยันนะเนาะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าม
0: ันเดินทางบ่อยด้วยช่วงนี้อ
1: าจจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะว่า อย่างคนที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงอ่ะแบบกลับมาปั๊บทำงานเลยอ่ะ
0: อย่ามั่นใจ
1: อาจจะให้ติดพวกใส่พวกสมาร์ทวอชกันไว้หน่อยนะคะคือของเดือนเองเนี่ยรู้ตัวเพราะว่าสมาร์ทวอชขึ้นเลยว่าคุณมีอาการแบบรีคาวเวอรี่ต่ำมาก 2% นะไม่เคยเจอเลย
0: ใ
1: ช่ค่ะแล้วก็วันนั้นพอรู้ตัวแล้วก็เห็นในตัวนาฬิกาเนี่ยขึ้นมาก็เลยรีบเลยค่ะว่าไลน์ไปแจ้งทุกคนงานทุกงานฝากไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะไหวค่ะแต่ว่าคือใจเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันไหวอยู่นะแต่พออย่างเงี้ยมาถึงตรวจเจอเลยคุณสุนทรสว
0: ัสด
1: ิ์ใช่ค่ะอาการคือไม่ได้มีอะไรคือมีแต่ไข้แล้วก็ท้องเสียค่ะ
0: อ๋อเออบางทีเรานึกไม่ออกนะแล้วก็
1: ใช่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโควิดไง
0: แล้วคิดว่ามันติดจากอะไรฮะคนในบ้านเราหรือว่าจากต่างประเทศ
1: คุณหมอบอกเลยคุณหมอบอกว่าโควิดเนี่ยเวลาเชื้อมันเข้าไปทางไหนเนี่ยมันจะออกแสดงอาการทางนั้นแต่ว่าอันนี้อาจจะเจอแบบ
0: ท้องเสีย
1: จากอาหารหรือจากอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
0: อ๋อเหรอคะอืมอันนี
1: ้
0: รอบหลังเนี่ยครับรู้สึกว่าคือ
1: จะอาการแปลก
0: ๆมันจะแปลกขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็คือเหมือนมีความรุนแรงน้อยลงเพราะว่าตอนสมัยยุคแรกๆดร.กิฟต์จำได้ไหมส่วนใหญ่คุณจะเจ็บคอกันอะแล้วก็หายใจเนี่ยระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะมีปัญหาก่อนมันก็จะคล้ายหวัดมากกับหวัดใหญ่ใช่ไหมคะแต่ของดร.กิฟต์นี่มีท้องเสียมีอะไรด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แอดมิดเลย
1: ก็แอดมิดเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าท้องเสียเนี่ยยังไงน่าจะต้องให้ยาทางน้ำเกลือ ค่ะทางเส้นเลือดใช่ค่ะ
0: ทางสายยาอุ้ยหายไวๆ
1: เนี่ยฝากบอกทุกคนด้วยว่าบางทีเราคิดว่าเราไหวไงคุณโอ้ใจเราอ่ะเรารู้ว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องเดี๋ยววางงานไว้หมดแล้วอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นสุดท้ายก็คือแต่อย่าลืมค่ะทุกงานก็เดินต่อไปได้แม้มันไม่มีเราก็เดินต่อได
0: ้พูดได้ดีเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองอย่านึกว่าขาดเราแล้วเขาจะรู้สึก
1: ต่อไม่ค่ะเราเนี่ยต้องรู้สึกก่อนละ
0: แล้วอย่างการจะป่วยโควิดในช่วงอย่างนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าสายพันธุ์อะไรนะแต่ว่าคุณหมอบอกไหมคะมันต้องทำเหมือนสมัยแรกไหมเช่นต้องอยู่7วันบวก14อะไรเงี้ย7บวก7อะไรแบบเนี้ยที่เราเคยต้องป้องกันแบบนั้นแล้วก็ห่างคนนู้นนี่นั่นอะไรแบบนั้นไหมคะต้องถึงขั้นไหม
1: คือไม่หนักเหมือนเมื่อช่วงแรกแน่นอนแหละคุณสมพรจากพันจำได้ตอนที่แบบโอ้โหวอดติดอะไรเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นแล้วแต่ว่าเรื่องของการเขาเรียก social responsibility เนาะการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะคือเดนก็คุณหมอบอกเลยบอกว่านอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะ2-3 คืนแต่ต้องกลับไปพักและแยกตัวด้วยใช่ค่ะแล้วกลับไปทำงานได้อีกทีก็อย่างเงี้ยค่ะบวกไป5-7 วันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ค่ะก็รอจนกว่าขีดมันจะไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่คุณอย่าลืมนะช่วงนี้เทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้พักหรอกนะเราก็ทำงานไปได้เหมือนกัน
0: ตามจิตกัน
2: เนาะเนี่ยนอนโรงพยาบาล
0: มันทัดข่าวทางกฎหมาย
2: ในห้อง
0: ตามถึงห้อง
1: แต่ก็คือด้วยความรอบเนี้ยค่ะด้วยความอาการมันไม่ได้เป็นอาการที่เป็นแบบไอเจ
0: ็
1: บคอมันไปเป็นท้องเสียมันก็เลยยังพูดได้ไง
0: นี่คือทำงานแบบแยกส่วน
1: ทำงานแบบแยกส่วนแต่คุณหมอก็ยังบอกนะคะว่าให้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ให้ไปนอนต่ออ
0: าจจะได้สักเบรกอย่างมากอย่างมากก
1: ็
0: แบบนึง
1: แต่อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะเพราะว่าเข้าใจเลยอ่ะบางทีแบบเราก็เต็มที่กับทุกเรื่องเนาะบางทีอื่นๆละค่ะคือทุกคนเป็นหมดเข้าใจนะคะแต่ว่าตัวเองต้องมาก่อนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยอื่นๆไปต่อลำบากนะ
0: อย่างของดิฉันเองเมื่อวันก่อนที่หยุดไปเนี่ยก็คือไปโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเจ็บป่วยอะไรนะช่วงนี้อาจจะวันพุธ2-3 พุธเนี่ย

0: อาจจะต้องหายหน้าไปคือคนใกล้ชิดเนี่ยเขาต้องมีการเปลี่ยนบางโรคเช่นเรื่องของพวกเบาหวานพวกอินซูลินซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบฝังไว้ในตัวเจาะเข้าไปแล้วเครื่องมันก็ปรับอัตโนมัติเขาเรียกว่าอินซูลินปั๊ม
1: ที่เหมือนแปะไว้ที่แขนไหมคะแบบนั้นไหมคะ
0: ประมาณนั้นแล้วก็มีเป็นเหมือนวิทยุเล็กๆค่ะเขาเรียกอินซูลินปั๊มคือระบบเนี่ยมันจะวัดน้ำตาลในร่างกายแล้วก็ปล่อยอินซูลินมาเป็นระยะ
2: โดยอัตโนมัติอะไรเนี่ย
0: แบบนั้นแต่ว่าราคามันยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นในบ้านเรามีไม่สักร้อยคนแล้วมั้งไม่แน่ใจแต่ก็คือมันต้องเรียนรู้ว่าต้องเช็ดอะไรต้องอันนั้นปักเสียบปลั๊กดึงเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทุก7วัน7วันแล้วก็ขณะที่ฉันน่ะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะกะว่าไปพุทธเดียวพอไม่รอดเว้ยพุทธที่2กลางเมื่อวานแล้วเค้าก็ยังบอกว่าให้โอกาส4พุทธนะคะแต่ดิฉันคิดว่าคือครั้งหน้าเขาจะไม่บอกไม่ภาคอะไรแหละก็คือไปก็ต้องลองทำดูว่ารอดไหมสำเร็จไหมถ้าสำเร็จเนี่ยก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไม่สำเร็จเขาดูทีท่าเราไม่น่าจะรอดในการเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับคนไข้เนี่ยก็อาจจะต้องหายหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็คือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดทำประจำเนี่ยอาจจะจำได้แต่เนื่องจากว่ามันมีระยะเช่น7วันพอ7วันใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะคือถ้ามันทำทุกวันเหมือนล้างแผลแบบเนี้ยเราก็จะพอจำได้ใช่ไหมคะ
1: มันเป็นทักษะเน
0: า
1: ะ
0: เป็นทักษะแล้วนี่ขนาดถ่ายวิดีโอเนี่ยยังต้องถามอ่ะมันยังต้องหันไปถามเอ๊ะแล้วไอ้นี่เนี่ยใช่ไหมคะคือเราก็ไม่กล้าปล่อยเอาชีวิตคนรอบข้างมาเสี่ยงกับเรา
1: ค่ะก่อนนี้เรื่องจริงใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่เราทันข่าวทันโรคภัยไข้เจ็บนะ
1: แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้มันระบาดจริงๆนะคุณ
0: จริงก็ประมาณสัก2เดือนมาเนี้ยที่ดิฉันอ่านข้อมูลเรื่องของโควิดคือมันดูเหมือนไกลแต่ว่าเอ้ยเราก็เจอคนรู้จักที่เริ่มไม่สบายแบบนี้อีกครั้งคือดิฉันจริงๆอ่ะในช่วงที่ไม่ได้จัดรายการในห้องส่งแล้วไม่เจอคนก็ถอดหน้ากากนะเพราะว่าหลายท่านจะถามใช่มั้ยครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีพวก608เนี่ยเยอะหมายถึงว่าพวกคนที่ไม่สบายไม่ใช่ค่ะคนสูงอายุเยอะ
1: ผู้ใหญ
0: ่ผู้ใหญ่เยอะเพราะขนาดดิฉันน่ะอยู่บ้านเป็นเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราต้องระวังเวลาที่ใช้อะไรร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นในห้องส่งมันที24ชั่วโมงไมโครโฟนหรือว่าอากาศใกล้ตัวมันไม่ค่อยหมุนเวียนก็บางทียังต้องใส่บางท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเห็นหน้าเนี่ยบอกก่อนหน้านี้เคยเห็นแล้วให้ดูแต่ตาก็พอละก็คือช่วงนี้อาจจะยังเป็นแบบนี้พอช่วงที่เราถอดวันก่อนสัปดาห์ก่อนค่ะหวัดลงคอเลยอ่ะเพราะว่า
1: โรคมันเยอะเนาะ
0: คนใกล้ชิดเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ไอ้พวกฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ศิวพรไม่เคยฉีดนะศิวพรไม่เป็นแต่ไปติดหวัดเขาเพราะว่าหันไปนู้นไอ้นั่นก็ไอ้ไอ้นี่ก็ไอคือไอใส่เราอ่ะเพราะเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็เลย
1: ไอใส่เราเนี่ยแหละ
0: หยุดไปวันสองวันย้อนกลับมาเดี๋ยวชาวบ้านบอกไม่ทำงานเพราะนั้นก็ต้องระวังธรรมดาดิฉันไม่ค่อยเป็นหวัดนะ20-30ปีเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราระวังตัวใช่ไหมคะย้อนกลับมาม ันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอยากถามดร.กิฟถึงแม้จะป่วยแต่เชื่อว่าต้องรู้มันมีข้อมูลจากคุณกรจาติกาวณิชนะคะซึ่งท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะท่านโพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ข่าวกับสื่อในเรื่องของประเด็นที่น่าตกใจมันร้อนระดับชาติเรื่องของมาตรการสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ที่เราเรียกกันนะครับจริงๆเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์ในหลายประเทศเราได้ยินมาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเตียกเพื่อนบ้านนะคะก็ปรากฏว่าที่สหรัฐเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งประเทศเหมือนกันอย่านึกว่าประเทศเจริญแล้วก็ไม่เจอนะเขาบอกว่าที่สหรัฐเนี่ยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประชาชนก็เลยมีประเด็นเรื่องของมาตรการกวาดล้างกระบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ทีนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของการลงนามเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งซึ่งประธานคณะกรรมการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนสหรัฐก็คือนายไบรอันแมสแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศอีกคนหนึ่งชื่อว่านายจอห์นมูลินานะซึ่งเป็นประธานกรรมการพิเศษเกี่ยวกับจีนทีนี้เขาบอกว่าเขามีการลงนามแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่ะใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะดิฉันไม่แน่ใจเขาเรียกว่า Magnitsky Act หรือเปล่าเป็นกฎหมายลงโท

0: คว่ำบาตรชาวต่างชาติที่กระทำความผิดร้ายแรงเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็จัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งหมดนะทีนี้อันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดในสหรัฐใช่ไหมคะเขาบอกว่าปรากฏว่ามันจะมีรายชื่อที่เขาเปิดเผยเลยนะคะปรากฏว่ามีคนไทยด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดของคุณอนุทินเรียกโน้นหนึ่งนะประเด็นในนี้น่าสนใจมากแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีการเปิดเผยชื่อแล้วก็หวยก็ออกเลยคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์ก็ออกมาชี้แจงหลังจากมีรายชื่อปรากฏในหนังสือของประธานคณะกรรมการ2คณะของผู้แทนสหรัฐแล้วก็เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลไม่ใช่ผลสอบหรือคำวินิจฉัยแต่ไม่ได้พูดถึงในส่วนของตนเองนะว่าเป็นอย่างไรเขาก็ชี้แจงว่าของอเมริกาเป็นงี้แต่ภายหลังคุณบรพักก็ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของแก๊งสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์คราย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็ตามที่มีการกล่าวถึงแล้วเขาก็มีการติดต่อไปที่โอเฟกก็เป็นออฟฟิเซอร์ของทางอเมริกาเพื่อขอช่องทางในการนำข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยไปให้ทางหน่วยงานของสหรัฐแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่นะก็คือเขาเชื่อว่าข้อเท็จจริงกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพราะเอกสารหลักฐานก็น่าจะปกป้องความสุจริตของเขาได้เอาว่างั้นนะอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาหลายคนสงสัยว่าจริงๆรายชื่ออะไรต่างๆของไทยที่ไปโผล่ที่อเมริกามันเคยเกิดขึ้นในหลายคดีนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ในเรื่องที่เขามีการคว่ำบาตร28บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ไอ้การสอบหรือการลงโทษของเขาเนี่ยมันคืออะไรตามกฎหมายที่มันบังคับหรือมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างในประเทศของเขาแล้วก็ประเทศอื่นซึ่งอาจจะมีเพราะเขาทำเกี่ยวกับพวกแก๊งข้ามชาติมันก็จะมีชาติอื่นที่ถูกอ้างถึงถูกไหมคะแล้วในคนที่ถูกอ้างถึงถ้ามันอยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างบ้านเราแบบเนี้ยเราต้องทำไงมันเกี่ยวข้องกับรัฐไทยไหมหรือเฉพาะบุคคลเท่านั้นกรณีนี้ไปแตะโดนบุคคลที่เป็นบุคคลทางการเมืองแล้วก็เป็นอดีตผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญรัฐบาลต้องเกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเปล่าใครได้รับผลกระทบมากบ้างดิฉันถามเป็นชุดอยากตอบอะไรก็ตอบ
1: ได้ค่ะก็จริงเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คนหลายคนก็โอ้ก็แพนิคกันไปเหมือนกันนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาเรามีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยต้องกลับมาทบทวนด้วยว่าเอ๊หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะคะและเปเปอร์ดังกล่าวเนี่ยมันมีผลในเชิงกฎหมายหรือเปล่าอย่างไรนะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันเป็นสิ่งที่คืออยากให้คิดอีกนิดนึงด้วยนะสแกมเมอร์ตอนนี้มันไม่ใช่วาระแห่งชาติเรานะมันเป็นวาระแห่งโลกใบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีอะไรที่จะต้องโอนเงินออกไปจากเราปั๊บเนี่ยพยายามคิดเลยนะคะการคลิกการนั่นการนี่คือยุคนี้นะคุณสมพรสัมพันธ์ดิฉันอ่ะจะไปซื้ออ่ะนี่แพลนไว้จะไปซื้อสลากออมสินนะ
0: โอ้คิดเหมือนกัน
1: คิดไปคิดมา1 2 3 4 5ไม่ซื้อแล้วออนไลน์ไปที่ธนาคาร
0: ไปแบงค์คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเพราะว่าเราซื้อเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับเราอาจจะก้อนเล็กสำหรับคนอื่นไง
1: ใช่ก
0: ็กลัวมีปัญหา
1: พยายามกลัวอยู่นะคะก็กลัวไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงกระทั่งว่าวิตกจริตละกันนะคะทีนี้เอกสารเนี่ยถ้าดูเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขอให้ตรวจสอบนะคะเพื่อพิจารณาการคว่ำบาตรแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปคว่ำบาตรหรือตัดสินไปแล้วว่าบุคคลทั้ง28รายเนี่ยกระทำความผิดนะคะอันนี้แยกไปก่อนอันหนึ่งก่อนนะเพื่อให้บางส่วนสบายใจก่อนนะคะจดหมายเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของการขอให้มีการพิจารณาภายใน180วันถามว่าเขาอ้างฐานอะไรมันก็คือไอ้ตัว4กลุ่มใหญ่นี่แหละค่ะเรื่องของโกโบแมกเนนสกี้นะคะแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆหรือบางประเทศนะคะ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ไม่ได้อ้างเฉพาะบางเรื่องอ้างหลายๆฐานหลายๆฐานหลายๆกลุ่ม data นะคะอันแรกเนี่ยอะไรที่แปลว่าสอบหรือว่าลงโทษหรือว่าคว่ำบาตรต้องบอกว่ามันมี3เรื่องใหญ่ๆอย่าเพิ่งเหมารวมกันอันแรกเนี่ย

0: การขอให้ตรวจสอบเนี่ยความหมายก็คือทางประธานกรรมการเขาก็บอกว่ามันมีข้อมูลนะมันมีข้อมูลอยู่แล้วก็รายชื่อต่างๆเนี่ยฝากให้ฝ่ายบริหารประเมินว่าเข้าเกณฑ์ในการใช้มาตรการหรือเปล่านะคะตัวจดหมายก็ยังไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินต่างๆของคนเหล่านี้เนี่ยถูกอายัดไปนะคะอันที่สองแซงชั่นคำว่าคว่ำบาตรเองเนี่ยนะคะคิดไปถึงทางส่งเลยเนาะบาทไม่เอาคว่ำละนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายในการจำกัดทรัพย์สินนะคะหรือว่าธุรกรรมหรือว่าการเดินทางต่างๆเป็นมาตรการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอคำพิพากษาอาญานะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสเต็ปถัดไปก็คือเรื่องของการดำเนินคดีอาญาอันนี้ก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการและมีการสอบสวนตั้งข้อหาพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการอาญาการจำคุกต่างๆก็ต้องผ่านกระบวนการทางศาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคว่ำบาตรนะคะทีนี้ทำไมมาถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคงต้องบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลมากกว่านะคะแล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีการเปิดทางให้ใช้มาตรการดังกล่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำสแกมเมอร์เนี่ยแหละนะคะมันคุณสมพรสมพันธ์ยังจำได้นะว่าเวลาเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มันมีอะไรบ้างมีภาพถ่ายร่วมกันใช่ไหมนะคะสมัยก่อนอ่ะ
1: มีชื่อเดียวกัน
0: เลยโอ้นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถ่ายกับใครเลยนะคุณเครือข่ายธุรกิจต่างๆพวกเนี้ยนะคะแต่มันโดยตัวของมันเองมันก็ยังไม่ได้เพียงพอในการสรุปว่าเอ้ยเขาเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันหรือทำความผิดด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันเรียกว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็ถูกดันออกไปเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมนั่นแหละนะคะทีเนี้ยในกรอบเวลาก็บอกว่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นกลไกนะคะกลไกคำร้องจากกรรมธิการตามมาตรา22 U.S.C. นะคะ101102วงเล็บดีนั่นแหละนะคะเขาก็มีการกำหนดไว้นะคะว่าอะล่ะก็ต้องตรวจภายในระยะเวลาเท่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดถูกความบาดจริงๆมีผลในสหรัฐและประเทศอื่นแบบไหนบ้างอันนี้เป็นมาตรการอายัดทรัพย์นะคะของ OFAC หรือ OFAC นี่แหละนะคะผลก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยนะคะก็จะถูกฟรีซไว้ถูกระงับในการโอนแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะบุคคลแล้วก็บริษัทของสหรัฐเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็ไม่สามารถทำธุรกรรมพูดง่ายคือต้องห้ามนั่นแหละถูกความบาดนะคะเว้นแต่มีข้อยกเว้นหรือว่าได้รับอนุญาตนะคะอายัดไม่ได้แปลว่าริบนะคะคืออายัดเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของเดิมแต่ใช้อำนาจเหนือทรัพย์ไม่ได้นะคะตามปกติแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจคือบริษัทที่ถูกอายัดเนี่ย1รายหรือว่าหลายรายถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยโดยหลักการจะถูกอายัดไปด้วยนะคะแม้บริษัทนั้นจะไม่มีชื่อในบัญชีนะอันนี้ก็คือกฎเป็นเรื่องของ 50% ที่เป็นผู้ถือหุ้นนะคะส่วนบางคนก็บอกว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะคะคำสั่งสหรัฐก็ไม่ใช่คำสั่งอายัดแบบเขาเรียกอัตโนมัติแบบทั่วโลกนะคะการจับกุมการอายัดการดำเนินคดีในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีฐานอำนาจของประเทศนั้นๆด้วยแต่ก็กระนั้นละค่ะขนาดเปเปอร์นี้มายังตื่นตระหนกตกใจกันเลยถูกไหม
1: ค่ะ
0: ผลทางธุรกิจก็อาจจะขยายกว้างไปกว่าขอบเขตทางกฎหมายแน่นอนนะคะเวลามีชื่อเนาะ อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยธนาคารต่างๆเวลาจะไปกู้ไว้อะไรต่อมีอะไรนะคะ
1: ก็
0: ตรวจเข้มมากขึ้นอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการชะลอการให้กู้หรือว่าการปฏิเสธธุรกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะรายการที่ต้องผ่านธนาคารสหรัฐนะคะก็เรียกได้ว่าธุรกรรมที่เชื่อมแล้วกันนะคะกับระบบการเงินสหรัฐเนี่ยอาจจะถูกห้ามหรือถูกอายัดได้นะคะอันนี้เป็นผลกระทบนะเป็นผลกระทบเพราะว่าถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็เขาเรียกได้ว่ามีมูลระดับนึงนั่นแหละนะคะแล้วถัดไปคนก็จะถามอีกว่าอ้าวเป็นถึงอดีตการเมืองเลยนะนะคะผู้ถูกระบุชื่อต้องทำอะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าการมีชื่อในจดหมายอย่างเดียวเองเนี่ยหลายคนก็ตระหนกไปแล้วแต่การมีชื่อถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปมอบตัวหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้นะคะแต่เลยคิดแบบนี้ค่ะว่าโดยหลักการเนี่ยด้วยเอกสารเนี่ยมันเป็นบางส่วนของเอกสารฉบับเต็มถูกไหมดังนั้นการตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีสถานะอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำนะคะอันที่สองเลยก็คือส่วนใหญ่เขาก็มักจะ

0: ้างทนายนะคะทนายก็ทนายไทยทนายสหรัฐต่างๆก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคืออยากจะน่าจะต้องเลือกทนายที่ถนัดด้านแซงชั่นละกันนะคะเรื่องของการประเมินอันนี้ยังไม่ได้เข้าสู่คดีนะเป็นลักษณะการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ยื่นคำชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าต้องทำเพราะว่าต้องไปดูเอกสารจริงก่อนถูกไหมตอนนี้ยังเป็นแค่รู้สึกจะหน้าเดียวเองนะคุณสมพรสัมพันธ์นะคะ
1: ที่อย่างนี้ผมเรียนถามมาเพื่อพอในเบื้องต้นเนี่ยอดีตนักการเมืองท่านนี้อดีตรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องคนที่นำรายชื่อเขามาเผยแพร่ในข้อหาดูหมิ่นประมาทได้ไหมครับ
2: ต้องหมดก่อนเหร
1: อในรู้ว่าใครเผยแพร่แล้วระบุชื่อเขาสามารถจะฟ้องได้ไหมฟ้องกรรมธิการสารรัฐที่เอาชื่อเขามาเผยแพร่หรือเปล่าซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่เห็นชื่อรายละเอียดจริงๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาพูดถึงชื่อเขาเ
2: นี่
1: ย
2: เ
1: ขามีสิทธิ์นะฮะเบื้องต้นเนี่ย
2: ถ้ายังไม่ฟ้อง
1: ไปฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทเอามาเผยแพร่เป็นเพียงข้อกล่าวหาให้ตรวจสอบรายชื่อแต่มีชื่อเขามาปรากฏอย่างเงี้ยสามารถจะทำได้ไหมครับเบื้องต้น
0: คือฉันเตรียมแบบนี้ค่ะว่าด้วยความที่เอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เป็นทางการเนาะเป็นออฟฟิเชียลนะคะก็การฟ้องเนี่ยถามว่าฟ้องได้ไหมคือเดียนชอบพูดแบบนี้นะทุกอย่างฟ้องได้หมดอะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้ไงเออนะคะ
1: ค
0: ือขึ้นอยู่กับว่าการเผยแพร่ข้อความเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่เอาชื่อมาเปิดเผยแล้วก็ผิดทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่มันก็ต้องแยกเป็นสองกรณีเนาะเพราะว่าท่านอดีตรัฐมนตรีก็ยังมีสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองในส่วนของสิทธิในชื่อเสียงนะคะแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้เองเนี่ยเวลาเราชั่งน้ำหนักนะคะประชาชนกับสื่อเขาก็สามารถตรวจสอบได้เพราะเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสองเรื่องแต่ว่าถามว่าฟ้องได้ไหมได้แน่นอนค่ะแต่ชนะหรือเปล่าอีกเรื่องแต่มาเพื่อพิจารณาเรื่องความเรื่องการคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเอกสารจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆท่านก็ยังไม่ผิดนะถูกไหมคืออ
2: ่
0: านเอกสารเนี้ยมันก็ยังก็คือยังไม่ได้ผิดนะคะประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องมีการต่อสู้สมมติจะฟ้องจริงนะรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยโดยสุจริตหรือเปล่า
2: อันนี้
0: เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเปเปอร์เพียงอันเดียวอ่ะมันยังไม่ได้เพราะว่าด้วยในกระดาษแผ่นนี้เองอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าผิดแล้วนะถูกไหมมันก็คือเหมือนว่าให้มีการตรวจสอบนะคะส่วนลักษณะการเปิดเผยแพร่ที่บอกว่าเป็นสแกมเมอร์ฟอกเงินสหรัฐตัดสินว่าผิดแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสื่อหรือช่องทางไหนเป็นลงแบบเนี้ยอันนี้มีสิทธิ์ที่จะผิดน
2: ะ
0: เพราะว่าเอกสารน่ะยังไม่ได้สรุปเลยอ่ะคน
2: อ
0: ันนี้เสี่ยงมากดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปเผยแพร่เอกสารนี้ต่อแล้วไปไม่ได้อ่านให้ดีอ่ะเนาะนะเดี๋ยวนี้มันง่ายด้วยนะคุณสมพรสมพันธ์คุณไม่ต้องอ่านเองสักครบถ้วนก็ได้บางทีภาษาอังกฤษอ่ะเนาะเข้า AI ให้เขาแปลให้หน่อยแล้วรู้แล้วแปลว่าอะไรนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไปในทิศทางที่มันผิดแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันในการหมิ่นประมาทนะคะก
1: ็
0: ก็ยังคิดนะว่าเปเปอร์เหล่านี้เองเนี่ยยังไม่ใช่คำตัดสินแล้วก็ยังไม่ใช่ความการคว่ำบาตรด้วยนะคะถามว่าฟ้องได้ไหมอาจจะต้องดูว่าคนไหนสื่อไหนที่เอาไปขยายความจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันผิดแปลกไปจากข้อมูลที่แท้จริงนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังยุคนี้มันเป็นยุคของสื่อสารเร็วแต่อย่าเร็วจนกระทั่งว่าลืมตรวจสอบ
2: แล้วก็อย่าลืมว่าเขาฟ้องกันง่ายเนาะ
0: เดี๋ยวนี้ฟ้องกันง่าย
2: นะแต่ก็ทำให้หลายคนตกใจแล้วอย่างนี้รัฐบาลต้องทำอะไรไหมหรือว่ามันต้องเป็นเรื่องของเจ้าตัวเขาก่อน
0: คือจริงๆรัฐบาลเองอาจจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องทำอะไรนะคะแต่ว่าคือคิดอย่างนี้เรียนคิดว่าไอ้สิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยก็คือมันต้องแยกหน้าที่บริหารจัดการปัญหาของรัฐบาลถูกไหมกับข้อกล่าวหาว่าร่วมมือทำความผิดนะคะรัฐบาลเนี่ยควรทำให้หน่วยงานเนี่ยเกิดการประสานงานที่ให้มันรวดเร็
2: ว
0: คืออำนวยความสะดวกพูดง่ายๆนะคะมีทรัพยากรแค่ไหนก็ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระนะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าเนาะเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเรื่องมันไปกระทบความเชื่อมั่นทางการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ เรื่องยังไม่ได้เห็นเรื่องของคำชี้แจงสาธารณะเนาะนะคะยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันมีการตรวจสอบไปถึงจุดไหน

0: มากกว่านะคะ
1: ค
0: งไปไม่ถึงว่ายังไม่ถึงในขณะนี้นะว่
1: าม
0: ันเป็นการร่วมกระบวนการอะไรต่อมีอะไรคือคงเป็นเรื่องเพ
1: อ
0: ร์ซันอลอยู่ก่อนนะนะตอนนี้นะคะ เกี่ยวกับความมั่นคงหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าการเป็นปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้เป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานเลยแต่ที่สำคัญน่
1: ะ
0: ต้องรักษาพยานหลักฐานให้ดีติดตามเรื่องการเงินผู้รับผลกระทบต่างๆนะคะคุ้มครองพยานแล้วก็เหยื่อต่างๆเนี่ยโดยลักษณะว่าต้องเต็มที่กับเรื่องของการประสานประโยชน์นะคะแล้วก็ตรวจสอบคนที่อาจจะมีเขาเรียกคาบเกี่ยวเร
1: ื่อง ของการ
0: เอื้อประโยชน์นะคะเอื้อประโยชน์ด้วยนะ
1: คะ
0: ตรงนี้ก็ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คิดเรื่องอธิปไตยหรอกคิดแต่เรื่องความเชื่อมั่น
1: ความเชื่อ
0: เหมือนอย่างที่พวกเราเจอกันมาตลอดอ่ะมันเป็นมักจะเป็นเรื่องเครดิตมากกว่านะคะใช่บริษัทต่างๆภาครัฐตลาดต่างๆก็ความเชื่อมั่นกับต้นทุนตรวจสอบแล้วค่ะจะขยายไปว่าโอ้ยทั้งประเทศถูกความบาดนี่ก็จะไม่ใช่นะคะ
1: รัฐบาลก็ดวงนะ
0: ดวงดีใช่ไหมคะ
1: ดวงดีไม่เป็นอีกเรื่องนึงจริงเวลาไม่ทันละ59ละแต่อย่างจริงอยากคุยเนี่ยเผื่อดร.กิฟต์จะสนใจเรื่องมดมีมดไทยด้วยนะเขาเอาไปแต่งอาหารเพราะมันมีรสเปรี้ยวไงที่อื่นไม่รู้อ่ะบ้านเราเนี่ยกินต้มยำใช่ไหมเคยได้ยินไหมยำมดไก่มดแดงบ้างอะไรบ้างในต่างประเทศเขาคงเขาอิมพอร์ตมดไทยไปเนี่ยแล้วก็ไปใส่หน้าเค้กให้มันออกรสเปรี้ยวโดนปรับเลยนะโอเคติดด้วยกันฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่หากจะต่อสายพูดคุยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายหากตนได้มีโอกาสพูดคุยก็จะพูดประเด็นประเทศไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการเก็บกวาดทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันคลอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันคลอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน

0: 7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีฟหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพี่รองรองยืนยันกรรมการอีก6คนพร้อมประชุมทันทีหากที่ประชุมไร้หมอสรณะศาสตราจารย์กิติคุณดร.พี่รองรองรามสูตรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมบอร์ดกสทช.ว่าวันนี้นายแพทย์สรณะบุญบายชัยพฤกษ์ณประชุมโดยเป็นการณประชุมหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นที่สุดแล้วตามมาตรา15วงเล็บ1ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาอย่างมีผลอยู่และไม่ได้มีการคุ้มครองจากศาลดังนั้นเมื่อคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุดจึงเป็นไปตามที่มีการตีกรอบมาโดยตลอดว่านายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งและสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายไม่สามารถนั่งเป็นประธานกสทช.ได้แต่สำนักงานกสทช.ยังคงนัดประชุมจากการประชุมวันนี้จะเห็นว่านายแพทย์สรณะเข้าประชุมเพียงคนเดียวในขณะที่กรรมการอีก6คนไม่ได้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ไม่ใช่เพียงกรรมการ3คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะการที่กรรมการ3คนพูดกับสื่ออยู่เรื่อยๆไม่ได้หมายความว่ามีเพียง3คนที่ไม่เข้าร่วมประชุมแต่เป็นกรรมการทั้ง6คนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจึงต้องวิเคราะห์กันว่าเหตุใดกรรมการทั้ง6คนจึงไม่เข้าร่วมประชุมตำรวจสอบสวนกลางบุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการตำรวจบก.ปคบ.ปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพื้นที่สมุทรปราการตรวจยึดของกลาง117รายการรวม 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติจนนำมาสู่การตรวจค้น2จุดได้แก่โกดังในพื้นที่อำเภอบางพลีและอีกแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตรวจยึดในครั้งนี้พบยี่ห้อของไทยซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปจากการสืบสวนขยายผลพบว่าโกดังทั้ง2แห่งมีแผนประทุษกรรมเดียวกันโดยมีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศโดยจะมีการย้ายสถานที่ในการจัดเก็บและเปลี่ยนชื่อสถานที่ในการจะส่งไปเรื่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมีการโฆษณาประกาศขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์โดยมีผู้รับคำสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ต่างประเทศจากนั้นจะส่งรายการคำสั่ง ซื้อให้

0: ผู้ดูแลโกดังสินค้าในประเทศไทยเป็นผู้แพ็คและจะส่งสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกา MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ท่านก็แซวมาเรื่องมดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเอาไว้ก่อนเพิ่มเติมนิดนึง
4: เอาอันนี้กลับมาเรื่องสาระที่1ก่อนก็ว่าก็เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีชื่อของบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ทางสหรัฐให้ตรวจสอบนะครับท่านนายกก็ถามกลับมาบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะมันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะทำนองนี้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาจะต้องหาทางตั้งทนายความแล้วก็ไปชี้แจงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับท่านสัมภาษณ์ไปอย่างนี้ครับ
3: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่โผล่ขึ้นมาในรอบ24ชั่วโมงหลังจากที่เราตามเรื่องของกกต.สว.กันเนี่ยนะคือจริงๆก่อนหน้านี้คุณวรภักดิ์ธัญวงศ์ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินระดับแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องถือว่าเป็นชื่อหนึ่งที่เป็นผู้คว่ำวอร์ดในแวดวงเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนมาอย่างยาวนานหลายสิบปีทีเดียวแล้วก็ภายหลังนี้ก็นอกเหนือจากการขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่แล้วนี่ก็เข้าสู่สนามการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของเศรษฐศาสตร์นะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามกันละค่ะว่าอันนี้ต้องถือเป็นมรสุมระดับโลกนะที่จะต้องผ่านการตรวจสอบนะคะย้อนกลับมาเราจะคุยเรื่องอะไรต่อไม่งั้นคือดิฉันแหมดูเรื่องของมดแล้วก็ขาดใจน่าสนใจมากจริงๆเนี่ยคือไม่ได้ม
4: ีน่าสนใจใช่เพราะว่าอย่างเมื่อกี้คุณจุฬาภรณ์เกริ่นไว้ตอนต้นว่าบ้านเมืองเราประเทศไทยเรามันกินได้ไงมีการไปยำไข่มดแดงอะไรทำนองนี้ก็ไม่ทราบว่าในต่างประเทศนี่เขามีกฎระเบียบการห้ามรับประทานหรือว่าการเอามดไปตกแต่งขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายังไงครับไหนๆพูดไปแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คือมันอย่างนี้ในบ้านเราบางท่านอาจจะชอบรับประทานอะไรที่แปลกๆจริงๆมดไข่มดหรือการนำแมลงมาประกอบอาหารหรือมาบริโภคในบ้านเราไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือว่าไม่ถึงกับถือว่าเป็นประเภทแบบเปิดพิสดารนะแต่ว่าสำหรับบางประเทศมันอาจจะพิสดารก็ได้นะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศความเคยชินแล้วก็การที่เราเห็นประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชผักทั้งหลายที่นำมาบริโภคกันนะบางชนิดเนี่ยอย่างแมลงบางชนิดเราถือว่ามันสะอาดกว่าสัตว์ในปศุสัตว์จะด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มีชีวิตอยู่ในแบบธรรมชาติอย่างการบริโภคมันก็กินสะอาดกว่าเรานะก็ทำให้เราอาจจะคุ้นเคยบางท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวมาบ้านเราอย่างหนึ่งที่ต้องมาดูบางท่านก็ถึงกับมาชิมก็คือมากินแมลงในบ้านเรานี่เดี๋ยวนี้เราถึงขั้นใส่กระป๋องส่งขายออกไปต่างประเทศได้นะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะเขาบอกว่าการนำมด

0: มาโรยหน้าขนมหรือว่าอาหารที่ประเทศเกาหลีใต้ผิดกฎหมายความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างร้ายแรงนะคะคือกฎหมายเกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบได้เพียง10ชนิดเท่านั้นเช่นตั๊กแตนจิ้งหรีดหนอนนกดักแด้ไหมมดไม่ได้อยู่ในรายชื่อแมลงที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคนะแล้วก็คดีนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวดังระดับโลกเพราะว่าร้านอาหารที่เจอเกี๊ยมซุปเข้าไปเนี่ยที่โดนปรับเนี่ยเป็นอาหารเป็นร้านที่เรียกว่ามิชลิน2ดาวที่กรุงโซลแล้วมีชื่อเสียงนะคะก็คือถูกจับกุมด้วยแล้วก็ถูกดำเนินคดีคือวิธีการของร้านเขาเนี่ยก็จะมีพวกเค้กพวกขนมใช่ไหมเรียกซอเบ เขาเอามดดำอบแห้งไปโรยหน้าเมนูซอเบเพื่อ แต่งหน้าก็คืออันนึงก็คือเพิ่มรสเปรี้ยวนะแล้วก็เหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้มีความผิดในขั้นรุนแรงเพราะว่ามีโทษปรับแล้วก็ถึงกับมีโทษจำคุกด้วยนะคะก็คือฝ่าฝืนกฎหมายที่เป็นกฎหมายสุขอนามัยและอาหารโดยการนำเข้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายชื่อที่กระทรวงความปลอดภัยอาหารแล้วก็ยาของเกาหลีใต้เขาเรียกว่า MFDS นะกำหนดไว้แล้วก็ไม่ได้ยื่นขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นความผิดอาญานะในประเทศเกาหลีใต้นะคะที่สำคัญก็คือเขาก็มดนี่เขาเอานำเข้าจากสหรัฐส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนก็เอาของไทยแต่เขาไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนในที่เขาไปเจอโลหะหนักเกินมาตรฐานอีกต่างหากคือเขาบอกว่ามดเนี่ยที่เขาไปใช้มันจะเป็นมดอบแห้งก็มีแต่ภาพนี่มันจะเป็นตัวเป็นๆนะเขาบอกว่ามดแห้งที่ทางร้านเนี่ยลักลอบนำเข้ามาจากไทยแล้วก็อเมริกามีปริมาณโลหะหนักสูงกว่าระดับมาตรฐานที่พบในแมลงกินได้ทั่วไปถึง55เท่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่สำคัญคือเกาหลีใต้เนี่ยค่ะทางศาลหรือว่ากระบวนการยุติธรรมหรือเรื่องกฎหมายของเกาหลีใต้เขาไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะมันมีการดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตัดสินลงโทษปรับบริษัทผู้ดำเนินกิจการถึง25ล้านวอนคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าพนักงานในการเนี่ยนะเสนอให้ลงโทษจำคุกเจ้าของร้านอีกต่างหาก
1: ปีนึง
0: มีโทษจำคุกด้วยคือจริงเชฟเขาก็ให้ข้อมูลกับทางศาลบอกว่าคือหลายประเทศนะไทยเองด้วยก็มีการบริโภคพวกแมลงแล้วก็ปลอดภัยนะหลายๆชนิดบ้านเหล่านี้ก็ขึ้นชื่อเนาะเวลาไปเดินตลาดเนี่ยมันจะมีตั๊กแตนทอดทุกอย่างเรากินได้หมดเน
1: า
0: ะ
1: ทุกตลาด
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะในบางประเทศนี่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นการยอมรับหรือว่าบางชนิดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บริโภคได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะคือก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาไปเจอรีวิวแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียถึงเมนูคล้ายๆไอติมอะนะซอเบเนี่ยก็คือมันแบบเสิร์ฟเย็นคล้ายๆไอติมแล้วก็มีโรยหน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีการนำมดดำน่าจะทอดหรืออบแห้งเนี่ยประมาณเนี้ยเอาไปโรยแล้วก็เลยมีการสืบสวนในเชิงลึกแล้วก็เลยกลายเป็นคดีความขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้มีเพียง10ชนิดเท่านั้นนะที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่รับรองแต่ทุกอย่างเราก็กินมาหมดแล้วนะตั๊กแตนหนอนนกดักแด้ไหมอะไรเงี้ยแต่มดเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ที่เด็ดดวงก็คือเขาบอกว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศก็คือบ้านเรานี่แหละแล้วก็อเมริกาด้วยนะมดอเมริกาจริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องของการนำเข้าอะไรต่างๆที่มันกินไม่ได้หรอกนึกถึงเรื่องของพวกเวลาที่มีของแปลกปลอมเข้ามาในอาณาจักรเนี่ยมันอาจจะราชอาณาจักรอาจทำให้มีปัญหาได้เขาเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีอะไรแบบเนี้ยเนาะไอ้พวกนี้บางทีต้องระวังกันแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตามกฎกระทรวงความปลอดภัยอาหารแล้วก็ยาเกาหลีใต้เขาระบุว่าหากร้านอาหารต้องการจะใช้วัตถุดิบแมลงนอกเหนือจากที่มีบัญชีรายชื่อ10ชนิดก็อาจจะต้องยื่นขออนุมัติชั่วคราวก่อน นะแล้วก็มีการจะมีการตรวจสอบไงฮะว่าเป็นอันตรายไหมมีสารอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่าบังเอิญร้านแห่งนี้เขาไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก็เลยกลายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

0: เขาบอกว่ามีโทษเยอะนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50ล้านวอนอ๋อจะเป็นลม50ล้านวอนประมาณล้านกว่าล้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษเขาก็เอาข่าวเนี้ยไปอิงขยายต่อเขาบอกว่าการพิจารณาคดีนี้เนี่ยนะฮะดุเดือดมากเป็นไปอย่างดุเดือดเพราะทั้งฝ่ายอัยการแล้วก็ร้านอาหารต้นเรื่องต่างก็ไม่ยอมกันคืองัดเอาเหตุผลอะไรต่างๆมาสู้กันแบบ
1: สู้คดี
0: ใหญ่โตแล้วก็คือต่างฝ่ายก็มีเหตุผลไงก็มีเหตุผลของแต่ละฝ่ายทางอัยการก็ระบุว่าร้านเนี่ยลักลอบเอามดดำตากแห้งเข้ามาใช่ไหมตั้งแต่ปี21อ่ะ2021ตั้งหลายปีเออเสิร์ฟมาตั้งหลายปีนับมดได้สิริรวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าตัวแล้วนะก็เขาคิดจำนวนนะเขาบอกว่าจำนวนเมนูซอเบโรยมดเนี่ยมดดำนะ 12,200 จานสร้างรายได้ไปกว่า120ล้านวอนก็ประมาณ3ล้าน4ล้านนะครับส่วนมดที่ประเมินเขานับมดด้วยนะเช่นโรยหน้ากี่ตัวใช่ไหมแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปเขาบอกว่ามีการประเมินว่ามีการใช้มดไปประมาณ 49,000 ตัวทั้งร้านอาหารก็เถียงนะเขาก็แย้งบอกว่าตัวเลขอัยการนี่มันสูงเกินจริงเพราะว่าแหมคิดจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมีลูกค้า 60% เท่านั้นที่ตอบรับให้มีการโรยมดมันจะได้รสชาติใหม่ใช่ไหมใน
1: เปรี้ยว
0: ๆนิดๆนะครับเขาบอกว่ามดเนี่ยเป็นส่วนประกอบเล็กๆในคอสอาหารที่มีมากถึง15จานแล้วทางร้านก็ไม่หยุดนะพูดต่ออันนี้แสดงว่าเขาชื่นชอบการบริโภคแมลงก็อธิบายว่าเชฟประจำร้านเคยทำงานในร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งบางประเทศก็มีการใช้หมดเพราะมาเพิ่มรสชาติอาหารมันเพิ่มรสเปรี้ยวไงมาเอาจากพวกกรดของมันอ่ะที่เป็นพิษของมันอ่ะเป็นรสเปรี้ยวตามธรรมชาติแล้วก็ร้านอาหารระดับโลกที่เดนมาร์กบางแห่งก็มีการใช้ด้วยนะส่วนที่สหราชอาณาจักรออสเตรเลียก็นิยมใช้มดเป็นวัตถุดิบเช่นกันคือเชฟตอนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ทราบเลยว่าในเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดกฎหมายดังนั้นเบื้องต้นก็ยื่นให้ศาลยื่นเรื่องต่อให้ศาลตัดสินว่าร้านมีความผิดไหมในข้อหานำแมลงที่ไม่ได้รับอนุญาตมาประกอบอาหารแล้วก็เขาเรียกว่าฝ่าฝืนกฎหมายสุขอนามัยอาหารของเขาหรือไม่นะครับจริงๆนี่เขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่กำลังเร่งสร้างชื่อเสียงทางด้านอาหารแล้วก็มีการนำเมนูต่างๆเช่นของตะวันตกหรือของบางประเทศที่แปลกใหม่นำมาปรับใช้แล้วก็ผสมประสานวิธีการของประเทศตะวันตกให้เข้ากับเมนูดั้งเดิมคล้ายบ้านเราอ่ะเวลาประเทศไหนที่มีอาหารดังๆเราเข้ามาเราแปลงหมดกลายเป็นสไตล์ไทยแบบเนี้ยเป็นต้นนะฮะเช่น
1: ปรับเปลี่ยนเมนู
0: พวกจานร้อนอะไรทั้งหลายเนาะมาถึงบ้านเฮาก็กลายเป็นหมูกระทะอะไรแบบนี้นะเขาบอกไม่นานมานี้ค่ะก็ปรากฏว่าเมนูเกาหลีใต้แบบผสมผสานแล้วก็นวัตกรรมอาหารต่างๆปรากฏในรายการแข่งทำอาหารในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Netflix เนี่ยโอ้โหแบบฮือฮาก็คือเป็นความนิยมในระดับโลกอ่ะแบบนั้นน่ะนะ
1: เรียกว่าวิธีดีหาแบบเอาวัตถุดิบแปลกๆที่ไม่เหมือนปกติมาปรุงเป็นอาหารแล้วมาดูกันว่ามันน่ารับประทานรสชาติดีขึ้นหรืออะไรยังไง
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ที่ก็เอาไปแข่งกัน
0: ใช่ๆเขาบอกว่าคือระยะหลังในเกาหลีใต้มีชื่อเสียงมากนะครับคือวงการอาหารเกาหลีใต้ติด1ใน5ประเทศเอเชียที่มีร้านอาหารที่ติดดาวมิชลินสตาร์มากที่สุดในเอเชียเลยนะแต่จริงๆบางเมนูมันก็อาจจะแปลกเกินก็ได้เช่นซาเบโรยมดดำบางร้านอาจจะยังพัฒนาไปไม่ถึงขั้นนั้นคือว่างั้น
1: อาจจะแค่แตกหน้านิดๆหน่อย
0: คืออย่างไรก็ตาม
1: รวยจริงๆเลย
0: ถ้าเขาผิดกฎหมายก็ต้องอยู่ในประเทศของเขาอะที่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทดลองเมนูใหม่แบบนี้อาจจะต้องไปขออนุญาตทางการซะก่อนนะก็จะมีหลายเรื่องของกินเนี่ยคุยได้เป็นวันเรื่องไก่ทอดที่เกาหลีนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันย้อนกลับมาบ้านเฮาเนาะอันนี้เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆพอดีตามันผ่านไปเห็นข่าวนี้พอดีก็เลย
1: ดีๆน่าสนใจน่าสนใจเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวอยากเคยไปเที่ยวเกาหลีอยากจะไปกินเมนูมดขึ้นมาด้วยความเคยชินอยู่บ้านเราเนี่ยเขาไม่มีนะจะเรื่องผิดกฎหมายกินจากบ้านเราให้เสร็จแล้วไปเที่ยว
0: มีแต่คนอื่นมาบ้านเรานี่แหละที่มากินแมลง

0: แต่แมลงบ้
1: ค
0: ารน
1: ับ
0: เรานี่ใส่กระป๋องไปขายทั่วโลกเรียกว่ามีชื่อเสียงมากนะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าบางประเทศอาจจะยังไม่เคยชินแต่ว่าก็เริ่มมีผู้ที่เปิดรับเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเรานี่อยู่ในระดับแนวหน้านะนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เขาบอก
1: เร
0: ป
1: ื
0: ร
1: ่
0: ะ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ทศ
1: ว่
0: ไทย
1: าแล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: ก็ไม่น้อยหน้าใคร
0: บ้านเราเนี่ยส่งแมลงกินได้อันดับ6ของโลกเลย
1: อ๋อ
0: ตลาดสำคัญก็อาเซียนนี่แหละแล้วก็ยุโรปแล้วก็เอเชียซึ่งโอ้โหไหนคุณไทยสิแมลงบ้านเราที่นิยมเนี่ยที่เราส่งเป็นก็เรียกแมลงเศรษฐกิจไหนคุณลองเดาสิ
1: ตัวแหละผมเรียกไม่ค่อยถูกคือ
0: จิ้งหรี
1: ด
0: ไง
1: ผมไม่ค่อยรับประทานพวกนี
0: ้อ๋อ
1: จิ้งหรีดใช่ไหม
0: จิ้งหรีดจิ้งหรีด
1: ผมไม่เคยทานเลยของพวกแมลงพวกนี้ที่เขาทอดขายในตลาดได้จะเดินผ่านสูดกลิ่นเอาเพราะมันหอม
0: ทั้งหลังเห็นมีจระเข้ทอดอะไรอย่างเงี้ยย่างด้วยมีจิ้งหรีดนะคะเป็นอันดับหนึ่งมีทั้งแบบสดแบบแช่แข็งแบบแปรรูปเป็นผงโปรตีนอันนี้เนี่ยนิยมมากในหมู่ผู้ที่เขาออกกำลังกายกันนะแล้วก็มีตะกั่แตนมีหนอนไหมดักแด้มีตัวด้วงซึ่งเขาบอกว่าในตลาดต่างประเทศมีกำลังซื้อเนี่ยสูงมากแล้วก็สนใจมากๆก็จะมีหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะอย่างสหภาพยุโรปเขาบอกว่าได้รับความนิยมสูงหลังจากที่ EU กำหนดกฎระเบียบเปิดรับอาหารจากแมลงของไทยเอากับเขาสิก็จะมีอย่างอื่นๆก็เช่นญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียก็มีข่าวแล้วก็เพื่อนบ้านที่ตีกันกับเราเนี่ยอย่างกัมพูชาก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ในอาเซียนเรากินเหมือนกันไงคล้ายๆกันแล้วก็คือยอดก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะน่าสนใจแต่ก็คือ
1: หรือถึงเป็นสินค้าส่งออกก็มาทำอะไรได้เข้าประเทศก็น่าสนใจฮะ
0: เป็นก้าวแรกของฮับแมลงโลกเขาว่างั้นแต่ก็จริงก็อินเตอร์ได้เยอะคือกฎระเบียบใหม่ของอาหารใน EU เนี่ยเอื้อกับการที่จะเปิดรับอาหารอย่างประเภทนี้อย่างคือแมลงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะแมลงจากไทยเนี่ยโดยเฉพาะจิ้งหรีดเนี่ยหรือจะเชื่อจิ้งหรีดเนี่ยเป็นสินค้าที่เขาบอกมีแนวโน้มทางตลาดดีขึ้นมากๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศทำให้มีผู้เขาเรียกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนะมากกว่า 20,000 รายเนี่ยเชื่อหรือไม่มูลค่านี้เกือบพันล้านอะแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็กินในประเทศนั่นแหละแล้วก็เริ่มส่งออก28ประเทศมีคนสนใจมากย้อนกลับมาเรื่องข่าวการเมืองที่เครียด
1: เดี๋ยวจะพักไปเอาเรื่องเล็กๆก่อนเรื่องรถขยะเนี่ยปรากฏว่าจากนี้ไปกรุงเทพมหานครจะมีปัญหาใช่ไหมเรื่องของความสะอาดเรื่องของรถเก็บขยะเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีมติตัดงบประมาณโครงการเช่ารถเก็บขยะไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครจำนวน 1,347 คันวงเงิน 6,038 ล้านบาทนะครับก็ตัดทิ้งหมดเลยว่าไม่ให้ไปเช่ารถเก็บขยะแบบไฟฟ้าคือให้กลับมาใช้แบบเดิมรถเก็บขยะแบบที่ใช้น้ำมันครับซึ่งก็เป็นปัญหาเรียกว่าจากนี้ไปในความเดือดร้อนก็อาจจะอยู่ที่ประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าเราจะยังใช้รถแบบเก่าเช่นเดิมเนี่ยมันมีมาเก็บกลางคืนเสียงก็ดังกลิ่นก็เหม็นนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็แพงขึ้นทุกวันนะก็บอกตอนนี้ถ้าคิดก็ตกลิตรละเกือบ40บาทแล้วในการที่จะเติมรถเก็บขยะที่ใช้น้ำมันนะครับพอทางท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับก็เสนออยากให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถไฟฟ้าจะทำให้ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM 2.5 ได้มากและจะช่วยลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านก็บอกว่าก็เสียงรบกวนในการที่ไปใช้งานในเวลากลางคืนที่วิ่งไปตามชุมชนก็จะเสียงก็จะเบาลงเพราะว่าท่านก็บอกอย่างนั้นนะครับถ้าหากกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการอนุมัติอาจจะต้องต่อสัญญาเช่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซลออกไปอีกและก็จะส่งผลต้องแบกรับค่าเชื้อเพลิงค่าน้ำมันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ว่าต้องใช้งบประมาณสูงเขาบอกว่าถ้าทำสัญญาเช่าเนี่ยก็เช่าประมาณกันระยะเวลาเนี่ย5ปีก็น่าจะใช้เงินประมาณ 8,750 กว่าล้านบาทนะครับถ้าในการเช่ารถดีเซลนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการเช่ารถไฟฟ้าที่ใช้ระบบ EV เนี่ยค่าเช่าเนี่ยก็น่าจะตกประมาณแค่ปี5ปี

0: ีเนี่ยก็น่าจะประมาณ 4,111 ล้านบาทนะครับคือถูกไปครึ่งนึงเลยครับแล้วค่าไฟที่ใช้ในการที่จะมาเติมเชื้อเพลิงรถไฟฟ้าเนี่ยหน่วยละ6บาทเท่านั้นเขาบอกมันจะทุ่มไปอย่างน้อยก็ประมาณร้อยละ 60% ขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งน่าสนใจจริง
0: ๆครับก็ถูกตัดไปแล้วเราก็ต้องรอกระบวนการต่อไปเพราะว่ามติของสภากทมเมื่อวานนี้ก็มีมติจากสมาชิก50คนนะครับปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยให้ตัดงบประมาณเนี่ยถึง27คนเป็นเสียงข้างมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ต้องตัดนะมีเพียง19คนเท่านั้นแล้วก็มีผู้งดออกเสียง4คนนะครับก็ทำให้เห็นว่าเสียงข้างมากให้กรุงเทพมหานครใช้รถเก็บขยะรูปแบบเดิมจนกว่าจะมีผลการทดลองใช้รถ EV นะครับอย่างให้ชัดเจนเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าไม่เคยทดลองใช้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของร่างของ POR ที่ทางสมาชิกสภากทมส่วนใหญ่เขาดูแล้วว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสมีลักษณะเหมือนล็อกสเปคที่จะไปเช่ารถไฟฟ้ามีผู้ประมูลเพียงรายเดียวเท่านั้นก็เลยทักทวงแล้วก็ตัดงบประมาณนี้ไปเลยครับ
1: แหมแต่พูดถึงนะขอออกความเห็นหน่อยได้ไหมประเด็นเรื่องรถขยะอย่างเงี้ยทำไมงดไม่ออกเสียงมันอะไรกันนักหนา
0: อาจจะเป็นท่านประธานหรือ
1: ร
0: องประธาน
1: กี่คน
0: ออกเสียง4คน4คนเอง4คน
1: 4คนแน
0: ่4คนจาก50คนไม่เป็นไรแต่พอให้ตัดนี่ตั้ง27คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนทั้งนั้น
1: อุ้ยเรื่องสำคัญขนาดนี้ยังออกเสียงบ่ได
0: ้ทีนี้ปัญหาก็จะอยู่ที่คนกรุงเทพมหานคร
1: ล็อกอะไรนะล็อกสเปค POR เหรอฮะ
0: ลงเสียงคนกลิ่นกันต่อไปเพราะว่ารถขยะก็เท่าที่ทราบแม้กระทั่งกลิ่นขยะก็แย่แล้วนะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็โหน้ำมันดีเซลเนี่ยมันวิ่งมาทีคลุ้งไปทั้งตำบลนะครับ
1: ค่ะก็ไม่รู้แหละแต่ก็คงต้องติดตามแหละขนาดรถขยะยังมีปัญหาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่งบประมาณมันสูงอะครับ
1: งบมันเยอะ
0: ฝ่ายก็อาจทุ่มเทงบมันเยอะเพราะกลัวจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เคยมีการทดลองใช้งานจริงๆเลยว่ามันใช้ได้ผลไหมรถที่เป็นรถเก็บขยะไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะบีบขยะให้เล็กลงจริงไหมหรือสามารถพอบีบขยะแล้วไอ้ที่มันเป็นของเหลวมันจะไหลลงมาข้างล่างหรือเปล่าบอกยังไม่เคยมีการทดลองใช้งานจริงก็เห็นว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วก็ดูจากร่าง TOR ก็บอกว่าดูรู้สึกไม่ค่อยโปร่งใสมีการล็อกสเปคหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่ามีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว
1: ใช่ไหมอ๋อเหรอฮะอาจจะยังไม่มีคนอื่นเอามาขายใช่ไหมเขาบอกพรรคประชาชนนะคะก็บอกไปสองหนแล้วเหมือนกันบอกตอบไม่ชัดว่ามันคุ้มค่ายังไงเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ก็เลยปัดตกรถเช่าเนี่ย
0: รถขยะเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติของฝ่ายบริหารคือท่านผู้ว่าชัดชัยงานจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านที่ให้ความเห็นที่น่าสนใจยังมีท่านหนึ่งอ่ะชื่อเขาใช้ชื่อว่าเฮียร้านอ่ะดิฉันคือคุณสุทธิชัยวีระกุลสุนทรเป็นสกเขตจอมทองเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าสำนึกแวดล้อมสำนึกสิ่งแวดล้อมต้องเรียนให้ประธานทราบว่าในสามโครงการเนี่ยนะที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดซื้อจัดเช่ารถ EV มานานเนี่ยเชื่อหรือไม่ความล่าช้าไม่ใช่สองปีนะพวกสามปีได้แล้วยังทำไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียน TOR จะมีคนร้องเรียนตลอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขยับก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องแก้ไขเรื่องประชาพิจารณ์แล้วก็ปปช.ก็ระวังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คอยสอดส่องเพราะเกรงว่ามันจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็อาจจะต้องมีการประกาศเชิญชวนเลยเพราะโครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินยังไม่ได
0: ้
1: มันไม่ได้เริ่ม
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ใช่ใช่จริงครม.เขามีมติเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566นะ
1: ก่อน
0: ตั้งแต่ให้ครม.เนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้รถขยะแบบ EV
1: เ
0: ป็นรถมลภาวะแล้วก็อาจจะคุ้มค่าเน
1: ี่
0: ยก็ผมเรียกว่าเรื้อรังกันมานานนะครับ
1: มันน่าแปลกใจเพราะตั้งแต่ตอนที่2-3รัฐบาลแล้วมั้งอ่ะที่เราคือเหมือนมีความพยายามในการหันมาให้รถสาธารณะเนี่ยใช้ EV หรือว่าให้ใช้พลังงานสะอาดแล้วมันก็คากันมาตั้งแต่ตอนนู้นจนรถเก๋งก็ขายกันจนเป็นลำดับที่1ที่เจ๋งๆแล้วก็รถขยะมันยังไม่รอดเลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ทุกอย่างมันต้องเป็นประเด็นระดับชาติหรือเปล่าเนาะหรือยังไงกันไม่ทราบนะ

0: ได้ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
0: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: อยากจะคุยเรื่องของออสเตรเลียนะที่เขาเตรียมที่จะห้ามนักเรียนต่างชาติเข้าเมืองคือหมายถึงว่าคุมเข้มในเรื่องนี้อย่างบ้านเรานี่เรื่องสัญชาติเนี่ยก็กระจุยกันนะแล้วก็อีกขอเรื่องทันสมัยอีกเรื่องนึงนะท่านสีจิ้นผิงที่เป็นลมมา
0: บอกป่วยใช่ไหม
4: เส้นเลือดสมองตี
0: เยนอินเดีย
4: ท่านประชุมเบรกส์อยู่นะคะซึ่งตอนนี้นี่ก็เดินทางกลับจีนไปเข้าโรงพยาบาลที่กรุงปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าคาดว่าเข้าใจว่าคือข่าวที่ออกมาเป็นเส้นเลือดสมองตีนะคะซึ่งประเด็นนี้นี่มันเกิดกระแสการคาดเดาเรื่องของสุขภาพของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่มีข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในว่านจินเซียเนี่ยค่ะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวผู้วิจารณ์รัฐบาลให้ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าประธานาธิบดีสีเป็นลมระหว่างการประชุมสุดยอดบริกส์ที่เดลีประเทศอินเดียแล้วก็ตอนหลังก็มีข้อมูลการวินิจฉัยบอกว่าเป็นอาการเส้นเลือดสมองตีบชนิดขาดเลือดรุนแรงอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลจีนยังไม่ได้มีการให้ข่าวหรือว่ายืนยันข่าวนะคะแต่ทราบว่าก็มีการส่งท่านประธานาธิบดีกลับไปที่ปักกิ่งนะคะ
0: ครับ
4: แล้วก็มีฝ่ายจีนก็ส่งนายหวังอี้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานต่อขอให้ท่านปลอดภัยนะย้อนกลับมาที่บ้านเราว่าเราก็มีหลายประเด็นคุณติ๋วนะคุณติ๋วบอกว่าคุณศิวพรพกไข่มดแดงไปด้วยเลยไปด้วยเลย บ้านไหนไม่เห็นด้วยปล่อยขยะไปสัก2เดือนค่อยเข้าไปเก็บ อันนั้นก็เกินไปนะคะดิฉันก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ลงทุนถึงขนาดนั้น
0: แต่ก็อาจจะว่าใครที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการถึงก็ไม่ต้องไปเก็บบ้านนะปล่อยให้ขยะอยู่หน้าบ้านนะไม่น่าแถวบ้านผมนี่รถขยะไม่มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ย
4: แสดงว่าบ้าน
0: ปกติก็จะมาวันจันทร์วันพุธไม่ทราบขนาดนี้เมืองนนท์นะไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครทำไมจะรับผลกระทบก็ไม่ทราบ
4: คือยังไงอ่ะของแถวบ้านคุณไม่ต้องเรื่องของเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรอกขอให้จ่ายค่าขยะให้มันตรงเวลาเขาก็จะมา
0: ตรงเวลาของผมจ่ายเขาเก็บตรงเวลา
4: ใช่ไหมใช่ไหม
0: เราก็จ่ายตรงเวลาใช่ใช่ใช่เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บเรียบร้อย
4: นะ
0: ครับ
4: ถ้า
0: เป็นของเทศบาล
4: ใช่ใช่ของถ้าเป็นเทศบาลไม่น่ามีปัญหานะคะว่ามีสายคอมเมนต์อะไรต่างๆเยอะนะเรื่องอาหารเนี่ยของคุณซิสเตอร์ครูเขาบอกว่าคนที่นั่งข้างหลังในที่ทำงานหนูเนี่ยนะไอตลอดแล้วไม่ใส่หน้ากากไอ้หนูที่สุขภาพดีต้องใส่หน้ากากหนีเลยไม่ไหวเจอคนไม่มีระยะสัมผัสโอ้ย
0: ก็มันคุณสุภาพร
4: ดิฉันแหละแบบเนี้ย
0: ใส่อยู่คนเดียวตลอดปี2 3ปีที่ผ่านมา
4: และไอข้างๆไอหมด
0: ฟังเขาเห็นก็เอ๊ะหมอทำไมคุณสุภาพรไม่เคยไม่ถอดหน้ากากอนามัยสักทีอะไรก็เลยว่าเป็นการป้องกัน

0: ั้นเราก็ป้องกันตัวอย่างดีต้องเห็นด้วยกับคุณชิวพรครับที่ทำมาโดยดีตลอด
1: แล้วที่ไม่ที่สำคัญก็คือไอ้พวกที่รอบข้างเนี่ยมันไอกันหมด
0: ใช่ใช่
1: ชิวพรก็รอดอยู่คนเดียวแต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ต้องถอดหน้ากากพอถอดหน้ากากเสร็จอุ๊ยตายไอ้คนที่มันควรจะที่ควรจะใส่ก็ไม่
0: แล้ว
1: โอ้แล้วก็ชอบให้อยู่ใกล้ๆด้วยนะแล้วก็ชอบไอใส่นะแล้วก็มีหันหน้าออกนะคือมันอาจจะบังเอิญเป็นช่วงที่หันไม่ทันกันมั้งแต่ว่าซ้ายขวานี่ตอนที่เป็นคนที่เขาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยแม่บ้านเนี่ยคนนั้น2 3หันมาทางนี้ไอ้นี่ก็ไอหันเหมือนไอสู้กันอะเราอยู่ตรงกลางนี่นานๆเขาก็มึนเหมือนกันนะคะมันจะใส่หน้ากากตลอดวันตลอดคืนมันก็ลำบากนะคุณกุ้งบอกฝากสอนด้วยคนจีนเอาไอศกรีมใส่7 up หรือสปรายอ๋ออันนั้นเป็นไอศกรีมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบเป็นแมลงจะคนละแบบก็เยอะมีหลายท่านที่ให้ความเห็นในเรื่องอาหารเนี่ยไม่หรอกคือบ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วก็บริโภคกันจนเป็นเรื่องปกติถึงเราไม่กินอย่างกรณีของคุณจักรพันธ์ถึงไม่กินแต่ก็คือก็เห็นใช่ไหมฮะ
0: เห็นเราเห็นครับผ่านตลาดแล้วต้องเห็นอุ้ยมีแพ็คมีทุกตลาดแล้วบ้างงั้นเ
1: นี่ย
0: ขายพวกมันแดงทอดเนี่ย
1: คือเดี๋ยวบอกให้คุณจักรพันธ์พกไข่มดแดงไปเกาหลีสิ
0: ผมกลัวจะไม่ผ่านด่านตั้งแต่ที่แรก
1: เ
0: พราะคนเจอเอ๊ะอะไรคุณเอาอะไรมาเนี่ยไปของผิดกฎหมายเนี่ยไปของห้ามเข้าประเทศเขาเนี่ยจะแย่ตรงนี้จะไม่ได้เที่ยว
1: เลยเอาแค่ตัวไปธรรมดาไม่ต้องพกอะไรไปนี่ก็ลำบากแล้วตอนน
0: ี้ก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้ครับหรือก็เข้มงวดกลัวจะไปเป็นพึ่งพเนจรอีกน้อย
1: ใช่ๆๆมันมีข่าวนึงนะคุณจักรพันธ์ก็บอกว่าพรรคเศรษฐกิจเขาชงให้แก้กฎหมาย3กฎหมาย
0: เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรบ้าง
1: เรื่องเพิ่มโทษประหารชีวิตคดีทุจริตทำผิดซ้ำซากผิดเส้นประหารหนึ่งเขาบอกอย่างนี้เขาแถลงเลยนะทางพรรคเศรษฐกิจหลังๆนี่ก็มีหลายความเห็นที่น่าสนใจแถลงข่าวเสนอกฎหมายเพิ่มโทษประหารชีวิตในคดีสำคัญเช่นคดีทุจริตและการกระทำความผิดซ้ำซากแล้วก็เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อในกฎหมายที่เสนอนะคะก็คือเป็นลักษณะของการยกระดับบทลงโทษและการจัดระเบียบนักโทษในคดีร้ายแรงสาระสำคัญก็คือ 1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะคะให้นิยามเรื่องของความผิดร้ายแรงห้ามคุมขังนอกเรือนจำจัดตำระบบประวัติอะไรแบบนี้แล้วก็กำหนดให้สันนิการเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการพักลงโทษหรือการฝึกอาชีพอันนี้ก็คือมันมีพรบราชทัณฑ์คุณให้ศาลฎีกาล้วงเข้าไปในราชทัณฑ์เหรอคะประเด็นที่สองให้ครอบ
0: ทุกวันนี้โทษประหารเขาไปยังไม่แทบยังไม่ได้เอามาใช้หรือนำไปขนาดเป็นเรื่องร้ายแรงนะก็ยังไม่ได้นำมาใช้จริง
1: แล้วก็เรื่องของการลดโทษผู้กระทำความผิดซ้ำซากการกระทำความผิดร้ายแรงซ้ำซากคือเขาจะมีอย่างเงี้ยขยายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะโดยให้กำหนดดำเนินการประหารชีวิตให้แล้วเสร็จไปใน1ปียกเว้นการลดโทษแก่ผู้กระทำความผิดร้ายแรงซ้ำซากตั้งโดยนับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอันนี้ก็โคตรโหดนะแล้วกำหนดให้ไม่มีอายุความแล้วก็ให้เพิ่มโทษเจ้าพนักงานที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคเศรษฐกิจเสนอเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะมีความคืบหน้ามั้ยแ
0: หม
1: ก็ขนาดเรื่องราวธรรมดาอย่างกยศก็ยังมีปัญหาอยู่เลย
0: ในเรื่องนี้ผมก็เสียดายนะจริงๆก็ไม่เคยได้ผมกับคุณสุภ
1: า
0: ก็ไม่เคยได้โครงการ
1: ใช้สิทธิ์หรอ
0: เที่ยวไทยพาสเนี่ยอ๋อ
1: ไทยเที่ยวไทยพาส
0: ไปเออนี่ก็นำมาเลื่อน
1: เลื่อน
0: น
1: ะครับเลื่อน
0: เขาไป
1: แล้วคุณไม่เสียดายอะไรครับเราไม่ได้เที่ยวนะ
0: มาการท่องเที่ยวก็เสียดายแทนคนอื่นนะ
1: เสียดายแทนดับเบิลกิฟต์กับรณรงค์คุณรณรงค์
0: เพราะจริงๆเขาจะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนี้นะจะได้ใช้สิทธิ์ครับปรากฏว่าต้องเลื่อนไปนู่นเมษายนปีหน้าแทนนะครับบอกว่าหลังจากมีการหารือกันแล้วก็คงจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิ่งจำเป็นไหมเพราะมีหลายคนบอกว่าในช่วงที่มาให้ใช้เนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมาให้คนไปเที่ยวคนละครึ่งนะครับเนี่ยคนนั้นควรจะไปในช่วงที่เป็นโลซีซั่นมากกว่าก็ทำให้ทั้งปีก็ต้องไปสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชน

0: ไปถามผู้ประกอบการบางรายว่าจะเคลื่อนไปเมื่อไหร่ดีแล้วจะใช้ยังไงกันต่อไปทำให้ช่วงนี้ก็เลยใครที่จะเตรียมจะจับจะจองที่จะไปเที่ยวกันตั้งแต่เดือนตุลาคมวันที่1นี้ก็คงต้องรอไปใช้สิทธิ์กันในปีหน้าแล้วก็ไปลงทะเบียนกันนะครับ
1: ค่ะก็อันนี้น่าสนใจนะก็มีประเด็นแหละก็มีประเด็นนะครับแล้วก็มีข้อมูลแหมจริงเรื่องข่าวท้องถิ่นนี่ดิฉันสนใจหลายเรื่องอย่างที่หัวหินเขาก็จะรื้อเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ อาคารชายหาดยี่ห้าเนาะคือในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีหลายๆประเด็นที่อาจจะลงท้องถิ่นไปหน่อยแต่ว่าดิฉันว่ามันก็น่าสนใจอย่างเมืองท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยคือหลายๆท่านยังคงจำความรู้สึกนี้ได้ไหมช่วงโควิดที่ระบาดแล้วก็มีการปิดนู่นนี่นั่นชายหาดบ้านเราเนี่ยมันสวยสะอาดเรียบร้อยปลาเริ่มกลับมาน้ำมันใส
0: ครับ
1: เนาะก็คุยเรื่องนอมินีสักนิดสิคะเรื่องของคนที่เขาบอกว่าแหมใจดิฉันก็ไปถึงนู่นเนี่ยอยากคุยเรื่องวอลเลย์บอล
0: เดี๋ยวเย็นนี้ไปดูอย่างนี้แข่งขันที่สองห้าโมงเย็นแล้วกลับไปดู
1: คีกิสใช่ไหมครับคีกิสถานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ชนะมองโกเลียมา3 เซต3-0นะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นครั้งที่2ที่จะเจอกับคีกิสถานนะครับในวันนี้ก็คงมาดูส่งใจเชียร์นักวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับว
1: ่
0: าจะผ่านไปถึงรอบ5 โมงเย็นนะ
1: 5 โมงเย็น
0: วันนี
1: ้โอ้ยทาน
0: ถ่ายทอดได้ช่อง PPTV ดูก็ถ่ายทอดได้เลย
1: 36
0: ครับใช่ครับ
1: ก็ยังมีอีกนัดหนึ่งนะไชนีสไทเปนะอีกวัน
0: นึงวันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แหละ
0: ใช่3 วันติดเลยเราเล่นรวดเดียวเลยครับ
1: นะฮะคุยไหนคุยเรื่อง
0: การเมืองนี่เรื่องนี้หน่อยไหม
1: ได้
0: อดปัดแทงกันเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นว่าอ้าวเพราะเพิ่งจะมาตัดสินกันตั้งนานแล้วเนี่ยท่านสสท่านนี้ก็พ้นหน้าที่ไปตั้งนานแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดนั้นยื่นฟ้องนายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับในคดีเสียบบัตรแทนกันนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่20 กันยายน ปี 2556นะครับสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับก็ปรากฏว่านายสรัญวุฒิเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ได้ฝากบัตรประจำตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ของไว้แก่ส.ส.รายอื่นใช้บัตรประจำตัวนี้แทนนะครับโดยมีการไปกดบัตรแสดงตนแล้วก็ออกเสียงลงคะแนนแทนนายสรัญวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทางอัยการก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในที่ประชุมเพราะว่ามีหลักฐานพบว่านายสรัญวุฒิเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยในวันนั้นได้ฝากบัตรไว้นะครับก็ทำให้ลักษณะอย่างนี้การกระทำถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงบั่นทอนความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรนิติบัญญัตินะครับศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.นะครับพ.ศ. 2542ให้จำคุก1 ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นตรวจพยานหลักฐานถือว่าเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษนะครับให้ลดโทษลง1/3โดยให้จำคุก8 เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับแต่นายสรัญวุฒิก็ให้ทางทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วเห็นว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ครับ
1: คดี
0: นี้ก็ยุติด้วยอย่าไปเสียบบัตรแทนกันไปใช้สิทธิ์แทนกันมีความผิดอย่างร้ายแรงครับ
1: ค่ะก็มันมีเรื่องของชาวต่างชาติที่อยากมีสัญชาติไทยแล้วก็เข้ามากบดานเยอะแยะไปหมดหลายๆเท่านะครับล่าสุดนั้นมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของยังวันก่อนที่เป็นคดีฆาตกรรมแล้วหนีในบ้านเราจนแก่เลยเนาะแล้วก็มีคดีนึงก็คือคดีที่เป็นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะหนีคดีคอร์รัปชันเข้าไทยอยู่เป็น10 ปีอ่ะ จนมาสร้างธุรกิจแล้วก็พาลูกชายเข้ามา

0: ลูกชายนี่พูดไทยได้ชัดเลยนะก็สวมสัญชาติโดยในลักษณะของการเอาชื่อเด็กที่เสียชีวิตไปอะฮะมาสวม
1: ครับ
0: ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจมากท่านนายกด่าเลยนะ ก็มีด่าด้วยแต่เดี๋ยวยังไม่ถึงมันจะมีหลายๆประเภทแต่ก็เราเอามารวมๆคุยกันก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่ากรมการปกครองเนี่ยนะคะตามล่าชาวจีนคนหนึ่งหลบหนีคดีคอร์รัปชันเข้าไทยมา10กว่าปีแล้วก็ชุบตัวเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็พาลูกชายเข้ามาอยู่ในไทยด้วยสมบัติประชาชนไทยหวังใช้สิทธิ์เรื่องของประโยชน์อะไรต่างๆเช่นการเปิดบริษัทหรือว่าทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่าหลายร้อยล้านเลยนะคะซึ่งทางด้านของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือดอปป้าเนี่ยค่ะกับปปง.นะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญคนหนึ่งที่ทางการจีนต้องการตัวแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ในไทยเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตยางรถยนต์มูลค่าประมาณ600ล้านกว่าแล้วก็จริงๆไม่ใช่มีบริษัทเดียวนะมีหลายบริษัทเหมือนกันแล้วก็นำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนคนไทยไปแล้วด้วยเพื่อที่จะคือพอเด็กเนี่ยพอโตขึ้นก็สามารถที่จะโอนทรัพย์สินให้กับบุตรชายได้เพราะว่าได้เป็นคนไทยแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็ได้สักได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยนะซึ่งเขามีบริษัท3แห่งที่ต้องสงสัยแล้วก็มีจดทุนจดทะเบียนเป็นร้อยล้านอ่ะแล้วก็ถือครองที่ดินประมาณ 7-8 แปลงนะคือประเด็นมันอย่างนี้เขาบอกว่าระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะไปเจอว่ามิสเตอร์เหมียวคนนี้น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนเพราะเหมียวเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผ่านเข้ามาทางต่างประเทศนะเขาบอกว่าทางตม.เนี่ยค่ะประสานไปที่ผู้ประสานงานตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของมิสเตอรีปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันแล้วก็ที่เขาทำผิดฐานสนับสนุนการทุจริตในโครงการของรัฐหลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนอกประเทศนะคะแล้วก็เคยใช้หนังสือเดินทางจากจีนเข้าออกประเทศไทยถึง14ครั้งแล้วตอนหลังก็มาใช้หนังสือเดินทางเมียนมาแล้วก็เปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนเป็นชื่อมิสเตอร์เหมียวนะแล้วก็ตั้งแต่ปี61เดินทางเข้าออกไทยไปนู่นนี่นั่น48ครั้งจนมาเสร็จที่เครื่องนี่แหละตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานขอศาลสมุทรสาครออกหมายจับนะคะแล้วก็อาจจะได้คดีอื่นๆเช่นเรื่องของคนไทยถือหุ้นแทนต่างด้าวนอมินีนะประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็เข้าตรวจค้นบริษัทต่างๆก็เลยรู้ว่าบุตรชายนายทอทงเนี่ยนะตอนนี้เป็นบุตรชายละเป็นนายละเขาบอกว่าคือบัตรประชาชนเนี่ยแสดงว่าเกิดในเมืองไทยมีสัญชาติไทยแต่ลายนิ้วมือไม่ตรงนะไปตรงกับคนต่างประเทศก็คือจีนก็คือมิสเตอร์จี้ก็คือสวมมานั่นแหละซึ่งจี้เนี่ยค่ะเคยใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้าออกบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อปี66ก็เลยทำให้เชื่อมโยงไปถึงฝ่ายปกครองที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จากคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวที่สวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยนั่นเองตำรวจก็เลยควบคุมตัว
2: แ
0: มนๆและที่สำคัญก็คือไอ้ตัวบัตรเนี่ยไปซื้อมา500บาทจากคนที่เป็นชาวบ้านที่เขาลูกเสียชีวิตแล้วก็
2: มาสวมสิทธิ์เลย
0: อ่านไทยอ่านภาษาไทยไม่ออกน่าจะเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่
2: ขาวๆอะไร
0: แบบนั้นอาจจะอย่างนั้นนะคะ
2: ก็ตรงนี้ช่วงนี้ดีครับถ้าตำรวจจะปราบปรามจริงจังก็จะสามารถจะจับกลุ่มพวกทุนจีนที่ลักลอบเข้าเมืองหรือมาสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้มีล่าสุดก็มีที่ชลบุรีใช่ไหมคร
0: ับ ที่ชลบุรี
2: ชุดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำสามารถจับกลุ่มนายลีอายุ37ปีสัญชาติจีนเป็นบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติเขาบอกว่าโอ้โหจับกุมได้ภายในบ้านหรูแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจากการจับกุมครั้งนี้นะครับทางตำรวจและตม.ชลบุรีได้รับนโยบายให้เร่งสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและก็ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการ

0: เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทั่งเขาบอกว่าพบข้อมูลนะครับว่านายลีเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบเอเจนต์และด้านการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาตินะครับนอกจากนี้เขาบอกยังเป็นบุคคลที่มีหมายแดงอินเตอร์โพลตามความผิดฐานจัดให้มีหรือว่าดำเนินกิจการบ่อนการพนันตามกฎหมายอาญาของจีนด้วยนะครับมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก10ปีนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถควบคุมตัวมาได้นะครับความเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการซึ่งนายลีเนี่ยที่ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายทำหน้าที่ประสานงานกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศนะครับทำหน้าที่ดูแลนะแล้วก็บริหารจัดการบัญชีพนันรับผิดชอบด้านการเงินของนักพนันรวมถึงจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกและเอเจนต์ภายในเครือข่ายด้วยนะครับเขาบอกว่าเขามีเอเจนต์เนี่ยรายย่อยกว่า300คนเพื่อชักชวนชาวจีนนะครับเข้ามาสู่ระบบพนันออนไลน์เขาบอกมีเงินหมุนเวียนเนี่ยรวมประมาณ300ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทครับ
1: ค่ะสูงมากนะ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: ถ้าตำรวจเราเข้มงวดเอาจริงเอาจังผมว่าคงจะจับได้เยอะพวกเข้ามาประกอบอาชีพในลักษณะผิดกฎหมายหรือว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาสวมวงสวมบัตรมาซื้อบัตรแทนอะไรทำนองนี้ก็คงจะมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ชื่นชมค
0: ุ
1: ณ
0: บุ
1: ร
0: พี
1: คุณบุรพีสุวรรณชวีบอกไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยไปตายที่บ้านตัวเองประมาณนั้นคือตกลงเอาแค่หัวข้อข่าวหรือจะเอาเนื้อข่าวด้วยคะแค่ถ้าทับแค่พาดหัวนี้มันก็ดูโหดๆนะคะคืองี้คือยินดีต้อนรับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่ต้องเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือเข้าใจว่าการเข้ามาท่องเที่ยวมันก็จะทำให้เกิดการใช้เงินแล้วก็บางส่วนก็เป็นการลงทุนในประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือเอาเงินลงทุนไปทำเรื่องผิดกฎหมายซึ่งก็มีต่างชาติเหล่านี้อยู่หลายประเทศไม่ใช่บ้านเราเท่านั้นมีทั้งเอเชียตะวันออกกลางเอเชียกลางยุโรปแอฟริกาโดนหมดเหมือนกันคือหากมาอยู่ในบ้านเราทำมาหากินสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ได้ใช้กำลังสติปัญญาเงินทุนหรือระบบต่างๆมาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดเข้ามาก้าวร้าวคมคูคมเพ้งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดเป้าหมายก็คือที่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะจังหวัดที่ดังๆใหญ่ๆจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งหลายจังหวัดก็มีปัญหามาทีนี้ท่านผู้ว่าในอำเภอก็จะต้องกำชับเขาบอกว่าแหมจะไปจับปูใส่กระด้งนี่ก็คงไม่ได้อันนี้จริงๆต้องฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันไปเคาะมาให้ท่านไม่ต้องถามกลับว่าในประเทศแล้วเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปถามแบบนี้เหมือนกับถามไม่ค่อยคิดไปหน่อยถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งไม่ได้คำว่าในประเทศก็คือถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆผมก็ดำเนินการให้อยู่แล้วแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาอ้างมันดีว่ามันดูถูกสติปัญญาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือตอนที่ท่านนายกลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการในประเทศนะคะก
0: ็
1: คือมันต้องมีกลไกอะไรต่างๆใช่ไหมคะนักข่าวก็คงถามว่าเราต่างที่ไหน
0: จริงๆอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบเข้มงวดแล้วท่านนายกลงมาจี้ด้วยตัวเองขนาดนี้
1: ใช่ไหมคะคือนักข่าวก็ถามไงจะแบบเปลืองใช้จ่ายเรื่องในประเทศนี้เราต้องเป็นคนจ่ายตังค์ไหมอะไรประมาณนี้มั้งดิฉันว่านะ
0: ว้าวครับ
1: ท่านก็เลยวีนแตกค่ะก็เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาฉบับยาวมาแต่เดี๋ยวดิฉันว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยไอตัว
0: เดี๋ยวก็ต้องมีรายละเอียด
1: ต้องออกมาเป็นคลิปแล้วก็รัฐบาลก็สั่งให้ทบทวนระบบขอสัญชาติเพื่อหวังจะปิดช่องโหว่แล้วก็สกัดนอมินีต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมสั่งทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลัง1ปีเพื่อหวังปิดช่องโหว่นอมินีต่างชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็ขอศกรองขอศกค่ะชื่อคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยเป็นคนแถลงนะในช่วงนี้เวลาก็ไม่ค่อยอำนวยติดขัดกันนิดๆหน่อยๆนะคะถึงนาทีสุดท้ายดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโย

0: ชินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกตอชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายเอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตเปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกตในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากตต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริงในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้มั่นใจว่ากตต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเร่งติดตามและขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเป้าหมายสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติก่อนชี้สหรัฐไม่รอไทยจ่อก้อนบาท28เครือข่ายสแกมเมอร์วันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพในกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกตปปงควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่ในกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ต

0: สั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาปัตป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาปัตป่าตองตามคำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งชาปัตทุกมิติล่าสุดพบว่าชาปัตป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทเดอะคอร์เชอร์เพรสไทยแลนด์จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบาจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ชาบารื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจการ property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะลุยสอบโรงงานหลอมอลูมิเนียมชลบุรีถูกสั่งหยุดกิจการแก้ไขกลิ่นเหม็นน้ำเสียแต่ยังลักลอบผลิตนายชยพลรัตนวิสุทธิคุณนายอำเภอพนัสนิคมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาสิเหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านกำนันลงพื้นที่ตรวจโรงงานบริษัท JTS อลูมิเนียมแอนด์เมทัลจำกัดเลขที่28หมู่ที่10ตำบลสาสิเหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นโรงงานถลุงแร่โลหะหลอมอลูมิเนียมตามที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากการดำเนินกิจกรรมของโรงงานจึงลงพื้นที่ตรวจสอบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางโรงงานได้ถูกระงับให้หยุดดำเนินการและให้ทำการแก้ไขแต่ที่ผ่านมาช่วงเวลากลางคืนยังแอบมีการผลิตปล่อยควันส่งกลิ่นเหม็นทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชาวบ้านจึงลงมาตรวจสอบซึ่งนายอำเภอได้สั่งการให้อยู่ปรับปรุงและให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคอยสังเกตว่ามีการลักลอบผลิตสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขตามที่คำสั่งได้กำหนดไว้ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโรงงานได้นำน้ำที่อยู่ในกระบวนการผลิตของโรงงานไปตรวจหาสารปนเปื้อนอีกด้วยชวนชมการฝึกจัดรูปกระบวนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมาศวันนี้ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่6ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมมีดังนี้ฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ปริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้

0: ส่งพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีน้าเหงาด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกับเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะมีเรื่องใหม่ๆที่แตกสาขาออกมาแล้วก็น่าจะได้ตีความกันยาวๆแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อุ้มว่าร้อนแรงเผลอๆบางทีเนี่ยถ้ามองในมุมกว้างเนี่ยอาจจะร้อนแรงมากกว่าหัวสวซะด้วยซ้ำนั่นก็คือเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะคะกรณีที่สหรัฐอเมริกาที่เขาพูดถึงเรื่องของสภาของเขาขอให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐนั่นแหละค่
4: ะ
3: มาตรวจสอบหน่อยข้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร
4: ์
3: มีการเอ่ยชื่อถึงคนที่เข้าข่ายข้อสงสัยยังไม่ยืนยันนะคะว่าชื่อที่ถูกปรากฏออกมาเนี่ยทำจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเข้าไปไล่เรียงดูชื่อเนี่ยก็ชื่อคุ้นๆทางหน้าข่าวทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือคุณวรพักธัญญาวงศ
4: ์
3: ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลคุณอนุทินตั้งแต่อนุทินหนึ่งอะนะคะ
4: คราวแรกเลยอะนะ
3: อุ้มมาได้ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ของคุณกรจติกวณิช
4: ครับ
3: ท่านเป็นคนเกาะติดเรื่องนี้แล้วท่านก
4: ็
3: คือจริงๆอ่ะท่านเตือนคนไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนสายๆว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณากฎหมายที่ชื่อว่า Global Magnitsky Act
4: อ
3: ันเนี้ยมันคือมีมาเพื่อที่จะคว่ำบาตรบุคคลระดับสูงหลายๆประเทศนะคะ
4: คว่ำบาตรบุคคลเลยนะระดับสูง
3: ซึ่งก็รวมทั้งของไทยที่มันมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเหล่านี้ค่ะ
4: ครับ
3: ประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณชงผู้ฟังว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์คุณกรด้วยเหมือนกันแบบนี้ค่ะไล่เรียงกันไปพร้อมๆกันเผื่อบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตรัฐมนตรีจะไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มีผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะในเบื้องต้นเนี่ยคุณวรพักก็ตอบผ่าน Facebookเมื่อคืนท่านยืนยันว่าเดี๋ยวท่านจะไปชี้แจงกับกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี
4: ้ครับ
3: คุณกรเนี่ยออกมาบอกว่าข่าวที่ออกมามันไม่ได้แปลว่าคุณวรพักถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะเพียงแต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็คือมาโคโรมิโ
4: อ
3: แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็คือคุณสกอตBestent ให้ตรวจสอบเรื่องนี
4: ้
3: เพื่อจะนำไปสู่การคว่ำบาตรนะคะ
4: คือให้การคลังและการต่างประเทศตรวจสอบก่อนเพื่อจะได้คว่ำบาตรจริงหรือไม่จริงหรือว่าคัดแล้วว่ามัน
3: ตรวจสอบเพื่อตัดสินไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อคว่ำบาตรตรวจสอบเพื่อตัดสินแล้วถ้าผิดถึงค่าคว่ำบาตร
4: ก็คือถ้าตัดสินแล้วมันก็ต้องคว่ำบาตรนั่นแหละครับก็คือต้องตรวจสอบก่อนนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยแม้อเมริกาช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะอย่างเมื่อวานก็เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีของเฟดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือผู้นำเฟดเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเลือกไปเองแต่ปรากฏว่าก็ต้องขึ้นภาษีพี่เอก 0.25% เนี่ยมาเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงอีกเนี่ยนะฮะ
3: เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าคุณกรเนี่ยบอกว่าเคยให้มีการตรวจสอบเคยให้กลต.ตรวจสอบแล้วแต่ว่ากลับไม่มีความคืบหน้
4: า
3: เพราะว่าในรายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าจดหมายที่ส่งไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐโดยสภาอเมริกันเนี่ยกล่าวหาว่าบุคคลระดับอดีตรัฐมนตรีในไทยว่าอาจจะเป็นผู้คอยให้ความอำนวยความสะดวกหรือว่าฟอกเงินให้กับขบวนการที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกวันหรือเปล่าเขาตั้งคำถามแบบนี้เลยนะคะ
4: ค
3: แล้วมันส่งผลอะไรกับคนไทยมันก็เกี่ยวข้องกับวิกฤตของความเชื่อมั่นนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าจริงๆความร้ายแรง

0: ของ global Magnitsky Act เนี่ย มันไม่ใช่แค่มาตรการทางการทูตทั่วๆไปนะแต่มันเหมือนกับคุณสุทธิชัยหยุ่นใช้คำว่าเหมือนคำสั่งประหารชีวิตทางการเงินสำหรับใครก็ตามที่พัวพันกับการคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
1: ร
0: ในแวดวงตลาดทุนโลกเนี่ยถ้าชื่อของคุณหรือว่าบริษัทของคุณไปปรากฏอยู่ในบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์แล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณจะกลายเป็นเหมือนกับวัตถุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพรังสีในการที่จะทำลายล้างความน่าเชื่อถือไปจนหมดสิ้นเลยอะค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ชื่อคุณอย่างเดียวมันคือหมายความถึงความน่าเชื่อถือในระดับประเทศด้วยทีนี้บทลงโทษตามกฎหมายเนี้ยก็คืออายัดทรัพย์สินคือทรัพย์สินที่มีอยู่ในเขตอำนาจของสหรัฐอะค่ะจะถูกระงับการเข้าถึงทันทีเลยแล้วก็จะถูกแบนจากระบบธุรกิจ
1: ครับ
0: เขาห้ามนิติบุคคลหรือว่าบุคคลสัญชาติอเมริกันทำธุรกรรมด้วยนะอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปข้องแวะเขาจะขึ้นแบล็คลิสต์ไว้เลยแล้วเขาก็จะตัดขาดจากระบบดอลลาร
1: ์
0: อันนี้แหละพอถูกห้ามจากการใช้เงินสกุลดอลลาร์มันหมายความว่าโหระบบการเงินของโลกดอลลาร์มันก็ครอบคลุมไปเท่าไหร่แล้วอะค่ะแต่คราวนี้คุณวรพักอุ้มต้องย้ำแบบนี้ก่อนว่าย
1: ัง
0: ไม่ได้หมายความว่าท่านผิดนะคะเพียงแต่ว่ากระบวนการภายในระหว่างสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกันกับฝ่ายบริหารเนี่ยเขามีการพูดถึงเอ่ยถึงแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยซึ่งคุณวรพักบอกว่าเดี๋ยวกำลังติดต่อขอชี้แจงไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้อเมริกาเขาก็ชี้แล้วก็เพ่งเล็งไปให้กับผู้ที่ใช้บริษัทบังหน้าในการอำนวยความสะดวกให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอะค่ะ
1: โอ้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเลยนะคือคนไทยหรือชาวโลกจะชอบหรือไม่ชอบโดนนั่นทรัมป์ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าความมาตรฐานของความเป็นอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าก็ใช้กันอยู่ทั้งโลกละเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าตัดสิทธิ์ต่างๆคว่ำบาตรหรือแม้แต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบล็คลิสต์ต่างๆซึ่งมันมีผลนะมันมีผลไปอย่างยิ่งเพราะตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเครือข่ายทางด้านการเงินต่างๆเครือข่ายทางด้านการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังสตรองเกอร์เขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะแม้ว่าทางด้านการเมืองของอเมริกาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ว่าไอ้พันอย่างเงี้ยหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยในแต่ละคนต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะโดนสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรพอมันออกชัดเจนแล้วเขามีเขาเรียกว่าหลักฐานอย่างชัดเจนเนี่ยคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็โดนกันไปเรื่อยๆนะประเทศไทยเองก็เคยโดนกันมีหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันแต่ก็เงียบๆหายไปเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่คนในระดับโลกอย่างราชายาเสพติดโคลอมบงโคลอมเบียผมยกตัวอย่างนะหลายปีมาแล้วเนี่ยก็จะโดนอย่างนี้แหละแต่ว่าก็คือบางทีมันก็ต้องแยกว่าตัวรัฐบาลอเมริกาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเครือข่ายที่เป็นลักษณะเงี้ยเครือข่ายการเงินการต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเรียกอเมริกาก็เหมือนเป็นตำรวจโลกก็แหละที่คอยตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็มันก็เนี่ยมีผลต่อความนั้นตัดกลางของคนไทยด้วยโดยเฉพาะยิ่งอย่างคุณวรพักเองก็ท่านก็เคยเป็นถึงรัฐมนตรีในยุคแล้วมันเพิ่งอนุทินหนึ่งนี่เองก็ต้องตามมานะเรื่องนี้เนี่ยฮะเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขาเปิดข่าวมาเนี้ยเขาคงไม่ปล่อยให้มันเงียบๆหายไปหรอกเขาก็คงเอาถึงที่สุดอย่างที่น้องยุ่มว่าน้องอุ้มว่าแหละก็คือเขาส่งไปรัฐมนตรีต่างประเทศเขาส่งไปรัฐมนตรีคลังของเขาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นใหญ่ทีเดียวเนี่ยนะเพื่อมาตรวจสอบอีกทีก็ต้องตามดูเรื่อง
0: แต่สิ่งที่ควรจะต้องตามแล้วควรจะต้องตามมานานแล้วนะคะก็กรณีของการตรวจสอบของไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคุณกรเนี่ยบอกว่าได้ส่งหนังสือกับหลักฐานไปถึงกลต.ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแต่กลับพบเพียงแค่ความเงียบงันเงียบฉี่
1: เดือนกว่าแล้วนะ
0: แต่กลับเพิกเฉยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงคุณกรบอกว่าความล่าช้าคือความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายถ้าหน่วยงานไทยไม่บังคับใช้กฎหมายของตัวเองอย่างเข้มแข็งจนปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาไล่เช็คบินเส้นทางการเงินในบ้านของเราม ันไม่ได้เป็นเพียงแค่สะท้อนความล้มเหลวของหลักนิติรัฐแต่มันยังเป็นการขายหน้าในระดับนานาชาติเช่นเดียวกับคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ตามเรื่องนี้มาอยู่เหมือนกันบอกว่าเคยอภิปรายแล้วก็เปิดแผลเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาที
1: ่
0: ไปโยงถึงชื่อเบนสมิธแล้วก็ยิมเลียบซึ่งก็อยู่ในรายชื่อที่สหรัฐอเมริกาเปิดออกมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณวรพักอยู่ในรายชื่อที่คุณรังสิมันโรมได้ออกมาเปิดเผยด้วยซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าขอนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคือความรุ่งเรืองขององค์กรอาช ยกรรมสีน้ำเงิน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นคำพูดของคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็บอกว่าการที่ทำหน้าที่มาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้

0: มีการไปพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดำเนินไปเนี่ยเกรงใครอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะเทือนกันไปหมดเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าในการเปิดของสหรัฐอเมริกาฝั่งของไทยเองมันจะสะท้อนอำนาจทางกฎหมายของเราได้มากน้อยขนาดไหนนอกเหนือจากเรื่องของชื่อเสียงแล้วคุณกรจติกาวณิชบอกว่ามันกระทบกับตลาดหุ้นการลงทุนของไทยแบบมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อของคุณวรพักเองก็คือเคยอยู่ในครม.แล้วก็อยู่ในเส้นสายนี
1: ้
0: แล้วในขณะเดียวกันหลังจากนี้ขอให้รอฟังเพราะว่าถ้านับเฉพาะระดับหัวขบวนยังมีอีกอย่างน้อย 4-5 คนที่อยู่ในแวดวงทั้งการเมืองและการเงินค่ะ
1: 4-5 คนนี่คือคนไทย
0: ความเชื่อมั่น
1: อ๋
0: อใช่ค่ะระดับหัวขบวนในที่นี้คือคนไทยค่ะนั่นเองค่ะอันนี้พูดถึงคุณกรอยู่ค่ะก็บอกว่ากระทบความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนไทยแน่นอนซึ่งหัวขบวนเนี่ย ค
1: ุ
0: ณกรแง้มมาว่ามีบทบาทในการดูแลเรื่องเงินในระดับประเทศหลายโครงการ
1: น
0: ี่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ได้มีเกี่ยวกับกรณีของหัวสวก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเด่นเรื่องเดียวค่ะแต่ว่าในประเด็นของหัวสวเนี่ยวันนี้ต้องมาตามต่อกันนะคะน้าเหงา
1: ครับ
0: กรณีของอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะน้าเหงา
1: ก็มันทีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องหัวสวเนี่ยมันจะเงียบไปแล้วนะเพราะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเงียบกันมานับตั้งแต่การเลือกสวมาตอนนี้ก็2ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไปแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีประเด็นแล้วก็มีเรื่องของที่ตีคู่กันมาทีแรกเนี่ยดังนำเรื่องหัวสวก็คือเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ตอนหลังเนี่ยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมันก็เหมือนกับไม่ไปไหนหรือกำลังจะไปไหนแต่ว่าสังคมก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แต่ว่าปรากฏว่าไอ้เส้นหัวสวเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันก็ค่อยกระเตื้องกระเตื้องขึ้นมาในสังคมข่าวนะฮะแล้วก็ล่าสุด
0: สิ่งที่ตีคู่ขึ้นมาก็คือกรณีที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีของการย้อนกลับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มพรรคส้มเขาบอกว่าให้ย้อนไปดูที่ห้องจูปิเตอร์ตอนนี้ประเด็นเกี่ยวกับห้องจูปิเตอร์ถูกจับขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการไปพบเจอกันการรวมกลุ่มกัน มันมีรายงานข่าวอ้างอะค่ะบอกว่ามีคนเป็นคนออกค่าอาหารค่าสถานที
1: ่
0: ผู้สมัครที่เข้าร่วมก็ไม่ได้เป็นคนชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง มีสว.บางรายก็ให้ข้อมูลว่าเออฉันเป็นคนออกเงินเองแต่อะไรเงี้ยใดๆทั้งหมดอะเหมือนกับจะเป็นการมัดรวมให้เห็นว่านี่ไงอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันรวมตัวกันอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องจับตาดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการที่กกต.ยื่นเช็คบิลเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นการไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าที่เธอเคยไปปรามาสเขาไว้เธอก็ทำเหมือนกันนะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีการพูดคุยกันไงคะว่าจะใช้หลักคิดว่าแบบเธอทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้หรือว่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มันไม่ใช่
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการก็บอกว่าเขาก็เปิดให้เขาเรียกว่าอะไรแสดงตัวตนแสดงเจตจำนงกันอยู่กลุ่มฉันเธอว่าฉันเช่าโรงแรมเหมาโรงแรมแล้วก็มากินเลี้ยงเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าแสดงตัวตนจริงๆเนี่ยกฎหมายมารองรับนะเรื่องของการที่บอกว่าเนี่ยผมมันอยู่ในกลุ่มนี้เลือกผมหน่อยเพราะมันมีการเลือกไข่ไงแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเขาที่ว่าก็คือกลุ่มน้ำเงินอ่ะพูดตรงเนี่ยเขาบอกว่าพวกส้มก็ทำเหมือนกันพวกน้ำเงินเขาก็บอกงี้ว่าพวกส้มก็ทำกันนี่ไงแกก็เปิดโรงแรมแล้วแกก็เหมือนกับโชว์วิสัยทัศน์โชว์แสดงตัวตนว่านี่ยังไงเลือกผมนะเพราะจริงๆกฎหมายเนี่ยกฎหมายเฉพาะของการเลือกสว.เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ทิ่มเขาก็เอากลับมาทิ่มคืนว่าเธอก็ทำเหมือนกันแล้วก็มันก็ภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำมาแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือไม่อันนี้เราก็ต้องตามกันแหละ
0: ผมขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าตอนนี้มันมีรายงานมาว่าในมือของกกต.ยังเหลืออีก3สำนวนที่การไต่สวนมันยังไม่เสร็จ

0: ในจำนวนนี้ก็มีเรื่องของการรวมตัวของผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีที่อุ้มเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับ
0: คือสำนวนเหล่านี้มันไปพาดพิงกับกลุ่มการเมืองที่ถูกเรียกว่าสีส้มรวมไปถึงสว.อิสระด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะมันยังไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าใครผิดแต่ทันทีที่เรื่องนี้มันกลับมาเป็นข่าวมาเป็นเกมการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันไม่จบใช่ไหมสำหรับเรื่องของหัวสว.อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่มติต่างๆที่ออกมาแล้วมันมีความไม่เป็นเอกฉันท์อยู่เนือง
1: ๆ
0: ในบรรดา7กกต.นะคะที่ตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของห้องจูปิเตอร์เนี่ยฝั่งภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เคยเป็นฝ่ายที่ถูกตั้งคำถามไงว่าอ้าวคุณตกลงคุณรวมตัวกันหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าทีเนี้ย
1: ใกล้ก่อนว่างั้น
0: เขาก็เลยถามกลับเลยว่าถ้าเป็นพฤติกรรมการนัดผู้สมัครการรวมกลุ่ม
1: แกก็ทำ
0: การมีคนช่วยประสาน การจัดสถานที
1: ่
0: ของฝั่งนึง
1: อ้
0: าวในเมื่อฝั่งนึงถูกตรวจสอบแล้วอีกฝั่งนึงคุณก็รวมตัวเหมือนกันคุณก็ควรจะถูกตรวจสอบด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานที่เขาโอ้โหเขาเถียงกันในสภาแบบดุเดือดมากๆอ่ะปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ตอนเย็นหลังจากนั้นอ่ะอยู่ๆก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฝั่งของพรรคโซมอะค่ะก็เหมือนกับโดนโจมตีกลับ
1: โดนบ้าง
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดปี2567ใช่ไหมคะ
1: สองปีแล้ว
0: ตอนนั้นอ่ะพรรคประชาชนเพิ่งจะเปิดตัวไปคือเหตุการณ์เกิดมิถุนาแต่พรรคประชาชนเปิดตัวสิงห
1: า
0: หลังจากที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราเห็นรายงานนี้เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้มีการพูดกันแล้วก็ใช้คำว่าพรรคกลุ่มพรรคประชาชนก็ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันนะว่าก็คือ หมายถึงในอดีตก็คือเป็นก้าวไกลนั่นแหละ
1: เดิม
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีความสับสนกันอยู
1: ่
0: ส่วนไอลอว์ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับคดีที่ค้างอยู่ที่ก็ที่บอกว่ากกต.จะเช็คบิลหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าไอลอว์เนี่ยถูกนำมาเชื่อมโยงด้วย เคยยืนยันในวันเลือกสว.ว่าไม่ได้ส่งผู้สมัครในนามไอลอว์แต่ว่าเขาเรียกว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู
1: ่อ
0: ันนี้ในการกล่าวหานะคะขณะที่คุณช่อพนิกาวานิชจากคณะก้าวหน้าเนี่ยจริงๆก็เคยอธิบายไปแล้วว่าคณะก้าวหน้าเคยรณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปสมัครแล้วก็ทำความเข้าใจกระบวนการเลือกสว.ชวนจริง
1: ๆ
0: แล้วมันก็มีกิจกรรมตลาดนัดสว.ซึ่งมันเป็นกิจกรรมของไอลอว์มันไม่ใช่กิจกรรมของคณะก้าวหน้านี่ไงชื่อแต่ละชื่อมันก็เลยโดนโยงกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังจะจำได้ว่าพอมันมีเรื่องของการเลือกสว.เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าอธิบายกันเป็นเดือนก็ยังงงเพราะมันงงจริงๆเพราะมันจะมีเลือกแต่ละสเต็ปแต่ละดับออกมาแล้ว
1: อำเภอจังหวัดมาส่วนกลางแล้วมาเลือกไข้กันอีกอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าปมสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นเนี่ยมันก็คือเรื่องของเงินค่าห้องกับค่าอาหารนั่นแหละค่ะ
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้มันมีคำอธิบาย2ชุดที่มันชนกันอยู่ตอนนี้อ่ะชุดแรกบอกว่าผู้เข้าร่วมบางคนรวมไปถึงข้อมูลที่คุณสุภชัยเอามาอ้างถึงเนี่ยบอกว่าผู้สมัครลงขันจ่ายค่าห้
1: อง
0: แล้วก็ค่าอาหารไม่ใช่จ่ายค่าห้องกันลงขันแต่ว่าค่าอาหารเนี่ยเขาซื้อมากินกันเองแต่ข้อมูลอีกชุดนึงคุณสุภชัยเนี่ยอ้างว่ามันมีข้อมูลอยู่นะว่าม ีบุคคลเป็นคนจองแล้วไปจ่ายค่าห้องก็คือแปลว่ามันไม่ได้เป็นการอเมริกันแชร์กัน
1: อ
0: ะมีคนจัดแจงจัดการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีรายงานข่าวจากกกต.แหละบอกว่าจริงๆแต่เมื่อวานบอกว่าผู้สอบสวนก็กำลังตรวจเรื่องว่าตกลงแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทีนี้เดี๋ยวต้องตามดูนะคะว่าเกมการเมืองตรงนี้มันคือ มันช่วงชิงกันในเรื่องอะไร
1: เ
0: งินตกลงมันมาจากไหนห้องเนี่ยตกลงมันมีการตกนอกจากว่ามันเจอกันได้ยังไงแล้วคือการตกลงในห้องนั้นน่ะมันมีคอนเทนต์อะไรอยู่ในนั้นแล
1: ้
0: วก็รูปแบบของการลงคะแนนมันสัมพันธ์กับข้อตกลงหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้พยายามจะเทียบเคียงตามหลักมาตรฐานของอีกฝั่งนึงที่เขาโดนกล่าวหานะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกับนักวิชาการค่ะ
1: อาจารย์โอรานะวันนี้จะได้คุยกันมันก็นี่คือสังคมการเมืองไทยนะฮะบางทีก็เขาเรียกว่าเมื่อหลังพิงฝาแล้วก็จะต้องงัดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าเปิดแผลใส่กันเนี่ยนะก็จะเป็นสังคมการเมืองอย่างนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยยิ่งเปิดยิ่งดีฮะผมว่าเพราะว่าคนไทยจะได้หูตาสว่างกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ออกมาชัดเจนนะฮะว่าแกทำยังไงฉันทำยังไงหรือทั้งแกทั้งฉันต่างก็ทำทั้งคู่หรือว่าแกที่ว่าฉันเนี่ยแกโกหกฉันว่าแกหรือฉันโกหกอะไรเงี้ยอยากให้สิ่งเนี้ยมันเปิดเผยในตัวของมันในสังคมประชาธิปไตยอย่างเนี้ยนะอย่างบ้านเราเนี่ย
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือกรณีที่เมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์

0: ารย์สุวิชาเป้าอารีแล้วอาจารย์ก็ถามมาระหว่างที่เรากำลังสนทนากันว่าเอ๊ะตกลงไทยเที่ยวไทยเนี่ยเขาเลื่อนใช่ไหมก็ได้รับการยืนยันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่อ้างอิงจากข่าวสดนะคะต้องบอกว่านี่เป็นการเลื่อนนะคะไม่ใช่เลิกนะคะ
1: ไม่ใช่เลิกนะ
0: มันไม่ได้เป็นการยกเลิกเงิน 4,000 ล้านบาทแต่เป็นการย้ายจังหวะค่ะเขาเรียกว่าย้ายจังหวะการใช้เงินเป้าหมายที่รัฐบาลท่านบอกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านบอกว่าต้องการที่จะให้เงินบาทของรัฐเนี่ยคือให้เงินของรัฐเนี่ยมาสร้างนักท่องเที่ยวเพิ่มให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวปลายปีเขาจะเริ่มดำเนินการใช่ไหมคะแล้วแพลนเดิมเท่าที่เป็นกระแสออกมาก็คือว่าโอเคช่วงแรกก็คือก่อนปีใหม
1: ่
0: แล้วก็เว้นไปช่วงปีใหม
1: ่
0: แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นอีกเฟสหนึ่งหลังจากที่ปีใหม่ไปแล้วคราวนี้เอาใหม่ไม่เอาเขาก็โยกไปเมษายน2570เลยก็คือปีหน้าเลย
1: ครับ
0: แต่ทีนี้โจทย์สำคัญคือเมษายนต้องไม่กลายเป็นเพียงแค่การย้ายวันแจกเงินนะเดี๋ยวรัฐต้องตอบให้ได้ด้วยว่าถ้าเลื่อนแล้วจำนวนคืนที่พักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรามีการพูดคุยกับนักวิชาการหรือว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนในเรื่องของตัวเลขเอามาเปรียบเทียบแบบชัดเจน 100% น่ะว่ามันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนมันเพิ่มแล้วเพิ่มเพราะอะไรสถิติตรงนี้มันไม่เห็นหลังจากนี้ค่ะมันก็ต้องตอบให้ได
1: ้
0: ทีนี้คุณผู้ชมคุณฟังเห็นด้วยหรือเปล่ากับการเลื่อนในครั้งนี้จากเดิมที่จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน2569ไปเป็นช่วงโลซีซันประมาณเมษา2570ซึ่งเราว่าน่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์นะคะ
1: ใช่เพราะสงกรานต์คนมาเยอะอยู่แล้วไงเมื่อวานเราก็คุยกัน
0: คุณผู้ชมผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าลองส่งข้อความกันเข้ามาดูนะคะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนที่เราจะไปเบรกกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล
1: ่
0: โอ้มีอาการแบบเส้นยึด
1: เกร็งมันยึดมันเกร็งอะนะ
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่านั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะขับรถทางไกลลองให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะ
1: ครับ
0: เขามีนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดเข้ม
1: โอ้โหนี
0: ่สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะพอทาปุ๊บมันจะไม่รู้สึกว่าแบบมันเหนอะมันหนะอยู่ที่ร่างกาย
1: ตอนนั้นดีฮะ
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมให้อีกขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะ
1: เป็น14ขวดนะ
0: พกพาได้สะดวกเลยถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผม
0: พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกกต.จะย้อนเช็คบินพักส้มกับไอลอจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องหัวสวดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่กกต.มีมติในสำนวนใหญ่ไปแล้ว
1: ครับ
0: มีรายงานตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: ตอนเย็นๆนะคะบอกว่ายังเหลืออีก3สำนวนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วคราวนี้ก็ชื่อที่ถูกพาดพิงก็ขยับไปทางพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสวอิสระค่ะ

0: นั่น
1: แต่ต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนนะว่าทั้งหมดยังเป็นสำนวนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
0: ค
1: ไม่ได้มีการตัดสินนะว่าผิดแล้วนะคะหนึ่งในเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือการรวมตัวของผู้สมัครสวที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีก่อนวัน

0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณกุ้มครับสวัสดีครับท่านเหงาครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์คนกำลังงงอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะเพิ่งเห็นกกต.ปิดสำนวนใหญ่ส่งบางส่วนไปศาลเรียบร้อยแล้วอ้าวปรากฏวันนี้มีฝั่งจีซ่อนมีไอรอมีคณะก้าวหน้ามาเกี่ยวอีกเอ๊ะตกลงแล้วนี่มันคือมันยังไม่จบหรือตกลงแล้วมันจบไปแล้วแต่นี่คือเป็นอีก EP นึง
1: ยุทธการเอาคืนอะไรกันหรือเปล่าอาจารย
2: ์มันเป็นอีก EP นึงนะครับที่เข้าใจได้นะครับในกระบวนการการทำงานในขั้นตอนของงานอนุกรรมการกกต.เนี
1: ่
2: ยแต่เมื่อมีผู้ร้องหลายกรณีก็จะต้องจัดเป็นกรณีกรณีไปนะครับแล้วการดำเนินการในกระบวนการเพื่อให้เกิดให้สังคมเห็นว่านะครับทุกสำนวนทุกคำร้องถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราเห็นการพิจารณาของนะครับพรรคสีน้ำเงิน
1: ว
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกพรรคหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่ทำให้สังคมเห็นว่ากกต.ไม่ได้มีมาตรฐานหลายมาตรฐานนะไม่ได้ต้องการที่จะอุ้มใครช่วยใครแต่มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กกต.มีอำนาจนะ
0: ครับแล้วตกลงถ้าให้เราแยกจริงๆแล้วคำว่าหัวสวนี่มันต้องแยกเป็นกี่ก้อนคะอาจารย์ถ้ารวมทั้งหมดแล้วค่ะอาจารย
1: ์มันยังไง
2: แล้วแต่สำนวนกับแล้วแต่จำนวนแล้วแต่ผู้ร้องก็คือผู้ร้องอาจจะมีเยอะนะครับน
0: ะ
2: เขาร้องคุณอุ้มร้องผมร้
1: อง
2: แต่กกต.จะไปดูว่าคำร้องเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มใดนะครับแต่ทั้งหมดนะครับมันเป็นการกระทำที่ต่อไปในทางนะครับผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรในการได้มาซึ่งสว.
1: อ
2: ันนี้เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่ากกต.พยายามจะต้องทำให้เกิดความให้โปร่งใสมากที่สุดนะครับแต่สังคมจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งเพราะที่นะทั้งเราคนอุ้มคุยกันมา2ปีว่าการทำหน้าที่ทำได้ตามกฎหมายนะแต่สิ่งที่สังคมเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเป็นประเด็น
1: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โดยหลักแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยแม้ไม่ต้องมีคนร้องเขาก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยใช่ไหม
2: คือโดยมากนะครับระบบราชการไทยจะไม่ทำถ้าไม่มีคำร้อง
1: จะไม่
2: มีอำนาจอยู่แล้ว
1: ก็ถือว่ามันส่ง2ปีกว่าแล้วจะไป67อ่ะ
2: ได้ครับก็คือถ้ามีอำนาจอยู่เนี่ยโดยหลักแล้วถ้ามาเห็นแล้วว่ากระบวนการการได้มาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: อ
2: ำนาจของกองเหล่านี้สามารถดำเนินการได
1: ้
2: แต่ระบบราชการไทยเนี่ยมักจะต้องให้มีผู้ร้องก่อนเป็นคนต้นเรื่องก่อน
1: ทุกทีเลยว่างั้นเนี่ยนะต้องมีสารตั้งต้น
2: ท้องถิ่นเวลาเลือกตั้งคุณนั่งเหงาคุณอุ้มสังเกตดูไห
1: ม
2: รู้ว่ามีคนซื้อเสียงรู้ว่าคนมีคนทำผิดกฎหมาย
1: รู้ทั้งรู้เนี่ย
2: ว่าเขารู้ว่าไม่มีคนมาร้องไม่มีพยานหลักฐานน
1: ี่
2: คือเป็นวิธีผิดนะของระบบราชการไทยหรืองาน
1: ต้องชวนอาจารย์คุยตรงนี้ไงให้ท่านผู้ฟังกระจ่างว่าเอ๊ะปกติเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูว่ามันเอ๊ะมันระแคะระคายมันผิดหรือไงหาหลักฐานอ้าวสายอาจารย์หลุดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตต่อใหม่นะเพราะว่าบางทีมันก็คลางแคลงของสังคมเหมือนกันว่าเขาเลือกนะฮะสว.กันมาเนี่ย2ปีกว่าแล้วนะมาจะถึงวันนี้แต่ว่าเอนะฮะเราก็มาลองแต่ว่าเอาละมาถึงตัวนี้กกต.ท่านก็เหมือนกับว่าอย่างที่เราคุยกันนั้นน้องกุ้มน
0: ะ
1: ว่าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่านั่นแต่ทางฝั่งนี้อ่ะจริงๆยังมีอีก3สํานวนย่อยนะว่างั้นนี่นะอาจารย์กลับมายังครับเราก็เราว่ากันต่อนะน้องอุ้มเดี๋ยวในช่วงที่รออาจารย์โอรานท่านอยู่นะฮะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะ
1: ค
0: เป็นกรณีที่ฝั่งของพ
1: ร
0: รคประชาชนคณะก้าวหน้าไอรอแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสวอิสระนะคะที่วันนี้บกเราโปรดิวเซอร์เราบอกว่าสั่งเช็คบินนะคะอาจารย์กลับมาเรียกอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับกลับมาต่ออ
0: าจารย์มีจริงๆหลายคนสงสัยเรื่องของไทมิ่งอาจารย์ว่าทำไมสำนวนของฝั่งนี้มันถึงเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนที่คดีฝั่งภูมิใจไทยเพิ่งจะมีมติไปอันนี้มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันได้กันพอดีหรือยังไงคะอาจารย
2: ์ผมประเมินว่าเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะเพราะว่านะครับต้องยอมรับว่าคดีที่เกิดขึ้นของอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นนะครับที่รับรู้ในทางสาธารณะนะครับกับกรณีของน้ำเงินคือถ้าคุณดุ้มสังเกตดูนะจริงๆเรื่องนี้มันเงียบไปแล้วถูกไหมมันเงียบไป
1: ใช่ใช่
2: นะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีตอน2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะมันถูกกำหนดด้วยระยะเวลานะครับว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยาทั้งไอรอก็ดีทั้งพรรคฝ่ายค้านก็ดีก็พยายามก่อนสถานการณ์เรื่องนี
1: ้
2: แต่ปรากฏว่าในเรื่องอีกนวนหนึ่งกรณีกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที
1: ่
2: มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงเลยมันอาจจะเดินคู่ขนานมาก็ได้นะครับในอนุกรรมการชุดที่6นะครับแต่การรับรู้ทางสังคมเนี่
1: ย
2: ประเด็นเนี่ยมันน้อยไปแต่ปรากฏว่าพ พอมีมตินะครับของกรณีพรรคสีน้ำเงินปั๊บเนี่ยแล้วผลออก

0: านั้นเราก็รู้อะนะครับสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างกว้างขวางถึงมติที่ออกมาว่าทำไมนะครับสั่งฟ้องเพียงแค่77คนพอเป็นแบบนี้ปั๊บกกต.ก็ต้องพยายามเห็นว่าจริงๆมันมีอีกสำนวนนึงนะมันมีอีกกรณีนะมันมีเพื่อที่จะเห็นว่าทุ
1: กอย่าง
0: เป็นไปด้วยครับเป็นไปด้วยนะครับความเป็นธรรมไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลการพิจารณาเนี่ยผลการพิจารณาสำนวนที่เหลือเนี่ยจะมีลักษณะการสั่งฟ้องนะครับในลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็มองว่าทำไมกกต.ไม่มองทั้งองคาพยพองรวมของขบวนการและกระบวนการถูกต้องไหมฮะก็ดูเฉพาะรายบุคคลนะดูเส้นทางดูเส้นเรื่องก็มาดูกันอีกว่า 2-3 สำนวนที่เหลือเนี่ยกกต.ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหรือไม
2: ่อาจารย์แต่จริงๆอาจารย์ก็ย้ำตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าคัดก็คิดว่าน่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแหละเนาะอาจารย
1: ์
0: คือถ้าหลักเกณฑ์เดียวกันก็คงคือถ้าบรรทัดฐานเดียวกันก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก
2: ็
0: คือถ้าไม่มองทั้งระบบก็ต้องมองจากพฤติการพฤติกรรมของรายบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องใช่ครับ
1: ต้นร้องเนี่ยอาจารย์เขาร้องใกล้ๆกันไหมช่วงที่เขาร้องกันเนี่ยนะเขาร้องใกล้ๆกัน
0: ผมไม่มั่นใจครับผมไม่มั่นใจแน่นะครับถ้าจำได้ก็จะมีการร้องกันนะครับก่อนได้เรียกกันนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าใครจะก่อนจะหลังนะครับแต่เรื่องนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่กกต.เนี่ยก็ผิดพลาดนะจริงๆกกต.จะต้องชี้แจงกับสังคมอยู่เสมอว่าขณะนี้มีใครร้องเรียนอะไรบ้างร้องกรณีใดบ้างก็คือต้องให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่
1: อง
0: เพื่อเห็นว่านะครับคดีนี้นะครับไม่ได้มีการเอาเปรียบใครไม่ได้ช่วยเหลือใครทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการร้องเรียนของนายกนายขอนายคอต่อกรณีการได้มาซึ่งสว.ถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกคนจะไม่เกิดความคลางแคลงใจแบบตอนนี้ถูกไหมฮะ
2: อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำได้ข่าวที่มันเกิดขึ้นตอนที่ตั้งแต่ที่เริ่มมีการถูกพาดพิงเนี่ยฝั่งที่ถูกพาดพิงอ่ะเขาเคยอธิบายว่าการที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะทำความรู้จักกันมันไม่ได้เท่ากับการไปซื้อเสียงหรือว่าไปแลกคะแนนแล้วถ้าการอธิบายที่เคยเกิดขึ้นในข่าวเนี่ยอาจารย์ถ้ามองในทางรัฐศาสตร์หรือว่ากฎหมายการเลือกตั้งอ่ะอาจารย์คิดว่าณวันนี้ค่ะคำพูดเหล่านี้มันฟังขึ้นแค่ไหนอะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการที่เขาตั้งอะครับ
1: อ๋อ
0: คือกรรมการที่เขาตั้งเป็นคนพิจารณา
1: จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะ
0: ใช่ครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เวลาพรรคสีน้ำเงินโดนร้องเนี่ยสิ่งที่คนที่โดนเกี่ยวข้องเขาก็มีคำอธิบาย2 3 4 5แต่จะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่นะครับอนุกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อดูสิ่งนั้นนะครับว่าม ันมีความสัมพันธ์มันมีความเชื่อมโยงมันแค่ไปพบหรือว่ามันมีเส้นเงินขึ้นอยู่กับอนุกรรมการเป็นคนที่มีอำนาจในการเสนอต่อกกต.ที่ใหญ่นะครับส่วนนะครับในทางสังคมเนี่ยเราวิเคราะห์จะเชื่อมโยงจะอธิบายยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: งั้นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นที่อาจารย์พูดคืออ่ะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในมุมของอาจารย์คิดว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่กกต.ต้องทำให้สังคมเห็นมากที่สุดคืออะไรเพื่อที่ให้เชื่อว่ากำลังใช้มาตรฐานเดียวกันตรวจอยู
0: ่อันดับแรกเนี่ยนะผมว่ากกต.ต้องรีบชี้แจงว่าจำนวนเหล่านี
1: ้
0: มันมีการร้องมาตั้งแต่ตอนไหนยังไงนะร้องมาตั้งแต่ตอนไหนใครเป็นคนร้องแล้วก็นะครับก่อนหน้าหลังนะครับกับคดีนะครับที่วินิจฉัยไป2วันที่ผ่านมา
1: ของเสียเงิน
0: ว่างั้นนี้มาประกอบ2เป็นไปได้มั้ยที่จะบอกการวางรูปในการพิจารณานั้นเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกรณีก่อนหน้านี
1: ้
0: คือตอนนี้ผมว่าการสื่อสารของกกต.ถ้าเป็นไปได้อย่าจะทอดเอกสารที่ส่งให้นักหมอคุณอุ้มอ่านอย่างเดียวตัวคนที่รับผิดชอบต้องมีโอกาสชี้แจงบ้างต
1: ้
0: องชี้แจงด้วยนะครับว่าเราเป็นแบบนี้นะ
1: อย่าส่งเอกสาร
0: แบบใช่ครับให้มีการตอบโต้มีการสื่อสารนะครับ
1: มัน
2: ยากที่จะไม่คิดว่ามันเป็นเกมการเมืองเนอะอาจารย์
1: นั่นเลย
0: ใช่ครับพอเป็นแบบนี้ทุกคนก็คิดไงครับทุกคนก็คิดคือถ้าทำที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันเป็นไปตามขั้นตอนที่คนเขาร้องมาพอมาเป็นแบบนี้ปั๊บมันทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นการเมืองหรือไม
1: ่
0: แล้วยิ่งหนักเท่าตอนเนี้ยพอเวลาการพิจารณาคดีเนี่ยคือจริงๆแล้ววันนั้นนะถ้านะครับแถลงของกกต.นอกจากมตินะครับเสียงข้างมากให้เสียงข้างน้อยนะครับนั่งอยู่ด้วยและอธิบายในมุมของเขาด้วยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง
1: วันเดียวจบเลยว่างั้นได้เหรอ
0: ถูกต้องครับแต่พอมาเป็นนี้ปั๊บ
1: กลายเป็นยืดเยื้อเลย
0: มองข้ามหลักการมองข้ามกับอธิการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลภายใต้ขอบอำนาจหน้าที
1: ่
0: กลายเป็นเรื่องการเมืองโยงกันไปว่าเสียงข้างมากมาจากไหนเสียงข้างน้อยมาจากไหนแล้วพอมาเจอคดีนี้มันก็จะกลายเป็นมองไปทางการเมืองมากกว่านะครับเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต.

0: พยายามให้ดุลให้ดุลน้ำหนักเท่าๆกันนะว่าเออกกต.ก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นนะภายใต้ของหน้าที่แต่การทำเนี่ยคุณต้องอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
1: สื่อสารให้ได้นะ
2: อาจารย์แต่พออาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันอดที่จะไปพูดถึงความมันเหมือนมีการเมืองในกกต.ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์มันไปแล้วไงคือมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ความเชื่อของสังคมไปในมุมนี้แล้วเห็นไหมสังคมแม่คือตอนนี้นะครับส่วนหนึ่ง
1: ความเชื่อสังคม
0: มันไปในมิติของการเมืองไปแล้วว่าเออมันมีความขัดแย้งกันในกกต.จัดท่านหรือไม่ที่มาที่ไปเป็นยังไงการเข้
1: า
0: ชิงการเป็นประธานกกต.กันหรือไม
1: ่
0: ทุกคนไปให้น้ำหนักเป็นมุมนี
1: ้
0: ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ต่อไปถ้าองค์กรใดอยู่ในสถานะแบบนี
1: ้
0: ความเชื่อมั่นองค์กรก็จะหายคนไม่ได้มองที่องค์กรว่ามีอำนาจหน้าที่จริงหรือไม
1: ่
0: เขาทำตามขอบเขตอำนาจหน้าหรือไม่มันจะมองไปว่าใครอยู่ข้างไหนใครมีปลอกคอของฝั่งไหนผูกคออยู่แล้วถูกชักถูกนะดึงอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เลยทำให้องค์กรทั้งองค์กรเนี่ยสูญเสียความศรัทธาและสูญเสียความเชื่อมั่นในสังคมไปอะฮะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับอุ้มเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบหายไปพักหนึ่งแล้วก็ทำไมมันถึงมาดังมาแซงเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วยซ้ำไปพออาจารย์บรรอธิบายอย่างเงี้ยมันชัดเจนก็คือว่าจริงๆอ่ะกกต.รับไว้แล้วแต่เงียบหายไปแล้วมันมาดังเพราะว่ามันจะเปิดแล้วก็ทางไอลอก็ตามหรือทางสีส้มก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะก็ขอกระทุ้งนะว่าจะเปิดเนี่ยมันจะยังไงถูกไหมฮะอาจารย์มันก็เลยดังขึ้นมา
0: ก็คืออย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าพอกกต.ชุดนี้มาเขาไปตั้งอนุกรรมการชุดที่36นะครับพอชุดที่36ปั๊บอย่างที่เรารับรู้ว่าอนุกรรมการชุดนี้มีมติชัดว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยแล้วเวลามันก็ไล่มาจนถึง2เดือนนะครับเรื่องนี้จึงถูกเปิดโปงขึ้นมาซึ่งหลายๆคนก็ประเมินว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการนะครับ
1: กระทุ้ง
0: ประเด็นเรื่องนี้กลัวว่ามติจะเห็นด้วยกับอนุกรรมการที่36
2: อาจารย์อุ้มขออนุญาตถามอาจารย์เจาะไปถึงเรื่องของมติกกต. 4-3 ที่เขาไม่ไปต่อเรื่องเส้นเงินที่มันทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของรอยร้าวของกกต.ได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพออุ้มฟังท่านสิทธิโชติอธิบายท่านอธิบายมาเรื่องมาเส้นหนึ่งแต่พอกกต.แถลงการเมื่อวาน
1: เป็นอีก
2: อ้าวมันไปอีกเส้นหนึ่ง คือกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเหมือนไม่ได้คุยกันนะอย่างท่านสิทธิโชติเนี่ยพูดแล้วเราเข้าใจว่าโอเคมันเหมือนมีการตัดตอนหรือเปล่านะแต่พอกกต.แถลงการกลับกลายเป็นบอกไม่เห็นมีกกต.ท่านไหนเสนอเรื่องนี้เข้ามาในวงประชุมเลย
1: เอาแล้วกัน
2: เอามันยังไงอะคะอาจารย์มันอาจารย์มองยังไง
0: อันนี้แล้วก็มองได้ก็มองได้นะว่าเอ๊ะเวลาทำไมกรรมการนะถ้าเราดูเอาสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นต่างกันได้ถูกไหมฮะมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่ก็จะมีเหตุผลของแต่ละข้
1: าง
0: อธิบายกับสังคมชัดถูกไหมฮะแล้วก็เป็นมติร่วมแต่ของกกต.เนี่ยอย่างที่คุณอุ้มนั่งก็สังเกตนะว่าเอ๊ะเวลาเสียงข้างน้อยอธิบายอย่างหนึ่งเสียงข้างมากอธิบายอย่างหนึ่งและไม่อธิบายส่วนของเสียงข้างน้อยด้วยแล้วอ้างว่าไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีข้อเสนอของเสียงข้างน้อยในมติอันนี้ก็เลยเป็นคำถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมีมติออกมาถึงออกมาเป็น77นะออกมาเป็น77อย่างนี้นะแต่อธิบายเสียงส่วนน้อยด้วยนะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลย
1: ไม่ต้องมายืดเยื้อมาแล้ว
0: ถูกต้องครับเพราะว่ากกต.ในอนุกรรมการทั้งหมดเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคนสามารถพิจารณาบนเหตุผลบนมุมมองบนทฤษฎีที่แตกต่างแต่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากแล้วเสียงข้างมากมันนี่คือมติแต่มีเสียงส่วนน้อย2ท่านให้เหตุผลอย่างนี
1: ้
0: แต่สุดท้ายตัดสินที่เสียงข้างมากมันก็จบถูกไหมฮะ
1: ใช่ไม่ต้องไปแอบๆไว้แล้วทำให้เรายิ่งพอเสียงข้างน้อยก็โผล่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นใหญ
0: ่ใช่ใช่แล้วก็โผล่แล้วไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาทำให้สังคมเนี่ยมองว่าเรามีปัญหาความขัดแย้งกันหรือไม่ยังไง
2: ใช่ใช่
0: จริงๆเรื่องเนี่ยจับ
2: ค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์
0: ครับคือจริงๆเรื่องนี้นะครับอำนาจมันเป็นอำนาจเสียงข้างมาก
1: อ
0: ำนาจเป็นเสียงข้างมาก
1: มันแย่อยู่แล้ว
0: นะถึงแม้ว่าสังคมจะไม่เห็นด้วยแต่ตราบใดที่เขามีอำนาจและเสียงข้างมากเนี่ยนี่ก็เป็นมติได้แต่ปรากฏว่ามติเนี่ยมันไม่คอนเซิร์นกับเสียงส่วนน้อยมันเป็นปกปิดเอาไว้ไงครับ
2: ใช่เนี่ยมันก็เลยห้ามไม่ได้กับการที่มันมีนักวิเคราะห์ข่าวนักข่าวการเมืองเขาอาจารย์เขาพูดกันไปจะถึงก่อนเขาพูดกันไปจะถึงว่าก่อนที่จะแถลงอ่ะที่หลายคนบอกว่า
1: เ
2: อ๊ะมันคือเวลาเดียวกันหรือเปล่าหน้านาฬิกาฉันกับนาฬิกากกต.ทำไมมันช้าจังเลยเขาบอกว่าถึงขั้นแบบเถียงกันไม่จบด้วยอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะอาจารย
0: ์นั่นก็คือพอองค์กรมันขาดความน่าเชื่
1: อ
0: ถือองค์กรมันขาดความเชื่อมั่นเนี่ยทุกคนก็จะมองค่า
2: ตีความ
0: หาสาระอำนาจหน้าที่ละกลายเป็นมองเป็นเรื่องความขัดแย้งความเรื่องการเมืองช่วยใครไม่ช่วยใครเนี่ยมันเสียหายในกับตัวสถาบัน

0: องค์กรมากนะเพราะทุกคนไม่ได้มองเชิงหลักการแล้วว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้เขาทำอยู่บนเหตุผลนั้นไหนเขามีมติแบบนี้แล้วเขาอธิบายเสียงส่วนน้อยยังไงคือถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะอะไรที่สังคมคลางแคลงใจอะไรที่สังคมอยากจะรู้ทำอย่างเป็นระบบทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่พวกเราพูดมา2ปีแล้วมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่กกต.เลยแม้แต่ทุกองค์กรอิสระถูกไหมอาจารย์ก็ควรที่จะต้องสื่อสารให้กับสังคมให้กับประชาชนเนี่ยได้รับรู้ไม่ใช่ว่าหัวเนี่ยโด่งดังไปเลยกลางเงียบไปเลยแล้วมาอีกทีนึงอ้าวตัดสินไปอ้าวคนก็เหมือนกับว่าถูกบังคับให้เชื่ออย่างนั้นนะว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่ครับผมพอคนไม่เชื่อปั๊บคนก็จะไปคิดอย่างที่คุณอุ้มบอกอะมองไปถึงความขัดแย้งมองไปถึงเรื่องการเมืองแล้วก็จะไปลดทอนนะฮะลดทอนคุณค่าลดทอนหลักการที่ตัวเองมีมติไปคนก็ไม่เชื่อมติเนี่ยกลายเป็นปัญหาเลย
2: ทีนี้ถ้ามอง
0: ไปปัญหาปั๊บถูกไหมทุกคนก็ไปมองว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวทางสวที่เขาเป็นตัวสำรองไปร้อง
1: แต่สวสำรอง
0: ยังไงคือไปลองไปใช่ไหมไปรอ157เนี่ยไปอีกสเต็ปหนึ่ง
2: ค่ะ157มีอะไรน่ากังวลไหมคะอาจารย์เพราะนอกจากพรรคประชาชนสวสำรองพรรคประชาธิปัตย์หรือมีหลายหน่วยหรืออยู่เหมือนกันมีอะไรน่ากังวลไหมอาจารย์
0: ร้องนะทุกคนมีสิทธิ์ร้องถ้าเห็นว่านะครับการใช้อำนาจของกกต.เนี่ยมีลักษณะที่ปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ร้องแต่นั่นแหละครับในการทำหน้าที่ของกกต.ต้องยอมรับเขาทำตามกรอบอำนาจกฎหมายที่ให้เขาอะ
1: เขาก็
0: คือคนร้องจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: มีเจตนาที่ละเลยนี่คือมันยากตรงนี้ครับ
1: คนร้องจะเหนื่อยกว่าว่างั้น
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์ค่ะอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาตรา157ที่น่ากังวลเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรา172การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกตรงนี้อาจารย์แล้วก็ยังมีมาตรา69ที่เป็นกฎหมายว่าด้วยกกต.อีกตรงนี้อาจารย์มองว่าจริงๆแล้ว157นั่นคือที่สุดแล้วหรือว่า2มาตราที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีความน่ากังวลกับกกต.ค่ะอาจารย
1: ์
0: คือจริงๆถ้ากฎหมายนะทุกมาตรานะครับถ้าสามารถพิสูจน์เจตนาได
1: ้
0: มีความน่ากังวลหมดแต่ผมไม่มั่นใจว่าในท้ายสุดแล้วคนร้องเนี่ยสามารถพิสูจน์เจตนาได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าเขาอ้างว่าเขาทำตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาที่มีอย
1: ู
0: ่และตัดสินนะครับด้วยมติเสียงข้างมากนอกจากว่านะครับทางศาลฎีกาเขารับพิจารณาอันนี้เอาไว้แล้วมันมีผลอะไรบางอย่างนะครับว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยมันไม่ชอบมาพากลยังไงซึ่งเราจะไปอ้างในมาตราที่อื่นๆได้ว่ากกต.ที่ได้ทำแล้วมันมีปัญหาแล้วแต่ถ้ามองในทางการเมืองนะมองทางการเมืองก็นิดหนึ่งว่ากระบวนการนะอย่าง157หรือกฎหมายต่างๆเนี่ยในทางการเมืองมันมีวิธีการในกระบวนการที่ทำที่ทำให้มันล่าช้าออกไปความล่าช้าเนี่ยมันเป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมไทย
1: เลยทำให้คนอาจารย์ฟูมันเห็นภาพเลย
0: อยากจะทำไม่ค่อยตรงไปตรงมาไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายเขามองว่าเอ๊ะเดี๋ยวอำนาจยังอยู่โครงสร้างอำนาจยังมีความเข้มแข็งกระบวนการที่ล่าช้าซึ่งเป็นปกติของกฎหมายไทยเนี่ยกว่าจะถึงคดีความแล้วเสร็จ
1: เ
0: นี่ยอีกหลายปี
1: อีกหลายปี
0: เขาเสียไปก่อนก็เสียชีวิตไปก่อนก็เยอะแล้วบางคนพอถึงเจ็บติดจริงๆก็ไม่ได้ติดคุกจริงก็มีมากนะ
1: หรือบางทีพอถึงเวลาแล้วเราก็เคยได้เห็นอยู่เนาะอาจารย์เนาะรุ่นเราของพวกเราคือเคาะปึ้งมาบอกว่าไม่ต้องตัดสินหรอกเพราะว่ามันหมดเวลาแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ครับ
1: หมดอายุ
0: นี่คือพูดแบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนพอเวลาพูดถึงมาตรา157พูดถึงระเบียบต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเด็กไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
2: นานจะลืม
1: ทีนี้อาจารย์ขอย้อนกลับมาไอ้เขาเรียกว่า3กลุ่มคดีย่อยซึ่งเอาละในกลุ่มสีน้ำเงินก็ว่านไปตอนนี้จะเป็นกลุ่มไอ้ลอกลุ่มสีส้มแรงต่างในกลุ่มอิสระเนี่ยอาจารย์มองใจของกกต.ตอนนี้ว่าไงเขาจะเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่เขาจะแถลงเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะไปถึงไหนได้บ้างอาจารย์จะถึง
0: สมมติฐานว่าในเมื่อเขาใช้การวินิจฉัยนะครับในรายปัจเจกนะครับไม่ได้มองรูปของขบวนการและกระบวนการนะครับเป็นฐานตั้งต้นในการพิจารณาสินเงินผมโดยใจว่าคณะกรรมการกกต.คงจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันก็คือก็มองดูว่าแต่ละคนนะคร
1: ับ เป็นรายบุคคล
0: เขาถามเป็นรายบุคคลไปที่มีชื่อที่ถูกร้องคงจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแตกต่างกันยิ่งรุ่งเลยนะฮะเคสหนึ่งนะครับมองภาพรวมมองช้างทั้งตัวเคสหนึ่งนะครับมอง

0: องเฉพาะขาช้างหางช้างงวงช้างมันจะอธิบายสังคมไม่ได้เนี่ยผมเลยตั้งสมมติฐานว่าในเมื่อตั้งสวดแบบนี้ตั้งท้องแบบนี
1: ้
0: กรณีอื่นๆก็น่าจะตั้งคล้ายถึงกันนี่ผมเดาใจกกต.เพราะว่าถ้าตั้งคนละสูตรกันเนี่ยผมว่าสังคมจะตั้งคำถามเยอะ
1: เพราะว่ามันเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือมันมีเนี่ยคือมีกระบวนการที่ทำไม่ได้มาซึ่งสว.ที่ถูกมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกัน
2: แล้วอาจารย์คิดว่าฝั่งของพรรคส้
1: ม
2: ฝั่งของไอลอฝั่งของสว.อิสระเนี่ยเขามีอะไรต้องกังวลใจไหมอาจารย
1: ์
0: คือถ้ามันไม่มีเส้นเงินถ้ามันไม่มีผมว่าก็ไม่น่ากังวลใจนะเพราะว่าถ้าดูจากกรณีของสีน้ำเงินเนี่ยดูขนาดดูมันมีพยานหลักฐานที่ออกมาเนี่ยน่ากังวลใจมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นพรรคส้มถ้าไม่มีเส้นเงินนะครับถ้าไม่มีรูปแบบกระบวนการการจัดตั้งขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับรวมถึงนะครับกลุ่มอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากังวลใจแต่กกต.ต้องทำเห็นว่าทุกส่วนทุก
1: เหมือนกัน
0: เข้าใจได้ว่าเหมือนกันนะมีการร้องมาก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ผลจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่ง
2: งั้นลุงขออนุญาตเปลี่ยนคำถามใหม่อาจารย์ระหว่างฝั่งของ3กลุ่มเนี้ยพรรคส้มกลุ่มสว.อิสระกลุ่มไอล
1: อ
2: กับกกต.ใครน่ากังวลใจมากกว่ากันคะอาจารย์ตอนนี
0: ้คือจริงๆแล้วผมก็ตอนนี้ไม่มีคือภายใต้นะผมมองดูปัจจัยเงื่อนไขทางการเมืองประกอบด้วยนะกกต.นี่จะมีน่าจะมีแรงกดดันมากที่สุด
1: ตอนนี้นะกกต.กดดันมากที่สุดแต่จริงๆแล้วตอนนี
0: ้มันจะเชื่อมลงไปถึงกรณีสิ้นเดือนนี้ด้วยที่จะมีการพิจารณาเร
2: ื่อง
0: แบบโค้ดคือทั้งหมดเนี่ยกกต.เนี่ยจะกลายเป็นนะครับองค์กรที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุด
1: เป็นหน้ากลองที่ถูกขึงตึงให้ตีมากเลยนะอาจารย
0: ์
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดกันถึงอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมาว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะรับหรือเปล่าถูกไหมอาจารย์ที่คุยกันอยู่เนี่ยอย่างเจ็ดกรณีอย่าง770สบเนี่ยนะก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะได้รับคำเขาเรียกว่ารับจากศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยนะที่เราคุยกัน
0: ของศาลฎีกาใช่ไหม
1: ศาลฎีกาใช่ศาลฎีกา
0: ก็ส่งไปก็คือตอนนี้ส่งไปกับพี่ป้าก็ต้องรับอ่ะรับแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาจะพิจารณายังไงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าศาลเขาเห็นว่าเออมันมีบางประเด็นนี่ก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะว่าที่กกต.ส่งไป77
1: ศาลฎีกา
0: แล้วถ้าเกิดว่าศาลนะครับเขาพิจารณาแล้วเขาอาจจะไต่สวนหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมจะทำได้หรือไม่เนี่ยเมื่อนะครับกกต.ส่งไปเพียงแค่77ท่านหลายท่านก็บอกว่าต้องทำได้หลายท่านก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของนะครับส่งไปแค่นี้ก็ต้องพิจารณาแค่นี้อันนี้คือเป็นปัญหาอย่างหรือว่าเป็นลักษณะนะครับพิเศษอย่างหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายที่มันเปิดให้เกิดการตีความนะครับกันอย่างกว้างขวาง
1: อ
2: าจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้กลุ่มที่ติดตามด้วยนะอาจารย์เพราะถ้าไม่ติดตามนี่คืองงตึ๊บเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สองเรื่องฮะคุณขึ้นมาก็คือหนึ่งนะดีนะอยากให้คนติดตามกันเยอะ
1: ๆ
0: นะสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะวันนี้เป็นสิ่งสำคัญของระบบประชาธิปไตยประการต่อมาผมอยากให้สังคมเนี่ยนะครับถอยมานิดหนึ่งนอกจากวิพากษ์วิจารณ์จะไม่พอใจกกต.จะไม่พอใจพรรคการเมืองนักการเมืองคุมใดก็ตามแต่ช่วยคิดต่อนิดหนึ่งว่าแล้วจะออกจากวงจรอุบาททางการเมืองนี้ยังไง
1: โอ้โหนี่สำคัญว่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าผมก็พูดเยอะแต่อยากจะให้มันเป็นประเด็นว่าสังคมก็ต้องคิดช่วยคิดด้วยว่าเราจะออกจากวงจรนี้กันยังไงเพราะไม่อย่างนั้นครับมันจะเกิดการวนลูปครับเพียงแค่ไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตีหัวเข้าบ้านทำด่ากันในเฟซบุ๊กโครงสร้าง
1: มันมี
0: โอกาสที่จะทำให้ได้สว.แบบเดิมอีก
1: นี่ไง
0: แล้วสวแบบเดิมก็อาจจะมีโอกาสได้องค์กรอิสระแบบเดิ
1: ม
0: ผมเลยอยากให้สังคมมีสติสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้เราวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเราจะช่วยกันหาทางออกให้กับสังคมยังไง
1: หาทางออกด้วยนะไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์กันเนาะ
2: ก็จริงๆตามติดกันไปเรื่อยๆแสดงความคิดเห็นกันไปเรื่อยๆถูกผิดว่ากันไปนะจ๊ะอ
0: ย่างเช่นบ้านนั่นก็คือนี่คือการเมืองบางครั้งนะผมว่าเวลาเห็นหลายๆคนเวลาฟังมากไม่พอใจมากเห็นต่างก
1: ็
0: ใช้ความรุนแรงต่อกันซึ่งไปมากลายเป็นคนใกล้ตัวเราเราไม่พอใจคนนั้นคนนี้ไม่พอใจพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนั้นการเมืองนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความไม่พอใจทางการเมืองมาทะเลาะกับคนที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเวลามีงานบุญมีงานบ
1: ุ
0: ญคนใกล้บ้านเขาที่ช่วยกันนั้นนะ
1: เหมือนยุคสง
0: ครามทะเลาะกันแล้วทางการเมืองต้องระวังให้ด
2: ี
1: เหมือนยุคสงครามที่เรียกว่าสงครามสีเนาะตอนนั้นเนาะครอบคร
0: ั
1: วเดียวกันทะเลาะกันอ่ะ
2: ไม่ครับวันนี้
0: ต้องใกล้กับโอเคครับ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะไปฟังข่าว

0: ต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและพรรคประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายในเวนชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัตรแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ปฏิบัติการและมีการยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีมาครอบครองดังนั้นขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนการชุมนุมของกลุ่มวับนายสนธิลิ้มทองกุลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมหยุดแล้วส่วนกรณีชาบัตรในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการหยุดแล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดเกล็ดในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดเกล็ดพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถาน

0: การที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบคูเลตและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่าลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชาวบ้านที่เดือดร้อนจากทนายดังรวมตัวร้องสภาทนายความแฉพฤติกรรมก่อกวนข่มขู่คนในหมู่บ้านเดือดร้อนทั่วหน้าหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวยิ่งถาหรือแนนผู้เสียหายเดินทางมายื่นร้องเรียนต่อสภาทนายความล่าสุดมีกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกันโดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของทนายคู่กรณีมาอย่างต่อเนื่องนางสาวสุพรอายุ50ปีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12กรกฎาคม2568ลูกชายของตนซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและกำลังซ้อมกระโดดเชือกอยู่บริเวณหน้าบ้านเพื่อเตรียมตัวไปแข่งที่ประเทศบาเรนได้ถูกคู่กรณีขับรถพุ่งใส่ในลักษณะเฉี่ยวชนหลายครั้งจนลูกชายต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปซ่อนตัวในร้านค้าซึ่งเดิมทีไม่ได้แจ้งความเพราะเกรงใจเพื่อนบ้านพร้อมระบุว่าตั้งแต่คู่กรณีย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อปี2561บรรยากาศในที่ชุมนุมก็เปลี่ยนไปเด็กและผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติเนื่องจากมักจะถูกด่าทอการนำตัวยื่นหนังสือในครั้งนี้กลุ่มชาวบ้านมุ่งหวังให้สภาทนายความเร่งตรวจสอบข้อได้จริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ

0: ของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะนังเหงาล่าสุดเลื่อน
1: ก็เมื่อวานน้องอุ้มเขาเรียกว่าโอเร็วมากน้องอุ้มผมเนี่ยคือปุ๊บขึ้นมาก็เห็นเลยว่าเขาเลื่อนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
0: ค่ะเมื่อวานเขาประกาศตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆนะคะจากเดิมที่จะเริ่มโครงการนี้เดือนพฤศจิกายนก็ปีนี้ปลายปีนี้ก็ขยับไปเป็นช่วงโลซีซันประมาณเมษายน2570คือปีหน้า
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยโครงการนี้ยังคงตัวเลขเดิมที่ออกมาประกาศก่อนหน้านี้คืออุดหนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนมีคูปองโคเพเมนต
1: ์
0: แยกเป็นเมืองหลัก 1,500 เมืองรอง 2,000 แล้วก็สิทธิ์ที่จะได้ก็คือ1ล้านสิทธิ์แล้วก็วงเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทแต่คราวนี้ในเรื่องของข้อดีข้อเสียโจทย์สำคัญตอนนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันต้องไม่ใช่แค่การย้ายวันแจกเงินคือต้องตอบให้ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วอะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงแล้วรายเล็กๆเขายังอยู่ได้จริงๆหรือเปล่ารอไหวหรือเปล่าวันนี้ปรึกษากับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ SME
1: ค
0: ุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: มุมของคุณยุทธชัยค่ะเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปีนี้ไปเป็นเมษาปีหน้าสำหรับ SME ท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายในมุมไหนยังไงคะ
1: ครับ
2: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะครับสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมก็อาจจะเป็นข่าวร้าย
1: เอ๊ะมันต่างกันยังไง
2: ท่องเที่ยวเราเนี่ยการไปทำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเราเหมือนกับว่าสอนให้คนเที่ยวเองอะคือสอนให้คนหนีหายห่างจากทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการท่องเที่ยวหรือว่าใช้บริการโรงแรมหรือว่ามีคูปองเพิ่มพิเศษมาเนี่ยเป็นงานจูงใจให้ดำเนินการออกจากบ้านโดยการไม่พึ่งพาบริษัทนำเที่ยวเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้าแหละฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่ใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการที่ให้คนเนี่ยลืมจากบริษัทท่องเที่ยวเพราะปฐมบทของการท่องเที่ยวสมัยแมชชิ่งไทยแลนด์ไทยไทยเที่ยวไทยสมัยท่านพลเอกเปรมอะไรก็แล้วแต่นะเป็นการเริ่มต้นจากการให้คนเที่ยวกับทัวร์ก่อนเพราะฉะนั้นพอปัจจุบันน่ะกระแสการเปลี่ยนแปลงของการนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะดึงให้มีการยืนการเที่ยวอยู่กับบริษัทนำเที่ยวเนี่ยกับออกมาตรการสนับสนุนให้หนีหายจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งมีมากกว่า 70,000 คนเนาะ
1: โอ้นี่
2: แล้วก
1: ็
2: บริษัทนำเที่ยว 13,000 กว่าราย
0: ซึ่งตอนนี้ไม่นับ
2: ก็ยังไม่พูดถึงเลยยังไม่พูดถึงเราเลยอ่ะนะตอนนี้พูดถึงแต่การช่วยโรงแรมที่นี่ถามว่าโรงแรมที่ผมบอกว่าเขาเสียใจเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะอะไร
2: เพราะว่า1ตอนนี้เป็นการเที่ยวแบบไฮซีซั่นเน
1: าะ
2: ราคาห้องเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยราคาห้องพันเดียวแต่ตอนนี้อาจจะเป็น 2,000 ละ
1: พอโ
2: ครงการรัฐบาลออกมาปั๊บเนี่ยก็เหมือนอย่างที่รัฐบาลได้สติคิดอ่ะนะครับว่าจะมาสนับสนุนทำไมในเมื่อคนมันต้องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะ
1: มันหายอยู่แล้วว่างั้น
2: มันหายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจะไงก็แล้วแต่เนี่ยพอมันโรงแรมเนี่ยเขาต้องขายในราคาที่สินค้ามันแพงขึ้นโดยธรรมชาติเนาะไม่มีใครว่าเขาหรอกว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะโดยธรรมชาติอ่ะมันมีวันหยุดเยอะในเดือนตุลาในเดือน
1: ม
2: กราคมในเดือน11เดือน12ก็มีวันหยุดตลอดนะฮะ
1: ไปจิ้มปีใหม่
2: เพราะฉะนั้นเขาก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าไปช่วงโลซีซั่นที่รัฐบาลกำลังจะเลื่อนไปอ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือต้องรอคนรอเงินในวันข้างหน้าเจ้าของโครงการจะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: โ
0: อ้ทีนี้มันมีรายละเอียดของบริษัทนำเที่ยวอะไรที่รัฐบาลละเลยหรือมองไม่เห็นหรือไม่ทราบอีกบ้างคะคุณยุทธชัยคะ
2: ผมคิดว่าหนึ่งปัญหามาจากผู้นำองค์กรของภาคเอกชนเนาะไม่สามารถที่จะชี้แจงในเรื่องของการให้ความสำคัญที่หนักแน่นในเรื่องผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ดีพอนะครับสองผมคิดว่าฐานของคนที่ใกล้ชิดการเมืองเนี่ยมาจากธุรกิจตัวแอลตัวใหญ
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาให้เหตุผลว่าตัวแอลมีการจ้างงานมีลูกน้องในโรงแรมเยอะกว่าบริษัทนำเที่ยวนะครับและโรงแรมเนี่ยก็มีแสนกว่าแห่งนะทั่วประเทศก็เลยมีความเห็นว่าควรจะช่วยโรงแรมก่
1: อ
2: นแต่ว่าอย่าลืมนะฮะการช่วยบริษัทนำเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับการทำ two in one อ่ะเพราะว่าช่วยทัวร
1: ์ก็ได้โรงแรมด้วย
2: ก็ต้องพาลูกน้องไปนอนโรงแรมด้วย
1: ใช่
2: มันก็ต้องได้ด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครชี้แจงเหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างนี
1: ้
2: นะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดักลูกค้าให้แล้วก็ไปส่งให้โรงแรม
1: ใช่
0: จริงๆเป็นด่านสำคัญ
2: เราก็ไปส่งให้รถตู้เราไปส่งให้เรือส

0: บีดโบ๊ทเราไปส่งให้รถบัสและที่สำคัญคนที่น่าเห็นใจที่สุดเป็นคนที่ไม่มีอะไรรองรับเขาเลยก็คือฟรีแลนซ์ที่เป็นมักกุเทศนี่แหละที่เป็นอาชีพอิสระ
1: เออก็เหมือนปล่อยให้เขาล้มหายตายจากไปงี้เงียบไปฝ่อไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกเพราะว่าสังเกตดูสิฮะพอให้ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะพันล้านสองพันล้านแหละพอให้ทัวร์เนี่ยอาจจะเหลือ400 ล้าน 200 ล้านตรงนี้แหละคือความสำคัญที่ว่ารัฐบาลมองเห็นใครสำคัญกว่าใครเนี่ยแต่จริงๆวิธีการเนี่ยให้เราแล้วก็เราก็ส่งต่อให้ทุกคนอยู่แล้วนะฮะม
1: ัน
0: ไม่ได้มีว่าเราเอาคนเดียวหรอกไม่มีนะฮะ
1: เพราะเราก็ไม่ได้มีเป็นก็เรียกเป็นกิจการรองรับทั้งหมดเลยเราก็ต้องส่งผ่านไปยังโรงแรมไปยังกิจการร้านของร้านค้าอะไรอยู่ดีร้านอาหารถูกไหม
0: ใช่เราก็ต้องพาไปเลือกร้านอาหารที่กินอร่อยในแต่ละจังหวัดใช่ไหมฮะ
1: เรา
0: ซื้อของในท้องถิ่นชุมชน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ไปเองก็ลูกค้าก็ไปดูในมือถือเอาแล้วกันว่าจะไปกินร้านไหน
1: เปิดแอร์เปล่าเลยว่างั้นเลยนะ
0: ก็ว่าทำนองนั้นแหละครับ
2: เออมันเป็นไปได้เหมือนกันเนาะคุณยุทธชัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเที่ยวเขาก็ดูแอปดูรีวิวดูอะไรที่ผ่านมาไม่ค่อยจะได้ไปใช้บริการไกด์หรือว่ามักคุเทศแล้วอะค่ะ
1: แต่ปัญหามันก็คือว่าเนี่ยมันก็เหมือนทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะและเยอะด้วยนะเนี่ย
0: ต้องโอ้โหถ้าผมพูดเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะฟังไหมล่ะว่ามักคุเทศตอนนี้ตกงานจากอินบาวไปเท่าไหร่แล้วเรามีตัวเลขอยู่เนี่ย70,000 คนอาจจะประกอบอาชีพจริงอยู่ประมาณ 50,000 คนอะนะ
2: ฮะแล้วก็ไป
0: ท่องเที่ยวล่ะ
2: ค่ะเขาปรับตัวยังไงกับการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันตั้งแต่โควิดมาป่ะคะที่เริ่ม
0: ใช่ๆเขาก็ปรับไปขายต่างประเทศเลยฮะมันขายง่ายกำไรดีเพราะคนเที่ยวเองในต่างประเทศมันน้อยอ่ะนะแล้วถามว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรล่ะหนึ่งโครงการนี้เลื่อนผู้ประกอบการโรงแรมก็ฝันเสียละนะฮะสองเนี่ยขึ้นส่วนโลกล่ะที่จะชวนคนไปเที่ยวเนี่
1: ยใหญ
2: ่ที่ใหญ่ที่เดือ
0: นกว่าเนี่ยแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเที่ยวยังไงจะมีรายการยังไงค่าบัตรจะเท่าไหร่มีอะไรอยู่ข้างใน
1: เอออ
2: ันนี้ปัญหาคือการสื่อสารใช่ไหมคะคุณยุทธชัย
0: การสื่อสารฮะอันนี้สำคัญมาก
1: ไม่ได้บอกได้กล่าวอะไรเท่าไหร
0: ่ไม่ได้บอกได้กล่าวเลยเพราะว่าทั้งที่พื้นส่วนโลกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องวิชาการไหมก็ไม่เชิงถูกไหมฮะมันจะเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละ
1: ใช่
2: ทีนี้โอเคในเรื่องของบริษัทนำเที่ยวในเรื่องของฟรีแลนซ์มักคุเทศอันนี้เราเองก็เพิ่งทราบนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเพราะจริงๆพอเราดูในหน้าข่าวเนี่ยพูดว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนก็มักจะนึกถึงโรงแรมแต่จริงแล้ว SME ที่เท่าที่พอจะนึกถึงที่ไม่ใช่มักคุเทศเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารรถเช่ารถทัวร
1: ์
2: สปาเรือร้านของฝากกิจกรรมต่างๆอีกเยอะมากเลยค่ะเขาต้องกระทบขนาดไหนกับการที่แค่เลื่อนระยะเวลาจากปลายปีไปเป็นปีหน้าค่ะคุณ
0: คือหนึ่งเนี้ยโรงแรมเขากระทบอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่ว่าจะกระทบมากกระทบน้อยสำหรับโรงแรมที่มีศักยภาพของเขาเองอ่ะเขาอาจจะกระทบน้อยนะฮะเพราะว่าเขาถือว่าเขามีลูกค้าจองมาได้อยู
2: ่
0: แต่ว่าถามว่าในการได้ปีนี้กับได้เมื่อ3ปีที่แล้วสถานการณ์ต่างกันเนาะเพราะสถานการณ์ปีนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกขั้นพออยู
2: ่
0: นะครับโรงแรมแทนที่จะเต็มตลอดสัปดาห์หรือว่าตัวเลข 70% ตลอดสัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึงหรอกนะครับนายเขาก็อาจจะพูดไม่ออกพอรัฐบาลเลื่อนไปเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องหวานอมขมเกินเพราะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเขาอะมันจะบ่นดังเหมือนผมไม่ได้แต่ของผมเนี่ยรัฐบาลยังไม่ออกนโยบายมาเลยผมก็บ่นดังได้อะใช่ไหมฮะท่านนายกสมาคมโรงแรมท่านก็ไม่กล้าบ่นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนที่จะพูดแทนได้ก็คือคนที่เป็นเซฟปาร์ตี้อย่างผมอะพูดแทนได้ท่านได้เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพูดแล้วก็เราบอกแล้วตั้งแต่แรกประชุมแล้วว่าไม่เหมาะนะท่านก็บอกไม่เป็นไรไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องใช้เงินก้อนนี
1: ้
0: แล้วเป็นยังไงล่ะพอไปทำการศึกษามาจริงๆนะฮะมีคนภายในรัฐบาลเองแหละค้านไม่เหมาะสถานการณ์เนาะก็เลยจำเป็นต้องเลื่อน
1: ไอ้ภาคเอกชนไปบอกก็ไม่เชื่อว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม่เราบอกไปแล้วไม่เชื่อ
1: บอกไปแล้ว
0: นะครับ
1: น
2: ี่
1: ไง
2: ทีนี้ถ้าเกิดมองในมุมของรัฐบาลถ้าเอาเงินก้อนนี้ค่ะ 4,000 ล้านเนี่ยไปใช้ในช่วงโลซีซันที่รัฐบาลออกบอกจริงๆเนี่ยค่ะเงินก้อนนี้จะช่วย SME ได้มากกว่าช่วงไฮซีซันคือปลายปีนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ
0: คือในแง่ของตักรากของการท่องเที่ยวนะฮะในช่วงโลถ้ามีคนเข้ามามันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าช่วงไฮเพราะว่าค่าทัวร์ค่าห้องที่เราจะเรียกเก็บอ่ะจะมันน้อยกว่าแต่จะขึ้นราคาเขาก็บ่นว่าว่าฉวยโอกาสถูกไหมฮะเพราะในขณะนี้โซเชียลก็มีข่าวเร็วจะตายถ้าโรงแรมเคยรู้อยู่แล้วว่าไปจองที่อื่นมัน800เนี่ยคุณไปขึ้น1,400เนี่ย
1: เขาก็รู้
0: ฟังมาเขาก็รู้นะฮะก็มันก็ไม่คุ้มหรอกเวลาเขาถูกบ่นนะแต่ถามว่ามีอ่ะดีกว่าไม่
2: ม
0: ีใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าแต่ถามว่า

0: าสถานการณ์เศรษฐกิจมันแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยการมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันหน้าอีก6เดือนเนี่ยจะเกิดภาพที่ดีเหมือนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบปกติไห
1: ม
0: เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไม่ดีมากหรือเปล่า
2: ใช่ใช่มุมนี้
1: คืออีกมุมนึงคุณยุทธชัยคุณมองแบบนี้ว่าช่วงนั้นเนี่ยโอเคพอมันมีช่วงสงกรานต์แล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะคนเขาก็เดินทางกันไปแล้วแล้วพอเปิดมาที่จะเข้าสู่ไทยเที่ยวไทยพลัสมันเดินทางไปแล้วอะค่ะมันใช้เงินหมดไปแล้วทั้งวันแล้วก็เวลาแล้วก็เงิน
2: ต่อให้มีส่วนลดรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยแต่เขาใช้
1: มันจะช่วยกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนอะคะสำหรับคุณยุทธชัย
0: คือจริงๆตอนนี้เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพอเรื่องของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกที่มันไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดเน
2: า
0: ะแล้วมันก็เริ่ม
2: ส่งผลกระทบขึ้นบึ๊บบึ๊บบึ๊บ
0: มันเริ่มส่งผลกระทบกับบ้านเราตลอดเวลาเลยอะเงินในกระเป๋าของเราก็น้อยลงไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไปจ่ายเงินน่ะนะฮะมันเป็นจังหวะเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าทางโรงแรมเองอ่ะเขาก็เสียวๆอยู่แต่ท่องเที่ยวช่วงนี
2: ้
0: โอเคยังไงก็ได้เงินแล้วล่ะแน่นอนแต่ว่าไปอีก6เดือนเนี่ยเราจะไปรู้เหรอฮะว่าน้ำมันมันจะทะลุอีก120
2: บาทเหรียญ
0: บาทเหรียญต่อบาทเรียวหรือเปล่าแล้วถ้าตอนนั้นเนี่ยคนขับรถต้องเติมน้ำมันอีกประมาณ45บาทเนี่ย
2: ก็จะไปไหม
0: หรือเปล่าจะไปไหม
2: ต่อให้ลดราคาเถอะว่างั้นเลย
0: ก็จะไปไหมหรือว่าต้องออกเป็นคูปองน้ำมันมาเสริมท่องเที่ยวขึ้นมา
1: ถ้าอย่างนั้นต้องถามต่อเลยว่าโอเคถ้าวันนี้มีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่าโอเคนะไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะพลัสเข้าไปเนี่ยมันควรจะมีพลัสอะไรบ้างคุณยุทธชัยอยากจะบอกอะไรคะ
0: อ้าวก็ถ้าเป็นการตั้งหลักได้นะฮะผมคิดว่าอยากจะต้องให้ระดมความคิดเห็นเนาะประชาชนภาคประชาชนด้วยแล้วก็ภาคธุรกิจด้วย
2: ครับ
0: เพราะตอนนี้เราก็มีมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่เนาะก็อาจจะเชิญเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ทางเราเองสมาคมต่างๆก็มาแสดงความว่าพลัสเนี่ยคือต้องการให้มีอะไรใช่ไหมฮะ
1: อันนี้ก็ดีนะคะ
0: เขาอยากได้อะไรล่ะมุมมองของธุรกิจเองเขาก็อยากได้เงินอ่ะ
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
2: ใช่
0: แต่ภาคเอกชนบางทีประชาชนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมของเงินล่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะเขาอาจจะคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเงินอันนี้ก็ต้องมานั่งฟังเปิดกว้างเปิดเวทีกว้างหน่อย
1: ค่ะ
0: มีเวลานะฮะมีเวลาย
2: ังมีเวลาอยู่เวลามีตังอยู่ในกระเป๋าอยู่เนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยว่างั้นเลยนะแต่ว่าเอาคนหลายๆฝ่ายมาคุยกันหน่อยถูกมั้ย
0: ถูกต้องฟังหลายฝ่ายมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเราคาดหวังว่าจะหมุน3รอบใช่มั้ยฮะ 10,000 กว่าล้าน
2: อ
0: ่ะนะต้องคิดอย่างนี
2: ้
0: หย่อนไป 4,000 ก็ต้องได้กลับมา 10,000 กว่าล้านแล้วต้องไม่รั่วไหลอ่ะนะโรงแรมก็ไม่ต้องช่วยต้องไม่ช่วยโอกาสอ่ะโลของคุณก็ต้องเป็นราคาโลอ่ะครับ
2: มันจะขึ้นมาแล้วค่อยมาโลใช่มั
0: ้ยใช่ๆก็ต้องจริงใจกันหมดอ่ะนะครับ
1: งบจริง
0: แล้วทีนี้ปัญหาคือรอไปเนี่ยอีก6เดือนแล้วผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ตรงช่วงเวลาไหนอ่ะเนี่ยนะฮะ
2: เขาจะอยู่ทั้งได้ใช้เงินหรือเปล่า
0: ใช่แล้วอาจจะบอกว่าอ้างั้นเดี๋ยวช่วยทัวร์อีกทีนึงจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรือสิงหาปีหน้าผมว่าขัดใจตายกันเป็นแถวแล้ว
1: คือใจคนอ่ะเขาก็อยากเที่ยวแหละเนาะเพราะว่าเที่ยวมันก็ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงนั้นอย่างที่คุณบอกไปแล้วว่านี่คือคิดแทนอ่ะคุณยุทธชัยว่าเอ้ามันก็เพิ่งจะสงกรานต์ไปแล้วถ้าคนมีครอบครัวก
2: ็คือ
1: ปิดเทอมแล้วอ่ะช่วงนั้นอ่ะเปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยค่ะไทม์ไลน์มันจะได้หรือเปล่ากับการใช้ชีวิตที่มันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วจำนวนสิทธิ์ล่ะคะ1ล้านสิทธิ์ที่เขาวางเอาไว้คุณยุทธชัยคิดว่ามันเหมาะสมหรือว่าควรจะเพิ่มควรจะลดยังไงคะ
0: คือจริงๆตัวเลขนี้ผมว่าอาจจะมาคุยกันเนาะจะเพิ่มได้ลดได้แต่ว่าไม่ต้องลดหรอกฮะว่าทุกครั้งเวลาใช้สิทธิ์ลักษณะนี้ที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงแล้วก็ไม่ทำให้เขาเจ้าของโครงการเสียหน้าแหละ นะฮะง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเงินที่จะเพิ่มเนี่ยไม่ควรเพิ่มละนะครับควรจะมาเพิ่มในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวดีกว่านะครับตรงนี้แหละมาเสริมตรงนี้แหละแต่ทีนี้ว่าถ้าวางแผนกันให้ดีๆอ
2: ่
0: ะออกแคมเปญนี้มาก่อนเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับโอกาสก่อนตั้งแต่เดือนกันยาเลยนะฮะเป็นช่วงโลเนี่ยแล้วมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไฮอาจจะสิ้นสุด30พฤศจิกาเนาะถ้าเราคุยกันแล้วเข้าใจอ่ะแล้วก็จะได้ต่อยอดเรื่องเพื่อนส่วนโลกให้ด้วยนะฮะเพราะว่าไปเที่ยวเพื่อนส่วนโลกงานก็จะไม่เขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นก็อาจจะเรียกว่าไม่โบเบะ
2: ไม่หวงเหวง
0: ไม่หวงเหวงอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหวงเหวงหรือไม่หวงเหวงอ่ะหรือไม่ก็ผ่านรถแรกแจกแถมกันใต้ดินหรือเปล่าเราไม่รู
1: ้คุณยุทธชัยพอพูดถึงพืชสวนโลกมาสองรอบแล้วเนี่ยคุณยุทธชัยคิดเห็นยังไงที่เขาย้ายอะคะ
2: ยังไง
0: ก็คิดเห็นว่ามันหวาดเสียวอะเนี่ยนะ

0: หมือนกันเพราะมันมิติของการท่องเที่ยวมากกว่าวิชาการนะผมเคยไปมานะที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่นู่นนะพื้นโลก
1: ใช
0: ่คนไปเที่ยวมากกว่าที่ไปวิชาการ
1: ตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร
0: ่นั่นสิ
1: ในพื้นที่อุดรเท่านั้นที่เขาพอจะรู้บ้าง
0: ก็สื่อสารให้คนทั้งประเทศรู้หน่อยเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับต้องเร่งหน่อยเน
2: าะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลย้ายไปช่วงเมษา2570จริง
0: ๆ
2: มาตรการที่ควรจะเสริมระหว่างรอจากวันเนี้ยไปจนถึงช่วงนั้นนะคะคุณยุทธชัยคิดว่าควรจะเป็นมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่ออย่างน้อยก็เป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ที่ประกอบการที่เขารอดูอยู
1: ่จริงๆตอนนี้เราอยากให้ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวอ่
2: ะ
1: ครับบริษัทนำเที่ยวนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีมิติไหนเพราะในท่านก็โหดร้ายกับเราแล้วอ่ะคือตอนนี้ไม่ให้เราจัดทัวร์ข้าราชการไปต่างประเทศแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะงดหมดแล้วรายได้ก็ไม่มีแล้วสำหรับผู้ที่ประกอบการด้านกุ้มเหมาอ่ะนะฮะจะทำทัวร์ในประเทศก็ไม่มีแรงอัดฉีดเลยไม่มีการสนับสนุนเลยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ธุรกิจเขาจะอยู่ได้อ่ะนะฮะ
0: ตั้
1: งแต
0: ่
1: โควิดอ
0: ่
1: ะใช่คนตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาพะงาบมาตลอดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางแล้วคุยให้เข้าใจนะว่าตกลงเนี่ยกับผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยจะปล่อยไปให้เขาขายเอาเงินไปต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยจะได้หรือเปล่านะฮะมันก็ควรจะหยุดหาทางชะลอแล้วนะครับจะดีกว่าไปออกมาตรการว่าจะเก็บภาษีขาออกที่ออกมาขู่ขยาวขวัญนั้นเมื่อ 4-5 เดือนก่อนนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เ
0: พิ่มภาษี
1: ใช้วิธีการให้คนมาเที่ยวในประเทศมีบริษัททัวร์ได้รับแรงอัดฉีดเนี่ยดีกว่าไปบอกว่าไปต่างประเทศรับเก็บภาษี 2,500 เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเยอะ
0: เลยขยาวขวัญตรงนั้นซะแล้วเลย
1: ครับ
2: ได้ค่ะคุณยุทธชัยวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: ครับ
1: ผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกนะคะก็ที่กำลังจะจัดขึ้น
0: ค
2: ืออุดรธานีเอ็กซ์โป2026จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความล่าช้ามามันมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบัตรในการเข้าช
0: ม
2: มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการสื่อสารอย่างที่คุณยุทธชัยบอกเนี่ยแหละ
0: ครับ
2: แล้วก็มันเป็นไวรัลไปเลยนะคะว่าโอ้โหตกลงแล้วเนี่ยที่อุดรธานีเนี่ยค่ะเขามีการเปลี่ยนป้ายชื่อถนนป้ายเดิมก็ยังอยู่ในสภาพดีแต่ก็ไปเปลี่ยนป้ายใหม่อะไรก็ค
0: ือ
2: ม
0: ีตังค์เขาไปอีกเยอะนะ
2: มีรายละเอียดแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดเนี่ยเท่าที่มันเป็นกระแสอยู่พอพูดถึงพืชสวนโลกเนี่ยคือที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ปีนี้คือปี2572คือโคราชเอ็กซ์โป2029มันเป็นงานที่จะจัดถัดไปแต่มันเกิดดราม่าระดับประเทศคือเรื่องของการย้ายสถานที่จัดงานกระทันหันเพราะเดิมทีเนี่ยเขาจะจัดกันที่โคกหนองรังกา
0: อ
2: ำเภอคงจังหวัดนครราชสี
0: มา
2: แต่ต่อมาครม.ก็มีมติ
0: บ
2: อกว่าให้ย้ายสถานที่ไปที่ปักช่องแทน
0: จังหวัดเดียวกันแหละแต่คนละอำเภอเหมือนกันเนี่ย
2: ก็ให้เหตุผลเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของความพร้อมทางกายภาพเรื่องของระบบน้ำระบบไฟฟ้าแล้วก็ที่พักสำหรับรับรองนักท่องเที่ยวสากลทีนี้ชาวบ้านเขาก็ออกมาร้องอะค่ะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่เขารอคอยมานาน
0: อ
2: ่ะถึงขั้นประท้วงถึงขั้นขู่ปิดถนนเลยนะคะคือเขาบอกว่ามันมีการปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วอ่ะแต่สุดท้ายคนไม่มา
0: เอ
2: าแล้วเขาได้อะไร
0: นั่นน่ะสิคือแบบผมจะพูดจะว่าหามหรือฟื้นฝ่ายหาตะเข็บแต่ผมไม่อยากให้มันเหมือนกรณีจำได้ไหมตอนที่มีซีเกมปีที่แล้วเป็นช่วงที่รัฐบาลอนุมัติหนึ่งเข้ามาแล้วรับไม้ต่อกันจากซีเกมมาจากทางด้านของพรรคก้าวไกลเขาแหละตอนนั้นน่ะรัฐบาลคุณแพทองธารเนี่ยแล้วซีเกมเป็นไงโอ้โหก็ปุ่นวายขายหน้าไปหลายเรื่องเลยเหมือนกันนะคราวนี้มาพืชเสือโลกอีกเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าอย่าให้มันเป็นเหตุการณ์ลักษณะนั้นมาซ้ำรอยอีกนะมันไม่ค่อยจะดีนะ
2: พืชสวนโลกมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีหรือที่เรียกว่าอุดรเอ็กซ์โป2026นะคะเดี๋ยวจะเริ่ม1พฤศจิกา2569เนี่ยละค่ะประเทศไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จะจัดที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะ
0: อ
2: ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็เขาจะจัดตั้งแต่1พฤศจิกาย าวไปจนถึง14มีนา2570เลย
0: หลายเดือนเลย
2: ค่ะแล้วก็เขาคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ30,000ล้าน
0: อ
2: ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าอุ้มเข้าไปดูในคอมเมนต
0: ์เป็นไง
2: เสร็จทันวันงานไหมคะคนที่มาโพสต์บอกว่า

0: น่าจะต้องเร่งเสร็จให้ทันครับ
1: และพอไอ้เร่งเสร็จให้ทันเนี่ยเขาไม่ใช่เขาผมด้วยเนี่ยนะก็กลัวว่าอีตอนเสร็จมันเสร็จทันแต่ว่ามันจะอยู่ได้ยาวถึงเดือนมีนาหรือเปล่ามันจะเหี่ยวกันหรือเปล่าบางอย่างนะเออเพราะบ้านเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยผักชีมันจะเยอะฮะเออนะ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยสิ่งที่ได้จากคุณยุทธชัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อาจจะอยู่ใต้พรมหรืออาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนละเลยมองไม่เห็นนั่นก็คือเรื่องของบริษัทนำเที่ยวเรื่องของฟรีแลนซ์มักคุเทศซึ่งเขาทำงานอิสระแล้วเขาต้องตกงาน
1: คือ
0: ที่อุ้มถามคุณยุทธชัยแทรกไปว่าได้มีการปรับตัวยังไงก็พยายามที่จะมองอย่างเป็นกลางนะคะว่ายุคนี้สมัยนี
1: ้
0: เรายังจำเป็นจะต้องใช้ไกด์หรือว่ามัคคุเทศก์อยู่หรือไม
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนบอกก็จำเป็นสิถ้าเกิดอยากจะให้มันมีความครบวงจรเกิดขึ้นเราจะสู้กับไกด์ AI ยังไงเราจะสู้กับโลกดิจิทัลยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราไปเที่ยวที่อื่นถ้าเราประหยัดค่าไกด์ได
1: ้
0: เราก็เซิร์ชเจอไงเราก็เอา AI หรือว่าเอาสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที
1: ่
0: นักท่องเที่ยวเขาไปรีวิวเอาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่นอกเหนือจากผู้ประกอบการในระดับ SME ต่างๆแล้วนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณยุทธชัยเองท่านก็บอกว่ารัฐบาลกำลังละเลยอยู
1: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องร้อนจริงๆแล้วก็ร้อนมาสักพักนึงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความกันเกี่ยวกับกรณีที่สภากทม.คว่ำงบเช่ารถขยะ EV 6,000 ล้าน
1: ครับ
0: มีการโพสต์ของสก.เขตบางรักคุณวิพุฒศรีวอุไรโพสต์ฉะแรงกลางโซเชียลเลยนะคะ
1: ว่า
0: วิจารณ์สก.ฝั่งโหวตตัดงบอะค่ะว่ากทม.จะไม่ไปไหนก็เพราะว่าเล่นแต่การเมืองเนี่ยแหละผลสุดท้ายมันก็ตกอยู่กับประชาชนในรายละเอียดจริงๆคือมติสภากทม.เนี่ยเขาหั่นงบ 6,000 ล้าน
1: เยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: สภากทม.มีมติอยู่ทั้งหมด27-19เสียงมีงดออกเสียง4เสียงนะคะตัดงบโครงการเช่ารถขยะ EV รวม3โครงการจำนวนทั้งหมดคือ 1,347 คันวงเงินเนี่ยประมาณ6ล้านกว่าบาทตัดออกจากร่างข้อบัญญัติเอ๊ะขออภัย 6,000 ล้านบาทอ่ะ6ล้านนะเอ็นดู 6,000 ล้านบาทค่ะตัดออกจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2,570
1: เนี่
0: ยทันทีที่มันมีมติออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่แหละค่ะสก.เขตบางรักเลยก็อัดเลย
1: ครับ
0: ก็บอกเลยว่าเนี่ยมัวแต่แก้ปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมัวแต่เล่นการเมืองกันอยู่อ่ะบอกว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาแล้วมีวิธีติดตามตั้งเยอะแต่เลือกที่จะโหวตคว่ำจนผลกระทบมันไปตกอยู่กับประชาชนเนี่ยแต่พัก

0: ประชาชนเขาก็ค้านนะ
1: เขาว่าไงประชาชนเขาว่า
0: เขาโต้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ค้าน EV นะคือวันนี้อุ้มได้ฟัง
1: EV คือรถไฟฟ้านะเสียบปลั๊กไม่ต้องใช้เติมน้ำมัน
0: อุ้มได้ฟังคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ในรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจินดา

0: เนี่ยผ่านงบให้ผู้ว่าไปเช่ารถขยะ EV มันไม่น้อยกว่า11โครงการเลยนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าแจกแจงก็คือปี66เนี่ยผ่านงบเช่ารถขยะ3โครงการ 3,900 ล้านก็เอาไปเช่ารถขยะ EV ไม่ใช่หรอถามอย่างนี้เลยปี67ก็ผ่านงบเช่ารถขยะ4โครงการ 6,000 กว่าล้าน
1: น
0: ี่ก็เอาไปเช่ารถขยะ EV ไม่ใช่หร
1: อ
0: ปี67ผู้ว่าก็ใช้งบกลางที่ผ่านให้แล้วก็ไปเช่ารถขยะ EV 4โครงการ241ล้านนี่ก็ไปเช่ารถขยะ EV ไม่ใช่หร
1: อ
0: แล้วไม่แค่นั้นปี68ส
1: ป
0: อของพรรคประชาชนก็ช่วยผู้ว่าโหวตกันงบเขาเรียกอะไรการให้งบเหลื่อมไปไม่ให้โครงการรถขยะ EV ต้องเป็นงบผูกพันตกไปอะค่ะแต่เรื่องนี้ก็จริงๆเราต้องไปดูที่ในเรื่องของการประชุมสภาดูในรายละเอียดด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องของรายละเอียดของการหั่นงบออกไปปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาพูดกันถึงเรื่องของรายละเอียดมากกว่าว่าทำไมมันถึงแท้งกทม.ได้งบแล้วอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคุณสุพนัทนะว่าได้งบแล้วแต่ไปทำผิดกฎหมายผิดระเบียบซะเองหรือเปล่าไปเขียน TOR ล็อกสเปคไปกีดกันการแข่งขันไปเอื้อเอกชนบางเจ้า
1: โอ้โห
0: มันทำให้มีข้อพิรุธข้อสงสัยเยอะแล้วก็ทำงบประมาณผิดพลาดจนโดนร้องโดนท้วงติงเต็มไปหมดจนโครงการมันไปต่อไม่ได้ไงมันล่มคามือมาแล้วทั้ง11โครงการนั่นน่ะได้กรอบวงเงินไปเป็นหมื่นล้านแต่กลับจัดซื้อไม่ได้แม้แต่โครงการเดียวฝั่งของพรรคประชาชนก็เลยถามว่ามันแปลกไหมล่ะครับ
1: นี่ไงคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าฝ่ายบริหารอย่างท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าจะมีฝ่ายที่เรียกว่าก็คือสกหรือทั้งด้านของสภากทมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายบริหารได้รับการอันนี้ผมภาพรวมเลยนะก็คือต้องเรียกว่าอุ้มหรือโอบอุ้มเนี่ยฮะโดยทางด้านของสกอิสระกับทางด้านของพรรคสีส้มนี่แหละนะเพราะว่าเขาก็ได้เขาเรียกว่าคะแนนเสียงสกเนี่ยเป็นกอบเป็นกำแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกนะที่ดูเหมือนว่าจากสีส้มเนี่ยเคยอุ้มทั้งด้านของฝ่ายพื้นฐานทั้งกทมมาตลอดวันนี้เนี่ยกลับปลําว่าโอ้โหโครงการนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วฉันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะเคยอุ้มมาเนี่ยต้อง3ครั้งแล้ว66 67 68มาเนี่ยนะก็ให้งบมาเยอะพอสมควรเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่บรรลุแบบ 100% ทันทีอันนี้ผมภาพรวมเลยนะเป็นประมาณงี้เพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็เลยเหมือนคว่ำพอคว่ำเนี่ยก็เลยว่าส่วนคนที่เขาเรียกว่าค้านมาโดยตลอดเนี่ยก็คือพรรคสีฟ้าของประชาธิปัตย์แต่สีฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีสกอยู่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นฝ่ายค้านแท้ๆเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคสีส้มเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นฝ่ายภาครัฐบาลเนี่ยแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วท่านี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปนี้เนี่ยโครงการต่างๆของกทมจะมีลักษณะอย่างนี้อีกเปล่าซึ่งบางคนก็บอกว่าทูถ้าเป็นลักษณะเนี้ยทำงานยากนะหรือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเอ้าก็กลับไปใช้รถเก็บขยะที่เป็นน้ำมันดีเซลควันดำๆกันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ความเห็นเพราะตอนนี้ความเห็นกำลังนัวๆกันอยู่เพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้
0: วันนี้เท่าที่ได้ดูรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะขออนุญาตขอบคุณรายการนี้นะคะที่ก็ได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่านอกเหนือจากคุณสุพนัทมีนชัยนันแล้วก็ยังมีประธานสภากทมคนใหม่อย่างสกเนิร์ดก็ไปนั่งพูดคุยด้วยแล้วท่านก็ยืนยันนะคะว่าทำหน้าที่ประธานสภากทมอย่างเป็นกลางแล้วก็มันมีการถ่ายทอดสดพิจารณางบครั้งแรกด้วยซึ่งจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะงบประมาณปี2570ที่ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้ประชาชนได้ดู คือเขาถ่ายทอดกันรวม23ครั้งแล้วมีการถ่ายทอดมาราธอนมากกว่า250ชั่วโมงอะค่ะทีเนี้ยก็มีการกางข้อมูลในรายการอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องการที่จะบอกให้เห็นความโปร่งใสใช่ไหมคะแล้วในรายการเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของงบรถขยะเขากางข้อมูลย้อนหลังเลยค่ะว่าตั้งแต่งบปี2566กทม.เคยอนุมัติงบจัดหารถขยะทดแทนรถเก่ามา4โครงการมันคือเขาให้เห็นตัวเลขทั้งหมดเลยค่ะเพื่อจะยืนยันว่าสภาไม่ได้ตั้งอคติ
1: ไม่
0: ได้จะต่อต้านรถ EV นะแต่คราวนี้โครงการเดิมมันถูกร้องเรียนเรื่อง TOR ค่ะแล้วก็มีเรื่องของคุณสมบัติผู้เสนอราคากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนปปช.ต้องทำหนังสือเตือนอ่ะ
1: บปช.เคยทำหนังสือเตือนมาแล้วใช่ไหม
0: เตือนเรื่องความเสี่ยงของการเสนอไปยังครม.แม้ว่ากทม.จะอ้างว่านำข้อเสนอแนะมาปรับแก้แล้วก็คือยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ผ่านไปในเส้นสีเขียวอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอหา

0: ารถใหม่ก็หาไม่ทันกทม.ก็จัดทำโครงการเช่ารถขยะ EV ระยะสั้น270วันจำนวน470คัน
1: คืองบหลักเนี่ยจะซื้อใช่ไหม
0: อันนี้มันมีไทมิ่งที่มันแปลกๆกันอยู่เหมือนกัน
1: แล้วก็กลายมาเป็นเช่า
0: เพราะว่าฝ่ายตรวจสอบอ่ะเขาไปตั้งข้อสังเกตค่ะว่า TOR ที่กำหนดให้ส่งมอบรถ EV 470คันภายใน30วันมันใช้วิธีคัดเลือกแบบใช้วิธีคัดเลือกอ่ะไม่ได้เปิด e-bidding ทั่วไปอ่ะค่ะแล้วก็มีผู้เสนอราคาผ่านแล้วก็คว้างานไปได้รายเดียวนะทั้ง4สัญญาเลย
1: ไม่มีคนแข่งเลยว่างั้น
0: ใช่เขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะกลุ่มนี้ที่เขาไปออกรายการคุณสรยุทธเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคือถ้าเอกชนไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะได้งานอ่ะใครจะกล้ามาลงทุนเตรียมรถขยะ EV สเปคเฉพาะทาง
1: 400คันภายใน30วันเนี่ยนะ
0: สัญญาเช่าแค่241ล้านบาทแล้วสุดท้ายโครงการนี้ก็ไม่ได้เอารถมาวิ่งจริงตามแผน
1: อ้าวแล้วกัน
0: ก็คือเขาก็เห็นตรงกันนะคะว่ากทม.ต้องใช้รถขยะ EV อ่ะเข้าใจแต่จุดที่เถียงกันตอนนี้มันคือฝั่งของฝ่ายค้านอ่ะเขาต้องการให้มันมีแบบทดลองใช้เขาเรียกว่าไพลอตโปรเจกต
1: ์
0: มี TOR ที่มันเปิดกว้างและโปร่งใสหน่
1: อ
0: ยงบมันต้อง 6,000 ล้านนะ
1: โอ้โหไม่ใช่น้อยนะ
0: ก็เขาจริงๆอ่ะเขากลางมามันก็ค่อนข้างเห็นนะคะว่าแต่ละปีแต่ละปีที่ให้ผ่านของแต่ละสเต็ปเนี่ย
1: เขาก็ให้ผ่านมาแล้วว่างั้น
0: เกี่ยวกับเรื่องของไพลอตทดลองใช้รถอะค่ะ
1: ค
0: ือเขาบอกว่าอ่ะ TOR การจัดจ้างมันมีมานานถึง3ปีใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้โครงการล่มไปแล้ว11โครงการงบเป็นหมื่นล้านอะโครงการก็เดินไม่ได้ใช่ไหมคะและจากโครงการ270วันที่เราให้ฟังอันเนี้ยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันก็ผิดเพี้ยนไปอีกแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพรถการบริหารจัดการของกทม.การแยกเอกชนระหว่างรถเช่ากับที่ชาร์จอันนี้มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเออร์เรอร์มันอยู่ที่ตรงไหนคือฝั่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราได้ฟังจากฝั่งของพรรคประชาชน
1: เยอะหน่อย
0: ที่เยอะแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟังอีกฝั่งนึงนะว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งนโยบายที่พรรคประชาชนเรียกร้องเนี่ยคือการเอาซอร์สจ้างเหมาบริการเก็บขยะกำหนดให้ใช้รถขยะ EV ได
1: ้
0: กำหนดให้จ้างคนเดิมของกทม.ไปด้วยได้
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: เขาใช้คำว่า
1: อ
0: ากงอากงอากงเป็นคนประกาศกลางห้องประชุมงบว่าต้องเอาซอสทั้งหมด
1: นี่อากงเอง
0: ไม่ใช่เช่ารถขยะมาขับเองแบบที่ทำกันมาแต่งบมันแปรที่อากงไปทำร่วมกับพี่ผู้ว่าไงแล้วก็เสนองบแปรกลับมาก็พูดง่ายๆก็คืออยากจะเอาซอสแต่สุดท้ายก็เช่ารถแบบเดิม
1: ก็แบบเดิมว่างั้นเนี่ยนะคราวนี้คนกทม.ก็ยังไงล่ะ
0: ก็จริงๆถ้าทำงานกันตรงไปตรงมามันก็เคลียร์กันได้ล่ะค่ะ
1: ใช่คือจริงๆเนี่ยโดยภาพรวมเราก็อยากจะเห็นเนี่ยว่าแต่คนกทม.ผมคนปทุมเนี่ยผมก็อยากจะเห็นกทม.มีรถเก็บขยะที่มันเป็นรถไฟฟ้าเงียบๆมานั่นมาอะไรต่างๆไม่ต้องไปควันดำอันนี้ในความรู้สึกของเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันเอ้อยังไงแล้วมันจะที่เขาเลยบอกไม่ให้คนได้รับรู้ว่าอ๋อมันอย่างนี้ชัดเจนว่าเออเนี่ยเขาประมูลมานั่นมาอย่างตรงใช้แรงต่างเนี่ยเราก็บอกว่าเอาถ้างั้นความต้องการที่เราอยากจะได้รถไฟฟ้าเงียบๆไม่เกิดให้เกิดพลพิษก็จะต้องมาดูนะเพราะบางทีเราอยากได้อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะลืมอะไรอีกหลายอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดการที่ว่าเราอยากได้เสียจนลืมไอ้ข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะต้องทำไปพร้อมกันเลยไหมล่ะใช่ไหมมันควรทำได้ใช่ไหมจริงๆอ่ะเออแล้วถ้ามันทำไม่ได้มันเพราะเหตุอะไรมันก็ควรตอบโจทย์ให้ได้หรือสื่อสารให้กับประชาชนคนกทม.หรือคนไทยได้รับรู้นะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเรื่องของ Data Center ล่าสุดนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัธวิชย์สวนพักดีท่านออกมาเรียกร้องรัฐบาลค่ะ
1: เขาว่าไง
0: บอกว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องจัดกติกาเรื่อง Data Center ให้ชัดแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟกับสถานะทางกฎหมายคุณอัธวิชย์ตั้งข้อสังเกตเขาว่า Data Center มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ใช้ไฟเยอะแล้วก็ใช้ตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: แ
0: ต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอัตราค่าไฟเฉพาะที่แยกออกมาชัดเจนเลยนะคุณอัธวิชย์ก็เลยถามรัฐบาลตรงๆค่ะว่าอาจจะเริ่มคิดค่าไฟ Data Center ในอัตราใหม่เมื่อไหร่ล่ะครับคือมุมมองของคุณอัธวิชย์อะค่ะมองว่ายิ่งล้าช้าแต่ละเดือนไปเนี่ยมันก็จะกระทบกับเม็ดเงินระดับพันล้านบาทนะแล้วอีกด้านหนึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการในการช่วยประชาชนลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วย
1: เริ่มเดือนนี้แหละ
0: ก็ใช้เงินประมาณ 10,000

0: 2,000 ล้านบาทแถมยังมีการนำค่าไฟส่องสว่างตามถนนออกจากบินประชาชนอีกประมาณ 18,000 ล้านบาทรวมๆแล้วประมาณ 30,000 ล้านบาทแต่ประเด็นที่คุณอัธวิทย์ตั้งคำถามคือเงิน 30,000 ล้านบาทเนี้ยสุดท้ายใครเป็นคนรับภาระเอ่ยคุณอัธวิทย์บอกว่ากฟผ.ยังขายไฟให้กฟน.และกฟผ.ในราคาเดิม
1: เหมือนเดิม
0: ทำให้2การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็ต้องรับภาระจากมาตรการการลดค่าไฟไปก่อนและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เขาเสนอว่าถ้า data center ใช้ไฟจำนวนมากก็ควรจะมีอัตราค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนของธุรกิจประเภทนี้มากกว่าการใช้ไฟทั่วไปสิ
1: จะมาใช้เหมือนชาวบ้านหรือจะจ่ายเหมือนชาวบ้านไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: 24ชั่วโมงอ่ะ
1: โ
0: อ้แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ค่าไฟนะคะ เพราะว่าคุณอัธวิทย์เสนอให้
1: ครับ
0: Data Center ถูกกำกับในฐานะกิจการโรงงานไปเลย
1: เออ
0: เสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาเพิ่มเป็นโรงงานประเภทที่108อธิบายง่ายๆแบบนี
1: ้
0: คือถ้าถูกจัดให้อยู่ในระบบโรงงานรัฐอ่ะมันจะสามารถเข้าไปกำกับเรื่องเครื่องจักรความปลอดภัยเสียงความร้อนผลกระทบต่อชุมชนได้ชัดเจนขึ้น
1: เพราะเป็นโรงงานแล้วนี่ว่างั้น
0: ใช่แล้วคุณอัธวิทย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่า data center หลายแห่งเลือกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเช่นใกล้ๆเราพระราม9หรือว่าถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นรามคำแหงเพราะอะไรก็เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้มันมีทั้งไฟฟ้ามีน้ำมีระบบโครงข่ายพร้อมไงคะแต่คำถามคือเมื่อ data center ขนาดใหญ่มาอยู่กลางเมื
1: อง
0: ใครจะเป็นคนกำกับเรื่องสถานที่ตั้งว่ามันต้องอยู่ห่างจากชุมชนแค่ไหนมันถึงจะปลอดภัยเบื้องต้นนะคะคุณอัธวิทย์ก็เลยขอให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบขั้นตอนของฝ่ายโยธาด้วย
1: ว่า
0: การอนุญาต data center ขนาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ย มันมีการตรวจเรื่องของการเข้าข่ายกิจการโรงงานครบถ้วนไหมเช็คลิสต์หน่อย
1: ครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ข้อเสนอของคุณ
1: อัธ
0: วิทย์ค่ะมันยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ data center มันจะถูกวางเอาไว้ในกรอบไหนกติกาเรื่องค่าไฟเรื่องของสถานที่ตั้งเรื่องของหน่วยงานที่จะมากำกับ
1: เออช่องโหว่ช่องว่างเงี้ยประเทศไทยมีเยอะนะแต่ก็ดีฮะต้องช่วยกันนะแต่ละฝ่ายช่องโหว่ช่องว่างโหอะไรหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเอ้าจริงๆนะแกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแกเป็นอีกแบบนึงนะแต่แกมานั่นตรงนี้ได้เพราะมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายของอย่างนี้เนี่ยแล้วแกก็มาสบายเลยเตะจุ้ยเลยมันก็ไม่น่าจะใช่นะมีคนที่ใครจะช่วยกันดูกันแลตรงนี้หน่อยอย่าว่าแต่เรื่องดาต้าเซ็นเตอร์นะหลายๆเรื่องในประเทศไทยเนี่ยผมว่าหาคนที่แบบมีหูมีตาที่เขานั่นๆหน่อยแล้วก็เอามาปูดหรือมาเผยแพร่แล้วก็สื่อมวลชนอย่างเราเนี่ยก็จะได้นำมาพูดเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านได้ถึงรู้กันบ้างเนี่ยเพราะบางทีเอ้าเหรอมันมีของมันอย่างนี้อยู่แถวเขตเราด้วยเหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่เราไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจขอให้การมีแต่เรารังเกียจของการมีแล้วมันไปเบียดบังเอาบางสิ่งบางอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมหรือไฟหรือแม้แต่น้ำที่ปล่อยลงไปแล้วมันร้อนขึ้นมันอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไอ้ data center เนี่ยกินน้ำกินไฟแล้วยังปล่อยความร้อนเยอะด้วยโอ้เอานะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ตามกันมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำ หากันอยู่นั่นนะคะพื้นที่ก็กินไปตั้งแต่ถนนเชื้อเพลิง ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยเขตยานาวาคือก็หากันอยู่นะแล้วชาวบ้านก็บอกช่วงเช้ามืดนะกลิ่นมันแรงมากๆเลยปรากฏว่าล่าสุดพบแล้วค่ะเป็นโพรงที่อยู่ใต้ดินแล้วลึกกว่า5เมตรเป็นโพรงใต้ดินนะคะ
1: ไอจุดซึมมานะ
0: ค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้คนที่โพสต์ข้อความให้ประชาชนได้รับทราบคือเป็นสมาชิกสภากทม.เขตคลองเตยค่ะคุณสุชัยพงษ์เพียรชอบโพสต์ภาพกับคลิปนะคะบอกว่าพบรอยรั่วของน้ำมันจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่ว
1: โถ
0: ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เปิดหน้าดินก่อนหน้านี้ค่ะโอ้โหก็เปิดหน้าดินแล้วก็ลงไปตรวจปรากฏว่าไปเจอว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตอม่อทางยกระดับในเขตคลองเตยห่างจากจุดสำรวจเดิมประมาณ10เมตรเท่านั้นเองค่ะตัวท่อก็อยู่ลึกลงไปจากพื้นประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ไปตรวจพบลักษณะคล้ายการซึม รวมถึงคราบน้ำมันแต่เท่าที่อุ้มดูมันไม่ซึมนะมันรั่วปุบๆๆๆเลยนะ
1: ซึมกับรั่วคนละอย่างเลย
0: งงกับภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะ

0: ออกซึมใช่แต่อุ้มเห็นเนี่ยคือมันผุดขึ้นมาเลยไหม
1: อ่ะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอุ้มอ่านข่าวอ่ะก็จะนึกภาพว่าซึมมันก็จะค่อยๆมาเน
0: า
1: ะ
0: มันจะไม่รู้ว่ามันผุดตรงไหนมันซึมใช่ไหมแล้วอาจจะเห็นตัวน้ำมันมันหรือว่าคราบมันอันนี้เขาเรียกซึมใช่ไหมแต่ถ้าไอ้ที่มันเห็นมาเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาเรียกผุดหรือเรียกว่ารั่ว
1: ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆเจอแล้วค่ะหลังจากที่คนหยุด2อาทิตย์นะคะวันนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณทิติพัฒน
0: ์
1: โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานเขตคลองเตยไปตรวจจุดนี้อีกสักครั้งหนึ่งหน่อยสิข้อมูลที่น่าสนใจคือทีมวิศวกรเนี่ยไปพบความผิดปกติบริเวณที่เรียกว่าสลีฟท่
0: อ
1: หรือปลอกที่ครอบอยู่รอบตัวท่อค่ะบริเวณรอยต่อระหว่างสลีฟกับท่อมันมีลักษณะบวมค่ะนะเหงาก็เลยต้องขยับหรือว่าเปิดส่วนนี้ออกเพื่อจะได้ตรวจให้เห็นตัวท่อจริงๆว่า
0: อ้
1: าวตกลงแล้วแผลหรือว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหน
0: เผื่อ
1: คนนึกไม่ออกสลีฟท่อเนี่ยเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าเรามีหลอดน้ำมันเส้นใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินนะแล้วบางช่วงมันก็จะมีปลอกอีกชั้นหนึ่งที่ครอบตัวหลอดเอาไว้เพื่อป้องกันท่อค่ะตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นก็คือว่าไอ้บริเวณปลอกกับตัวท่อมันมีความผิดปกติคือแล้วมันบวมแล้วบริเวณนั้นมันก็มีหลักฐานของน้ำมันอยู
0: ่
1: ดังนั้นเดี๋ยวสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเปิดปลอกออกก่อน
0: ครับ
1: ถึงจะตอบได้ว่าตกลงแล้วตัวท่อมันมีรูไห
0: ม
1: มันมีรอยแตกไหมมันมีการกัดกร่อนหรือว่าเสียหายในลักษณะไหน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้ผลตรวจมันไม่ได้ชี้มาที่ท่ออย่างชัดเจนคือวันที่11กันยาที่ผ่านมาค่ะมันมีผู้ดำเนินการระบบท่อเคยทดสอบแรงดันตั้งแต่10ไปจนถึง28ก็28บาร์เขาเป็นหน่วยมันเป็นบาร์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็รักษาแรงดันไว้ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งผลตอนนั้น
0: อ
1: ่ะไม่พบแรงดันลดลงผิดปกติแล้วก็ไม่พบของเหลวซึมออกมา
0: อ๋อ
1: มันก็เลยมีรายงานไงว่าไม่พบรอยรั่วจากการทดสอบนั้นแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปนั่งไล่หาต่อเนาะโ
0: อ
1: ้ไปขุดหลายจุดเลยนะคะแล้วก็ไปพบน้ำผสมน้ำมันในระบบระบายน้ำเก่าไปพบโพรงใต้ดินที่มันลึกกว่า5เมตรนี่แหละค่ะที่เจอกันเนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องใช้กล้องในการสำรวจเส้นทางใต้ดินเพราะตอนนั้น
0: อ
1: ะมันยังตอบไม่ได้ว่าน้ำมันมันมาจากท่อจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นน้ำมันเก่าที่มันตกค้างอยู่หรือว่ามาจากแหล่งอื่นอะไรกันแน
0: ่
1: สื่อไปสาวมานี่แหละค่ะในท้ายที่สุด
0: เ
1: จ้าหน้าที่ก็ไปเจอคราบน้ำมันที่ตัวท่อแล้วพอไปตรวจสอบดูก็อ่ะเจอถ้าอุ้มมันไม่ใช่ซึมอ่ะมันเป็นน้ำแบบกระเพื่อมอ่ะ
0: กระเพื่อม
1: มันแล้วก็ผุดออกจากท่อค่ะซึ่งคุณทิติพัฒน์เนี่ยบอกว่าระบบท่อเนี้ยมันมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อหรือที่เรียกว่า BPT ค่ะเป็นเจ้าของใบอนุญาตแล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า DFPL ในกลุ่มบางจากเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อแล้วก็กลุ่มธุรกิจพลังงานก
0: ็
1: ตอนนี้เขาก็ร่วมมือร่วมใจพยายามที่จะหาจุดที่จะเสียหายกันอยู่
0: ใช่
1: ค่ะก็สรุปนะวันนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานมากขึ้นละว
0: ่
1: าแล้วก็ฝ่ายกระทรวงพลังงานก็บอกแล้วว่าน้ำมันเนี่ยมันรั่วซึมออกมาจากแนวท่อขนส่งน้ำมันนี่แหละ
0: ชัดเจนว่าง
1: ั้นก่อนหน้านั้นมีปิดถนนมีอะไรกันไปเต็มไปหมดเลยแต่ว่าความผิดปกติก็เริ่มตีวงแคบมาแล้วว่ามันเป็นบริเวณสลีฟท่
0: อ
1: แต่ว่าสาเหตุเชิงวิศวกรรมว่าตกลงแล้วอะไรที่ทำให้ท่อเสียหายอันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจกันต่อค่ะ
0: ดีนะว่าท่อพวกนี้แรงดันจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงมากมันก็เหมือนปล่อยมันไหลมาแต่มันแรงดันอัดสูงๆขึ้นมานะแล้วรั่วอย่างนี้นะโอ้ยใหญ่พูดอันนี้หมดแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะต่อที่ข่าวของอุ้มเมื่อวานนี้นำเสนอเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของหมอกควันจากอินโดนีเซียแล้วก็มีผลจนถึงจังหวัดสงขลาหัดใหญ่อะไรนี่นะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอีกอำเภอหนึ่งที่หนักเลยและเป็นอำเภอท่องเที่ยวคนก็อยากจะไปด้วยมันไกลด้วยนะเบตงยะลาตอนนี้เบตงเนี่ย
1: พร้อมกันค่ะโดนพร้อมกันหันใหญ่ด้วย
0: แต่ว่าข่าวเพิ่งจะนำเสนอว่าเบตงเนี่ยตอนนี้หนักแล้วหน
1: ัก
0: แล้วก็อย่างที่ผมก็พูดเสริมเมื่อวานนี้ว่าสิงคโปร์นี่เขาก็หนักเพราะเขาเป็นเกาะเล็กๆเองมาเลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยเราเนี่ยไอ้ตรงแถบนั้นเนี่ยนะตะวันใต้เนี่ยท้ายดําขวาของเราเนี่ยก็โดนมาจากอินโดแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะโทษอินโดซะทีเดียวเพราะว่าคราวเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากเหมือนคราว 2-3 ปีที่แล้วที่เขาเผาป่าเพื่อที่ปลูกปาล์มในอินโดนีเซียแต่วันนี้มันคือเป็นเหมือนเป็นไฟป่าธรรมชาติอ่ะเพราะว่ามันแล้งแล้วมันก็ร้อนแล้วพอมันเกิดไฟป่าขึ้นมันก็ดับยากเป็นฮอตสปอตบานเลยตอนนี้ที่อินโดนีเซียตอนนี้มีผล
1: ของเขาอ่ะหนักสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็น่าเห็นใจเนาะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ทันเนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า

0: เราจะไปเที่ยวยังไงลองเช็คกันดูหน่อยก็แล้วกันไม่อยากไปแล้วเหมือนก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วจะไปญี่ปุ่นก็ดูว่ามันน้ำท่วมหรือเปล่าเขาปิดสนามบินหรือเปล่าอะไรต่างๆนี้ตอนนี้เนี่ยก็คือทางประเทศของเราซึ่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะหนักเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันไฟเนี่ยนะครับ
1: ค่ะอุ้มขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงเพราะว่าไฟป่าที่ชาวอินโดนีเซียเจอเนี่ยมันหนักสุดในรอบ11ปีค่ะจริงๆแล้วผลมันมาจากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แล้วประชากรของเขาเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าฝนเมื่อไหร่จะตกเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเขาอ่ะก็บอกว่าโอ้หนุนจะมาก็เดือนพฤศจิกายนหนุนฝนถึงจะมา
0: อีก2เดือนนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อยู่รายรอบก็เดือดร้อนกันไปหมดนะคะแล้วก็ของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุ
0: ค
1: นตั้งครรภ์แล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะก็แสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องที่อยู่ในเส้นพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อกี้นั่งเหงาพูดถึงญี่ปุ่นปรากฏว่าตอนนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้น
0: เป็นไงอีก
1: ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเจอปัญหาเรื่องที่พักค่ะ
0: เอาเอเชียนเกมที่เอเชียนเกมเอ๊ะไม่เห็นมีใครพูดถึงนะเมื่อก่อนนี่เอเชียนเกมโอ้โหโปรโมทไปจะเพิ่มพันกันหน้าดูดินี่มันเหมือนเงียบไปนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องเราต้องคอยบอกกล่าวกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ย
0: เป็น
1: ภาพที่นักกีฬาเขาไปนอนกันอยู่ที่พื้น
0: อ
1: ่ะคือนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยคุณแก้วใจพุ่มสว่างแก้วอ่ะเป็นคนโพสต์ภาพ
0: เขาว่าไง
1: ผมบอกว่าโอ้โหนี่นั่งเข้าที่พักไม่ได
0: ้
1: ปรากฏว่ารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็รองหัวหน้าคณะนักกีฬาบอกนี่สาเหตุก็มาจากความผิดพลาดของออร์แกไนเซอร์ที่ทำงานนั่นแหละเขารับงานบอกว่าจะจัดการแข่งขันให้ญี่ปุ่นปรากฏเขาไม่ได้ส่งเอกสารของทีมตะกร้อเข้าสู่ระบบที่พักเขาก็เลยเข้าไปในที่พักไม่ได้ก็ต้องนอนพื้นก็อยู่อย่างนั้นนะคะก
0: ็
1: เลยกลายเป็นดราม่านะคะแล้วการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คืออ้างั้นในเบื้องต้นเดี๋ยวให้นักตะกร้อไทยเข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคณะอื่นก่อนที่เขาเดินทางมายังไม่ถึงอ่ะไปนอนก่อนเดี๋ยวหาให้ซึ่งตะกร้อเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งขัน20กันยาถึง3ตุลา
0: ตั้งแต่วันที่20นะ
1: โดยไทยจะลง4รายการนะคะทีมชาติชุดชายทีมขออภัยทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงแล้วก็ทีม4คนหญิงแต่ว่าให้อภัยญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าพอไปเดินแถวๆกินซ่าชินจูกุชิบุย่าเนี่ยเขาจะมีบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยตรงนั้นมันเป็นย่านสำคัญเนาะซ
0: ึ่
1: งบิลบอร์ดนี่ก็เป็นภาพชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทย
0: หรอ
1: ใช่แล้วก็มีชุดไทยราชนิยมขออภัยชุดไทยพระราชนิยมก็ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณนวารีสวยเชียวค่ะซึ่งก็มันมีความวัฒนธรรมผสมผสานกันไงคะทั้งของไทยทั้งของญี่ปุ่นโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชขออภัยค่ะนารีรัตนราชกัญญาท่านเป็นคนออกแบบนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยภาคภูมิใจมาก
0: ๆ
1: ก็เป็นสองด้านที่อยากจะให้อภัยญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ชาติเขาที่ผิดเพราะเป็นคณะที่เขาเป็นออร์แกไนเซอร์ในการจัดแจงจัดการนะ
0: ออร์แกไนเซอร์ว่างั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลหญิงเราชนะนะ
1: ชนะค่ะ
0: ชนะแล้วก็พูดถึงชุดไทยพระราชนิยมเนาะ
1: ค่ะ
0: มีล่าสุดชุดน้องเนเน่เขาไปเขาใส่หมวกไปด้วยนะหมวกเนี่ยหมวก
1: ที่พระองค์หญิงท่าน
0: ใช่พระองค์หญิงท่าน
1: ค่ะ
0: แหวนนี่นะ
1: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะ
0: ครับผม
1: กับนักเหงาลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio

0: เน็ตเวิร์กกระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหอบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาปแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสไวยาวัจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านหวังยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรเนติล่าบางล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเวียดเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหญิงวัย66ปีถูกชายแปลกหน้าหลอกให้ไปรอรับเครื่องสำอางที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางถึงที่ลำปางโดยปลอดภัยแล้วรัตนาธนคำรายงานค่ะ
2: สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นายอีโพวัย66ปีชาวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งได้เดินทางโดยรถโดยสารไปรอชายแปลกหน้าที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กซึ่งชายคนดังกล่าวอ้างเป็นนักบินแต่สุดท้ายก็ไม่พบตัวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินเชียงใหม่เห็นความผิดปกติจึงเข้าสอบถามจนทราบว่าน่าจะถูกหลอกจึงนำตัวไปอยู่กับทางเจ้าหน้าที่และวันนี้ได้ส่งตัวขึ้นรถโดยสารกลับบ้านโดยล่าสุดนายอีโพได้กลับถึงบ้านที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วท่ามกลางความดีใจของครอบครัวโดยลูกชายบอกว่าการที่แม่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากชายคนดังกล่าวบอกว่าได้ซื้อเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศจะนำมาฝากและให้ไปรอรับจากการที่ตรวจสอบรูปในโทรศัพท์ของแม่พบว่าน่าจะเป็นภาพจาก AI ซึ่งถือว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือให้แม่กลับบ้านได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
7: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันพรดมจิตดอนค่ะและวันนี้นะคะข่าวคราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยได้มีการส่งรายชื่อทั้งหมด77รายเนี่ยนะคะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะคะในคดีหัวสว.เนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะจากทางด้านของ DSI ที่เขาจะเดินหน้าต่อโดยเตรียมที่จะประชุมนะคะในส่วนของคดีอ้างยี่ฟอกเงินนะคะก็ข่าวนี้ค่ะก็มีการอ้างนะคะแหล่งข่าวเนี่ยจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะในกรณีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ได้เปิดเผยค่ะว่าสำหรับการนัดหมายประชุมนะคะครั้งที่1เนี่ยของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่มีเจ้าหน้าที่ DSI นะคะแล้วก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยมี

มตินะคะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยไป77รายชื่อด้วยกันเกี่ยวกับกรณีทุจริตในการเลือกวุฒิสภาเนี่ยก็คาดว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะจะมีการดำเนินการประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนนี้แหละค่ะสิ้นเดือนกันยายนนี้แหละส่วนที่นี้กับประเด็นที่ว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจำเป็นจะต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำแบบละเอียดภายใน60วันหรือไม่อันนี้แหล่งข่าวจาก DSI เนี่ยนะคะก็ชี้แจงราคาคุณผู้ฟังว่าในการดำเนินคดีอาญานะคะโดยเฉพาะกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะว่าคดีอาญานะคะของ DSI และกกต.เนี่ยมันแยกออกจากกันค่ะอีกทั้งเนี่ยนะในจำนวนผู้ถูกร้องทั้ง77รายเนี่ยตามมติของกกต.ก็ไม่ใช่เหตุผูกมัดด้วยให้ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะต้องดำเนินคดีอาญาอ้างยี่แล้วก็ฟอกเงินนะคะในจำนวน77รายเท่านั้นค่ะเพราะว่าคณะพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องดูพฤติการพยานหลักฐานนะคะแล้วก็เส้นทางการเงินเป็นหลักเลยค่ะว่าใครบ้างนะคะมาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่มีพฤติการอ้างยี่ใครบ้างที่มีพฤติการฟอกเงินซึ่งในกรณีที่มีการจับตากันว่านะคะในสำนวนของ DSI ที่ส่งฟ้องเนี่ยไปที่พนักงานอัยการคดีพิเศษซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางอัยการคดีพิเศษตีกลับสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติมDSI และอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาไปเนี่ย8รายด้วยกันมีชื่อเนี่ยนะคะของนางสาวนิสิตาหมั่นชัยมีชื่อของสุบินศักดามีชื่อวรพจน์ตั้งพันเพียรนะคะมีชื่ออัชราพันธ์หอมรสวงศกรชนะกิจมาเรียเผ่าประธานพกามาศไทยนุกูลเลิศศักดิ์บนกลิ่นพอเอามาดูเทียบกันกับรายชื่อที่กกต.เนี่ยนะคะส่งฟ้องศาลฎีกาในจำนวน77รายเนี่ยตรงกับรายชื่อของ DSI ค่ะที่สั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีอ้างยี่ฟอกเงินเพียง6รายโดยมี2รายที่ไม่ได้ถูกกกต.นะคะมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาก็คือชื่อของพกามาศไทยนุกูลกับชื่อของเลิศศักดิ์บนกลิ่นเพราะฉะนั้นนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยก็จะต้องพิจารณาค่ะในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง2รายนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะถ้าหากว่าจะยึดเอาตัวเลข77รายเนี่ยนะคะตามมติของกกต.ก็จะเป็นปัญหาแล้วค่ะว่าแล้วการสั่งฟ้องในครั้งแรกเนี่ยจะทำยังไงและก็ต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวนกันด้วยนะคะซึ่งไงก็ตามค่ะรายงานนะคะภายในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าสำหรับการทำสำนวนสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้มีการทำหนังสือถึงกกต.มาโดยตลอดค่ะเพื่อสอบถามว่าจะนำเอาหลักฐานทางคดีของ DSI เนี่ยไปประกอบในสำนวนทั้งหมดหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏนะคะว่ากกต.เนี่ยมีมติไม่รับเอาไว้นะคะและเมื่อ DSI เนี่ยพยายามที่จะขอสำนวนของกกต.ก็กลับไม่มีการให้มากับทาง DSI เหมือนกันรวมไปถึงนะคะกรณีที่ DSI เนี่ยขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาประจำตัวสมาชิกวุฒิสภาทั้ง138สว.ตัวจริงเนี่ยเนื่องด้วยจากรายงานการสืบสวนสอบสวนแล้วก็พยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยพบนะคะว่ามีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิดสว.ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกันกับกลุ่มคณะบุคคลค่ะที่อยู่ในขบวนการจัดหัวระดับประเทศจึงต้องประสานเอกสารจากวุฒิสภาแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี้ยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะก็ไม่เคยส่งเอกสารให้กับ DSI โดยอ้างว่าติดปัญหาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะคือ PDPA เนี่ยแม้ว่า DSI ได้ทำหนังสือตอบกลับว่ากฎหมาย PDPA นั้นไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องการดำเนินคดีอาญาก็ตามหรือแม้กระทั่งสำนักงานปปง.ทางคณะพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งเอกสารนะคะขอเส้นทางทางด้านการเงินเลขที่บัญชีธนาคารกับทางสำนักงานปปง.แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยนะคะนาน1ปีเลยและตามรายงานเนี่ยภายในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยยังเปิดเผยอีกนะคะคุณผู้ฟังว่ากรณีที่กกต.เนี่ยออกมาแถลงว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานส่วนใดก็ตามในคดีหัวสว.ทำให้ต้องมีมตินะคะไม่ฟ้องบุคคลรายนั้นๆเนี่ยก็เนื่องมาจากที่ DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.ค่ะแต่ว่าทางกกต.เนี่ยมีมติไม่รับหลักฐานเอาไว้มันก็เลยทำให้ขาดซึ่งพยานหลักฐานได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เนี่ยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่กกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันก็ยังไม่ได้รับเอาหลักฐานครบนะคะทุกรายการจากทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.ก็เลยต้องย้ำว่าพยานหลักฐานในสำนวนของคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เนี่ยกับพยานหลักฐานในสำนวน

ของคณะอนุกรรมการคณะที่26นั้นมันก็ยังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การนะคะของพยานอย่างเอกราชช่างเหลานะคะเพราะอะไรกกต.เนี่ยถึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำพยานเอกราชนะคะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดค่ะในห้องทำงานห้องเดียวกันเลยคือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินแล้วก็คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ร่วมนะคะสอบปากคำและก็บันทึกคำให้การเนี่ยพร้อมกันเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดกันเท่านั้นแล้วก็ยังมีอัยการนะคะร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการเนี่ยจะถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์เพราะว่าพนักงานเอกการนั้นจะเห็นเลยนะคะว่าตัวของนายเอกราชช่างเหลาเนี่ยในตอนให้ปากคำก็มีการให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกอย่างไม่มีการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อให้พยานเนี่ยให้การเท็จแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่พยานจะถูกบังคับส่วนกรณีที่นายเอกราชนะคะมากลับคำให้การในตอนหลังเนี่ยนายเอกราชเองก็ไม่เคยเดินทางนะคะไปพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะอนุกรรมการคณะที่26ด้วยเพื่อขอบันทึกการกลับให้การเนี่ยไม่มีแต่กลับส่งเป็นหนังสือ1ฉบับแจ้งในการแก้ไขคำให้การไปที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันแทนเพราะฉะนั้นรายงานเนี่ยนะคะภายในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เลยเผยออกมาว่าตอนนี้สังคมเนี่ยนะคะต่างตั้งคำถามนะคะว่าถ้าหากว่าเอกราชช่างเหลาเนี่ยมีพฤติการกลับคำให้การจริงในฐานะพนักงานสอบสวนก็ควรจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะฐานให้การเท็จเข้าสู่สำนวนหรือไม่คือตามหลักการแล้วเนี่ยนะคะคำให้การอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นจริงหรือว่าเท็จเนี่ยมันจะไปปรากฏนะคะในการสืบชั้นศาลเพราะว่าการสืบชั้นศาลเนี่ยนะคะทางอัยการเนี่ยจะถามเลยว่าคุณได้ให้การ2ครั้งคุณต้องยืนยันมาว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จนี่คือหลักการในการสืบชั้นศาลค่ะเพราะถ้าอัยการไม่ถามคำให้การของครั้งที่พยานให้การเอาไว้แล้วเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จเพื่อที่จะเห็นได้เลยว่าท้ายที่สุดเนี่ยพยายามจะกลับคำให้การในชั้นศาลคืออย่างเช่นถ้าหากว่าพยานบอกว่าในคำให้การชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเท็จมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดฐานให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนได้แต่ถ้าพยานบอกว่าคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นจริงแต่ที่เบิกความในชั้นศาลเนี่ยเป็นเท็จมันก็จะเป็นความผิดอีกนะคะในอีกมาตราหนึ่งก็คือฐานเบิกความเท็จต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา177นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าในชั้นการสืบชั้นศาลเนี่ยจะเห็นข้อเท็จจริงมากกว่านะคะในกรณีของคุณเอกราชช่างเหลาเลยค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการกลับคำให้การนะคะและขณะเดียวกันทางด้านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทางกกต.เนี่ยมีสำนวนคดีคั่วสว.ในอีก3สำนวนซึ่งเกี่ยวข้องกันกับสว.สีส้มนะคะพรรคประชาชนประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางคุณชัยชนกเนี่ยนะคะมีการคาดหวังเรื่องนี้ยังไงปรากฏว่าคุณชัยชนกค่ะก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าทุกหน่วยงานเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และความจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็เชื่อว่ามันจะปรากฏและจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพอถามว่าทางพรรคประชาชนและไอลอร์เนี่ยยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกันกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีความเป็นที่มีความมีเสถียรภาพนะคะที่จะตกเป็นเป้าอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนตนไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พอถามว่าจะฟ้องแจ้งความกลับไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าต้องปรึกษาค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากคือถ้าว่าเราไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็ขอปรึกษานะคะทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะว่าจะมีการฟ้องดำเนินคดีไหมและพอถามอีกว่าคิดว่ามีขบวนการที่จ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าคุณชัยชนกค่ะก็ย้อนถามเลยนะคะบอกว่าคิดว่าจริงไหมล่ะก่อนที่จะบอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตนเนี่ยจะต้องตอบเพราะมันเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่กังวล นะคะและพอถามอีกนะคะว่าได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะแม้แต่นายกเนี่ยตนก็ไม่ได้คุยและตนก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ด้วยวันก่อนก็มีผู้สื่อข่าวมาถามว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แบบนี้รู้สึกยังไงตนก็บอกไปว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเอกฉันท์เพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องตนและนายกก็ได้มีการออกจดหมายตั้งแต่แรกที่มีกระบวนการเลือกสว.เพื่อไม่ให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องและจากสำนวนที่มีความพยายามเปิดเผยออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตนไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีมติเอกฉันท์ได้ยังไงและพอถามอีกว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่าอยากให้มีการส่งเรื่องเนี่ยไปที่ศาลฎีกาไหมเพราะสังคมเนี่ยยังสงสัยในเรื่องนี้คุณชัยชนกก็บอก
ว่าตนไม่ได้มี

ความรู้สึกส่วนตัวว่าควรดำเนินการแบบไหนยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันมีกระบวนการของมันอยู่และก็เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปตามกระบวนการค่ะในขณะที่ท่าทีของคุณรังสิมันต์โรมนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่ากกต.เนี่ยได้มีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนนะคะที่โยงไปถึงสว.สีส้มพรรคประชาชนแล้วก็คณะก้าวหน้าเนี่ยนะคะว่าไม่มีสว.คนไหนค่ะที่นิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มแต่ความพยายามในการตีตราว่ามีสว.สีส้มเกิดมาจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านภาคประชาสังคมทำให้คนนะคะมีการตีตราในเรื่องนี้ว่าหากผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดค่ะคุณรังสิมันต์โรมยังยืนยันด้วยนะคะว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เคยปกป้องหรือว่าเรียกร้องในการเลือกปฏิบัตินะคะกับสว.กลุ่มนึงหรือว่าปฏิบัติแตกต่างกับสว.อีกกลุ่มนึงแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเห็นก็คือมาตรฐานเดียวกันถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานใดไม่ว่าสว.ประชาชนสว.กลุ่มอิสระหรือว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยจะต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกันส่วนที่เรียกสว.สีส้มให้ไปดูว่าใครเป็นคนนิยามเป็นสว.สีส้มจริงหรือเปล่าแต่สว.สีน้ำเงินน่ะมีแน่พอเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยต้องแยกกันแยกกันกระทำให้มันชัดไปเลยว่าโกงสว.มีหน้าตายังไงหากมีประเภทจ้างให้คนมาสมัครเพื่อที่จะพลีชีพโหวตให้กับตัวเองมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายเนี่ยแล้วก็มีคนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องคิดว่าพวกเนี้ยต้องแยกให้ชัดสิ่งที่พยายามจะบอกว่ามีสว.อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเพื่อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณต้องแยกกันให้ชัดในข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันถ้าคุณอนุทินชอบพูดว่าอะไรเปิดชื่อถือพฤติกรรมอะไรเนี่ยมันก็หลักการควรจะต้องใช้หลักการนั้นซึ่งคุณรังสิมันต์โรมก็บอกเลยบอกว่าทางกกต.เนี่ยนะคะสามารถดำเนินการได้เต็มที่ค่ะถ้าหากว่าจะเปิดหลักฐานก็ยินดีเลยซึ่งสามารถเปิดชื่อได้เลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องพรรคประชาชนยินดีให้ตรวจสอบและขณะเดียวกันพรรคก็จะมีกระบวนการตรวจสอบภายในด้วยแต่ว่าการโกงสว.เนี่ยต้องแยกระหว่างสว.ที่ไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ผิดหรือไม่ก็เอาให้ชัดแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยผิดแน่ๆก็คือการจ่ายเงินไปจ้างคนสมัครผิดประเภทซึ่งแตกต่างกันระหว่างโกงสว.กับประชาชนไปรวมกลุ่มพูดคุยแนะนำตัวกันอันนี้มันแตกต่างกันมากยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีที่ว่าสว.สีส้มเนี่ยสู้ได้หรือไม่ได้หากมีพฤติกรรมในการโกงสว.ไม่ว่าจะเคยเป็นสมาชิกพรรคไหนหรือว่านิยามตัวเองเป็นสีอะไรต้องจัดการทั้งหมดซึ่งกกต.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้ชัดไม่ใช่การถกเถียงว่าสว.นี้เป็นของใครแต่ต้องรู้ว่ามีกระบวนการในการโกงสว.เนี่ยใช่หรือไม่ซึ่งต้องจัดการทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ที่เชื่อมไปถึงใครต้องจัดการค่ะเอาล่ะจากประเด็นนะคะเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยนะคะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือข่าวคราวนะคะความเคลื่อนไหวของผลการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าคุณสุปจีนะคะรายงานว่าเรื่องหลักการในการหารือกันเนี่ยจะถึงข้อสุดท้ายแล้วแล้วก็หารือกันเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่เพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็พยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันกำหนดเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่18กันยายนซึ่งนายกเนี่ยจะได้หารือกับคุณสุปจีในรายละเอียดและผลการเจรจาก็ถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีเลยทีเดียวพอถามว่าจะต่อสายพูดคุยกันกับประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่นายกบอกว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแต่หากจะมีการต่อสายคุยกันตนก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าตนได้มีโอกาสคุยเนี่ยก็จะขอท่านในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องของการเก็บกวาดทุนระเบิดและปราบสแกมเมอร์เราทำตามหมดเลยทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษตนก็จะเรียนถามเลยว่าไทยจะได้ตรงนี้หรือไม่และผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยนะที่เขาส่งหนังสือมาถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์เนี่ยนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ปรากฏว่าในรายชื่อเนี่ยนะคะ28รายชื่อเนี่ยมีรายชื่อของคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในสมัยรัฐบาลคุณอนุทิน1ด้วยว่าเห็นชื่ออยู่นะคะท่านนายกบอกเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเพราะถามย้ำว่าแต่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบนายกก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้และนายกยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการสอบถามกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะในกรณีที่มีรายชื่อคุณทองเจือเนี่ยคณะทำงานของท่านนายกไปเกี่ยวพันกับ

กับการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าตำรวจได้ตอบกลับมาหรือยังนายกบอกว่าตอบกลับมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในแง่ของรายละเอียดได้ในขณะที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงเป็นประเด็นปัญหาเรื่องสแกมเมอร์นะคะบอกว่าเนี่ยก็ต้องการจะให้นายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะเพราะว่าโลกเนี่ยเขาเฝ้าจับตามองกับปมประเด็นปัญหานี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกรณีของคุณวรพรรคเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่จัดการนะคะทำไมถึงไม่จัดการแล้วก็ไม่มีการออกหมายจับโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีของหลานของคุณเซนด้วยคือคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องนี้มันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะว่าการที่คุณวรพรรคเนี่ยถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้แต่สามารถเป็นรัฐมนตรีซึ่งยังไงซะก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเพราะตั้งแต่ที่มีการเปิดเผยในสภาจนถึงวันนี้ยังมีคำถามว่าคุณวรพรรคนั้นถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างและถ้าหากไม่มีการดำเนินการอะไรเลยเนี่ยเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือว่าเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลของคุณอนุทินก็เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองหรือไม่โดยเชื่อว่าแค่คุณวรพรรคลาออกไปเนี่ยก็จะจบซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่มุมมองสหรัฐที่มีต่อไทยเท่านั้นแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อทั่วโลกที่มองต่อเราว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยมีความสำคัญอะไรบางอย่างกับปัญหาสแกมเมอร์ที่กำลังส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกที่เกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคาร BIC ซึ่งมีคนไทยหลายคนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเป็นอดีตเจเลตำรวจซึ่งไม่กี่เดือนก่อนหน้าก็ไปร่วมงานกับคุณอนุทินในงานสำคัญงานนึงมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดการปัญหาการฟอกเงินแล้วก็สแกมเมอร์ยังไงที่ส่งผลร้ายแรงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นระบบเรื่องนี้ที่มีชนชั้นนำพวกอีลีทแล้วก็นักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนแต่จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคดีต่างๆเนี่ยยังเงียบหายทำแค่ยึดทรัพย์บางรายเนี่ยออกหมายจับพูดตรงๆก็คือยังไม่น่าพอใจเราก็ต้องสาวไส้ให้หมดต่อไประดับนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรกันออกมาและคุณรังสิมันต์โรมยังพูดถึงกรณีนะคะของคุณโตค่ะหลานของคุณเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาที่เคยพยายามทวงถามเนี่ยนะคะว่าทำไมไม่มีการออกหมายจับเพราะเกรงใจคุณเซนหรือเปล่าทั้งที่คุณโตเนี่ยเป็นหนึ่งใน28รายชื่อที่ถูกสหรัฐนั้นคว่ำบาตรซึ่งเหตุผลที่ทำให้การจัดการเรื่องนี้ยังล่าช้าเพราะว่าผู้มีอำนาจไม่รู้เกรงใจหรือว่ากลัวอะไรถึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างเรื่องนี้ให้มันหมดไปเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลและประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องถามนายกแล้วล่ะว่าเกรงใจอะไรนักหนาถึงไม่จัดการให้มันจบสิ้นกันไปเสียทีนี่แหละค่ะทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยโอ้โหออกมาพูดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็กรณีของคุณวรพรรคด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าในส่วนของคุณวรพรรคเนี่ยต้องเอาแฟ้มย้อนกลับไปดูเลยเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็คดีความต่างๆรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับธนาคาร BIC เนี่ยมาพิจารณาคือถ้าว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างน้อยในการยื่นอายัดเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ยับยั้งการไถโอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงบริษัทน้ำมันนะคะที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการด้วยเราไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรมละค่ะเพราะว่าคุณวรพรรคเองเนี่ยทางคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าเคยเป็นคณะทำงานแล้วก็ต้องเข้ามาทำงานในเรื่องของการปราบปรามด้านนี้ด้วยซึ่งรัฐบาลเนี้ยก็ชอบใช้โจรจับโจรใช้โจรจับคดีตัวเองจนทำให้เกิดข้อกระหาเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งสะสางในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะกับคุณเอกนิติในแหละที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ควรที่จะกลับมาเอาจริงเอาจังนะคะและนอกจากนั้นทางคุณกรเองค่ะก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันว่ากับประเด็นเรื่องของคุณวรพรรคแล้วก็ยังพูดไปถึงรัฐบาลแล้วก็กลตอนนะคะดูจะเป็นเป็ดง่อยกันไปนะคะจนถึงขนาดที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาต้องมาออกโรงเองก็ข้องใจเลยค่ะว่าทำไมถึงจัดการเรื่องนี้ล่าช้าหรือว่ามีการเมืองเนี่ยเข้ามาปกป้องในประเด็นต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะและที่น่าสนใจของผู้ฟังปรากฏว่าล่าสุดค่ะสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการออกประกาศเตือนชาวอเมริกันค่ะที่วางแผนจะเดินทางมาที่กัมพูชาให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเน้นย้ำเลยนะคะในเรื่องของความกังวลด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่ค่ะของประเทศกัมพูชาซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐค่ะได้มีการประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับ2สำหรับคนอเมริกันที่เดินทางมาที่กัมพูชาโดยอ้างถึงปัญหาอาชญากรรมนะคะแล้วก็ความไม่สงบในบ้านเมืองและรวมไปถึงวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแม้ว่าการประกาศเตือนภัยระดับ2เนี่ยจะครอบคลุมนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแต่บางพื้นที่นะคะก็ยังถูกจัดอยู่ในระดับ4ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดของการจัดระดับของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกันเลยทีเดียวโดยแนะนำเนี่ยนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในประเทศกัมพูชาซึ่งประกาศล่าสุดนะคะจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยบอกเลยว่ากระทรวงต่างประเทศ

0: ทศแนะนำให้ชาวอเมริกันเนี่ยหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้เคียงชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างทั้งสองประเทศและนักท่องเที่ยวยังได้รับคำแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมส่วนจังหวัดพัตตาบองบันเตียเมียนเจยโพธิสัตว์เสียมราชไพลินพระวิหารและกำปงทมก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดโดยสิ่งที่จะต้องทำก็คือคนอเมริกันที่เดินทางไปกัมพูชาได้รับคำแนะนำค่ะไม่ให้ขัดขืนหรือว่าต่อสู้หากตกเป็นเหยื่อของการปล้นทรัพย์นะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเป็นดีที่สุดนั่นแหละโอ้โหเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะว่ากันเท่านี้สำหรับเบรกแรกค่ะได้เวลาต้องพักและพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะวันนี้แน่นอนคุณสุภชัยที่ดินนะเข้ามาทักทายก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วก็ตามมาเป็นคนที่2แล้วก็ตามมาด้วยคุณชิคเก้นล่ะค่ะที่ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาส่วนคุณออด59นะคะคุณออด59ก็เข้ามาสวัสดีเด้งแล้วก็ทักทายเด้งนะคะแล้วก็มีคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์นะก็ส่งพฤหัสสวัสดีเข้ามาแล้วก็มาต่อที่คุณพูนสุขนะคะคุณพูนสุขวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยเป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยด้วยโปรตีนอาจจะชะลอวัยด้วยโปรตีนอะไรบ้างก็จะมีปูค่ะปูเนี่ยจะมีโปรตีนแล้วก็กรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยสูงเป็นแหล่งสังกะสีที่ดีต่อสุขภาพผิวแล้วก็เส้นผมกินปูเยอะอย่างเงี้ยส้มตำปูได้ไหมเนี่ยแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะมีวิตามินเคที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็มีไข่แดงนะคะไข่แดงเนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่มีอยู่ในไข่เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อที่จะชะลอวัยแล้วก็มีน้ำมันอัลมอนด์น้ำนมนะคะน้ำนมอัลมอนด์คือน้ำนมอัลมอนด์เนี่ยนะคะมันจะมีโปรตีนแคลเซียมวิตามินอีแล้วก็ยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยสุดท้ายปลาซาดีนค่ะปลาซาดีนเนี่ยมันจะเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยอ่ะเนี่ยเป็นโปรตีนที่จะช่วยชะลอวัยสรุปแล้วมีปูมีถั่วลันเตาไข่แดงน้ำนมอัลมอนด์แล้วก็ปลาซาดีนนะคะอ่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพูนสุขค่ะมาต่อกันที่คุณมยุรีวันนี้คุณมยุรีก็ส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะบอกว่าจะมืดค่ะจะมืดค่ะนี่คืออะไรคะคือฝนจะตกหรอฝนจะตกอีกหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเห็นบอกว่าอุตุก็แจ้งไว้เหมือนกันนะบอกว่าในตอนเย็นๆเนี่ยฝนจะตกทุกวันเลย

เลยคุณมยุรีก็สวัสดีทักทายเด้งกับเล็กเข้ามาด้วยนะคะมาที่คุณติ๋วค่ะคุณติ๋วบอกว่าไวที่สุดเลยนะคะยอมแพ้ค่ะอ๋อหมายถึงคุณสุภชัยใช่ไหม

วันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะกลับมาแล้วนี่ก็เลยให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายประเด็นเลยไม่ได้เจอกับผู้สื่อข่าวหลายวันนะโดนถามหลายเรื่องเลยแล้ววันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะก็ไปกล่าวมอบนโยบายค่ะให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยถึงเรื่องของการดำเนินการสอบทุจริตนะคะในการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากเลยค่ะไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่ก็ตามคือสมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยเกิดขึ้นโดยระบบหรือว่าธรรมชาติก็คงไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาในเครือข่ายจากการสอบสวนก็ได้เห็นว่ามีบุคคลภายนอกเนี่ยมาร่วมด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจมากนายกบอกว่าพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยคือการมาโกงกันบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกโดยปปงยึดทรัพย์ไปแล้วกว่า380 ล้านบาทแต่ว่าก็ยังไม่หมดเท่านี้นายกยังบอกอีกนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องขยายผลซึ่งภายนอกเนี่ยมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆโดยถ้าหากว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานเปรียบทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์สินคืออยู่ดีๆเนี่ยใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราก็ต้องถือว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองเนี่ยอยู่ที่นี่มา3 ปีต้องเกรงใจกันบ้างการมาบอกว่าทำแบบนี้ทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ตนเองเนี่ยยังไม่เข้ามาเรื่องนี้ขอไม่รับทราบแต่ว่าขอรับทราบเมื่อตนเองเข้ามาอยู่ที่นี่และจะทำเรื่องเหล่านี้อีกไม่ได้นายกยังบอกอีกนะคะว่าเวลาโดนประชาชนโดนสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงผอ.พูดถึงอธิบดีหรือว่าผู้ตรวจคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กลับพูดว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งก่อนที่จะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปบอกว่าให้มีการยั้งมือหรือว่าเว้นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหากการสืบสวนสอบสวนมันพลาดพิงไปถึงใครผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ก่อนที่จะถึงวาระโยกย้ายโดยอธิบดีปอพอที่เป็นประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยก็ขอให้เร่งดำเนินการหากไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่ได้ไปอยู่ถังนายกยังบอกอีกนะคะว่ามันชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดและก็ทั้งชอบและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ก็เข้าใจว่าการทำงานตรงนี้มันมีกฎหมายที่ต้องยึดว่าต้องเร่งรัดซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องมองขั้นตอนข้างหน้าคือต้องเป็นแบบนี้แน่วิเคราะห์ก็ต้องเป็นแบบนี้เกี่ยวพันไปถึงคนนั้นคนนี้เท่าที่เราเนี่ยทำงานด้วยกันมาโดยเฉพาะในกรณีนี้คือผมสงสัยนะคะนายกบอกผมสงสัยตรงไหนเนี่ยไม่เคยหลุดสักเรื่องแต่ท่านจะมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับฟ้องกลับในยิ่งดีจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราเข้าไปเนี่ยไปไม่ถึงอะเพราะว่ากฎหมายยังไงเนี่ยมันก็ปกป้องคุ้มครองคนทำหน้าที่สุจริตอยู่แล้วไม่ให้ขยายเวลาเพราะนั้นเนี่ยนายกก็บอกเลยว่าผมเนี่ยขอพูดตรงนี้เลยว่ามีคนเนี่ยมาขอให้ผมขยายเวลาเรื่องนี้เรื่องนี้มันต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไม่มีทางให้เกินวันที่30 กันยายนนี้เป็นอันขาดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันกับการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนจึงขอให้ปลัดแล้วก็รองปลัดที่เกี่ยวข้องนั้นได้ช่วยกันหารือร่วมกันเพื่อไปดำเนินการในคณะกรรมการไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใครเรื่องนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จให้ถือว่าเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วหน่วยงานอื่นเนี่ยไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นหน่วยงานเจ้าบ้านต้องเด็ดขาดค่ะวันนี้นายกก็ให้นโยบายนะครับพูดโหเยอะเลยทีเดียวนะครับกับการพูดถึงนะครับพูดถึงการกับข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดำเนินการนะครับสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะนะคะวันนี้ก็มอบนโยบายกันแบบยาวเหยียดเลยแล้วก็วันนี้ทางคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็เข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะในประเด็นเรื่องของปมสินบน40 ล้านปมสินบน40 ล้านนั่นนะคะซึ่งคุณ

ชัยชนกเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการอยู่นะคะก็ได้มอบข้อมูลแล้วก็แจ้งไปตั้งแต่ปีที่แล้วในกรรมธิการของคุณรังสิมันต์โรมที่มีการขอข้อมูลเรื่องการดำเนินการของกระทรวงในการปิดเว็บพนันต่างๆซึ่งทางคุณชัยชนกก็บอกว่าตนเนี่ยก็ยินดีนะที่ได้มีการส่งข้อมูลเพิ่มให้ตั้งแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาในรัฐบาลที่แล้วจนถึงรัฐบาลนี้เราก็มีการยกระดับหลายอย่างที่นำมาซึ่งการปิดเว็บพนันได้จำนวนมากคือเกินล้าน URL ยืนยันว่าทุกหน่วยงานดำเนินการเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการเอาผิดกับคนเสนอสินบนยังไงคุณชัยชนกก็บอกว่าเข้าใจว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีการหาแนวทางที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการแบบไหนกันต่อไปพอถามว่าบุคคลที่เสนอเงิน40ล้านเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าคุณชัยชนกยืนยันว่าข่าวสารที่มาถึงตนตอนนั้นน่ะจริงๆเป็นการเตือนโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยบอกว่าพี่ระวังเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเขามีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเลยเป็นเหตุที่ผมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามีการสั่งการให้ปลัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวงก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการกระทำแบบนี้ในกระทรวงหรือไม่ทำไมถึงกล้าที่จะหาแนวทางที่จะเข้าถึงตัวของผมในรูปแบบแบบนี้เพื่อตัดปัญหาและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนก็เลยพูดกลางสภาซึ่งผมปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้และก็ดำเนินการตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ค่ะนี่แหละค่ะทางคุณชัยชนกวันนี้ก็โผล่ไปแจ้งกับทางกรรมธิการกฎหมายแล้วนะคะกับปมประเด็นเรื่องของสินบน40ล้านค่ะก็ยืนยันว่าส่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยให้กับทางตำรวจให้กับทางปปช.เรียบร้อยแล้วก็รับเหมือนกันนะคะว่าไม่แน่ใจแล้วค่ะหลังจากที่ถูกถามในประเด็นเรื่องผู้เสนอสินบนเนี่ยว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ก็เชื่อว่าจะต้องมีมูลแหละนะคะกับการระบุที่ว่าคนที่ถูกซักถามเนี่ยไม่น่าที่จะมีศักยภาพในการทำเว็บพนันก็หลังจากประกาศจุดยืนก็ไม่มีใครกล้าเสนอเงินมาให้กับตนอีกเนี่ยทางคุณชัยชนกพูดเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นความเคลื่อนไหวที่วันนี้ค่ะวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็พลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์นะคะผู้บังคับการตำรวจปปป.เนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับนายกอบต.หนองหมีค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษคือนายยศชพลนะคะนายยศพลศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอตาศรีสะไหลจังหวัดศรีสะเกษซึ่งนายยศชพลคนนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาค่ะตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดนะคะฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือว่าจูงใจเพื่อให้บุคคลใดเนี่ยมอบให้หรือให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือว่าผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานค่ะเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะคะสำหรับตัวเองหรือว่าผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดนะคะในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือว่าไม่ชอบด้วยหน้าที่และก็ยังเป็นเจ้าพนักงานนะคะปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือว่าหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือว่าหน้าที่โดยมิชอบนั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความเสียหายก็วันนี้เนี่ยนะคะทางนายกอบต.เนี่ยนะคะหนองหมีเนี่ยก็โดนจับแล้วค่ะโดนจับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากที่ทางตำรวจปปป.นี่แหละเขาได้รับเรื่องนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเนี่ยนะคะว่าตัวนายยศพลคนนี้มีพฤติการนะคะเรียกรับเงินค่ะจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาการจ้างงานซึ่งเมื่อต้นเดือนสิงหานายยศพลนะคะได้เรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนด้วยกันค่ะแล้วก็ได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ถามผู้เข้าร่วมประชุมนะคะว่าใครเนี่ยประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะในการต่อสัญญาจ้างให้กับตัวของนายยศพลจากนั้นนะคะก็มีพนักงานจ้างเข้าไปพบกับตัวนายยศพลนะคะที่ห้องทำงานเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างนี่แหละและปรากฏว่าในการเข้าพบเนี่ยนะคะทางตัวนายยศพลก็แจ้งบอกว่าลูกจ้างที่มีอายุงานเนี่ยไม่เกิน3ปีจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาให้คนละ 10,000 บาทส่วนคนที่อายุงานเกิน3ปีเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 30,000 นี่โดนจับเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะสอบเห็นว่าสอบถามในการสอบปากคำเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหากันอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ฮือฮากันไม่น้อย

0: ้อยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้และวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะเรื่องของพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกค่ะที่ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในกรณีที่มีทหารกัมพูชาเนี่ยมีการขุดคูเลตพร้อมกับวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษที่มันอาจรุกล้ำนะคะพื้นที่อธิปไตยของไทยก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะทางโฆษกกองทัพบกก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยเขายอมกลบคูเลตนะคะแล้วก็ถอนรั้วลวดหนามนะคะเนิน450ที่ช่องสง่ำเรียบร้อยละนะคะหลังจากที่ทางการไทยเนี่ยได้ทำการประท้วงก็ยืนยันว่าคุยกันได้ก็ขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้ตื่นตกใจกันไปนะคะกับข่าวโซเชียลที่มีกันออกมาค่ะก็ทางโฆษกกองทัพบกนี่ก็บอกเลยบอกว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะที่อาจจะเกิดความวิตกกังวลและก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มันอาจจะลุกลามนะคะว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการค่ะเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีที่มาที่มันหลากหลายก็อาจจะทำให้ประชาชนนะคะเกิดความวิตกกังวลก็ยืนยันแล้วครับว่าหน่วยงานในพื้นที่นะคะทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและก็ทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดค่ะและสถานการณ์ก็ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความคิดเห็นนะคะที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาละไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเลขา
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ในเรื่องของการทหารนะก็คงเป็นเรื่องของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์แล้วก็ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้การทหารสูงสุดซึ่งเป็นประธานเนี่ยก็เป็นการประชุมสั่งการขอบคุณอำลาทานข้าวการเป็นครั้งสุดท้ายนะในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรบนะเช่นเดียวกันครั้งนี้เนี่ยก็แต่ละเหล่าทัพเนี่ยก็จะมารายงานต่อที่ประชุมว่าการพัฒนาการสร้างความพร้อมรบเนี่ยได้ทำไปถึงไหนแล้วนะโดยจะเห็นนะวันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าทิศทางของกองทัพไทยโดยเฉพาะตั้งแต่เรามีปัญหากับกัมพูชาแล้วเราก็ดูว่าภัยคุกคามนี้เนี่ยมันก็คงจะมีไปตลอดแหละแม้ว่าจะยังไม่มีการสู้รบแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีการเตรียมพร้อมของตัวเองเพราะฉะนั้นในส่วนของกองทัพเนี่ยนะอาจจะเน้นเรื่องของนี่พี่เด้งคือเรื่องของระบบการควบคุมบังคับบัญชานะควบคุมบังคับบัญชาก็คือการระบบการติดต่อสื่อสารสั่งการนะคอมมานด์คอนโทรลคอมมูนิเคชันคอมพิวเตอร์ไซเบอร์คอมแบทอะไรพวกนี้ก็คือเราจะพัฒนาไปสู่ที่เรียกได้ว่า C6 ISR ก็คือทั้งเรื่องงานการข่าวการระบบเฝ้าตรวจด้วยแล้วก็คือวันนี้ที่เขารายงานในที่ประชุมเนี่ยแล้วก็ทางโฆษกเหล่าทัพมาแถลงรวมถึงโฆษกกองทัพอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยแถลงเนี่ยก็คือต่อไปเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยจะเหมือนเป็นกองทัพหลักนะคือโอเคกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นฝ่ายบัญชาการเพราะว่าผู้บัญชาการทางสูงสุดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทางทหารนะเวลามีวิกฤตหรือว่าความพร้อมรบแต่ว่ากองทัพอากาศเนี่ยด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยโฆษกกองทัพอากาศก็ระบุว่าเนื่องจากว่าเราจะซื้อเครื่องบินกริปเพนฝูง2นะแต่ว่าเป็น EF เนี่ยนะเป็นรุ่นใหม่เนี่ย EF เนี่ยคือในข้อตกลงหรือว่า offset policy ที่เขาจะตอบแทนกับคืนของเราเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจเรื่องของการอัปเกรดนะก็คือมันเป็นเครื่อง SAR 340 AEW ก็คือติดระบบเรดาร์ซึ่งเดิมเนี่ยตอนที่เราซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นมือ2นะแต่ว่าเราได้ใช้อย่างคุ้มมากนะในช่วงเอเปกหรือในช่วงการสู้รบเนี่ยมันก็คือเป็นกองบัญชาการลอยฟ้าที่ทำให้เราเห็นเป็นตามองระยะไกลให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยงกับเรือรบแล้วก็เชื่อมโยงกับเครื่องบินกริปเปนด้วยเพราะฉะนั้นในสเต็ปต่อไปเนี่ยกองทัพอากาศโดยทางซาร์ฟสวีเดนเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดไอ้เครื่องนี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเรดาร์เราก็จะเป็นเรดาร์ที่มีความทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศถึงระบุว่าเราจะมีเครื่องถ้าภาษาเรียกทั่วๆไปก็คือ AWACS AWACS เนี่ยก็คือเป็นเครื่องแจ้งเตือนภัยทางอากาศคือเรากองทัพอากาศเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบิน AWACS ที่สมบูรณ์ที่สุดที่กองทัพอากาศเคยมีมาเป็นเครื่องแรก ซึ่งแล้วโดยข้อต

กลงระหว่างกองทัพอากาศกับซาฟสวีเดนเนี่ยเขาจะต้องให้ลิขสิทธิ์เรื่อง Tactical Data Link นะระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกองทัพอากาศด้วยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปพัฒนาและเราสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับเรือรบไปเชื่อมโยงกับเครื่องบินอากาศหรือว่าพวกอะไรของเหล่าทัพอื่นด้วยเพื่อให้การรบร่วมเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์นะเช่นสมมติอย่างเรารบกับเขมรเนี่ยพี่แดงอย่างสมมติเครื่องบินรบเนี่ยสมมติ F-16 เนี่ยจะมาโจมตีเขมรทำยังไงให้การสื่อสารระหว่างกองทัพอากาศกับหน่วยในสนามเช่นสมมติว่าตอนเรายึดเราจะยึดปราสาทตาควายอ่ะสมมติตอนเราจะยึดปราสาทตาควายF-16 จะลงแล้วเพราะฉะนั้นกำลังทหารบกที่อยู่ตรงนั้นน่ะจะต้องเตรียมหลบไปอย่างน้อย2กิโลจะต้องเวลาไหนอะไรยังไงและต้องเป็นเรียลไทม์แบบเรียลไทม์จริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการสื่อสารที่มันผิดพลาดแล้วเรามันอาจจะไปโดนพวกเดียวกันเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบการสื่อสารควบคุมบังคับบัญชาเนี่ยสำคัญมากนะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยที่ประชุมเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพุ่งกองทัพทุกเหล่าทัพเนี่ยไปสู่ระบบควบคุมการบังคับบัญชาที่เป็นทันสมัยและเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยมีการตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถขึ้นมาแล้วนะหรือว่า JCC ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบร่วมนะเป็นหน่วยรบร่วมที่ใช้กองทัพแบบทันสมัยคือใช้กองทัพ AI ไทยเทคโนโลยีประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมรบโดยมีกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหลักนะส่วนอีกอันนึงที่กองทัพอากาศมีการพูดเนี่ยซึ่งเขมรก็อาจจะต้องเงี่ยหูฟังนิดนึงนะก็คือการเตรียมระบบป้องกันภัยทางอากาศนะเราทราบกันดีว่าเขมรเนี่ยมีจรวดหลายลำกล้องอย่าง DM-21 หรือว่าจรวดอีกหลายอะไรหลายแบบอะรวมแล้วประมาณ100กว่าระบบเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการสู้รบกันในอนาคตเนี่ยนะเราจะต้องเตรียมเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศวันนี้กองทัพอากาศก็เลยเปิดเผยว่าในงบประมาณปี70เนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือเราจะมีการจัดซื้อนะระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ Barak MX ซึ่งเราเคยซื้อมาแล้วในงบกลางปีที่แล้วนะแล้วก็จะได้ประมาณปี71หรือ72แต่ว่ามันไม่เพียงพอระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราเนี่ยพี่เด้งต้องมีครอบคลุมในพื้นที่ชายแดนคือที่ผ่านมาถ้าพี่จำได้ตอนที่สหรัฐลบกับอิหร่านเนี่ยจรวดระบบป้องกันภัยทางอากาศของบารักของอิสราเอลอ่ะก็ยังอุดจรวดของอิหร่านได้ไม่หมดนะมันก็คือไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะหลุดรอดมาเนี่ยมันก็มีคือมันจะคล้ายไอรอนโดมของอิสราเอลเช่นกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นบารักซึ่งเพราะฉะนั้นเราซื้อไปจำนวนแรกเนี่ยมันไม่พอก็เลยต้องซื้อเฟส2เพื่อที่จะเอามาต่อกันให้มันครอบคลุมเป็นเหมือนโดมนะเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่ชายแดนเวลาช่วงมีการสู้รบหรือในห้วงต่อไปไม่มีการสู้รบเราก็จะมีระบบเนี้ยตั้งไว้เพื่อเตรียมพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนว่าอาจนอกจากกองทัพจะพัฒนาเรื่องของระบบการควบคุมบัญชาแล้วก็คือเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สำคัญเลยพี่แดงเพราะฉะนั้นวันนี้ประชุมก็เป็นการอัปเดตว่ากองทัพเนี่ยจะมุ่งไปสู่การเตรียมความพร้อมรบในลักษณะไหนนะคะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้แน่นอนนะผลพวงจากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานจากเรื่องของเนิน450นะซึ่งวันนี้เนี่ยทางพลตรีวินไทยโฆษกกองทัพบกเนี่ยก็มีการแถลงนะหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในประเด็นนี้เช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่โฆษกกองทัพบกไม่ได้ตอบคือไม่ได้ตอบสังคมอ่ะคือเนื่องจากว่าทางอินฟลูเอนเซอร์หรือสื่อหลายสื่อเนี่ยก็ออกมาถามว่าโอเควันนี้เนี่ยเขมรเนี่ยได้ยอมกลบคูเลตแล้วนะแต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของใครมันก็เกิดคำถามว่าเป็นพื้นที่ใครแต่ว่าวันนี้เนี่ยพลตรีวินไทยก็บอกว่าไม่สามารถที่จะชี้ชัดไปได้ในเวลานี้ขอรอให้หน่วยเป็นฝ่ายตอบว่าเป็นฝ่ายใครแต่พลตรีวินไทยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขามาสร้างคูเลตหรือมาวางรั้วลวดหนามไม่ได้แปลว่าอันนั้นคือเส้นเขตแดนคือฐานทหารเขมรเนี่ยเขายังอยู่ที่เดิมแต่เพียงแต่เขามาขุดเพราะว่าเขาป้องกันเราเพราะเรากำลังจะสร้างถนนพอดีก็เปรียบเหมือนกับเวลาเราขุดคูเลตอ่ะเขมรก็จะมาประท้วงว่าอ้าวพอคุณขุดเนี่ยกลายเป็นเขตแดน

0: การคุณหรือเปล่านะก็เช่นกันฝั่งเราเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเขตแดนตรงนั้นน่ะเป็นเขตใครแต่ว่ามันก็ยังชี้ชัดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเชื่อได้ว่าต่างฝ่ายก็ต่างเคลมอ่ะนะพี่แดงแต่ยังไงก็ตามนะในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาค2นะซึ่งกำลังจะขึ้นเป็นพลโทในตำแหน่งแม่ทัพน้อย21ตุลาคมนี้เนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยก็มีสื่อหลายสำนักเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วก็ให้วิเคราะห์ให้ฟังอ่ะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะซึ่งพลตรีนัทเนี่ยเขาก็เอาผลจากการที่เราเจรจาแล้วก็เขมรเนี่ยยอมที่จะกลบคูเลตแล้วก็กลับไปอยู่แนวเดิมของเขาเนี่ยก็ทำให้พลตรีนัทเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลในพื้นที่มาตลอดเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าเขมรเนี่ยน่าจะไม่อยากลบกับเราแล้วนะเพราะว่าถ้าลบคราวนี้เนี่ยอย่างที่ทราบเราจะเข้าไปลึกถึงหัวใจของพลตรีนะใช้คำว่าหัวใจของเขมรเลยนะหัวใจเนี่ยก็น่าจะหมายถึงไม่พนมเป็นก็หมายถึงตัวบุคคลด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็จะหนักกว่าเดิมก็เหมือนเป็นการแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ก็ส่วนหนึ่งแต่จะว่าเป็นการเหมือนขู่ก็อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าทางรองแม่ทัพภาค2ต้องการให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกขอให้มั่นใจในกองทัพพี่แดงประมาณนั้นนะฮะ
1: แล้วแถมสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าเนี่ยอยู่ดีๆอเมริกาออกมาเตือนคนอเมริกันว่าอย่าเข้าไปในกัมพูชา
0: อ๋อหรอ
1: เออเนี่ยออกประกาศเตือน
0: อ๋อหมายถึงว่ากลัวจะมีการสู้รบหรือว่าอะไร
1: คือเขากลัวเรื่องของอาวุธสงครามที่ระเบิดอะที่มันยังหลงเหลืออยู่แล้วก็พูดถึงอันตรายคงหมายถึงเรื่องสแกมเมอร์ด้วยมั้งเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนระบุแต่ว่ามันเป็นดินแดนอันตราย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือมันจะส่งผลด้วยไงเออทำให้สถานการณ์กัมพูชาณขณะนี้เดินลำบาก
0: ใช่แล้วคือแล้วหลายๆอย่างก็เลยทำให้แล้วยิ่งเวทีอันครอสเนี่ยคุณศิริศักดิ์ก็ซัดไปเต็มข้อเลยประมาณนี้นะก็เลยอาจจะทำให้ตอนนี้เขมรอาจจะอยู่ระหว่างการตั้งตัวไม่ติดอยู่นะก็เลยทิศทางอาจจะเป๋ๆไปนิดนึงนะแต่ไงก็ตามนะทางกองทัพภาค2หรือว่าท่านรองแม่ทัพภาค2ก็ขอความร่วมมือสื่อนะว่าอย่าไปทับถมอย่าไปทับถมเขมรโอเคเขายอมกลบให้เราแล้วก็อย่าไปถึงขั้นแบบโอ้ยเขมรแพ้แล้วมีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจนะว่าเราอาจจะชื่นชมทหารไทยได้ที่แบบเออเรามีความเด็ดขาดอะไรก็ตามแต่ว่าทางกองทัพก็กลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพอเราไปออกข่าวหรือว่าไปทับถมเขาจนมากเกินไปมันก็จะทำให้การเจรจาครั้งต่อไปเพราะยังไงเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาอีกแหละก็ให้นึกถึงด้วยว่าทางทหารเขมรในพื้นที่กับทหารเขมรระดับผู้บัญชาบางทีในพื้นที่ไม่มีปัญหาหรอกแต่พอจะทำอะไรเขาก็ต้องไปขอระดับสูงของเขาบางทีระดับสูงเขาอาจจะเรื่องเยอะไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันของทหารในพื้นที่มันก็จะมีปัญหาพี่แดงเพราะฉะนั้นเราก็ก็เรียกว่าอะไรเราไม่ได้คืนดีกับเขาหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ทำให้ประชาชนในชายแดนตื่นตระหนกเพราะเวลาอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าคราวที่แล้วก็เกิดการตื่นตระหนกขึ้นมานะทางกองทัพก็เลยมีการขอความร่วมมือมานะพี่เด้ง
1: อ่ะว่ากันตรงนี้นะหลากผู้ฟังนะขอบคุณมากนะเล็กนะไปแล้วค่ะผู้ฟังขาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดิเกรียงดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ธเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้ง2คนในเวลา 15:05 น.โดยพลเอกเกรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเกรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพรรคธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกทม.ร่วมประชุมขับเคลื่อนตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาททุกสายทุกสีนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางบูรณาการข้อมูลอำนวยความสะดวกให้บริการจัดการพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว

0: ดีเดย์1มกราคม2570ที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นสื่อหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมพร้อมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าด้านการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นเรียกเก็บค่าตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดปปส.ภาค5จัดประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนสร้างโอกาสแก่ผู้เคยก้าวพลาดสำนักงานปปส.ภาค5นำโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานเปิดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรือผู้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดหรือผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยได้แสดงศักยภาพและทักษะวิชาชีพตัดผมชายพร้อมต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดเพราะการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่การช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมายืนได้ด้วยตัวเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีส่วนช่วยให้การคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2565 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2565 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
7: ค่ะสวัสดีค
6: ่
7: ะ
6: พบกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับแต่พบกันทีไรช่วงค่ำวันนี้ผมก็ต้องบอกเด้งเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังด้วย ชีวิตเราอยู่บนความเสี่ยงจริงๆนะมืดมารอบด้านแล้วนี่ตอนเย็นเด้ง
7: พี่ก็บอกว่าเนี่ยจะตกอย่างเงี้ยไปทุกเย็นจนถึงวันที่20
6: โอ้
7: เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะ
6: พี่รอหยดจิตดอนนะ
7: ไม่ๆพี่สาว
6: พี่สาวเหรอ
7: คือพี่สาวเนี่ยนะคือเขาอยู่แต่กับบ้านไงแล้วเขาก็จะดูไอ้พวก
6: เขาดูข่าวเยอะ
7: ไม่เขาจะดูไอ
6: ้แอปของมุตุนิยมวิทยา
7: ใช่แอปไอ้พวกเนี่ยเขาก็จะดูแผ่นท่องแผ่นที่ดูอะไรเงี้ยเพื่อที่จะกำกับดูแลน้ำในบ้าน
6: โอ้โห
7: เพราะว่าบ้านมันบ้านเก่าไงพี่สวีทเพราะนั้นมันต้องแบบระบายน้ำเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้ว่าวันนี้ฝนตกมากฝนตกน้อยจะยังไงเนี้ยหรือเขาก็เมื่อวานไปถึงบ้านเนี่ยบ้านรอดน้ำไม่ท่วมซึ่งโดยรอบเนี่ยในซอยเนี่ยท่วมหมดเกษตรไม่เหลือ
6: โอ้โห
7: แต่รัชโยธินเมื่อวาน
6: จะเหลือได้ยังไงรัชโยธินนะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถฝั่งที่บอกว่าจะขาออกยังไม่ได้นะจะไปทะลุวิภาวดีรังสิตนะครับฝั่งตรงข้ามอ่ะแถวแถวอมร
7: อ
6: ่ะแถวแถว
7: อมร
6: อมรขายรถยนต์น่ะเด้ง
7: อ๋อเหรอ
6: โอ้ยตรงนั้นน้ำท่วมครับนี่นะ

0: พี่ซื้อใช้เวลาเท่าไหร่ถึงบ้านเมื่อวานนี
1: ้ผมใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าเกือบตายครับเกือบตายคืออันปัสสาวะโอ้โหนะครับลงจากรถในหัวปวดนึบๆๆๆเลยนะครับมันเครียดตลอดเวลานะนะครับฟ้าฝนตกหนักแล้วเว้ยแล้วก็รถยาติดนะครับติดตรงไหนครับรัชโยธิน
0: รัชโยธินนั่นแหละ
1: ว่ารัชโยธินนะครับท่านไม่จำเป็นท่านอย่าผ่านนะครับสาหัสจริงๆ
0: ใช่ถ้าฝนตกนะตอนนี้คือเรารู้แล้วบุรดมรู้แล้วเพราะว่าวันฝนตกวันแรกคือวันอังคารวันอังคารเนี่ยวิ่งเกษตรวิ่งเกษตรแล้วก็ไปกลับวิ่งวิภาวดีนะครับไปกลับเกษตรจะไม่มีปัญห
1: า
0: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่รู้นึกยังไงคือวิ่งทางประจำคือบุรดมจะวิ่งไอ้ตรงทางมันไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงมันจะต้องเลี้ยวกลับจากวิภาวดีนะคะ
1: ตรงนี้ตรงที่เด้งจะเลี้ยวกลับคุณยายคุณป้าขับรถเบนซ์สวนก็ตรงเนี้ยตรงบริเวณที่เด้งจะว่าเนี่ย
0: อันนี้มันเป็นอีกทางนึงที่ชีวิตมันจะเป็นทางเลี้ยวกลับเพื่อไปรัชโยธินเหมือนทางที่ถ้าเกิดว่าไปอีกทางนึงจะไปทางวงสว่างอันนี้แต่ว่าเลี้ยวกลับเพื่อจะย้อนกลับมาที่รัชโยธินเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยคือรถแบบนิ่งสนิทแบบติดแบบเมื่อวานก็จะถึงบ้านได้ประมาณทุ่มกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าในการกลับบ้านทั้งที่ไปถึงวิภาวดีตั้งแต่หัววันนะ
1: ได้ไหมไปเนี่ยคือตรงรัชโยธินเลยครับนี่นะเป็นปัญหาเอาฝากหน่วยงานที่ดูแลแก้ไขกันหน่อยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันผูกโยงตลอดนี่นะ
0: คือดูว่าเมื่อวานขนาดคนเดินถนนนะคือภาพเขาจะมาลงในโซเชียลเลยว่าคนเดินถนนเองก็เดินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงฟุตบาทเนี่ยท่วมหมดเลยก็ไปยืนออกันอยู่บนสะพานลอยก็ดูสภาพน้ำว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะลด
1: ถึงจะเดินลงมาได้นี่นะอ้าวอันนั้นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแต่วันนี้มาพบกันช่วงเย็นๆอย่างนี้สื่อรายงานหลายคนมากเลยเด้งสำหรับคนดวงเฮงไงนะโอ้ยถูกลอตเตอรี่รางวัล12ล้านบาทบ้าง6ล้านบาทบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะก็ยินดีด้วยครับอย่างพี่คนนึงนะน่าสนใจมากเด้งโอ้ชื่อสมพงษ์ผู้สกุลนะ
0: อ๋อที่12ล้านใช่ไหม
1: รับจ้างอยู่ที่ร้านมินิมาร์ทนะครับอยู่ที่ตลาดท่าวุงอำเภอท่าวุงจังหวัดลพบุรีนี่นะโอ้ยกลายเป็นเศรษฐีใหม่พริบตาเลยครับถูกตั้งรางวัลที่1 2ใบรับรางวัลไป12ล้านบาทพี่เขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นชาวบ้าน
0: ไม่ค้าก๋วยเตี๋ยว
1: เออครับอย่าว่าเลยเด้งนะอิจฉาอิจฉาเหรอตนเองอ่ะถูกลอตเตอรี่เด้งถูกลอตเตอรี่เท่าไรบอกกันดูฟังหน่อย
0: นี่คุณผู้ฟังจะบอกว่าเพิ่งตรวจลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อมาเมื่อกี้ก่อนขึ้นมารายการเนี่ยว่าเออยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่เลยนะตรวจซะหน่อยปรากฏอ้าวถูกลอตเตอรี่ด้วยอ่ะเลขท้าย2ตัว2ใบ
1: เท่าไหร่เนี่ย2ตัว
0: ซื้อเลขอายุตัวเอง
1: โอ้เหรอครับเด้ง
0: 64
1: นี่นะ
0: เออ
1: โอ้โหไม่บอกแกตอนแรกน่าจะได้ซื้อบ้าง
0: อือตามมาจนถูกนะ
1: ครับโอ้ยินดีด้วยนะอ้าวอันนี้เด้งโชคดีไปแล้วนะครับครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าที่ถูกหวยเนี่ยหรือถูกอยู่เรื่อยๆไม่บอก
0: ไม่ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่พักหนึ่งที่ถูกแต่ว่านานมากแล้วอ่ะเด้งว่าประมาณ20-30ปีแล้วมั้งเนี่ย
1: โอ้อ้าวนะครับความโชคดีไม่เข้าใครออกใครแล้วครับแต่อยู่ที่ดวงแต่ละคนนี่นะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเด้งนะโอ้โหวันนี้เห็นภาพนะครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลจารามนะครับโอ้โหหน้าตาสดใสมากเลยครับหลังจากที่บอกว่าเก็บโฉนดมา36ปีวันนี้โล่งเพราะว่าที่ดินนะครับได้สลักชื่อของวัดอยู่ในที่ดินนั้นอย่างที่เรารายงานข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองนะโอ้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับท่านก็ได้ออกพบกับบรรดาญาติโยมตามปกตินะท่านก็เกริ่นอย่างนี้ครับว่าโอ้โหตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยาวนานต้องดูแลเก็บรักษาโฉนดเอาไว้ละแห่งเลยเนื่องจากว่ามีความกังวลเก็บเอกสารนั่นเองคือนะครับกลัวโฉนดถูกขโมยเอาไปย้ายเก็บที่โน่นไว้เก็บที่นี่เห็นไหมเหมือนกับสมีโชดเลยนะเด้ง
0: อ๋อนั้น
1: สม
0: ี
1: โชดมีหลักฐานใหม่อย่างเมื่อคืนเนี่ย
0: อ้าวเหรอเรื่อง
1: มีหลักฐานใหม่ก็คือว่าเขาเอาสุภาพสตรีตำรวจเขาเอาสุภาพสตรีนะที่อักษรปอปาที่บอกว่าเป็นสาวใหญ่แต่สวยนะครับเช่งจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บอกว่านี่นะรู้เรื่องของเส้นทางการเงินของนายโชติดีแต่สุดท้ายนะครับพอสีกายเอหรือเอมานี่มันแรงกว่าเธอก็ตกกระป๋องไปนี่นะครับอาจจะเป็นต้นคิดปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับตำรวจกองปราบนี่นะเอาตัวเธอไปชี้เป้าอีกยังปิดเป็นความลับอยู่ได้เลยนะเพราะว่ายังมีทรัพย์สมบัติของนายโชตินี้ซ่อนอยู่ว่าอย่างนั้นนะเห็นไหม
0: เนี่ยต้องขุดให้หมดถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวออกจากเรือนจำไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปเสวยสุขต่อ
1: นั่นแหละครับเด้งนี่นะ

0: อ้าวอันนี้มีความสุขกับสำหรับท่านวัดป่าอดุลนะครับแต่ที่โชดก็ไม่รู้อนาคตหรอกครับ
1: นี่เห็นท่านยังพูดด้วยนี่
0: ครับ
1: ว่าเนี่ยยินดีนะถ้าหากว่าป้าดากับป้าบัวไข่เนี่ยต้องการจะมาทำบุญนะทางวัดก็ยินดีต้อนรับนะคือเหมือนแบบกำลังจะบอกค่ะว่าไม่ได้โกรธอะไรเงี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดก็ยังคงแบบให้อภัยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็นี่ไงบอกว่าอะไรนะกรณีถ้าว่าป้าดาหรือป้าบัวไข่ต้องการจะเดินทางมาทำบุญที่วัดเนี่ยนี่ท่านก็บอกเลยบอกว่าทางวัดยังคงยินดีต้อนรับนะไม่ได้ห้ามทุกคนสามารถเข้ามาทำบุญได้หมดทุกคนน่ะเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ไม่จำกัดว่าใครจะทำบุญได้หรือไม่ได้แม้แต่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็เคยเดินทางมาทำบุญที่วัดนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเปิดให้ทุกคนเนี่ยมาทำบุญได้ตามปกติค่ะรอดูว่าป้าดาจะไปไหมเนี่ย
0: ครับโอ้โหคงจะไม่กล้าไปละมั้งเด้งนะต่อไปอาจจะเป็นเรื่องก็ได้นี่นะโอ้โหพูดถึงป้าดาแล้วครับผมนึกถึงคุณยายคนหนึ่งอะเด้งนะ
1: ใ
0: ช่โอ้โหนั่งรถนะครับจากจังหวัดลำปางนะไปหาคนคนหนึ่งนะครับที่คุณยายชอบมากอยู่ในดวงใจมากเลย
1: คือ
0: เป็นกัปตันด้วยเด้งนะเป็นกัปตันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะนะครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยฮะคุณป้านะครับดูจาก AI ไม่ใช่กัปตันคนนั้นหน้าจริงๆอ่ะเด้งนะ
1: เหรอ
0: โอ้โห
1: ก็คือโดนหลอก
0: ก็คือไม่ได้โดนหลอกอ่ะเด้งนะ
1: ก็คือทำหน้าผ่าน AI นั่นแหละหน้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวจริงหน้าอีกอย่างเลย
0: นั่นแหละครับสงสัยประมาณนั้นเด้งนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเด้งนะประมาณสัก4ทุ่มกว่าครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเห็นคุณยายคนหนึ่งผิดปกติมากเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบนะครับบอกว่ามาตามหานักบินคนนี้ครับไม่ต้องบอกชื่อกันแล้วกันนะเด้งนะนักตลอครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ปรากฏว่าหน้าตาหล่อนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเอ้าเอ๊ะมันไม่ใช่นี่ครับบัณฑิตก็เลยเช็คทันทีเลยปรากฏว่าเป็นรูป AI โอ้โหทำนี่ทำยังไงครับไม่รู้ทำยังไงก็จัดให้คุณยายนะครับอายุ60กว่าแล้วนะ66ปีนี่นะนอนที่สนามบินครับแล้วก็ประสานลูกอยู่ที่ท่าบางผานะบอกว่านะยังไงบ้างครับลูกก็บอกว่าขอฝากคุณแม่ไว้ก่
1: อ
0: นคุณแม่นั้นอาการอาจจะผิดปกตินิดนึงทางจิตว่างั้นเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เช้าเด้งเจ้าที่เขาก็เอาขึ้นส่งมาที่บขสที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็นั่งรถมาที่จังหวัดลำปางแล้วก็ให้ลูกสาวมารับไปไอ้ลูกชายมารับไปนะเด้งนะเห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะเด้งนะโอ้โหขับความหล่อบาดใจเหลือเกินสำหรับคุณยายนะ
1: นี่คุณผู้ฟังคุณภูริทัศน์นะเขาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยที่แต่ละคนไปรถ
0: น้ำท่วม
1: ก
0: ัน
1: อยู่น้ำท่วมรถติดกันอยู่กลางถนนเนี่ยนะคุณภูริทัศน์บอกว่าเขาไม่เจอรถติดเลยเพราะเขาติดอยู่ที่ทำงานถึง4ทุ่มครึ่ง
0: โอ้โหไม่กล้าไปใช่ไหมครับ
1: บอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมรถไม่ติดเลยแต่ว่าผมติดอยู่ที่ทำงานกลับบ้านใน4ทุ่มครึ่งคนเขากลับกันหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะถึงวัดเสมียนแล้วฝนยังไม่มีสักเม็ดแต่ว่าฟ้าครึ้มรายงานให้ทราบ
0: นี่ยังมากเลย
1: นี่คุณนายเนี่ยจะในเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้น้องเจาะเนาะที่น้องเจาะเนี่ยฟ้ามืดมาแล้ว
0: โอ้แล้วครับแต่คุณหมอสุภวดีหมอตุ้มเจรกูลนะครับส่งข้อความมายินดีคุณเด้งกับคุณเด้งด้วยนะคะ ต้องสงสัยต้องเลี้ยงทางคณะอะไรบางอย่างนะ ขอบคุณหมอ
1: ดีใจจะไม่มีอ่ะไม่ได้ถูกหวยมานานแล
0: ้
1: ว
0: เอานี่นะครับพี่วาทีทองคำคงแก้วก็ฟังอยู่ครับส่งมาว่าฟังอยู่ครับผมนะครับลำลูกกาฝนตกครับตอนนี้ว่าไงนะเห็นไหม
1: ลำลูกกา
0: ครับ
1: มีข่าวเซอร์ไพรส์อยู่ข่าวหนึ่งเรื่องของหมอปลายอ่ะหมอปลายเขาจะแต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะโอ้คือแบบเซอร์ไพรส์มาก
0: เจ้าสาวคือใครอยากรู้ตรงนี้เด้ง
1: เจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าสาวอ
0: ยากรู้เจ้าสาว
1: หมอปลายก็หมอปลายเป็นเจ้าสาว
0: เอ้าเอ้า
1: หมอปลายพายกระซิบอ่ะ
0: เอาเลยเจ้าบ่าวที่ทำง
1: านอะไร
0: เอาตายแล้ว
1: อะไรอ่ะพี่สุภี
0: โอ๊ยแล้วผมหลงผมงงแล้วนี่หมอปลาย
1: แกเป็นผู้หญิงใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: หมอปลายก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวก็ไม่ธรรมดาด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นเจ้าของอะไรนะทีวีดาวเทียมอ่ะ
0: ว้าวเหรอครับ
1: อินทีวีรู้จักไหม
0: อ
1: ินทีวีก็บอกเป็นทีวีดังด้วยนะ
0: ไม่รู้จักกันเอง
1: ทีวีดาวเทียมเนื่องจากคือมันจะเป็นแบบทีวีที่ในต่างจังหวัดอะไรงี้มั้ง
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็มีข่าวออกมานะว่าหมอปลายพลายกระซิบเนี่ยนะคะจะแต่งงานนะคะจะแต่งงานกับคุณพันวาประเสริฐประสิทธิ์เสริฐในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่ง

0: ็จะมีภาพพรีเวดดิ้งออกมาอุ้ยสารพัดภาพเลยพรุ่งนี้นะคะพิธีมงคลสมรสเนี่ยจะจัดขึ้นในเวลา14นาฬิกาค่ะที่บ้านของหมอปลายนี่แหละเขาเรียกว่าตำหนักชคินมาตาที่แถวแถวย่านแถวแถวย่านคูบอย
1: เป็นตำหนักที่ไม่ธรรมดาได้ไหม
0: เขาตั้งเป็นตำหนักไงนี่เจ้าบ่าวของหมอปลายเนี่ยชื่อว่าพันวาประสิทธิ์เสิร์ชใช่ไหมเขามีบทบาทเป็นผู้บริหารสถานีอินทีวี
1: อินทีว
0: ีเขาบอกอินทีวีเนี่ยเป็นช่องทีวีดาวเทียมแล้วก็ออนไลน์ชื่อดัง
1: อ๋อครับ
0: นี่นี่นี่หน้าตาหน้าตาของเจ้าบ่าว
1: ผมเห็นภาพ
0: หน้าตาของเจ้าบ่าว
1: เออครับโอ้ก็หล่อนะหล่อสมวัยแล้วครับนี่นะโอ้ยินดีด้วยครับคนมีความสุขอ้าวพูดถึงอารมณ์นี้แล้วปรากฏว่าโอ้โหลิซ่ามโนบาลทำไมเธอสร้างตำนานไม่หยุดขนาดนี้ครับตอนนี้เป็นศิลปินระดับโลกนะปรากฏว่าไปร่วมรายการยอดฮิตของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Tonight Show Starring Grammy Fallon ครับโอ้โหไปโปรโมทอัลบั้มใหม่ของเธอได้นะเพลงฮิตสวัสดีนี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับ
0: สวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะ
1: รายการนี้ครับนอกจากมีการพูดคุยถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่ของเธอเรียบร้อยแล้วเด้งนะสารคดีอีกนะครับออเวลลาลิซ่าเนี่ยเด้งผลงานการแสดงสุดปังเลยนี่นะรวมไปถึงการสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเรสแดนซี่ในลาสเวกัสด้วยครับปรากฏว่าบัตรของเธอขายหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือสร้างสถิติมา
1: ทำไมมันสร้างความฮือฮามากขนาดนี้ครับนอกจากนี้ครับปรากฏว่าในรายการเธอไปแนะนำส้มตำให้จิมมี่พิธีกรนะเด้ง
0: แล้ววันนี้ส้มตำแบบไม่ได้ส้มตำปูนะบอกว่าส้มตำใส่กุ้งอ่ะ
1: เหรอครับ
0: เออเป็นส้มตำไทย
1: จิมมี่ได้ลิ้มลองด้วยนะครับเจ้าตัวยังชวนให้ลิ้มลองเครื่องดื่มที่ลิซ่าบอกว่าโหยเจอในอินเทอร์เน็ตไปอย่างนั้น
0: สูตรพิเศษของเธอเนี่ยรับรองนะเดี๋ยวคอยดูนะคนจะต้องไปใช้สูตรของเธอคือเอาโซจูอะ
1: โซจูนะ
0: โซจูของเกาหลีแล้วโซจูอะซึ่งเราผิดมากในคนไทยเนี่ยผสมกับเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่งแล้วก็สไปรท์แล้วก็เนี่ยคนให้เข้ากันแล้วก็หมดแก้วคือเธอบอกว่าเนี่ยคือเวลากินเนี่ยคนไทยเนี่ยจะใช้คำว่าหมดแก้วแล้วก็คือทางด้านลิซ่าก็สอนให้จิมม
1: ี
0: ่สอนให้จิมมี่พูดว่าหมดแก้ว
1: อ๋อแล้วจิมมี่นะครับเอาหมดแก้วไม่ได้
0: ใช่จิมมี่ก็พูดคำว่าหมดแก้วตามลิซ่าแล้วก็กระดกหมดแก้วเลยเช่นเดียวกันกับลิซ่าเพราะว่าในงานน่ะในงานที่ผ่านไปที่เขาจัดกันที่ดุสิตอ่ะที่พบกับพวกบรรดาแฟนคลับของลิซ่าซึ่งจะเป็นสิทธิพิเศษเนี่ยนะที่บอกว่าในงานมีประมาณ20คน40คนแล้วมันปิดเป็นความลับมากปรากฏว่าเธอไปกระดกแก้วหลายแก้วมากแล้วเธอก็จะใช้คำว่าหมดแก้วนี่แหละเนี่ยกินแบบเป็นเป๊กอ่ะแล้วก็แบบหมดแก้วคือตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยเธอเดินทางแบบคือหลายคนในยกนิ้วให้เลยคนใกล้ชิดนะที่เขาทำงานด้วยเนี่ยคือป่วยกันเป็นแถวแต่เธอเนี่ยยังคงสามารถเดินสายนะจากนิวยอร์กไปแคนาดาจากแคนาดาเนี่ยมากรุงเทพและกรุงเทพเนี่ยคือเธอก็ไปพบกับบรรดาพวกแฟนคลับใช่ไหมที่ดูสิปรากฏว่าเมื่อคืนเธอไปโผล่ที่เยาวราชไปนั่งตุ๊ก
1: ๆ
0: ก็คงจะไปถ่ายทำรายการอะไรของเธอสักอย่างหนึ่งนี่แหละวันนั้นเนี่ยตอนนี้เธอจะไปโผล่ที่นู่นที่นี่วันแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงบ่ายๆมั้งเธอก็ไปที่ร้านเฮทีที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนั้นนี่คือเดี๋ยวเธอก็จะไปโผล่ที่นู่นที่นี
1: ่
0: ทำเอาหลายคนตกใจแล้วนี่ล่าสุดนะด้วยความที่เธอไปเปิดเผยสูตรเนี่ยไปเปิดเผยสูตรเฉพาะเนี่ยนะของลิซ่าเนี่ยกลางรายการดังเนี่ยนะของจิมมี่ฟอลลอนเนี่ยนะปรากฏ
1: เบียร์
0: ยี่ห้อนั่นเลย
1: ยี่ห้อบ้านเรานี่แหละ
0: ยี่ห้อที่ทางลิซ่าเนี่ย เขาใช้เนี่ยในรายการนั้นน่ะโพสเลยค่ะ
1: ว่า
0: เฮลโหลสวัสดีค่ะ
1: โอ้เร็วจริง
0: ๆคือไวมาก
1: ครับผมเป็นพิธีกรแล้วเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าพิธีกรคนหล่อนะครับจิมมี่นี่นะเด้งนะยกสดหมดแก้วแล้วก็โหยทำท่าทำทานนะครับมีความสุขมากเลยหน้าตานะเด้งนะ
0: เขาเรียกหมดแก้วมันเรียกยกอะไรวะคือเรียกหมดแก้ว
1: ยกต้องยกหมดแก้วภาษาดิงจะไปเด้ง
0: ใช
1: ่พอเจอกันเราต้องทนกันแล้วก็ต้องหมดนะต้องหมดนะต้องหมดนะถ้าไม่หมดแสดงว่าไม่แน่มันต้องหมดนะเด้งนะ
0: นี่แล้วในเพลงนะมันจะมีไวรัลอยู่อย่างหนึ่งก็เป็นมีมเลยเป็นมีมสำหรับเพลงของลิซ่าเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีท่อนร้องอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเอามาแปลงจนกระทั่งมันกลายเป็น

0: เป็นคำที่ลิซ่าเองก็รู้แล้วก็ร้องตามไปแล้วอะ
1: เออท่อนไหนอะเด้งท่อน
0: มันจะมีท่อนอะไรนะ How many does it take คือต้องใช้สักกี่คนกี่ครั้งอะไรทำนองนั้นถ้าแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนไทยอะก็ฟังเพี้ยนไปเป็น How many ดอยสุเทพเออซึ่งลิซ่าเนี่ยตอนที่เขาร้องเพลงอะพวกบรรดาแฟนคลับก็จะร้องตามเนี่ย How many ดอยสุเทพก็จะเป็นมีมอันนึงแล้วมันกลายเป็นไวรัลมากเออกับเพลงของเธอนี่แหละเฮลโลสวัสดีค่ะเนี่ย
1: ครับโอ้เป็นผู้สร้างตำนาน
0: ไม่ได้เลยคุณลิซ่าที่สารพัดเรื่องอะ
1: นึกถึงพูดถึงโซจูแล้วครับเนี่ยนะโอ้ไปทำข่าวที่ประเทศเกาหลีใต้เด้งเนี่ยไปทำข่าวด้วยนะครับแล้วก
0: ็
1: ไปกับคณะผู้บริหารบจสมทครั้งหนึ่งด้วยนะครับในอดีตนานมาแล้วด้วยนะโหปรากฏว่ามันอยากกินโซจูยกเด้งยกเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหหามเลยนะประคองปีกเข้าโรงแรม
0: คือตอนนี้มันก็ฮิตนะพวกเด็กๆเขาอะไรเงี้ย
1: ใช่เด้งนี่นะเอ้าพูดถึงนักร้องคนหนึ่งนะครับแอดคาราบาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ปรากฏว่าวันนี้นะครับมาเปิดเผยประสบการณ์ประทับใจเลยหลังจากใช้สิทธิ์บัตรทองอ่ะ
0: เ
1: ออครับเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าอย่างนั้นนะที่พี่แอดใช้เด้งนะแล้วก็บอกว่าไงครับเนี่ยนะก็คือว่าตอนนี้ก็คือหักดิบครับเนื่องจากว่าเรื่องของสุขภาพอายุก็เยอะแล้วครับ
0: อ
1: ายุเยอะแล้วหักดิบที่ว่านี่คือหักดิบกัญชาเด้งนะ
0: อ๋อทำไมอ่ะเอาติดกัญชาเหรอ
1: ก็นักร้องประเภทเนี้ยเด้งก็รู้กันอยู
0: ่
1: อายุ72ปีแล้วพี่ไอ้คาราบาวเด้งนะยังชูสัญลักษณ์2นิ้วนะครับที่โชว์แต่เป็นเอกลักษณ์ของไอ้คาราบาวอยู่ครับปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นสรุปให้ฟังกันละกันนะครับบอกว่าไอ้คาราบาววันนี้นะครับไปแถลงข่าวครับเรื่องของการทำคอนเสิร์ตได้แหละครับเด้งนะเอาสุดไปฟังกันแล้วกันนะครับบอกว่าท่านบอกว่าเรื่องของสุขภาพตอนนี้ต้องขอชื่นชมนะระบบประกันสุขภาพของไทยครับอย่างบัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกโรคนะครับพูดมาตลอดเลยเด้งนะครับอันนี้เป็นการแถลงข่าว16ปีในแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานครับประสบการณ์ไปรักษาที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ที่ว่านี้เด้งเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยสร้างความประทับใจว่าอย่างนั้นนะเปลี่ยนมุมมองเลยต่อระบบสุขสาธารณสุขของประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงแอดบอกว่าเรื่องไปใช้สิทธิ์บัตรทองพอดีวันนั้นเนี่ยครับป่วยเนื่องจากว่านี่นอนไม่หลับติดต่อกันมา3วัน3คืนเพราะเลิกหยดน้ำมันกัญชา คือพยายามหักดิบเด้งพอหักดิบปั๊บนะครับมันก็เลยนอนไม่หลับ3วันเลยนี่ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าขอประทานโทษหน้านี้เอาคำพูดของพี่แอดมาบอกครับผมเป็นคนสันดานอย่างนี้ครับบุหรี่ก็โยนทิ้งหักดิบเลยเราก็โยนทิ้งหักดิบด้วยแล้วไอ้น้ำมันกัญชานี่ก็หักดิบครับพอหักดิบตอนนี้หมอเขาก็เตือนแล้วว่าเอ๊ะบอกว่ามันไม่ได้ต้องค่อยๆลดแต่อย่างว่านะครับผมมันชอบหักครับโยนทิ้ง3วันนอนไม่หลับเด้งทีนี้ตายแล้วว่างั้นนะคืนนี้ถ้าไม่หลับนะครับจะเอาเสียงที่ไหนนำมาร้องเพลงเพราะว่าต้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็เริ่มไปที่โรงพยาบาลเด้งปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าต้องคิดเพิ่ม300บาทว่างั้นนะครับแต่ผมรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้ยเข้าทีนะครับเป็นหมื่นเด้งนะแต่นี้300บาทสบายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะอยู่ที่ทางภาคเหนือโรงพยาบาลหนึ่งเด้งนะเป็นโรงพยาบาลรัฐครับประจำจังหวัดคือเชียงรายประชานุเคราะห์เห็นไหมเด้งที่เคยเป็นข่าวไงพี่แอดก็พยายามอีกทีนึงว่าเคยไปที่เชียงรายไปใช้บริการนะเด้งครับ
0: มาเรื่องนี้กันนิดนึงนะเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้า45บาททุกสายทุกสีนะคะมีข่าวดีกันออกมาบอกว่าเตรียมดีเดย์จะได้ใช้กันแล้วในวันที่1มกราคมต้นปีหน้าน ี่คนกรุงเทพนะเตรียมตัวได้เลย
1: ครับ
0: เรื่องนี้นะมาจากการเปิดเผยนะคะของคุณวิษณุทรัพย์สมพลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ร่วมประชุมกันกับคณะกรรมการขับเคลื่อนดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนก็เป็นการประชุมครั้งแรกเลยนะร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ ก็เป็นการกำหนดแนวทางแล้วค่ะเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะเพื่อรองรับกับการเปิดใช้อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวแล้วก็กำหนดดีเดย์เอาไว้ว่าจะเป็นวันที่1 มกราคมปี

0: 0ซึ่งสำหรับเนี่ยนะการใช้เนี่ย45 บาทเนี่ยก็คื ประชาชนผู้ถือสัญชาติไทยนะคะจะได้รับแล้วก็นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางแล้วเนี่ยนะคะกับอัตราค่าโดยสารเนี่ย
1: ค
0: ือจะสูงสุดแต่ไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวก็ยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยนะด้วยการรองรับระบบชำระเงินเนี่ยผ่านบัตร EMV คือบัตรเครดิตนะคะเดบิตอะไรพวกนี้บัตรแมงมุมอะไรเงี้ยคือระบบเนี่ยมันจะคำนวณแล้วก็คืนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีบัตรเลยค่ะภายใน3 วันทำการแล้วก็สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ได้โอกาสเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนราคาพิเศษเดิมด้วยหรือว่าเลือกใช้สิทธิ์มาตรการ45 บาทตามตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดได้อีกด้วยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้นะสำหรับบรรดาผู้ใช้รถไฟฟ้านะคะ
1: เด้งเราถึงเวลาต้องพักก่อนนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 มล. 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 มล. 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: ค่ะ 17:33 นะคะเข้ามาช่วงที่2นะแล้วก็อ่ะมาพูดคุยกับหมูฟังกันนะคะคุณบึ๊ดจำบึ๊ดค่ะต้องใช้คำว่ากระดกหมดแก้วครับปลาสวีทส่วนยกโซดต้องยกจากถ้วยเช่นถ้วยข้าวต้มปลาอย่าหลุดบ่อยนะเดี๋ยวเขาจับได
1: ้เออจริงๆด้วยครับขอบคุณมากเลยผมตอนนี้มันก็เลยนึกถึงสมีครับสมีโชติเขาใช้ว่ายกโซดผมเลยขอบันดาลโทษด้วยนะ
0: จริงๆเลย
1: โอ้ก็เลยหลุดออกมาเลยโอ้ขอบคุณมากเลยคุณนะเจ้ากระดกกระดกกระดกใช่ใช่กระดกกระดก
0: คุณติ๋วค่ะคุณติ๋วอะไรเนี่ยออกไปล้างจานข้าวแป๊บเดียวยินดีกับคุณเด้งเรื่องอะไร
1: อ๋อผมตอบแทนครับเด้งถูกหวยตัวเด้งถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว
0: ถูกเลขท้ายสองตัวสองใบน
1: ี่
0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
1: เด้งไม่ธรรมดานะครับนี่นะอายุอนามเห็นไหม64เนี่ยครับแป๊ะเลยโ
0: อ้แล้วมาคุณอมรคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีนะเราสองคนคุณนินเคดีบอกว่าถ้าทางในหัวลุงสุวิทย์เนี่ยมีแต่เรื่องสมีโชตนะคะ
1: โอ้มันพิลึกคือครับไม่น่าเชื่อนะเราก็รายงานข่าวมาตลอดทั้งชีวิตนะครับเด้งนะไม่เคยเห็นมันภาพมันจ่ายจ่าขนาดนี้โอ้โหไม่อายเลยนะไม่โหสุดๆมนุษย์จริงๆนะในโชตเนี่ย
0: โดนใจพี่สุวิทย์เขา
1: เออหน้ามันโอ้โหสุด
0: คุณไปเตยเข้ามาสุขสันต์วันพฤหัสนะคะแล้วมีใครอีกอ่ะมีคุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์นี่ก็สวัสดีวันพฤหัสเหมือนกันแล้วก็มาคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่ารายการดีมีฟังดังดีดังดีดังดีเด่นคุยขโมงยามเย็นเน้นแน่นอนป๋าเด้งป๋าไม่ใช่เด้งป๋าวิทย์ชิดใกล้ไม่เล่าร้อนให้รู้ก่อนตอนเย็นยังอยู่ยาว

0: เออ
1: คุณพลากรนะคะคุณพลากรก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเนาะแล้วก็บอกว่าฟังตลอดแต่ว่าไม่ค่อยได้ทักเข้ามา
0: แหละครับเอาดีครับได้ทักกันบ้างทักกันบ้างครับ
1: คุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะสวัสดีครับพี่เด้งพี่วิทย์ดูข่าวเขมรยอมถอยกลบคูเลตแล้วไม่ใช่เอาระเบิดมาฝังอีกนะฝากบอกพี่วิทย์รังสิตมืดมาแล้ว
0: อ้าวเหรอครับมืดทุกวันครับตกทุกวันนี่นะโอ้

0: ินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด็กนะคะ
1: ครับ
0: มีใครอีกเอ่ยอ่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบเขาล้อพี่สุดบอกว่าหมกมุ่นจริงเพราะคุณ
1: ไม่เคยพบไปเห็นไงครับ
0: คุณติ๋วบอกว่าดีใจค่ะเลี้ยงส้มตำดีไหมคะ
1: น้อยไปครับส้มตำ
0: คุณโจมิเตอร์บอกว่าถ้าออก63อายุผมก็ถูกนะพี่เด้งอุ้ยตายคุณโจมิเตอร์อายุน้อยกว่าเด้งอีกเหรอคุณโน้ตวรวุฒิค่ะบอกว่าพี่เด้งถูกหวยแล้วครับซื้อรถคันใหม่เลยโอ้ยได้ตังค์เท่านี้ได้เลขท้าย2ตัวเนี่ย
1: ครับ
0: พอซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1 2ใบเนี่ยโอ้ยเคยว่ากันนะ
1: ไม่ทำงานแล้วเด้งอ่ะลาเลยไปเลย
0: ทำไมรู้ใจล่ะ
1: ครับรู้สิเด้ง
0: คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีคุณมยุรีส่งอะไรมาเนี่ยสวัสดีวันพฤหัสค่ะ
1: ครับโอ้แต่ข่าวใหญ่ข่าวนึงนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่โลกโซเชียลของโลกเลยนะครับโอ้โหวันนี้เผยแพร่สะพัดเลยครับบอกว่าสีจิ้นผิงนะประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับที่ไปร่วมประชุมผู้นำสุดยอดบริกครั้งที่18ที่นิวกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับปรากฏว่าไม่ได้ไปร่วมอาหารตอนมื้อค่ำมาเด้งนะในการประชุมสุดยอดที่ว่านี้ข่าวมันเผยแพร่ออกมานะครับบอกว่าประธานาธิบดีนี่นะเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างการประชุ
0: ม
1: แล้วก็ต่อมามีอาการโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงเลยจะต้องถูกนำตัวบินด่วนกลับกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษแล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารนะครับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเพื่อรับการผ่าตัดด่วนเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวออกมานี่นะแต่เขาก็ระบุอยู่เหมือนกันนะว่ายังไม่ยืนยันว่าอย่างนั้นนะเด้งตกลงมีข่าวยืนยันออกมาหรือยังเด้ง
0: ยืนยันออกมาแล้ว
1: ว่า
0: คือข่าวไอ้เนี่ยที่มันแพร่สะพัดออกมาเนี่ยมาจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจีนว่าแบบคือสีเจิ้นผิงเนี่ยหมดสติบ้างหลอดเลือดในสมองตีบรุนแรงบ้าง
1: เ
0: ป็นลมบ้างคือสารพัดเลยแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันไม่ได้ลามแค่สีเจิ้นผิงนะเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเนี่ยคือมีปัญหาด้านสุขภาพหมดเลยหลังจากร่วมประชุมเน
1: ี่
0: ยจนกระทั่งทางอินเดียก็ต้องออกมาปฏิเสธ
1: ว่าเขาไม่ได้กินอะไรนะ
0: ว่าเป็นเฟกนิวคือแล้วเรื่องนะที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยของอินเดียซ
1: ึ่
0: งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มบริกส์เนี่ยเอ่ยขึ้นมาบอกว่าโอเคถามประถม is okay เน
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: คือถามสีเจิ้นผิงก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยคือแบบสุขภาพมีปัญหาหรือเปล่าถึงอยู่ดีๆเนี่ยถามแบบ is okay ซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้ว is okay ที่ว่านี้นะคือมันมีปัญหาเรื่องของหูฟังค่ะอุปกรณ
1: ์
0: อุปกรณ์ที่ใช้เวลาเป็นล่ามแปลในช่วงของการประชุมนั่นแหละมีปัญหาได้กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยเขาลงข่าวเลยบอกว่าในช่วงระหว่างนะคะการประชุมกลุ่มบิ๊กซ์นะคะที่อินเดียมันเกิดเหตุขัดข้องค่ะระหว่างการถ่ายทอดเสียงแปลพร้อมๆกันในขณะที่แถมนายกเนี่ยโมดีเนี่ยนเรนทาโมดีเนี่ยของอินเดียเนี่ยกำลังกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยแล้วหูฟังอ่ะสำหรับการแปลภาษาของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนเนี่ยมันไม่มีเสียง
1: เ
0: พราะไม่มีเสียงปุ๊บก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกเรียกเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์และเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไปตัดตอนไงค
1: ือ
0: ถูกเผยแพร่แค่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยว่าสีเจิ้นผิงเนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเพราะว่าไปเอาเสียงเนี่ยของโมดีที่พูดบอกว่า is okay แล้วก็หันหน้าไปถามกับทางสีเจิ้นผิงนี่แหละแค่นี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: กลายเป็นข่าวลือไปหมดเลยว่านี่กำลังมีปัญหาแต่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะคือมีปัญหาเรื่องของการทำงานของระบบเสียงนุว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมไม
1: ่
0: ได้ถามถึงอาการของสีเจิ้นผิงเลยแล้วหน้าตาเนี่ยก็ปกตินะค
1: ือ
0: คนมันอาจจะดูว่าเอ้ยหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าตอนช่วงที่แบบกล้องถ่ายเข้าไปแล้วคนก็ไปสังเกตสังกาตอนช่วงที่สีเจิ้นผิงเนี่ยเดินขึ้นบันไดเครื่องบินด้วยนะว
1: ่
0: าเดินเซหรือเปล่าม
1: ี
0: ปัญหาในการเดินหรือเปล่าก็มีปัญหาอีกแต
1: ่
0: ว่าทำไมอยู่ดีสีเจิ้นผิงเนี่ยถึงกลับก่อนไม่ร่วมงานปาร์ตี้กับบรรดาผู้นำเนี่ยในการประชุมกลุ่มบิ๊กก็เลยกลายเป็นประเด็นไม่รู้เนี่ยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะกลายเป
1: ็
0: นเร
1: ื่
0: องเป็นราวหมดเลยอ่ะ
1: เห็นไหมโซเชียลนะครับก็ล่วงโลกได้เนี่ยนะโอ้ยแต่บ้านเรานะครับทำไมมันงามหน้าขนาดนี้เด้งนะเอาอีกแล้วล่ะครับบุกจับนายกอบต.เป็นรีดเงินลูกจ้างชั่วคราวแลกต่อสัญญาจ้างอ่ะเด้งน
0: ะ
1: ถ้าใครไม่จ่ายเลยครับเตรียมตกงานได้เลยเรียกตั้งหัวระ ตั้งแต่1ถึง 30,000 บาทครับโอ้บิ๊กเต่าครับเด้งท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้

0: สอบสวนกลางเนี่ยครับกับทางคณะของท่านนะครับร่วมกันกับนายกับทางผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายยศพลอายุ65ปี มีตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษปรากฏว่าไปตามนะครับตามหมายจับของศาลอาญานะครับใช้อำนาจหน้าที่ไปข่มขู่ไปจูงใจบุคคลนะครับมอบหรืออะไรทรัพย์สินมาให้นี่ครับอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะแต่การจับกลุ่มคราวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนจากพนักงานจ้างตามภารกิจและก็พนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีนี่แหละว่านายยศพลเนี่ยมีพฤติการครับเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานมาแล้ววิธีการนะครับทำไงครับไปตรวจสอบนะครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายคนนี้แหละครับเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนครับพร้อมกับแจ้งว่าสัญญาจ้างพนักงานกำลังจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ครับโดยสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจ้างไหมจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญานะต่อมาก็มีลูกจ้างนะครับเข้าไปพูดคุยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาที่ห้องทำงานของนายกเลยโดยนายยศพลแจ้งบอกว่าลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายคนละ 10,000 บาทส่วนผู้ที่ทำงานอายุเกิน3ปีต้องจ่ายคนละ 30,000 บาทครับจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายเขาก็วางแผนรวบรวมนะครับพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะแล้วก็มีบันทึกความเคลื่อนไหวแล้วก็คลิปเสียงระหว่างการสนทนาแล้วก็การเจรจาต่อรองต่อสัญญานี่เด้งเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการประกอบดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับจึงรวบรวมแล้วก็สุดท้ายก็ไปจับเนี่ยนะคาโต๊ะที่ทำงานเลยเด้งนะอุ้ยงามหน้าครับทุจริตที่มีทุกวันนะครับโดยเฉพาะอบต.เอาบ้านแตกอบต.เอาบ้านแตก
1: เอาบ้านแตก
0: ชื่อย่อไงเด้งอบต.คือเอาบ้านแตก
1: นี่แล้วรายเนี่ยเขาได้เงินไปเท่าไหร่รู้มั้ยเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ต้องจ่ายรายละ 30,000 เนี่ยคือรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินที่ได้ไป 840,000
0: โอ้โหเห็นไหมโอ้ยครับอย่าว่าลูกจ้างอะเด้งนะเขาเป็นลูกจ้างธรรมดาถ้าสมมติว่าไม่จ่อเขาก็ตกงานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาเงินมาต่อโอ้
1: อ่ะนี่คุณกฤษ USA นะเขาแจ้งมาบอกว่าต้นต่อของข่าวเนี้ยมาจากคนในกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อกี้ก็บอกไปเหมือนกันที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยซีหวันจุนอะไรก็ไม่รู้ว่าจากไชน่าเดโมแครซีพาร์ตี้นะคะที่สหรัฐเนี่ยสนับสนุนหรือว่าเลี้ยงเอาไว้อยู่และข่าวเนี้ยกระพือมาจากที่ทางประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเนี่ยขาดการเข้างานเลี้ยงรับรองของนายกอินเดียหลังงานประชุมบลิกส์นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะทำงานของสีเจิ้นผิงเองก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะบอกว่าจะไม่อยู่เพราะว่าต้องรีบกลับไปดูแลเรื่องของดินโคลนถล่มที่ชายแดนทิเบตกับเนปาล
0: ครับ
1: แต่ว่านี่โอ้ยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่กันไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรอ่ะก็คิดดูคือไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้ลามแค่สีเจิ้นผิงไงมันลามไปถึงแบบคนที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกส์ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าผู้นำโลกหลายคนล้มป่วยกับการเข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกส์ทางกระทรวงต่างประเทศอินเดียเขาต้องออกมาปฏิเสธข่าวนี้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: มาต่อกันที่ข่าวนี้แล้วกันเป็นข่าวที่ว่าไปเนี่ยก็เหมือนดวงดีอย่างนึงนะที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่5แยกวัชรพลรถบรรทุกที่ขนดินน
0: ่
1: ะแล้วก็ขนไอ้พวกขี้โคลนน่ะเต็มรถเลยพี่สุรินทร
0: ์
1: คือรถเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยไม่ได้ชนกับรถเก๋งนะแต่อะไรรู้มั้ยเค้าเบรกกระทันหันพอเบรกกระทันหันปุ๊บเนี่ยไอ้โคลนที่เค้าบรรทุกมาเนี่ยมันก็กระเด็นไปโดนรถคันหน้าไงคือรถคันหน้านี่ไม่เหลือเลย
0: เหลืออะไรไหมรถ
1: โดนโคลนไงก็โคลนก็เบรกแบบกระทันหันไงแล้วโคลนมันลงพื้นถนนด้วยไงแล้วก็โดนเนี่ยรถคันหน้าคือไม่เหลือเลยตรง5แยกวัชรพลเนี่ยคุณผู้ฟังคือเหตุการณ์นี้นะไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยคือมันเกิดเหตุตอนช่วงประมาณสักบ่ายสองห้าสิบเกือบบ่ายสามอ่ะรถบรรทุกขี้โคลนนะเกิดเบรกกระทันหันไงก็เลยทำให้ขี้โคลนที่บรรทุกมาเนี่ยเต็มคันแสดงว่าไม่ได้มีอะไรปิดไงมันก็หล่นใส่รถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าค่ะก็เกิดบนถนนสุขาภิบาล5บริเวณ5แยกวัชรพลนั่นเองเนี่ยนะคะโดยทางผู้อำนวยการเขตบางเขนเนี่ยพร้อมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะก็ไปเลยไปที่พื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า เหตุการณ์นี้มันส่งผลกับการจราจรด้วยทำให้รถเนี่ยสะสมแล้วก็ติดขัดปกติ5แยกวัชรพลก็ติดอยู่แล้วพอเจออันนี้เข้าไปยิ่งติดกันไปใหญ
0: ่
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด

0: ดนะคะแล้วก็สวนสาธารณะเนี่ยก็โอ้ยดำเนินการกันใหญ่เลยเก็บกวาดกันใหญ่ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรกันนั่นนะคะเพื่อคืนสภาพพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนเร็วที่สุดยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเขาก็จับปรับด้วยนะสำหรับคนขับรถบรรทุกอ่ะเพราะถือว่ากระทำผิดก็จะมีการดำเนินการตามข้อกฎหมายกันต่อไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกนะแต่ว่ารถเก๋งคันหน้านี่ซวยไปเลยอยู่ดีๆโคลนมาใส่เต็มรถซะอย่างนั้นน่ะ
1: ครับส่วนใหญ่นะครับเราขับรถตามมาเด้งนะผมจะหลบทุกทีผมไม่ข้าไปก็เลยรถให้กับว่า
0: ไอ้พวกที่มีเหล็กแหลมพวก
1: มีเหล็กแล้วก็มีหินแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นน้ำหยดๆนะครับในรถพวกนี้เราพยายามนะครับจะหลบๆมาเด้งนะแซงได้ก็แซงนะครับหรือไม่ก็หลบได้เป็นเลนอื่นก็ดีครับนี่นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรียกในงานข่าวไปนี่น
0: ะ
1: โอ้โหแต่ข่าวหนึ่งนะครับที่วันนี้ตกอกตกใจนะครับก็คือว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาไปอันนี้ตม.นะครับได้นำกำลังเขาไปค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอน
0: อ
1: ่ะโอ้หลังจากที่ว่าพบมีความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติผิดปกติน
0: ะ
1: อันนี้คนไทยนะครับก็คือว่าเห็นผิดปกติครับเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: ปรากฏว่าบุกไปครับไปพบหลักฐานการเชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติใช้ฐานปฏิบัติการมาปีกว่าๆแล้วในบ้านเรา
0: เออ
1: โอ้ยทำไงครับ
0: ด้วยนะ
1: ถูกต้องคฤหาสน์เด้งค่าเช่าเดือนละ9,999,900บาท
0: อุ๊ยอ้าว900,000เลยเหรอ
1: 900,000น่ะเด้งนะจะล้านอยู่แล้วครับเนี่ยนะเด้ง
0: ตายละ
1: โอ้โห900,000บาทนะครับเช่าเดือนละประมาณสัก900,000บาทนะครับประมาณสักปีอ่ะเด้งโอ้ครับตำรวจเขาก็วางแผนเข้าจับกุมนะครับปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับมีตัวแทนสถานทูตญี่ปุ่นเขาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับภายในคฤหาสน์เนี่ยตัวแทนต่างชาตินะครับที่ถูกจับได้นะ15คนครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดด้วยปรากฏว่าไปพบอุปกรณ์จำนวนมากนะครับที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเลยทั้งโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยครับที่น่าตกใจเด้งโอ้ยคฤหาสน์นี่นะครับถูกเช่าเพื่อปฏิบัติการเป็นฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติประมาณปีกว่าที่ว่านี้ชั้น2ถูกแบ่งเป็นพื้นที่หลายห้องเลยนะครับมีห้องสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายด้วยน
0: ะ
1: ภายในนะครับจัดโต๊ะการทำงานแล้วก็วางสคริปต์บทสนทนาสำหรับใช้หลอกลวงตามโต๊ะอันนี้ท่านผู้ฟังนึกถึงนะครับที่ทางฐานสแกมเมอร
0: ์
1: ที่ประเทศเขมรน่ะเด้งนะครับที่อยู่จำหนัดรอบชายแดนบ้านเราอ่ะ
0: เมื่อก่อนนะครับ
1: ปรากฏว่าเป็นไงครับเหมือนกันเลยครับห้องแต่ละห้องนี่นะอันนี้มีชุดตำรวจของญี่ปุ่นด้วยนะเด้งนะมีวอมีชุดนะครับก็คือว่าพร้อมที่จะมีการข่มขู่นี่นะถือว่าเป็นตำรวจปลอมทั้งหมดแล้วครับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เขาปลอมด้วยใช้ประกอบการวิดีโอคอลนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นตำรวจจริงนะครับนี่นะการสืบสวนนะครับพบว่ากลุ่มชาวจีนครับทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุ
0: ม
1: ขณะที่ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นพนักงาน call center เด้งโทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหายชาติเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นโน่นนะพฤติกรรมเหรอครับเริ่มจากโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายก่อนอ้างว่ามีพัสดุเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายก่อนที่จะโอนสายไปให้ผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นตำรวจญี่ปุ่นนี่แหละหรือตำรวจต่างชาติครับเพื่อข่มขู่และก็สร้างความหวาดกลัวจากนั้นก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาในทางการสืบสวนแล้วครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์คราวนี้เป็นกลุ่มชาวจีนครับส่วนจะมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลผู้ต้องหาทั้ง11คนนะครับจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดำเนินการในการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปคือจีนไต้หวันญี่ปุ่นคนไทยมีเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ใช้ฐานปฏิบัติการนะครับในประเทศไทยใหญ่โตมากขนาดนี้เด้งนะแล้วอนาคตไม่รู้เด้งจะมีอีกมากมายขนาดไหนไม่ทราบได้นะครับหลังจากที่บอกว่าโทกทลายมาจากเขมรแล้วก็เมียนมาหนักกระดิ่ง
0: มาตามความคืบหน้าของเจ้าสุนัขไซบีเรียนเนี่ยที่เมื่อวานเล่าให้ฟังอ่ะที่มันไปป่วนที่โรงพักอ่ะที่สภ.เมืองพัทยาเจ้าของมารับแล้ว
1: อ้าวเหรอครับ
0: ปรากฏว่าด้วยความที่มันไปป่วนที่โรงพักนะมันได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหมูไซ
1: เหรอครับเป็นหมูเลยเหรอ
0: หมูไซน่ารักมากหมูไซหมูไซคุณแ
1: ม
0: ่นะมันเป็นสุนัขเพศเมียนะอายุประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้นเองนะคะชื่อจริงของมันก็คือชื่อชิเอลน
1: ี
0: ่ก็พลัดหลงจากเจ้าของที่พัทยาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่14กันยาแล้วเจ้าของก็คงจะไปเที่ยวที่พัทยานะจริงๆเนี่ยเจ้าของเนี่ยอยู่บ้านแถวๆย่านลาดพร้าวในกรุงเทพค่ะพอเห็นคลิปเนี่ย

0: ประกาศบนโซเชียลก็เลยส่งตัวแทนไปรับกลับบ้านไปถึงที่สภ.พัทยาเนี่ยก็ประมาณสัก 3 ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะรับกลับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโอ้โหเจ้าไซบีเรียนตัวนี้นะมันสร้างวีรกรรมไว้บนโรงพักมากเลยอ่ะคือมีชาวบ้านไม่ใช่มีชาวบ้านมีชาวต่างชาติเขาพาเจ้าไซบีเรียนเนี่ยไปส่งที่สภ.เมืองพัทยาเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นใครก็เลยให้ตำรวจเนี่ยตามหาเจ้าของจะเป็นที่มาที่ทางตำรวจเนี่ยประกาศตามหาเจ้าของนะคะแต่ไอ้เจ้าซาบิเลียนตัวนี้คือน้องไม่ได้มีอาการสลดเลยคือวิ่งป่วนร่าเริงมากและเห็นบอกว่า
1: สนุก
0: มันแบบนอนเล่นแบบท่าแปลกๆอ่ะก็เลยกลายเป็นไวรัลไปหมดเลยสำหรับไอ้เจ้าซาบิเลียนตัวนี้และตอนช่วงที่เจ้าของตัวจริงเขามารับกลับบ้านตำรวจเนี่ยอุ้มพาไปส่งเลย
1: แล้วครับ
0: เนี่ยตำรวจที่ดูแลเนี่ยก็แบบคงจะแบบโอ้โหน่ารักอ่ะผูกพันอ่ะก็ไปบอกกับเจ้าของเลยบอกว่าหากว่าเจ้าของไม่เลี้ยงน้องอ่ะพากลับมาส่งพวกผมนะเดี๋ยวพวกผมจะเลี้ยงให้เอง
1: โอ้ครับแหม
0: หมูไซ
1: เลี้ยงได้วันสองวันนะแต่นานๆไปไม่รู้เป็นไง
0: ใช่หมูไซแล้วดูถ้าทางค่าเลี้ยงดูจะแพงด้วยนะหมูไซเน
1: ี่
0: ย
1: วันนั้นเป็นข่าวที่สร้างรอยยิ้มนะครับข่าวต่อไปนี้ก็คงจะสร้างรอยยิ้มได้พอสมควรนะครับเพราะว่านะครับเขาชื่อว่าสมโพธิ์ดิ่งจะได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29ของประเทศไทยแล้วจะเดินหน้าพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวด้วยเด้งนะนี่ครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนี่เองครับเขานี่ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเคยไปหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่เขาเรียกว่าเขาสมโพธิ์คือเป็นเขาระเบิดหินครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับคุณสุชาติชมกลิ่นนี่แหละนะท่านบอกนะครับบอกว่าได้มีการหารือพูดคุยกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะโดยมอบท่านปลัดเนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์นะครับประชุมกันครั้งที่2เรียบร้อยครับปรากฏว่าการประชุมคราวนี้ร่วมกันพิจารณาแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์และก็พัฒนาพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วนะครับว่าแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอะลาโทฮอนดิโอ้นี่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอ้ยชื่อจะเขาเป็นภาษาทางการนะครับแต่เขาย่อมาเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเขาเรียกเขาตรงนี้นะครับว่าคือเขาสมโพธิ
0: ์
1: หรือเขาระเบิดหินจังหวัดลพบุรีครับเพื่อกำหนดต่อไปเป็นไงครับในการดูแลใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมด้วยนะโดยวางแผนแนวทางในการพัฒนาเอาไว้4ด้านด้วยกันคือการอนุรักษ์ครับการศึกษาวิจัยแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนด้วยเด้งนะเพราะฉะนั้นเนื้อที่ตรงนี้แหละครับมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลครับจังหวัดลพบุรีเนื้อที่41ไร่2งาน48ตารางวานะครับเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่29นะครับของประเทศไทยตามพรบคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์เหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ว่ารุ่นเก่ารุ่นแก่ศึกดึกดำบรรพ์นะเด้งนะไปดูครับมันเป็นยังไงบ้างนี่นะมันเป็นภูเขาหินมาก่อนนะครับคือระเบิดกันไปแล้วจนไม่เหลืออะไรละเด้งนะก็เลยเอามาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซะเลยรู้นี่ผมสรุปเองนะครับ
0: มีเรื่องของเสกโลโซกับแอดคาราบาวที่ออกมาชื่นชมเนเน่ไงเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยโดนแบบโซเชียล ออกมาแขวะทำนองว่าแบบเกาะกระแสเนเน่อะไรทำนองนั้นโอ้โหเสกโลโซฟาดกลับซะไม่มีบอกเลยบอกไอ้พวกโง
1: ่
0: ไอ้พวกที่แบบมาด่าเสกอ่ะบอกไอ้พวกโง่หลังจากที่แบบมีคนบางส่วนนะคะว่าแบบเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าพวกมันนั่นแหละที่หิวแสงคือพวกที่เข้ามาด่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นชมเนเน่เลยบอกว่าเนี่ยเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นอัจฉริยะร้อยปีเนี่ยจะมีสักคนนึงก็เชียร์ให้ได้แชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์เช่นเดียวกันกับแอดคาราบาวนะแอดคาราบาวนี่ก็มาชื่นชมเนเน่เหมือนกันว่
1: า
0: เป็นมือกีตาร์อัจฉริยะรุ่นยาวเลยคือเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีความสามารถและความพยายามเนี่ยสูงมากคือเปรียบเหมือนกับมือกระบี่ที่ไม่เคยพลาดเป้าก็สนับสนุนเต็มที่เลยในการไปแข่งเวทีระดับโลกอ่ะคือแอดคาราบาวไม่ได้ชื่นชมเฉพาะตัวเนเน่คือชื่นชมคุณพ่อด้วย
1: ถูกต้อง
0: ใช่คือคุณพ่อเนี่ยแบบสนับสนุนให้น้องเนเน่เนี่ยคือได้ใช้ความชื่นชอบความรักเนี่ยจนกระทั่งทำให้อัจฉริยะเนี่ยมันความมีอัจฉริยะในตัวเนี่ยแบบส่งประกายขึ้นมาให้โลกได้เห็นน่ะคือโอ้โหแอดคาราบาวก็แบบชื่นชมมากนะบอกว่าจริงๆอันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบชนะ AGT เลยคือตอนนี้เธอชนะทั้งโลกแล้วเพราะโลกเนี่ยรู้จักเธอแล้ว
1: ครับชายแดงนี่นะเป็นห่วงเหลือเกินนะครับ

0: เวลาก็จวนมาแล้วจะได้กลับบ้านเด้งนะฟ้าฝนตกหนักครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งออกมาก็คือตั้งแต่วันนี้เด้งถึง20อย่างที่เด้งว่าไปนะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือแล้วก็อีสานนะหลังจากนั้นภาคกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปด้วยก็คือวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าอะไรครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่
1: าง
0: ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่จะทำให้นะครับประเทศไทยที่ฝนตกหนักถึงหนักมากตกสะสมด้วยระวังครับน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากเด้ง
1: นี่ คุณตาขอมะขามหย่องเขาเข้ามาอวยพรเราบอกว่าขอให้เป่าวิกับคุณเด้งจงมีอายุยืนยาวแล้วงวดหน้าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: โอ้ยสาธุขอให้ถูกจริงนี่นะนะอวยพรก็มีความสุขกับเด้งนะ
1: ใช่
0: แต่ขอให้ความเป็นจริงสักวันหนึ่งนะจะไม่รู้จักใครเลยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
1: เดินหน้าเชิดเลยไม่งั้นเดี๋ยวญาติมาเต็มเลย
0: เอาเด้งเวลาเราหมดพอดีเลยครับตรงด้านท่านผู้ฟังเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: สัปดาห์นี้พบกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะ
6: ใช่ค่ะวันนี้วันพฤหัส
5: วัน
6: พรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะ
5: คุณอัญก็จะมาแทนคุณอารมณ์นะครับ
6: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้มีเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของคุณวรพักที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีชื่อของผู้ที่ทางคณะกรรมการ
6: กรรมธิการ
5: คณะกรรมธิการ
6: ของสภาผู้แทน
5: ของสภาผู้แทนสหรัฐสองคณะเขาสอบสวนแล้วก็ส่งชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงการคลังเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเขาเรียกอะไร Global Magnitsky Act อะไรนี่นะให้ความบาป นะมีรายชื่อทั้งหมด28รายแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทยก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณวรพักเขาก็ได้โพสต์ว่าเขาก็ได้รับทราบเหมือนกันนะแล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อไปทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะเพื่อที่จะสอบถามเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ช่องทางที่เขาจะชี้แจงอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะขณะที่สื่อวันนี้ถามนายกก็บอกว่าก็เรื่องของใครคนนั้นก็ไปแก้ปัญหากันในสมองนั้น
6: ไอ้คำก่อนจาติกาวานิชบอกว่ามันจะมีความเสียหายมากคือมันไม่ใช่ความเสียหายส่วนตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงก็คือถูกคว่ำบาตรความบาดไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหรัฐได้และไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้ดอลลาร์ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาล
5: คร
6: ับความบาดแบบนั้นคนอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ใช้ดอลลาร์กับไปใช้หยวนก็ได้ไม่เรียนสหรัฐกับไปเรียนอังกฤษไปเรียนอะไรก็ได้ไอ้นั่นก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องได้แหละว่าเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมคะ
5: ครับ
6: แต่สิ่งเหล่านี้ที่คุณกรวันนี้ได้พูดที่รัฐสภามีการเลี้ยงจับประเด็นได้ว่ามันมีสองอย่างก็คือหนึ่งเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินการสอบคนของเราเลยจนทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีกับประเทศไทยก.ล.ต.ทำงานช้าจนสหรัฐออกโรงเองคุณกรใช้คำว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและสงสัยว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินก็คือปลายปี68ใช่ไหม

0: ไม่ทำมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าได้เคยเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงบ้างหรือยังคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดของสภาผู้แทนราษฎรไทยเราอะหลายเดือนที่ผ่านมากำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก.ล.ต.ป.ป.ง.ว่าควรที่จะเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วไม่ใช่เพื่อที่จะให้เอาใครเข้าติดคุกติดตารางนะครับพี่ไพศาลแต่มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกรตั้งคำถามว่าแน่นอนว่าตลอดหลายปีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีคนถูกหลอกลวงอะไรต่อมีอะไรก็เสียหายแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่ากฎหมายอาศัยอำนาจกฎหมายและอำนาจทางกฎหมายของสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับคนไทยแต่เราเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณกรเล่าว่าอย่างนี้นะครับพูดในสภาบอกว่าเขาตั้งคำถามไปถึงก.ล.ต.เพื่อติดตามเรื่องนี้โดยตั้งคำถามไปทั้งหมด20ข้อค่ะพี่ไพศาลคะส่งไปในนามของคณะกรรมการการเงินของสภาส่งคำถามไปยังก.ล.ต.ว่าดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างได้รับคำตอบเพียง1ข้อจาก20ข
1: ้อ
0: ที่ตอบเลยนะคะ1ข้อมี5ข้อที่ตอบอ้อมๆและมี10ข้อที่ไม่ได้ตอบเลยค่ะและถ้ายังไม่มีคำตอบขอให้แจ้งว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแจ้งได้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่ในขณะที่สหรัฐกรรมาธิการเขาเรียกส่งไปที่รัฐมนตรีเขาบอกเลยขอพิจารณาให้เด็กเสร็จภายใน180วันนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นหาว่าทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดถูกหรือยังไงก็ว่ากันไปแต่ประเด็นตอนนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: วันนี้ก.ล.ต.ออกโรงชี้แจงด่วนยืนยันไม่ได้เกี่ยวว่างแต่งานหินอยู่ที่การแกะรอยนอมินีและสืบเส้นทางเงินข้ามชาติหากรีบสอยปลาซิวอาจจะกระเทือนถึงการลากไส้ไอ้โม่งผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงนะฮะก็บอกไม่ว่าอดีตบิ๊กเนมหน้าไหนหากหลักฐานมัดแน่นก็ฟันไม่เลี้ยงแน่นอนเพราะว่าคำถามที่นักลงทุนยังคงกังวลก็คือก.ล.ต.จะเปลี่ยนคำสัญญาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ทันท่วงทีก่อนที่เม็ดเงินสีเทาจะถูกโยกย้ายออกจากประเทศจนตามกลับมาไม่ได้หรือไม่ก็เป็นการชี้แจงของคุณอเนกอยู่ยืนนะฮะมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการก.ล.ต.แล้วก็เป็นโฆษกด้วยออกมาชี้แจงข้อกังขาของสังคมกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมฟอกเงินที่กำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลไทยโดยย้ำจุดยืนว่าก.ล.ต.กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับป.ป.ง.เพื่ออายัดทรัพย์สินทันทีที่พบเส้นทางที่พบเส้นเงินผิดปกติทว่าในมุมมองเชิงวิเคราะห์การออกมาชี้แจงผ่านเอกสารข่าวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่ก.ล.ต.กำลังเผชิญท่ามกลางข้อเรียกร้องจากผู้ลงทุนที่ต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะเห็นภาพของดาบอัยสิทธิ์ที่เด็ดขาดและรวดเร็วกว่าการสืบสวนตามหน้ากระดาษ
0: ค่ะ
1: นะเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วต้องนำมาตีแผ่คือข้ออ้างเรื่องความซับซ้อนของกฎหมายหลักทรัพย์ก.ล.ต.เนี่ยมีการระบุว่าการเอาผิดกรณีซุกหุ้นหรือครอบงำกิจการแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าเรียกว่าใช้นอมินีเนี่ยนะต้องใช้เวลาพิสูจน์ทราบผู้ถือครองตัวจริงหากเร่งรีบเชือดตัวละครหางแถวอาจทำให้คดีเสียรูปและสาวไม่ถึงตัวการใหญ่นี่คือยุทธศาสตร์ ยอม

0: ช้าเพื่อรวบตึงซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นความรอบคอบทางกฎหมายแต่ในมิติของโลกการเงินยุคดิจิทัลนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่กระบวนการฟอกเงินใช้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพียงปลายนิ้วคลิกและอ้างว่าไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะอาจไม่เพียงพอไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้แปลว่าไม่ทำอาจไม่เพียงพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหากไม่มีผลสำเร็จที่เป็นก่อเป็นกรรมมาโชว์สังคมให้ประจักษ์อย่างไรก็ตามท่าทีกรต.ในครั้งนี้ถือว่าขึงขังขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเพราะการส่งสัญญาณไฟเขียวว่ากำลังประสานงานข้ามชาติเพื่อล่าตัวการและการทิ้งทวนด้วยวาทกรรมที่ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งใดมาก่อนนับเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่ที่บ่งชี้ว่ากระบวนการทุจริตรอบนี้อาจมีบิ๊กเนมหรืออดีตผู้มีอำนาจระดับสูงเข้าไปพัวพันการประกาศกล้าวเช่นนี้ถือเป็นการเดิมพันเครดิตขององค์กรว่าเมื่อถึงเวลาเชื่อจะกล้าลงด่าผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นจนสุดซอยหรือจะเป็นเพียงเสือกระดาษที่ขู่คำรามเพื่อลดทอนกระแสสังคมชั่วคราวบทพิสูจน์ฝีมือของกรต.ในยุคที่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไร้พรมแดนจึงไม่ได้อยู่ที่การพรรณนาว่ากฎหมายมีกี่ขั้นตอนแต่อยู่ที่ความก้าวหน้าเชิงรุกหรือว่า proactive ในการกระชากหน้ากากผู้กระทำผิดตลาดทุนไทยไม่ต้องการเพียงผู้คุมกฎที่เก่งตำราแต่ต้องการมือปราบที่ฉับไวและเท่าทันเหลี่ยมคูของทุนสีเทาทิศทางหลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอำนาจในมือกรต.จะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะกวาดล้างเหลือบลิ้นให้สิ้นซากหรือจะเป็นเพียงแค่คลื่นกระทบฝั่งที่เลือนหายไปเงียบๆเหมือนหลายคดีในอดีตนะ
1: คุณกรพูดอย่างนี้นะคะคุณกรจติกาวานิกาคุณกรบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณวรพักที่จะป้องกันตนเองที่จะไปชี้แจงกับผู้กล่าวหาที่สารัฐส่วนฟังคำชี้แจงไปแล้วสารัฐจะมีท่าทีอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะวินิจฉัยแต่ฝ่ายไทยก็ต้องทำหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายคุณกอบอกผมได้ติดตามพูดคุยกับหน่วยงานของไทยซึ่งอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลนั่นอาจจะหมายถึงกกต.เนี่ยนะคะปปง.ด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ แต่ก็เป็นประเด็นว่ารวบรวมข้อมูลนานเกินไปหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่อ่ะมันยังไม่พออีกเหรอและได้ขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังพอสารัฐเสนอชื่ อย่างที่เราว่าไปอ่ะเจ้าตัวออกมาทันทีแจ้งว่าติดต่อไปแล้วและพยายามนำข้อมูลไปเสนอประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะขอถามหน่อยว่ากรต.ของเราเนี่ยเคยติดต่อคุณวรพักหรือไม
2: ่
1: เมื่อกี้พี่ไปสารอ่านเนี่ยบอกว่ากำลังสอบเดี๋ยวเกิดได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยเดี๋ยวใจตื่นเดี๋ยวไม่ได้อะไรคุณกรถามคำเดียวว่าพอสารัฐเปิดชื่อมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกเขามีข้อมูลติดต่อพร้อมจะดีแคร์ไปทางสารัฐทันทีขอถามว่ากรต.เราเนี่ยเคยขอไปบ้างหรือเปล่าเคยไหมไอ้ที่ว่าซับซ้อนยากมากงานหินเนี่ยเคยขอเขาหรือเปล่าคุณวรพักเคยมีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงต่อกรต.ด้วยตัวเองหรือไม่เด็กก็สงสัยนะคุณโต๊ะคุณพี่ไพศาลกับสารัฐนี่บอกพร้อมเราเคยขอเขาหรือเปล่าล่ะทีนี้ถามต่อว่ารับที่จะไปชี้แจงมันเพียงพอไหมที่คุณบรพักเขาจะไปคุณกอบอกเท่าที่ทราบไม่เคยมีการไปชี้แจงและนายบรพักไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรต.ด้วยสำหรับไทยนะฮะกรต.ทำอีท่าไหนก็ไม่รู้เขาไม่เคยไปชี้แจงไม่เคยมีการไปชี้แจงไม่ได้ไปชี้แจงต่อกรต.ซึ่งกรรมาธิการการเงินและของสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยจะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าอันนี้น่ากลัวนะพี่ไพศาลกรรมาธิการจะตัดสินค่ะว่าของไทยนะจะร่วมมือกับทางสหรัฐเลยดีไห
2: ม
1: กับกรรมาธิการของสหรัฐ
0: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลย
1: ก็ใช้คำว่าร่วมมือเนี่ยค่ะ เพราะทำไมว่าจะต้องไปร่วมมือเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราเนี่ยนะคะพี่ไพศาลกรรมาธิการไทยไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเส้นเงินแต่ว่าคณะกรรมาธิการของสหรัฐเขาเข้าถึงตรงนั้นได้ค่ะพี่ไพศาลนักข่าวถามต่อว่าคุณกรณ์คะ

0: คนไทยมีคนเดียวหรอคุณกรบอกว่าไม่ได้มีเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าหากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินจะพบเส้นสายเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานที่เห็นเนี่ยมีแน่นอนแต่อย่าให้พูดเลยว่ามันเป็นบุคคลรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะประเด็นมันไม่ใช่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนประเด็นคือเขาเป็นใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนั้นนะคะจะไปโยงกับพรรคการเมืองเรื่องใดมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันเป็นเรื่องของคนคนนั้นก็คือคนนั้นนะคะใครมีส่วนเกี่ยวข้องสับสนสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยหรือไปต่างประเทศแล้วนำมาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคุณกรใช้คำว่าเราจะไม่ยอมปล่อยแม้แต่คนเดียวค่ะก็โอกาสที่กรรมาธิการสารัฐจะรับไปดำเนินการก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะมีโอกาสสูงเพราะว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะของสารัฐเนี่ยเป็นชุดใหญ่โดยเฉพาะสองคนเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลมาจากรีพับลิกันค่ะพูดตามตรงแนวโน้มโอกาสสูงเขาเตรียมกันมาแล้วต้องดูว่ามาร์โกรูบิโอจะรับลูกเรื่องนี้อย่างไรจะกดปุ่มใช้อำนาจสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่แต่ผมคิดว่าโอกาสสูงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของเขาประชาชนเดือดร้อนมากจากพฤติกรรมกลุ่มสแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีมีสื่อเขาพยายามจะไปย้อนรอยเรื่องราวทั้งหมดนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนนำมาสู่เนี่ยกรรมาธิการสองคณะก็ประกาศขึ้นแบ็คลิสต์28ชื่อแล้วก็ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงการคลังเนี่ยใช้กฎหมายที่จะแซงชั่นบุคคลทั้ง28ชื่อนะซึ่งมีคุณวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่1ใน28ด้วยคือทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นจากข้อเขียนงานสืบสวนโดยทอมไลท์และก็ทีมที่เขาใช้ชื่อว่าทีมล่าวานเวลฮันติงซึ่งไม่ได้เริ่มจากคดีช่อโกงทั่วไปแต่เริ่มจากการแกะรอยการซื้อขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G550 มูลค่าราว20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกผู้ซื้อนี่ก็คือยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาโดยมีเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเป็นผู้ประสานงานหลักในการซื้อขายทีมสืบสวนระบุว่าทรัพย์สินหรูหราเหล่านี้นะที่มาของเงินที่มาใช้ซื้อเนี่ย

0: มันเชื่อมโยงมามันเชื่อมโยงไปถึงศูนย์สแกมเมอร์การหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือที่มีศัพท์เรียกว่าเชือดหมูพิกบุชลิงพวกพวกที่เขาเรียกว่าเชือดหมูเนี่ยนะพวกพิกบุชลิงและก็การบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาก่อนที่เงินเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านระบบคริปโตและธนาคารหลายแห่งเพื่อเข้าสู่ระบบการเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินปกติประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับสาระในหนังสือของไบรอันบาสและก็จอห์นมูเลน่าสองประธานกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการเงินของเครือข่ายดังกล่าวเส้นทางเงินเนี่ยไม่ได้ผ่านเพียงบัญชีเดียวแต่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างซับซ้อนตั้งแต่ BIC Bank แล้วก็ Capital Asia Investment หรือว่า CAI ในสิงคโปร์ก่อนจะข้ามมาฝั่งไทยผ่านการเข้าถือหุ้น 29.29% ในบริษัท Financier X จำกัดมหาชนหรือว่า FSS
1: บริษัทเหล่านั้นเข้ามาถือหุ้นใน Financier แล้ว Financierผู้บริหารหรือว่าเจ้าของคือคุณวรภัทรถูกไหมฮะ
0: ก็เข้ามาถือโดยบริษัทที่ใช้ชื่อว่าคิวกริมฟินันซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมีชื่อนายวรภัทรธัญญาวงถือหุ้น 60% และนายช่วงชัยณวงถือหุ้น 40% เป็นผู้ก่อตั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายงานสืบสวนพยานเชื่อมโยงว่าธุรกรรมมีการทำ tender offer ม
1: ี
0: การ
1: ใช้
0: วงเงินสินเชื่อถึง 50.25 ล้านเหรียญสหรัฐ
1: ในการ
0: จากธนาคาร BIC Bank สาขาลาวไม่ใช่สาขากัมพูชาที่เป็นบริษัทแม่ด้วยนะใช้ BIC Bank สาขาลาวเป็นคน finance
1: ค่ะในการเข้ามาซื้อหุ้น
0: ในการเข้ามาซื้อไอ้
1: บริษัท
0: Financier X จำกัด
1: Financier X เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
0: เป็นบริษัทที่ทำพวกเป็นโบรกเกอร
1: ์ค่ะ
0: นี่คือเส้นแบ่งสำคัญเพราะการถือหุ้น FSS เนี่ยหรือว่า Financier X จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นธุรกรรมที่มีเอกสารตลาดทุนไทยรองรับขณะที่การระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินจากเครือข่ายสแกมเมอร์ยังเป็นข้อกล่าวหาจากการสืบสวนซึ่งนายวรภัทรปฏิเสธสำหรับนายวรภัทรเป็นนักการเงินนายธนาคารที่มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเคยดำรงตำแหน่งใน Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase และก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลโอ้เนี่ยคือมีตำแหน่งบริหารในธนาคารระดับโลกมาหลายแห่งนะ
1: คือ
0: Bank of America Deutsche Bank JP Morgan Chase อะไรเงี้ยแล้วยังมาเป็น
1: Bank of America เนี่ยสาขาในประเทศไทยเนี่ยคุณวรภัทรคือเบอร์หนึ่ง IBM ก็เคยอยู่ Deutsche Bank ประเทศไทยก็เขาเบอร์หนึ่งแล้วก็ JP Morgan ประเทศไทยก็ด้วยไทยพาณิชย์ลูกค้ารายย่อยก็เคยอยู่แล้วก็มาปิดท้ายก็คือที่ธนาคาร
0: เป็น MD กรุงไทย
1: เป็น MD กรุงไทยตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559ในสมัยรัฐบาลใครคะคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
0: ก็คุณยิ่งลักษณ์เลื่อยมา
1: ความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะในสมัยนั้นจนมีคนถามว่าต่อเอ๊ก็ดูคุณอนุทินเอามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเอ๊ะตอนนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไหมฮะ
0: ไม่มีฮะ
1: ตอนนั้นทำไมมี
0: ตอนนั้นมีคนเดียวเนี่ยคุณวรภัทรเอาคุณเอกนิติแล้วคุณวรภัทรก็เป็นมืออาชีพทั้งคู
1: ่ตอนนี้ไม่มีก็ได้ไม่มีเลยคุณเอกนิติคนเดียว
0: พอคุณวรภัทรลาออกไปซึ่งคุณอนุทินบอกว่าผมเป็นคนบอกให้ลาออกโดยซ้ำไปก็คุณเอกนิติก็ไม่เป็นคนเดียวล้วนๆไม่มีรัฐที่ช่วย
1: ค่ะก็มีคนตั้งคำถามว่าก็ดูไม่น่าจะใกล้กันแต่ดูคุณวรภัทรเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงไทยในยุคคุณยิ่งลักษ
0: ณ์ในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษ
1: ณ์แล้วใครเป็นคนฝากคุณอนุทินมา

0: แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่นายแบงค์
1: มีความสามารถมีความสามารถ
0: คือยิ่งคุณอนุทินเขาก่อนจะเล่นการเมืองเขาก็เป็นนักธุรกิจดูแลบริษัทก่อสร้างให้ครอบครัวอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าม
0: ันก็เป็นธรรมดาก็ต้องอยู่ในวงสังคมก็ต้องรู้จักอะไรกัน
1: แต่ถือว่าเป็นก็โชคดีของประเทศไทยนะเรียนตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณวรพัฒน์เนี่ยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยจะโดนหนักอย่างนี้ไหม
0: แต่เข้าใจว่าชื่อยังไงก็ต้องโดนนะเพราะว่ามันมีการสาวมาแล้วก็ที่ทอมไลท์เขาสอบเนี่ยเขาเริ่มจากเครื่องบินพอจากเครื่องบินก็จะเห็นตัวละครว่ามันมียิ้มเรียกมีเนี่ยมีเบนสมิธใช่ไหมแล้วมันก็โยงมาเงินมาถึงไอ้เรื่องของพอยิ้มเรียกปั๊บเขาก็ดูว่าเอ๊ะแล้วยิ้มเรียกมันมีอะไรที่มาเกี่ยวกับไทยอ๋อมันมีเรื่องที่มาซื้อไอ้ฟินแลนเซีย
1: แล้วฟินแลนเซียไปร่วม
0: ฟินแลนเซียเนี่ยก็ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เพราะว่าไปถือหุ้นเกิน 25% ไง
1: บางจากแล้วก็ไปซื้อคือบางจาก
0: แล้วก็เอาหลังจากนั้นเนี่ยก
1: ็ที่เทนเดอร์ออฟเฟอร์ที่พี่ไพศาลพูดที่หมายถึงเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นฟินแลนเซียหรือว่าหุ้น
0: ฟินแลนเซีย
1: นะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าบริษัทหลักทรัพย์นี้เป็นคนไปซื้อหุ้นบางจากใช่ไหมคะจากการดำเนินการซื้อหุ้นบางจากให้
0: นะเดี๋ยวผมดูที่เขาไล่ไปเนี่ยนะเขาก็บอกคุณวรพักก็เป็นนักการเงินมีชื่อเสียงมีประสบการณ์สูงเนี่ยนะแล้วก็คุณอนุทินก็เคยดึงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มีเรื่องนี้ออกมาก็ปรากฏว่าก็ต้องลาออกในเดือนตุลาคมรับตำแหน่งเดือนกันยายนลาออกเดือนตุลาคมปีเดียวกันรวมอยู่ในตำแหน่งทางการเมือง33วันส่วนข้อกล่าวหาที่ถูกเชื่อมโยงถึงคุณวรพักชี้แจงภาพบอร์ดแอดไวเซอร์ของ BIC กรุ๊ปเขามีภาพปรากฏอยู่ในเอกสารของ BIC กรุ๊ปของยิมเรียกว
1: ่
0: าเขาเป็นบอร
1: ์
0: ดเขาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยคุณวรพักก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมการผู้บริหารหรือได้รับค่าตอบแทนขณะที่ธุรกรรม 2.94 ล้าน USDT นะที่ถูกกล่าวถึงในส่วนของภรรยาของคุณวรพักเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยยืนยันว่าภรรยาไม่เคยมีบัญชีคริปโตและไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวส่วนการถือหุ้นไอ้ฟินแลนเซียที่อะไรนะฟินแลนเซีย X เนี่ยนะFSS เนี่ยนะบริษัทฟินแลนเซีย X จำกัดเนี่ยคุณวรพัฒน์บอกว่าเป็นธุรกรรม management buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายนะบอกว่าเป็นธุรกรรม management buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายแรงสะเทือนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน69เมื่อนายไบรอันมาร์สแล้วก็จอห์นมูเรน่าส่งหนังสือถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังขอให้ตรวจสอบบุคคลและนิติบุคคล28รายเช่นเบนสมิธยิมเลียกคุณโตโดยมีชื่อวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่อย่างไรก็ตามการมีชื่อในหนังสือขอให้ตรวจสอบยังไม่ใช่คำตัดสินความผิดและยังไม่ใช่คำสั่งคว่ำบาตรนะส่วนประเทศไทยปปง.และตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยิมเลียกเบนสมิธมูลค่ารวม 20,392 ล้านบาทไปแล้วโดยเป็นบัญชีทรัพย์สิน102รายการซึ่งในนี้รวมถึงเรือซุปเปอร์ยอร์ชซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องแยกออกจากข้อกล่าวหาต่อตัวนายวรพักโดยตรงหลังชื่อปรากฏในหนังสือนายวรพักยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรม

0: ข้ามชาติพร้อมเตรียมนำเอกสารหลักฐานส่งให้ OFAC ตรวจสอบส่วนธุรกรรม Financier X เจ้าตัวยืนยันว่าเป็น Management Buyout ที่ดำเนินการตามกฎหมายนี่ก็ระบุว่าอย่างนั้นนะครับ
1: โอเคพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับ
1: ค่ะก็ลุ้น2อย่างนะคะลุ้นว่าทางสหรัฐเขาจะคว่ำบาตรไหมแล้วก็ลุ้นต่อไปก็คือลุ้นในประเทศไทยเนี่ยว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นมรรคเป็นผลทางกฎหมายเพียงใดนะคะเพราะว่าประเภทที่ไปสารภาพว่ามีการติดสินบนแล้วไม่มีใครปิดในประเทศไทยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะการซื้อ CTXเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสุวรรณภูมิอะค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไอคนขายบอกว่าติดสินบนประเทศไทยลอยนวลไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ใช่
1: และเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์โรลลอย
0: ด์โรลลอยด์ด้วยแล้วก็มีบอกว่ามีอะไรต่างๆมาม
1: ีการติดสินบน
0: เพราะว่าในกฎหมายสหรัฐเนี่ยถ้าคุณยอมรับสารภาพเนี่ยเขาจะลดเขาจะมีการต่อรองลดโทษทางอาญาลงหรือว่าลดการปรับลดโทษปรับอะไรลงเนี่ยนะมันก็เลยต้องยอมบางทียอมสารภาพว่าไอ้ที่ไปดีลได้โครงการนู้นโครงการนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เป็นลูกค้าแต่ก็ปรากฏว่าของเราของสหรัฐเนี่ยเขาสารภาพมานะหลักฐานจกๆแต่ของเราสอบยังไม่เจอใครผิด
1: ไม่ผิดค่ะจบไปได้
0: ยังไม่เจอยังไม่เจอใคร
1: จบเรื่องจบไปแล้วด้วยค่ะสองเรื่องที่คาหนังคาเขาเลยคือ CTX เครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิคนขายยอมรับว่าติดสินบนแต่คนรับเงินในประเทศไทยไม่ผิดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ของเครื่องบินการบินไทยก็ไม่ผิดมีอันเดียวที่ติดคุกจริงก็คืออดีตผู้ว่าการทท.ที่รับเงินแล้วก็ไอ้คนจ่าย
0: อ๋ออันนั้นประมูลงานใช่ไหม
1: บางกอกฟิล์มเฟสติว
0: ัลงานมากกรรมภาพยนตร์อะไร
1: สองสามีภรรยานั่นไปยอมรับที่สหรัฐว่าจ่ายเงินเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับงานบางกอกฟิล์มในประเทศไทยนี่แหละ
0: อันนั้นก็โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
1: แล้วเขาก็บอกนะคะคือมันก็คนไทยรับเงินนะคะพี่ไพศาลเหมือนกันหมดอ่ะสามเรื่องเนี่ยแต่เคสนี้ผู้ว่าการกับลูกสาวซึ่งเป็นบัญชีที่แม่ไปใส่เนี่ยติดคุกจริง
0: น่าจะออกจากคุกหมดแล้วนะ
1: น่าจะ
0: หมดแล้วทั้งลูกทั้งแม่ออกหมด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้สหรัฐเตือนนะคะเตือนไปยังคนสหรัฐที่เดินทางไปกัมพูชาว่าถ้าโดนปล้นอย่าขัดขืนนะจ่ายเงินให้เขาไป กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกประกาศเตือนระดับ2เลยล่ะค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับประเทศกัมพูชาอ้างถึงอาชญากรรมและสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานแม้ทั้งประเทศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ2แต่มีบางพื้นที่ที่เตือนภัยระดับ4ถือเป็นขั้นสูงสุดห้ามเดินทางไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตามชายแดนไทยกัมพูชาเพราะก็อย่างที่รู้กันนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางในพนมเปญพัตตบองบันทายมีชัยบันเตียมีเจใช่ไหมครับบันทายเมียนชัยเนี่ย
0: บันใต้มีชัย
1: โพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารพระวิเฮียกำพงทอ

มพวกนี้ให้ระวังกับระเบิดนะฮะแล้วก็ถ้าหากใครตัดสินใจไปกัมพูชาแล้วก็ขอบอกตรงๆเลยอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อ

0: วัดนครธมที่เสียมราชอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายเมืองที่เอ่ยๆมันปราสาทพระวิพระปราสาทพระวิหา
1: พระ
0: ร
1: วิหาร
0: แล้วก็ที่พุทธไทยอะไรนั่นนะ
1: ก็ยอมรับนะคะว่าเป็นสิ่งที่เรียน
0: ก็ยังมีเขาก็มีคนที่ยังอยากจะไปอยู
1: ่อยากไปค่ะพี่เป็นนั้นคนในโลกที่อยากไปเท่านั้นล่ะแล้วดิฉันก็คิดว่าสมควรต้องไปด้วยเรียนยอมรับว่าพระวิหารปราสาทพระวิหารนะคะเอ๊ะใช่ไหมนครวัดไม่ปราสาทพระวิหารนครวัดค่ะพี่เป็นนั้นนครว
0: ั
1: ดที่ห่างจากประเทศไทยนิดเดียวเนี่ยยังเป็นที่ที่ก่อนตาทุกได้ไปค่ะตุเซียงกอยดายก็หินที่เป็นเพดานสลักทุกแผ่นน่ะมันมีที่ไหนอะฮะแล้วก็หน้าที่สลักหินใหญ่ๆอ่ะ
0: ที่นครธม
1: นครวัดนครธมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มันที่สุดของจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: ที่สุดของที่สุดจริงๆมันก็ต้องไปอะค่ะถ้ามีโอกาสค่ะ
0: แล้ววันนี้มีข่าวสะแพร่สะพัดเลยนะจะเรียกว่าเป็นข่าวลือก็เนื่องจากว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการก็อาจจะต้องถือว่าเป็นข่าวลือนะ
1: ประธานาธิบดีจีนใช่ไหมฮะ
0: เรื่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: เกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนหลังมีรายงานว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุมสุดยอดBRICS ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะเมื่อช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมากระแสข่าวดังกล่าวมีต้นตอมาจากนายเซี่ยหวานจินประธานพรรคประชาธิปไตยจีนซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองลี้ภัยที่ถูกรัฐบาลจีนหมายหัวได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยอ้างว่าในสีจิ้นผิงเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างการประชุมและต่อมามีอาการโรคเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงนะอิสเคมิกสโตรกก่อนจะถูกนำตัวบินด่วนกลับกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษและใช้เฮลิคอปเตอร์ทางการทหารขนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหาร301ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเพื่อรับการผ่าตัดด่วนท่านี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนี่ยข่าวก็ออกมาอย่างนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงนิวเดลีตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายน2569ก็5วันแล้วนะวันนี้17เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์และเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับนายนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียแล้วก็ตามนายสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมีนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมงานเลี้ยงแทนซึ่งรายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่านายสีเพียงแค่เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนหลังจากมีภารกิจแน่นตลอดทั้งวันจนปัจจุบันทั้งทางการจีนและทางการอินเดียยังไม่มีการแถลงยืนยันเกี่ยวกับการล้มป่วยกระทันหันของในสีรวมทั้งการส่งตัวเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัดตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าไม่จริงยังไงเดี๋ยวเขาคงจะเป็นการปฏิเสธ
1: อินเดียปฏิเสธนะคะพี่เวชาน
0: อินเดียปฏิเสธมาแล้วฮะ
1: อินเดียปฏิเสธว่าไม่จริงค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันก็เนี่ยอินเดียโต้ข่าวลือสีจิ้นผิงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: โดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียโต้ข่าวลือเรื่องนี้กระทรวงการประเทศหรือ MEA ออกมาปฏิเสธโดยโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียว่าผู้นำโลกหลายคนล้มป่วยหลังเข้าประชุมสุดยอด BRICS ที่นิวเดลีพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังโพสต์ที่ทางกระทรวงระบุว่ามีลักษณะมุ่งร้ายค่ะคำเตือนนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างที่เราว่าไปนั่นแหละ
0: นี่เขาก็เป็นการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วที่เขาโพสต์คนโพสต์นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางการจีนก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าท่านสีเนี่ยมีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงหรือไม่

0: แต่อีกกรณีหนึ่งคือซีเรียลรามาโซฟาโฟซาประธานที่แอฟริกาใต้เนี่ยงดภารกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากเดินทางกลับจากประชุมบริกซีอินเดียงดภารกิจสาธารณะหลังเดินทางกลับอินเดียเนี่ยจริงค่ะเพราะว่าหมอแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวอันนี้คือประธานที่แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องความรุนแรงของอาการนะคะเดือนนี้เดือนอะไรกันยาก็ไม่ร้อนแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีฝนกันยาตุลาเนี่ยในอินเดียยังมีฝนอยู่ถ้าเราไปนะคะพฤศจิกาเนี่ยถึงจะเริ่มเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนค่ะ
1: พี่ผมหลานเขาเพิ่งกลับมาจากซาอุดิอาระเบีย
0: ค่ะ
1: เขาไปทำงานอยู่สถานทูตซาอุ
0: ค่ะ
1: บ่นมาคำแรกเจอเนี่ยเจอก็เมื่อสักครู่เนี่ยเขาของขวัญมาให้เพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงบ่ายสามเนี่ยร้อนมาก
0: ที่ซาอุดิอาระเบีย
1: ร้อนร้อนถึงจนถึงวันนี้ที่เขาออกมายังก็ยังร้อนเขาบอกร้อนมากเลยร้อนจนแบบแทบจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะปีนี้มันปีที่มันร้อนมากเลยนะในยุโรปก็ร้อนนะเขาบอกที่ซาอุดิอาระเบียร้อนหนักมาก
0: ก็อาทิตย์ที่แล้วที่เรียนไปปักกิ่ง
1: อยู่ภายในห้องปรับอากาศก็โอเคพอออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยร้อนแบบร้อน
0: กิ่งอะฮะบริษัททัวร์ก็บอกว่าปกติแล้วมันก็ไม่ร้อนขนาดนี
1: ้นี่ขนาดปักกิ่งนะ
0: คืออาจจะไม่ถึงขนาดยังไม่ใช่หน้าหนาวยังไม่เย็นแต่มันก็ไม่ร้อนขนาดนี้แต่มันร้อนมากโอ้ทรมานค่ะ
1: แล้วยิ่งประเภทที่เมืองหนาวเนี่ยเมืองที่อยู่ในโซนหนาวอาคารเขามันไม่ได้ออกแบบที่จะให้ทำเครื่องปรับอากาศแบบเหมือนกับเมืองร้อนอย่างกรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพนี่ยังสบายหลบแล้วมันเป็นใกล้เส้นศูนย์สูตรมันมีความชื้นไงแต่พวกนั้นมันอากาศเบาบางเวลามันร้อนกว่าพวกที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: ว
0: ันนี้เรื่องของสว.พี่ไพศาลคิดว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจ
1: ก็มันก็มีเห็นว่ามันมีอีก2คนใช่ไหมที่เรื่องถึงศาลฎีกาเป็นสว.ของอำนาจเจริญที่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ว่าไปลงสมัครในกลุ่มที่แบบคือต้องใหญ่ SME อ่ะคือถ้าเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปสมัครลงกลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาร้านเขาก็เป็นธุรกิจขนาดที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แต่นี่เขาไปลงในกลุ่มซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าพวก SME อ่ะคือต้องว่าเป็นหลายๆพันล้านไปเลยอ่ะ
0: แล้วจะผิดขนาดไหนคะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ก็ตกศาลรับคำร้องศาลฎีการับคำร้องมีรายงานข่าววันนี
0: ้
1: นะก็ต้องไปลุ้นเอานะสองสวอำนาจเจริญระทึกศาลฎีการับคำร้องเพิกถอนก็คนหนึ่งชื่อแดงคนหนึ่งชื่อสมภารสมัครผิดกลุ่มอาชีพที่ถูกร้องไปนะว่าสมัครผิดกลุ่มอาชีพจากกรณีในอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยื่นเองเลยนะเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.1 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งนะที่ลงวันที่23ธันวาคม67และคำวินิจฉัยที่ลงวันที่คำวินิจฉัยที่17ทับ2568ลงวันที่13 2คำวินิจฉัย2ที่วินิจฉัยว่านางแดงกองมาผู้ถูกร้องที่2และนายสมภารพระศักดิ์ผู้ถูกร้องที่3เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่10 3สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2และที่3ตามกฎหมาย4ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี

0: ยาญาตามมาตรา74แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากับผู้ถูกร้องที่2และที่3คือพูดง่ายๆว่าเขาร้องกกต.ด้วยเพราะกกต.เนี่ยไปรับเขาว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่สมัครแต่ว่าคุณอัครวัฒน์เนี่ยเขาบอกไม่ใช่ดูจากประวัติความเป็นมาแล้ว ไม่สามารถจะไปอยู่ในกลุ่มสิทธิ์ได
1: ้อ่ะแล้วกกต.รับได้ยังไงคะ
0: แต่กกต.รับว่าอยู่ได
1: ้เพราะฉะนั้นกกต.ก็ต้องมีส่วนผิดด้วย
0: กกต.เป็นจำเลยที่1
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: ค่ะ
2: มาคุยกันต่อฮะครับ
3: และนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆนี่ต้องกลับไปทำประกอบธุรกิจเดิม
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
3: เพราะว่ายังมีคนรู้จักที่เขาขายของอยู่ใกล้ๆร้านของคุณผู้ชายคุณสมภารที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอะ
2: สมภารพระศักดิ์นี่
3: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่
2: แล้วคุณแดงกองมานี่ขายหมู
3: ขายหมู
2: ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตามอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาสมัครได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปสมัครกลุ่ม19ควรจะสมัครกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่ปรากฏว่าทั้ง2เนี่ยไปสมัครกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SMEก็ต้องตีความว่าก็แสดงว่าผู้ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ SME หรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายเนี่ยก็น่าจะหมายถึงผู้ที่จะต้องมีอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่อะไรทำนองนั้น
3: ค่ะประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาว่ามันปิดไปแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วนะ
2: ใช่เขาไม่ได้ขายแล้ว
3: แล้วนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแกต้องกลับไปเซ้งร้านกลับมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแล้วคนระดับเป็นสวแล้วให้กลับไปทำธุรกิจแบบเดิมไหวไหม
2: ไม่แน่อาจจะขายดีขึ้น
3: 2ปีแล้วนะ
2: อาจจะขายดีขึ้นเพราะว่าสามารถโฆษณาได้ว่าร้านอดีตสวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีเรื่องที่แตกแขนงออกไปเกี่ยวกับเรื่องสว
3: อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเขียนซะแบบว่าน่ากลัวจริงอะฮะแต่ดูแล้วไม่น่าจะจริงแน่เลยก็คือว่ามันมีเรื่องคดีอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเกี่ยวเนื่องกับการหัวสวด้วยสื่อเนี่ยลงข่าวหูยรายละเอียดยืดแบบไม่ให้ยืดค่ะรายละเอียดเยอะและลึกมากเลยเหมือนกับต้องตายแน่ๆเลยอะมีการเปิดเผยออกมาว่ากรณีอ้างยี่ฟอกเงินของสวเนี่ยจะมีการนัดหมายประชุมครั้งที่หนึ่งของพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งมีทั้ง DSI มีทั้งอัยการพนักงานสอบสวนเขาจะประชุมครั้งที่หนึ่งแล้วนะหลังจากกรรมการเลือกตั้งส่งฟ้อง77รายแล้วทีนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนนี้คณะพนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่รอเขาเดินหน้าเลยค่ะพี่ไพศาลสงสัยพอฟังประธานกกต.แล้วเขารู้แล้วไม่มีอะไรหรอกเดินหน้าไปเลยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ละเอียดทีนี้ไอ้ในบรรดาที่ตกเป็นผู้ต้องหาของเขาเนี่ยปรากฏว่าทาง DSI ได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปแล้วใน8รายเนี่ยมี6รายที่ชื่อซ้ำกันกับของกกต.

0: และมี2รายที่กกต.ไม่ฟ้องฮะไม่ส่งศาลฎีกาค่ะ
1: ตอนนั้นที่เราเขาฟ้องเขาฟ้องไอ้เรื่องของอังยี่ซ่องโจรไปแล้ว
0: กกต.เนี่ยฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กกต. DSI ฟ้อง8คนอังยี่ซ่องโจรแต่ปรากฏว่ากกต.ฟ้องแค่6คนเอง
1: 6ใน8นี
0: ้ทีนี้กลับปรากฏว่าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องพิจารณาในส่วนผู้ต้องหา2รายนี้อีกครั้งว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะมติในการสั่งฟ้องครั้งแรกมีการดำเนินผู้ต้องหา2รายนี้ไปแล้วเอาแล้วจะมาพิจารณาอีกทำไมอ่ะก็ฟ้องไปแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแล้วทำไมกกต.เขาถึงไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
0: เดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดนะคะแล้วพี่ไปศาลช่วยอธิบายนิดนึงว่าข่าวแบบนี้คนให้ข่าวน่าจะเป็นใครมีรายงานว่าในคณะพนักงานของ DSI เนี่ยการทำสำนวนนะได้มีการทำหนังสือถึงกกต.มาตลอดเพื่อสอบถามว่าจะเอาหลักฐานของ DSI ไปประกอบสำนวนเปล่าปรากฏกกต.มีมติไม่เอาค่ะเมื่อ DSI ก็อย่างนั้นก็ขอสำนวนของกกต.มาดูได้หน่อยได้ไหมก็ไม่ให้ค่ะแล้วก็ DSI บอกว่าขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวของสว.138คนอะที่เป็นสว.ตัวจริงอะมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดูซิว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ช่วยสว.เข้าไปทำงานแล้วแล้วมันมีเส้นเงินอะไรที่แบบที่เกี่ยวโยงจนตอนก่อนที่เป็นสว.บ้างไหมปรากฏว่าก็ไม่ให้ค่ะ สำนักงานเลขาวุฒิสภาไม่เคยส่งเอกสารให้ DSI เลย อ้างว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวติดกฎหมาย PDPA DSI ทำหนังสือตอบกลับว่า PDPA ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหรือแม้กระทั่งปปง.พนักงานสอบสวนส่งสำนวนส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีทางธนาคารกับปปง.แต่ก็ไม่ให้เหมือนกันปีนึงแล้วค่ะ
1: คนที่ให้ข่าวดีเอสไอนี่มีตัวตนไหมที่พูดที่ละที่เล่าเรื่องความประสานงานกันระหว่างกกต.กับทางดีเอสไอเนี่ย
0: ถามกกต.ไม่เอาข่าวข้อมูลกกต.ก็ไม่เอาม
1: ีชื่อมีตำแหน่งใช่ไหมคนที
0: ่ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: ไม่ให้งั้นเอาของผมไหมไม่เอาไอ้งั้นไปทางสว.ขอเอกสารหน่อยว่าพวกผู้ช่วยของสว.138คนน่ะขอมาดูหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแต่ต่อก็ไม่ให้ติด PDPA ก็เลยแจ้งไปว่ามันไม่เกี่ยวก็ไม่ให้อีกอะฮะ
1: โอ้นี่ถ้าขยันมากอย่างนี้ถ้าเปิดชื่อมาเดี๋ยวเขาอาจจะมอบภารกิจอะไรที่สำคัญวันนี้ให้นะ ให้รู้ซะบ้างว่าอย่ายุคนี้ DSI อยู่ภายใต้ใคร
0: การที่กกต.ออกมาแถลงว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานน่ะทำให้ฟ้องไม่ได้อ่ะก็เป็นเพราะว่ากกต.น่ะไม่เอาข้อมูลจาก DSI DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.กกต.ก็ไม่รับนี่ไงมันก็เลยส่งฟ้องเขาไม่ได้แต่ว่า
1: แอบว่าแอบเหล่าถ้าประเภทแอบให้สัมภาษณ์นี่มันไม่ค่อยคุณนั่นก็เข้าใจอยู
0: ่มันสนุกนะเวลาแอบให้สัมภาษณ์มันสนุกนะพี่ไอซ์
1: รู้อยู่ว่าถึงขังกันอยู่อ่ะ
0: แล้วคิดว่ามันจริงไหมฮะ
1: ไม่จริงหรอกมันกลายมันก็ล้มเวียนท่าอยู่แล้วจะเดินหน้าต่อได้ไง
0: ไม่จริงไหมที่เขาขอแล้วถามว่าเอาไหมเขาก็ไม่เอางั้นผมขอของคุณเขาก็ไม่ให้ขอไปสว.เขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยมันจริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่รู้จะไปพูดโกหกอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรจริงๆถูกไหม
0: ถ้าจะทำจริงแล้วก็ไม่ได้จริงๆด้วย
1: ให้รู้ว่าทุกอย่างมันดูแล้วมันก็อย่างที่รู้กันมันมีความยากลำบากแล้วคดีมันก็คงจะไม่ได้ไปไหนถึงไหนแล้วกกต.เขาตัดจบอย่างนี้แล้วดีเอสไอเขาจะไปล้ำหน้าอะไรมากมายนะ
0: แล้วก็มีการพูดตรงนี้บอกว่าอุ้ยเอกราชช่างเหล่าแล้วตอนไปให้ปากคำอ่ะอัยการก่ออยู่มีใครบ้างอ่ะดีเอสไอบอกว่าในที่ทำงานเดียวกันนะมีทั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่เฝ้าซ่องโจรมีทั้งอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางแล้วก็คอยบันทึกปากคำเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นเองแล้วยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งพนักงานอัยการจะถือเป็นพยานในเหตุการณ์ด้วยเพราะพนักงานอัย

0: การจะเห็นว่านายเอกราชช่างเหลาให้ปากคำในตอนนั้นเป็นยังไงด้วยสีหน้าปกติอากับกริยาปกติทุกประการไม่มีการข่มขู่เพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกบังคับนี่เขาจะเล่นเรื่องที่ให้เป็นพยานเท็จนะคะ
1: ไม่มีหรอกไม่มีไม่ก็พูดกันไปอย่างนั้นทุกอย่างมันจบลงเออไปหมดแล้ว
0: หมายความว่าพอมันเรื่องแบบนี้ก็มาพูดใหญ่เลยว่าตัวเองก็พยายามทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ว่าไปเรื่อยคือทุกอย่างมันก็เป็นเกม
0: เหรอคะ
1: เกมการเมืองต่อรองกันไป
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนได้อธิบดีคนใหม่มาอีกจบเลย
1: ส
0: ิ่
1: งที่น่าจับตาเลยก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเขาจะดึงพรรคกล้าทำไปเมื่อไหร่เข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยอีกพรรคหนึ่งนะ
0: แล้วจะเอารัฐมนตรีคนไหนออกฮะ
1: ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องดูแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเอาแดงออก
0: เปล่าค่ะมันตัวหารมันเยอะนะกล้าทำตั้ง50กว่าคน
1: ก็ต้องเฉือนโควต้าของพรรคภูมิใจไทยลงบ้าง
0: ก็คุณธรรมนัสต้องส่งใครสักคนไปช่วยคุณเอกนิติค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่างอยู
1: ่คงจะมีอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะช่วงก็ยังไงก็รัฐบาลก็คงอยากจะอยู่ให้ได้ประมาณสักใกล้ๆ1ปีหรือ1ปีนะ
0: แล้วก็
1: ปรับครม.แล้วก็ดึงพอดูอย่างนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้สูงไอ้ที่เขาบอกว่าดีลน้ำเงินกับเขียวอันนี้แล้วก็ดูจากเหตุการณ์เรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเขาอยู
0: ่แต่ว่าบางข่าวก็บอกว่าคุณเอกราชก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีเขียวเลยนะคะ
1: คุณเอกราชเนี่ยเขาเล่นการเมืองแล้วก็ในทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาทำธุรกิจมากับทางคุณ
0: ธรรมนัสอะคะ
1: ธรรมนัสมาต่อเนื่องนะ
0: หมายถึงยังดีกันใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะ
1: ในอดีตเนี่ยเขาทำธุรกิจด้วยกันก็มีบางคนก็บอกว่า
0: เรื่องลอตเตอรี่อะไรด้วยใช่ไหม
1: เรื่องบ้านจัดสรรจริงๆแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นมากคือเรื่องลอตเตอรี่เพราะว่าไอ้เงินสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่ว่ากล่าวหาว่าคุณว่ามีการยักยอกไปหลายร้อยล้านนั่นแหละที่มาของมันเนี่ยคือเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุน
0: ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่เอาโควต้าได้โควต้าลอตเตอรี่มานะแล้วก็ถ้าเราไปเชื่อมโยงกันว่าแต่ตอนยุคนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำธุรกิจเริ่มอะไรนะเขาเป็นจากครูมาแล้วก็ได้มาเป็นรับเลือกได้รับเลือกมาเป็นกรรมการสหกรณ์ครูแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ก็เลยไม่ได้กลับไปสอนหนังสือเลยแล้วก็เริ่มทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตอนนั้นช่วงนั้นปีนั้นดังมากเลยก็คือว่าพวกสหกรณ์ครูเนี่ยจะไปเป็นจะทำเงินจากการเป็นเอเจนต์ลอตเตอรี่กันไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็มาแบ่งขายเพราะมันจะมีพวกที่มาเอาสลากไปขายก็ไปได้โควต้ามาแล้วก็ทำกำไรเห็นนะเดือนหนึ่งได้กำไรเน้นๆสองรอบแต่ปรากฏว่าไปแล้วเงินโควต้าไม่มา
0: ใครโกงคะ
1: โควต้าไม่มาคุณเอกราชก็ต้องรับผิดชอบ
0: ไม่ใครโกงในเมื่อเขาให้เงินไปแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ให้เขาได้ไงอ
1: ันนี้เราก็ไม่ทราบ
0: โอเคโดนโกงใช่ไหมแกไม่ได้โกงเขาแกโดนโกง
1: เราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เงินไม่ได้เข้ามาที
0: ่แต่แปลว่าเงินหายก็แล้วกัน
1: เอ
0: าไปลง
1: ส่วนว่าเงินมันจริงๆแล้วไปซื้อโควต้าแล้วมันมีการซื้อได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาไปลงทุนทำโควต้าหวยแล้วถ้าเราดูแบ็กกราวด์ของคุณธรรมนัสเนี่ยเราก็จะทราบว่าเขาก็เริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเรื่องของการทำไอ้เรื่องขายลอตเตอรี่ก่อนถูกไหมแต่ว่าตอนหลังเขาบอกว่าโอนกิจการนี้ไปให้คนอื่นหมดแล้วนะหลังจากที่มาเข้าเล่นการเมืองแต่ว่าเราก็เป็นที่รู้ว่าเขาคุณธรรมนัสเขาเคยยอมรับหนิว่าไปซื้อมาจากอะไรที่เรียกเจ๊อะไรที่ตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าเป็นเอเย่นหวยชื่อดังมากเขามีเจ๊อะไรคุณธรรมนัสเขาไปซื้อมา

0: เขาไปรับซื้อช่วงต่อมาได้เป็นเอเจนต์จัดจำหน่ายหวยกับสำนักงานสลากกินแบ่งนะฮะ
1: เขาเคยเป็นครูจบปริญญาตรีครุศาสตร์จากราชภัฏเลยแล้วก็เป็นครูในสังกัดเทศบาลขอนแก่นจากนั้นก็เข้ามาทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแล้วก็ประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
1: เหตุผลหนึ่งนะที่ฉันคิดว่าเรื่องของกกต.ไม่เรื่องของกกต.เรื่องของ DSI ไม่ไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI
0: แล้วก็คนที่ทำคดีก็ถูกย้ายหมดแล้ว
1: เปลี่ยนเบอร์หนึ่งของ DSI เพราะฉะนั
0: ้
1: นแน่นอนว่าคนที่เข้ามาทำก็คงจะฝ่ายการเมืองเขาคงพิจารณาโดยรอบคอบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่ะ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ใกล้ๆ19:10 เราจะมี BOI ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมจะเกริ่นไว้ก่อนก็แล้วกันวันนี้เนี่ยในสภามีการอภิปรายเรื่องกยศ.นะกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึ
1: กษา
0: โดยวันนี้มีกระทู้ถามสดของลักษณ์ชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศที่ไม่มีความชัดเจนแต่ว่านายกติดภารกิจก็มอบหมายให้พลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นผู้มาตอบแทนนะฮะรัชนกก็บอกว่าขณะนี้มีปัญหาการกู้ยืมเงินกองทุนกยศเด็กหลายคนกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าวเกิดความไม่มั่นใจว่าหลังเข้าเรียนเทอมหนึ่งไปแล้วจะได้เงินค่าเทอมต่อเนื่องในเทอม2เทอม3อะไรหรือไม่เพราะหลายมหาวิทยาลัยมาขู่เด็กจะไม่ให้เรียนต่อเนื่องจากกยศ.ได้ตัดเงินให้มหาวิทยาลัยจึงอยากให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกยศ.แก่เด็กนะว่ากยศ.กับเด็กเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีรัฐบาลต้องมีมาตรการการันตีได้ว่าเด็กจะได้เงินกยศ.หากไม่สามารถการันตีได้จะเกิดปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปบีบคอนักศึกษาเพราะไม่ได้เงินจากกยศ.ยิ่งปีนี้เงินกองทุนกยศ.ติดลบกว่า 7,000 ล้านบาทอาจทำให้เด็กไม่ได้เงินดังกล่าวหลายคนรัชนกยังบอกว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570กรรมาธิการได้ตัดงบมาได้ 1.1 หมื่นล้านบาทแต่ไม่แปลให้กยศ.แม้แต่บาทเดียวทำไมใจดำแต่กลับนำเงินที่ตัดลดเนี่ยไปให้กองทุนหมู่บ้านนำไปติดโซลาร์เซลล์เปลี่ยนผ่านพลังงานซ้ำซ้อนกับงบอีกหลายก้อนและไม่เคยเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการแก้ปัญหากองทุนกยศ.

0: แม้แต่ครั้งเดียวรัชนกบอกว่าหายนะเงินกยศ.รอเกิดปีหน้าแต่ทำไมไม่ป้องกันอย่าไปคิดว่าเงินกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนฝากความหวังให้เด็กที่กู้ไปต้องเงินต้องส่งคืนเงินแต่ควรประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวถ้าเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาหารือในกรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรยินดีจะมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการหรือไม่หรือจะทำตัวแบบเพื่อนร่วมงานคนอื่นเชิญแล้วก็ไม่มานะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลดอนก็ชี้แจงนะว่าวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่หลายแห่งในพื้นที่ตัวเองและพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉพาะเวลาไปตรวจราชการก็ได้ยินการร้องเรียนของน้องๆจริงและเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาก็ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยนี่แหละก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ดังนั้นรัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ต้องวาดภาพให้ตรงกันก่อนว่ากยศ.มีหน้าที่สนับสนุนให้คนที่ฐานะทางบ้านไม่มีกำลังเพียงพอส่งเรียนมีช่องทางเข้าสู่กระบวนการศึกษาแต่ที่ผ่านมามีหลายคนมีฐานะพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่มาแย่งช่องทางคนที่ด้อยโอกาสกว่านะค้างไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวยังมีอะไรสนุกสนุกอยู่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนเกร็ดด้วยนะว่าพรรคการเมืองต่างๆเขาเคยมีนโยบายเขามีนโยบาย
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: ยังไงที่ทำให้
1: แจกแถมมันทำให้เจ๊งอ่ะ
0: ทำให้เงินมันสะขาดสภาพคล่องนะ
1: ก็พวกคุณนั่นแหละ
0: เดี๋ยวช่วงนี้จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากบีวายกันก่อนครับ
1: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือและพิธีลงนามในโครงการ BOI to IPO ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงมาตรการ BOI to IPO 1ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการลงทุนค่ะงานวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายให้สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมาตรการ BOI to IPO นี้นะคะจะเปิดประตูสู่ตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน10อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่และการผลักดันบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันให้ได้ใช้สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนค่ะบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้รับอยู่เดิมโดยบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีนะคะหรือว่ามีการลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม5ปีค่ะส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยBOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
1: เจอเลยค่ะพี่กยศ.ค่ะ
0: ก็

0: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณภราดรชี้แจงนะมาชี้แจงแทนนายกเพราะว่าเขาเป็นกระทู้ถามนายกบอกว่าเนี่ยมันปัญหาแรกเลยก็คือเงินกยศ.เนี่ยที่มันหายไปเพราะว่าเด็กที่มีฐานะพอสมควรเนี่ยสามารถส่งตัวเองเรียนได้มาแย่งช่องทางของคนที่ด้อยโอกาสกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ดีที่ต้องส่งเสริมคนอยากเรียนให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหลักเกณฑ์ของคนที่จะเข้าสู่กยศ.เนี่ยกำหนดไว้ว่าครอบครัวรายได้ขั้นต่ำต้องไม่เกิน360,000 บาทต่อปีครอบครัวมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะฮะแล้วกยศ.นี่ก็ยังได้เพิ่มเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาอาชีพที่รัฐส่งเสริมให้เรียนส่งเสริมความต้องการตลาดของการผลิตนักศึกษาป้อนเข้าสู่ตลาดอันนี้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าคุณสอบได้ในสาขาที่รัฐต้องการส่งเสริมให้คุณไปเรียนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าการส่งเสริมสาขาที่ตลาดต้องการจะทําให้มีน้องๆส่วนหนึ่งถูกคัดออกไปนะเพราะไม่ได้อยู่ที่สาขาที่ส่งเสริมแต่ความจริงน้องๆที่อยู่ในสาขาที่รัฐไม่ได้ส่งเสริมก็ยังได้รับเงินสนับสนุนอยู่กรณีน้องๆที่เข้าเรียนเทอมแรกแล้วถูกมหาวิทยาลัยบอกหากกยศ.ไม่อนุมัติเงินจะไม่ให้เข้าสอบในเทอมแรกนั้นขอรับปากว่าจะประสานกับทางคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะที่จะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความมั่นใจกับน้องๆและยังบอกว่ากองทุนกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปีทุกปีแต่เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ที่เรียนจบแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กองทุนให้รุ่นน้องมีโอกาสใช้เงินต่อไปหากรัฐบาลเติมตรงนี้ไปเรื่อยๆเท่าไหร่ก็คงไม่พอหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนมากกว่าแต่ละปีกยศ.เรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนได้ปีละ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทแม้จะมากพอสมควรแต่ควรเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขผู้อยู่ในระบบที่จะต้องชำระคืนมี 3.6 ล้านคนแต่ชำระจริงเพียง1ล้านคนเท่านั้นอีก 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระทั้งหมดแล้วยังบอกว่าหากเราไปบริหารจัดการ 2.6 ล้านคนให้ได้แค่ครึ่งเดียวจะสามารถเก็บเงินเพิ่มจาก 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาททันทีรัฐแทบไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนแต่ละปีคนที่ผิดนัดอาจมีบางส่วนมีปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ในระบบการทำงานไม่มีงานทำเราก็เห็นใจนี่คือปัญหาแต่เมื่อมีรายได้แล้วต้องคืนเงินให้กองทุนเป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศ.ต้องไปหาแนวทางบริหารจัดการกองทุนและหาเงินคืนมาจากผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนที่กำลังการจ่ายจะได้แบบไหนแล้วก็ยังบอกว่าส่วนการเพิ่มเกณฑ์ปีนี้อาจจะทำให้เด็กที่เข้าไปอยู่ในระบบเรียนอยู่ที่ปี2ถึงปี4จะหลุดจากระบบหรือไม่นั้นก็ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าตั้งเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่เท่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาการตั้งงบประมาณปี69และปี70กยศ.ได้เพิ่มขึ้น2เท่าแต่ไม่สามารถเอางบลงไปตามไม่สามารถเอางบลงไปให้ได้ตามที่กยศ.ขอมาทั้งหมดเพราะเป็นกองทุนหมุนเวียนทุกกองทุนมีหนี้เสียอยู่แล้วจึงบอกคนผิดชำระ 2.6 ล้านคนนั้นไม่ต้องตามให้ครบเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอวันนี้คนที่ค้างชำระหนี้ 2.6 ล้านคนชำระเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นแต่กยศ.ไม่ได้มีแนวทางขูดเลือดกับปูคนไม่มีงานคนไม่มีรายได้ทำงานจริงๆจะไปขูดเลือดกับปูแต่คำถามคือคนที่มีกำลังแล้วแต่ไม่ใช้จะส่งเสริมน้องๆแบบนี้หรือจะให้คนแบบนี้เอาเปรียบคนที่มีวินัย1ล้านคนหรือกยศ.ต้องไปหาวิธีเก็บหนี้จากคนที่มีกำลังให้จ่ายได้เพื่อเอาไปต่อยอดกองทุนต่อลมหายใจให้น้องๆนี่คือแนวทางที่ถูกต้องคุณพราดร
1: ใครพูดคะ
0: คุณพราดรปริศนานันทกุล
1: คุณพราดรพูดว่าอะไรนะคะไม่ให้เงินจะไม่ให้เงินให้ไปหาให้ไปเก็บเอา
0: ให้ไปเก็บเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี

0: คนที่จะต้องใช้หนี้กยศ. 3.6 ล้านคนจ่ายจริงๆแค่1ล้านอีก 2.6 เนี่ยเบี้ยว
1: คุณพราดรบอกว่าไม่ให้เงินให้ไปเก็บเอาจากคนที่เบี้ยว
0: ให้เก็บไม่ได้สักครึ่งจากที่เบี้ยวหนี้อยู่ 2.6 เนี่ยเอาให้ได้สักครึ่งก็คือให้ได้สัก1ล้าน3เนี่ย1ล้าน3แสนคนเนี่ยเงินก็พอละจาก 17,000-18,000 เนี่ยมันจะเป็น 40,000-50,000 ล้านทันทีซึ่งจะพอหมุนเวียนทันที
1: นี่เราต้องเบรกกันก่อนไหมคะเนี่ย
0: เบรกไปแล้วฮะตอนนี้ถึง30ได้เลยฮะ
1: ฮะ
0: 19-10แล้วเบรกไปแล้ว
1: เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2565ค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่กู้เงินไปเรียนกู้เงินกยศ.เนี่ยนะคะถ้าหากว่าผิดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 อาจจะดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยร้อยละ 7.5 และถ้าหากว่าผิดชำระ
0: แล้วจะมีเบี้ยปรับ
1: นัดดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระเนี่ยจะต้องจ่ายถึงร้อยละ 18ซึ่งมันก็สูงนะฮะพี
0: ่ครับ
1: 7.5 กับร้อยละ 18ในตอนนั้นเนี่ยนะคะคนที่สนับสนุนแบบสุดลิ่มแล้วก็ชนะในที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เสนอร่างแก้ไขจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวง
0: สสอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลพบุรี
1: จากจังหวัดลพบุรีที่ท่านเกิดมาท่านก็เห็นเขามาหาเสียงแถวบ้านเลยค่ะเกิดมาท่านเห็นข้างจริง
0: ผมสนิทกันคุณอุบลศักดิ
1: ์นั่นเขาเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารที่เห็นตั้งแต่สมัยที่เด็กๆแลนด์พิศาลคุณอุบลศักดิ์เนี่ยก็คุณอุบลศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ยืนตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าคนก็สนับสนุนหมดเลยก็คือจากที่จะต้องเก็บดอกเบี้ย 7.5 นะฮะแล้วก็ค่าปรับ 18% เนี่ยมันกลายมาเป็นแค่ไม่เก็บเลยนะ
0: ก็คุณอุบลศักดิ์เขาเสนอร่างแก้ไขให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับ
1: ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับ
0: คนยากคนจน
1: ค่าปรับเลยแล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นน่ะมันก็มีคนเห็นด้วยเห็นต่างคนที่ไม่เอาด้วยเลยเนี่ยผมต้องเสียหายแน่นอนคือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านเลขากองทุนบอกว่าเจ๊งแน่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณอุบลศักดิ์เนี่ยในตอนนั้นก็บอกว่าให้ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อเป็นการศึกษาเป็นไปตามสัญญาเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะชำระเงินกองทุนผ่อนชำระก็ได้ตามจุดระยะเวลาก็คือไม่เสียดอกไม่มีค่าปรับมีส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชคุณประกอบรัตนพันธ์สงวนความเห็นว่ายังไงก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งอีกท่านหนึ่งจากกฤษฎีกาคุณจุมพลนิติธารกูลและคุณชัยนรงค์กัจฉปานันตอนนั้นคุณชัยนรงค์เนี่ยออกลงเยอะมากบอกเสียหายแน่ท่านพูดทุกที่เลยนะถ้าเกิดไม่ปรับไม่เก็บดอกเบี้ยเลยเสียแน่เขาขอให้คงร่างเดิมคือขอดอกเบี้ยร้อยละ2เหอะจาก 7.5 เนี่ยเป็นร้อยละ2
0: และปรับลดลงมา
1: จากปรับเนี่ยจาก 18% เขาขอร้อยละ1นะฮะส่วนพรรคก้าวไกลเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะวันนี้ใครมาพูดจาอะไรเนี่ยดูนะวันก่อนพูดว่าไงพรรคก้าวไกลตอนนั้นนางสาวณฐีพัฒน์ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ1เบี้ยปรับล่าช้าร้อยละ1แต่สุดท้ายแพ้หมดนะคะแพ้พรรคเพื่อไทยก็คือกลายเป็นว่าไม่เก็บดอกเบี้ยเลยและไม่เสียค่าปรับเลยคนหนึ่งในตอนนั้นที่สนับสนุนมากๆเลยก็คือพรรคภูมิใจไทย
0: ใช่
1: คุณธราดรปริศนานันทกุลในตอนปี65เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองและเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยคือพอไปถึงวุฒิเนี่ยนะคะวุฒิเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบไม่เก็บเลยวุฒิจะขอเก็บดอกเบี้ย 1% และค่าปรับ 0.5%
0: ครับ
1: ธราดรปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนราษฎรคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและไม่คิดดอกเบี้ยปรับผิดชำระนะภูมิใจไทยของงดออกเสียงเพราะหากลงมติเห็นชอบต้องตั้งกรรมธิการมันจะยืดยาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาบอกว่าภูมิใจไทยจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไป ภูมิใจไทยแถลงเมื่อเดือนกันยายน

0: ว่าการที่ไม่เก็บดอกเบี้ยและไม่คิดค่าปรับเลยเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปพร้อมยืนยันหากภูมิใจไทยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมายเนี้ยทันทีค่ะแล้ววันนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วว่ายังไงนะคะพอกองทุนเจ๊งแล้วบอกให้กยศ.ไปไล่เก็บมาให้ได้อุ้ยพี่เวสายนะดิฉันหาไม่เจอไอ้ตอนที่อภิปรายกันในสภา
1: เน
0: ี่
1: ยม
0: ัน
1: มีเอกสารของพรรคเลยเป็นเอกสารของพรรคที่เป็นการแถลงข่าวพรรคภูมิใจไทยเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยเผยพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่ให้เก็บดอกเบี้ยตามร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
0: ก็อันนี้ไงฮะก็นี่แหละเขาก็แถลงในนามของ
1: ปิศนานันทกุลเปิดเผยหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยผ่านทางแอปพลิเคชันซูมว่าที่ประชุมพรรคมีการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆซึ่งมีร่างของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอประกบร่างของรัฐบาลนะรวมอยู่ด้วยโดยมีประเด็นในมาตรา17แก้ไขมาตรา44ในเรื่องการเก็บดอกเบี้ยหรือไม่โดยกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขส่งผลให้ยังมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยบอกในชั้นกรรมาธิการมาตรานี้มีการโหวตกันด้วยคะแนนเสียงก้ำกึ่งกันมากโดยมติที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามร่างที่เสนอไปตั้งแต่ต้นเพราะเป็นเรื่องการให้การศึกษาที่ประชาชนจะได้ประโยชน์และคณะกรรมาธิการแก้จากร่างรัฐบาลซึ่งคิดดอกเบี้ยจาก 2% เป็น 0.25% แต่ร่างภูมิใจไทยเราไม่คิดดอกเบี้ยเลยแต่เราสู้ในกรรมาธิการแพ้เราจึงจะมาสู้อีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวิรัติพันธุมะผลส.ส.พรรคภูมิใจไทยของเราได้ขอแปรยติเอาไว้เนี่ยเราจะไปโหวตสู้เพื่อเอาให้ไม่มี
0: ฟรีทั้งหมด
1: ภาษี
0: ฟรีทั้งหมดไม
1: ่ไปแพ้ไปแพ้ในชั้นกรรมาธิการไงเขายังจะต้องขอเก็บจาก2ให้เหลือ 0.25 จากที่ร่างรัฐบาลนะ
0: แต่สุดท้ายก็คือไม่เก็บเลยใช่ไหมฮะ
1: เก็บนิดหน่อยรู้สึกเก็บได้จาก 0.25 จังนะเก็บ
0: ภาษีย
1: ังเก็บนิดหน่อย
0: คือขอพูดที่หนึ่งพี่ไพศาลนะเดียนเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มากเพราะเดียนวิตกมากว่ามันต้องเจ๊งแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าลูกคนจนจริงๆจะไม่ได้เข้าถึงการเงินอมรีนะคะแล้วยังก็นั่งฟังพวกสสพวกเนี้ยอภิปรายตอนนั้นโอ้โหเขาอภิปรายเอาหน้าเอาตากับเด็กวัยรุ่นเขาต้องการหาเสียงกับกลุ่มเด็กรุ่นใหม่พวกนักเรียนเนี่ยฮะเพราะในตอนนั้นกระแสในสังคมก็คือคนเรามันต้องเท่าเทียมกันต้องมีสิทธิ์ควรจะเรียนฟรีด้วยกันด้วยซ้ำไปเขาก็ถือโอกาสเวลาเขาอภิปรายเขาก็หาเสียงกับพวกนักศึกษาเรียนนักศึกษาเต็มที่จัดเต็มกันมากในขณะที่คุณอาคมนี่กุมขมับเลยผู้จัดการกองทุนก็กุมขมับเพราะรู้ว่าถ้าขืนแบบนี้เจ๊งแน่ๆวันนี้เจ๊งจริงๆอ่ะเจ๊งจริงๆใส่เงินไปเยอะแล้วด้วยนะคะหลักของการเจ๊งก็คือก็มีเงินไปทำอย่างอื่นก่อนที่มาจ่ายทำไมดอกเบี้ยถูก
1: ๆใช
0: ่ทำอย่างอื่นก่อนหลักการแค่นั้นเองอ่ะก็ให้สสพวกนั้นน่ะที่อภิปรายเก่งหาเสียงกับพวกรุ่นเด็กๆอ่ะให้มารับผิดชอบหลายคนอ่ะไม่ใช่คนเดียว
1: ครับ
0: ถ้าพูดซ้ำก็จะพูดเรื่องกัญชัยกันละค่ะพี่ประสานมีอะไรต่ออีกค่ะแล้วจะไปทางไหนเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เห็นวันนี้มีกระทู้สดก็เลยไปย้อนดูก็โอเคนะคือก็เข้าใจได้นะบางทีเขาก็จะได้หาเสียงกับชาวบ้านนะ
0: หาเสียงกับเด็กที่กำลังนักศึกษาอู้ผู้จาร้องเราน้ำตาจะไหลเลยเวลาฟัง
1: คือบางคนก็ยังไม่มีงานทำก็คราวนี้พอไม่ส่งผิดนัดก็โดนดอกเบี้ยสูงก็เหมือนบัตรเครดิตนะ
0: ค่ะ
1: บางทีก็เข้าใจว่าเงินไม่มีจริงๆแต่ว่ามันต้องย้อนกลับมาว่าตอนไปสร้างหนี้มันก็ไม่ขาดมันก็ไม่มี

0: วินัยกันมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
1: อีกอย่างนึงก็คือว่าในเมื่อคุณไม่จํากัดสาขาที่เรียนสาขาบางสาขาเรียนไปตกงานแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลให้ทุนโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนอะไร
0: ออกมาม ก็มาก็มาก็ก็ชัดเจนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จบมาแล้วก็
1: ตกงาน
0: ต้องมาเป็นไรเดอร์เอา
1: ในเมื่อปล่อยกู้ทุกสาขายังไงมันก็ตกงานฮะและเศรษฐกิจก็แบบนี้ก็ไม่สามารถสร้างงานได้มันก็สภาพก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะทำยังไงต่อพี่แสงคิดว่าจะทำยังไงฮะในเมื่อคนก็ไม่มีงานทำด้วย
0: รัฐบาลก็อุดหนุนตลอดก็คงจะมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเงินมันไม่พอมันก็จะต้องมีเด็กบางคนที่กู้ไปแล้วแล้วเงินก็ไม่มาหมาวิไลคุณจะไปขอร้องเขามันก็ขอร้องก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเงินมันยังไม่มามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโอกาสที่เขาจะต้องแบกรับภาระต้องให้เด็กเรียนไปโดยที่ไม่จ่ายค่าเทอมก็คงยากและท้ายที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันในที่สุดแล้วถ้าจะเอาตัวรอดกยศ.ก็ต้องปรับครั้งใหญ่เลยคือจะต้องลดขนาดการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตั้งเกณฑ์การช่วยเหลือกันแบบเข้มข้นเลยอันนี้มันก็จะมีเด็กที่จะไม่สามารถเข้าถึงก็คงจะเดือดร้อนกันแต่จริงๆแล้วไอ้กองทุนเนี้ยมันช่วยเปิดโอกาสให้หลายคนก็ได้เข้าถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วคือมันดีกว่าให้เขาแบบไปถ้าไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่อะไรเนี่ยมันขาดโอกาสเนี่ยมันประเทศมันในแง่ของทรัพยากรบุคคลมันมีความสูญเสียสูงกว่ามากกว่าเงินที่ไอ้ที่ต้องหามาช่วยจุนเจือเขาในการเรียน
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่าเทอมถูกมากแล้วก็ไม่ต้องกู้ไปเรียนด้วยค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้แต่พอมีการเปิดโอกาสให้มีการกู้ไปเรียน
0: ราม
1: เ
0: ขาไม่ไปเรียนน้อยลงนะ
1: เขาก็ไม่ไปเรียนรามกันเขาก็อยากจะมีชีวิตนักศึกษากู้เงินไปเรียน
0: แล้วราชพัฒน์เขาก็ยกฐานะเขาเป็นมหาวิทยาลัยหมดแล้วแล้วก็เพิ่ม
1: คณะอะไรที่เขาอยากเรียน
0: ใช่ไหมแม้กระทั่งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
1: พยาบาลยังมีเลยค่ะรู้สึกจะมีใกล้มีแพทย์บางที่เพชรบุรีค่ะ
0: ครับ
1: กกต.เสียงข้างน้อยร่วมด้วยเสวนาคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยต้องรู้โครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมประจำปีงบประมาณ2559จัดเสวนาเรื่องคดีหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569จัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาโอ้น่าเชื่อถือมากนะฮะทั้งผู้จัดเป็นโครงการราชบัณฑิตตยสภานำความรู้สู่สังคมและจัดขึ้นที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลยค่ะผู้ร่วมเสวนาหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษจรัญทักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสองนายวัดติ่งสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาสามศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาไม่แน่ใจว่าท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหรือเปล่านะคะและสุดท้ายนายสิทธิโชคอินทรพิเศษกรรมการกกต.
0: คนดีสีตรัง
1: ท่านพูดว่า
0: เขารวมด้วย
1: เราทุกคนก็อยากจะทำความดีในบั้นปลายของชีวิตก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว
0: ครับ
1: เต็มที่ไปเลยวันนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะเวลาแบบนี้น่ากลัวนะฮะเขาใส่ชื่อใส่ตำแหน่งหมดเลย9คนผู้พิพากษาหมดเลยก็ทำผิดต่างกรรมต่างวาระ
0: โดนตัดสินก่อนหน้านี้มีนี่เห็นมี
1: ร
0: ายชื
1: ่อร้ายแรงและถูกไล่ออกจากราชการค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
8: ค่ะดูผู้พิพากษาที่ถูกไล่ออกให้ออกอะไรเนี่ยนะคะเป็นภาคใต้นะพี่ภัยศาลสงขลา1ระนอง2ภูเก็ต1น่าน1แล้วก็มีระดับอธิบดีที่พี่ภัยศาลคงจะเดาออกคนนึงอธิบดีผู้พิพากษาค่ะ
7: ครับคุณสุเชษสุขแท้วันนี้ไม่สะดวกที่จะเข้ามารายงานวิเคราะห์หุ้นวันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งแต่ว่าหุ้นเนี่ยบวกแน่นอนวันนี
8: ้
7: หลังจากที่เมื่อคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐก็ตามคาดนะฮะ
8: ขึ้นดอกเบี้ย
7: ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ
8: 3 ปีถ้าเราแบบว่ามีหนี้ซื้อบ้องซื้อบ้านอะไรอยู่เนี่ยเราควรที่จะแบบประหยัดแล้วก็รีบไปโปะให้หมดเลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจากนี้ไปดอกเบี้ยจะขึ้นใช่ไหมพี่ภัยศาล
7: ก็ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเจอภาวะแบบนี้แล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไปคงจะไปในทิศทางเดียวกันอย่างของเราก็น่าจะด้วยแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่อัตราดอกเบี้ยของเราตอนนี้แค่ 1% นะถือว่าต่ำมากของสหรัฐเขาเท่าไหร่ 3-4% นู่นนะนะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปิดการซื้อขายบวกไป 20.61 จุด 1.32% นะฮะปิดที่ 1,583.34 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 62,461 ล้านวันนี้หุ้นไทยดีตัวกลับขึ้นมาได้แรงกว่าคาดรับอานิสงส์หลักจากราคาน้ำมันที่ปรับลงแล้วก็เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดเกิดแรงซื้อเดลต้าและกลุ่มแบงค์ใหญ่เป็นตัวนำตลาดนะฮะแม้ว่าจะถูกกดดันบางส่วนจากแรงขายปตท.สผ.แนวโน้มพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะไปต่อนะน่าจะบวกได้ต่อ
8: ขึ้นต่อใช่ไหมคะ
7: โดยให้แนวต้านไว้ที่1,590

0: 90,000 1,595
1: อื
0: ก็ยัง
1: ม
0: ไม่คิดว่าจะทะลุ1,600นะ
1: อื
0: ส่วนแนว
1: ม
0: รับเนี่ยถ้าจะมีแรงขายแล้วย่อลงมาก็1,575
1: อื
0: นะ
1: ม

0: ซึ่งตลาดก็ได้ไพรซ์อินไปแล้วรวมทั้ง dot plot ประเมินเฟดจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งในปีนี
1: ้ครั้งเดียวไม่กลัวหรอกงั้นใช้ต่อดีกว่าม
0: ันเหลือไตรมาสจุดสุดท้ายแล้วก็คุณง่ายขึ้นมันก็ปรับขึ้น2ไตรมาสติดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากค่ะที่เตือนโอ้คิดว่าไม่เท่าไหร่ไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามัน
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจากนี้ไปก็น่าจะเหลือการประชุมถ้าขึ้นหนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จากการประชุมผมเข้าใจว่าน่าจะสองครั้งนะหรือที่เหลืออีกสองครั้งของปีหรือไง
1: หมายความว่าคุณจะเจอทุกไตรมาสว่างั้นเถอะ
0: ก็อย่างมันถ้าสมมติว่าขึ้นในไตรมาสสามแล้วจบไตรมาสสามไตรมาสสี่ยังขึ้นอีกหนึ่งครั้งก็มีโอกาสที่จะเจอทุกไตรมาสแต่ก็อ่านต้องอ่านไว้กันนะ
1: ก็อ้อมๆหน่อย
0: ก็วันนี้ก็ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงด้วยนะครับหลังจากมีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะส่งน้ำมันเนี่ยโดยการกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมันเป็นการลดแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานแล้วก็มองว่าหากราคาน้ำมันลดลงแล้วก็อาจจะทำให้เฟดไม่ต้องขึ้นไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตได้ตลาดบ้านเราก็ได้แรงหนุนจากหุ้นเดลต้าด้วยนะครับรวมถึงหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วก็แบงค์รับดอกเบี้ยขาขึ้นขณะที่ค้าปลีกก็ได้ปัจจัยโอกาสการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวและส่งออกที่จะประกาศสัปดาห์หน้าคาดว่ายังเติบโตได้ดีนะสำหรับแนวโน้มพรุ่งนี้ก็ตลาดมีโอกาสฟื้นตัวต่อยที่เรียนไป
1: ที่ไหนคะไอรอนี่เชื่อถือได้ไหมคะเวลาที่เขาเปิด
0: เรื่องอะไร
1: นี่เรื่องสวล้วนๆเลยอะค่ะ
0: เขามีเอกสารที่มันหลุดมาอยู่ที่เขาถ้าเขาเปิดก็คงจะเปิดจากในเอกสารก็เชื่อได้ไม่เชื่อได้ก็เป็นเรื่องที่เสียงข้างมากในกกต. อ่านเสียงไม่เชื่อ เสียงข้างน้อยก็สองเสียงทำนองนั้นแต่เสียงข้างน้อยก็ที่เขาอธิบายก็โอ้โหมีคนเชียร์เยอะนะถึงจะเป็นเสียงข้างน้อยก็ข้อมูลเขาก็เป็นข้อมูลเขาก็คงไม่ได้ไปเมคไปเอามาจากที่ไหนว่าเอามาจากในสำนวนนะครับเขาว่าอย่างไรฮะ
1: จะอ่านจะดีเหรอคะ
0: โอ้คุณดันพูดมาถึงตรงนี้แล้วต้องอ่านแล้วจะถามผมไปตอบว่าไม่ดีท่านผู้ฟังโกรธผมแย
1: ่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยวันหนึ่งอ่านแต่เรื่องพวกนี้อ่านสนุกกว่าดีกว่าดูในซีรีส์แนวตั้งอีกค่ะพี่ไพศาลซีรีส์แนวตั้งยังไม่สนุกเท่านี้เลยแถมชอบภาคอะไรไม่รู้เสียงเป็นหุ่นยนต์มากเลยไม่สนุกเลยขจรศักดิ์ศรีวิลาซึ่งว่ากันว่าเป็นพ่อต่างคุณธรรมนัสอ่ะเปิดคำให้การไอ้หลอกเปิดคำให้การเมื่อ38นาทีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาอะได้รวบรวมผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกสวระดับประเทศได้ประมาณ30คนแล้วก็นำไปรวมกลุ่มกับกลุ่มของคุณเอกราชช่างเหลาอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคุณขจรศักดิ์เขาให้การว่าเขาได้30คน
0: ให้การครั้งแรกก่อนที่จะมากลับคำให้การนี่เป็นพยานอีกคนที่กลับคำให้การ
1: ว่าเขาไปรวมกลุ่มคุณเอกราชช่างเหลาแล้วก็ซึ่งกลุ่มนี้สับสนสว2คนคือคุณขจรศักดิ์แล้วก็อัศดาสแสวงการโดยใช้วิธีการทำโพยระบุหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคุณขจรศักดิ์เขาบอกว่าคุณเอกราชเนี่ยส่งข้อมูลให้กับคุณสุขสมรวยแล้วก็ขจรศักดิ์บอกใช่ไหมฮะบอกว่าเอกราชส่งข้อมูลให้กับคุณสุขสมรวยซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของเอกราชที่ก็ระบุถึงแผนนี้เช่นเดียวกันและไอ้โพยเนี้ยทำให้คุณขจรศักดิ์พ่อตาคุณธรรมนัสเนี่ยได้รับคะแนนสูงสุดถึง70คะแนนในรอบเลือกไข้ระดับประเทศเป็นรองแค่สว.หมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยแล้วก็คุณขจรศักดิ์เนี่ยไปให้การกับกกต.ว่าได้ลงนามหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสว.ตีเช็คเปล่าล่วงหน้าน่ะไม่ระบุวันแล้วก็ให้การชัดตัวเอกราชช่างเราให้ตนเป็นคนจัดทำขึ้น
0: ครับ
1: คุณณรงค์กันต์วารินทร์บอกว่าคำให้การของขจรศักดิ์กับพยานอีก2คนคือเอกราช กับอัสดาน

0: ไม่น่าเชื่อถ
1: ไม
0: ื
1: ่
0: อ
1: สอดคล้องกัน
0: ไม่สอดคล้องกัน
1: เนื่องจากคำให้การของคุณเอกราชไม่มีถ้อยคำตอนใดที่กล่าวถึงขจรศักดิ์
0: แต่คุณขจรศักดิ์พูดถึงคุณเอกราชใช่
1: แล
0: ไ
1: ้
0: หม
1: วก็สอดคล้องกันแต่ความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะคะพี่ไพศาลแต่การที่จะเข้าถึงความจริงมันยากใช่ไหมคะ
0: คือถ้าใส่ร้ายเนี่ยมันก็จินตนาการอะไรแบบดูมันแบบมันดูมัน
1: แล้วมันได้คะแนนจริงๆด้วยอ่ะ
0: แล้วคะแนนมันก็มาจริงด้วยสูงสุดจริงๆด้วย70กว่าคะแนนธรรมดาที่ไหนล่ะ
1: และไอ้วิธีการเขาก็บอกวิธีการและผลลัพธ์มันก็ได้ด้วยอ่ะถูกไหม
0: ฮะ
1: คืออย่างนี้ตัวเอกกวนสามกวนจะแบ่งคะแนนกัน
0: คือมันฮือฮามากอ่ะตอนที่คะแนนออกมานะอันดับทุกสาขาทุกสายอ่ะมันจะมีกลุ่มอาชีพใช่ไหมอันดับ1ถึง7เนี่ยโอ้โหคะแนนแบบพุ่งแบบแล้วพอตั้งแต่อันดับ8 9อะไรเงี้ย
1: น
0: ะ
1: อันนี้แตกแล้วอันนี้ธรรมชาติ
0: มันจะทิ้งมา
1: ค่ะ
0: อาจจะ50 60 70อันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ7 8อันดับแรกๆพอหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกกลุ่มนึงเนี่ยเขาให้10คนนะที่เหลือเป็นสำรองแต่มาไอ้คนที่ได้มาแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือได้มาคะแนน20 10กว่าเนี่ยมันแค่ประมาณ2คนบ้าง3คนบ้างในสายแต่7คน8คนเนี่ยโอ้โหคะแนนมัน50อย่างต่ำ60 70เกาะกลุ่มกันมาอย่างนี้ตลอดคนก็แบบเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่บังเอิญอ่ะแต่มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะมันก็มีแต่คำถามมันก็มีแต่เสียงล่ำลือวิพากษ์วิจารณ์ไปจนกระทั่งนี่แหละที่ช่วงที่เขามีเรื่องการร่วมรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเริ่มมีลักษณะข่าวปล่อยมาว่ามีการต่อรองกันเรื่องว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยที่ผู้ว่าจะไปลงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เริ่มมีความเห็นต่างอะไรกันอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากนั้นก็ถึงขั้นแตกหักกันปรับครม.จะเอากระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางภูมิใจไทยเขาไม่ยอมก็เลยต้องแยกออกไปออกจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวโดย DSI ที่ไปสอบแล้วก็เอามติคณะกรรมการคดีพิเศษได้มา
1: มันก็เริ่ม
0: มีพยานหลักฐานอะไรผมเข้าใจว่าคงเป็นช่วงนั้นช่วงที่คุณเอกราชเขาแล้วก็พ่อตาคุณธรรมนัสแล้วก็คนของคุณเอกราชก็เริ่มมาให้การแล้ว
1: ไอ้ตอนที่ให้การหรือว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณชื่ออะไรนะคุณพาราดอนอ่ะแกบอกว่าโพยอ่ะทำที่หลังหมดเลยอะค่ะ
0: ก็มีการมีต้องการที่จะทำลายพรรค
1: ใส่ร้ายต้องการยุบมาหมายถึงว่าการเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้70 80คะแนนอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติออร์แกนิกอะค่ะ
0: ก็เพื่อจะให้รู้ว่ามันก็ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แล้วมันไอ้โพยต่างๆมันมาอย่างไรอ๋อมันคงมีคนมา
1: เบีย ดไป
0: แต่คะแนนมันไม่ได้มาทีหลังนะมาแต่ตอนนั้น
1: พวกนั้นได้แบบคะแนนออร์แกนิกไม่ได้ใส่สารเล่นเนื้อแดงเลยค่ะ
0: โอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะเจ็ดสิบ
1: โพยอะทำทีหลังอะโอ้เก่งจริงๆเก่งมาก
0: ครับเอ้คุณนันสรุปคุณเอกนิติคุณเอกนิติเขายืนยันแล้วนะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสให้อีก2เดือนครับ
1: อุ้ยนายกพูดซะขนาดนั้นไม่ต่อได้ไงคะ
0: ฮะแล้วก็จะคงสัดส่วนร่วมจ่าย60 40เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
1: ค่ะ
0: ก็จะใช้วงเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ส่วน 200,000 ล้านบาทแรกไม่มีการโยกงบส่วนหลังนะงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไม่มีการโยกมาเลยก็จะชงครม.พิจารณาสัปดาห์หน้าขณะที่ปลัดคลังย้ำเป็นเบาะรองรับประชาชนกลุ่มเปลี่ยนผ่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการประกาศวันที่30เนี้ยสำหรับบัตรคนจนรอบใหม่

0: ใช้ที่หลุดไม่ได้ก็เอาอีกเดือนละ 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: 2เดือน
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่สารเห็นไอ้ประเด็นที่ว่าผู้ชาย2คนพูดว่าผู้หญิงที่อายุ35ว่าแบบไม่ได้เรื่องไม่เอาหรอกอะไรเงี้ย
0: ข่าวแว๊บๆแล้วก็เค้าอะไรเค้าเป็น
1: มันกลายเป็นท็อปิกที
0: ่เค้าเป็นอะไรนะเค้าเรียกอะไรนะ
1: อินฟลูอ่ะฮะ
0: โค้ชอะไรเค้าเรียกโค้ชโค้ชนี่โค้ชอะไรโค้ชมวยโค้ชอะไรเงี้ยป่ะโค้ชบอลโค้ชมวยหรือว่า
1: ได้เห็นวันนั้นเขาสอนถักแหทอดปะทอดแหอ่ะก็เป็นโค้ชนะคะ
0: โอเค
1: ค่ะพี่ประสานเคยเห็นไหมคะที่มันมีตะข่ายแขวนอยู่บนเพดานแล้วก็เอาเท้าเกี่ยวแล้วก็ถักแห
0: โค้ชหมึกโค้ชหมึก
1: ถักแหไปเรื่อยแล้วก็ไปเบี่ยงแห
0: ผมดูในยูทูบเป็นโค้ชหมึก
1: อันนี้เขาก็เนี่ยถักแหไป
0: โค้ชหมึกนี่เขาแนะนำวิธีการตีผึ้งชุดตีพึ่งตีแตนตีต่อหัวเสือต้องชุดต้องเป็นยังไงอะไร
1: สิ
0: ถ
1: ุ
0: งมือต้องใส่สองชั้น
1: เอาเป็นโค้ช
0: ก็ต้องเป็นโค้ช
1: แหละ
0: เพราะว่าเขาเป็นระดับที่มีวิชาในเรื่องการตีพึ่ง
1: นี่ก็เหมือนกันสอนเอานิ้วเท้าเกี่ยวยังไงดึงมาแล้วก็ถักแหเดี๋ยวไปทอดแหจับปลากันเป็นโค้ชอยู่เหมือนกันค่ะ
0: โอเคคือไอ้อย่างเงี้ยประเภทเรียกเรตติ้งอะไรต่างๆผมว่าดูต้องคอนเทนต์มันต้องชวนให้คนแบบเข้ามาด่าเข้ามาก่อนจะด่าก็ต้องเข้ามาติดตามเขาก่อนมันก็ได้ผู้ที่ต้องเข้ามาชมเข้ามาอะไรอยู
1: ่เดี๋ยวเอ้ยคุณไม่รู้หรอว่ามาคงอ่ะทาราดีฝรั่งเศสอ่ะอายุ15คุณบริจิตเนี่ยเป็นครูอายุ34ลูกคนที่3อ่ะเป็นเพื่อนกับมาคง
0: เพื่อนเรียนมาด้วยกันนะ
1: และพ่อแม่คุณมาคงเนี่ยต้องออกแถลงการอย่ามายุ่งกับลูกชายฉันจนกว่าอายุ18จนต้องเอาลูกหนีไปเรียนที่อื่นจนทุกวันนี้ดูแลกันจะได้เป็นประธานที่ประดีกี่ปีแล้วก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละหลงรักผู้หญิงอายุ34 35ค่ะ
0: ปิดตำนานอาคารนิมิบุตรแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: กรมพระศึกษาจะส่งคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็ส่งท้ายการดูแลของกรมพระศึกษาด้วยรายการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนซึ่งจะเสร็จกันในวันที่16สิงหาคมเนี่ยปิดแล้วก็จากนี้ไปก็ยกพอพื้นที่เป็นของจุฬาเขาก็จะส่งก็จะมีการส่งมอบอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเป็นอินดอร์สเตเดียมเนี่ยนะพร้อมกับสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำวิสุทธารม
1: ย์ในกองวิสุทธารมย์เนี่ยฮะอธิบดี
0: อดีตอธิบดีกรมพระศึกษาก็จะส่งคืนให้กับจุฬาพร้อมกันนะครับ
1: แล้วจะไปทำอะไรคะ
0: อาจารย์เจษดา
1: เด่นดวงบริพันธ
0: ์อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาบอกว่าก็ไม่ใช่แค่อุทเทนถวายนะครับแต่จุฬาทำเรื่องขอคืนพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆที่เช่าใช้พื้นที่จุฬามานานแล้วอย่างกรมพระศึกษานี่ก็เจรจากันมาหลายครั้งสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีครับค่อยๆทยอยส่งมอบพื้นที่คืนมาทีละส่วนทีละส่วนพื้นที่ที่ได้คืนมาก็เอามาทำพื้นที่เรียนของหลายคณะอย่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทำให้มีทั้งอาคารเรียนและสนามกีฬาสนามเทนนิสเพิ่มเติมในวงเล็บไม่ได้เอามาทำห้างนะครับตรงนี้ปลส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี่นโยบายจุฬามองว่าเป็นสถาบันพี่น้องลูกหลานกันครับผู้จัดรายการคุณอัญชลีพรก็เป็นศิษย์เก่าเพราะฉะนั้นไม่เหมือนอุเทนถวายที่ไม่เคยนับญาติกันก็จะเก็บไว้ครับ
1: เขาพูดนั้นจริงเหร
0: อพูดอย่างนั้นแต่ว่ามีชื่อคุณอัญผมใส่ให้
1: ไม่แต่เขาพูดจริงเขาไม่นับญาติกับอุเทนจริงฮะ
0: ใช่แล้วนี่ไงปลส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานี่นโยบายจุฬามองว่าเป็นสถาบันพี่น้องลูกหลานกันครับในวงเล็บ

0: เหมือนอุเทนถวายที่ไม่เคยนับญาติกันครับ
1: ดิฉันก็ไม่ได้คิดกับอุเทนขนาดนั้นนะอันนี้พูดจริงๆในเวลาที่เรียนอยู่ติดกันเนี่ยเขาก็น่ารักบางอย่างนะพี่เวสันในเวลานั้นนะก็มีความเป็นก็แอบดูตามรู้ช่องอิดบล็อกอะค่ะพี่เวสันนักเรียนสายศิลป์ไปอยู
0: ่เอ๊ะมองไปมันก็เป็นสนามกีฬาไม่ใช่จากโรงเรียนเตรียมมันไม่ใช่เป็นอาคารเนี่ย
1: มันมี
0: อาคาร
1: เตี้ยมีอาคารเตี้ยอยู่เขาก็จะเอาพวกเด็กสายศิลป์ไปเรียนที่ติดกับรั้วอุเทนเขาไม่เอาเด็กผู้ชายไปเรียนค่ะที่ติดกับรั้วอุเทนด้านข้างเลยอ่ะเป็นตึกศิลปะนะฮะก็จะอยู่ชิดตรงนั้นพอถักเผอไปยืนตรงหน้าต่างแล้วเขาก็จะพุ่งมาเลยนะมาส่งสัญญาอะไร
0: เงี้ยก็มีอะไรแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นอุเทนอีกด้านหนึ่งเป็นสถาปัตย์เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ด้านติดจุฬาเป็นสถาปัตย์เพราะคณะสถาปัตย์อยู่ตรงนั้น
1: ด้านหน้าก็ด้วยค่ะอุตสาหกรรมศิลป์ปิดข้างหน้าเลยค่ะมีช่องอยู่นิดเดียว
0: ครับก็จะเจอพวกติดเยอะๆนะ
1: ครบทุกอย่างค่ะ
0: คร
1: ับ ก็มีประสบไม่นะคะมันก็มีความทรงจำทุกที่นะคะอาคารนิมิตบุตรเองก็มีความทรงจำไปซะแล้วแต่ว่า
0: ผมเนี่ยอยู่ย่านนั้นมานานนะแล้วตรงที่เป็นอาคารนิมิตบุตรเนี่ยคือพี่ชายผมเนี่ยเขารับราชการอยู่กรมพละศึกษาแล้วผมเนี่ยเคยเข้าไปในบริเวณที่ต่อมาเป็นอาคารนิมิตบุตรนะเพราะผมเข้าไปทางไอ้ต้องเข้าไปทางด้านของสนามสุขนะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามานะผมจำได้ว่ามันมีต้นกล้ามปูคลึ้มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็มีหนองน้ำแฉะเต็มไปหมด
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็จะมีบ้านพักของข้าราชการกรมพละศึกษาอยู่เป็นหลังๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพี่ชายผมเนี่ยเขาอยู่หลังหนึ่งในนั้นแล้วผมก็จะไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยก็จะมีพวกข้าราชการอะไรต่างๆที่อยู่กรมพละเขาอยู่กันผมยังจำได้เลยก็ต่อมาในตรงนั้นเนี่ยก็ลื้อพวกบ้านพักข้าราชการเพราะว่าบริเวณใกล้ๆกันมันจะมีวิทยาลัยพละศึกษา
1: ใช่วิทยาลัยพละศึกษากรุงเทพอยู่ในนั้น
0: อยู่ตรงนั้น
1: วิทยาลัยพละศึกษากรุงเทพ
0: ตรงนี้เป็นบ้านพักข้าราชการผมจำได้เป็นหนองน้ำแฉะแล้วก็มีรั้วสังกะสีกั้นไอ้ตรงแนวระหว่างถนนพระราม1แล้วก็โค้งมาตรงสี่แยกปทุมวันแล้วก็โค้งมาไอ้ตรงที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นมาบุญคลองหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นส่วนหนึ่งตรงก็เป็นอาคารนี้มีบุตรส่วนหนึ่งก็เป็นมาบุญคลองที่ว่าเห็นเป็นหนองน้ำแฉะๆต้นกลางปูแบบเป็น10ต้นเลย
1: ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะค่ะ
0: ก็เนี่ยปรับเป็นหมด
1: เดิมเรียกยิมเนเซียม1กับยิมเนเซียม2นะฮะเดี๋ยวเคยไปดูแข่งวงโยธวาทิตของกรมพละศึกษาพอดีว่าเด็กที่บ้านเขาเล่นดนตรี
0: ลุงตู่เขาไปหาเสียงตอนช่วงที่ลุงตู่
1: ที่เวทีตรงนั้นนะคะ
0: ที่ใช่ไหมนี่มีบุตรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ข้างหน้าค่ะข้างหน้าการที
0: ่มีบุตรอ๋อหน้านี่ไม่ได้เข้าแบงค์ในนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ว่าลุงตู่มาวันเดียวเลยหาเสียงมาวันเดียวเลยถอดเสื้อพับแขนเสื้อเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ยแฟนคลับมากันตรึม
1: ขออ่านตรงนี้หน่อยกองทัพเรือไม่สนแล้วนะคะเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำ S2 S26T ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารเร่งบริหารโครงการมุ่งส่งมอบให้ทันหรือก่อนกำหนดเดินหน้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวแพ้เขมร
0: กับจีนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่เรา
0: ลำเดียว
1: สั่งกันมาตั้งนาน
0: ลำเดียวที่ว่าจะต้องปรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องจีนนะ
1: วิบากกรรมมากเอาให้เสร็จสักทีค่ะนะฮะเสร็จสักทีโอเคมีอะไรอีกวันนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องหนึ่งนะพี่ไพศาลแต่เวลาเหลือไม่รู้จะพอเล่าให้ฟังหรือเปล่าดิฉันดีใจนะที่เขาจัดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่ามีการสัมมนากันเรื่องของปัญหาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาระดับชาติเรื่องวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพเกิดน้อยแถมเกิดขึ้นมายังด้อยคุณภาพ
0: ยังด้อยคุณภาพอีก
1: ใช่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นมีรัฐมนตรี4กระทรวงมีคุณยศชนันคุณท็อปใช่ไหมฮะเอ๊ะใช่ป่ะแต่มีคุณอะไรนิกรโสมกลางด้วยนะฮะก็มาคุยกัน4กระ

0: ทรวงนักวิชาการภาคประชาสังคมอีก500คนถอดรหัสเสนอทางออกเชิงโครงสร้างภายใต้แนวคิดเกิดได้เลี้ยงไหวพ่อแม่ก็ต้องทำงานได้ประเทศจะไปต่อเพราะอะไรรู้ไหมคะประเทศไทยเราเนี่ยคนเกิดมากสุดปี2514นะพี่ไพศาลปี2514เนี่ยมีคนเกิดตั้งล้านกว่าคนนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าไล่มานะคะ58หรือ 1.7 แสนเดี๋ยวเอานี้เกิดกันแล้ว2014เกิดล้าน 220,000 คนแต่9ปีที่ผ่านมา58ถึง67เนี่ย58เกิด 730,000 พอ61เกิดเหลือ 606,000 พอมา64นะคะช่วงเวลาแค่3ปีจาก 660,000 เหลือแค่ 540,000หายไป102เลยค่ะในขณะที่ตายกันตั้ง506เกิด504ตาย506พอมาปี67หลังโควิดเกิด406ตายเพิ่มขึ้นค่ะพี่ไพศาลมี64ตายแค่506ปี67ตายตั้ง507นะพอมาปี68ก็ไม่ดีนะคะเสียชีวิตกัน505เกิดแค่410,000คิดดูอ่ะ
1: เกิดน้อยกว่าตาย
0: ใช่ค่ะเอาแค่ว่าในรอบ7ปีอ่ะ7ปีที่แล้วคือปี61อ่ะคนเกิด660,000ปีนี้ปี68น่ะ
1: ครับ
0: เกิดแค่410,000เองอ่ะตายผู้หญิงไม่มีลูกเราพี่สารห้างแฟชั่นไอแลนด์ใกล้บ้านเราเนี่ยอุทิศฟอร์นึงทั้งฟอร์ให้กับคนแก่เลยนะเมื่อก่อนเนี้ยที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุอะไรอ่ะมันจะมีแค่5ช่อง10ช่องถูกไหมคะตอนนี้ทั้งฟอร์เลยนะ
1: ใช่
0: ลานจอดรถทั้งลานซึ่งใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ให้กับผู้สูงอายุก็ขอให้เป็นรูปธรรมสักทีเถอะนะฮะเรียนเองบางทีก็เข้าใจคนที่ไม่อยากมีลูกจริงๆ
1: ครับค่ะพรุ่งนี้พบกันครับ
0: ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุ

0: ุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปช.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องนนทบุรี1สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระเดชพระคุณพระโสพลนนทสารเจ้าคณะอำเภอบางบัวทองเจ้าอาวาสวัดบางไผ่พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้นายสุชาติสุนทรีเกษมนายมนูพานยศทแสนกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปปช.เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพบการลักลอบขนยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นตรวจยึดยาบ้าได้กว่า200ล้านเม็ดเตรียมต่อยอดการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ2570พลโทบรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยา

0: เสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือและพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2569แม่ทัพภาคที่3กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันพบว่ายังคงมีการผลิตยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและมีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนรวมถึงการขยายตัวของเครือข่ายข้ามชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายส่งผลให้ปริมาณของกลางที่ตรวจยึดได้เพิ่มมากขึ้นโดยสถานการณ์ในประเทศพบว่ายาบ้ายังคงแพร่ระบาดสูงสุดขณะที่ไอซ์เฮโรอีนและเคตามีนยังคงเป็นที่ต้องการจากประเทศที่3ทำให้กลุ่มขบวนการมีความพยายามจะนำยาเสพติดเข้าหรือผ่านประเทศไทยมากขึ้นทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี68พบว่าสามารถตรวจยึดยาบ้าเพิ่มมากขึ้น217ล้านเม็ดเศษสำหรับการขับเคลื่อนงานที่สำคัญในปีงบประมาณ2570ที่จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้แก่การเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประกาศการกำหนดท้องที่เขตควบคุมตามพรก.ควบคุมสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง6จังหวัด25อำเภอชายแดนการเสนอสินค้าชื่อสินค้าหรือสารเคมีพันบางรายการที่ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมที่สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นหรือตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตยาเสพติดและการขยายผลทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเติบฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
9: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วง

0: ช่วงของผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพฤหัสที่17กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทตาพิพิธสมัยพิมพ์วิสาทกุลละอ้อมยุฎากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนี่คือรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุนะครับปกติคู่สร้างคู่สมเนี่ยท่านจะได้สัมผัสได้รับข้อมูลต่างๆนี่ก็จากทางหนังสือแต่นี่เราเลิกทำหนังสือแล้วก็มานำเสนอทางวิทยุครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จำไม่ได้ว่ารายการที่ชื่อรายการอะไรให้จำง่ายๆรายการคู่สร้างคู่สมแหละครับ
0: ค่ะแต่เป็นทางวิทยุ
1: ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยผมได้เล่าถึงเรื่องคือเมื่อวานผมไปโรงพยาบาลรามาแล้วก็ได้เล่าถึงว่าระหว่างนั่งรอหมอเนี่ยก็มีคนไข้เขานั่งรอหมออยู่ใกล้ๆกับผม2-4-5 คนนะฮะก็มี2 คนคุยกันอันนี้เขาก็คุยกันเสียงดังเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะฮะสูงขนาดไหนอายุ95 ปีแล้วครับเดี๋ยวนี้คนไทยอายุเยอะๆมากเลยญาติสนิทของผมซึ่งก็เป็นญาติทางฝ่ายคุณปู่คุณย่าผมก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อายุ95นะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคนที่อายุมากกว่า100 ปี
0: อืม
1: แล้วก็มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นที่ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยอายุ100 ปีเนี่ยมีจำนวนมากกว่า100,000 คนแล้วครับ
0: โอ้ทะลุเป็นประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณดำรง
1: ตอนนี้ในประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่าทางราชการมีข้อมูลตัวเลขหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100 ปีขึ้นไปในประเทศญี่ปุ่นนับถึงวันที่1 กันยายนถึงต้นเดือนนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นมียอดถึง107,577 คนแสนกว่าคนเขาก็บอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก็นับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมาเขาเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี2508 506ขอโทษนะฮะ
0: ค่ะ
1: ที่ตัวเลขดังกล่าวก็ทะลุหลักแสนแต่ว่าโดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง7,914 คนคนอายุที่100 ปีเพิ่มขึ้นนะฮ
0: ะ
1: จากเดิมเนี่ยมากกว่าปีกลายถึง7,914 คนทำให้สถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลาเป็นปีที่56
0: สำหรับประเทศไทยบ้างคุณดำรงมีผู้สูงอายุ100 ปีขึ้นไปตอนนี้ประมาณ40,000 กว่าคนนะคะ41,419 คนอันนี้นับถึงปีที่แล้วนะคะอยู่กรุงเทพมากที่สุด7,470 คนค่ะนี่ประเทศไทยนะคะ
1: แต่นี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณอ้อมก็คือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ100 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยมีจำนวนถึง94,290 คน
0: ก็จะชวนกับพี่ใหม่อยู่ให้ถึง100ละค่ะคุณดำรง
1: ถ้าคุณเป็นสัดส่วนก็ราว87.6ถึงเกือบ90%ของประชากรกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วทำไมล่ะเพศชายอย่างผมเนี่ยถึงไม่แพ้ผู้หญิงอายุสั้นกว่าผู้หญิง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขามีข้อมูลมาว่าเพราะว่าผู้หญิงไม่สูบบุหรี่ครับนี่ในญี่ปุ่นเพราะว่าผู้หญิงไม่สูบบุหรี
0: ่ค
1: ่ะผู้ชายที่สูบบุหรี่ก็ทำให้อายุสั้นลงครับผม
0: ค่ะญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนสูงอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกมานานแล้วเหมือนกันนะคะคุณดำรงปีนี้ก็ทำลายสถิติเลย
1: เขามีตัวเลขเฉลี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็บอกว่าประชากรญี่ปุ่นเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีอายุยาวที่สุดในโลกอายุเฉลี่ยอยู่ที่87

0: ปีสำหรับผู้หญิง
1: ค่ะ
0: จัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก
1: ็
0: 81ปีสำหรับผู้ชายจัดอยู่ในอันดับที่7ของโลกโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมมันมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ญี่ปุ่นก็กินอาหารทะเลเยอะกินพวกปลาอะไรต่างๆ
1: กินปลากินผักค่ะ
0: อัตราการเกิดโรคอ้วนที่ต่ำคือญี่ปุ่นหาคนอ้วนลงพุงไม่ค่อยได้นะครับถ้าเราดูในหนังข่าวหรือเราได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงระบบการดูแลสุขภาพทั่วหน้าที่มันมีประสิทธิภาพบอกว่าส่วนเหตุที่ผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายคาดว่าเกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดก่อนวัยหมดประจำเดือนที่ต่ำกว่ารวมถึงอัตราสูบบุหรี่ที่น้อยกว่าผู้ชายครับผมครับ
1: ตอนนี้คนที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้หญิงอายุ114ปีค่ะคุณดำรงเห็นชื่อหรือยังคะคุณฟูโยคิชิโมโตะนะคะคิชิโมโตะค่ะอยู่ในโตเกียวค่ะตอนนี้อายุ114ปีแล้วส่วนในฝั่งผู้ชายชื่อคุณฮิคารุคาโตะค่ะอายุ112ปีนะคะโอ้อายุยืนมากเลย114กับ112นะคะ
0: ผมเองสมัยทำหนังสืออยู่ก็เคยไปตามหาคนที่อายุมากเนี่ยฮะไปเมืองลืมสนิทเลยเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับดันทุรังไปจนถึงเนี่ยนะฮะไปหาคนที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็พอผมกลับมาได้ไม่กี่วันเขาก็ตายแล้วก็มันนึกเรามันไปหาเขาแล้วทำให้เขาตายหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่นอนก็คือเรื่องอาหารเขาจะกินสาหร่ายนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำที่ในบริเวณที่ใช้ปลูกข้าวเนี่ยน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับเราเห็นน้ำเราได้เดินผ่านบ้านเขาแล้วก็เห็นท่อระบายน้ำเนี่ยในท่อระบายน้ำเนี่ยน้ำก็ใสสะอาดใสแจ๋วเลยก็เลยคิดว่าน้ำความสะอาดของสิ่งแวดล้อมของน้ำของคลองของท่อไอระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนในการทำให้เกิดผลิตผลพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็ได้น้ำสะอาดได้น้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรคไม่มีแบคทีเรียไม่มีไวรัสอะไรมันก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยกินแต่ของที่มีประโยชน์ไม่ค่อยจะมีพิษแฝงอยู่ในอาหารหรือในผักครับ
1: นะคะเรื่องอาหารก็สำคัญเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพใจด้วยนะคะคุณดำรงจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นนี่ก็สวนทางเหมือนกันนะเพราะว่าในวัยทำงานเขาค่อนข้างเครียดเนาะเขาเป็นคนค่อนข้างเครียดแต่ว่าวิถีชีวิตและการเคลื่อนไหวนี่ก็สำคัญนะเพราะคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ออกกำลังกายหนักแต่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดินไปสถานีรถไฟปั่นจักรยานอะไรต่างๆนะเคลื่อนไหวเล็กๆในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วยเรื่องของสุขภาพได้ดีด้วยนะคะเขาเดินเก่งนะคะคุณดำรงคนญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เขารักการเดินฮะ
1: ก่อน
0: เดี๋ยวก่อนชื่อผู้หญิงที่คุณอ้อมบอกมาสักครู่นี้เนี่ยก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ผ่านมานะครับ
1: ที่114ปีเนี่ยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสมควรแก่เวลาแล้วด้วยเนาะอายุต้องร้อยกว่าแล้วอ่ะแต่สุภาพบุรุษท่านนี้นะคะอายุ112ปีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีอยู่2ท่านค่ะค่ะคุณดำรงว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของไทยนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าก็จะเจอโรคติดตัวมาเยอะเหมือนกันนะเบาหวานบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนาะ
0: ครับของเราไม่มีโอกาสที่จะมาเลือกอาหารอะไรนักปัญหามันมีแต่จะไม่มีกินนั่นแหละครับ
1: อันนี้คือเรื่องใหญ่เลย
0: ครับผมครับ
1: ค่ะนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุก็คือเทคโนโลยีการแพทย์ญี่ปุ่น

0: นวัตกรรมที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเขาเยอะด้วยนะคะระบบสาธารณสุขและการป้องกันโรคด้วยค่ะบ้านเราจะน้อยจะมากยังไงไม่ว่าตอนนี้ผู้สูงอายุก็เยอะแต่อยากให้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มากขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับครับก็ขอบคุณครับเพราะผมก็คือหนึ่งในผู้สูงอายุที่กำลัง
0: ค
1: ุ
0: ณดำรงสูงอายุ
1: ปีที่90
0: แบบเขาเรียกอะไรยังมีความสุขนะคะ
1: ครับสุดท้ายก็มีเอาเรื่องการเมืองหน่อยที่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับมีม็อบต้านแก้รัฐธรรมนูญครับทางอย่าตกใจเป็นม็อบที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการประท้วงของชาวคองโกนับเป็นพันๆคนร่วมกันเดินขบวนประท้วงกับฝ่ายค้านเขาคัดค้านการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเกดีท่านประธานาธิบดีท่านเป็นคนเสนอให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนให้ประธานาธิบดีสามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้เป็นสมัยที่3อีเป็นมาแล้ว2สมัยนะอยากจะเป็นสมัยที่3เหมือนโดนัลด์ทรัมป์เพื่อนคุณอ้อมเนี่ยนะครับก็เลยพยายามที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเขาก็ค้านประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยก็ลงถนนนะในพื้นที่ที่กรุงกินชาซานะครับซึ่งการประท้วงนี้ก็ถูกก็ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงทำให้ตำรวจต้องสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาก็ตามรูปแบบวิธีนี้แหละไม่ว่าในไทยหรือที่ไหนก็ลงเอยด้วยแบบนี้นั่นแหละครับแต่เห็นข่าวที่มันสะดุดตาผมว่าประท้วงแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคิดว่าคงมีประชาชนสนับสนุนนะครับยังไงก็ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนน่าจะดีกว่าจะทำเงินได้ยังไงก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ
0: ค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะฝากไว้อีกไหมคะเพิ่มเติมทิ้งท้าย
1: ทิ้งท้ายแล้วครับว่าเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีพี่สุภชัยพี่ทศพรพี่อัญชลีพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ดวงพรพี่ประภาสแล้วก็พี่ทูนทองนะคะแล้วก็พี่ทัชชัยด้วยนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้คณะ CEO มาหรือเปล่าเอ่ยท่านก็คงจะฟังทุกวันเลยนะคุณอ้อมนะ
0: ใช่ฟังทุกวันฟังทุกวัน
2: ฟัง
0: ขับรถกลับบ้านพอดี
2: ระวัง
0: พี่ๆทำงานหนักใช่วัดได้เลยว่าพี่ๆทำงานหนักกันจริงๆนะเพราะว่าป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยหรือว่าบางท่านก็บอกว่ามันการจราจรมันไม่ได้ติดเหมือนช่วงเย็นเนาะแต่ส่วนใหญ่นักธุรกิจพี่ใหม่เขาจะไม่กลับห้าโมงเย็นกันนะก็จะกลับค่ำๆนี่แหละ
2: โอ้โหสมัยใหม่ทำงานนี่ไม่ห้าทุ่มไม่ออกจากบ้านคุณอ้อมเอ้ยไม่ออกจากที่ทำงานครับไม่ลุกจากโต๊ะต้องห้าทุ่มก่อนเพราะสมัยที่ยังทำงานตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอีเมลที่จะติดต่อกันง่ายไงเราต้องรอแฟกซ์เพราะว่าทางยุโรปเขาช้ากว่าเราใช่ไหม6 ชั่วโมงถ้าเราส่งเขา5 โมงเย็นนี่มันก็เป็นประมาณสักเที่ยงเอ้ยไม่ใช่สิ5 ทุ่มเขาก็เป็นเวลาเย็นของเขา
0: เราส่งอะไร
2: ถ้าเราต้องสรุป
0: ต่างประเทศ
2: ค่ะเราสรุปเขาแล้วเราส่งเขาก็จะได้ทำตอบเรามาพรุ่งนี้อะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
2: ออกไปเราจะได้รับคำตอบจากเขาก็ต้องเที่ยงไปแล้วเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยบางทีเย็น6 โมงอะไรเงี้ยค่
0: ะ
2: นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ออกมาก็ไม่กลับบ้าน5 ทุ่มนี้ก็ไปหาข้าวต้มรอบดึกแล้วประทานแล้วก็เที่ยวเตร่อะไรสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านเนี่ยมันถึงได้เป็นเบาหวานไงคุณอ้อมใช่ไหมเราจะไม่อายุยืนแบบคนญี่ปุ่นเพราะเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ้อมก็คอยเตือนลูกชายบ่อยๆนะว่าต้องกินนอนให้เป็นเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังมีพลังอยู่แต่มันจะสะสมตอนเราอายุเยอะนะพี่ใหม่นะมันจะแบบร่างกายมันถูกใช้ไปเยอะไงมันต้องค่อยๆดูแลเขาประคับประคองให้ดีตั้งแต่ต้นนะคะ
2: ถ้าพูดกันตามหลักการแพทย์เราช่วงเนี้ยเราเจริญวัยเนี่ยนะคะคุณอ้อมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โอ้โหระบบเผาผลาญระบบทุกอย่างในร่างกายมันดีหมดแล้ว

0: ไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่แข้งขายังดีมีเรี่ยวมีแรงไปวิ่งไปออกกำลังกายหนักๆได้แต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะของวัยของมนุษย์เราเนี่ยนะคะทุกๆอย่างอะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพอถึงเวลามันก็จะต้องถึงวัยที่ลดลงถ้าไม่ลดลงคุณด้อมมนุษย์มันก็ล้นโลกสิถ้าไม่รู้จักเจ็บป่วยตายไปบ้างเกินแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละ
1: ญี่
0: ท
1: ป
0: ี่
1: ุ
0: ก
1: ่
0: ็
1: น
0: พู
1: เข
0: ด
1: าก
0: ั
1: อ
0: น
1: ายุยืนญี่ปุ่นอายุยืนมากเนาะ
0: ญี่ปุ่น
1: ทั
0: อ
1: ้
0: าง ยุ
1: ท
0: ยื
1: ี่
0: นเพราะว่าเขาเรื่องการเรื่องการกินการอยู่ญี่ปุ่นเสียอย่างเดียวเรื่องเครียดเท่านั้นเอง
1: เขาน เค
0: ะ
1: รียด
0: เท่านั้น
1: แล
0: เอ
1: ้ว
0: ง
1: ก็มีเขาเรียกอะไรมีปัญหาในช่วงวัยทำงานก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอเกษียณแล้วเขาน่าจะมีความสุขกันนะคะว
0: ใช
1: า
0: ่
1: งได้
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ุกสิ่งทุกอย่างเนาะพูดถึงเกษียณช่วงนี้กันยายนนะคะพี่ใหม่เป็นเดือนแห่งข้าราชการเกษียณนะคะก็ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุขเนาะพักผ่อนได้แล้วนะคะ
0: ถึงเวลาค่ะแล้วก็เปล
1: ค
0: ี่ย
1: ่
0: น
1: ะ
0: ให้ลงถอดหัวโขนก็ถึงว่าถึงเวลาถอดหัวโขนนะคะ
1: ค่ะ
0: บางท่านก็รับไม่ได้นะคุณอ้อมถ้าท่านตำแหน่งใหญ่ๆลูกน้องเยอะๆเนี่ยนะแต่บา
1: ค
0: ง
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ่านก็โอ้ยฉันก็รอเวลานี้มาบางคนก็เออร์ลี่ซะด้วยซ้ำไปขณ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: นี้20:0020:28ค่ะคุณอ้อมก็ขอ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: กริ่นนิดนึงวันนี้ไหมก็มีเรื่องมานำเสนอคุณอ้อมยังจำละครช่องที่เขาทำละครเก่งๆช่องสามเนาะใช่ไหมคะ
1: ดู
0: ท
1: ป
0: ี
1: ร
0: ่
1: ะ
0: เธ
1: จ
0: อก็
1: ำยังดูละครย้อนหลังอยู่ตอนนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ตอนนี้มีละครย้อนหลังหลายเรื่องเลย
0: พูดถึงละครย้อนหลังมันมีอยู่ช่วงหนึ่งไหมติดไอ้นี่จริงเลยละครพีเรียดเขาเรียกว่าละครย้อนยุคอะอีเย็นใช่ไหมเขาเรียกอีเย็นที่เป็นคนใช้ใช่ไหมที่
1: ใช่
0: มัน
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้ว
1: นางทาสหรือเปล่าใช่เรื่องนางทาสไหม
0: จำไม่ได้แต่รู้ว่านางเอกชื่อเขาเรียกกันอีเย็นเนี่ยในสมัยก่อนคําว่าอีมันไม่ได้เป็นคําหยาบคายอะไรใช่ไหมฮะอ
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: ยอีเนี่ยเป็นสรรพนามที่เรียกกันเนี่ยอ
1: ค
0: ี
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ย็นเล่นโดยมนฤดียมาภัยมาอุส
1: โอ
0: มั
1: ้
0: ยนั้นอู้ติดจังเลย
1: ย้อน
0: ติด
1: หลั
0: ม
1: ง
0: า
1: แบ
0: ก
1: บย้อนมากเลยพี่ไหม
0: จะใช่หรือเปล่าหมายก็ไม่รู้พอคุณอ้อมพูดถึงเรื่องการติดละครโอ้สมัยหนึ่งก็ติดเหมือนกันอย่าได้ไปเผลอดูจะดู
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วอยากจะให้มันถึงพรุ่งนี้เร็วๆอยากจะรู้มาเราติดซีรีส์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่แห
1: แ
0: ล
1: ต
0: ะ
1: ่
0: เรื่อ
1: ก
0: ง
1: ่
0: ต
1: อ
0: ิด
1: น
0: ละค
1: นะ
0: ร
1: แต่ก่อนละครหลังข่าวนี่เป็นช่วงพรามไทม์เลยนะพี่ใหม่แต่ตอนนี้กระจัดกระจายไปหมดแล้วแหละนะคะมีข่าวม
0: อ
1: ี
0: ๋อ
1: รายการข่าวมาบ้างอะไรบ้างแต่ละช่องก็มีผังรายการที่ต่างกันออกไปโอ้แต่ก่อนนี้ถ้าหลัง2 ทุ่มเนี่ยจะเป็นพรามไทม์มาก
0: โอ
1: เล
0: ้
1: ย
0: โห
1: ละครดีๆจะมาอยู่ช่วงนี้แข่ง
0: ใช
1: กัน
0: ่
1: 3579นะคะแข่งกันหนักมาก
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอคะแล้วก็หลังข่าวไม่มีแล้วเหรอคะ
1: ไม่ค่อยมีอะค่ะก็
0: อ๋อ
1: ยังมีที่รักษาวัฒนธรรมละครหลังข่าวไว้ก็คือช่อง 7 กับช่อง 3นออ ก
0: ๋
1: จ
0: อ
1: ากนั้นก็จะเป็นรายการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวประเด็นนู่นประเด็นนี้ซะเยอะนะคะ
0: เด
1: ค
0: ี๋ย
1: ่
0: ว
1: ะ
0: นี้เราจะไม่ได้ยินความฮิตของละครหลังข่าวเลยนะคะ
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่สมัยหนึ่งคุณอ้อมจำได้ไหมเรื่อง
1: ค่ะ
0: คุณชายต่างๆคุณชายของวังจุฑาเทพอะไรสักอย่างเน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยตอนที่ช่วงดังๆก็เป็นช่วงที่คุณดำรงไปประเทศชิลีอยู่นานเลยนะคะไปเป็นเดือนเลย
1: ค่ะ
0: ก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านทูตคนหนึ่งจำได้ว่าพระเอกในละครเรื่องนี้มีคนหนึ่งเป็นทูตเพราะคุณชายในเรื่องนี้เขาก็จะมีอาชีพการงานต่างๆกันใช่ไหมแล้ว
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นที่เขาแบบภาษาชาวบ้านๆเนี่ยว่าหรูหราไฮโซเนี่ยก็ต้องเป็นทูตใช่ไหมนั่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: แหละหนึ่งในนั้นก็เป็นทูตทีนี้ทูตที่คุณดำรงไปเจอเนี่ยเป็นทูตที่ไม่ใช่คุณชายปวรุษคนนี้ชื่อท่านทูตสุรพลเพชรวราเป็นทูตประจำประเทศชิลีและได้ไปสัมภาษณ์ท่านก็ได้เรื่องราวดีๆมาลงในคู่สร้างคู่สมคุณอ้อมเดี๋ยววันนี้ไหมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเหตุที่ไหมอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าก็คือมี2 ประเด็นหนึ่งท่านทูตเนี่ยนะคะจากสามเณรมาเป็นพระแล้วเป็นทูตจากสามเณรนะคุณอ้อมลำบากลำบนชีวิตอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือคนที่จะมาเป็นทูตได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องเป็นลูกท่านหลานเธอต้องนามสกุลใหญ่ๆดังๆแล้วต้องเป็นนักเรียนนอกไม่ใช่เลยท่านทูตเนี่ยเรียนคล้ายๆก็เรียกว่าคล้ายๆศึกษาผู้ใหญ่อะคุณอ้อมเรียนมาเรื่อยๆจนไต่เต้าแล้วทูตเนี่ยเขาต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมท่านจะพูดเก่งแต่ทําไมท่านถึงไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ทำไมท่านถึงพูดภาษาอังกฤษได้ขนาดระดับเป็นทูตล่ะเราสัมภาษณ์ไว้ถึงนำเสนอถึง2 ตอนในคู่สร้างคู่สมเดี๋ยวหมายก็จะมาทยอยเล่าตามเวลาที่เรามีนั่นเองค่ะเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และมีสาระมากค่ะสนุกด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสวัสดีพี่พิพัฒน์นะคะเพิ่งเข้ามาทักทาย

0: กันนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
0: สวัสดีพี่วิเชียรนะคะมาแล้วนะคะมาหลายๆท่านเริ่มทยอยเข้ามาทักทายเราแล้วนะคะไปฟังเรื่องของพี่ไหมกันท่านทูตนะคะท่านทูตท่านนี
5: ้คุณอ้อมได้ยินไหมนะคะ
0: ได้ยินค่ะพี่ไหม
5: เดี๋ยวไหมเขาตัดสายก่อนมีคนไม่รู้มาส่งไลน์มาพอมาตัดเนี่ยหน้าจอไหมหายไปเลยตัดทิ้งไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคงลืมไปนะคะ
0: ค่ะ
5: เราสัมภาษณ์ท่านทูตสุรพลเพชรวรานะคะท่านเป็นคนอีสานคุณอ้อมในอีสานเนี่ยเขาจะมีคำภาษิตคำคมไพเราะซึ่งมันเป็นคำภาษิตคำคมที่แสดงถึงความเป็นปราชญ์ของคนอีสานแล้วก็ใช้สอนใช้พูดใช้เปรียบเทียบถึงคนแล้วก็วิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกคำพยาพอพึ่งยอหญิงแล้วก็สระอาคำพยาเนี่ยนะคะมันมีเขียนไว้ไว้อย่างนี้นะคะหญิงฮูบหญิงฮูบหายฮูบก็คือแทนรอเรือนะฮอนคู่กันนะหญิงรูปร้ายนะก็หญิงฮูบหายครองวัดพางามชายฮูบซามวิชาพาหุ่งคำพยาหรือคำปรัชญาในการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษอีสานนะคะอันเนี้ยมันหมายถึงว่าหญิงเนี่ยแม้รูปชั่วแต่จริยาวัดนะกริยามารยาทเนี่ยมันทำให้เกิดความงดงามได้นะคะถึงแม้ว่าจะรูปร่างหน้าตาไม่ดีชายเนี่ยแม้รูปจะซามหากมีวิชาติดตัวก็ส่งให้เจริญรุ่งเรืองได้เช่นกันแต่ท่านทูตเนี่ยท่านไม่ได้รูปซามท่านหล่อซะด้วยซ้ำไปนะคะไม่ส่งรูปให้คุณอ้อมดูละด้วยเหตุเนี่ยแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงใดแม้จะต้องเผชิญกับความลำบากยากจนตามธรรมชาติเพราะท่านเกิดในแผ่นดินอีสานนะคะแม้ว่ามันจะแห้งแล้งขนาดไหนแล้วครอบครัวของท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกตั้ง12คนนะจนคุณพ่อบอกว่าพอจบป.4แล้วไม่มีปัญญาจะส่งเรียนแล้วนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะคุณอ้อมแล้วยิ่งอยู่อีสานด้วยมันไม่ใช่จะมันง่ายๆเหมือนในกรุงเทพว่าอ่ะเรียนฟรีอ่ะจบป.4ไปต่อที่นู่นที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะมันไม่เหมือนกันแต่ทูตคนนี้นะคะเด็กชายสุรพลเพชรวราหรือทูตสุรพลที่ตอนหลังท่านได้เป็นทูตเป็นเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกสาธารณรัฐชิลีเนี่ยนะคะลูกไปชิลีนี่อยู่ทางอเมริกาใต้นะคุณอ้อมนะคะใหม่ก็ไปมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ไกลจากอาร์เจนตินาเท่าไหร่นะแต่แถบอเมริกาใต้นะคะเป็นประเทศที่สวยมากๆสวยๆทุกประเทศเลยนะคะแต่ไปจากประเทศไทยโอ้โหคุณอ้อมต้องบินข้ามวันข้ามคืนอ่ะอย่างน้อยๆต้องมี24ชั่วโมงอ่ะถ้าไปคุณอ้อมบินไม่ถึง

นะต้องไปพักที่ยุโรปก่อนหรือไปพักอเมริกาก่อนเพื่อเอาเรือเอาแรงก่อนแล้วค่อยบินต่อไปอย่างนั้นนะก็ได้เพราะมันไกลเหลือเกินนะคะก็ท่านเป็นทูตอยู่ที่สหรัฐชิลีท่านเป็นลูกอีสานขนานแท้และดั้งเดิมมีชีวิตที่แตกต่างกับเราที่เราง่ายๆเนี่ยนะท่านมีเส้นทางสู่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยในต่างแดนคนละเส้นทางกับคุณชายปวรุษในละครช่อง3

ไม่มีโอกาสให้ตัวเองได้เรียนต่อแต่ก็ท่านก็ยังอุตสาหะสร้างโอกาสและก็สร้างชีวิตให้ตัวเองได้เรียนต่อด้วยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เรียนเนี่ยมันจะพาให้เราไปได้หลายๆอย่างเลยไม่เองก็คิดอย่างนั้นนะคุณอ้อมตอนพี่เป็นวัยรุ่นก็มีความคิดสมัยเราสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้สมัยคุณอ้อมนี่มันก็คนละสมัยมีความคิดว่ายังไงเราต้องจบปริญญาตรีสมัยก่อนเราคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้ไม่ต้องจบปริญญาตรีคุณก็ประสบความสำเร็จได้จะทำอะไรก็ได้เพราะมันมีหลักแหละอาชีพให้เลือกแต่สมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยยังไงต้องจบปริญญาตรีเพราะว่าเราถ้าจบชั้นม.หรือม.ส.เนี่ยเราก็คงหางานทำได้ยากสมัยก่อนเขายังวัดกันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะสมัยของท่านนี่ก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าชีวิตจะลำบากยังไงก็ตามแต่พ่อของท่านเนี่ยก็ยังส่งให้ลูกๆเนี่ยได้เรียนหนังสือส่งให้ยังไงได้จบชั้นประถมนะคะแล้วก็พอมัธยมเนี่ยก็ให้ไปต่อกันเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลท่านทูตนี่ก็เช่นเดียวกันท่านก็ไปต่อนะคะตอนเด็กๆเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสระแก้วที่โคราชใช้สารวัตรแทนห้องเรียนและเพราะไม่มีห้องเรียนเรื่องเนี้ยหมายอยากจะเล่าให้มันละเอียดหน่อยคุณออมเพราะว่าชีวิตคนเราคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสแต่วิสาหะมุมานะจนได้เป็นเอกอัครราชทูตมันไม่ใช่ง่ายๆคุณออมถ้าเราทำธุรกิจแล้วก็อยู่ที่สามารถแบบทั้งเก่งทั้งเฮงก็สามารถนั้นได้นะคะแต่นี่ในกระทรวงต่างประเทศกว่าจะได้เป็นเอกอัครราชทูตไปเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ตัวแทนประเทศไทยไปเป็นเอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนประเทศไทยมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างคู่สร้างคู่สมเราทำงานอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็มันมีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็ขอเล่าละเอียดหน่อยนะคะเรื่องของท่านเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะคะคุณอ้อมนะคะก็ท่านก็เรียนโรงเรียนวัดอ่ะมันเป็นศาลาโล่งๆเรียนป.1 ป.2 ป.3 ตามมุมกระดานก็เป็น3ขาอย่างมีครูอยู่2คนครูก็สอนห้องนี้แล้วก็ต้องไปสอนห้องนู้นแล้วก็ห้องนู้นก็เรียนวนเวียนกันไปตามต่างจังหวัดพอเรียนจบชั้นป.4ก็ท่านทูตก็บอกว่าผมก็อาจจะเรียนดีนิดนึงได้ที่1ของโรงเรียนนะคนเก่งก็เก่งตั้งแต่เด็กนะคนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะครูใหญ่ก็เลยบอกว่าเธอเรียนดีน่าจะเรียนต่อแต่พอดีนะคนหนึ่งอ่ะของผมเนี่ยก็ไปเรียนต่ออยู่ที่ในเมืองที่โคราชจนจบม.6หรือม.8ในสมัยนั้นแต่ไม่ได้ทำอะไรกลับมาก็ยังมาทำนายากจนเหมือนเดิมนั่นแหละบางคนก็ไม่มีทางไปนะอีกอย่างพ่อก็บอกว่าไม่มีเงินจะส่งให้เรียนแล้วนะก็เสียใจมากเลยที่ไม่ได้เรียนต่อตอนเรียนอยู่สารวัตรก็ได้เห็นเนนน้อยเขาท่องหนังสือเห็นครูเห็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนได้บวชเนนก็ยังดีเพราะได้บวชเนนมันก็น่าจะโอเคเพราะว่าการบวชเนนมันทำให้ได้เรียนอีกทางหนึ่งทางพระอาคุณอ้อมแล้วก็จะได้มีความรู้ได้เป็นอาจารย์ประจำหมู่บ้านก็คิดได้แค่นั้นแหละตอนนั้นนะคะกลับจากเลี้ยงควายตอนเย็นวันหนึ่งก็เลยเป็นฝ่ายขอพ่อบวชพ่อก็พาไปหาเจ้าอาวาสที่วัดสะแก้วเห็นไหมมีความคิดที่จะเรียนมันไม่มีทางนี้เอาก็ไปทางอื่นเนี่ยนะฮะเป็นคนคิดดีนะคะพ่อก็พาไปหาเจ้าอาวาสที่วัดสะแก้วนั้นเลยในที่โคราชท่านเจ้าอาวาสก็ยินดีบวชให้แล้วพ่อก็พาไปหาพ่อตาก็คือคุณตาผมซึ่งท่านก็มีผ้าชุดจีวรของน้าผมที่เคยบวชเก็บไว้แล้วก็ขอชุดนั้นนั่นแหละมาบวชขนาดชุดจะบวชก็ยังไม่มีนะชุดเนนเนี่ยตอนพอเห็นจีวรท่านทูตนะก็บอกว่าเกิดกลัวขึ้นมาตอนนั้นเป็นเด็กก็ร้องบอกไม่อยากบวชแล้วไม่อยากบวชแล้วพ่อบอกไม่ได้พูดกับเจ้าอาวาสแล้วยังไงก็ต้องบวชก็เลยจำเป็นต้องบวชตกลงป้องชิ้นบวชไปบวชเสร็จอาทิตย์เดียวก็ร้องไห้อยากจะสึกพ่อบอกว่าสึกไม่ได้เจ้าอาวาสไม่ให้สึกขอยังไงก็ไม่ให้สึกคิดไปคิดมาก็เลยต้องคิดให้มันคิดให้มันตกอ่ะมันจะได้ไม่ทุกข์ท่านก็บอกว่าเออพ่อเนี่ยพ่อผมเราพ่อเราเนี่ยท่านก็คิดถึงพ่อเราเนี่ยนะบอกพ่อผมเนี่ยถ้าเป็นตำรวจก็คงจะไม่ลำบากอย่างนี้คือเมื่อก่อนพ่อบวชเนรแล้วก็ออกมาเป็นตำรวจแต่พ่อไม่ชอบเป็นตำรวจก็เลยออกมาเป็นชาวนาก็เลยลำบากลูกเต้าก็เลยลำบากเพราะงั้นผมเนี่ยต้องอดทนเพื่อให้ชนะเพราะพ่อแพ้มาแล้วยังไงเราต้องเอาชนะให้ได้ท่านมีความคิดนะตั้งแต่นั้นขนาดเป็นเด็กนะตอนนั้นผมเลยยอมเป็นเนนต่อก็เลยได้เรียนนักธรรมค่ะที่วัดสระแก้วตั้งแต่เรียนจบป.4ตอนอายุ11ขวบจำฝังใจเลยชีวิตตอนบวชนี้ท่านบอกเพราะผมต้องไปนอนในกุฏิที่ติดกับห้องที่ใช้เก็บกระดูกคนตายเด็กๆทุกคนก็กลัวผีนะชาวบ้านเขาจะเอากระดูกญาติพี่น้องที่ตายแล้วใส่โหลมาฝากไว้ที่วัดเหมือนกับเรื่องที่ไหมเล่าเรื่องลี้ลับวันก่อนเลยนะห้องนั้นก็เป็นที่เก็บกระดูกของทุกคนเขาจะไปฝากไว้ที่วัดตอนนั้นเป็นเนนบวชใหม่อายุแค่10 11ขวบไปนอน

0: มันก็ต้องกลัวแหละร้องไห้ใหญ่เลยอยากจะสึกก็ไม่ได้สึกแล้วต้องจำใจนอนกับใกล้ๆกระดูกผีด้วยเป็นอย่างนี้ทุกคืน1 ปีเต็มๆเลยคุณอ้อมก็ทรมานอยู่นะหลังจากอยู่ที่วัดสักแก้วปีหนึ่งก็อยากจะเรียนภาษาบาลีก็เลยย้ายไปอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ้านตะโกอยู่ห่างจากวัดสักแก้วสัก2-3 โลละเรียนอยู่2 ปีเสร็จแล้วก็สอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเห็นไหมคนเก่งนะไอการเรียนนักธรรมมันไม่ใช่ง่ายอ่ะไม่เคยสัมภาษณ์คนที่เขาเรียนโอ้โหต้องอ่านต้องท่องต้องเข้าใจแล้วก็การสอบนี่ก็ยากยากยากยากนะแต่ท่านก็สำเร็จมาจากนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่วัดห้วยแถลงที่ตัวอำเภอห้วยแถลงปีหนึ่งจากนั้นก็มาเรียนบาลีเพิ่มมาทางสายวัดเลยนะฮะแล้วตอนนั้นผมก็อยากมาอยู่กรุงเทพมากก็เลยพยายามกระเสือกกระสนหาทางว่าจะเข้ามาอยู่กรุงเทพได้ยังไงดีนะคะใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าทุ่งใจขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดงในคำพยาถ้าใจสู้อยู่กลางป่าดงก็เหมือนอยู่กลางทุ่งถ้าเกียจคร้านแม้อยู่กลางหมู่บ้านก็เหมือนอยู่กลางป่าคำพยาคนอีสานเนี่ยอย่าคิดว่าเขาทำไร่ทำนาคนเราจะเป็นคิดได้เนี่ยมันเป็นปราดด้วยตัวเองนะคุณอ้อมแม้จะอยู่ในทุ่งหญ้าเลี้ยงควายก็ตามนะคำพยาบทเนี้ยนะแม้จะไม่สอดคล้องกับท่านเท่าไหร่แต่มันก็เป็นคำเปรียบเทียบได้นะคุณอ้อมชีวิตช่วงนี้ของท่านทูตสิรพลนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของท่านตอนนั้นท่านอายุเพียง15 ปีเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละแต่เอาใจใส่ขยันทั้งแข็งทำงานไม่ย่อท้อต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะหาโอกาสเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ตัวเองอยู่เสมอทีนี้ท่านกล่าวอ่ะพอดีผมมีรุ่นพี่ที่หมู่บ้านตะโกมาเป็นพระในกรุงเทพที่วัดจันทร์สโมสรเนี่ยวัดจันทร์สโมสรนี่เราคุ้นชื่อกันวัดดังอยู่ตรงบางกระบือนี่เองนะในกรุงเทพก็เลยพยายามติดต่อไปใช้เวลาอยู่นานติดต่อได้สมัยก่อนมันไม่ได้ติดต่อง่ายๆใน40-50 ปีสมัยก่อนนะต้องเขียนจดหมายกันมานานแหละคุณต้องควรจะเจ็บตัวนะแล้วก็ตอนนั้นปี2513การที่พระเนนจะมาอยู่กรุงเทพมันไม่ได้มาอยู่ง่ายๆเจ้าอาวาสเขาไม่รับง่ายๆหรอกพระบ้านนอกพระต่างจังหวัดนะต้องอาศัยเส้นสายตอนแรกเจ้าอาวาสวัดจันทร์นะคะชื่อหลวงพ่อนวลเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะท่านก็ไม่รับนะแต่พอผมมาอาศัยอยู่ไปอยู่มาท่านไม่ว่าอะไรตอนนั้นท่านมาอยู่ต่อมาท่านก็มรณภาพท่านทูตตอนนั้นก็เป็นเนรแล้วก็ออกเดินทางจากกล้วยแถลงจากตัวเมืองโคราชก็มีพระรุ่นพี่รูปหนึ่งท่านรู้จักเห็นผมเป็นเนรก็ชอบพอกันบอกว่าถ้าจะไปโคราชผมขอนั่งรถไปกับท่านด้วยแต่ผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะท่านก็เมตตาซื้อตั๋วรถไฟให้ผมมาลงที่โคราชพอมาถึงโคราชปุ๊บผมบอกท่านว่าผมอยากไปกรุงเทพท่านถามว่าจะไปหาใครผมบอกรู้จักหลวงพ่อหลวงพี่อยู่ที่วัดจันทร์สโมสรแล้วก็หลวงพ่อด้วยนะท่านก็บอกแน่นะคงเป็นห่วงที่ผมยังเป็นเด็กเป็นเนน้อยนะคะแต่ท่านก็ช่วยซื้อตั๋วรถไฟให้ผมนั่งต่อไปกรุงเทพนั่งรถจากโคราชมาพอผ่านสี่คิ้วใกล้ๆสี่คิ้วเนี่ยอำเภอสี่คิ้วมองเห็นอะไรทะมึนดำๆผมก็เอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมฆมันต่ำจังเลยพอมาแถวนี้แล้วคนเขาเห็นผมก็เลยถามคนในรถว่าทำไมเมฆมันต่ำเขาโอ้โหเราบอกนั่นไม่ใช่เมฆนั่นมันภูเขาโอ้ผมดีใจที่สุดเพราะไม่เคยเห็นภูเขามาก่อนในชีวิตแต่ที่อยู่มันเป็นบันออกมานะนั่งรถผ่านฟางช่องผ่านอะไรบ้างก็ไม่รู้จนมาถึงสถานีบางซื่อเอามามือตึ๊ดตื่นแล้วเดี๋ยวขอแวะดูเวลาสักหน่อยนะคะ20:46ไม่ก็ขอเล่าต่อนะคุณอ้อมนะเรื่องนี้สนุกดี
1: ค่ะ
0: พอมันมาถึงสถานีบางซื่อสมัยก่อนมันไม่ใช่บางซื่อแบบนี้บางซื่อที่เป็นบางซื่อจริงๆอ่ะไม่ใช่สถานีกลางบางซื่อหมายยังขับผ่านบ่อยๆสถานีบางซื่อนี่มันช่างเงียบเหงาเหลือเกินหมายนี่โตมากับสถานีรถไฟสามเสนคุณอ้อมบ้านอยู่ราชวัตรพอไปสถานีบางซื่อนี่รู้สึกมันเงียบแล้วมันเก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเดี๋ยวไม่รู้ก็ยังใช้กันอยู่นะคงจะไม่มีแล้วล่ะแต่ท่านก็มาถึงสถานีบางซื่อนะก็เจอแท็กซี่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแท็กซี่เพราะมีป้ายอยู่บนหลังคารถผมก็เปิดประตูเรียกไปส่งที่วัดจันทร์สโมสรหน่อยเขาก็ถามว่าเนเขาก็มองผมแล้วก็บอกโอ้เป็นสามเณรน้อยเนมีตังเหรอจะไปวัดจันทร์สโมสรเนจะให้เท่าไหร่เขาก็คงจะเอ็นดูเนน้อยเนก็บอกว่าเนมี5 บาทไปส่งได้ไหมล่ะก็บอกว่าเอาผมไม่เอาสตังหรอกพอมาส่งนะพอมาส่งแล้วแท็กซี่ก็ดีแบบผมไม่เอาสตังเนหรอกผมก็ให้สตังค์เขาแต่แท็กซี่บอกผมถวายเนนคืนไปแล้ว5 บาทเอาไว้ใช้ผมไม่สตังค์เนนหรอกน่ารักดีพอมาอยู่วัดจันทร์ก็เริ่มเรียนบาลีค่ะสมัยนั้นเขาเรียกว่าปเรียนบาลีประโยค1ประโยค2เมื่อก่อนถ้าบาลีเนี่ยเขาต้องเริ่มที่ปเรียนธรรม3 ประโยคเรียนจนกระทั่งปเรียนธรรม9 ประโยคโอ้โหนั่นคือพวกที่เป็นมหาเลยนะคุณอ้อมเรียนเก่งนะคะใครได้ปเรียนธรรม3 ประโยคขึ้น

0: ไปเขาเรียกว่าเป็นมหาเป็นพระแต่ถ้าเป็นเนนเขาเรียกสามเณรปริยธรรมนะเดี๋ยวนี้คงยังเรียกอย่างนั้นอยู่พอมาถึงช่วงยุคของผมทางแม่กองบาลีสนามหลวงเขาลดลงมาแทนที่จะเป็นประโยค3เริ่มต้นเลยเหมือนแต่ก่อนก็เริ่มต้นจากประโยค1 2ก่อนสรุปแล้วก็คือเดิมทีปริยนประโยค3ต้องเรียน8เล่มคือเรียนทีเดียว8เล่มรวดแต่พอมาหลักสูตรใหม่แบ่งเป็นประโยค1 2ต้องเรียน4เล่มเรียนประโยค3อีก4เล่มโอ้ไม่ก็ไม่รู้ล่ะนะผมก็มาเริ่มเรียนแล้วก็สอบได้ประโยค1 2และประโยค3แล้วก็ประโยค4ประโยคนี่คือเลเวลนะก็คือขั้นนะคุณอ้อมนะไม่ใช่ประโยคคำพูดอะไรนะคนละประโยคคนละความหมายกันค่ะในระหว่างที่อยู่ที่วัดจันทร์สโมสรที่วัดมีงานสวดศพอยู่ตลอดเลยพระที่ท่านบริหารจัดการเรื่องพระสวดท่านก็สงสารผมปกติเขาจะนิมนต์พระแค่4รูปสวดปริยัติธรรมพอเห็นพระขาดบางครั้งขาด3รูปเพราะมันหลายศาลาท่านเห็นผมตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เห็นผมไม่มีเงินท่านก็เลยจับผมไปนั่งสวดคู่กับพระอีก3รูปเราก็สวดได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมก็ได้รับปัจจัยที่พวกญาติโยมนำเราถวายนั่นแหละนั่นแหละคุณอ้อมเอามาเป็นเงินใช้ค่าเป็นค่าเล่าเรียนค่ะท่านก็เก็บไว้เก็บเล็กผสมน้อยพอดีพี่ชายผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงเทพพักอยู่ที่วัดกับผมเขาไปแบกข้าวสารขึ้นรถได้วันละ20บาทเขาก็พยายามเก็บหอมรอบริบเป็นค่าเรียนให้ผมช่วยกันมาตลอดเห็นไหมคนดีแล้วก็เก่งเรียนเนี่ยครอบครัวก็ช่วยกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกตั้ง12คนนะคะเป็นอย่างนั้นแล้วในช่วงที่อยู่วัดเนี่ยร่วม10ปีเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านก็เคร่งเรื่องวินัยบ้างวิทยุก็ห้ามฟังทีวีก็ไม่ให้ดูต้องการตัดพระเนตรออกจากโลกภายนอกโอ้ต้องพูดอย่างนี้สาธุเดี๋ยวนี้จะมีเจ้าวัดอย่างนี้ไหมคุณอ้อมบางเจ้าวัดบางวัดนี่นะขอโทษขอพูดหน่อยเถอะไม่ยอมไปออกบิณฑบาตนี่ก็ผิดแล้วนะสงสัยจะใส่รองเท้าอยู่ตลอดเวลาไปบิณฑบาตนี่ต้องถอดรองเท้าเดินนะแม่พูดมันกรดหน่อยๆนะเพราะท่านที่วัดนี้วัดจันทร์นะเพราะท่านก็ต้องการให้พระเคร่งคัดวินัยไงอยู่ในโลกทางในธรรมไง
1: ค่ะ
0: แล้วใครจะเรียนวิชาการทางโลกได้จะต้องเรียนปริยัติธรรม3ประโยคขึ้นไปซะก่อนด้วยความที่แกก็อยากจะเรียนนะท่านทูตเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนหนังสือเหมือนคนอื่นเค้าเพราะมาอยู่กรุงเทพก็เห็นมีเด็กวัดที่อาศัยอยู่ในวัดด้วยเค้าไปเรียนธรรมศาสตร์ก็มีเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นก็มีก็คงจะเป็นญาติโยมนะที่มาฝากลูกไว้ที่วัดแต่ก็ไปเรียนโรงเรียนดีๆไงใช่ไหมคะพออยู่วัดก็สบายใจเด็กก็จะได้ไม่ใจแตกอยู่ในสายตาของพระในท่านก็เข้มงวดนะคะโรงเรียนพระนิพพานครก็มีแต่ผมเป็นเนนเนี่ยไม่เคยเรียนอยากจะเรียนเหมือนกับเข้าบ้างเห็นเด็กนักเรียนเดินผ่านวัดก็คิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้เรียนใส่เครื่องแบบอย่างเขาบ้างมีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนวิชาการทางโลกมากก็เราใส่เครื่องแบบผ้าเหลืองเราก็อยากจะไปเรียนใส่ชุดขาวกางเกงน้ำเงินไปเรียนกับเด็กคนอื่นเขาบ้างแบบนี้นะคะโอ้มีความใฝ่ฝันที่จะเรื่องการศึกษาให้มันมากขึ้นมากขึ้นท่านเก่งมากนะคะทีนี้จะไปเรียนทางโลกมันก็ต้องขวนขวายที่จะสอบปริยัติธรรมให้ได้ก่อนผมเป็นสามเณรรูปแรกของวัดนะครับที่สอบได้ปริยัติธรรมประโยคได้รูปแรกของวัดจันทร์สโมสรเลยนะท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ยังไม่รับผมเป็นลูกศิษย์ของวัดอย่างเป็นทางการในตอนแรกพอผมสอบได้ปริยัติธรรมเป็นรูปแรกท่านก็รับเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการเลยเห็นไหมคนเรามันต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะพอผมสอบได้นี่ไหมไปเรื่อยๆได้เลยใช่ไหมคุณอ้อม 2:51 นาทีนะคะเพราะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะชอบแหละนะคะเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็หายากนะคุณอ้อมก็อยากจะให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะพอท่านพูดสอบได้ปริยัติธรรมนะคะก็ถือโอกาสไปเรียนวิชาการทางโลกตอนนั้นอายุ16หรือ17แล้วล่ะค่ะก็ไปเริ่มเรียนภาษาอังกฤษหัดท่องตั้งแต่ A B C คุณอ้อมคนจะเป็นทูตจะเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าต้องเรียนตั้งแต่เล็กๆโอ้อยากจะได้ accent ดีๆไม่จำเป็นขอให้พูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามสำเนียงไทยๆก็ได้ดูสิท่านมาหัดเรียนภาษาอังกฤษ A B C ตั้งแต่อายุ16นะไม่ใช่บอกตั้งแต่สิต้องบอกว่าถึงอายุ16แล้วนะคะถึงจะได้มาเรียน A B C ที่วัดโพค่ะแต่ครูสอนเป็นคารวาสค่ะคล้ายๆไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่นั่นแหละคือเรียนป.5 ป.6 ป.7 ใช้เวลาเรียนปีครึ่งเรียนม.ศ.1 2 3 อีกปีครึ่งเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ป.5 ป.6 ป.7 พัฒนาเรียนทางโลกนะคะ ตอนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ A B C เนี่ยนะคะตื่นเต้นมากดีใจมากได้รู้ภาษาต่างประเทศแล้วได้ที่ได้มาเรียนตอนโตนะคะที่คนอื่นเขาเรียนตั้งแต่ป .1 หรืออนุบาลนะคะคิดว่าจะไม่ได้เรียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่วัดพระมหาธาตุอยู่ช่วงหนึ่งเพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระที่วัดจันทร์ที่ผมอยู่เนี่ยท่านจบปริญญาตรีที่นั่นและได้เกียรตินิยมเสียด้วยเกียรตินิยมระดับ2ท่านเป็นพระที่ผมดูแลเป็นพระที่

0: ฏิบัติที่สุดในวัดจันทร์นุสรณ์ผมก็เลยภาษานี้ภาษาปัจจุบันก็บอกเห็นเป็นไอดอลนะก็เอาท่านเป็นแบบอย่างพระท่านอื่นๆนะก็มีพระที่เรียนหนังสือก็มีไม่เรียนก็มีใช้ชีวิตเป็นแบบวันๆก็มีผมมองเห็นพระทั้งสองฝั่งแล้วก็ตั้งใจเรียนแบบฝั่งที่ดีค่ะผมก็เลยตามรอยท่านไปเรียนสมัยนั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างมหาจุฬาลงกรณ์น่ะก็ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะคะเพราะพระที่เรียนจบปริญญาตรีจากมหาจุฬาก็คือวัดมงกุฎคือมงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยถ้าเหล่านั้นไม่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากรัฐบาลไทยทำให้ต้องกระเสือกกระสนไปเรียนต่อไปเรียนที่อื่นนะคะบางทีก็ไปที่อินเดียไปนู่นนี่นั่นนะคะผมไปเรียนมหาจุฬาก็เรียนไปไม่มีความหวังเรียนไปรัฐบาลก็ไม่รับรองวิทยาฐานะแต่อยากจะเรียนน่ะก็เลยไปสมัครเรียนมหาจุฬาเรียกว่าเป็นบาลีอบรมปีที่สองแล้วก็บาลีเตรียมคือบาลีปีที่หนึ่งอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปก็คือช่วงนั้นผมเรียนระดับตั้งแต่ป.5ถึงป.7เรียนวิชาทางโลกและก็เรียนวิชาทางธรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะส่วนบาลีประโยคสองก็เรียนม.1ถึงม.3ควบคู่ทางโลกทางธรรมไปพร้อมๆกันผมก็เลยมีความรู้เรียนจากวัดโพไปสอบเทียบได้ป.7และก็ความรู้ที่ได้จากเทียบป.7ก็ได้ปริญญาธรรม4ประโยคได้เข้าประโยคบาลีประโยค2เลยคนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นอันนี้คุณออมต้องรู้จักนะคะพระเนรร่วมรุ่นพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ประยูรธรรมจิตโตอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ท่านที่ดังๆอ่ะที่คุณออมหน้าตาท่านก็แบบท่านเจ้าคุณประยูรน่ะอันนี้เราจะเห็นท่านในทีวีบ่อยๆเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนนั่งใกล้ๆเลยนะตอนนั้นท่านก็เพิ่งได้เลื่อนชั้นตอนนี้ก็ท่านได้เรียนเป็นพระพรหมบัณฑิตแล้วแต่นี่ก็น่าจะเป็นชั้นสมณศักดิ์ที่มากกว่าพระพรหมบัณฑิตแล้วละมั้งนะฮะตอนนั้นรู้ว่าเป็นพระสามเณรลูกนี้เป็นคนที่มีความนิ่งสงบจิตใจดีหน้าตาดีอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองในขณะที่เรียนอยู่ก็ยังไม่เห็นอนาคตแต่โชคดีที่ช่วงนั้นถ้าผมเรียนจบมันก็จะมีโรงเรียนที่เขาเรียกว่าอีกนิดเดียวก็จบคุณอ้อมนะคะอีกไม่กี่นาทีค่ะปริยสามัญเปิดพอดีก็โรงเรียนนี้นี่ก็คือโรงเรียนทั้งวิชาการโลกและวิชาการทางธรรมที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยาฐานะเห็นไหมเรียนไปมันก็ยังมีการพัฒนาคุณอ้อมก็ได้รับรองวิทยาฐานะละก็แปลว่าเรียนไปท่านมีงานทำแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรียนแต่ทางพระเขาไม่รับนี่มาวัดทางเกรดทางโลกเขาก็รับแล้วนะคะถ้าเรียนผ่านตรงนี้ถ้าได้ก็คือเทียบท่าวุฒิม.4 ม.5ละผมก็ไปเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็ไปสอบเทียบม.3 ม.5ไปด้วยสมัยก่อนคนที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนทั่วไปก็สมัครสอบเทียบความรู้ได้วุฒิป.7นะคะแล้วตอนนั้นผมก็จบบาลีเตรียมมหาจุฬาเป็นเนนอายุครบ20ปีได้ปริญญาธรรม4ประโยคแล้วผมบวชเนนมา10ปีจนคิดว่าเออยากจะเห็นโลกภายนอกบ้างอยากรู้ว่าศึกแล้วมันจะมาเป็นยังไงนะคะแต่ในที่สุดท่านก็ศึกมานะคะตอนนี้ก็2:55แล้วค่ะคุณอ้อม
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่ใหม่เล่าไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าหมดเวลาเดี๋ยวอ้อมเตือนค่ะพี่ใหม่
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ตั้งใจจะบวชเป็นพระต่อนะคะทั้งที่ท่านก็อยากจะรู้โลกภายนอกนะคะจากนั้นท่านก็สามเณรปุ๊บก็อุปสมบทเป็นพระขั้นตอนคือรับศีล10เป็นสามเณรก่อนเสร็จแล้วถึงจะสวดยติให้เป็นพระเรียกว่าอุปสมบทขั้นต่อไปผมก็คิดว่าผมเป็นเนรแล้วถ้าบวชพระต่อมันก็ง่ายแต่ผมมาคิดใหม่ว่าเป็นเนนมาร่วม10ปีอยากจะเรียนรู้ชีวิตข้างนอกบ้างก็เลยศึกออกมาจะเป็นยังไงพอดีช่วงนั้นมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยศึกออกมาแล้วนะก็เลยศึกออกมาแล้วไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะตอนนี้จะจบแล้วนะคะตกกระเทินว่าได้เฮียนแล้วสิเฮียนหมดสู่ซ่องเฮียนให้เพิ่นได้ย่องหมดท่วนคู่สู่แนวโอ้ยคําพยานี่ยากจังก็แปลว่ามีโอกาสได้เรียนแล้วต้องเรียนให้รู้จริงทุกอย่างนะคะฉบับหน้าซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวใหม่ก็จะมาเล่าตอน2ว่าอดีตสามเณรท่านทูตสุรพลเนี่ยเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วท่านเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างไรในเมื่อตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะรับราชการเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วทูตเป็นถึงเอกอัครราชทูตเลยล่ะนะคะตอนนี้2:57แล้วค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะพี่กนกรัตดานะคะน่าสนใจมากค่ะเรื่องของเอกอัครราชทูตไม่ใช่จะได้มาง่ายๆเลยเป็นเกียรติอย่างสูงต่อตนเองและวงตระกูลนะคะพี่ดาทาชาบอกเป็นแฟนหนังสือคู่สร้างคู่สมมาตลอดซื้อเกือบทุกเล่มเสียดายพอย้ายมาอยู่เลยหนังสือถูกทิ้งหายไปดีใจที่คุณใหม่เอาเรื่องในหนังสือมาอ่านให้ฟังทาง Facebook ทุกวันนะคะขอบพระคุณมากนะคะมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าคงไม่ทันเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันถ้ามีเวลาเหลือนะคะเรื่องญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่คุณดำรงเล่าให้ฟัง

0: เกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายค้าประเวณีนะคะ
1: โอ้
0: มาอัปเดตมีกฎหมาย2ประเทศจะมาอัปเดตให้ฟังแต่วันนี้คงไม่ทันพี่ไหมญี่ปุ่นเขาจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายค้าประเวณีเพื่อลงโทษผู้ซื้อบริการทางเพศแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออสเตรเลียค่ะเขาเตรียมจะห้ามนักศึกษาต่างชาติพาคู่ครองหรือบุตรนะคะมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะคุมเข้มวีซ่าผู้ย้ายถิ่นนะคะซึ่งออส
1: โอ
0: เต
1: ้
0: รเลียเขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ดี
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะนะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็โอ้เมื่อวานนี้ว่าจะเล่าให้ฟังพี่ไหมมันมีการแข่งกันนอนอีกที่ญี่ปุ่นสุดแปลกแต่ว่ามันเป็นการ
1: เ
0: ท
1: รา
0: ำก
1: ช
0: าร
1: อ
0: ต
1: บ
0: ลาดของบริษัทที่ขายที่นอนนั่นแหละนะคะเขาก็มีอีเวนต์แบบนี้มาเรื่อยๆนะคะแต่มันแปลกดีนะคะเป็นกีฬาที่รู้สึกเมืองไทยก็จะเคยมีจัดแข่งเหมือนกันนะ
1: เราจะสมัครเลยเรื่องนอนนี่เราชอบ
0: ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่
1: ค
0: พ
1: ่
0: ระ ุ่งนี
1: พ
0: ้
1: บ
0: น
1: ก
0: ะ
1: ัน
0: ค
1: พรุ่ง
0: ะ
1: นี้ค่ะสว
0: ส
1: ัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยลั่นปี70ขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสเข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมุนสแควร์กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: กาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินโตโพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการ IPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลาจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุของเราหรือจะฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจครับ MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ MCOT News FM 100.5 ก็จะปรากฏหน้าแฟนเพจของเราให้คุณผู้ฟังได้กดติดตามนะครับเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับหรือว่าจะฟังผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เรียกว่าฟังวิทยุของ FM 100.5 ได้นะครับรวมถึงรายการต่างๆของอสมทนะฮะและแน่นอนว่าอีกช่องทางที่จะ

0: พูดคุยกันได้นะครับ @mcotnews นั่นเองนะครับพิมพ์ข้อความสอบถามข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้ที่หน้า LINE application mcot connect นั่นเอง @mcot นั่นเองนะครับก็เป็นช่องทางหลากหลายช่องทางนะครับให้เลือกใช้งานให้เลือกรับฟังรับชมกันได้นะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันที่10พฤหัสที่17กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับประเด็นที่เราจะมาไขปมในวันนี้นะครับมาจากการเปิดเผยของต้นทางของข่าวนี้ก็มาจากท่านก่อนนะครับก่อนจาติกะวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็หยิบข้อมูลเรื่องนี้มาพูดถึงนะครับกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับประเด็นนี้ครับสหรัฐยื่นแบ็คลิสต์รวมอดีตรัฐมนตรีไทยโยงเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์นะครับจะเป็นอย่างไรรายชื่อน่าจะพอที่จะคุ้นหูคุณผู้ฟังแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก
1: ็
0: เป็นการมาธิการของสหรัฐนะอาจารย์ที่ยื่นรายชื่อแบ็คลิสต์นี้ออกมาเปิดเผยออกมา
1: แบ็คลิสต์ก็คือบัญชีดำนะพูดง่ายๆนะฮะก็คราวนี้ก็ถูกปรากฏออกใส่ชื่อมาเลยนะฮะใส่ชื่อมาทั้งหมด26+2
0: ครับ
1: 26ก็คือ26เป็นบวกตัวบุคคลแล้วก็2นี่ถือว่าเป็นก็เรียกอะไรองค์กรอะนะฮะ
0: 26นี่ตัวเลขคุ้นๆนะอาจารย
1: ์26นี่ก็เพิ่งอะไรนะส่งฟ้องไปไงฮะน
0: ั่
1: นอะไรจะ
0: พ
1: อสวนะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการนะชุดที่26อะไรเงี้ยนะเลข
0: คร
1: ับ
0: โอ้โหเลขมาแปลกเหมือนกันนะตัวเลข
1: มันก็วนอยู่ตรงนี้นะมันมีอีก2องค์กรนะ2องค์กรนี้ก็มีอันนี้ก็ชื่อคุ้นๆอีกนะอะไรนะ Light Group of Companies นะแล้วก็ White Sand Palace Casino นะนี่ก็
0: ครับ
1: อันนี้ก็ประกาศชัดเจนแล้วก็พวกนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในกัมพูชานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นลิสต์รายชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกชื่อเนี่ยผมก็ลองไล่ว่าบางคนก็เราก็ไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าชื่อที่คุ้นๆเนี่ยมันก็มีรู้จักอยู่คือกระบวนการเนี่ยมันเป็นการนำเสนอของกรรมธิการ
0: แต่ว่า
1: คงจะเหมือนเราแหละนะกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรของเขาเนี่ยนะนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่จี้หรือว่ากดดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยสอบสวนขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์ที่ในประเทศอาเซียนนะแล้วต้องการที่จะให้มีการเช็คบินนะเช็คบินนะผู้ที่อยู่ในแบ็คลิสต์เนี่ยก็ทั้งหมด28เป้าหมายซึ่งก็หมายความว่า26+2อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนเทาอ่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็คุ้นเคยถ้าถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2568เราได้ยินเรื่องสแกมเมอร์นี่เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าลองไล่ทบทวนเดี๋ยวถ้าเราไปย้อนเก่าเนี่ยนะเราก็จะพบว่ามันมีการประกาศจะเรียกว่าอายัดทรัพย์โดยไปยื่นกับ Prince Group อ่ะจำได้ไหมฮะที
2: ่ Prince Group
1: เดือนตุลาปีที่แล้วนี่แหละสหรัฐอังกฤษนี่ก็จับมือกันคว่ำบาตร Prince Group เป็นองค์กรสแกมเมอร์รายใหญ่ของกัมพูชาแล้วก็ยึดทรัพย์เป็น Bitcoin ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ500,000 ล้าน 4.8 แสนล้านนะฮะ
2: ครับอาจารย
1: ์แล้วก็มีการเค้าเรียกอะไรสหรัฐกับทางสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษเนี่ยนะก็ดำเนินการคว่ำบาตรแล้วก็ยึดทรัพย์ในเฉินจื้อนะฮะนักธุรกิจเชื้อสายจีนสัญชาติกัมพูชาวัย38ปีแล้วก็ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทกลุ่มพรีสกรุ๊ปเนี่ยนะในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่ในกัมพูชานะฮะเพราะว่ามีการหลอกลวงการลงทุนไอ้ตัวนี้แรงมากเขาเรียกว่าไอ้ investment scam มา investment scam ก็คือชวนหลอกให้ลงทุนอ่ะนะฮะซ
0: ึ่
1: งบางทีมันก็เริ่มมาจากโรแมนต์สแกมก่อนหลอกให้รักก่อนนะหลอกให้รักแล้วก็ต่อได้หลอกให้ลงทุนรวมถึงการฟอกเงินและบังคับใช้แรงงานในศูนย์สแกมเมอร์กว่า10แห่งทั่วกัมพูชาสรุปก็คือหมายความว่าไอ้แก๊งที่หลอกลวงได้ก็ต้องหลอกแรงงานเข้ามา

0: ทำงานถูกไหมฮะมันก็เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็เขาบอกสำนักงานอัยการก็ประจำตะวันออกของนิวยอร์กแล้วก็ความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมก็ได้ฟ้องแพ่งนะในชนชื่อเป็นสกุลเงินดิจิตอลก็คือเงินบิตคอยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะมูลค่าเป็นไทยก็ประมาณ 4.8 แสนล้านบาทนะฮะคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของกระทรวงของเขาเลยกระทรวงยุติธรรมของเขานะอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มันน่าจะเดินเรื่องไปแล้วแล้วเราก็พยายามเงี่ยหูฟังว่าเมื่อมีการยึดทรัพย์อย่างนั้นแล้วตอนหลังนี้ก็มาที่เกาหลีใต้จำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ย
1: ครับ
0: เกาหลีที่เขาส่งคนของเขาเข้าไปเพื่อจะเคลียร์เรื่องในกัมพูชาเลยแหละนะฮะ
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษเลย
0: ใช่นะฮะแล้วก็จีนก็เนี่ยได้สั่งให้เอาในเฉินจื้อกับประเทศไปที่จีนเนี่ยจำได้ไหมให้กัมพูชาแล้วก็ทักเดียวตอนนี้กัมพูชาก็สามารถจับในเฉินจื้อแล้วจับส่งไปได้เลยนะ
1: เรียกว่าทันควันมากเลยไวมาก
0: แต่แม้เราจะจำเรื่องพวกนี้ได้นะปิดครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าจีนเขาเอาจริงไม่เอาจริงปุ่นเดือดร้อนแน่อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็เงี่ยหูประเทศไทยของเราอ่ะเราก็นี่มันก็มีชื่อวนไปวนมาแล้วโดยเฉพาะชื่อบุคคลเหล่านี้นะเราก็จะได้ยินอยู่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเนี่ยเบนสมิธ
1: ชื่อนี้คุ้นเคย
0: จริงๆเขาก็ชื่อเต็มๆก็อะไรนะเดี๋ยวนะเขาเรียกเบนจามินเบอร์เกอร์เดี๋ยวนะชื่อเบนจามินเมาเฮอร์เบอร์เกอร์
1: เบนจามินโอ้โหอ่านยากกันนะครับอาจารย์
0: มันอ่านนี้นะเบนจามินเมาเฮอร์เบอร์เกอร์นะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยคนเนี้ยเราเรียกสั้นๆว่าเบนสมิธนะฮะแล้วก
1: ็
0: ไอตอนนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมว่าในเบนสมิธเนี่ยโอ้โหเข้ามามีส่วนร่วมเลยนะมันไปถ่ายรูปกับ
1: มีใครบุคคลหลายๆท่านแม้แต่นายกก็มี
0: กับคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็น่าตกใจก็คือบางทีไปอยู่ในกลุ่มไลน์ไอ้พวกเนี้ยอะไรไปยืนถ่ายภาพก็ปรากฏภาพของนายเบนสมิธเข้าไปอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งไปเซ็นสัญญาอะไรที่สิงคโปร์ก็มีนายเบนสมิธเข้าไปอยู่ที่ในนั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: เน
1: ี่
0: ยอันนี้เนี่ยเบนสมิธเนี่ยแล้วคนก็จ้องอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะดำเนินคดีนะกับนายเบนสมิธนะถ้าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะฮะ
1: ไม่มีวี่แวว
0: มันก็แปลกดีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ด้วยไอ้เรื่องมันมีกองทุนพิเศษอะที่ไปซื้อหุ้นนะฮะของบริษัทน้ำมันอะมาบริษัทพลังงานอะ
1: ครับ
0: ชื่อก็ได้บางจากนี่แหละใช่ไหมก็มีชื่อไปแล้วนะ
1: พอเป็นข่าวไปแล้ว
0: ก็โดนอายัดไปด้วยนะถูกไหมฮะก็บอกก็พัวพันเข้าไปที่เบนสมิธอีกเหมือนกันอีกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งแล้วก็อีกชื่อหนึ่งเราก็จะได้ยินอยู่เลยก็คือยิมเลียกยิมเลียกนี่ก็วนเวียนอยู่เนี่ยไอ้เรื่องพอเรื่องสแกมเมอร์นะเรื่องเงินเทานี่แหละเบนสมิธยิมเลียกถูกไหมฮะยิมเลียกนี่ก็มาแรงเหมือนกันและอีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่เกี่ยวอะไรแต่ว่ามันเป็นหลานของฮุนเซนก็คือฮุนโตฮุนโตนะชื่อฮุนโตปรากฏว่าพอมาดูรายชื่อ26+2คือ26รายเนี่ยนะมาดูชื่อนี่ก็มันก็กลับไปอีกแล้วชื่อเหล่านี้กลับไปอีกแล้วเพราะว่าจะถูกกดดันเพราะวันนี้ก็ให้เวลา180 วันถูกไหมฮะหนังสือนี่ก็ขอให้2กระทรวงเนี่ยดำเนินการสอบสวนนะครับแล้วก็พิจารณาภายใน180 วันว่าบุคคลหรือกิจการในรายชื่อนี้เข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่เพราะว่าสหรัฐนี่เขามีกฎหมายครอบคลุมอันนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็น Global Magnitsky Human Rights Accountability Act เป็นนี่แหละเป็นกฎหมายระดับโลกที่มันครอบคลุมไปทั้งโลกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับความรับผิดชอบนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะคว่ำบาตรนะในที่เกี่ยวข้องกับอะไรเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆได้นะฮะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าต้องให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือต้องให้ชัดเจนว่านะเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ออนไลน์แล้วก็ผลสอบเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจะพิจารณาคว่ำบาตรต่อไป
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ปรากฏออกมาชัดเจนเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมาสลันมูเลอร์มูเลน่าระบุว่าเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่สำหรับหลอกลวงออนไลน์ศัพท์เนี่ยเราเคยใช้มาแล้วนะฮะเมื่อปี

0: ที่แล้วก็คือหลอกให้ลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะฮะก็คือสกุลเงินดิจิตอลอ่ะนะ
1: ครับ
0: หรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพิกบัชชริงพิกบัชชริงก็แปลภาษาไทยก็แปลว่าเชือดหมู
1: อ๋อ
0: เชือดหมูนะเชือดหมูก็คือก็พูดง่ายว่าหลอกพอหลอกแล้วนี้ถ้าก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะ
1: เป็นหมู
0: ไปจนถึงโรแมนต์สแกมคือหลอกให้รักนะฮะเพราะระบุว่าศูนย์สแกมเมอร์แห่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยผู้ที่ถูกพาเข้าไปทำงานบางส่วนถูกบังคับให้หลอกลวงผู้อื่นต่ออีกทีนึงรวมทั้งการเผชิญใช้ความรุนแรงและการทรมานซึ่งอันนี้เราก็ได้ยินมาตลอดถูกไหมตั้งแต่ตอนที่เรามีเรื่องกับกัมพูชานะเราบอกแว้งกันก็ไอศูนย์อะไรหลอกลวงพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายก็ถูกทลายถูกไหมฮะแล้วก็ตอนแรกเมื่อก่อนนี้อยู่ที่เมียนมาแล้วตอนหลังก็มาแห่กันมาอยู่นะย้ายเข้ามาอยู่ที่กัมพูชาได้ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะแม้กระทั่งคนไทยเราก็ถูกหลอกเข้าไปถูกไหมครับบางส่วนอาจจะบอกว่าหลอกบางส่วนอาจจะสมัครใจก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับทีนี้เรามาดูรายชื่อที่เขาแจ้งมา26บวก2เนี่ยก็มีชื่อแรกเลยที่เขาใส่มาก็คือนี่แหละเบนสมิธเนี่ยเบนจามินเมาเบอร์เกอร์เนี่ยนะฮะคนแรกเลยแล้วจากนั้นก็ไล่มาชื่อหลายคนเลยชาวบันผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกเพราะว่าบางทีมันเป็นภาษา
1: อังกฤษในภาษาต้นทาง
0: แต่ว่ามันชื่อภาษาอังกฤษสะกดงี้แต่เวลาออกเสียงมันอาจจะออกคนละอย่างเนี่ย
1: คร
0: ับ อะไรเต็งเด้งเนี่ยมันสะกดด้วยตัวเด้งอาจจะเข้าใจว่าอ่านว่าเต็งนะเต็งพีอะไรเต็งพีบิงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีในคุณโตอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนที่เป็นหลานปูนเซนเนี่ยนะครับแล้วก็มีกุ๊ดจำเริญอันนี้เข้าใจว่าเป็นกัมพูชาแน่นอนจำเริญไงฮะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะหรือว่าในลองดีมังนะฮะมาตงลีอะไรเงี้ยนะไล่ไปตามลำดับนะฮะแต่แล้วก็อะไรอ่ะนี่ก็แน่นอนนะในซอโสกาอันนี้ก็ก
1: ัมพูชา
0: แน่แน่ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มาติดตรงชื่อนี้ครับที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือวรพักธัญญาวงศ
1: ์ชัดเจนชื่
0: อ
1: ชื่อคุ้นหูคุ้นตากับโดยเฉพาะของกัน
0: แล้วเรื่องนี้ก็เป็นสตอรี่เดิมอีกแล้วถูกไหมครับวรพักธัญญาวงศ์ถ้าเราย้อนกลับเข้าไปตอนสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นรัฐบาลที่เกิดจาก MOA นะฮะคงจำได้นะฮะก็ตกลงที่ทำให้คุณอนุทินได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจคืออยู่ได้สองสามเดือนแล้วก็จะต้องยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่แล้วก็ตอนนั้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรพวกนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องเก่าที่พูดแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็ตัดสินใจที่จะเอาคนนอกที่เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับลักษณะมีความเป็นมืออาชีพเข้ามาในการเป็นรัฐมนตรีก็สร้างความฮือฮาได้นะฮะในตอนนั้นนะครับก็มีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกุศิยศักดิ์ไง
1: ครับ
0: ศรีสัพโพเกตแก้วเนี่ยนะซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเลยเพราะว่าเป็นทูตเก่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคนที่สองก็สุปจีไงสุธรรมพันธ์นี่ก็กระทรวงพาณิชย์ถูกไหมฮะแล้วคนที่สามก็คือคุณเอกนิตินิติจารประภาสเนี่ยนะก็ปรากฏว่านี่ก็ถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็ที่นายกก็คือนายกอนุทินในตอนนั้นเนี่ยไปเจาะจงเองเลยก็คือไปเชิญคุณวรพักใช่ไหมฮะวรพักชื่อจริงๆก็คือวรพักธัญญาวงศ์เนี่ยนะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วถ้าเราจะจำข่าวได้ผมก็นั่งทบทวนดูก็นึกภาพเก่าได้นะตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเดินทางไปพบคุณวรพักเลยนะฮะไปเขาเรียกอะไรไปนั่งกินกาแฟกันอ่ะแล้วก็เชิญเลยแสดงอาการให้รู้เลยว่าเนี่ยมาเชิญเลยนะอนุทินก็เปิดเผยว่าเนี่ยรู้จักกับนายวรพักธัญญาวงศ์มันยาวนานกว่า30ปีแล้วนะฮะเมื่อครั้งเปิดเปิดตัวในวรพักเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเดือนกันยายน2568ซึ่งในวรพักเองก็บอกว่าตัวเองก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาชักชวนตัวเองให้ร่วมงานก็ชีวิตนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เข้าพรรคการเมืองคือก่อนหน้านี้หนึ่งปีที่ก่อนหน้าที่คุณวรพักจะเข้ามาร่วมเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็คื ได้ไปช่วยนายพิชัยชุนาว

0: ทีระวัชุนหามจิระในฐานะประธานที่ปรึกษาคือไปเป็นประธานที่ปรึกษาให้กับนายพิชัยอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตนเองก็รู้จักนายพิชัยเป็นการส่วนตัวมาเกือบ30ปีเช่นกันนะฮะสรุปก็คือคุณอนุทินนี่คุณอนุทินนี่ตัดสินใจไปเชิญนายวรพักเข้ามาเลยนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับทายวงเข้ามาแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรคนที่มีความสามารถทางด้านกระทรวงการคลังด้วยมีความรอบรู้ในเรื่องของการเงินการคลังนะน่าจะมีรู้เรื่องของหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนรายได้รายจ่ายของประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเราไปดูรายชื่อก็พอปรากฏว่าแกก็ผ่านประสบการณ์มาพอสมควรนะคุณวรพักนี่ก็มีประสบการณ์ในการทำงานในเส้นทางของเขาเรียกว่า
2: การเงินการธนาคาร
0: การเงินการธนาคารมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกรรมการเป็นอะไรต่างๆอยู่ในแวดวงอันนี้นะ
2: ครับ
0: แล้วก็จำได้ว่าตอนที่จะแต่งตั้งนี้ก็มีเสียงมาอยู่แล้วนะครับมีเสียงว่ามันเข้าไปพัวพันใช่ไห
1: ม
0: มันเข้าไปพัวพันซึ่งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะนะพอหลังจากที่คุณอนุทินแต่งตั้งปั๊บนี่ก็เป็นเรื่องเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเรื่องก็ถูกเปิดเผยออกมาม ีการโยงเข้าไปถึงเรื่องของไอ้บริษัท BIC กรุ๊ปนะคงจะจำชื่อได้ยินชื่อนี้อยู่นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณวรพักก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ในนั้นด้วยแล้ว BIC นี่ก็ถูกอายัดที่มันเข้าไปพัวพันอยู่ในกัมพูชาแหละเป็นไอ้ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ก็มีเสียงเรียกร้องบอกว่าไม่ได้แล้วคุณวรพักนี
1: ่
0: เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ต้องการให้มีการเคลียร
1: ์
0: ตัวเองนะฮะตอนช่วงนั้นเนี่ยผมก็จำได้ว่ามันมีกระแสเรียกร้องอยู่พอสมควรแต่คุณวรพักก็ปฏิเสธปฏิเสธในลักษณะที่ว่าไม่ได้ไปเป็นกรรมการไม่ได้อะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วชื่อนั้นก็เป็นชื่อเก่าที่เขาใส่เข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: แต่สุดท้ายมันก็มีแรงกดดันก็ว่ามากนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายนะครับคุณวรพักก็ต้องตัดสินใจลาออกโดยประกาศว่าจะไปเคลียร์ตัวเองนะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปตั้งหลักอ่ะจะไปนะไปจัดการให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันมีคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็มีการอภิปรายแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคุณโรมเนี่ยผมยังจำได้เลยนะฮะจริงๆก็เขาชื่อจริงๆคุณอะไรสสของพรรคประชาชนอะนะฮะรังสีมันจริงๆเขาชื่อรังสีมันแต่เราไปเรียกเขาคุณโรมรังสีมันโรมเนี่ยคุณโรมนี่แหละนะฮะก็เป็นคนอภิปรายเรื่องนี้เยอะเลยเบนสมิธแล้วก็โยงเข้ามาถึงเนี่ยนะฮะคุณวรพักเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็ทนไม่ไหววันที่22ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยอยู่ได้แค่33วันในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการนะกระทรวงการคลังสุดท้ายก็ประกาศลาออกบอกจะขอไปเคลียร์ตัวเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันผสมโรงกันนิดนะฮะคุณโอคาจำได้ไหม
1: ครับ
0: ก็คือว่าคุณเอกนิติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแต่งตั้งให้คุณวรพักเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าเรื่องของการตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์มันเลยยิ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันมีชื่อถูกไหมฮะเมื่อเขาบางคนก็ไปแซวกันว่าให้โจรไปจับโจรอย่างแบบนี้คอนเซ็ปต์แบบนั้นใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับพอสมควรในช่วงนั้นสุดท้ายปลายทางคุณวรพักก็เลยตัดสินใจอะไรอ่ะลาออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเนี่ยจะไปลุยเต็มที่จะไปจัดการแล้วเราก็ไม่ได้ข่าวเขาอีกนะว่าเขาไปจัดการอะไรยังไงนะฮะแล้วเรื่องก็ถูกเงียบไปแล้วก็เรื่องราวที่ได้ข่าวมาก็ไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะครับเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเนื่องจากว่าปฏิเสธคุณวรพักปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยตอนนั้นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BIC Bank ตะกี้ที่ผมพูดแคนเบอร์เรียเนี่ยนะยืนยันว่าไม่เคยเป็นกรรมการบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาใดๆเลยไม่เคยได้รับเงินหรือผลตอบแทนจากที่นั่นเลยนะส่วนกรณีของนายเบนจามินในมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยในบรพักก็บอกว่ารู้จักกันเพราะว่าลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรแล้วระบุว่าภรรยาของนายวรพักและภรรยาของนายเบนจามินเนี่ยได้ขายหุ้นในกองทุนชื่อ Capital Asia Investment

0: Optimum Fund นะในวันเดียวกันให้กับผู้ซื้อหุ้นรายเดียวกันแล้วก็ชำระเงินนะรายการโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลสกุลเดียวกันนะพูดง่ายๆนะครับเรื่องมันไปบอกสรุปคือไปรู้จักกันเพราะว่าลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน
1: มาจากสถาบันโรงเรียนของลูกนี่แหละ
0: ก็เลยทำให้พ่อแม่รู้จักกันนะฮะแล้วคุณวรพักก็มันก็ยังมีเรื่องโยงไปนะเพราะภรรยาคุณวรพักก็เขามีชื่อเอี่ยวด้วยมีชื่อเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ
1: ครับครับ
0: ในเรื่องของธุรกรรมพวกนี้นี่คือที่มาแล้วเราก็พอเรื่องนี้มันเขาเรียกอะไรพอคุณวรพักลาออกเลิกก็เลยเพลาไปหายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรก็ไปเคลียร์ตัวเขายังไงก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้พอกลับมาอีกทีหนึ่ง มันก็เลยมีคำถามว่าไอ้พวกบริษัทเหล่านี้มันอยู่ในกำกับของกลต.ถูกไหมฮะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
1: ์ครับ
0: นะฮะก็มีคำถามว่าแล้วกลต.ทำอะไรไปบ้างถูกไหมเพราะเรื่องนี้มันต้องถูกตรวจสอบมันก็ต้องดำเนินการนะฮะมันก็มีคำถามว่าโยนถามไปที่กลต.แล้วกลต.ทำอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะกลต.ก็บอกก็ทำก็ต้องใช้เวลาหน่อยถูกไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่โยงมาก็คือครับเขาเรียกว่ามีความล่าช้าในการจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์ขบวนการฟอกเงินที่กัดกินตลาดทุนไทยก็คือมันถือโอกาสเข้ามาถือหุ้นไงเข้าใจไหมฮะที่มันเกี่ยวข้องกับกลต.ก็เพราะว่ามันอาศัยตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนี่แหละนะเข้ามาแทรกเข้ามาอยู่ในนี้ซึ่งกลต.เจ้าจัดการกลต.ก็เลยต้องออกลงชี้แจงว่าไม่ได้เกียร์ว่างแต่ว่างานมันยาก
1: มันต้อง
0: แ
1: อบ
0: ลอยดูนอมินีดูสืบเส้นทางเงินข้ามชาตินะหาไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้ร่องรอยต่างๆเหล่านี้นะครับกว่าจะลากหาตัวไอ้โม่งได้ผู้อยู่เบื้องหลังได้เนี่ยนะแล้วก็ถ้าเจอใครก็รับคำพูดนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะเจอใครหลักฐานที่ไหนก็จะฟันไม่เลี้ยงนะจะจัดการแบบไม่เห็นไม่เห็นหน้านะไม่เห็นใคร
1: ไม่สนชื่อไม่สนชื่อ
0: ใช่ใช่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าจะพยายามทำให้มันอะไรจัดการเม็ดเงินเทานี่ให้ได้นะแม้จะอยู่นอกประเทศก็ตามแต่เนี่ยนะซึ่งอันที่รองเลขาธิการกลต.ก็คือคุณอเนกอยู่ยืนก็ในฐานะโฆษกด้วยนะครับก็มาชี้แจงพยายามออกมาชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่ามันมีความกระเทือนไปถึงตลาดหลักทรัพย์อย่างเช่น ที่เราคุยกันถึงเรื่องหุ้นบางจากนะนะตอนนั้น
1: ใช่ครับ
0: มันก็ถือว่ากระเทือนซึ่งบอกว่าก็กลต.นี่กำลังทำงานแบบบูรณาการร่วมกับปปง.เพื่ออายัดทรัพย์สินทันทีที่พบเส้นเงินผิดปกติแต่ถ้าลองมามันก็มีแรงกดดันอยู่นะมีผู้การเรียกร้องจากนักลงทุนต่างๆเหล่านี้ต้องการความเด็ดขาดรวดเร็วแต่มันก็ยังไม่ทันการสักทีนึงแล้วก็มันยังมีความซับซ้อนตามกฎหมายด้วยนะฮะการจะระบุเอาผิดกรณีซุกคุณหรือครอบงำกิจการแบบไม่เปิดเผยตัวตนนะที่ก็คือพูดง่ายว่าใช้นอมินีต้องใช้เวลาพิสูจน์นะเพราะมันมีเรื่องนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะมันก็มันเมื่อเห็นว่าถือว่าช้ามากนะฮะพูดง่ายดูท่าทางพอมีเรื่องนี้ขึ้นมากลต.ก็ทำเป็นลุกขึ้นมาอีกทีนึงอีกนะ โดยอ้างว่าไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าใครเคยนั่งเก้าอี้อะไรแต่คำถามคือทำไมต้องรอให้สภาสหรัฐขยับก่อนไอ้นี่คือคำถามสำค
1: ั
0: ญ
1: หลายๆครั้งต้องรอจากทางต่างประเทศขยับก่อนไม่ว่าจะเป็นจีนเองก็ตามหรือว่าเกาหลีเองก็ตามนะจ๊ะ
0: ต้องของไทยเราถึงจะขยับตามนะฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อตอนเราบอกว่าอะไรหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ของเราเป็นถ้าต่างประเทศไม่อะไรไม่ขยับเราก็ไม่ขยื่นเนี่ยนะนะ
1: ทุ
0: กวันเนี่ยโดยไปยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยที่เราทำอะไรได้หรือว่าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามาเกิดจากการขยับของอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อายุที่อย่างเช่นสมัยหนึ่งจำได้ไหมที่ตอนนั้นเรามันมีเรื่องบางกอกฟิล์มเฟสติวัลอ่ะนะผู้ว่าการท่องเที่ยวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะชื่อก็ยังได้เพราะว่าเรื่องคดีมันเป็นคดีไปแล้วเราก็ติดเขาเรียกอะไรนะติดคุกติดตารางกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะได้ที่ก็อเมริกาได้แจ้งข้อมูลหลักฐานการเงินนะให้เรื่องกรณีของนางจุธามาศิริวรรณอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่ง

0: ศไทยฮะ
1: ครับ
0: นะตอนนั้นกรณีเรียกรับสินบนประมาณสัก65 ล้านบาทจากสามีภรรยาชาวอเมริกันนะนะในการจัดในงานภาพยนตร์ในประเทศไทยอ่ะแบงค์เขาเรียกแบงค์ของ International Film Festival เมื่อปี2045ถึงปี2050ก็ปรากฏปปช.ก็ใช้ข้อมูลไต่สวนเนี่ยเอาข้อมูลจากอเมริกามาเนี่ยนะมาไต่สวนนะครับสุดท้ายก็ดำเนินคดีกับตอนแรกนี่คุณจุธามาศหนีไปต่างประเทศนะแต่ตอนหลังก็สามารถได้ตัวมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีและสุดท้ายก็จำคุกนะจำคุกนะครับจบกระทั่งถึงฎีกาเนี่ยฎีกาเมื่อ16 พฤศจิกายน 2563ก็จำคุกนางจุธามาศ50 ปีแล้วก็จำคุกลูกสาวก็คือจิตโสภาสิริวัลบุตรสาวอีก40 ปีแล้วก็ให้ลิฟทรัพย์ด้วยทั้งหมดในเรื่องก็เกิดจากอเมริกาถ้าอเมริกาไม่ส่งเรื่องมาเราก็ไม่ทำอะไร
1: คร
0: ับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครั้งนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมเราจะต้องรอให้อะไรอ่ะสภาของสหรัฐนี่ขยับก่อนถูกไหมฮะอันนี้ก็อีกตำนานเดียวกันอีกแล้วนะ
1: คร
0: ับ ประเด็นมันก็เลยสงสัยว่าจะเอายังไงเอาจริงไหมแล้วมีเวลาแค่180 วันถูกไหมฮะแล้วเราจะทำอะไรจริงจริงอย่างจังหรือไม่วันนี้มันก็มีคำถามไปถึงคุณอนุทินในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ทราบแล้วมีผู้สื่อข่าวไปถามนะก็คุณอนุทินก็บอกก็เห็นรายชื่อนะแล้วคุณอนุทินก็บอกว่า เห็นชื่อเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความหาวิธีการเคลียร์ตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลนะฮะอันนี้ก็โอเคก็พูดง่ายว่าก็เป็นเรื่องคุณวรภักดิ์คุณวรภักดิ์ก็ต้องไปสู้เองอ่ะพูดง่ายนะ
1: ก็คือให้ไปสู้ด้วยตัวเองซะ
0: ไปเคลียร์ด้วยตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางรัฐบาลถึงแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าแต่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนี่ฉะนั้นจากความบาดนะ
1: ไม่ก็เป็นคือทางเหมือนรัฐต่อรัฐอ่ะรัฐต่อรัฐคุยกัน
0: เพราะว่าเขา
1: ความ
0: บาดนะคือถ้าไม่ดำเนินการตรวจสอบอะไรต่างๆนี่ก็เขาก็คงจะมีมาตรการนะความบาดอ่ะอาจจะมีมาตรการภาษีอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะ
1: คร
0: ับ ซึ่งปรากฏว่านายกอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะ
1: เออ
0: เพราะว่าจะอ้างว่าเนื่องจากว่าคุณวรภักดิ์นี่เป็นรัฐมนตรีในสมัยอนุทินหนึ่งซึ่งตอนนี้อนุทินหนึ่งไม่มีแล้วไงฮะ
1: เอามันอันนี้
0: ก็วิธีการโทษตัวเองไม่ใช่รัฐบาลผมรัฐบาลไหนรัฐบาลอนุทินหนึ่งแต่ของผมรัฐบาลอนุทินสองครับ
1: เออ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะมันจะยังไงนะ
1: คร
0: ับเราสามารถตอบอย่างนี้ได้เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะเปล่าประเด็นก็คือไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันก็วนลูปนะมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับ
1: ครับใช่
0: ไอ้เรื่องสแกมเมอร์ก็กลับมาหลอกหลอนอะไรอีกแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเงินมันเยอะมากเงินมันเยอะมาก
1: แล้
0: วท
1: ุ
0: กวันเนี้ยคุณโอ๊คคิดว่าไอ้แก๊งสแกมเมอร์มันหมดไปแล้วเหรอฮะ
1: นี่ไงวันนี้เพิ่งจับได้อาจารย์เป็นเช่าคฤหาสน์หรู9 ล้าน 900,000 ต่อเดือน
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วก็เอาหลอกลวงชาวญี่ปุ่นสะบัดเลยอาจารย์
0: แล้วมันวนอยู่รอบบ้านเรานี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: วนอยู่รอบบ้านเรานี่แหละแล้วทำไมต่างประเทศทำไมเขาเอาจริงเอาจังทำไมเขายึดทรัพย์เขาไปเขาทำอะไรก็ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้แล้วเราทำไมมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสงสัยนะมันมีไอ้สแกมเมอร์นี่คือการหลอกลวงนะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพนันออนไลน์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันคนละเรื่องกันนะแต่พนันออนไลน์ก็โอ้โหนี่ก็หลอกเม็ดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะมันใช้เม็ดเงินกันไปเนี่ยนะทั้งหมดมันล้วนแต่เป็นความเสียหายแล้วก็ทุกวันนี้ไอ้สแกมเมอร์เนี่ยทำให้คนไทยเราหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันมารูปแบบแปลกถูกไหมครับรูปแบบต่างๆกันไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เสียเงินเสียทองกันไปแบบโอ้โหมูลค่ามากมายก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะแล้วทำไมเราจะจัดการยังไงกับมันนะทุกวันนี้นะครับนะเอาจริงเอาจังประกาศอะไรอ่ะเร่งมาตรการเรื่องการพันอะไรบูรณาการกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะจัดการให้พวกธนาคารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้าคงจะจำได้นะเรื่องบัญชีม้าแล้วตอนนั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนพอสม

0: นเพราะถ้าบ้านนี่มันไปแปะบัญชีใครก็โดนอายัดหมดเลยไอ้คนที่ไม่ได้ทำอะไรแต่มีเงินของบัญชีม้าเข้าไปเกี่ยวข้องตัวเองก็โดนไปทั้งรวนเลยนะวุ่นวายกันไปหมดนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: ก็มาถึง

0: มอร์เนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่หนึ่งที่ใดมันเชื่อมกันไปได้หมดแล้วมันถูกส่งต่อกันไปที่นู่นที่นี่ต่างๆเนี่ยแล้วมันมีไอ้เรื่องสกุลเงินดิจิตอลเข้ามาเนี่ยยิ่งทำให้การจัดการพวกนี้มันยึดได้ยากมากเพราะมันเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ผ่านธนาคารปกติเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ดูแบ
1: บ
0: มันก็จัดการยากแต่ถามว่าทำไมอเมริกาเขาสามารถยึดเงินดิจิตอลได้เออเห็นไหมฮะ
1: เพราะ
0: คนเขาบอกว่าพอมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะมันพูดง่ายว่ามันยึดยากมันไม่มีใครสามารถเข้าถึงนะแต่อเมริกาทำไมเขาทำได้ไหมฮะอังกฤษก็ทำได้อย่างเงี้ยเออ
1: ไม่ดูหลอกการพวกนี้ไม่ดู
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมองเพราะว่าไอ้พวกตัวเครือข่ายเหล่านี้ถ้าไม่ถูกขจัดไม่ถูกจัดการไปเนี่ยมันก็ยังไงก็ไอ้เรื่องสแกมเมอร์บ้านเราก็ยังไม่หายอะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วมันโยงใยอะมันก็ยังมีคนส่วนหนึ่งไปเป็นเหยื่อให้กับเขาในแง่อะไรไปช่วยเขาทำงานอะไปช่วยหลอกคนไทยหลอกคนไทยได้ทำไปเนี่ย
1: ใช่ใช่ก็เหมือนกันครั้งนี้ที่จับได้วันนี้ก็ญี่ปุ่นหลอกญี่ปุ่น
0: มันไม่ได้เป็นว่าคนชาติเดียวก็จะรักกันมันไม่ใช่มันหลอกกันง่ายเพราะมันคุยกันได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ภาษาเดียวกัน
0: ไอ้ตรงนี้แหละมันกลายเป็นอันตรายแล้วมันก็สัตว์ร้ายในพวกนี้มันเอาคนชาติเดียวกันหลอกชาติเดียวกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเนี่ยนี่คือความเจ็บปวดแล้วจะพบว่านานาชาติซะด้วยตอนนั้นจำได้ไหมที่ไอ้ทางด้านพม่าเนี่ยชเวโกโกเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งยังเป็นพื้นที่ของที่รวบรวมของสแกมเมอร์เหมือนกันเดิมถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโจกระบดเลยเนี่ยรวมเข้าไปด้วยกันเนี่ยสแกมเมอร์ก็อยู่แถวนี้ไอ้พนันออนไลน์ก็อยู่ในตัวตนที่ไหนสักที่นึงแล้วก็มันยังมีไอ้เรื่องยาเสพติดอีกถูกไหมครับเป็นผลประโยชน์ก้อนใหญ่อีกนะ
1: คร
0: ับไอ้พวกของเทาๆมันไม่ใช่เทาอะมันธุรกิจดำเลยแหละเท่าที่ดูเนี่ยนะน่ากลัวมากๆเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับใช่ไหม
1: มันยังวนเวียนไปวนเวียนมาขณะที่มันก็น่าสงสัยในหลายๆครั้งนะอาจารย์ตอนนั้นที่เบนสมิธเข้าออกประเทศไทยได้แต่ว่าไม่มีการดำเนินการตรวจสอบใดๆเลยแม้จะ
0: ไม่มี
1: การตั้งข้อสงสัยแล้ว
0: ไม่มีไม่มีข้อกล่าวหาด้วยไม่มีนะฮะ
1: ซึ่งก็บางครั้งมันเรียกว่าทำให้คนต
0: ั้
1: งข้อสงสัยได้อาจารย์ว่าทำไมบางกลุ่ม VIP ไม่ต้องตรวจสอบเยอะให้วุ่นวายไม่ต้องสงสัยกันแล้วอะไรเงี้ยใช้ภาษาประมาณนั้นแต่บางคนที่แบบโอ้โหแทบจะจริงๆแล้วแทบจะไม่มีผลหรือว่าไม่มีความผิดปกติใดๆแต่ว่าขอตรวจสอบหน่อย
0: โดนละโดนยึด
1: คุมตัวหน่อยขอตรวจสอบก่อนถ้าไม่ถ้าบริสุทธิ์ใจก็เดี๋ยวค่อยปล่อยทีหลังได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแปลกไงมันมาตรฐานมันไม่เท่ากันผมนึกถึงย้อนกลับไปคือเราเปรียบเหมือนถ้าภาษาผู้ชายนะจ๊ะเปรียบเหมือนตอนนี้กรรมการเป็นกรรมการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนึกจะเป่าให้ใครก็เป่าวันนี้ให้จุดโทษแบบนี้อีกวันลักษณะเดียวกันไม่ให้ฉันไม่ให
0: ้
1: เพราะคนละวันกันคนละวัน
0: เพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะ
1: เป็
0: นอย่างนั้นบางทีปปง.อายัดเงินแล้วแต่ก็ยังไม่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยมันก็ตลกดีนะ
1: อืมครับ
0: อืมนะ
1: ครับยังมีอีกนะหลายๆเรื่องวันนี้ก็มีข่าวจากแวดวงตำรวจอาจารย์ขอบอกตร.เคยบอกว่าให้รับแจ้งความอย่างเข้มข้นใครประชาชนมาร้องเรียนให้รับเรื่องอย่างดีที่สุดวันนี้เจอเคสอีกไปแจ้งความไม่รับเรื่องไม่อะไรไม่โอ้โหปัญหานี้ไม่รู้จะตั้งคำถามกับหรือว่าตอบสังคมยังไงดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ปรากฏให้เห็นกันหน้าข่าวกันเป็นประจำครับอาจารย์เรื่องนี้ถือว่าเกี่ยวพันกับประเทศไทยโดยตรงแล้วก็ถ้ามันไม่มีอย่างที่อาจารย์พูดเลยถ้าไม่มีการแอคชั่นของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตระหว่างรัฐต่อรัฐได้เลย
0: แน่นอนแล้วดูเนี่ยเขาขีดเส้น180วันเราลองดูนะกันนะว่า
1: ครับ
0: แล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้จะทำแล้วมันเป็นไปได้ไงมาโยงกับอดีตรัฐมนตรีเราได้เนี่ย
1: ครับเรื่องขีดเส้นมาคุณนะอาจารย์มีขีดเส้นเหมือนกัน10วัน
0: เส้นเดือนบางทีเราเองอ่ะแล้วก็มันดีเส้น
1: หนึ่งเดือนอะไรเงี้ย

0: ขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ด้วยความยินดีครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
0: พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่เรียกว่าก็ถ้าไม่ออกแอคชั่นอะไรบ้างหรือว่าไม่ดำเนินการในกรอบที่ทางสหรัฐเองก็ระหว่างประเทศนะถ้าไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนบางทีมันก็อาจจะเป็นผลเชิงที่ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายได้หรือว่าคนที่ทำมาหากินผ่านระหว่างสองประเทศอาจจะได้รับผลกระทบตามไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ภาครัฐจะต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นกันครับแต่สำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าทำงานในช่วงนี้แล้วรู้สึกปวดเมื่อยปวดตัวนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงเนี่ยทั้งนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลครับให้สุกายาครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนครับผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองนะครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายายานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดครับแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ครับย้ำอีกทีครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6 ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกช่องทางเลยช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองจิตวิทยานะครับก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่จิตวิทยาน่าจะอธิบายให้เราได้ขยายความกับประเด็นที่เราตั้งไว้ในวันนี้ได้มากขึ้นนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
6: สวัสดีค่ะคุณโอ๋สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับผมถามกันเลยดีกว่าเวลาเหลือไม่มากนัก เดี๋ยวจะไม่มีเวลาอาจารย์ปิ่นตอบครับสำหรับเรื่องนี้เคสนี้มันเป็นทิ้งท้ายไว้กับอาจารย์เสน่ห์คือมันเป็นปัญหาระหว่างรัฐต่อรัฐเลยนะถ้ามันการแก้ปัญหามันไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่มีแนวทางในการพูดคุยระหว่างไทยกับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมีความคืบหน้าการแบ็คลิสต์มีผลทางจิตวิทยากับระหว่างชาติอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ค่ะโอเคถ้างั้นตอบในมุมของเราว่าจากชาติที่อาจจะเป็นชาติที่แบล็กลิสต
0: ์
6: ก่อนนะว่าถ้าในมุมของมันจะมีมุมของทั้งจิต

0: จิตวิทยาสังคมจิตวิทยาองค์กรรวมไปถึงเรื่องของผู้นำด้วยนะคะคุณโอ๊กว่า
1: ได้เลยครับได้เลย
0: โอเคคือสิ่งเนี้ยสมมติมันเกิดขึ้นเนาะมันแน่นอนมันเชื่อมโยงกับเรื่องของคำว่า trust หรือว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นในระด
1: ับ
0: รัฐกับรัฐเนาะในระดับประเทศแน่นอนว่าคือเราเปรียบประเทศเนี่ยเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่องค์กรเนี่ยลูกค้าหรือคนภายนอกเปรียบเทียบคนชาตินั้นหรือชาติอื่นก็เหมือนคนภายนอกที่มองเข้ามาเวลาที่มองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองโดยการที่ใช้ตัวประเมินเนาะบางอย่างว่าประเทศหรือว่าองค์กรน่าเชื่อถือขนาดไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันคือบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับประเทศแล้วมีเคสที่ถูกเชื่อมโยงกับเรื่องแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขามองคนภายนอกมองเข้ามาก็จะมองว่าระบบของประเทศนี้หรือว่าการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันไม่ถูกต้องมันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าคลางแคลงใจใช้คำนี้แล้วกันคลางแคลงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความไว้วางใจมันแน่นอนค่ะมันก็ลดลงไปค่อนข้างพอสมควรทีนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งในทางจิตวิทยาที่พูดถึงว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของบุคคลเนาะตอนนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลอยู่แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยที่พอมันเกิดกับคนที่เป็นระดับผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยค่ะมันจะเกิดการเขาเรียกว่าถ่ายโอนความรู้สึกจากคนไปสู่องค์กรคุณโอ๊คเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าองค์กรตอนนี้เราคือประเทศเนาะมันคือรัฐแล้วเหมือนบริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะว่าทุจริตคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของบุคคลแต่คนที่อย่างเช่นเป็นนักลงทุนเป็นลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มถามว่าระบบเรื่องของจริยธรรมหรือว่า governance ของบริษัทเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าระบบการกำกับตรงเนี้ยมันเสียหายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมองคนในประเทศละกันสมมติว่าในประเทศเองเนี่ยถ้าสมมติประเทศนั้นๆหรือองค์กรนั้นๆถูกคนตรงนั้นเนี่ยถูกแบล็คลิสต์มันก็จะเกิดความรู้สึกของคนที่เป็นเรียกว่าความละอายร่วมความรู้สึกร่วมอย่างเงี้ยค่ะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองหรือภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาโลกเนี่ยมันแย่ลงก็ส่งผลค่ะว่าทำให้เกิดความรู้สึกระแวงว่าสมมติมีคนที่จะไปติดต่อธุรกิจกับประเทศนั้นๆก็อาจจะรู้สึกว่าเรารู้สึกละอายเรารู้สึกที่มีสายตาจับผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่ลึกกว่าเรื่องของภาพลักษณ
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งภาพลักษณ์เองมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันมีอะไรที่เป็นความหนักเบามากกว่าภาพลักษณ์ก็มีเช่นการที่อาจารย์ปิ่นกล่าวถึงก็มันน่ากลัวตรงที่หากเรายังแบบนิ่งเฉยนะนิ่งเฉยปั๊บเนี่ยมันบางทีมันรอให้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันจะฉุกระหุกแล้วมันจะแบบกระทบกับไม่รู้แหละถ้ามันเกิดการขีดกันทางภาษีการนำเข้าส่งออกก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาแบบยาวไปเลยนะอาจารย์ปิ่นแก้ยากเหมือนกัน
0: ยาวเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเรียกว่าสมมติว่าพยุทธเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำให้อย่างถูกต้องโปร่งใสหรือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอคุณโดมันจะกลายเป็นเรียกว่าวิกฤตความเชื่อมั่นเนาะต่อสถาบันที่มีอำนาจซึ่งก็คือระดับรัฐเนี่ยแหละนะว่าขนาดระดับผู้บริหารระดับสูงของประเทศผู้นำยังไปพัวพันกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มองเข้ามาเรียกว่ามาตรฐานระดับประเทศอะในเรื่องจริยธรรมสังคมมันน่าเป็นห่วงในระยะยาว
1: ครับผมเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เคยดำรงตำแหน่งถึงเป็นระดับรัฐมนตรีนะคนถ้าพูดถึงเราเคยได้ยินข่าวคือเหมือนกับผีน้อยนะผีน้อยแอบลักลอบไปในวีซ่าประเภทนึงแต่แอบไปอยู่ในประเทศนั้นก็มีนะครับหรือว่าจะหลบหนีเข้าเมืองก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะกรณีนี้กลายเป็นแบบคนระดับที่เป็นระดับรัฐมนตรีช่วยเลยนะ
0: ค่ะ
1: ความผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันจะแบบสร้างผลกระทบได้ยิ่งกว่าคนทั่วไปไหม จารย์ปี

0: หรือว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์มากขึ้นไหมของประเทศ
1: มากมากแน่นอนค่ะเพราะว่าโอเคถึงแม้จะเป็นเรื่องของบุคคลแต่พอบุคคลที่มีระดับแห่งรัฐเนอะระดับแห่งรัฐเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือว่าระดับบุคคลส่วนตัวแล้วแต่ว่ามันจะเริ่มกลายเป็นเรื่องของระดับเขาเรียกว่าเขาเป็นตัวแทนหรือครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นตัวแทนของรัฐนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าพอมันมีชื่อเนาะของคนที่เป็นระดับเนี้ยไปปรากฏในเอกสารของรัฐอื่นหรือระดับนานาชาติอย่างเงี้ยค่ะและเป็นในทางเชิงลบแบบนี้เนาะผลกระทบในเชิงภาพลักษณ์อะค่ะมันย่อมสูงขึ้นอย่างเป็นนัยยะสำคัญแน่นอนเพราะว่าคนภายนอกเนาะที่มองเข้ามาหรืออาจจะเป็นประเทศอื่นๆก็แล้วแต่ด้วยซ้ำไปเนี่ยอาจจะตั้งคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วบุคคลนี้เนี่ยเมื่อเคยอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเข้าถึงระบบต่างๆของรัฐแล้วตอนที่เขาดำรงตำแหน่งอะเขาเรียกอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือระบบแล้วกันระบบของรัฐของเราเนี่ยตรวจสอบการทำงานของบุคคลเนี้ยยังไง
0: ครับปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงว่า
1: ใช่
0: ปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงหนึ่งสองสองคือแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรจ้ะและเขาจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาหรือการตรวจสอบเชิงลึกอย่างไรหรือเปล่าเพราะอำนาจมีนี่นะฮะบางครั้งก็เกรงใจไม่ตรวจสอบและการไม่น่าจะมีปัญหาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่เขาก็ถูกไหมแล้วเขาก็จะมีคำถามต่อว่าอ่ะประเทศเราเนี่ยมีระบบในการป้องกันเรื่องพวกเนี้ยอย่างไรคือหมายถึงว่ามันทำให้เวลาที่ถูกตั้งคำถามแบบนี้มันเชื่อมไปกับเรื่องอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ค่ะมันกลายเป็นมองไปเรื่องอื่นว่าอ้าวแสดงว่าระบบบ้านเรามันมีความหละหลวมตรงไหน
0: ครับกลายเป็นว่าเอ๊ะเขาก็อาจจะมันตั้งคำถามได้เอ๊ะหรือว่ารัฐบาลก็รู้เห็นเป็นใจด้วยหมายถ
1: ึ
0: งว่าประเทศที่ตั้งข้ออะไรตัวแบ็กสลิปขึ้นมาเนี่ยอาจจะคิดต่อได้อาจจะคิดไปไกลได้
1: ใช่ใช่ไปคือมันส่งสัญญาณใหญ่คุณโอ๊กว่าระบบคุณธรรมจริยธรรมระบบตรวจสอบของประเทศนั้นน่ะน่าเป็นห่วงตั้งแต่ระดับโครงสร้าง
0: ยิ่งเป็นแบบเนี้ยมันเข้าข่ายไงมันทำให้แบบเอ้ยเขาก็ต้องระมัดระวังอ่ะใช่ไหมคุณจะผ่านไปผ่านมาชาติเราจะเข้ามาเกี่ยวกับไอ้ธุรกิจแบบนี้ของคุณหรือเปล่าหมายถึงตัวบุคคลนะและยิ่งแบบเกิดแบบใครที่ใกล้ชิดก็อาจจะมองได้ว่าโอ้ยก็รัฐบาลนี้อาจจะแบบมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ในลักษณะไหนหรือเปล่าน่ากลัวนะอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ก็เพราะฉะนั้นมันนิ่งไม่ได้มันต้องขยับขยื่นใช่ไหมฮะเพื่อสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของการลดผลกระทบต่อประชาชนที่แบบอ้าวฉันจะเดินทางไปแล้วหรือว่าฉันจะแบบไม่ต้องไปทำธุระกิจการอะไรก็แล้วแต่มัน
1: ก็จะถูกสกรีนมากขึ้นก็จะถูกจับตามองเพิ่มขึ้น
0: ซึ่งไม่ดีแน
1: ่ก็น่าเป็นกังวลคือมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรกระทบในทีเดียวแบบนั้นเพราะว่าเรื่องของการเดินทางหรือว่าการเข้าประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายๆปัจจัยที่เขาตรวจสอบเนาะแต่ถามว่ามันมีผลอยู่บ้างไหมมันก็อาจจะมีผลให้เข้มข้นมากขึ้น
0: ครับน่าสนใจคือเพราะเช่นนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับไม่ใช่ขึ้นอยู่ละมันต้องเป็นหน้าที่ละของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐเองเนี่ยจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้มันกระจ่างหรือว่าคลายความสงสัยอันนี้มันก็อย่างข้อนี้ทางสหรัฐเองก็แค่สงสัยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามันไม่เคลียร์มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องแบล็คลิสต์บุคคลไปนะครับก็ยังปราณีนะคือแบล็คลิสต์บุคคลอยู่

0: คนถูก
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามารวมถึงส่งข้อความกันมาด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
7: และผมต้นสุชาติชวากูลนะครับวันนี้มาทำหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะครับติดภารกิจสำคัญครับผม
6: ค่ะนะคุณสุชาติพี่ต้นนี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะเราสองคนไม่ค่อยได้จัดรายการด้วยกันเนาะนะ
7: ฮะใช่ครับผมเพราะว่าน้องมาอยู่วันพฤหัส
6: ใช่นะคะวันนี้ก็เลยได้มาเจอกันนะคะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงครึ่งไปยาวๆจนถึง 7:30 นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะพี่ต้นคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุทธดลค่ะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะไปดูกันค่ะวิธีจีนใช้ Music Festival นะคะกระตุ้นการบริโภคผ่านงาน Very Thai 2026งานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะถ้าทางจะเป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะฟังดูชื่อละ Very Thai เนี่ยค่ะเป็นการโปรโมทเพลงไทยที่นู่นหรือเปล่านะพี่ต้นไม่แน่ใจนะคะ
7: นั่นแหละสิฝากเพลงใหม่ไปโปรโมทด้วยละกันนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะงานของคนไทยหรือคนอาเซียเนี่ยจะต้องมีเรื่องของอาหารการกินอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นชนชาติที่รักการกินกันทั้งทวีปเลยอันเฟสคนล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ว่ามีการขอขึ้นขึ้นดอกเบี้ยนะครับคุณเควินวอชนะครับประกาศเมื่อวานนี้เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงเกินไปนะซึ่งการที่ท่านคุณเควินวอชเนี่ยออกมา

0: ประกาศขึ้นดอกเบี้ยในคราวนี้นะก็เป็นสิ่งที่สวนทางกันกับการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการคือตั้งแต่ประธานเฟดคนที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยตามที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์สั่งเนี่ยก็โดนว่าโดนอะไรต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเลือกประธานเฟดคนใหม่ขึ้นมานะครับก็คือคุณเกิร์ตินวอชเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำตามอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ต้องการนะครับคราวนี้นะครับคุณเวิร์นวอชบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการได้รับมติอย่างเอกฉันท์จากสมาชิกบอร์ดนะครับทั้ง12คนนะครับจาก12เขตของ Federal Reserve แล้วก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566เป็นต้นมานะครับคือตั้งแต่นั้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเลยทีนี้การตั้งขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ 0.25% เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมในการที่จะทำให้อัตราการก็เรียกว่าการกู้ยืมระหว่างแบงค์หรือว่าการทำดอกเบี้ยระหว่างแบงค์ด้วยกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.75% ถึง 4% เลยทีเดียวนะซึ่งก็มีผลกระทบแน่นอนไปถึงเรื่องของตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนอะไรต่างๆนะครับพอประกาศขึ้นปั๊บนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่จะต้องประกาศขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นแบบไปสุดฉุดไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันก็จะต้องขึ้นตามนะเป็นสาเหตุมาจากการที่สหรัฐอเมริกานำโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำสงครามกับอิหร่านก็เลยทำให้เรื่องของซัพพลายในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยุคน้ำมันก๊าซอะไรต่างๆแล้วก็อะไรอื่นๆที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นบายโปรดักต์จากการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับและอีกส่วนที่สองก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะตอนนี้เงินเฟ้อท่านบอกว่ามันสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเพื่อให้ออฟเซตกันระหว่างราคาอัตราดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกว่ากริ้วโกรธควันออกหูเลยทีเดียวนะครับก็ได้แต่บอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยควรจะต้องลดดอกเบี้ยให้เหลือประมาณแค่ 1% เท่านั้นไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ยังไม่ได้พุ่งเป้าที่จะโจมตีท่านเควินวอชซึ่งเป็นคนที่เลือกมากับมือนะครับดัชนี500ของอเมริกาเขาบอกว่าหลังจาก S&P 500เนี่ยหลังจากที่มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยปั๊บนะครับก็มีแรงกระเพื่อมเหมือนกันรวมทั้งดัชนีแล้วก็ราคาตลาดหุ้นอะไรต่างๆนานาก็ขยับกันหมดทั้งประเทศนะครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะกระเพื่อมมาถึงเอเชียแล้วก็มาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนครับ
1: นะก็ฟังดูแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีนะสงครามก็ยังคงไม่จบนะคะราคาน้ำมันก็พุ่งก็ส่งผลกระทบอาทรัมไม่อยากจะให้เพิ่มดอกเบี้ยแต่สุดท้ายทำยังไงได้แล้วนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะมีปฏิกิริยายังไงแล้วก็จะมีความคืบหน้ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่นายพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะมีตัวเลขออกมานะคะค่าใช้จ่ายที่สหรัฐเนี่ยค่ะกองทัพสหรัฐเสียไปกับการทำสงครามตอนนี้มีอัปเดตค่ะจากรอยเตอร์สค่ะ Iran war cost hits $38 billion forecast to rise to $3 billion a month นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจากสำนักงานงบประมาณสหรัฐอเมริกาค่ะที่เปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเสียค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ 1.26 ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายล่าสุดจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีการประเมินว่าหากสงครามยังยืดเยื้อออกไปอีกนะคะสหรัฐก็จะต้องเสียเงินประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสงครามนะคะคราวนี้เนี่ยในตัวรายงานของสำนักงานงบประมาณสหรัฐเนี่ยค่ะของสภาสหรัฐเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยถูกนำไปใช้ในการหากระสุนแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะที่เสียหายจากการทำสงครามรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงที่มีราคาแพงขึ้นนะคะโดยค่ากระสุนที่สหรัฐเนี่ยใช้ไปในการโจมตีอิหร่านตั้งแต่สงครามเริ่มต้นนะคะไปจนถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยค่ะคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 21,700 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 720,000 ล้านบาทนะคะก็นับเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงที่สุดนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลก็คือทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะเขาบอกใช้ไปจำนวนมากเลยนะคะทำให้

0: นาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมีจำนวนลดลงอาจจะลดลงมากถึง2ใน3จากที่เคยมีนะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่สหรัฐเนี่ยจะผลิตขีปนาวุธชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตัวรายงานของสำนักงานงบประมาณสภาสหรัฐเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเคยประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงินในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์นะคะ นอกจากค่าใช้จ่ายในการทำสงครามแล้วเนี่ยทางสำนักงานงบประมาณสภาสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับอิหร่านในรูปแบบของค่าเงินเฟ้อเนาะที่พี่ต้นได้พูดถึงไปนะคะที่เกิดจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นที่ทำให้การส่งออกน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางเนี่ยต้องหยุดชะงักไปนานหลายเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเราตีมูลค่าเป็นแค่เงินที่เสียไปกับกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะคือเราต้องมาดูด้วยว่าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปมากขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอย่างชัดเจนออกมานะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนแต่ว่าที่แน่ชัดเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขที่เสียไปกับการใช้อาวุธต่างๆนะคะเชื้อเพลิงต่างๆในการทำสงครามตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ซึ่งทางสภาของเกรซนะครับเขาก็ได้รายงานออกมานะครับว่าเมื่อเดือนมิถุนายนท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ให้คุณพีทแท็กเซตไปขอเงินอีก 67,100 ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของการทำสงครามกระทรวงกลาโหมเนี่ยประเมินว่าในจำนวนเงินจำนวนนั้นเนี่ย 42,300 ล้านเนี่ยจะต้องเอามาเพื่อที่จะทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังมีการเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลมาแบบว่าแบบอะไรนะแอบออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าคนที่มาเปิดเผยนี่เป็นทหารประจำการเขาบอกว่านอกจากเรื่องของความเสียหายเรื่องของเงินที่ต้องใช้ในการทำสงครามแล้วยังมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของฐานทัพต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คูเวตบาเรน UAE กาตาร์รวมทั้งในซาอุดิอาระเบียรวมทั้งจอร์แดนด้วยเขาบอกมันเป็นฐานทัพของเราเนี่ยแบบเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับแล้วก็มีการไปรวบรวมด้วยเขาบอกว่ามีอากาศยานทั้งแบบที่มีคนขับอย่างพวกโดรนไร้คนขับและเครื่องบินนะอย่างน้อย60ลำที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เจ๊งกระบงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกจำนวนนี้ก็ยังเป็นเม็ดเงินอีกมหาศาลเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ายังไม่ยุติสงครามนี้ความเสียหายของกองทัพนะครับแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่มันก็คงจะบานปลายสูงขึ้นมากเลยทีเดียวเราไปดูกันเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อตอนเที่ยงคืนกว่าๆของญี่ปุ่นก็ประมาณตีสองกว่าๆที่บ้านเรานะครับนั่นก็คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับขนาด 5.0 นะครับที่เขย่าที่กรุงโตเกียวเขาบอกว่าเหตุเกิดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 นคือตอน 11:00 นของเขาเมื่อวานนี้นะครับก็ประมาณสักบ่ายโมงบ้านเราเนี่ยเกิดไปทีนึงแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกนะครับเหมือนกับ aftershock ในระดับ 5.0 เลยเขาบอกเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดที่เมืองมิซิไคโดนะครับซึ่งไปอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ3ไมล์หรือมัน20ไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นการอัพเดทช็อคที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยทีเดียวก็ยังไม่มีรายงานว่ามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจากเหตุตรงนี้นะครับแต่ทางการของที่แน่ๆว่ามีรายงานว่าจะต้องเผชิญอยู่กับไฟป่าแล้วก็ควันไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่อินโดนีเซียนะครับรัฐมนตรีของอินโดนีเซียได้ออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้นะครับราชาจูลีอันโตนีนะครับได้ออกมาแถลงเลยว่าอินโดนีเซียคงจะต้องเผชิญอยู่กับไฟป่าไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนี่ก็เป็นผลกระทบจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางอากาศนะครับซูเปอร์เอลนีโญเราจะสังเกตได้นะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเจอฝนนะครับอย่างเละเลยแล้วก็ตอนนี้ส่งผลมาบ้านเราละแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งเป็นประเทศใกล้ๆกันแต่ว่าอินโดนีเซียเจอแต่เรื่องของความแห้งแล้งนะครับทำใหป่าเนี่ยมันแห้งแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการที่มีคนเนี่ยไปจุดไฟเผาป่าเพื่อจะแผ่ผาง

0: ทางไปทำปาล์มน้ำมันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพราะปาล์มมันแห้งของมันด้วยนะครับเลยทำให้เกิดไฟป่าได้ลุกโหมปันเรียกว่าโรคซ้ำกับซัดโหมกระหน่ำอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็บอกจะต้องทนอยู่จนกระทั่งถึงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนละจะมาช่วยดับไฟนะครับก็สู้กันต่อไป
1: นะคะก็มีหลายเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยทำให้โลกรู้สึกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลนะภัยพิบัติต่างๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับแต่ละพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบไปนะคะขออนุญาตพาไปดูเรื่องอัปเดตนะคะในเมื่อสหรัฐกับแคนาดามีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกคอกันนักโดยเฉพาะเรื่องของการค้าตอนนี้เนี่ยค่ะแคนาดาก็เลยหันไปหา EU นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทาง EU เองนะคะก็มีการประกาศระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีของรัฐสภายุโรปนะคะว่าจะเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบนะคะเป็น associate member ค่ะจาก Reuters ค่ะ EU open doors for Canada to become its first associate member von der Leyen says นะคะก็เป็นการประกาศจาก Ursula von der Leyen นะคะที่เป็นประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะก็มีการประกาศไปนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะว่าแคนาดาเนี่ยค่ะก็มีการเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบนะคะชาติแรกของ EU ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่ม EU นะคะเนื่องจากสถานการณ์สถานะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่สัญญาของ EU นะคะคราวนี้เนี่ยฟอนเดเลียนเนี่ยค่ะเขาก็มีการกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดานะคะซึ่งก็นั่งอยู่ในรัฐสภายุโรปนี่แหละค่ะว่าเธอเนี่ยต้องการร่วมมือกับคาร์นีย์เพื่อที่จะเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยคาร์นีย์นะคะก็ได้รับเสียงปรบมือนะคะแล้วก็มีการ standing ovation นะปรบมือยืนจากสมาชิกรัฐสภายุโรปเขาเองเนี่ยค่ะมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าการพูดปราศัยในครั้งนี้กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งนี้เองเนี่ยความร่วมมือที่เสนอก็จะครอบคลุมนะคะตั้งแต่การผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันอากาศนะคะทางประเทศด้วยนะคะเรื่องของอาร์กติกพลังงานแร่สำคัญแบตเตอรี่นะคะปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมนะคะความมั่นคงทางไซเบอร์ไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งฟอนเดเลียนเนี่ยค่ะเขาก็ยังกล่าวด้วยว่า EU แล้วก็แคนาดาจะร่วมมือด้านการผลิตอัจฉริยะสร้างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีนะคะเชื่อมโยงฐานอุตสาหกรรมกลาโหมแล้วก็ผลักดันให้อาร์กติกเนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือสำคัญร่วมกันนะคะพร้อมย้ำว่าความเป็นหุ้นส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายต่อต้านใครนะคะแต่เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันแล้วก็ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับแคนาดาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยค่ะทางด้านของมาร์คคาร์นีย์เองเขาก็บอกว่าแคนาดาเนี่ยต้องการสร้างพันธมิตรที่มีลักษณะเฉพาะกับ EU นะคะแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิก EU โดยตรงซึ่งท่าทีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปนะระหว่างแคนาดากับสหรัฐตอนนี้เนี่ยค่ะก็เจอกับความตึงเครียดครั้งสำคัญนะคะหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศล้มเหลวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่มาตรการภาษีตอบโต้ระหว่างกันแล้วก็ทางแคนาดาก็มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยรวมถึงการพูดถึงแนวคิดให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐหลายครั้งเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลแคนาดาพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงกับยุโรปมากขึ้นขณะที่คานี้เองนะคะก็เรียกร้องให้แคนาดาลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นทั้งนี้เองค่ะการที่ EU เนี่ยเสนอแนวคิดสมาชิกสมทบนะคะ associate member แบบนี้เนี่ยให้กับแคนาดาก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ของสหภาพยุโรปเนื่องจากที่ผ่านมา EU มักจะไม่สนับสนุนสถานะสมาชิกที่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สมาชิก EU เองก็มีปฏิกิริยาค่อนข้างที่จะระมัดระวังต่อข้อเสนอของเยอรมนีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้ยูเครนได้รับสถานะสมาชิกสมทบเป็นขั้นตอนก่อนการเข้าเป็นสมาชิก EU อย่างเต็มรูปแบบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่เหมือนกันนะที่แคนาดาสามารถเข้ามาตอนนี้เนี่ยคือถือว่าเปิดประตูละนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะสามารถเข้ามาเต็มตัวหรือเปล่าเป็นสมาชิกสมทบนะคะคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EU เต็มๆนะแต่ว่าเป็นสมาชิกสมทบ associate member ค่ะ
0: ก็จะได้รับ

0: ผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าขายกับกลุ่มของ EU ได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดเขาเข้าไปรวมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าเศรษฐกิจของแคนาดาก็ค่อนข้างจะบึ้มเหมือนกันขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP เขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้น้องลิซ่านะครับพูดถึงเรื่องของการที่ทั้งแคนาดาและ EU เขาก็จะร่วมมือกันในเรื่องของการทำเรื่องของ AI เรื่องอะไรต่างๆนานานี่นะครับก็ได้มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับจากNobel Peace Prize Laureate ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคุณมาเรียเรซซ่านะครับซึ่งท่านก็เป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นสองสัญชาติฟิลิปปินส์กับอเมริกันนะครับได้ออกมาพูดเตือนเราเหมือนกันบอกว่า Limit AI now or humanity will loseIt's agency, say Nobel Laureate Ressa นะครับคือท่านพูดในเรื่องนี้ก็เพราะว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะท่านบอกมันเป็นเฟสที่2ที่3แล้วล่ะแต่ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันได้อยู่กับเรามาประมาณ70ปีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้จะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับบอกว่าเฟสแรกของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมานาน70ปีแล้วก็มีคลื่นลูกที่3นะครับที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเธอบอกว่าในเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจสร้างความแตกแยกให้สังคมแล้วก็ทำให้บุคคลเนี่ยถูกแยกออกจากสังคมจริงๆนะพอเริ่มมีอย่าง Facebook มีอะไรที่เราไปสนใจที่จะคุยที่จะใช้งานเหล่านี้แล้วก็แม้กระทั่งแบบนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเงี้ยในครอบครัวเราจะเกิดเห็นเหตุการณ์นี้ที่แบบกินข้าวกันไปแต่ต่างคนต่างก็ถือมือถือกันไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่กับโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับแล้วก็ดอกเฟสที่สองของไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือการแฮ็กข้อมูลทางชีววิทยาของเรานะครับผ่านความใกล้ชิดผ่านแชทบอทและสุดท้ายก็คือเป็นเอเจนต์ซะเองนะครับผ่าน AI แบบเอเจนต์และเอเจนต์หลายๆตัวซึ่งเป็นโมเดลสร้างหน้าที่สร้างเครือข่ายจากคนเหล่านี้ที่ไม่ได้แค่แกล้งทำเป็นมนุษย์นะแต่ทำงานเพื่อเราซะแล้วนะครับคือก็บอกได้เป็นเฟสระยะต่อมาของไอ้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละแล้วมันก็ทำสามารถที่จะเดาได้ว่าเราเนี่ยมีความชอบอะไรแล้วก็จะนำเสนอสิ่งแบบที่เราชอบที่เราสนใจป้อนขึ้นมาเหมือนอย่างที่บางทีเรานึกถึงว่าอยากจะซื้ออะไรปุ๋ยอะไรที่มาทำไงให้ดอกไม้มันออกดอกเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงบางทีเราแค่คิดอยู่เฉยๆนะมันจะมีไอ้สิ่งเหล่านี้เสนอขึ้นมาใน AI นะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าการที่เราคือจะไปเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยอย่างท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็บอกว่าโอ้ยอเมริกาไม่ต้องทำหรอกเรื่องของการจำกัดของ AI เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทต่างๆที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นสร้างกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการที่จะจำกัดการพัฒนาหรือว่าควบคุมนะครับไม่ได้จำกัดควบคุมการพัฒนาก็บอกไม่เหมือนกับทางจีนนะอันนี้ท่านนี้เป็นนักประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าก็อ้างจีนบอกว่าดูจีนสิจีนเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ได้เร็วแล้วก็แรงกว่าประเทศอื่นๆนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจำกัดอายุเรื่องของการจำกัดการค่อยคำต่างๆอะไรที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างในบ้าน TikTok เนี่ยเราจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการตุยไม่ได้ตรงๆอะนะหรืออะไรที่มันเป็นความรุนแรงไม่ได้แล้วจะโดนบล็อกอะไรทันทีเนี่ยเขาบอกจะเห็นได้ว่าทางจีนเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ไปไกลกว่านะครับดังนั้นจึงจะเรียกร้องให้ประชาชนพวกเราเองนี่แหละคือคนที่จะต้องไปบอกกับรัฐบาลของเราในแต่ละประเทศให้ทำเรื่องของการควบคุม AI ให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่มนุษยชาติจะสูญเสียความเป็นตัวตนและก็ถูกควบคุมโดย AI นะครับนี่เป็นความเห็นของผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize Peace สันติภาพนะครับมาเรียเรซซ่าจากฟิลิปปินส์ครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับข่าวแน่นๆอัปเดตจาก Good Morning อาเซียนกันในช่วงหน้าครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: อ กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับพี่ต้นแล้วก็ลิซ่านะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องของวิธีจีนนะคะใช้ Music Festival กระตุ้นการบริโภคผ่านงาน Very Thai ปี2026นะคะ

0: ตอนนี้คุณศิวตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนพร้อมนะคะแต่สัญญาณอาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าติดตามคุณโบได้เลยค่ะ
1: Good morning world
0: นี่ฮาวค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โบครับ
3: หนีเห่าคุณลิซ่าหนีเห่าคุณสุชาติแล้วก็ต้าเจี๋ยเห่าคุณผู้ฟังเลยค่ะ
0: ค่ะคุณโบคะวันนี้เหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้คุณโบเล่าเลยค่ะบรรยากาศ Very ไทยปี2026นะคะเป็นยังไงบ้างเห็นมีศิลปินมากมายถึงรวมถึงน้องหมีเนยก็ไปร่วมเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: ใช่ค่ะเห็นตอนต้นรายการคุณสุชาติบอกอยากฝากเพลงไปโปรโมทเนาะฝากได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานผู้จัดงาน Very ไทยเนี่ยฟังอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าพี่ต้นจะฝากก็ฝากได้เลยนะคะต้องบอกว่าที่ชวนคุณลิซ่าคุณสุชาติแล้วก็คุณฟังคุยเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยเองก็พยายามส่งเสริมให้คนเที่ยวในประเทศเราจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสเนาะที่กำลังจะเข้าคณะรัฐมนตรีอีก 4,000 ล้านเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะนั้นเรามาดูโมเดลจีนกันหน่อยค่ะว่าเขาใช้วิธีการอย่างไรในการจูงใจให้คนของเขาเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเที่ยวเมืองรองๆอะไรเงี้ยคือต้องพาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยนู้นเนาะหลังโควิดเราจะทราบกันดีว่าจีนอ่ะก็พยายามรณรงค์ให้คนจีนอ่ะเที่ยวจีนแต่ว่าพอเที่ยวสัก2ปีอ่ะคนจีนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ที่เที่ยวทั้งหลายทั้งหมดที่เคยแบบเป็นที่เที่ยว 5A อะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนจะไปมาหมดละจนถึงปี2024ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่จีนใช้ในการจูงใจคนจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เนาะอย่างพวก Gen Z Gen Millennial อะไรเงี้ยก็ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั่นก็คือการจัดงานเทศกาลดนตรีหรือว่า Music Festival จีนอะเปลี่ยนคนมาดูคอนเสิร์ตเนาะให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการของจีนอย่างที่เคยเล่าในรายการนี้ไปก็จะมีทั้งในเรื่องของแบบการแข่งขันกีฬา1คนแข่ง10คนเชียร์อะไรเงี้ยเพื่อเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Music Festivalคือในช่วงครึ่งปีแรกของปี2026ค่ะมีข้อมูลจาก China Association of Performing Arts ก็พบว่างานแสดงที่มีขนาดใหญ่คำว่าขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยเกิน 5,000 นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะทั่วประเทศในช่วงครึ่งปี2026ที่ผ่านมามีอยู่ 1,300 งานแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันจะมาเป็นไฮไลท์มากๆคือ1,300 งานนี่ต้องถามคุณสุชาติในฐานะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเยอะใช่ไหมคะต้องถือว่าเยอะมาก
2: เยอะคร
3: ับ
2: ถือว่าเยอะมากเยอะมาก
3: ค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดวันแรงงานเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่สำนักดิฉันทำเนี่ยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนออกมาเป็นคนพูดเองว่างานคอนเสิร์ตแล้วก็มิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมโดยมีการจัดแสดงแค่เฉพาะวันหยุดวันแรงงานก็คือปีนี้น่าจะ1 2 3เนาะถ้าจำไม่ผิด3วันก็คือมีการจัดแสดงไปอันนี้คือรวมนะคะทั้งงานเล็กงานใหญ่งานยิบย่อยเลยเขาคงนับหมดแหละทั่วประเทศจีน 32,000 งานเขาบอกว่ามีรายได้ในช่วง3วันเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าล้านหยวนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการที่เอามิวสิกเฟสติวัลไปตามเมืองรองต่างๆเนี่ยสำหรับจีนมองว่าถ้ายังทำแล้วทำอยู่ทำต่อน่าจะแปลว่าประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานหนึ่งเป็นมิวสิกเฟสติวัลเหมือนกันชื่องาน Very Thai Music Festival ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่า Very Thai ก็ต้องแบบคืออันเนี้ยต้องเรียกว่าไทยแท้ไม่มีอาเซียนปนเลยนะก็คือเป็นไทยกับจีน2 อย่างเลยคือจะมีคำเรียกสั้นๆชื่อภาษาจีนเนาะก็คือเขาจะเรียกไทยเตี้ยนเฟิงที่เมืองหูโจอันนี้ฟังไม่ผิดนะคะหูโจนะไม่ใช่หางโจหลายคนพอบอกหางโจทุกคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเพราะว่ามาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็ไปหางโจซูโจคาราคุณสุชาติมาก็ไปหางโจถูกไหมแต่ว่าหูโจเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องถือว่าเป็นเมืองระดับรองคือถ้านับเป็นเทียร์เนาะก็คือเป็นเทียร์3ของจีนก็คือเป็นเมืองรองมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่จัดงานนี้ค่ะคุณสุชาติคุณลิซ่าคุณฟังคือบริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจ

มีทีมซึ่งเขาก็คือ TCP Red Bull นั่นเองพอพูดถึง TCP หลายคนบอก TCP แต่พอพูดว่า Red Bull นี่ก็คือรู้ละว่าก็คือกระทิงแดงจัดงาน2วันวันที่5วันที่6เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะมีคนที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยเกือบแสนคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโหกว่าจะจัดงานมาได้นี่ลำบากยากเข็นแล้วก็ที่สำคัญคือว่าในจีนนอกจากจะต้องเรียกว่าเงินถึงละกฎระเบียบยิบย่อยของการจัดงานคือดิฉันกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่ใช่เจ้าใหญ่อย่าง TCP นะก็นอกจากแบบภาครัฐของไทยอย่างแบบมีงานสถานทูตไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่สามารถแบบจัดได้ใหญ่ขนาดนี้หมายถึงว่าของฝากไทยนะคะก็คือน่าจะมีงานเนี้ยสำหรับฝากไทยที่มาจัดในจีนและน่าจะถือว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดก็คือมีพาศิลปินอย่างที่คุณลิซ่าบอกก็มีพาน้องหมีเนยแต่ว่าไฮไลท์ก็น้องหมีเนยก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะก็มีดัมดัมก็อตเซเว่นมีโฟร์อีฟมีเอฟฮีโร่แล้วก็มาต้องเรียกว่าร่วมประชันเวทีกับบรรดาศิลปินจีนรวมๆแล้ว15ชีวิตเพราะศิลปินจีนก็จะมีที่คนไทยรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นโจเซนชูหมิงเฮาชูหมิงเฮานี่เขามาจากอดีตวงสมาชิกSeventeenของเกาหลีเหมือนกันก็เรียกพี่แปดพี่แปดดีเอกนะคะซึ่งนอกจากการแสดงของแต่ละศิลปินก็ยังมีโชว์ร่วมกันระหว่าง F Hero ของไทยแล้วก็ Many Money ของจีนคือดิฉันดูแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าที่ต่างคนต่างแรปแต่ฟังกันเข้าใจนะก็รู้สึกว่าโอ้มันก็เป็นแบบเสียงตบมือก็ดังสนั่นเป็นความสนุกสนานบนเวทีเนาะดิฉันได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารของ TCP ในประเทศจีนเป็นคนไทยค่ะคุณเอกสุประชัยจุนเกียรติก็เขาก็เล่าว่าอันเนี้ยสาเหตุที่เลือกเมืองหูโจซึ่งเป็นเมืองเทียร์3เนี่ยเพราะว่าค่าครองชีพไม่สูงมากแต่ว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าสำหรับจีนเนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเมืองเทียร์1เทียร์2เทียร์3เมืองไหนก็ตามแต่การเดินทางก็จะต้องเรียกว่าสะดวกอย่างที่ไปหูโจคราวนี้เนี่ยดิฉันเดินทางจากปักกิ่งไปถึงหูโจเลยด้วยรถไฟความเร็วสูงก็คือนั่งไป4ชั่วโมงหลายคนก็คือเดินทางมาอาจจะมาที่หางโจมาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต่อมาหูโจอย่างเช่นที่หางโจมาเนี่ย22นาทีไวกว่าที่ฉันเดินทางเข้าเมืองในปักกิ่งนะก็คือแบบค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างใกล้มากเลยทีเดียวคือคุณสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกการที่คือจริงๆแล้วว่า TCP อ่ะมี capacity ในการที่จะเลือกจัดงานในเมืองใหญ่ก็ได้แต่ว่าคุณสุภชัยก็ถามดิฉันว่าแล้วมันต่างยังไงหรอกับการบินไปดูศิลปินที่เมืองไทยคือเราอ่ะคือทาง TCP อ่ะอยากจะพาเมืองไทยพาศิลปินไทยพาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใกล้ชิดกับกลุ่มคนจีนที่เป็นเมืองรองรองคือดิฉันเชื่อว่าคุณลิซ่าคุณสุชาติคุณฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนจีนเขาก็รู้จักคนไทยดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาประชากร 1,400 ล้านนะคะคือมันจะมีเมืองรองรองมีอีกหลายเมืองเล็กๆที่เขาอาจจะรู้จักเราแหละแต่เขาอาจจะรู้จักเราจากในข่าวเนาะรู้จักในมุมมองที่แบบเวลาดิฉันไปเมืองเล็กๆหรือว่าเมืองไหนเนี่ยก็มักจะมีคนจีนเข้ามาถามว่าไปเมืองไทยได้หรือเปล่ายังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าการที่ TCP พาทั้งศิลปินไทยพาทั้งร้านอาหารไทยพาทั้งแบบกลุ่มแสดงศิลปะที่นอกจากเป็นนักร้องนักแสดงแล้วยังมีคณะนาฏศิลป์มีอาร์ตทอยมาในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้กลุ่มคนเมืองรองรองของจีนเนี่ยก็คือเข้าใกล้ประเทศไทยแล้วก็ทำความรู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกของ TCP นะคือจัดต่อเนื่องกันมา4ปีแล้วค่ะแต่ว่าคุยกับทีมงานของทาง TCP เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าต้องเรียกว่าปังอะประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะว่าสองวันอะคนเกือบแสนก็โหต้องเรียกว่า มหาชนคนจีนแบบเยอะมากแล้วก็จากการสถิติการจัดงานเทศกาลดนตรีในจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2024จนถึงปัจจุบันอันนี้จากทางการจีนเลยนะเขาบอกว่าการใช้เมืองรองเป็นสถานที่จัดงานสามารถดึงดูดผู้ชมจากต่างเมืองและต่างมณฑลเนี่ยให้เดินทางมาที่เมืองเขาก็คือแม้ว่าเมืองคุณอะจะมีอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่นอะไรเงี้ยแต่บางทีคนที่จะมาเขาก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะมาทำไมนะเมืองนี้มันก็ดูแบบบ้านๆนี้มันก็เหมือนเที่ยวแถวบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมีเทศกาลดนตรีแบบนี้เนี่ยก็สามารถรอคนเข้ามาได้คือจากสถิติของจีนเขาบอกว่า 70% แต่ว่างานเฟรวี่ไทยครั้งนี้อ่ะทีมงานบอกกับดิฉันว่าสามารถรอคนจากต่างเมืองเข้ามาได้ถึง 90% ต้องอยากจะให้คุณชาติคุณสุชาติคุณผู้ฟังมาเห็นภาพวันที่ดิฉันได้โอกาสไปซาวด์เช็คเนาะคือมีคนแบบแฟนคลับศิลปินน่ะคุณสุชาติ
คือมาตั้งเต็นท์รอตั้งแต่วันพุธอะงาน

0: เขามีเสาร์อาทิตย์อะสองข้างทางคือไม่ได้ตั้งสองสามเต็นท์นะใช่ก็คือมาตั้งรอก่อนเนี่ย3วันล่วงหน้าแล้วก็ถนนที่แบบเรียกว่า1บล็อกเลยที่2ข้างทางก็คือเลนไปเลนกลับก็คือที่เป็นฟุตปาธคือตั้งเต็มหมดตอนแรกที่ฉันไปเห็นนี่ฉันก็บอกหูตกใจมากว่าโหคนมาแบบร่วมงานเยอะขนาดนี้คือเขารู้สึกว่าแฟนคลับคนจีนเนาะไม่อยากจะพลาดเลยแม้แต่แบบวินาทีเดียวของการเข้าไปจับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดได้ใกล้ชิดศิลปินมากที่สุดคือเวลาที่เราเห็นข่าวว่าแฟนคลับศิลปินจีนมาแบบโอบอาจจะแบบมาสร้างเรื่องสร้างราวในประเทศไทยดิฉันรู้สึกว่ามันเล็กน้อยไปเลยอะเมื่อเทียบกับศิลปินคือแฟนคลับจีนที่อยู่ในจีนจริงๆคือเขาแบบโหมากันเรียกว่าตั้งเต็นท์อยู่ตรงนั้น3วันล่วงหน้าก่อนวันงานซึ่งจริงทุกคนมีบัตรนะคะเพราะว่าคนที่เข้างานไม่งานฟรีนะทุกคนต้องซื้อบัตรซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแม้จะเป็นเมืองเล็กแต่ว่าการจัดงานในจีนก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายก็ทางรัฐบาลท้องถิ่นทางผู้จัดก็บอกว่าโอเคเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะเล่าในรายการนี้ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างนึงที่น่าจะต้องทราบก็คือเรื่องของว่าการจำกัดพื้นที่จัดงานตามสัดส่วนเป็นนโยบายความปลอดภัยที่มาจากส่วนกลางอันนี้เรียนเชื่อว่าหลายพื้นที่ในจีนทำเหมือนกันหมดคือหมายความว่าปริมาณพื้นที่เขาจะคำนวณดูเลยว่าพื้นที่ที่ไปจัดงานกี่ตารางเมตรมันจะคำนวณว่าเป็นจำนวนคนว่าสามารถรองรับประชากรได้เท่าไหร่ใช่ก็คือ
1: แบบไม่ได้งานนี้ประสบความสำเร็จมากๆเลยใช่ไหมครับที่บอกครับผมอยากถามจังเลยว่าการจัดงานของเขาเนี่ยเขามีการแบ่งเทียร์ของออเดียนส์นะครับอย่างเนี้ยงานแบบนี้ก็จะพุ่งเป้าไปคนที่ว่ายังเป็นวัยรุ่นหรือว่ายังแข็งแรงยังอยู่ในวัยทำงานอะไรเงี้ยแต่เขามีการจัดงานสำหรับคนที่ไปอยู่ในเทียร์ของผู้สูงวัยไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วประเทศเราก็เวลาจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยก็จะมุ่งพุ่งเป้าไปที่คนอายุน้อยๆหรือว่าวัยรุ่นแต่ว่าไม่ได้ไปถึงทางหลักพวกผู้ใหญ่เนี่ยทางจีนเขามีงานแบบนี้ไหมครับเขามี
0: มีค่ะมีก็จะมีมิวสิกเฟสติวัลที่อาจจะไปในพื้นที่ที่ผู้สูงวัยเดินทางสะดวกเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เขาก็จะมีเศรษฐกิจผมสีเงินเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังในรายการนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหูยเพราะว่าถ้าเล่าตอนนี้นะน่าจะเรียกว่าเล่ากันไม่จบนะคะก็กลับมาดูที่งานเฟรนด์ไทยอย่างที่เล่าไปก็คือว่าเรื่องของการยกความเป็นไทยมาต้องบอกว่าเป็นไทยร่วมสมัยมาใกล้ชิดกับคนจีนก็คืองานนี้เนี่ยนอกจากจะมีการนำทัพศิลปินไทยมาแสดงบนเวทีก็ยังมีการนำนักแสดงศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยอย่างคณะสินที่มีแล้วก็มีเจ้าของผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย6แบรนด์ที่มาร่วมทำกิจกรรมกับคนที่มาร่วมงานในงานด้วยซึ่งต้องบอกว่าโหก็คนจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่บอกก็คือมาจากในเมืองรองเองมาจากเมืองอื่นๆที่นอกจากปู่โจอะไรเงี้ยคนก็ไปคุยกับศิลปินอาร์ทอยนี่เขาบอกว่าเปิดวันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่รอบที่จะให้แบบบรรดาพวกเจนซีเจนมิเลเนียมอะไรเงี้ยเข้ามาทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับศิลปินอาร์ทอยของไทยเรียกว่ารับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะแต่ยังเชื่อว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งคุณลิซ่าคุณฟังอยากฟังเรื่องของสูตรการคำนวณเทศกาลดนตรีกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจีนอ่ะเขามีวิธีการใช้สูตรยังไงถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: คือมันมีสูตรอ้างอิงมาจาก China Association of Performing Arts ที่ระบุว่ามันจะมีตัวเลขที่เรียกว่า1ต่อ 4.8 คือหมายความว่าทุกค่าตั๋ว1หยวนเนี่ยจะกระตุ้นการบริโภครอบๆข้างเนี่ยประมาณ 4.8 หยวนซึ่งตัวเลข 4.8 หยวนเนี่ยเขาจะหมายถึงค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารค่ารถการจับจ่ายใช้สอยอื่นๆคือเดียนจะบอกว่าอย่างงานที่ไปเฟรนด์ไทยเนี่ยคือวันที่มีตั้งเต็นท์ก็ตั้งเต็นท์เนาะพอวันที่แบบศิลปินมาโชว์เต็นท์เติร์นอะไรก็แบบโอเคเก็บกันหมดก็เปลี่ยนมาเป็นร้านขายของร้านรวงอะไรตามข้างทางก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ทั้งพักทั้งของที่ระลึกเกี่ยวกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่าตั๋วเฉลี่ยของงานเฟรนด์ไทยเนี่ยไม่ถูกนะคุณลิซ่าคุณลิซ่าคุณฟังคือเฉลี่ยต่อ2วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ728หยวนเกือบคือต้องเรียกว่า
1: 3,000-4,000
0: บาท2วันคือคิดถึงว่าถ้าใช้ตามสูตรอย่างที่บอกไป1ต่อ 4.8 ถูกไหม
2: คะ
0: ก็คือเหมือนกับว่า

จะมีค่าใช้จ่ายโดยรอบจากการมางานในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,495 หยวนแต่ว่าอย่างหนึ่งซึ่งมีท่านสังเกตแล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะใช่ด้วยความที่ว่าพอเราทำข่าวอ่ะมันจะมีข่าวประมาณหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเวลาไปเที่ยวอ่ะอาจจะไม่อยากพักผ่อนในโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่ามีการมาปักหลักรอศิลปินมีการมากางเต็นท์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่า

0: อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่อย่างหนึ่งว่าโอเคทุกการเดินทางที่เขาอาจจะต้องควักเงินจ่ายหรือเขาควักเงินจ่ายค่าตั๋วไปแล้วอ่ะคือถ้ามาตั้งเต็นท์แบบเนี้ยน่าจะเสียค่าตั๋ว700กว่าหยวนเนี่ยไปละก็รู้สึกว่าอาจจะต้องประหยัดอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดธุรกิจในท้องถิ่นคุณลิซ่าคุณสุชาติของฝั่งที่ฉันเห็นเลยอันนี้คือชัดเจนมากคืออะไรรู้ไหมคะก็คือว่าหลังจากที่พวกเนี้ยต้องก็อาบน้ำนี่ดิฉันขออนุญาตข้ามไปดิฉันไม่เห็นนะอันนี้ขอสารภาพเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆแต่ว่าไอสิ่งที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยพอเก็บเต็นท์เก็บอะไรมันก็จะต้องมีของถูกไหมมันเกิดธุรกิจฝากของขึ้นค่ะโอ้โหคือแบบอยากจะลงภาพไปดูมากว่าของเนี่ยหลังจากที่ทุกคนอ่ะเข้าไปดูคอนเสิร์ตของนี่แบบกองใหญ่มากกองพเนินจนดิฉันรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือยิ่งกว่ามหกรรมคนจีนก็คือมหกรรมของคนจีนนั่นเองอ่ะต้องเรียกว่าก็เป็นธุรกิจเนาะเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็คือธุรกิจนี้ก็เกิดขึ้นฉับพลันคนรับฝากของคนจันทับก็มาฝากแล้วเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วพอเลิกคอนเสิร์ตเนี่ยก็กลับมาเอาของที่ฝากค่ะซึ่งคาดว่าการตัวเลขการบริโภคของการจัดงานเรวิไทย2026ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะสร้างตัวเลขการบริโภคในเมืองหูโจวดิฉันประเมินต่ำๆเลยน
1: ะ
0: อย่างน้อย2วันเนี่ยต้องมี300ล้านหยวนก็นอกจากเป็นการสร้างรายได้ละก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ความร่วมมือใหม่ๆแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ถูกต้องนี้สำคัญมากประเมินค่าไม่ได้ระหว่างไทยกับจีนซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะโอ้ฟังดูแล้วคือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมตนะดนตรีไทยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วนะคะยังกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวในเมืองรองของจีนอีกด้วยนะคะก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณศิวัตรามากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้อีกนะคะจากคุณโบค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมา EP 2ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาวันนี้เป็น EP ที่2นะคะคุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตคะ
7: สวัสดีครับคุณกฤตครับ
8: ต้นครับสวัสดีนักวิชาครับคุณต้นไม่ได้เจอกันนานเลย
7: ครับผมคิดถึงดีนะครับ
8: ครับผม
7: คิดถึงเช่นกันแต่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่เมียนมาหรืออยู่
8: บ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน ครับ
1: อยู่ที่ไทยนะคะอ่ะคุณกริชคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ทำให้ทุกคนหิวกันตั้งแต่เช้าอีกรอบนึงนะคะเป็น EP ที่2เรื่องมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะแต่วันนี้ต้องพูดถึงของรางวัลด้วยของรางวัลวันนี้ก็เป็นของกินเช่นเดียวกัน
8: ใช่ใช่

0: ของดังของมันดาเลนะครับฟูยงเกานะครับก็คล้ายๆข้าวซอยตัดที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่ารสชาติจะอร่อยนะครับแล้วก็เจ้านี้เจ้าอร่อยซื้อมาใช้มากินประจำครับก็
1: ค
0: เ
1: ่
0: ละ ยฝากผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน3 รางวัลนะครับแต่ไม่วันนี้ไม่มีคำถามครับน้องนิทรา
1: ค่ะ
0: เราอยากจะให้ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมานะครับท่านหลายๆท่านคงติดใจฟังพวกเราแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่รู้นะครับแล้วก็เอามาฝากพวกเพื่อนฝูงเราในรังรายการด้วยครับ
1: ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะก็มี3 รางวัลด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีคําถามนะคะก็คืออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะส่งประเด็นคําถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเมียนมาเนาะหรือว่าเป็นประเด็นที่อยากจะให้คุณกฤตพูดในรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะก็เขียนคําถามเข้ามานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ส่งคำถามเข้ามา3 รางวัลด้วยกันค่ะคุณกริชค่ะ
2: บอกเลยนะครับว่าเห็นของรางวัลแล้วก็ผมร้องแล้วเนี่ย
1: นี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอื่นๆเดี๋ยว
2: เห็นแค่รูปของรางวัลก่อน
0: คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คำถามนี่ไม่อยากให้พูดก้าวไกลไปถึงการเมืองนะครับในสัมพันธ์ของไทยเมียนมาตอนนี้กำลังดีนะครับก็อยากให้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเราจะเบาๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขอให้สันติภาพมันเกิดขึ้นเร็วๆเราจะได้ทำมาหากินกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันแล้วนะครับแล้วก็ยังคุยกันไม่สุดต้องบอกว่ายังไม่สุดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากคุยมากนะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมันทั้งหมดมันมีทั้งหมด14 รัฐนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสเตท7 สเตทแล้วก็ดิวิชัน7 ดิวิชันสเตทนี่แต่ละสเตทเขาก็มีพลชนเผ่าที่อยู่ในสเตทนั้นๆ นะครับอย่างเช่นยักษ์ไข่ฉานนะหรือว่ามอนอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีชนเผ่าของเขาอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของอาหารบ้างนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการแต่งกายบ้างนะประเพณีปฏิบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแตกต่างกันออกไปซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้น้อยเลยล่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นอยู่ของเขาในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาคนบามานะฮะหรือว่าคนเมียนมาเองเนี่ยอยู่อีก7 ดิวิชันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมนะอาหารการกินที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเครื่องนุ่มผมอะไรต่างเขาก็จะแตกต่างกันนะครับประเพณีปฏิบัติก็แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยเราพูดกันไม่หมดนะฮะก็เพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ที่นำมาเล่าเพียงคร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็ไปได้ไปทานมานะครับแล้วก็ได้ไปรับรู้มาเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละรัฐที่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรัสชินนะก็อยู่ติดกับบังกลาเทศนี่ติดกับอินเดียเขาก็โดนวัฒนธรรมของบังกลาเทศอินเดียเนี่ยเข้ามาครอบเยอะและอย่างหนึ่งรัสชินเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะมีชนชาติพันธุ์เยอะนะครับเพราะชนชาติพันธุ์ในเมียนมามันเยอะมาก100 กว่าชนชาติพันธุ์นะครับแต่ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก10 หรือ 10 กว่านะครับก็อันนั้นคือแต่ละของบ้านเรายังน้อยนะครับของบ้านเราเนี่ย4 ภาคเราชัดเจนมีแต่ภาคเหนือเท่านั้นที่มีชนชาติพันธุ์อยู่นะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรัชฉานเองเนี่ยก็เป็นชนชาติพันธุ์ของชนไทยใหญ่นะฮะบะออกนะปะลองบ้างนะครับปะโอบ้างนะครับแล้วก็รัชฉานเองก็ยังมีพวกโกก้างมีแมวมีพวกอะไรอะว้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นชนชาติพันธุ์ที่ใหญ่ๆพอสมควรนะครับนี
2: ่ครับ
0: อาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของบามาเนี่ยหรือว่าพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีใช้ต้องบอกว่ามีแกงพม่านะพาคุณต้นไปทานแกงพม่ามาแล้วนะครับ
2: จะวัน

0: วันนั้นที่ได้ตามคุณกฤตไปอะครับพอลงเครื่องแล้วคุณกฤตพาไปทานอันนั้นน่ะไม่รู้อะไรที่ตอนเช้าๆอะครับ
1: อ๋อชา
0: แล้วก็อีกละห้า
1: แล้วก็มีเหมือนมัน
0: คล้ายๆขนมจีนหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบอร่อยมากเลยอ่ะ
1: หมวยงาคุณต้นชอบเลย
0: หมวยงาอ๋อหมวยงา
1: อันนั้นก็คือพม่าล้วนๆนะครับแล้วก็พม่าเองก็ถ้าเป็นคนพม่าแท้ๆเนี่ยเขาก็จะเจอกับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของทั้งยะไข่เองเนี่ยซึ่งอยู่ทั้งติดชายแดนนี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับก็ทานพาคุณต้นไปทานยะไข่มูตีจำได้ไหมครับที่มีร้านอาหารซีฟู้ดนะครับอันนั้นนะครับก็เป็นของยะไข่นะรัดยะไข
0: ่
1: ซึ่งมันแตกต่างกันครับ
0: นี่ทางของโกกั้ง
1: ใช่ของโกกั้งด้วยนะครับพาไปทานรัดอาหารชินนะโกกั้งนะฮะอันนั้นก็คือของที่เคยพาคุณต้นไปทานนี่ก็เรามาดูว่ายังบามาเองเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยทำไมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะครับอันนั้นคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมันเยอะจังเลยอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากพม่าเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนน
2: ะ
1: ย่างกุ้งนะครับหรือว่าทางฝั่งของคนในรัฐพม่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนๆดังนั้นเนี่ยอาหารของเขาก็จะมีจานหนึ่งที่เขาเรียกว่าสี่จานนะครับสี่จานก็คือสี่คำว่าสี่นี่แปลว่าน้ำมันนะครับจานก็คือเยิ้มๆทอดๆอย่างนั้นนะครับเพื่อเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับไปเคี่ยวอย่างเช่นสามชั้นเนี่ยเขาจะเคี่ยวจนผสมพวกสมุนไพรหอมแดงนะหอมแดงสับกะปิพม่าอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่างาปีนะฮะงาปีกระเทียมพริกผงอะไรพวกนี้ให้มันเข้าไปผสมผสานกันนะครับแล้วก็จนบางเมนูนี้ก็จะมีผงพวกผงกะหรี่เข้าไปเสริมนะแล้วก็มันเคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันชั้นน้ำมันนี่มันลอยขึ้นมาเหตุผลที่มันลอยขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไปไว้ถนอมอาหารนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียนะครับเพราะว่าคนพม่าเนี่ยเวลาเขาทำอาหารปุ๊บเนี่ยเขาทำมื้อเดียวมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ทานทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่ไปทำงานก็หิ้วปิ่นโตนะครับก็ตักไอ้พวกสี่จานนะครับเขาเรียกว่าวัตตาสี่จานหรือว่าเปะอเมตาสี่ตักสี่จานวัตตาสี่จานก็คืออะไรอ่ะหมูนะหมูคั่วที่คุมด้วยน้ำมันนะครับอันนั้นก็แกงกะหรี่ของเขานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่คนพม่าจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องมีและเป็นเมนูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ก็คือการทานชานะครับหรือว่าลาโพโตนะลาเพโตลาเพโตนี่ก็คือชาหมักเอาชาหมักมาผสมนะมาตำให้มันละเอียดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปหมักจุลินทรีย์ต่างๆให้มันมีรสเปรี้ยวคุ้มเค็มฝาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในจานแล้วก็จะเอาถั่วต่างๆเนี่ยนะครับมาทานร่วมเช่นถั่วลิสงทอดมั่งนะครับแล้วก็เอาถั่วเหลืองทอดนะฮะมีกระเทียมทอดนะฮะอะไรพวกนี้แล้วก็พริกแห้งนะกุ้งแห้งกะหล่ำปีซอยแล้วก็ราดด้วยน้ำมันกระเทียมอะไรพวกนี้นะครับ
2: ชอบมากลาเฟตโต้ใช่ลาเฟตโต้เนี่ยชอบมากค
1: ่
2: ะ
1: ลาเฟตโต้เนี่ยคือก็เอาลาเฟตโต้นี่มาใส่ในมือนะครับคนทั่วมากจริงเขาก็จะไม่ใช้ช้อนนะครับเขาก็จะมาตักจากตรงกลางนั่นนะครับแล้วก็มาวางบนมือวางบนมือเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาถั่วเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวางเสร็จแล้วก็ปุ๊บเอาเข้าปากนะทานกันเนี่ยนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าการรับแขกนะครับเอาไปใช้เป็นอาหารที่รับแขกใครมาที่บ้านอะไรต่างเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ทางมิติทางสังคมนะครับในอดีตลาเพโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขนะครับเพราะว่าได้รับการเป็นใช้เป็นเครื่องบรรณาการนะครับของในการเวลาเจรจานะครับอย่าศึกกันหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าพิธีงานเลี้ยงสำคัญสำคัญนะครับเพื่อยืนยันว่านี่คือยุตินะการอะไรพิพาทกันแล้วหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เลี้ยงนะครับเวลาอยู่ในศาลพอลงจากศาลทุกที่ศาลก็จะมีให้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของการสิ้นสุดคดีความหรืออะไรต่างๆมันเป็นสันติภาพเกิดขึ้นแล้วความอะไรอะเหมือนมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือลาเปโต้ของเขา ถ้าเรา

0: นะครับเราไปบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเขาก็จะจัดประเภทโต้มาให้นะครับนี่ก็คืออาหารของคนเมียนมาที่เป็นเมียนมาจริงอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมียนมาจริงอย่างที่คุณต้นถามนะฮะอย่างพวกมอนตีต่างๆนะครับก็คือหรือว่าพวกมูฮิงานะครับโมตีเนี่ยความว่าโมนี่แปลว่าขน
1: ม
0: นะครับนะครับโมตีก็คือขนมที่มันมีน้ำนะครับที่มันมีน้ำอย่างเช่นมีน้ำแกงมีอะไรราดเข้าไปในขนมเขาเรียกว่าโมตีนะครับอย่างโมฮิงานี่ก็เป็นในโมตีนะครับโมฮิงานี่ก็คือขนมจีนน้ำเขาจะเอาปลาเนื้อปลาเนี่ยมาตำแหลกๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่กับหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยตัวหยวกกล้วยของเขานี่ไม่ใช่เป็นเหมือนบ้านเราบ้านเราจะเอาหยวกจริงๆก็คือไส้ในจริงๆนะครับแต่ว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาปอกเปลือกของต้นกล้วยเนี่ยบางส่วนออกไปเท่านั้นพอไปเห็นขาวๆพวกก็เอาแล้วนะครับซอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเรียกคนไทยก็จะชอบเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนหยวกกล้วยอะไรซึ่งก็นั่นแหละครับโมยงานะครับแล้วก็เอาน้ำเอาปลาที่เป็นปลาช่อนปลาน้ำจืดอะไรต่างๆเนี่ยมาทำแล้วก็มาเคี่ยวกับพวกแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ที่เขาคั่วแล้วหรือว่าเอาแป้งถั่วลันเตาที่มาใส่เข้าไปนะว่าคือแป้งถั่วนะครับก็เขาก็จะมีถั่วของเขาชนิดนึงนะครับก็มาตำแล้วก็บดใส่เข้าไปให้มันเข้มข้นนะเวลานั้นปุ๊บมันจะนัวนะครับแล้วก็มันนะครับรสชาติก็เติมด้วยมะนาวตัดด้วยพริกป่นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือมอญงานะครับแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจมากแม้กระทั่งเป็นคนเมียนมาเองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไปมันดาเลทุกครั้งเนี่ยที่ผมต้องทานเลยก็คือเขาเรียกว่านันจีโต้นะครับนันจีโต้ก็คือขนมจีนเส้นใหญ่ๆนะครับของมันดาเลนะครับแล้วก็เอาขนมจีนนั้นแหละลวกๆนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเส้นมันพอๆกับเส้นอุด้งนะครับประมาณนั้นใหญ่มากนะแล้วก็มาผสมกับผงกะหรี่มั่งแล้วก็เอาซอสเอาไก่สับเนี่ยไปเคี่ยวน้ำมันนะครับแล้วก็ซอสเอามาจนกระทั่งคล้ายๆเป็นซอสนั้นน่ะเอามาราดตรงเลยนะนันจิโต้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวมั่งน้ำมันอะไรเดี๋ยวสมุนไพรของไทยขมิ้นนะครับสีเหลืองครับเอาขมิ้นเนี่ยมาตำนะครับแล้วก็ไปคั่วแล้วก็เอาน้ำมันขมิ้นเนี่ยราดใส่เข้าไปแล้วก็ผงถั่วลิสงบดนะฮะแล้วก็เอาถั่วลิสงหรือว่าถั่วของเขาเรียกอะไรแปลดูสิพวกเอาถั่วเนี่ยนะครับมาบดแล้วก็เป็นผงนะครับมาราดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาก็จะไม่เป็นน้ำนะครับนันจิโต้เนี่ยจะไม่เป็นน้ำจะแห้งๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับบีบมะนาวใส่เข้าไปแหมมันนัวเข้มข้นนะฮะพูดแล้วก็นึกถึงแล้วก็อยากกินครั้งที่แล้วไม่ได้ตามคุณโต้คุณต้นไปมันดาเลนะครับก็เลยไม่ได้ไปที่นั่นไม่ได้ทานนั่นก็คืออาหารเอกลักษณ์ของเมียนมาซึ่งมันจะแฝงด้วยความเค็มนัวแล้วก็กลมกล่อมนะครับมีน้ำมันลอยเยิ้มหน้าแน่นเช่นนะฮะนั่นคือของคนพม่าที่เป็นบะหมาจริงๆ
1: ค่ะคุณกริชคะมีคุณฟังถามมาค่ะว่าที่เมียนมาเนี่ยค่ะเขาบริโภคผงชูรสเยอะไหมคะ
0: โอ้เยอะมากต้องบอกว่าเพียบเลยนะครับบอกไปทานข้างนอกเนี่ยโอ้ผงชูรสเนี่ยเต็มไปด้วยผงชูรสนะครับผมปกติแล้วผมก็ไปทานเฉพาะเมนูที่เราคิดว่าเราอยากทานจริงๆนะครับก็ถึงจะออกไปทานนอกปกติอย่างเช่นตอนเช้านี่ผมก็ไม่เคยออกไปไหนครับต้มก็ต้มกินนะครับเพราะว่ามันไม่มีผงชูรสอีกอย่างนึงมันก็ลื่นดีนะครับพอดีทีนี้เรามาดูอีกการหนึ่งก็คือที่ผมพูดถึงว่าตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับของแต่ละรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันคนทางภาคเหนือมันหนาวก็หนาวจัดเลยนะอย่างเช่นรัฐกระชินเนี่ยหิมะตกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกระชินเนี่ยมันเหนืออยู่เหนือสุดเพราะงั้นเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของประเทศทิเบตประเทศจีนยูนนานอะไรพวกนี้นะครับอาหารก็เลยออกมาจะคล้ายๆกับรัฐฉานเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารัฐฉานเองก็มีภูมิศาสตร์ที่ติดอยู่กับมณฑลยูนนานนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารจากทางนั้นมาเยอะพอสมควรนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราไปคุนหมิงนะไปทานอาหาร

0: จีนยูนานเนี่ยเราก็จะเอ้ยมันนึกถึงพม่าทันทีว่าโอ้ตัวนี้มันก็มีนะอย่างเช่นพวกที่คุณหมิงก็ทานเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนอย่างเงี้ยนะครับนั่นนี้น้องลิซ่าทราบดีแหละนะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือเป็นอาหารมาจากจีนยูนานนะครับเนี่ยข้าวแรงฟืนของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็เอามาดัดแปลงนะครับคล้ายๆกับของพม่าไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกลิ่นอายของจีนยูนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของทางกระชินเองเนี่ยเขาจะเน้นไปที่อาหารที่เผ็ด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปรี้ยวสดไม่ใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบอะไรมะนาวนะครับเป
1: ็
0: นเปรี้ยวเขาใช้ลูกมูกวานะครับมูกวาในที่นี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอะไรกันเป็นส้มแขกนะครับเป็นส้มป่านะครับอย่างนั้นนะครับ
1: ก็จะจี๊ดๆหน่อยนะคะคุณกฤตค่ะ
0: จี๊ดเลยครับท่านดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้า คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชนเนคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่17กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภณคุณจักรพันธ์และผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
4: ค่ะก็ทราบว่าอยู่โรงพยาบาลเนาะ
6: ใช่ค่ะคุณสม
4: บัติขยันมาก
6: ขยันมาก
4: ป่วย
6: ใช่ค่ะ
4: ป่วยยังทำงาน
6: เป็นวัยรุ่น2ขีดค่ะคุณสมบัติทำงานช่วงนี้คนเป็นเยอะด้วยนะคะ
4: โอ้มันมีอาการยังไงรู้ตัวยังไงคะ
6: คือจริงๆอ่ะก็อย่างที่คุณสมบัติสมบัติทราบดีเราเป็นคนขยันนะเนาะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่า
4: อ๋อมันเดินทางบ่อยด้วยช่วงนี้อ
6: าจจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะว่า อย่างคนที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงอ่ะแบบกลับมาปั๊บทำงานเลยอ่ะ
4: อย่ามั่นใจ
6: อาจจะให้ติดพวกใส่พวกสมาร์ทวอชกันไว้หน่อยนะคะคือของเดือนเองเนี่ยรู้ตัวเพราะว่าสมาร์ทวอชขึ้นเลยว่าคุณมีอาการแบบรีคัฟเวอรี่ต่ำมาก 2% ไม่เคยเจอเลยใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นพอรู้ตัวแล้วก็เห็นในตัวนาฬิกาเนี่ยขึ้นมาก็เลยรีบเลยค่ะว่าไลน์ไปแจ้งทุกคนงานทุกงานฝากไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะไหวค่ะแต่ว่าคือใจเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันไหวอยู่นะแต่พออย่างเงี้ยมาถึงตรวจเจอเลยคุณส
4: ุ
6: นทรสวั
4: สดิ์
6: ใช่ค่ะอาการคือไม่ได้มีอะไรคือมีแต่ไข้แล้วก็ท้องเสียค่ะ
4: อ๋อเออบางทีเรานึกไม่ออกนะแล้วก
6: ็ใช่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโควิดไง
4: แล้วคิดว่ามันติดจากอะไรฮะคนในบ้านเราหรือว่าจากต่างประเทศ
6: คุณหมอบอกเลยคุณหมอบอกว่าโควิดเนี่ยเวลาเชื้อมันเข้าไปทางไหนเนี่ยมันจะออกแสดงอาการทางนั้นแต่ว่าอันนี้อาจจะเจอแบบ
4: ท้องเสีย
6: จากอาหารหรือจากอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
4: อ๋อเหรอคะอืมนี
6: ่
4: รอบหลังเนี่ยครับรู้สึกว่าคือ
6: รอบหลังจะอาการแปลก
4: ๆมันจะแปลกขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็คือเหมือนมีความรุนแรงน้อยลงเพราะว่าตอนสมัยยุคแรกๆดร.กิฟต์จำได้ไหมส่วนใหญ่เขาจะเจ็บคอกันอะแล้วก็หายใจเนี่ยระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะมีปัญหาก่อนมันก็จะคล้ายหวัดมากกับหวัดใหญ่ใช่ไหมคะแต่ของดร.กิฟต์นี่มีท้องเสียมีอะไรด้วยเน
6: า
4: ะ
6: ใช่ค่ะ
4: แอดมิดเลย
6: ก็แอดมิดเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าท้องเสียเนี่ยยังไงน่าจะต้องให้ยาทางน้ำเกลือ

0: เกลือ
1: ทางเส้นเลือดใช่ค่ะ
0: ทางกระแสเลือดอุ้ยหายไวๆเนี่ย
1: ฝากบอกทุกคนด้วยว่าบางทีเราคิดว่าเราไหวไงคุณ
0: แต
1: ่โอ้ใจเราอ่ะเรารู้ว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องเดี๋ยววางงานไปหมดแล้วอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงั้นสุดท้ายก็คือแต่อย่าลืมค่ะทุกงานก็เดินต่อไปได้แม้มันไม่มีเราก็เดินต่อได
0: ้พูดได้ดีเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองอย่านึกว่าขาดเราแล้วเขาจะรู้สึก
1: ต่อไม่ค่ะเราเนี่ยต้องรู้สึกก่อนละ
0: แล้วอย่างการเจ็บป่วยโควิดในช่วงอย่างนี้ที่ไม่แน่ใจนะว่าสายพันธุ์อะไรนะแต่ว่าคุณหมอบอกไหมฮะมันต้องทำเหมือนสมัยแรกไหมเช่นต้องอยู่7วันบอก14อะไรเงี้ย7บอก7อะไรแบบเนี้ยที่เราเคยต้องป้องกันแบบนั้นแล้วก็ห่างคนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นมั้ยคะต้องถึงขั้นมั้ย
1: ใช่ๆคือไม่หนักเหมือนเมื่อช่วงแรกแน่นอนแหละคุณสมพรจักรพันธ์จำได้ตอนที่แบบโหวอดติดอะไรเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นแล้วแต่ว่าเรื่องของการเค้าเรียก social responsibility เนาะการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะคือเดนก็คุณหมอบอกเลยบอกว่านอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะ 2-3 คืนแต่ต้องกลับไปพักและแยกตัว
0: แยกตัว
1: ด้วยใช่ค่ะแล้วกลับไปทำงานได้อีกทีก็อย่างเงี้ยค่ะบวกไป5วัน7วันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ค่ะก็รอจนกว่าขีดมันจะไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่คุณอย่าลืมนะช่วงนี้เทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้พักหรอกนะเราก็ทำงานไปได้เหมือนกัน
0: ตามจิตกัน
2: เนาะเนี่ยนอนโรงพยาบาล
0: เหมือนถัดข่าวทางกฎหมาย
2: ในห้อง
0: ตามถึงห้อง
1: แต่ก็คือด้วยความรอบนี้ค่ะด้วยความอาการมันไม่ได้เป็นอาการที่เป็นแบบไอเจ
0: ็
1: บคอมันไปเป็นท้องเสียมันก็เลยยังพูดได้ไง
0: นี่คือทำงานแบบแยกส่วน
1: ทำงานแบบแยกส่วนแต่คุณหมอก็ยังบอกนะคะว่าให้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ให้ไปนอนต่อ
0: จะได้สักเบรกอย่างมากอย่างมากก็แบบหนึ่ง
1: แต่อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะเพราะว่าเข้าใจเลยอ่ะบางทีแบบเราก็เต็มที่กับทุกเรื่องเนาะบางทีอื่นๆละค่ะคือทุกคนเป็นหมดเข้าใจนะคะแต่ว่าตัวเองต้องมาก่อนถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยอื่นๆไปต่อลำบากนะ
0: อย่างของดิฉันเองเมื่อวันก่อนที่หยุดไปเนี่ยก็คือไปโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเจ็บป่วยอะไรนะช่วงนี้อาจจะวันพุธ 2-3 พุธเนี่ยอาจจะต้องหายหน้าไปคือคนใกล้ชิดเนี่ยเขาต้องมีการเปลี่ยนบางโรคเช่นเรื่องของพวกเบาหวานพวกอินซูลินซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบฝังไว้ในตัวเจาะเข้าไปแล้วเครื่องมันก็ปรับอัตโนมัติเขาเรียกว่าอินซูลินปั๊ม
1: ที่เหมือนแปะไว้ที่แขนไหมคะแบบนั้นไหมคะ
0: ประมาณนั้นแล้วก็มีเป็นเหมือนวิทยุเล็กๆค่ะเขาเรียกอินซูลินปั๊มคือระบบเนี่ยมันจะวัดน้ำตาลในร่างกายแล้วก็ปล่อยอินซูลินมาเป็นระยะ
2: โดยอัตโนมัติอะไรเงี้ย
0: แบบนั้นแต่ว่าราคามันยังสูงนะคะเพราะฉะนั้นในบ้านเรามีไม่สักร้อยคนแล้วมั้งไม่แน่ใจแต่ก็คือมันต้องเรียนรู้ว่าต้องเช็ดอะไรต้องเอานั้นปัดเสียบปลั๊กดึงเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทุก7วัน7วันแล้วก็ขณะที่ฉันน่ะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะกะว่าไปพุทเดียวพอไม่รอดเว้ย พุทที่2กลางเมื่อวานแล้วเขาก็ยังบอกว่าให้โอกาส4พุทนะคะ แต่ดิฉันคิดว่าครั้งคือครั้งหน้าเขาจะไม่บอกไม่ภาคอะไรแหละก็คือไปก็ต้องลองทำดูว่ารอดไหมสำเร็จไหมถ้าสำเร็จเนี่ยก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไม่สำเร็จเขาดูทีท่าแล้วไม่น่าจะรอดในการเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับคนไข้เนี่ยก็อาจจะต้องหายหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดทำประจำเนี่ยอาจจะจำได้แต่เนื่องจากว่ามันมีระยะเช่น7วันพอ7วันใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะคือถ้ามันทำทุกวันเหมือนล้างแผลแบบนี้เราก็จะพอจำได้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนเป็นทักษะเน
0: า
1: ะ
0: เป็นทักษะแล้วนี่ขนาดถ่ายวิดีโอเนี่ยยังต้องถามอ่ะมันยังต้องหันไปถามเอ๊ะแล้วไอ้นี่เนี่ยใช่ไหมคะคือเราก็ไม่กล้าปล่อยเอาชีวิตคนรอบข้างมาเสี่ยงกับเรา
1: ค่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่เราทันข่าวทันโรคภัยไข้เจ็บนะ
1: แต่รู้ไว้ว่าช่วงนี้มันระบาดจริงๆนะคุณ
0: จริงก็ประมาณสัก2เดือนมาเนี้ยที่ดิฉันอ่านข้อมูลเรื่องของโควิดคือมันดูเหมือนไกลแต่ว่าเอ้ยเราก็เจอคนรู้จักที่แล้วไม่สบายแบบนี้อีกครั้งคือดิฉันจริงๆอ่ะในช่วงที่ไม่ได้จัดรายการในห้องส่งแล้วไม่เจอคนก็ถอดหน้ากากนะเพราะว่าหลายท่านจะถามใช่ไหมครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีพวก608เนี่ยเยอะหมายถึงว่าพวกคนที่ไม่สบายไม่ใช่ค่ะคนสูงอายุเยอะ
1: ผู้ใหญ่
0: ผู้ใหญ่เยอะเพราะขนาดดิฉันอยู่บ้านเนี่ย

0: ็นเด็กอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราต้องระวังเวลาที่ใช้อะไรร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นในห้องส่งมันที่24ชั่วโมงไมโครโฟนหรือว่าอากาศใกล้ตัวมันไม่ค่อยหมุนเวียนก็บางทียังต้องใส่บางท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเห็นหน้าเนี่ยบอกก่อนหน้านี้เคยเห็นแล้วให้ดูแต่ตาก็พอละก็คือช่วงนี้อาจจะยังเป็นแบบนี้พอช่วงที่เราถอดวันก่อนสัปดาห์ก่อนค่ะหวัดลงคอเลยเพราะว่า
1: โรคมันเยอะเนาะ
0: คนใกล้ชิดเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ไอ้พวกฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ศิวพรไม่เคยฉีดนะศิวพรไม่เป็นแต่ไปติดหวัดก็เพราะว่าหันไปนู้นไอ้นั่นก็ไอ้นี่ก็ไอคือไอใส่เราอ่ะเพราะเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็เลย
1: ใช่ไอใส่เราเนี่ยแหละ
0: หยุดไปวันสองวันย้อนกลับมาเดี๋ยวชาวบ้านบอกไม่ทำงานเพราะนั้นก็ต้องระวังธรรมดาดิฉันไม่ค่อยเป็นหวัดนะ20-30ปีเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราบังตัวใช่ไหมคะย้อนกลับมาเออมันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอยากถามดร.กิฟถึงแม้จะป่วยแต่เชื่อว่าต้องรู้มันมีข้อมูลจากคุณกรจติกาวณิชนะคะซึ่งท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะท่านโพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ข่าวกับสื่อในเรื่องของประเด็นที่น่าตกใจมันร้อนระดับชาติเรื่องของมาตรการสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ที่เราเรียกกันนะครับจริงๆเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์ในหลายประเทศเราได้ยินมาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเตียกเพื่อนบ้านนะคะก็ปรากฏว่าที่สหรัฐเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งประเทศเหมือนกันอย่านึกว่าประเทศเจริญแล้วก็ไม่เจอนะเขาบอกว่าที่สหรัฐเนี่ยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประชาชนก็เลยมีประเด็นเรื่องของมาตรการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ทีนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของการลงนามเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งซึ่งประธานคณะกรรมการชุดใหญ่2ชุดของสภาผู้แทนสหรัฐก็คือนายไบรอันแมสแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศอีกคนหนึ่งชื่อว่านายจอห์นมูลินานะซึ่งเป็นประธานกรรมการพิเศษเกี่ยวกับจีนทีนี้เขาบอกว่าเขามีการลงนามแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่ะใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะดิฉันไม่แน่ใจเขาเรียกว่า Magnitsky Act หรือเปล่าเป็นกฎหมายลงโทษคว่ำบาตรชาวต่างชาติที่กระทำความผิดร้ายแรงเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็จัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติทั้งหมดนะทีนี้อันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดในสหรัฐใช่ไหมคะเขาบอกว่าปรากฏว่ามันจะมีรายชื่อที่เขาเปิดเผยเลยนะคะปรากฏว่ามีคนไทยด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดของคุณอนุทินเรียกโน้นหนึ่งนะประเด็นในนี้น่าสนใจมากแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีการเปิดเผยชื่อแล้วก็หวยก็ออกเลยคุณวรพักธัญญาวงศ์ก็ออกมาชี้แจงหลังจากมีรายชื่อปรากฏในหนังสือของประธานคณะกรรมการ2คณะของผู้แทนสหรัฐแล้วก็เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลไม่ใช่ผลสอบหรือคำวินิจฉัยแต่ไม่ได้พูดถึงในส่วนของตนเองนะว่าเป็นอย่างไรเขาก็ชี้แจงว่าของอเมริกาเป็นงี้แต่ภายหลังคุณบรพักก็ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมไม่เคยสนับสนุนไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของแก๊งสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์คลายหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็ตามที่มีการกล่าวถึงแล้วเขาก็มีการติดต่อไปที่OFAC ก็เป็นออฟฟิเซอร์ของทางอเมริกาเพื่อขอช่องทางในการนำข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยไปให้ทางหน่วยงานของสหรัฐแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่นะก็คือเขาเชื่อว่าข้อเท็จจริงกระบวนการที่ตรวจสอบได้พวกเอกสารหลักฐานก็น่าจะปกป้องความสุจริตของเขาได้เอาว่างั้นนะอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาหลายคนสงสัยว่าจริงๆรายชื่ออะไรต่างๆของไทยที่ไปโผล่ที่อเมริกามันเคยเกิดขึ้นในหลายคดีนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ในเรื่องที่เขามีการคว่ำบาตร28บุคคลหรือนิติบุคคลที่เอี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์การสอบหรือการลงโทษของเขาเนี่ยมันคืออะไรตามกฎหมายที่มันบังคับหรือมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างในประเทศของเขาแล้วก็ประเทศอื่นซึ่งอาจจะมีพวกเขาทำเกี่ยวกับพวกแก๊งข้ามชาติมันก็จะมีชาติอื่นที่ถูกอ้างถึงถูกไหมคะแล้วในคนที่ถูกอ้างถึงถ้ามันอยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่าง

0: านเราแบบเนี้ยเราต้องทำไงมันเกี่ยวข้องกับรัฐไทยไหมหรือเฉพาะบุคคลเท่านั้นกรณีนี้ไปแตะโดนบุคคลที่เป็นบุคคลทางการเมืองแล้วก็เป็นอดีตผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญรัฐบาลต้องเกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเปล่าใครได้รับผลกระทบมากบ้างดิฉันถามเป็นชุดอยากตอบอะไรก็ตอบ
1: ได้ค่ะก็จริงเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คนหลายคนก็โอ้ก็แพนิคกันไปเหมือนกันนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาเรามีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยต้องกลับมาทบทวนด้วยว่าเอ๊หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะคะและเปเปอร์ดังกล่าวเนี่ยมันมีผลในเชิงกฎหมายหรือเปล่าอย่างไรนะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันเป็นสิ่งที่คืออยากให้คิดอีกนิดนึงด้วยนะสแกมเมอร์ตอนนี้มันไม่ใช่วาระแห่งชาติเรานะมันเป็นวาระแห่งโลกใบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีอะไรที่จะต้องโอนเงินออกไปจากเราปั๊บเนี่ยพยายามคิดเลยนะคะการคลิกการนั่นการนี่คือยุคนี้นะคุณสมพรสัมพันธ์ดิฉันอ่ะจะไปซื้ออ่ะนี่แพลนไว้จะไปซื้อสลากออมสินนะ
0: โอ้คิดเหมือนกัน
1: คิดไปคิดมา1 2 3 4 5ไม่ซื้อแล้วออนไลน์ไปที่ธนาคาร
0: ไปแบงค์คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเพราะว่าเราซื้อเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับเราอาจจะก้อนเล็กสำหรับคนอื่นไง
1: ใช่ใช่ก
0: ็กลัวมีปัญหา
1: พยายามกลัวอยู่นะคะก็กลัวไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงกระทั่งว่าวิตกจริตละกันนะคะทีนี้เอกสารเนี่ยถ้าดูเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขอให้ตรวจสอบนะคะเพื่อพิจารณาการคว่ำบาตรแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปคว่ำบาตรหรือตัดสินไปแล้วว่าบุคคลทั้ง28รายเนี่ยกระทำความผิดนะคะอันนี้แยกไปก่อนอันนึงก่อนนะเพื่อให้บางส่วนสบายใจก่อนนะคะจดหมายเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของการขอให้มีการพิจารณาภายใน180วันถามว่าเขาอ้างฐานอะไรมันก็คือไอ้ตัว4กลุ่มใหญ่เนี่ยแหละค่ะเรื่องของโกโบแมกเนนสกี้นะคะแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆหรือบางประเทศนะคะ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ไม่ได้อ้างเฉพาะบางเรื่องอ้างหลายๆฐานหลายๆฐานหลายๆกลุ่ม data นะคะอันแรกเนี่ยอะไรที่แปลว่าสอบหรือว่าลงโทษหรือว่าคว่ำบาตรต้องบอกว่ามันมี3เรื่องใหญ่ๆอย่าเพิ่งเหมารวมกันอันแรกเนี่ยการขอให้ตรวจสอบเนี่ยความหมายก็คือทางประธานกรรมการเขาก็บอกว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วก็รายชื่อต่างๆเนี่ยฝากให้ฝ่ายบริหารประเมินว่าเข้าเกณฑ์ในการใช้มาตรการหรือเปล่านะคะตัวจดหมายก็ยังไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินต่างๆของคนเหล่านี้เนี่ยถูกอายัดไปนะคะอันที่สองแซงชั่นคำว่าคว่ำบาตรเองเนี่ยนะคะคิดไปถึงทางส่งเลยเนาะบาทไม่เอาคว่ำแล้วนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายในการจำกัดทรัพย์สินนะคะหรือว่าธุรกรรมหรือว่าการเดินทางต่างๆเป็นมาตรการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอคำพิพากษาอาญานะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสเต็ปถัดไปก็คือเรื่องของการดำเนินคดีอาญาอันนี้ก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการและมีการสอบสวนตั้งข้อหาพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการอาญาการจำคุกต่างๆก็ต้องผ่านกระบวนการทางศาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคว่ำบาตรนะคะทีนี้ทำไมมาถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคงต้องบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลมากกว่านะคะแล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีการเปิดทางให้ใช้มาตรการดังกล่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำสแกมเมอร์เนี่ยแหละนะคะมันคุณสมพรสัมพันธ์ยังจำได้นะว่าเวลาเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มันมีอะไรบ้างมีภาพถ่ายร่วมกันใช่ไหมนะคะสมัยก่อนนะ
0: มีชื่อเดียวกัน
1: โอ้นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถ่ายกับใครเลยนะคุณเครือข่ายธุรกิจแต่พวกเนี้ยนะคะแต่มันโดยตัวของมันเองมันก็ไม่ได้เพียงพอในการสรุปว่าเอ้ยเขาเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันหรือทำความผิดด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันเรียกว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็ถูกดันออกไปเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมนั่นแหละนะคะทีเนี้ยในกรอบเวลาก็บอกว่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นกลไกนะคะกลไกคำร้องจากกรรมธิการตามมาตรา22 U.S.C. นะคะ101102วงเล็บดีนั่นแหละนะคะเขาก็มีการกำหนดไว้นะคะว่าอะไรก็ต้องตรวจภายในระยะเวลาเท่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดถูกคว่ำบาตรจริงๆมีผลในสหรัฐและประเทศอื่นแบบไหนบ้างอันนี้เป็นมาตรการอายัดทรัพย์นะคะของ OFAC หรือ OFAC เนี่ยแหละนะคะผลก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยนะคะ

0: ก็จะถูกฟรีซไว้ถูกระงับในการโอนแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะบุคคลแล้วก็บริษัทของสหรัฐเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็ไม่สามารถทำธุรกรรมพูดง่ายคือต้องห้ามนั่นแหละถูกความบาดนะคะเว้นแต่มีข้อยกเว้นหรือว่าได้รับอนุญาตนะคะอายัดไม่ได้แปลว่าริบนะคะคืออายัดเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของเดิมแต่ใช้อำนาจเหนือทรัพย์ไม่ได้นะคะตามปกติแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจคือบริษัทที่ถูกอายัดเนี่ย1รายหรือว่าหลายรายถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยโดยหลักการจะถูกอายัดไปด้วยนะคะแม้บริษัทนั้นจะไม่มีชื่อในบัญชีนะอันนี้ก็คือกฎเป็นเรื่องของ 50% ที่เป็นผู้ถือหุ้นนะคะส่วนบางคนก็บอกว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะคะคำสั่งสหรัฐก็ไม่ใช่คำสั่งอายัดแบบเขาเรียกอัตโนมัติแบบทั่วโลกนะคะการจับกุมการอายัดการดำเนินคดีในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีฐานอำนาจของประเทศนั้นๆด้วยแต่ก็กระนั้นล่ะค่ะขนาดเปเปอร์นี้มายังตื่นตระหนกตกใจกันเลยถูกไหม
1: ค่ะ
0: ผลทางธุรกิจก็อาจจะขยายกว้างไปกว่าขอบเขตทางกฎหมายแน่นอนนะคะเวลามีชื่อเนาะ อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยธนาคารต่างๆเวลาจะไปกู้ไปอะไรต่อมีอะไรนะคะ
1: ก็
0: ตรวจเข้มมากขึ้นอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการชะลอการให้กู้หรือว่าการปฏิเสธธุรกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะรายการที่ต้องผ่านธนาคารสหรัฐนะคะก็เรียกได้ว่าธุรกรรมที่เชื่อมแล้วกันนะคะกับระบบการเงินสหรัฐเนี่ยอาจจะถูกห้ามหรือถูกอายัดได้นะคะอันนี้เป็นผลกระทบนะเป็นผลกระทบเพราะว่าถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็เขาเรียกได้ว่ามีมูลระดับนึงนั่นแหละนะคะแล้วถัดไปคนก็จะถามเลยว่าอ้าวเป็นถึงอดีตการเมืองเลยนะนะคะผู้ถูกระบุชื่อต้องทำอะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าการมีชื่อในจดหมายอย่างเดียวเองเนี่ยหลายคนก็ตระหนกไปแล้วแต่การมีชื่อถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปมอบตัวหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเดินทางไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้นะคะแต่ได้คิดแบบนี้ค่ะว่าโดยหลักการเนี่ยด้วยเอกสารเนี่ยมันเป็นบางส่วนของเอกสารฉบับเต็มถูกไหมดังนั้นการตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีสถานะอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำนะคะอันที่สองเลยก็คือส่วนใหญ่เขาก็มักจะจ้างทนายนะคะทนายไทยทนายสหรัฐต่างๆก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคืออยากจะน่าจะต้องเลือกทนายที่ถนัดด้านแซงชั่นละกันนะคะเรื่องของการประเมินอันนี้ยังไม่ได้เข้าสู่คดีนะเป็นลักษณะการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ยื่นคำชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าต้องทำเพราะว่าต้องไปดูเอกสารจริงก่อนถูกไหมตอนนี้ยังเป็นแค่รู้สึกจะหน้าเดียวเองนะคุณสมพรสมพันธ์นะคะ
2: ที่อย่างนี้เรียนถามมาเพื่อพอในเบื้องต้นเนี่ยอดีตนักการเมืองท่านนี้อดีตรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องคนที่นำรายชื่อเขามาเผยแพร่ในข้อหาดูหมิ่นประมาทได้ไหมครับ
1: ต้ององค์กรน่ะเหร
2: อมันไม่รู้ว่าใครเผยแพร่แล้วระบุชื่อเขาสามารถจะฟ้องได้ไหมฟ้องกรรมาธิการสารัฐที่เอาชื่อเขามาเผยแพร่หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่เห็นชื่อรายละเอียดจริงๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาพูดถึงชื่อเขาเขาม
1: ี
2: สิทธิ์นะฮะเบื้องต้นเนี่ย
1: ถ้ายังไม่ฟ้อง
2: ร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทเอามาเผยแพร่เป็นเพียงข้อกล่าวหาให้ตรวจสอบรายชื่อแต่มีชื่อเขามาปรากฏอย่างเงี้ยสามารถจะทำได้ไหมครับเบื้องต้น
0: คือฉันเรียนแบบนี้ค่ะว่าด้วยความที่เอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เป็นทางการเนาะเป็นออฟฟิเชียลนะคะก็การฟ้องเนี่ยถามว่าฟ้องได้ไหมคือเดนชอบพูดแบบนี้นะทุกอย่างฟ้องได้หมดอะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้ไงเออนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าไอการเผยแพร่ข้อความเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่เอาชื่อมาเปิดเผยแล้วก็ผิดทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่มันก็ต้องแยกเป็นสองกรณีเนาะเพราะว่าท่านอดีตรัฐมนตรีก็ยังมีสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองในส่วนของสิทธิในชื่อเสียงนะคะแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้เองเนี่ยเวลาเราชั่งน้ำหนักนะคะประชาชนกับสื่อเขาก็สามารถตรวจสอบได้เพราะเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสองเรื่องแต่ว่าถามว่าฟ้องได้ไหมได้แน่นอนค่ะแต่ชนะหรือเปล่าอีกเรื่องนะ
1: คะ
0: แยกเป็นสองกรณีพอเนื้อหนึ่งเนี่ยลักษณะของการเผยแพร่เนี่ยเขามีชื่อในจดหมายที่ขอให้ตรวจถูกไหมเพื่อพิจารณาเรื่องความเรื่องการคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นอ่านเอกสารจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆท่านก็ยังไม่ผิดนะถูกไหมคือเอกสารเนี้ยมันก็ยังก็คือยังไม่ได้ผิดนะคะประเด็นทางกฎหมายเนี่ย

0: มันก็จะอาจจะต้องมีการต่อสู้สมมุติจะฟ้องจริงนะรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยโดยสุจริตหรือเปล่า
1: okay.
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเปเปอร์เพียงอันเดียวอ่ะมันยังไม่ได้เพราะว่าด้วยในกระดาษแผ่นนี้เองอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าผิดแล้วนะ
1: okay.
0: ถูกไหมมันก็คือเหมือนนะว่าให้มีการตรวจสอบนะคะส่วนลักษณะการเปิดเผยแพร่ที่บอกว่าเป็นสแกมเมอร์ฟอกเงินสหรัฐตัดสินว่าผิดแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสื่อหรือช่องทางไหนเป็นลงแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ที่จะผิดนะเพราะว่าเอกสารน่ะยังไม่ได้สรุปเลยอ่ะคน
1: อ
0: ันนี้เสี่ยงมากดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปเผยแพร่เอกสารนี้ต่อแล้วไปไม่ได้อ่านให้ดีอ่ะเนาะนะเดี๋ยวนี้มันง่ายด้วยนะคุณสุภพรคุณไม่ต้องอ่านเองจะครบถ้วนก็ได้บางทีภาษาอังกฤษอ่ะเนาะเข้า AI ให้แปลให้สักหน่อยหนึ่งรู้แล้วแปลว่าอะไรนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าไปในทิศทางที่มันผิดแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันในการหมิ่นประมาทนะคะก็เรียนเรียนคิดนะว่าเปเปอร์เหล่านี้เองเนี่ยยังไม่ใช่คำตัดสินแล้วก็ยังไม่ใช่ความการคว่ำบาตรด้วยนะคะถามว่าฟ้องได้ไหมอาจจะต้องดูว่าคนไหนสื่อไหนที่เอาไปขยายความจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันผิดแปลกไปจากข้อมูลที่แท้จริงนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังยุคนี้มันเป็นยุคของสื่อสารเร็วแต่อย่าเร็วจนกระทั่งว่าลืมตรวจสอบ
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเขาฟ้องกันง่ายเนาะ
0: โน้เดี๋ยวนี้ฟ้องกันง่าย
1: นะแต่ก็ทำให้หลายคนตกใจแล้วอย่างนี้รัฐบาลต้องทำอะไรไหมหรือว่ามันต้องเป็นเรื่องของเจ้าตัวเขาก่อน
0: คือจริงๆรัฐบาลเองอาจจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องทำอะไรนะคะแต่ว่าคือคิดอย่างนี้เรียนคิดว่าไอ้สิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยก็คือมันต้องแยกหน้าที่บริหารจัดการปัญหาของรัฐบาลถูกไหมกับข้อกล่าวหาว่าร่วมกันทำความผิดนะคะรัฐบาลเนี่ยควรทำให้หน่วยงานเนี่ยเกิดการประสานงานที่ให้มันรวดเร็
1: ว
0: คืออำนวยความสะดวกพูดง่ายๆนะคะมีทรัพยากรแค่ไหนก็ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระนะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าเนาะเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเรื่องมันไปกระทบความเชื่อมั่นทางการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นเรื่องของคำชี้แจงสาธารณะเนา
1: ะ
0: นะคะยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันมีการตรวจสอบไปถึงจุดไหนมากกว่านะคะคงไปไม่ถึงว่ายังไม่ถึงณขณะนี้นะว่
1: าม
0: ันเป็นการร่วมกระบวนการอะไรต่อมีอะไรคือคงเป็นเรื่องเพอร์ซันอลอยู่ก่อนนะตอนนี้นะ
1: คะ
0: เกี่ยวกับความมั่นคงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าการเป็นปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้เป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานเลยแต่ที่สำคัญน่
1: ะ
0: ต้องรักษาพยานหลักฐานให้ดีติดตามเรื่องการเงินผู้รับผลกระทบต่างๆนะคะคุ้มครองพยานแล้วก็เหยื่อต่างๆเนี่ยโดยลักษณะว่าต้องเต็มที่กับเรื่องของการประสานประโยชน์นะคะแล้วก็ตรวจสอบคนที่อาจจะมีเขาเรียกคาบเกี่ยวเรื่องของการเอื้อประโยชน์นะคะเอื้อประโยชน์ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวนั้นมันไม่คิดเรื่องอธิปไตยหรอกคิดแต่เรื่องความเชื่อมั่น
1: ความเชื่อ
0: เหมือนที่พวกเราเจอกันมาตลอดอ่ะมันเป็นมักจะเป็นเรื่องเครดิตมากกว่านะคะใช่บริษัทต่างๆภาครัฐตลาดต่างๆก็ความเชื่อมั่นกับต้นทุนตรวจสอบแล้วค่ะแต่จะขยายไปว่าโอ้ยทั้งประเทศถูกความบาดนี่ก็จะไม่ใช่นะคะ
1: รัฐบาลก็ดวงนะ
0: ดวงดีใช่ไหมคะ
1: ดวงดีไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงเวลาไม่ทันละ5-9แล้วแต่อยากจริงอยากคุยนะเผื่อดร.กิฟจะสนใจเรื่องมดมีมดไทยด้วยนะเขาเอาไปแต่งอาหารเพราะมันมีรสเปรี้ยวไงที่อื่นไม่รู้อ่ะบ้านเราเนี่ยกินต้มยำใช่ไหมเคยได้ยินไหมยำมดไก่มดแดงบ้างอะไรบ้างในต่างประเทศเขาคงเขาอิมพอร์ตมดไทยไปเนี่ยแล้วก็ไปใส่หน้าเค้กให้มันออกรสเปรี้ยวโดนปรับเลยนะโอเคติดไว้ก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
1: ท่านก็แซวมาเรื่องมดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเอาไว้ก่อนเพิ่มเติมนิดนึง
3: เอาอันนี้กลับมาเรื่องสาระที่หนึ่งก่อนก็ว่าก็เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่

0: ีชื่อของบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ทางสหรัฐให้ตรวจสอบนะครับท่านนายกก็ถามกลับมาบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะมันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้นะทำนองนี้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาจะต้องหาทางตั้งทนายความแล้วก็ไปชี้แจงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับท่านอาจารย์ภาพว่าอย่างนี้ครับ
1: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่โผล่ขึ้นมาในรอบ24ชั่วโมงหลังจากที่เราตามเรื่องของกกต.สว.กันเนี่ยนะคือจริงๆก่อนหน้านี้คุณวรภักดิ์ธัญวงศ์ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอดีตผู้บริหารสถาบันการเงินระดับแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะและนอกเหนือจากท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต้องถือว่าเป็นชื่อหนึ่งที่เป็นผู้คว่ำวอร์ดในแวดวงเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนมาอย่างยาวนานหลายสิบปีทีเดียวแล้วก็ภายหลังนี้ก็นอกเหนือจากการขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่แล้วนี่ก็เข้าสู่สนามการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของเศรษฐศาสตร์นะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามกันละค่ะว่าอันนี้ต้องถือเป็นมรสุมระดับโลกนะที่จะต้องผ่านการตรวจสอบนะคะย้อนกลับมาเราจะคุยเรื่องอะไรต่อไม่งั้นคือที่ฉันแหมดูเรื่องของมดแล้วก็ขาดใจน่าสนใจมากจริงๆเนี่ยคือไม่ได้
0: มีน่าสนใจใช่ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อกี้คุณสุภพรเกริ่นไว้ตอนต้นว่าบ้านเมืองเราประเทศไทยเราเนี่ยมันกินได้ไงมีการพยายามไข่มดแดงอะไรทำนองนี้ก็ไม่ทราบว่าในต่างประเทศนี่เขามีกฎระเบียบการห้ามรับประทานหรือว่าการเอามดไปตกแต่งขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายังไงครับไหนๆพูดไปแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: คือมันอย่างนี้ในบ้านเราบางท่านอาจจะชอบรับประทานอะไรที่แปลกๆจริงๆมดไข่มดหรือการนำแมลงมาประกอบอาหารหรือมาบริโภคในบ้านเราไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือว่าไม่ถึงกับถือว่าเป็นประเภทแบบเปิดพิสดารนะแต่ว่าสำหรับบางประเทศมันอาจจะพิสดารก็ได้นะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศความเคยชินแล้วก็การที่เราเห็นประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชผักทั้งหลายที่นำมาบริโภคกันนะบางชนิดเนี่ยอย่างแมลงบางชนิดเราถือว่ามันสะอาดกว่าสัตว์ในปศุสัตว์จะด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มีชีวิตอยู่ในแบบธรรมชาติอย่างการบริโภคมันก็กินสะอาดกว่าเรานะก็ทำให้เราอาจจะคุ้นเคยบางท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวมาบ้านเราอย่างหนึ่งที่ต้องมาดูบางท่านก็ถึงกับมาชิมก็คือมากินแมลงในบ้านเรานี่เดี๋ยวนี้เราถึงขั้นใส่กระป๋องส่งขายออกไปต่างประเทศได้นะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะเขาบอกว่าการนำมดมาโรยหน้าขนมหรือว่าอาหารที่ประเทศเกาหลีใต้ผิดกฎหมายความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างร้ายแรงนะคะคือกฎหมายเกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้แมลงเป็นวัตถุดิบได้เพียง10ชนิดเท่านั้นเช่นตั๊กแตนจิ้งหรีดหนอนนกดักแด้ไหมมดไม่ได้อยู่ในรายชื่อแมลงที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคนะแล้วก็คดีนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวดังระดับโลกเพราะว่าร้านอาหารที่เจอเกี๊ยมซุปก็ไปเนี่ยที่โดนปรับเนี่ยเป็นอาหารเป็นร้านที่เรียกว่ามิชลิน2ดาวที่กรุงโซลแล้วมีชื่อเสียงนะคะก็คือถูกจับกุมด้วยแล้วก็ถูกดำเนินคดีคือวิธีการของร้านเขาเนี่ยก็จะมีพวกเค้กพวกขนมใช่ไหมเรียกซอเบ เขาเอามดดำอบแห้งไปโรยหน้าเมนูซอเบเพื่อ แต่งหน้าก็คืออันนึงก็คือเพิ่มรสเปรี้ยวนะแล้วก็เหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้มีความผิดในขั้นรุนแรงเพราะว่ามีโทษปรับแล้วก็ถึงกับมีโทษจำคุกด้วยนะคะก็คือฝ่าฝืนกฎหมายที่เป็นกฎหมายสุขอนามัยและอาหารโดยการนำเข้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายชื่อที่กระทรวงความปลอดภัยอาหารแล้วก็ยาของเกาหลีใต้เขาเรียกว่าMFDS นะกำหนดไว้แล้วก็ไม่ได้ยื่นขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นความผิดอาญานะในประเทศเกาหลีใต้นะคะที่สำคัญก็คือเขาก็มดนี่เขาเอานำเข้าจากสหรัฐส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนก็เอาของไทยแต่เขาไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนในที่เขาไปเจอโลหะหนักเกินมาตรฐานอีกต่างหากคือก็บอกว่ามดเนี่ย ที่เข้าไปใช้มันจะเป็นมดอบแห้งก็มีแต่ภาพนี่มันจะเป็นตัวเป็นๆ นะเขาบอกว่ามดแห้งที่ทางร้านเนี่ยลักลอบนำเข้ามาจากไทยแล้วก็อเมริกา

0: มีปริมาณโลหะหนักสูงกว่าระดับมาตรฐานที่พบในแมลงกินได้ทั่วไปถึง55เท่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่สำคัญคือเกาหลีใต้เนี่ยค่ะทางศาลถือว่ากระบวนการยุติธรรมหรือเรื่องกฎหมายของเกาหลีใต้เขาไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะมันมีการดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตัดสินลงโทษปรับบริษัทผู้ดำเนินกิจการถึง25ล้านวอนคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเสนอให้ลงโทษจำคุกเจ้าของร้านอีกต่างหาก
1: ปีนึง
0: มีโทษจำคุกด้วยคือจริงเชฟเขาก็ให้ข้อมูลกับทางศาลบอกว่าคือหลายประเทศนะไทยเองด้วยก็มีการบริโภคพวกแมลงแล้วก็ปลอดภัยนะหลายๆชนิดบ้านเหล่านี้ก็ขึ้นชื่อเนาะเวลาไปเดินตลาดเนี่ยมันจะมีตะกั่วทอดทุกอย่างเรากินได้หมดเน
1: า
0: ะ
1: พวกตลาด
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะในบางประเทศนี่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นการยอมรับหรือว่าบางชนิดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บริโภคได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาไปเจอรีวิวแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียถึงเมนูคล้ายๆไอติมอะนะซอเบ้เนี่ยก็คือมันแบบเสิร์ฟเย็นน่ะคล้ายๆไอติมแล้วก็มีโรยหน้าแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีการนำมดดำน่าจะทอดหรืออบแห้งเนี่ยประมาณเนี้ยเอาไปโรยแล้วก็เลยมีการสืบสวนในเชิงลึกแล้วก็เลยกลายเป็นคดีความขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเออลิต้ามีเพียง10ชนิดเท่านั้นนะที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่รับรองแต่ทุกอย่างเราก็กินมาหมดแล้วนะตั กแตนหนอนนกดักแด้ไหมอะไรเงี้ยแต่มดเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ที่เด็ดดวงก็คือเขาบอกว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศก็คือบ้านเรานี่แหละแล้วก็อเมริกาด้วยนะมดอเมริกาจริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้นึกถึงเรื่องของการนำเข้าอะไรต่างๆที่มันกินไม่ได้หรอกนึกถึงเรื่องของพวกเวลาที่มีของแปลกปลอมเข้ามาในอาณาจักรเนี่ยมันอาจจะราชอาณาจักรอาจทำให้มีปัญหาได้เขาเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีอะไรแบบเนี้ยเนาะไอ้พวกนี้บางทีต้องระวังกันแต่จริงๆอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตามกฎกระทรวงความปลอดภัยอาหารแล้วก็ยาเกาหลีใต้เขาระบุว่าหากร้านอาหารต้องการจะใช้วัตถุดิบแมลงนอกเหนือจากที่มีบัญชีรายชื่อ10ชนิดก็อาจจะต้องยื่นขออนุมัติชั่วคราวก่อนนะแล้วก็มีการจะมีการตรวจสอบนะฮะว่าเป็นอันตรายไหมมีสารอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่าบังเอิญร้านแห่งนี้เขาไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก็เลยกลายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเขาบอกว่ามีโทษเยอะนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50ล้านวอนจะเป็นลม50ล้านวอนประมาณล้านกว่าล้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษเขาก็เอาข่าวนี้ไปอิงขยายต่อเขาบอกว่าการพิจารณาคดีนี้เนี่ยนะคะดุเดือดมากเป็นไปอย่างดุเดือดเพราะทั้งฝ่ายอัยการแล้วก็ร้านอาหารต้นเรื่องต่างก็ไม่ยอมกันคืองัดเอาเหตุผลอะไรต่างๆก็มาสู้กันแบบ
1: สู้คดี
0: ใหญ่โตแล้วก็คือต่างฝ่ายก็มีเหตุผลไงก็มีเหตุผลของแต่ละฝ่ายทางอัยการก็ระบุว่าร้านเนี่ยลักลอบเอามดดำตากแห้งเข้ามาใช่ไหมตั้งแต่ปี2021ตั้งหลายปีเสิร์ฟมาตั้งหลายปีนับมดได้สิริรวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าตัวแล้วนะก็เขาคิดจำนวนนะเขาบอกว่าจำนวนเมนูซอเบ้โรยมดเนี่ยมดดำนะ 12,200 จานสร้างรายได้ไปกว่า120ล้านวอนก็ประมาณ3ล้าน4ล้านนะครับส่วนมดที่ประเมินเขานับมดด้วยนะเช่นโรยหน้ากี่ตัวใช่ไหมแล้วก็คำนวณย้อนกลับไปเขาบอกว่ามีการประเมินว่ามีการใช้มดไปประมาณ 49,000 ตัวทั้งร้านอาหารก็เถียงนะเขาก็แย้งบอกว่าตัวเลขอัยการนี่มันสูงเกินจริงเพราะว่าแหมคิดจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมีลูกค้า 60% เท่านั้นที่ตอบรับให้มีการโรยมดมันจะได้รสชาติใหม่ใช่ไหมใน
1: เปรี้ยว
0: นิดๆ นะครับเขาบอกว่ามดเนี่ยเป็นส่วนประกอบเล็กๆในคอสอาหารที่มีมากถึง15จานแล้วทางร้านก็ไม่หยุดนะพูดต่ออันนี้แสดงว่าเขาชื่นชอบการบริโภคแมลงเขาอธิบายว่าเชฟประจำร้านเคยทำงานในร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งบางประเทศก็มีการใช้มด

0: เออพอมาเพิ่
1: าม
0: รสชาติอาหารมันเพิ่มรส
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ปรี้ยวไงมาเอาจากพวกกรดของมันอะที่เป็นพิษของมันอะเป็นรสเปรี้ยวตามธรรมชาติแล้วก็ร้านอาหารระดับโลกที่เดนมาร์กบางแห่งก็มีการใช้ด้วยนะส่วนที่สหราชอาณาจักรออสเตรเลียก็นิยมใช้มดเป็นวัตถุดิบเช่นกันคือเชฟตอนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ทราบเลยว่าในเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะนั้นเบื้อง

0: เขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเป็นประเทศที่กำลังเร่งสร้างชื่อเสียงทางด้านอาหารแล้วก็มีการนำเมนูต่างๆเช่นของตะวันตกหรือของบางประเทศที่แปลกใหม่นำมาปรับใช้แล้วก็ผสมประสานวิธีการของประเทศตะวันตกให้เข้ากับเมนูดั้งเดิมผู้ชายบ้านเราอ่ะเวลาประเทศไหนที่มีอาหารดังๆเราก็มาเราแปลงหมดกลายเป็นสไตล์ไทยเออแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะเช่น
1: ปรับเปลี่ยนเมนู
0: พวกจานร้อนอะไรทั้งหลายเนาะมาถึงบ้านเฮาก็กลายเป็นหมูกระทะอะไรแบบนี้นะเขาบอกไม่นานมานี้ค่ะก็ปรากฏว่าเมนูเกาหลีใต้แบบผสมผสานแล้วก็นวัตกรรมอาหารต่างๆปรากฏในรายการแข่งทำอาหารในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Netflix เนี่ยโอ้โหแบบฮือฮาก็คือเป็นความนิยมในระดับโลกแบบนั้นแหละนะ
1: เรียกว่ายุทธวิธีหาเอาวัตถุดิบแปลกๆที่ไม่เหมือนปกติมาปรุงเป็นอาหารแล้วมาดูกันว่ามันน่ารับประทานรสชาติดีขึ้นหรืออะไรยังไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นที่พูดบอกที่ก็เอาไปแข่งกัน
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าคือระยะหลังในเกาหลีใต้มีชื่อเสียงมากนะคะคือวงการอาหารเกาหลีใต้ติด1ใน5ประเทศเอเชียที่มีร้านอาหารที่ติดดาวมิชลินสตาร์มากที่สุดในเอเชียเลยนะแต่จริงๆบางเมนูมันก็อาจจะแปลกเกินก็ได้เช่นสเบรอยมดดำบางร้านอาจจะยังพัฒนาไปไม่ถึงขั้นนั้นหรือว่างั้น
1: อาจจะแค่แตกหน้านิดๆหน่อย
0: อย่างไรก็ตาม
1: รวยจริงๆเลย
0: ถ้าเขาผิดกฎหมายก็ต้องอยู่ในประเทศของเขาอะที่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทดลองเมนูใหม่แบบนี้อาจจะต้องไปขออนุญาตทางการซะก่อนนะก็จะมีหลายเรื่องของกินเนี่ยคุยได้เป็นวันเรื่องไก่ทอดที่เกาหลีเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันย้อนกลับมาบ้านเฮาเนาะอันนี้เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆพอดีตามันผ่านไปเห็นข่าวนี้พอดีก็เลย
1: น่าสนใจน่าสนใจเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวอยากเคยไปเที่ยวเกาหลีอยากจะไปกินเมนูมดขึ้นมาคนความเคยชินอยู่บ้านเราเนี่ยเขาไม่มีนะจะเรื่องผิดกฎหมายกินจากบ้านเราให้เสร็จแล้วไปเที่ยว
0: มีแต่คนอื่นมาบ้านเรานี่แหละที่มากินแมลงแต่แมลงบ้านเรานี่ใส่กระป๋องไปขายทั่วโลกเรียกว่ามีชื่อเสียงมากนะ
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าบางประเทศอาจจะยังไม่เคยชินแต่ว่าก็เริ่มมีผู้ที่เปิดรับเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเรานี่อยู่ในระดับแนวหน้านะนะ
1: คะใช่ใช่
0: เขาบอกประเทศไทยนะ
1: เขาไม่น้อยหน้าใคร
0: บ้านเราเนี่ยส่งแมลงกินได้อันดับ6ของโลกเลยตลาดสำคัญก็อาเซียนนี่แหละแล้วก็ยุโรปแล้วก็เอเชียซึ่งโอ้โหไหนคุณทายสิแมลงบ้านเราที่นิยมเนี่ยที่เราส่งเป็นก็เรียกแมลงเศรษฐกิจไหนไหนคุณลองเดาสิ
1: ตัวแหละผมเรียกไม่ค่อยถูกคือ
0: จิ้งหรีดไง
1: ผมไม่เคยรับประทานพวกนี
0: ้
1: จิ้งหรีดใช่ไหม
0: จิ้งหรีด
1: ผมไม่เคยทานเลยของพวกแมลงพวกนี้ที่เขาทอดขายในตลาดได้แต่เดินผ่านสูดกลิ่นเอาเพราะมันหอม
0: ทั้งหลังเห็นมีจระเข้ทอดอะไรอย่างเงี้ยย่างด้วยมีจิ้งหรีดนะคะเป็นอันดับหนึ่งมีทั้งแบบสดแบบแช่แข็งแบบแปรรูปเป็นผงโปรตีนอันนี้ในนิยมมากในหมู่ผู้ที่เขาออกกำลังกายกันนะแล้วก็มีตะกะแตนมีหนอนไหมดักแด้มีตัวด้วงซึ่งเขาบอกว่าในตลาดต่างประเทศมีกำลังซื้อเนี่ยสูงมากแล้วก็สนใจมากๆก็จะมีหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญนะคะอย่างสหภาพยุโรปเขาบอกว่าได้รับความนิยมสูงหลังจากที่ EU กำหนดกฎระเบียบเปิดรับอาหารจากแมลงของไทยเอากับเขาสิก็จะมีอย่างอื่นก็เช่นญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียก็มีข่าวแล้วก็เพื่อนบ้านที่ตีกันกับเราเนี่ยอย่างกัมพูชาก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ในอาเซียนเรากินเหมือนกันไงคล้ายๆกันแล้วก็คือยอดก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะน่าสนใจแต่ก็คือ
1: หรือถึงเป็นสินค้าส่งออกก็มาทำอะไรได้เข้าประเทศก็น่าสนใจฮะ
0: เป็นก้าวแรกของฮับแมลงโลกเขาว่างั้นแต่ก็จริงก็อินเตอร์ได้เยอะคือกฎระเบียบใหม่ของอาหารใน EU เนี่ยเอื้อกับการที่จะเปิดรับอาหารอย่างประเภทเนี้ยอย่างคือแมลงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะแมลงจากไทยเนี่ยโดยเฉพาะจิ้งหรีดเนี่ยหรือจะเชื่อ

0: จิ้งหรีดนี่เป็นสินค้าที่เขาบอกมีแนวโน้มทางตลาดดีขึ้นมากๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศทำให้มีผู้เขาเรียกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนะมากกว่า20,000 รายเนี่ยเชื่อหรือไม่มูลค่านี้เกือบพันล้านอะแต่ส่วนใหญ่ของเราก็กินในประเทศนั่นแหละแล้วก็เริ่มส่งออก28 ประเทศมีคนสนใจมากย้อนกลับมาเรื่องข่าวการเมืองที่เครียด
1: เดี๋ยวจะพักไปเอาเรื่องเล็กๆก่อนเรื่องรถขยะเนี่ยปรากฏว่าจากนี้ไปกรุงเทพฯนครจะมีปัญหาใช่ไหมเรื่องของความสะอาดเรื่องของรถเก็บขยะเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีมติตัดงบประมาณโครงการเช่ารถเก็บขยะไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครจำนวน 1,347 คันวงเงิน 6,038 ล้านบาทนะครับก็ตัดทิ้งหมดเลยว่าไม่ให้ไปเช่ารถเก็บขยะแบบไฟฟ้าคือให้กลับมาใช้แบบเดิมรถเก็บขยะแบบที่ใช้น้ำมันครับซึ่งก็เป็นปัญหาเรียกว่าจากนี้ไปในความเดือดร้อนก็อาจจะอยู่ที่ประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าเราถ้ายังใช้รถแบบเก่าดั้งเดิมเนี่ยมันมีมาเก็บกลางค่ำกลางคืนเสียงก็ดังกลิ่นก็เหม็นนะฮะแล้วก็ถ้าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันนะก็บอกตอนนี้ถ้าคิดเนี่ยตกลิตรละเกือบ40 บาทแล้วในการที่จะเติมรถเก็บขยะที่ใช้น้ำมันนะครับก็ทางท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับก็เสนออยากให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถไฟฟ้าจะทำให้ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM 2.5 ได้มากและจะช่วยลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับท่านท่านก็บอกว่าก็เสียงรบกวนในการที่ไปใช้งานในเวลากลางคืนที่วิ่งไปตามชุมชนก็จะเสียงก็จะเบาลงเพราะว่าท่านก็บอกอย่างนั้นนะครับถ้าหากกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการอนุมัติอาจจะต้องต่อสัญญาเช่ารถที่ใช้น้ำมันดีเซลออกไปอีกและก็จะส่งผลต้องแบกรับค่าเชื้อเพลิงค่าน้ำมันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ว่าต้องใช้งบประมาณสูงเขาบอกว่าถ้าทำสัญญาเช่าเนี่ยก็เช่าประมาณกันระยะเวลาเนี่ย5 ปีก็น่าจะใช้เงินประมาณ 8,750 กว่าล้านบาทนะครับถ้าในการเช่ารถดีเซลนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการเช่ารถไฟฟ้าที่ใช้ระบบ EV เนี่ยค่าเช่าเนี่ยก็น่าจะตกประมาณแค่ปี5 ปีเนี่ยก็น่าจะประมาณ 4,111 ล้านบาทนะครับคือถูกไปครึ่งหนึ่งเลยครับแล้วค่าไฟที่ใช้ในการที่จะมาเติมเชื้อเพลิงรถไฟฟ้าเนี่ยหน่วยละ6 บาทเท่านั้นเขาบอกมันจะทุ่นไปอย่างน้อยก็ประมาณ60%ขึ้นไปนะครับ
0: ซึ่งน่าสนใจจริง
1: ๆครับก็ถูกตัดไปแล้วเราก็ต้องรอกระบวนการต่อไปเพราะว่ามติของสภากทมเมื่อวานนี้ก็มีมติจากสมาชิก50 คนนะครับปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยให้ตัดงบประมาณเนี่ยถึง27 คนเป็นเสียงข้างมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ต้องตัดนะมีเพียง19 คนเท่านั้นแล้วก็มีผู้งดออกเสียง4 คนนะครับก็ทำให้เห็นว่าเสียงข้างมากให้กรุงเทพมหานครใช้รถเก็บขยะรูปแบบเดิมจนกว่าจะมีผลการทดลองใช้รถ EV นะครับอย่างให้ชัดเจนเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าไม่เคยทดลองใช้ก็แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของร่างของ POR ที่ทางสมาชิกสภากทมส่วนใหญ่เขาดูแล้วว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสมีลักษณะเหมือนล็อกสเปคที่จะไปเช่ารถไฟฟ้ามีผู้ประมูลเพียงรายเดียวเท่านั้นก็เลยทักทวงแล้วก็ตัดงบประมาณนี้ไปเลยครับ
0: แหมแต่พูดถึงนะขอออกความเห็นหน่อยได้ไหมประเด็นเรื่องรถขยะอย่างเงี้ยทำไมงดไม่ออกเสียงมันอะไรกันนักหนา
1: อาจจะเป็นท่านประธานหรือ
0: ร
1: องประธาน
0: กี่คน
1: ออกเสียง4 คนเอง4 คน
0: แน
1: ่4 คน จาก50 คนไม่เป็นไรแต่พอให้ตัดนี่ตั้ง27 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนทั้งนั้น
0: อุ้ยเรื่องสำคัญขนาดนี้ยังออกเสียงบ่ได
1: ้อันนี้ก็ปัญหาก็จะอยู่ที่คนกรุงเทพมหานคร
0: ล็อกอะไรนะล็อกสเปค POR เหรอคะ
1: มันเสียงคนกลิ่นกันต่อไปเพราะว่ารถขยะก็เข้าที่ทราบแม้กระทั่งกลิ่นขยะก็แย่แล้วนะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็โอ้โหน้ำมันดีเซลเนี่ยมันวิ่งมาทีคลุ้งไปทั้งตำบลนะครับ
0: ค่ะก็ไม่รู้แหละแต่ก็คงต้องติดตามแหละขนาดรถขยะยังมีปัญหาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่งบประมาณมันสูงอะครับ
0: งบมันเยอะ
1: ฝ่ายก็อาจทุ่มเทงบมันเยอะเพราะกลัวจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เคยมีการทดลองใช้งานจริงๆเลยว่ามันใช้ได้ผลไหมรถที่เป็นรถเก็บขยะไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะบีบขยะให้เล็กลงจริงไหมหรือสามารถ

0: พอบีบขยะแล้วไอ้ที่มันเป็นของเหลวมันจะไหลลงมาข้างล่างหรือเปล่าเขาบอกยังไม่เคยมีการทดลองใช้งานจริงเขาก็เห็นว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วก็ดูจากร่างทีโออาร์ก็บอกว่าดูรู้สึกไม่ค่อยโปร่งใสมีการล็อกสเปคหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่ามีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียวเท่านั้น
1: อ๋อเหรอฮะอาจจะยังไม่มีคนอื่นเอามาขายใช่ไหมเขาบอกพรรคประชาชนนะคะก็บอกไปสองหนแล้วเหมือนกันบอกตอบไม่ชัดว่ามันคุ้มค่ายังไงเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เลยปัดตกรถเช่าเนี่ย
0: รถขยะเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครก็ฝ่ายบริหารคือท่านผู้ว่าชัดชาติและทีมงานก็ต้องไปชี้แจงต่อเขาให้เขาเชื่อว่าไม่มีการล็อกสเปคแล้วมันคุ้มค่ากับการใช้งานจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านที่ให้ความเห็นที่น่าสนใจยังมีท่านหนึ่งอ่ะชื่อเขาใช้ชื่อว่าเฮียร้านอ่ะดิฉันคือคุณสุทธิชัยวีระกุลสุนทรเป็นสก.เขตจอมทองเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าสำนึกแวดล้อมสำนึกสิ่งแวดล้อมต้องเรียนให้ประธานทราบว่าใน3โครงการเนี่ยนะที่สำนักสิ่งแวดล้อมจัดซื้อจัดเช่ารถ EV มานานเนี่ยเชื่อหรือไม่ความล่าช้าไม่ใช่2ปีนะ
0: อ
1: ืมสามปีได้แล้วยังทำไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียน TOR จะมีคนร้องเรียนตลอดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหขยับก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องแก้ไขเรื่องประชาพิจารณ์แล้วก็ปปช.ก็ระวังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คอยสอดส่องเพราะเกรงว่ามันจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็อาจจะต้องมีการประกาศเชิญชวนเลยอ่ะเพราะโครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คือจริงๆครม.เขามีมติเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566นะ
1: ก่อน
0: ตั้งแต่ครม.เนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้รถขยะแบบอีวี
1: ใช่ใช่
0: เปลี่ยนรถมลภาวะแล้วก็อาจจะคุ้มค่าเลยก็ผมเรียกว่าเรื้อรังกันมานานนะครับ
1: มันน่าแปลกใจเพราะตั้งแต่ตอนที่สองสามรัฐบาลแล้วมั้งอ่ะที่เราคือเหมือนมีความพยายามในการหันมาให้รถสาธารณะเนี่ยใช้ EV หรือว่าให้ใช้พลังงานสะอาดแล้วมันก็คากันมาตั้งแต่ตอนนู้นจนรถเก๋งเขาขายกันจนเป็นลำดับที่1ที่เจ๋งๆแล้วก็ไอ้รถขยะมันยังไม่รอดเลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ทุกอย่างต้องเป็นประเด็นระดับชาติหรือเปล่าเนาะหรือยังไงกันไม่ทราบนะ
0: มีบ้านเมืองเราพี่ก็ไปห่วงกับเรื่องว่าจะมีนอกมีในมีการทุจริตหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีผู้ประมูลเพียงรายเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเผื่อเรื่องมันดีน่าสนใจน่าจะมีคู่แข่ง
1: ก็มีกระแส
0: จะได้ราคาที่มันจะอย่างเงี้ยเราก็เป็นข้อทวงติงแล้วทั้งฝ่ายผู้บริหารกรุงเทพแล้วก็ชี้แจงได้ไม่ชัดเจนเพียงพอทำใหเราเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีเสียงข้างมากก็เสนอตัดงบไปหมดเลยน่าเสียดาย
1: เนาะอยากจะคุยเรื่องของออสเตรเลียนะที่เขาเตรียมที่จะห้ามนักเรียนต่างชาติเข้าเมืองคือหมายถึงว่าคุมเข้มในเรื่องนี้อย่างบ้านเรานี่เรื่องสัญชาติเนี่ยก็กระจุยกันนะแล้วก็อีกขอเรื่องทันสมัยอีกเรื่องนึงนะท่านสีจิ้นผิงที่เป็นลมมา
0: บอกป่วยใช่ไหม
1: เส้นเลือดสมองตี
0: เย็นอินเดียเย็นอินเดีย
1: ท่านประชุมเบรกส์อยู่นะคะซึ่งตอนนี้นี่ก็เดินทางกลับจีนไปเข้าโรงพยาบาลที่กรุงปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าคาดว่าเข้าใจว่าคือข่าวที่ออกมาค่ะเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะซึ่งประเด็นนี้นี่มันเกิดกระแสการคาดเดาเรื่องของสุขภาพของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่มีข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ในว่านจีนเซียเนี่ยค่ะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวผู้วิจารณ์รัฐบาลให้ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าประธานาธิบดีสีเป็นลมระหว่างการประชุมสุดยอดบริกส์ที่เดลีประเทศอินเดียแล้วก็ตอนหลังก็มีข้อมูลการวินิจฉัยบอกว่าเป็นอาการเส้นเลือดสมองตีบชนิดขาดเลือดรุนแรงอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลจีนยังไม่ได้มีการให้ข่าวหรือว่ายืนยันข่าวนะคะแต่ทราบว่าก็มีการส่งท่านประธานาธิบดีกลับไปที่ปักกิ่งนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีฝ่ายจีนก็ส่งนายหวังอี้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานต่อขอให้ท่านปลอดภัยนะย้อนกลับมาที่บ้านเราว่าเราก็มีหลายประเด็นคุณติ๋วนะคุณติ๋วบอกว่าคุณศิวพรพกไข่มดแดง ไปด้วยเลย

0: ไปด้วยเลย บ้านไหนไม่เห็นด้วยปล่อยขยะไว้สัก2เดือนค่อยเข้าไปเก็บ
1: อ๋ออ
0: ะไรก็เกินไปนะคะดิฉันก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ลงทุนถึงขนาดนั้น
1: แต่ก็อาจจะเห็นว่าใครที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการถึงก็ไม่ต้องไปเก็บบ้านนะปล่อยให้ขยะอยู่หน้าบ้านนะไม่น่าแถวบ้านผมนี่รถขยะไม่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ย
0: แสดงว่าบ้าน
1: ปกติก็จะมาวันจันทร์วันพุธไม่ทราบขนาดนี้เมืองนนท์นะไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครทำไมจะรับผลกระทบก็ไม่ทราบ
0: คือยังไงของแถวบ้านคุณเนี่ยไม่ต้องเรื่องของเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรอกขอให้จ่ายค่าขยะให้มันตรงเวลาเขาก็จะมา
1: ตรงเวลาของผมจ่ายขอเก็บตรงเวลา
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็จ่ายตรงเวลาใช่ใช่ใช่เขาจะมี
0: เจ้าหน้
1: าที่มาจัดเก็บเรียบร้อย
0: นะ
1: ครับ
0: ถ้า
1: ของเทศบาล
0: ใช่ใช่ของถ้าเป็นเทศบาลไม่น่ามีปัญหานะคะ
1: ว่
0: ามีสายคอมเมนต์อะไรต่างๆเยอะนะเรื่องอาหารเนี่ยของคุณซิสเตอร์คูเขาบอกว่าคนที่นั่งข้างหลังในที่ทำงานหนูเนี่ยนะไอตลอดแล้วไม่ใส่หน้ากากไอหนูที่สุขภาพดีต้องใส่หน้ากากหนีเลยไม่ไหวเจอคนไม่มีระยะสองโอ้ย
1: ก็มันคุณสุขภาพ
0: ดิฉันแหละแบบเนี้ย
1: ใส่อยู่คนเดียวตลอดปีสองสามปีที่ผ่านมา
0: และไอข้างๆไอหมด
1: ฟังเขาเห็นก็เอ๊ะบอกทำไมคุณสุขภาพนี่ไม่เคยไม่ถอดหน้ากากอนามัยสักทีเลยก็เห็นว่าเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันตัวอย่างดีต้องเห็นด้วยกับคุณสุขภาพครับที่ทำมาโดยดีตลอด
0: แล้วที่ไม่ที่สำคัญก็คือไอ้พวกที่รอบข้างเนี่ยมันไอกันหมด
1: ใช่
0: เทฟอนก็รอดอยู่คนเดียวแต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ต้องถอดหน้ากากพอถอดหน้ากากเสร็จอุ๊ยตายไอ้คนที่มันควรจะที่ควรจะใส่ก็ไม่
1: แล้ว
0: โอ้แล้วก็ชอบให้อยู่ใกล้ๆด้วยนะแล้วก็ชอบไอใส่หน้าแล้วก็ไม่หันหน้าออกนะคือมันอาจจะบังเอิญเป็นช่วงที่หันไม่ทันกันมั้งแต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยตอนนั้นตอนที่เป็นคนที่เขาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยแม่บ้านเนี่ย คนนั้นสองสามคนหันมาทางนี้ไอ้นี่ก็ไอหันเหมือนไอสู้กันอ่ะเราอยู่ตรงกลางนี่นานๆเขาก็มึนเหมือนกันนะคะ มันจะใส่หน้ากากตลอดวันตลอดคืนมันก็ลำบากนะคุณกุ้งบอกฝากสอนด้วยคนจีนเอาไอศครีมใส่เซเว่นอัพหรือสปรายอ๋ออันนั้นเป็นไอศครีมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบเป็นแมลงเป็นแมลงจะคนละแบบก็เยอะเยอะมีหลายท่านที
1: ่
0: ให้ความเห็นในเรื่องอาหารเนี่ยไม่หรอกคือบ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นกันบ่อยแล้วก็บริโภคกันจนเป็นเรื่องปกติถึงเราไม่กินอย่างกรณีของคุณจักรพันธ์ถึงไม่กินแต่ก็คือก็เห็นใช่ไหมฮะ
1: เห็นเราเห็นครับผ่านตลาดแล้วต้องเห็นอุ้ยมีแพ็คมีทุกตลาดหรือว่างั้นเนี่ย
0: คุณติ๋วว่า
1: ขายพวกแมลงทอดเนี่ย
0: คุณติ๋วบอกให้คุณจักรพันธ์พกไข่มดแดงไปเกาหลีสิ
1: ผมกลัวจะไม่ผ่านด่านตั้งแต่ที่แรก
0: เพ
1: ราะคนเจอเอ๊ะอะไรคุณเอาอะไรมาเนี่ยไปของผิดกฎหมายเนี่ยไปของห้ามเข้าประเทศเขาเนี่ยจะแย่ตรงนี้จะไม่ได้เที่ยว
0: เอาแค่ตัวไปธรรมดาไม่ต้องพกอะไรไปนี่ก็ลำบากแล้วตอนน
1: ี้ก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้เกาหลีก็เข้มงวดกลัวจะไปเป็นพึ่งพเนจรอีกน้อย
0: ใช่ใช่ใช่มันมีข่าวหนึ่งนะคุณจักรพันธ์ก็บอกว่าพรรคเศรษฐกิจก็ชงให้แก้กฎหมาย3กฎหมาย
1: เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรบ้าง
0: เรื่องเพิ่มโทษประหารชีวิตคดีทุจริตทำผิดซ้ำซากผิดเส้นประหารหนึ่งเขาบอกงี้เขาแถลงเลยนะทางพรรคเศรษฐกิจหลังๆนี่ก็มีหลายความเห็นที่น่าสนใจแถลงข่าวเสนอกฎหมายเพิ่มโทษประหารชีวิตในคดีสำคัญเช่นคดีทุจริตและการกระทำความผิดซ้ำซากแล้วก็เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงชื่อในกฎหมายที่เสนอนะคะก็คือเป็นลักษณะของการยกระดับบทลงโทษและการจัดระเบียบนักโทษในคดีร้ายแรงสาระสำคัญก็คือ 1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะคะให้นิยามเรื่องของความผิดร้ายแรงห้ามคุมขังนอกเรือนจำจัดตำระบบประวัติอะไรแบบนี้แล้วก็กำหนดให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการพักลงโทษหรือการฝึกอาชีพอันนี้ก็คือมันมีพรบ.ราชทัณฑ์คุณให้ศาลฎีกาล้วงเข้าไปในราชทัณฑ์เหรอคะประเด็นที่สองให้ครอบ
1: ทุกวันนี้โทษประหารเขาก็ยังไม่แทบยังไม่ได้เอามาใช้หรือนำไปขนาดเป็นเรื่องร้ายแรงนะก็ยังไม่ได้นำมาใช้จริง
0: แล้วก็เรื่องของการลดโทษผู้กระทำความผิดซ้ำซากกระทำความผิดร้ายแรงซ้ำซากคือเขาจะมีอย่างนี้ดิฉันเสือก

0: พรยานวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์คมุโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกับเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันเหมือนจะมีเรื่องใหม่ๆที่แตกสาขาออกมาแล้วก็น่าจะได้ตีความกันยาวๆแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่อุ้มว่าร้อนแรงเผลอๆบางทีเนี่ยถ้ามองในมุมกว้างเนี่ยอาจจะร้อนแรงมากกว่าหัวสวซะด้วยซ้ำนั่นก็คือเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะคะกรณีที่สหรัฐอเมริกาที่เขาพูดถึงเรื่องของสภาของเขาขอให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐนั่นแหละค่
4: ะ
3: มาตรวจสอบหน่อยข้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร
4: ์
3: มีการเอ่ยชื่อถึงคนที่เข้าข่ายข้อสงสัยยังไม่ยืนยันนะคะว่าชื่อที่ถูกปรากฏออกมาเนี่ยทำจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเข้าไปไล่เรียงดูชื่อเนี่ยก็ชื่อคุ้นๆทางหน้าข่าวทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ
4: ์
3: ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลคุณอนุทินตั้งแต่อนุทินหนึ่งอะนะคะ
4: ข่าวแรกเลยอะนะ
3: อุ้มมาได้ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ของคุณกรจติกาวณิช
4: ครับ
3: ท่านเป็นคนเกาะติดเรื่องนี้แล้วท่านก
4: ็
3: คือจริงๆอ่ะท่านเตือนคนไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนสายๆว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณากฎหมายที่ชื่อว่า Global Magnitsky Act
4: อ
3: ันเนี้ยมันคือมีมาเพื่อที่จะคว่ำบาตรบุคคลระดับสูงหลายๆประเทศนะคะ
4: คว่ำบาตรบุคคลเลยนะระดับสูง
3: ซึ่งก็รวมทั้งของไทยที่มันมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเหล่านี้ค่ะ
4: ครับ
3: ประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณชมผู้ฟังว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์คุณกรด้วยเหมือนกันแบบนี้ค่ะไล่เรียงกันไปพร้อมๆกันเผื่อบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตรัฐมนตรีอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มีผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะในเบื้องต้นเนี่ยคุณวรพักษ์ก็ตอบผ่าน Facebookเมื่อคืนท่านยืนยันว่าเดี๋ยวท่านจะไปชี้แจงกับกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี
4: ้ครับ
3: คุณกรเนี่ยออกมาบอกว่าข่าวที่ออกมามันไม่ได้แปลว่าคุณวรพักษ์ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะ
4: จ้า
3: เพียงแต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็คือมาร์โคโรมิโ
4: อ
3: แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็คือคุณสกอตเบสเซนต์ให้ตรวจสอบเรื่องนี
4: ้
3: เพื่อจะนำไปสู่การคว่ำบาตรนะคะ
4: คือให้การคลังและการต่างประเทศตรวจสอบก่อนเพื่อจะได้คว่ำบาตรจริงหรือไม่จริงหรือว่าคัดแล้วว่ามัน
3: ตรวจสอบเพื่อตัดสินไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อคว่ำบาตรตรวจสอบเพื่อตัดสินแล้วถ้าผิดถึงคว่ำบาตร
4: ก็คือถ้าตัดสินแล้วมันก็ต้องคว่ำบาตรนั่นแหละครับก็คือต้องตรวจสอบก่อนนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยแม้อเมริกาช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะอย่างเมื่อวานก็เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีของเฟดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือผู้นำเฟดเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเลือกไปเองแต่ปรากฏว่าก็ต้องขึ้นภาษีไปอีก 0.25% เนี่ยมาเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงอีกเนี่ยนะฮะ
3: เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าคุณกรเนี่ยบอกว่าเคยให้มีการตรวจสอบเคยให้กลต.ตรวจสอบแล้วแต่ว่ากลับไม่มีความคืบหน้
4: า
3: เพราะว่าในรายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าจดหมายที่ส่งไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐโดยสภาอเมริกันเนี่ยกล่าวหาว่าบุคคลระดับอดีตรัฐมนตรีในไทยว่าอาจจะเป็นผู้คอยให้ความอำนวยความสะดวกหรือว่าฟอกเงินให้กับขบวนการที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกวันหรือเปล่าเขาตั้งคำถามแบบนี้เลยนะคะแล้วมันส่งผลอะไรกับคนไทยมันก็เกี่ยวข้องกับวิกฤตของความเชื่อมั่นนะคะผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าจริงๆความร้ายแรงของ Global Magnitsky Act เนี่ย มันไม่ใช่แค่มาตรการทางการทูตทั่วๆไปนะแต่มันเหมือนกับคุณสุทธิชัยหยุ่นใช้คำว่าเหมือนคำสั่งประหารชีวิตทางการเงินสำหรับใครก็ตามที่พัวพันกับการคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในแวดวงตลาดทุนโลกเนี่ย ถ้าชื่อของคุณหรือว่าบริษัทของคุณไปปรากฏอยู่ในบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์แล้วเนี่ย คุณจะ

0: ลายเป็นเหมือนกับแบบวัตถุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพรังสีในการที่จะทำลายล้างความน่าเชื่อถือไปจนหมดสิ้นเลยอะค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ชื่อคุณอย่างเดียวมันคือหมายความถึงความน่าเชื่อถือในระดับประเทศด้วยทีเนี้ยบทลงโทษตามกฎหมายเนี้ยก็คืออายัดทรัพย์สินคือทรัพย์สินที่มีอยู่ในเขตอำนาจของสหรัฐอะค่ะจะถูกระงับการเข้าถึงทันทีเลยแล้วก็จะถูกแบนจากระบบธุรกิจ
1: ครับ
0: เขาห้ามนิติบุคคลหรือว่าบุคคลสัญชาติอเมริกันทำธุรกรรมด้วยนะอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปข้องแวะเขาจะขึ้นแบล็คลิสต์ไว้เลย
1: คร
0: ับแล้วเขาก็จะตัดขาดจากระบบดอลลาร
1: ์
0: อันนี้แหละพอถูกห้ามจากการใช้เงินสกุลดอลลาร์มันหมายความว่าโหระบบการเงินของโลกดอลลาร์มันก็ครอบคลุมไปเท่าไหร่แล้วอะค่ะแต่คราวนี้คุณวรพักอุ้มต้องย้ำแบบนี้ก่อนว่าย
1: ัง
0: ไม่ได้หมายความว่าท่านผิดนะคะเพียงแต่ว่ากระบวนการภายในระหว่างสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกันกับฝ่ายบริหารเนี่ยเขามีการพูดถึงเอ่ยถึงแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยซึ่งคุณวรพักบอกว่าเดี๋ยวกำลังติดต่อขอชี้แจงไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้อเมริกาเขาก็ชี้แล้วก็เพ่งเล็งไปให้กับผู้ที่ใช้บริษัทบังหน้าในการอำนวยความสะดวกให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอะค่ะ
1: โอ้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเลยนะคือคนไทยหรือชาวโลกจะชอบหรือไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าความมาตรฐานของความเป็นอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าก็ใช้กันอยู่ทั้งโลกนะเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเงี้ยเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าตัดสิทธิ์ต่างๆคว่ำบาตรหรือแม้แต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบล็คลิสต์ต่างๆซึ่งมันมีผลนะมันมีผลไปอย่างยิ่งเพราะตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเครือข่ายทางด้านการเงินต่างๆเครือข่ายทางด้านการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังสตรองเกอร์เขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะแม้ว่าทางด้านการเมืองของอเมริกาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้พันอย่างเงี้ยหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยในแต่ละคนต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะโดนสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรพอเราชัดเจนแล้วเขามีเขาเรียกว่าหลักฐานอย่างชัดเจนเนี่ยคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็โดนกันไปเรื่อยๆนะประเทศไทยเองก็เคยโดนกันมีหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันแต่ก็เงียบๆหายไปเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่คนในระดับโลกอย่างราชายาเสพติดโคลอมบงโคลอมเบียผมยกตัวอย่างนะหลายปีมาแล้วเนี่ยก็จะโดนอย่างนี้แหละแต่ว่าก็คือบางทีมันก็ต้องแยกว่าตัวรัฐบาลอเมริกาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเครือข่ายที่เป็นลักษณะเงี้ยเครือข่ายการเงินการต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเรียกอเมริกาก็เหมือนเป็นตำรวจโลกก็แหละที่คอยตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็มันก็เนี่ยมีผลต่อความนั้นต่างๆของคนไทยด้วยโดยเฉพาะยิ่งอย่างคุณวรพักเองก็ท่านก็เคยเป็นถึงรัฐมนตรีในยุครัฐบาลเพิ่งอนุทินหนึ่งนี่เองก็ต้องตามมานะเรื่องนี้เนี่ยฮะเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขาเปิดข่าวมาเนี้ยเขาคงไม่ปล่อยให้มันเงียบๆหายไปหรอกเขาก็คงถึงที่สุดอย่างที่นุ่มว่าน้องว่าแหละก็คือเขาส่งไปรัฐมนตรีต่างประเทศเขาส่งไปรัฐมนตรีคลังของเขาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นใหญ่ทีเดียวเนี่ยนะเพื่อมาตรวจสอบอีกทีก็ต้องตามดูเรื่อง
0: แต่สิ่งที่ควรจะต้องตามแล้วควรจะต้องตามมานานแล้วนะคะก็กรณีของการตรวจสอบของไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคุณกรเนี่ยบอกว่าได้ส่งหนังสือกับหลักฐานไปถึงกลต.ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแต่กลับพบเพียงแค่ความเงียบงันเงียบฉี
1: ่เดือนกว่าเลยนะ
0: แต่กลับเพิกเฉยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงคุณกรบอกว่าความล่าช้าคือความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายถ้าหน่วยงานไทยไม่บังคับใช้กฎหมายของตัวเองอย่างเข้มแข็งจนปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาไล่เช็คบินเส้นทางการเงินในบ้านของเรามันไม่ได้เป็นเพียงแค่สะท้อนความล้มเหลวของหลักนิติรัฐ
1: ครับ
0: แต่มันยังเป็นการขายหน้าในระดับนานาชาติ
1: ใช่
0: เช่นเดียวกับคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่ตามเรื่องนี้มาอยู่เหมือนกันบอกว่าเคยอภิปรายแล้วก็เปิดแผลเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาที
1: ่
0: ไปโยงถึงชื่อเบนสมิธแล้วก็ยินเลียบซึ่งก็อยู่ในรายชื่อที่สหรัฐอเมริกาเปิดออกมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณวรพักอยู่ในรายชื่อที่คุณรังสิมันโรมได้ออกมาเปิดเผยด้วยซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าขอนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคือความรุ่งเรืองขององค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงิน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นคำพูดของคุณรังสิมันโรมนะคะก็บอกว่าการที่ทำหน้าที่มาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้มีการไปพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดำเนินไปเนี่ยเกรงใครอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะเทือนกันไปหมดเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าในการเปิดของสหรัฐอเมริกาฝั่งของไทยเองมันจะสะท้อนอำนาจทางกฎหมายของเราได้

0: ได้มากน้อยขนาดไหนนอกเหนือจากเรื่องของชื่อเสียงแล้วคุณกรจติกาวณิชบอกว่ามันกระทบกับตลาดหุ้นการลงทุนของไทยแบบมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อของคุณวรพักเองก็คือเคยอยู่ในครม.แล้วก็อยู่ในเส้นสายนี
1: ้
0: แล้วในขณะเดียวกันหลังจากนี้ขอให้รอฟังเพราะว่าถ้านับเฉพาะระดับหัวขบวนยังมีอีกอย่างน้อย 4-5 คนที่อยู่ในแวดวงทั้งการเมืองและการเงินค่ะ
1: ซึ่งก็จะกระทบ
0: ความเชื่อมั่น
1: อ
0: ๋อใช่ค่ะระดับหัวขบวนในที่นี้คือคนไทยค่ะนั่นเองค่ะอันนี้พูดถึงคุณกรอยู
1: ่
0: ค่ะก็บอกว่ากระทบความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนไทยแน่นอนซึ่งหัวขบวนเนี่ย ค
1: ุ
0: ณกรแง้มมาว่ามีบทบาทในการดูแลเรื่องเงินในระดับประเทศหลายโครงการเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ได้มีเกี่ยวกับกรณีของหัวสวก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเด่นเรื่องเดียวค่ะแต่ว่าในประเด็นของหัวสวเนี่ยวันนี้ต้องมาตามต่อกันนะคะนักเหงา
1: ครับ
0: กรณีของอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะนักเหงา
1: ก็มันทีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องหัวสวเนี่ยมันจะเงียบไปแล้วนะเพราะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเงียบกันมานับตั้งแต่การเลือกสวมาตอนนี้ก็2ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเงียบไปแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีประเด็นแล้วก็มีเรื่องของที่ตีคู่กันมาทีแรกเนี่ยดังนำเรื่องหัวสวก็คือเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ตอนหลังเนี่ยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมันก็เหมือนกับไม่ไปไหนหรือกำลังจะไปไหนแต่ว่าสังคมก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แต่ว่าปรากฏว่าไอ้เส้นหัวสวเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมาในสังคมข่าวนะฮะแล้วก็ล่าสุด
0: สิ่งที่ตีคู่ขึ้นมาก็คือกรณีที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีของการย้อนกลับไปดูอีกกลุ่มนึงนั่นก็คือกลุ่มพรรคส้มเขาบอกว่าให้ย้อนไปดูที่ห้องจูปิเตอร
1: ์ครับ
0: ตอนนี้ประเด็นเกี่ยวกับห้องจูปิเตอร์ถูกจับขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการไปพบเจอกันการรวมกลุ่มกันมันมีรายงานข่าวอ้างค่ะบอกว่ามีคนเป็นคนออกค่าอาหารค่าสถานที
1: ่
0: ผู้สมัครที่เข้าร่วมก็ไม่ได้เป็นคนชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงมีสว.บางรายก็ให้ข้อมูลว่าเออฉันเป็นคนออกเงินเองแต่อะไรเงี้ยใดๆทั้งหมดอ่ะเหมือนกับจะเป็นการมัดรวมให้เห็นว่านี่ไงอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันรวมตัวกันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องจับตาดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการที่กกต.ยื่นเช็คบิลเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นการจะไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าที่เธอเคยไปปรามาสเขาไว้เธอก็ทำเหมือนกันอ่ะแบบนั้น
1: อ
0: ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีการพูดคุยกันไงคะว่าจะใช้หลักคิดว่าแบบเธอทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้หรือว่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มันไม่ใช่
1: ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันก็บอกว่าเขาเปิดให้เขาเรียกว่าอะไรแสดงตัวตนแสดงเจตจำนงกันอยู่กลุ่มฉันเธอว่าฉันเช่าโรงแรมเอาโรงแรมแล้วก็มากินเลี้ยงเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าแสดงตัวตนจริงๆเนี่ยกฎหมายมันรองรับนะเรื่องของการที่บอกว่าเดี๋ยวผมมันอยู่ในกลุ่มนี้เลือกเขาหน่อยเพราะมันมีการเลือกไข่ไงแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่กลุ่มเขาที่ว่าก็คือกลุ่มน้ำเงินพุ่งตรงเนี่ยเขาบอกว่าพวกส้มก็ทำเหมือนกันพวกน้ำเงินเขาก็บอกงี้ว่าพวกส้มก็ทำกันนี่ไงแกก็เปิดโรงแรมแล้วแกก็เหมือนกับโชว์วิสัยทัศน์โชว์แสดงตัวตนว่านี่ยังไงเลือกผมนะเพราะจริงๆกฎหมายเนี่ยกฎหมายเฉพาะของการเลือกสว.เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ทิ่มเขาก็เอากลับมาทิ่มคืนว่าเธอก็ทำเหมือนกันแล้วก็มันก็ภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำมาแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือไม่อันนี้เราก็ต้องตามกันแหละ
0: ผมขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าตอนนี้มันมีรายงานมาว่าในมือของกกต.ยังเหลืออีก3สำนวนที่การไต่สวนมันยังไม่เสร็จแล้วในจำนวนนี้ก็มีเรื่องของการรวมตัวของผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีที่อุ้มเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับ
0: คือสำนวนเหล่านี้มันไปพาดพิงกับกลุ่มการเมืองที่ถูกเรียกว่าสีส้มรวมไปถึงสว.อิสระด้วยแต่จนถึงตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะมันยังไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าใครผิดแต่ทันทีที่เรื่องนี้มันกลับมาเป็นข่าวมาเป็นเกมการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่า เอ๊ะตกลงแล้วมันไม่จบ

0: ใช่ไหมสำหรับเรื่องของหัวสว อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่มติต่างๆที่ออกมาแล้วมันมีความไม่เป็นเอกฉันท์อยู่เนืองๆในบรรดา7กกต.นะคะที่ตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของห้องจูปิเตอร์เนี่ยฝั่งภูมิใจไทยก่อนหน้านี้เคยเป็นฝ่ายที่ถูกตั้งคำถามไงว่าอ้าวคุณตกลงคุณรวมตัวกันหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าทีเนี้ย
1: ใกล้ก่อนว่างั้น
0: เขาก็เลยถามกลับเลยว่าถ้าเป็นพฤติกรรมการนัดผู้สมัครการรวมกลุ่ม
1: แกก็ถาม
0: การมีคนช่วยประสานการจัดสถานที
1: ่
0: ของฝั่งนึง
1: อ้
0: าวในเมื่อฝั่งนึงถูกตรวจสอบแล้ว
1: อ
0: ีกฝั่งนึงคุณก็รวมตัวเหมือนกันคุณก็ควรจะถูกตรวจสอบด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานที่เขาโอ้โหเขาเถียงกันในสภาแบบดุเดือดมากๆอ่ะปรากฏว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นไม่ใช่ปะดินตอนเย็นหลังจากนั้นอ่ะอยู่ๆก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฝั่งของพรรคโซมาฮะก็เหมือนกับโดนโจมตีกลับ
1: โดนบ้าง
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดปี2567ใช่ไหมคะ
1: 2ปีแล้ว
0: ตอนนั้นอ่ะพรรคประชาชนเพิ่งจะเปิดตัวไปคือเหตุการณ์เกิดมิถุนาแต่พรรคประชาชนเปิดตัวสิงหาหลังจากที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแล้วเพราะฉะนั้นพอเราเห็นรายงานนี้เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้มีการพูดกันแล้วก็ใช้คำว่าพรรคกลุ่มพรรคประชาชนก็ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันนะว่าก็คือหมายถึงในอดีตก็คือเป็นก้าวไกลนั่นแหละพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกกต.จะย้อนเช็คบินพรรคส้มกับไอลอว์จริงหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องหัวสวดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่กกต.มีมติในสำนวนใหญ่ไปแล้ว
1: ครับ
0: มีรายงานตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: ตอนเย็นๆนะคะบอกว่ายังเหลืออีก3สำนวนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วคราวนี้ก็ชื่อที่ถูกพาดพิงก็ขยับไปทางพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอล
1: อ
0: ว์แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสวอิสระค่ะแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนนะว่าทั้งหมดยังเป็นสำนวนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะไม่ได้มีการตัดสินนะว่าผิดแล้วนะคะหนึ่งในเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือการรวมตัวของผู้สมัครสวที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีก่อนวันเลือกระดับประเทศเนี่ยละค่ะมันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันอยู่แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: มันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างในทางการเมืองนะคะเราไปปรึกษาหารือพูดคุยกันกับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณกุมครับสวัสดีครับท่านเหงาครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์คนกำลังงงอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะเพิ่งเห็นกกต.ปิดสำนวนใหญ่ส่งบางส่วนไปศาลเรียบร้อยแล้วอ้าวปรากฏวันนี้มีฝั่งสีส้มมีไอลอว์มีคณะก้าวหน้ามาเกี่ยวอีกไอ้ตกลงแล้วนี่มันคือมันยังไม่จบหรือตกลงแล้วมันจบไปแล้วแต่นั่นนี่คือแบบอีก EP นึง
1: เลยอาจารย์การเอาคืนอะไรกันหรือเปล่าอาจารย
3: ์มันเป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่เข้าใจได้นะครับในกระบวนการการทำงานขั้นตอนของงานรัฐมนตรีกกต.เนี
1: ่
3: ยแต่เมื่อมีผู้ร้องหลายกรณีก็จะต้องจัดเป็นกรณีไป
1: น
3: ะครับแล้วการดำเนินการในกระบวนการเพื่อให้เกิดให้สังคมเห็นว่านะครับทุกสำนวนทุกคำร้องถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราเห็นการพิจารณาของนะครับพรรคสีน้ำเงิน
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นอีกพรรคหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะให้สังคมเห็นว่ากกต.ไม่ได้มีมาตรฐานหลายมาตรฐานนะไม่ต้องการที่จะอุ้มใครช่วยใครแต่มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กกต.มีอำนาจนะ
0: แล้วตกลงถ้าให้เราแยกจริงๆแล้วคำว่าหัวสวนี่มันต้องแยกเป็นกี่ก้อนคะอาจารย์ถ้ารวมทั้งหมดแล้วค่ะอาจารย์
1: มันยังไง
3: แล้วแต่สำนวนกับแล้วแต่ผู้ร้องก็คือผู้ร้องอาจจะมีเยอะนะครับน
0: ะ
3: เขาร้องคุณอุ้มร้องผมร้
1: อง
3: แต่กกต.จะไปดูว่าคำร้องเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มใดนะครับแต่ทั้งหมดนะครับมันเป็นการกระทำที่ต่อไปในทางนะครับผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรในการได้มาซึ่งสว
1: อ
3: ันนี้เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่ากกต.พยายามจะต้องทำให้เกิดความต่อให้โปร่งใสมากที่สุดนะครับแต่สังคมจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งเพราะที่นะทั้งเอาคุณอุ้มคุยกันมา2ปีว่าการทำหน้าที่ทำได้ตามกฎหมายนะแต่สิ่งที่สังคมเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเป็นประเด็น
1: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โดยหลักแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยแม้ไม่ต้องมีคนร้องเขาก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยใช่ไหม
3: คือโดยมากนะครับระบบราชการไทยจะไม่ทำถ้าไม่มีคำร้อง
1: จะไม่ทำ
3: เนียนมากอยู่แล้ว
1: ก็ถือว่ามันสองปีกว่าแล้วจะเป็น67
3: ใช่ครับก็คือถ้ามี

0: ถ้ามีอำนาจอยู่เนี่ยโดยหลักแล้วถ้ามาเห็นแล้วว่ากระบวนการการได้มาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: อ
0: ำนาจขององค์กรเหล่านี้สามารถดำเนินการได้แต่ระบบราชการไทยเนี่ยมักจะต้องให้มีผู้ร้องก่อนเป็นคนต้นเรื่องก่อน
1: ทุกทีเลยว่างั้นเนี่ยนะต้องมีศาลตั้งต้น
0: ในท้องถิ่นในเวลาเลือกตั้งคุณนักหน่าวคุณอุ้มสังเกตดูไห
1: ม
0: รู้ว่ามีคนซื้อเสียงรู้ว่าคนมีคนทำผิดกฎหมาย
1: รู้ทั้งรู้เนี่ย
0: บอกว่าคนรู้บอกไม่มีคนมาร้องไม่มีพยานหลักฐานนี่คือเป็นวิธีผิดนะของระบบราชการไทย
1: งานต้องชวนอาจารย์คุยตรงนี้ไงให้ท่านผู้ฟังกระจ่างว่าเออปกติเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูว่ามันเออมันระแคะระคายมันผิดหรือไงหาหลักฐานอ้าวสายอาจารย์หลุดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตต่อใหม่นะฮะเออเพราะว่าบางทีมันก็คลางแคลงของสังคมเหมือนกันว่าเขาเลือกนะฮะสวกันมาเนี่ย2ปีกว่าแล้วนะมาจะถึงวันนี้แต่ว่าเอ๊นะฮะเราก็มาลองแต่ว่าเอาล่ะมาถึงตัวนี้กกต.ท่านก็เหมือนกับว่าอย่างที่เราคุยกันนั้นน้องกุ้มน
2: ะ
1: ว่าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่านั่นแต่ทางฝั่งนี้อ่ะจริงๆยังมีอีก3จำนวนย่อยนะว่างั้นนี่นะอาจารย์กลับมายังครับเราก็เราว่ากันต่อนะน้องอ้อมเดี๋ยวช่วงที่รออาจารย์โอรันท่านอยู่นะฮะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วประเด็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่ฝั่งของพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มสวอิสระนะคะที่วันนี้บกเราโปรดิวเซอร์เราบอกว่าสั่งเช็คบินนะอาจารย์กลับมาเรียกอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีคร
1: ับกลับมาต่อครับ
2: อาจารย์มีจริงๆหลายคนสงสัยเรื่องของไทมิ่งอาจารย์ว่าทำไมสำนวนของฝั่งนี้มันถึงเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนที่คดีฝั่งภูมิใจไทยเพิ่งจะมีมติไปอันนี้มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันได้กันพอดีหรือยังไงคะอาจารย
0: ์ผมประเมินว่าเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะเพราะว่าต้องยอมรับว่าคดีที่เกิดขึ้นของอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นนะครับที่รับรู้ในทางสาธารณะนะครับกับกรณีของน้ำเงินคือถ้าคุณรุ่มสังเกตดูนะจริงๆเรื่องเนี้ยมันเงียบไปแล้วถูกไหมมันเงียบไป
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีตอน2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะมันถูกกำหนดด้วยระยะเวลานะครับว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยาทั้งไอลอก็ดีทั้งพรรคฝ่ายค้านก็ดีก็พยายามก่อนสถานการณ์เรื่องนี
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในเรื่องอีกสำนวนหนึ่งกรณีกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที
1: ่
0: มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงเลยมันอาจจะเดินคู่ขนานมาก็ได้นะครับในอนุกรรมการชุดที่26นะครับแต่การรับรู้ทางสังคมเนี่ย
1: ยังไม่รับรู้
0: ประเด็นเนี่ยมันน้อยไปแต่ปรากฏว่าพอมีมติในนะครับของกรณีพรรคสีน้ำเงินปั๊บเนี่ยแล้วผลออกมานั้นเราก็รู้อะนะครับสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างกว้างขวางมติที่ออกมาว่าทำไมนะครับสั่งฟ้องเพียงแค่77คนพอเป็นแบบนี้ปั๊บกกต.ก็ต้องพยายามเห็นว่าจริงๆมันมีอีกสำนวนนึงนะม
1: ัน
0: มีอีกกรณีนะมันมีเพื่อที่จะเห็นว่าทุ
1: กอย่าง
0: เป็นไปด้วยนะครับเป็นไปด้วยนะครับความเป็นธรรมไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลการพิจารณาเนี่ยผลการพิจารณาสำนวนที่เหลือเนี่ยจะมีลักษณะการสั่งฟ้องนะครับในลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็มองว่าทำไมกกต.ไม่มองทั้งองค์คาพยพองค์รวมของขบวนการและกระบวนการถูกต้องไหมฮะก็ดูเฉพาะรายบุคคลนะดูเส้นทางดูต้นเรื่องก็มาดูกันอีกว่า 2-3 สำนวนที่เหลือเนี่ยกกต.ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหรือไม
2: ่อาจารย์จริงๆอาจารย์ก็ย้ำตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าคัดก็คิดว่าน่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแหละเนาะอาจารย
1: ์
0: คือถ้าหลักเกณฑ์เดียวกันก็คงคือถ้าบรรทัดฐานเดียวกันก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก
2: ็
0: คือถ้าไม่มองทั้งระบบก็ต้องมองจากพฤติการพฤติกรรมของรายบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องใช่คร
2: ับ
1: ตอนร้องเนี่ยอาจารย์เขาร้องใกล้ๆกันไหมช่วงที่เขาร้องกันเนี่ยนะฮะเขาร้องใกล้ๆกัน
0: ผมไม่มั่นใจครับผมไม่มั่นใจแต่นะครับถ้าจำได้ก็จะมีการร้องกันนะครับก่อนได้เรียกกันได้เรียกกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครจะก่อนจะหลังนะครับแต่เรื่องนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่กกต.เนี่ยก็ผิดพลาดนะจริงๆกกต.จะต้องชี้แจงกับสังคมอยู่เสมอว่าขณะนี้มีใครร้องเรียนอะไรบ้างร้องกรณีใดบ้างก็คือต้องให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่
1: อง
0: เพื่อเห็นว่านะครับคดีนี้นะครับไม่ได้มีการเอาเปรียบใครไม่ได้การไม่ได้ช่วยเหลือใครทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการร้องเรียนของนายกนายขอนายคอต่อกรณีการได้มาซึ่งสวถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกคนจะไม่เกิดความคลางแคลงใจแบบตอนนี้ถูกไหมฮะ
2: อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยถ้า จำได้ข่าวที่มันเกิดขึ้นตอนที่ตั้งแต่ที่เริ่มมีการถูกพาดพิงเนี่ยฝั่งที่ถูกพาดพิงอ่ะเขาเคยอธิบายว่าการที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะทำความรู้จักกันมันไม่ได้เท่ากับการไปซื้อเสียงหรือว่าไปแลกคะแนนแล้ว

0: ถ้าการอธิบายที่เคยเกิดขึ้นในข่าวเนี่ยอาจารย์ถ้ามองในทางรัฐศาสตร์หรือว่ากฎหมายการเลือกตั้งอ่ะอาจารย์คิดว่าณวันนี้ค่ะคำพูดเหล่านี้มันฟังขึ้นแค่ไหนอะคะอาจารย์คะ
1: ครับ
2: ขึ้นอยู่กับอนุกรรมการที่เขาตั้งอะครับ
1: อ๋ออ
2: นุกรรมการที่เขาตั้งเป็นคนพิจารณา
1: จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะ
2: ใช่ครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เวลาพรรคสีน้ำเงินโดนร้องสิ่งที่คนที่โดนเกี่ยวข้องเขาก็มีคำอธิบาย2 3 4 5แต่จะเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่นะครับอนุกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อดูสิ่งนั้นนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์มันมีความเชื่อมโยงมันแค่ไปพบหรือว่ามันมีเส้นเงินขึ้นอยู่กับอนุกรรมการเป็นคนที่มีอำนาจในการเสนอต่อกกต.ที่ใหญ่นะครับส่วนนะครับในทางสังคมเนี่ยเราวิเคราะห์จะเชื่อมโยงจะอธิบายยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: งั้นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นที่อาจารย์พูดคืออ่ะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในมุมของอาจารย์คิดว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่กกต.ต้องทำให้สังคมเห็นมากที่สุดคืออะไรเพื่อที่ให้เชื่อว่ากำลังใช้มาตรฐานเดียวกันตรวจอยู
2: ่อันดับแรกเลยนะผมว่ากกต.ต้องรีบชี้แจงว่าจำนวนเหล่านี
1: ้
2: มันมีการร้องมาตั้งแต่ตอนไหนยังไงนะร้องมาตั้งแต่ตอนไหนใครเป็นคนร้องแล้วก็นะครับก่อนหน้าหลังนะครับกับคดีนะครับที่วินิจฉัยไป2วันที่ผ่านมา
1: ของเสียงเง
2: ินอันนี้มาประกอบ2เป็นไปได้ไหมที่จะบอกการวางรูปในการพิจารณานั้นเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกรณีก่อนหน้านี
1: ้
2: คือตอนนี้ผมว่าการสื่อสารของกกต.ถ้าเป็นไปได้อย่าเฉพาะเอกสารที่ส่งให้นักหมอคุณอุ้มอ่านอย่างเดียวตัวคนที่รับผิดชอบต้องมีโอกาสชี้แจงบ้างชี้แจงด้วยนะครับว่าเราเป็นแบบนี้นะ
1: อย่าส่งเอกสาร
2: แบบใช่ครับให้มีการตอบโต้มีการสื่อสารนะครับ
1: มัน
0: ยากที่จะไม่คิดว่ามันเป็นเกมการเมืองเนอะอาจารย์
1: นั่นเลย
2: ใช่ครับพอเป็นแบบนี้ทุกคนก็คิดไงครับทุกคนคิดคือถ้าทำที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันเป็นไปตามขั้นตอนที่คนเขาร้องมาพอมาเป็นแบบนี้ปั๊บมันทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นการเมืองหรือไม
1: ่
2: แล้วยิ่งหนักเท่าตอนเนี้ยพอเวลาการพิจารณาคดีเนี่ยคือจริงๆแล้ววันนั้นนะถ้านะครับแถลงของกกต.นอกจากมตินะครับเสียงข้างมากให้เสียงข้างน้อยนะครับนั่งอยู่ด้วยแล้วก็อธิบายในมุมของเขาด้วย
1: ใช่ไหม
2: ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง
1: บ้านเดียวจบเลยว่างั้นได้ไหม
2: ถูกต้องครับแต่พอมาเป็นนี้ปั๊บ
1: กลายเป็นยืดเลย
2: มองข้ามมองข้ามหลักการมองข้ามกับอธิการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลภายใต้ขอบอำนาจหน้าที
1: ่
2: กลายเป็นเรื่องการเมืองโยงกันไปว่าเสียงข้างมากมาจากไหนเสียงข้างน้อยมาจากไหนแล้วพอมาเจอคดีนี้มันก็จะกลายเป็นมองไปทางการเมืองมากกว่านะครับเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกกต.ซึ่งผมพยายามให้ดุลน้ำหนักเท่ากันนะว่ากกต.ก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นนะภายใต้กรรมการหน้าที่แต่การทำเนี่ยคุณต้องอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล
1: สื่อสารให้ได้นะ
0: อาจารย์แต่พออาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันอดที่จะไปพูดถึงความมันเหมือนมีการเมืองในกกต.ด้วยหรือเปล่า ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์มันไปแล้วไงคือมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ความเชื่อของสังคมไปในมุมนี้แล้วเห็นไหมสังคมแม่คือตอนนี้นะครับส่วนหนึ่ง
1: ความเชื่อสังคม
2: มันไปในมิติของการเมืองไปแล้วว่ามันมีความขัดแย้งกันในกกต7ท่านหรือไม่ที่มาที่ไปเป็นยังไงการ
1: พู
2: ดจริงการเป็นประธานกกตกันหรือไม
1: ่
2: ทุกคนไปให้น้ำหนักเป็นมุมนี
1: ้
2: ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ต่อไปเนี่ยถ้าองค์กรใดอยู่ในสถานะแบบนี
1: ้
2: ความเชื่อมั่นองค์กรก็จะหายคนไม่ได้มองที่องค์กรว่ามีอำนาจหน้าที่จริงหรือไม
1: ่
2: เขาทำตามขอบเขตอำนาจหน้าหรือไม่มันจะมองไปว่าใครอยู่ข้างไหนใครมีปลอกคอของฝั่งไหนผูกคออยู่ถ้าถูกชักถูกนะดึงอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็เลยทำให้องค์กรทั้งองค์กรเนี่ยสูญเสียความศรัทธาและสูญเสียความเชื่อมั่นในสังคมไปอะฮะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับอุ้มเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบหายไปพักหนึ่งแล้วก็ทำไมมันถึงมาดังมาแซงเรื่องของการสอบท้องถิ่นด้วยซ้ำไปพออาจารย์มันอธิบายอย่างเงี้ยมันชัดเจนก็คือว่าจริงๆอ่ะกกต.รับไว้แล้วแต่เงียบหายไปแล้วมันมาดังเพราะว่ามันจะเปิดแล้วก็ทางไอลอก็ตามหรือทางสีช่องก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะก็ขอกระทุ้งเลยว่าจะเปิดเนี่ยมันจะยังไงถูกไหมอาจารย์มันก็เลยดังขึ้นมา
2: ก็คืออย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าพอกกต.ชุดนี้มาเขาไปตั้งอนุกรรมการชุดที่36นะครับพอชุดที่36ปั๊บอย่างที่เรารับรู้ว่าอนุกรรมการชุดนี้มีมติชัดว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยแล้วเวลามันก็ไล่มาจนถึง2เดือนเนี่ยครับเรื่องนี้คือถูกเปิดโปงขึ้นมาซึ่งหลายๆคนก็ประเมินว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการนะครับเก
1: ิ
2: ดประเด็นเรื่องกลัวว่ามติจะเห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36
0: อาจารย์อุ้มขออนุญาตถามอาจารย์เจาะไปถึงเรื่องของมติกกต. 4-3 ที่เขาไม่ไปต่อเรื่องเส้นเงินที่มันทำให้เกิดความ

0: ความชัดเจนในเรื่องของรอยร้าวของกกต.ได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพออุ้มฟังท่านสิทธิโชติอธิบายท่านอธิบายมาเรื่องมาเส้นหนึ่งแต่พอกกต.แถลงการเมื่อวาน
1: เป็นอีก
0: อ้าวมันไปอีกเส้นหนึ่งคือกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเหมือนไม่ได้คุยกันนะอย่างท่านสิทธิโชติเนี่ยพูดแล้วเราเข้าใจว่าโอเคมันเหมือนมีการตัดตอนหรือเปล่านะแต่พอกกต.แถลงการกลับกลายเป็นบอกไม่เห็นมีกกต.ท่านไหนเสนอเรื่องนี้เข้ามาในวงประชุมเลย
2: เอาแล้วกัน
0: เอามันยังไงอะคะอาจารย์มันอาจารย์มองยังไงอ
3: ันนี้แล้วก็มองได้ก็มองได้นะว่าเอ๊ะเวลาทำไมกรรมการนะถ้าเราดูเอาศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญเห็นต่างกันได้ถูกไหมฮะมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่ก็จะมีเหตุผลของแต่ละข้
1: าง
3: อธิบายกับสังคมชัดถูกไหมแล้วก็เป็นมติร่วมแต่ของกท.เนี่ยอย่างที่คุณอุ้มตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะเวลาเสียงข้างน้อยอธิบายอย่างหนึ่งเสียงข้างมากอธิบายอย่างหนึ่งและไม่อธิบายส่วนของเสียงข้างน้อยด้วยและอ้างว่าไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีข้อเสนอของเสียงข้างน้อยในมติอันนี้ก็เลยเป็นคำถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมีมติออกมาถึงออกมาเป็น77นะออกมาเป็น77อย่างนี้นะแต่อธิบายเสียงส่วนน้อยด้วยนะมันจะไม่เป็นแบบนี้เลย
1: ไม่ต้องมายืดเยื้อไปแล้ว
3: ถูกต้องครับเพราะว่ากกต.ในอนุกรรมการทั้งหมดเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคนสามารถพิจารณาบนเหตุผลบนมุมมองบนทฤษฎีที่แตกต่างแต่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากและถ้าเสียงข้างมากมันนี่คือมติแต่มีเสียงส่วนน้อยสองท่านให้เหตุผลอย่างนี
1: ้
3: แต่สุดท้ายตัดสินที่เสียงข้างมากมันก็จบถูกไหมฮะ
1: ใช่ไม่ต้องไปแอบไว้แล้วทำให้แล้วยิ่งพอเสียงข้างน้อยก็โผล่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นใหญ
3: ่ใช่ใช่แล้วก็โผล่แล้วไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาทำให้สังคมเนี่ยมองว่าเรามีปัญหาความขัดแย้งกันหรือไม่ยังไง
0: ใช่ใช่
3: จริงเรื่องเนี่ยครับ
0: ค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์
3: ครับคือจริงๆเรื่องนี้นะครับอำนาจแบบมันเป็นอำนาจเสียงข้างมากอำนาจเป็นเสียงข้างมาก
1: มันแง่อยู่แล้ว
3: นะถึงแม้ว่าสังคมจะไม่เห็นด้วยแต่ตราบใดที่เขามีอำนาจและเสียงข้างมากเนี่ยนี่ก็เป็นมติได้แต่ปรากฏว่ามติเนี่ยมันไม่คอนเซิร์นกับเสียงส่วนน้อยมันไปปกปิดเอาไว้ไงครับ
0: ใช่เนี่ยมันก็เลยห้ามไม่ได้กับการที่มันมีนักวิเคราะห์ข่าวนักข่าวการเมืองเขาอาจารย์เขาพูดกันไปจนถึงก่อนเขาพูดกันไปจนถึงว่าก่อนที่จะแถลงอ่ะที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันคือเวลาเดียวกันหรือเปล่าหน้านาฬิกาฉันกับนาฬิกากกต.ทำไมมันช้าจังเลยเขาบอกว่าถึงขั้นแบบเถียงกันไม่จบด้วยอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับที่จะพูดไปถึงตรงนั้นนะคะอาจารย
3: ์นั่นหมายก็คือพอองค์กรมันขาดความน่าเชื่อถ
1: ือ
3: องค์กรมันขาดความเชื่อมั่นเนี่ยทุกคนก็จะมอง
1: ข้าม
0: เนื
3: ้อหาสาระอำนาจหน้าที่แล้วกลายเป็นมองเรื่องความขัดแย้งความเรื่องการเมืองช่วยใครไม่ช่วยใครเนี่ยมันเสียหายในกับตัวสถาบันองค์กรมากนะเพราะทุกคนไม่ได้มองเชิงหลักการแล้วว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้เขาทำอยู่บนเหตุผลอันไหนเขามีมติแบบนี้แล้วเขาอธิบายเสียงส่วนน้อยยังไงคือถ้าทำอย่างตรงไปตรงมานะอะไรที่สังคมคลางแคลงใจอะไรที่สังคมอยากจะรู้ทำอย่างเป็นระบบทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่พวกเราพูดมา2ปีแล้วมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่กกต.เลยแม้แต่ทุกองค์กรอิสระถูกไหมอาจารย์ก็ควรที่จะต้องสื่อสารให้กับสังคมให้กับประชาชนเนี่ยได้รับรู้ไม่ใช่ว่าหัวเนี่ยโด่งดังไปเลยกลางเงียบไปเลยแล้วมาอีกทีนึงเอ้าตัดสินไปเอ้าคนก็เหมือนกับว่าถูกบังคับให้เชื่ออย่างนั้นแหละนะระวังกันนะ
3: ใช่ใช่ครับผมพอคนไม่เชื่อปั๊บคนก็จะไปคิดอย่างที่คุณตุ้มบอกอะมองไปถึงความขัดแย้งมองไปถึงเรื่องการเมืองถ
0: ู
3: กไหมแล้วก็จะไปลดทอนนะฮะลดทอนคุณค่าลดทอนหลักการที่ตัวเองจะมีมติไปคนก็ไม่เชื่อมติเนี่ยกลายเป็นปัญหาเลย
0: ทีนี้ถ้ามอง
3: ไปปัญหาปั๊บถูกไหมทุกคนก็ไปมองว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวทางสวที่เขาเป็นตัวสำรองไปร้อง
1: แต่สวสำรอง
3: ยังไงคือไปลองไปฮะไปรอ157ไปอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ค่ะ157มีอะไรน่ากังวลไหมคะอาจารย์เพราะนอกจากพรรคประชาชนสวสำรองพรรคประชาธิปัตย์เลยมีหลายหน่วยอยู่เหมือนกันมีอะไรน่ากังวลไหมอาจารย์
3: ร้องทุกคนมีสิทธิ์ร้องถ้าเห็นว่านะครับการใช้อำนาจของกกต.เนี่ยมีลักษณะที่ปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ร้องแต่นั่นแหละครับในการทำหน้าที่ของกกต.ต้องยอมรับว่าเขาทำตามกรอบอำนาจกฎหมายที่ให้เขาอ่ะ
1: เขาก็
3: คือคนร้องจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่
3: ม
1: ี
3: เจตนาที่ละเลยนี่คือมันยากตรงนี้ครับ
1: คนร้องจะเหนื่อยกว่าว่างั้น
3: ใช่ครับ
0: อาจารย์ค่ะอุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาตรา157ที่น่ากังวลเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรา172การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกตรงนี้อาจารย์แล้วก็ยังมีมาตรา69ที่เป็นกฎหมายว่าด้วยกกต.อีกตรงนี้อาจารย์มองว่าจริงๆแล้ว157นั่นคือที่สุดแล้วหรือ

0: สองมาตราที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีความน่ากังวลกับกกต.ค่ะอาจารย
1: ์คือจริงๆถ้ากฎหมายนะทุกมาตรานะครับถ้าสามารถพิสูจน์เจตนาได
2: ้
1: มีความน่ากังวลหมดแต่ไม่มั่นผมไม่มั่นใจว่าในท้ายสุดแล้วคนร้องเนี่ยสามารถพิสูจน์เจตนาได้หรือไม
2: ่
1: ถ้าเขาอ้างว่าเขาทำตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาที่มีอยู
2: ่
1: และตัดสินนะครับด้วยมติเสียงข้างมากนอกจากว่านะครับทางศาลฎีกาเขารับพิจารณาอันนี้เอาไว้แล้วมันมีผลอะไรบางอย่างนะครับว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยมันไม่ชอบมาพากลยังไงซึ่งเราจะไปอ้างในมาตราที่อื่นๆได้ว่ากกต.ชุดนี้ทำแล้วมันมีปัญหาแล
2: ้
1: วแต่ถ้ามองในทางการเมืองนะมองทางการเมืองก็นิดหนึ่งว่ากระบวนการนะอย่าง1157หรือกฎหมายต่างๆเนี่ยในทางการเมืองมันมีวิธีการในกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้มันล่าช้าออกไปความล่าช้าเนี่ยมันเป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมไทยมันเลยทำให้คน
2: อาจารย์ฟู่เห็นภาพเลย
1: อยากจะทำไม่ค่อยตรงไปตรงมาไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายเขามองว่าเอ๊ะเดี๋ยวอำนาจยังอยู่โครงสร้างอำนาจยังมีความเข้มแข็งกระบวนการที่ล่าช้าซึ่งเป็นปกติของกฎหมายไทยเนี่ยกว่าจะถึงคดีความแล้วเสร็จเนี่ยอีกหลายปี
2: อีกหลายปี
1: ก็เสียไปก่อนก็เสียชีวิตไปก่อนก็เยอะและบางคนพอถึงติดจริงๆก็ไม่ได้ติดคุกจริงก็มีมากนะ
2: หรือบางทีพอถึงเวลาแล้วเราก็เคยได้เห็นอยู่เนาะอาจารย์เนาะรุ่นเราของพวกเราคือเคาะปึ้งมาบอกว่าไม่ต้องตัดสินหรอกเพราะว่ามันหมดเวลาแล
1: ้
2: ว
1: ใช่ครับ
2: อายุ
1: นี่คือพูดแบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนพอเวลาพูดถึงมาตรา157พูดถึงระเบียบทางการเขาก็ไม่ค่อยเด็กไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
0: นานจะลืม
2: ทีนี้อาจารย์ขอย้อนกลับมาไอ้เขาเรียกว่า3กลุ่มคดีย่อยซึ่งเอาละในกลุ่มสีน้ำเงินก็ว่านไปตอนนี้จะเป็นกลุ่มไอ้ลอกลุ่มสีส้มอะไรต่างในกลุ่มอิสระเนี่ยอาจารย์มองใจของกกต.ตอนนี้ว่าไงเขาจะเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่เขาจะแถลงเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะไปถึงไหนได้บ้างอาจารย์
1: ผมตั้งสมมติฐานว่าในเมื่อเขาใช้การวินิจฉัยนะครับในรายปัจเจกนะครับไม่ได้มองรูปของกระบวนการและกระบวนการนะครับเป็นฐานตั้งต้นในการพิจารณาสินเงินผมโดนใจว่าคณะกรรมการกกต.คงจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันก็คือก็มองดูว่าแต่ละคนนะคร
2: ับ
1: เขาถามเป็นรายบุคคลไปที่มีชื่อที่ถูกร้องคงจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแตกต่างกันยุ่งยุ่งเลยนะฮะเคสหนึ่งนะครับมองภาพรวมมองช้างทั้งตัวเคสหนึ่งนะครับมองเฉพาะขาช้างหางช้างงวงช้าง
2: เ
1: พื่อจะอธิบายสังคมไม่ได้เนี่ยผมเลยตั้งสมมติฐานว่าในเมื่อตั้งสูตรแบบนี้ตั้งท้องแบบนี
2: ้
1: กรณีอื่นๆก็น่าจะตั้งคล้ายถึงกันนี่ผมเดาใจกกต.เพราะว่าถ้าตั้งคนละสูตรกันเนี่ยผมว่าสังคมจะตั้งคำถามเยอะ
2: เพราะว่ามันเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยว่ากันได้นะ
1: ใช่ครับก็คือมันมีเนี่ยคือมีกระบวนการที่ทำไม่ได้มาซึ่งสว.ที่ถูกมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกัน
0: แล้วอาจารย์คิดว่าฝั่งของพรรคส้มฝั่งของไอลอฝั่งของ
2: สว.
0: อิสระเนี่ยเขามีอะไรต้องกังวลใจไหมอาจารย
1: ์คือถ้ามันไม่มีเส้นเงินถ้ามันไม่มีผมว่าก็ไม่น่ากังวลใจนะเพราะถ้าดูจากกรณีของสีน้ำเงินเนี่ยดูขนาดดูมันมีพยานหลักฐานออกมาเนี่ยน่ากังวลใจมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นพรรคส้มถ้าไม่มีเส้นเงินนะครับถ้าไม่มีรูปแบบกระบวนการการจัดตั้งขนาดใหญ
2: ่
1: นะครับรวมถึงนะครับกลุ่มอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากังวลใจแต่กกต.ต้องทำเห็นว่าทุกส่วนทุก
2: เหมือนกัน
1: เข้าใจได้ว่าเหมือนกันนะมีการร้องมาก็เป็นการเหมือนกันแต่ผลจะเป็นยังไงก็ต้องดูอีกทีนึง
0: งั้นลุงขออนุญาตเปลี่ยนคำถามใหม่อาจารย์ระหว่างฝั่งของ3กลุ่มนี
2: ้
0: พรรคส้มกลุ่มสว.อิสระกลุ่มไอลอกับกกต.ใครน่ากังวลใจมากกว่ากันคะอาจารย์ตอนนี
1: ้คือจริงๆแล้วผมก็ตอนนี้ไม่มีคือภายใต้นะผมมองดูปัจจัยเงื่อนไขทางการเมืองประกอบด้วยนะกกต.นี่จะมีน่าจะมีแรงกดดันมากที่สุด
2: ตอนนี้นะกกต.กดดันมากที่สุดแต่จริงๆแล้วตอนนี
1: ้มันจะเชื่อมลงไปถึงกรณีสิ้นเดือนนี้ด้วยที่จะมีการพิจารณาเรื่อง
0: ของโค้ด
1: แบบโค้ดคือทั้งหมดในกกต.เนี่ยจะกลายเป็นนะครับองค์กรที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุด
2: เป็นหน้ากลองที่ถูกขึงตึงให้ตีมากเลยนะอาจารย
1: ์
2: ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เนี่ยที่พูดกันถึงอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยจะซ้ำมาว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะรับหรือเปล่าถูกไหมอาจารย์ที่คุยกันอยู่เนี่ยอย่างเจ็ดกรณีอย่าง770สว.เนี่ยนะก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับ

0: คำเขาเรียกว่ารับจากศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยนะเออที่เราคุยกัน
1: ของศาลฎีกาใช่ไหม
0: ศาลฎีกาใช่ศาลฎีกา
1: ก็ส่งไปก็คือตอนนี้ส่งไปของพิพาทก็ต้องรับอ่ะรับแล้วก็ต้องลองดูว่าเขาจะพิจารณายังไงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าศาลเขาเห็นว่า

0: ายที่มันเปิดให้เกิดการตีความนะครับกันอย่างกว้างขวาง
1: อาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้กลุ่มที่ติดตามด้วยนะอาจารย์เพราะถ้าไม่ติดตามนี่คืองงตึ๊บเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สองเรื่องฮะคุณขึ้นมาก็คือหนึ่งนะดีนะอยากให้คนติดตามกันเยอะๆนะสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะ
2: ม
0: ันนี่เป็นสิ่งสำคัญของระบบประชาธิปไตยประการต่อมาผมอยากให้สังคมเนี่ยนะครับถอยมานิดหนึ่งนอกจากวิพากษ์วิจารณ์จะไม่พอใจกกต.จะไม่พอใจพรรคการเมืองนักการเมืองคุมใดก็ตามแต่ช่วยคิดต่อนิดหนึ่งว่าแล้วจะออกจากวงจรอุบาททางการเมืองนี้ยังไง
2: โอ้อันนี้สำคัญว่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าผมก็พูดเยอะแต่อยากจะให้มันเป็นประเด็นว่าสังคมก็ต้องคิดช่วยคิดด้วยว่าเราจะออกจากวงจรนี้กันยังไงเพราะไม่งั้นครับมันจะเกิดการวนลูปครับเพียงแค่ไม่พอใจวิพากษ์วิจารณ
2: ์
0: แล้วก็ตีหัวเข้าบ้าน
2: ท
0: ำด่ากันในเฟซบุ๊กโครงสร้าง
2: มัน
0: ม
2: ี
0: โอกาสที่จะทำให้ได้สวแบบเดิมอีก
2: นี่สิ่งที่เราเป็นห่วง
0: แบบเดิมก็อาจจะมีโอกาสได้องค์กรสลับแบบเดิ
2: ม
0: ผมก็อยากให้สังคมมีสติสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้เราวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเราจะช่วยกันหาทางออกให้กับสังคมยังไง
2: หาทางออกด้วยนะไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์กันเนาะ
0: ก
1: ็จริงๆตามติดกันไปเรื่อยๆแสดงความคิดเห็นกันไปเรื่อยๆถูกผิดว่ากันไปนะจ๊ะ
0: อย่างมากนั่นก็คือนี่คือการเมืองบางครั้งนะผมกลัวเวลาเห็นหลายๆคนเวลาปังมากไม่พอใจมากเป็นต่างก็ใช้ความรุนแรงต่อกันซึ่งมันไปมากลายเป็นคนใกล้ตัวเราเราไม่พอใจคนนั้นคนนี
2: ้
0: ไม่พอใจพรรคการเมืองนั้นทางการเมืองนั้นการเมืองนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความไม่พอใจทางการเมืองมาทะเลาะกับคนที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเวลามีงานบุญมีงานบ
2: ุ
0: ญคนใกล้บ้านเขาที่ช่วยในทางนั้นนะ
2: เหมือน
0: ที่เราทะเลาะกันแล้วทางการเมืองต้องระวังให้ด
1: ี
2: เหมือนยุคสงครามที่เรียกว่าสงครามสีเนาะตอนนั้นเนาะครอบครัวเดียวกันทะเลาะกันอ่ะเออ
1: แม่วันนี้ต้อง
0: ใกล้กับโอเคครับ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะอาจารย์โอรันทินบางเตียวนะคะผู้ชมผู้ฟังคะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะนางเหงาล่าสุดเลื่อน
2: ก็เมื่อวานน้องอุ้มเขาเรียกว่าโอเร็วมากน้องอุ้มเนี่ยคือปุ๊บขึ้นมาก็เห็นเลยว่าเขาเลื่อนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะเมื่อวานเขาประกาศตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆนะคะจากเดิมที่จะเริ่มโครงการนี้เดือนพฤศจิกายนก็ปีนี้ปลายปีนี้ก็ขยับไปเป็นช่วงโลซีซันประมาณเมษายน2570คือปีหน้า
2: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยโครงการนี้ยังคงตัวเลขเดิมที่ออกมาประกาศก่อนหน้านี
2: ้
1: คืออุดหนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนมีคูปองโคเพย์เมนต
2: ์แ
1: ยกเป็นเมืองหลัก 1,500 เมืองรอง 2,000 แล้วก็สิทธิ์ที่จะได้ก็คือ1ล้านสิทธิ์แล้วก็วงเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทแต่คราวนี้ในเรื่องของข้อดีข้อเสียโจทย์สำคัญตอนนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันต้องไม่ใช่แค่การย้ายวันแจกเงินคือต้องตอบให้ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วอะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงแล้วรายเล็กๆเขายังอยู่ได้จริงๆหรือเปล่ารอไหวหรือเปล่าวันนี้ปรึกษากับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ SME
2: ค
1: ุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับผม
1: มุมของคุณยุทธชัยค่ะเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปีนี
2: ้
1: ไปเป็นเมษาปีหน้าสำหรับ SME ท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายในมุมไหนยังไงคะ
2: ครับ
4: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะครับแต่ว่าผู้ประกอบการโรงแรมก็อาจจะเป็นข่าวร้าย
2: เอ๊ะมันต่างกันยังไง
4: ท่องเที่ยวเราเนี่ยการไปทำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเราเหมือนกับว่าสอนให้คนเที่ยวเองอะคือสอนให้คนหนีหายห่างจากทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการท่องเที่ยวหรือว่าใช้บริการโรงแรมหรือว่ามีคูปองเพิ่มพิเศษมาเนี่ยเป็นงานจูงใจให้ดำเนินการออกจากบ้านโดยการไม่พึ่งพาบริษัทนำเที่ยวเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้าแหละฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่ใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการที่ให้คนเนี่ยลืมจากบริษัทท่องเที่ยวเพราะผสมมาบทของการท่องเที่ยวสมัยไม้ซิงไทยแลนด์ไทยไทยเที่ยวไทยสมัยท่านพลเอกเปรมอะไรก็แล้วแต่นะเป็นการเริ่มต้นจากการให้คนเที่ยวกับทัวร์ก่อนเพราะฉะนั้นพอปัจจุบันน่ะกระแสการเปลี่ยนแปลงของการนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะดึงให้มีการยืน

0: การเที่ยวอยู่กับบริษัทนำเที่ยวเนี่ยกับออกมาตรการสนับสนุนให้หนีหายจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งมีมะคุเทศ 70,000 คนเนาะ
1: โอ้ดี
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็บริษัทนำเที่ยว 13,000 กว่าราย
2: ซึ่งตอนนี้ไม่นับ
0: ก็ยังไม่พูดถึงเลยยังไม่พูดถึงเราเลยอ่ะนะตอนนี้พูดถึงแต่การช่วยโรงแรมที่พี่ถามว่าโรงแรมที่ผมบอกว่าเขาเสียใจเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งตอนนี้เป็นการเที่ยวแบบไฮซีซั่นเน
1: า
0: ะราคาห้องเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยราคาห้องพันเดียวแต่ตอนนี้อาจจะเป็น 2,000 ละ
1: พอ
0: โครงการรัฐบาลออกมาปั๊บเนี่ยก็เหมือนอย่างที่รัฐบาลได้สติคิดอ่ะนะครับว่าเออจะมาสนับสนุนทำไมในเมื่อคนมันต้องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะ
1: มันหายอยู่แล้วว่างั้น
0: มันหายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอมันโรงแรมเนี่ยเขาต้องขายในราคาที่สินค้ามันแพงขึ้นโดยธรรมชาติเนาะไม่มีใครว่าเขาหรอกว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะโดยธรรมชาติอ่ะมันมีวันหยุดเยอะในเดือนตุลาในเดือน
1: ม
0: กราคมในเดือน11เดือน12ก็มีวันหยุดตลอดนะฮะ
1: ไปจนปีใหม่
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าไปช่วงโลซีซั่นที่รัฐบาลกำลังจะเลื่อนไปอ่ะแล้วอย่างนึงคือต้องรอคนรอเงินในวันข้างหน้าเจ้าของโครงการจะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: โ
2: อทีนี้มันมีรายละเอียดของบริษัทนำเที่ยวอะไรที่รัฐบาลละเลยหรือมองไม่เห็นหรือไม่ทราบอีกบ้างคะคุณยุทธชัยคะ
0: ผมคิดว่าหนึ่งปัญหามาจากผู้นำองค์กรของภาคเอกชนเนาะไม่สามารถที่จะชี้แจงในเรื่องของการให้ความสำคัญที่หนักแน่นในเรื่องผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ดีพอนะครับสองผมคิดว่าฐานของคนที่ใกล้ชิดการเมืองเนี่ยมาจากธุรกิจตัวแอลอ่ะตัวใหญ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาให้เหตุผลว่าตัวแอลมีการจ้างงานมีลูกน้องในโรงแรมเยอะกว่าบริษัทนำเที่ยวนะครับและโรงแรมเนี่ยก็มีแสนกว่าแห่งนะทั่วประเทศก็เลยมีความเห็นว่าควรจะช่วยโรงแรมก่
1: อ
0: นแต่ว่าอย่าลืมนะฮะการช่วยบริษัทนำเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับการทำ2 in 1 อ่ะเพราะว่าช่วยทัว
1: ก็ได้โรงแรมด้วย
0: พาลูกหลานไปนอนโรงแรมด้วย
1: ใช่
0: มันก็ต้องได้ด้วยถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครชี้แจงเหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างนี
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดักลูกค้าให้แล้วก็ไปส่งให้โรงแรม
1: ใช่
2: จริงๆไม่ได้สําคัญ
0: เลยที่สำคัญคือเราก็ไปส่งให้รถตู้เราไปส่งให้เรือสปีดโบ๊ทเราไปส่งให้รถบัสแต่ที่สำคัญคนที่น่าเห็นใจที่สุดเป็นคนที่ไม่มีอะไรรองรับเขาเลยก็คือฟรีแลนซ์ที่เป็นมักคุเทศน์นี่แหละที่เป็นอาชีพอิสระ
1: เออก็เหมือนปล่อยให้เขาล้มหายตายจากไปงีบเงียบไปฝ่อไปอย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: ถูกเพราะว่าสังเกตดูเลยฮะพอให้ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะพันล้านสองพันล้านแหละพอให้ทัวร์เนี่ยอาจจะเหลือ400 ล้าน200 ล้านตรงนี้แหละคือความสำคัญที่ว่ารัฐบาลมองเห็นใครสำคัญกว่าใครเนี่ยแต่จริงๆวิธีการเนี่ยให้เราแล้วก็เราก็ส่งต่อให้ทุกคนอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีว่าเราเอาคนเดียวหรอกไม่มีนะฮะ
1: เพราะเราก็ไม่ได้มีเป็นเขาเรียกเป็นกิจการรองรับทั้งหมดเลยเราก็ต้องส่งผ่านไปยังโรงแรมไปยังกิจการร้านของร้านค้าอะไรอยู่ดีร้านอาหารถูกไหม
0: ใช่เราก็ต้องพาไปเลือกร้านอาหารที่กินอร่อยในแต่ละจังหวัดใช่ไหมฮะ
1: เรา
0: ซื้อของในท่องเที่ยวชุมชน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ไปเองก็ลูกค้าก็ไปดูในมือถือเอาแล้วกันว่าจะไปกินร้านไหน
1: เปิดแอร์เปล่าเลยว่างั้นเลยนะ
0: ก็ว่าทำนองนั้นแหละครับฮะ
2: เออมันเป็นไปได้เหมือนกันเนาะคุณยุทธชัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเที่ยวเขาก็ดูแอปดูรีวิวดูอะไรที่ผ่านมาไม่ค่อยจะได้ไปใช้บริการไกด์หรือว่ามักคุเทศแล้วค่ะ
1: แต่ปัญหามันก็คือว่าเนี่ยมันก็เหมือนทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะและเยอะด้วยนะเนี่ย
0: ต้องโอ้โหถ้าผมพูดเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะฟังไหมล่ะว่ามักคุเทศเราตอนนี้ตกงานจากอินบาวไปเท่าไหร่แล้วเรามีตัวเลขอยู่เนี่ย70,000 คนอาจจะประกอบอาชีพจริงอยู่ประมาณ50,000 คนนะฮะแล้วการท่องเที่ยวล่ะ
2: ค่ะเขาปรับตัวยังไงกับการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันตั้งแต่โควิดมาป่ะคะที่เริ่ม
0: ใช่ใช่เขาก็ปรับไปขายต่างประเทศเลยฮะมันขายง่ายกำไรดีเพราะการเที่ยวเองในต่างประเทศมันน้อยอ่ะนะแล้วถามว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรละหนึ่งโครงการนี้เลื่อนผู้ประกอบการโรงแรมก็ฝันเสียละนะฮะสองเนี่ยคุณส่วนโลกอ่ะที่จะชวนคนไปเที่ยวเนี่ย
2: ใหญ่ที่
0: เ
2: ดือ
0: นกว่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะเที่ยวยังไงจะมีรายการยังไงค่าบัตรจะเท่าไหร่มีอะไรอยู่ข้างใน
1: เอออ
2: ันนี้ปัญหาคือการสื่อสารใช่ไหมคะคุณยุทธชัย
0: การสื่อสารฮะอันนี้สำคัญมาก
1: เลยไม่ได้บอกได้กล่าวอะไรเท่าไหร
0: ่ไม่ได้บอกได้กล่าวเลยเพราะทั้งที่พื้นส่วนโลกนะมันเกี่ยวกับเรื่องวิชาการไห
1: ม
0: ก็ไม่เชิงทำไมฮะมันจะเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวทั้งนั้นแหละ
1: อือใช่
2: ทีนี้โอเคในเรื่องของบริษัทนำเที่ยวในเรื่องของฟรีแลนซ์มักคุเทศอันนี้เราเองก็เพิ่งทราบนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเพราะจริงๆพอเราดูในหน้าข่าวเนี่ยพูดว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนก็มักจะนึกถึงโรงแร
1: ม
2: แต่จริงๆแล้ว SME ที่เท่าที่พอจะนึกถึงที่ไม่ใช่มั

0: อุทยานก็ยังมี
1: ร้านอาหารรถเช่ารถทัวร
0: ์
1: สปาเรือร้านของฝากกิจกรรมต่างๆอีกเยอะมากเลยค่ะเขาต้องกระทบขนาดไหนกับการที่แค่เลื่อนระยะเวลาจากปลายปีไปเป็นปีหน้าค่ะคุณยุทธชัย
2: คือหนึ่งเนี่ยโรงแรมเขากระทบอยู่แล้วแต่ว่าจะกระทบมากกระทบน้อยสำหรับโรงแรมที่มีศักยภาพของเขาเองอ่ะเขาอาจจะกระทบน้อยนะฮะเพราะว่าเขาถือว่า
0: เ
2: ขามีลูกค้าจองมาได้อยู
1: ่
2: แต่ว่าถามว่าในการได้ปีนี้กับได้เมื่อ3ปีที่แล้วสถานการณ์ต่างกันเน
1: า
2: ะเพราะสถานการณ์ปีนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจโลก
0: ข้าม
2: พออยู
1: ่
2: นะครับโรงแรมแทนที่จะเต็มตลอดสัปดาห์หรือว่าตัวเลข 70% ตลอดสัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึงหรอกนะครับนายเขาก็อาจจะพูดไม่ออกอ่ะพอรัฐบาลเลื่อนไปเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องหวานอมขมขื่นในเมื่อมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเขาอ่ะมันจะบ่นดังเหมือนผมไม่ได้แต่ผมเนี่ยรัฐบาลยังไม่ออกนโยบายมาเลยผมก็บ่นดังได้อ่ะใช่ไหมฮะท่านนายกสมาคมโรงแรมท่านก็ไม่กล้าบ่นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนที่จะพูดแทนได้ก็คือคนที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้อย่างผมอ่ะพูดแทนได้ท่านได้เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพูดแล้วก็เราบอกแล้วตั้งแต่แรกประชุมแล้วว่าไม่เหมาะนะท่านก็บอกไม่เป็นไรไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องใช้เงินก้อนนี
0: ้
2: แล้วเป็นยังไงล่ะพอไปทำการศึกษามาจริงๆนะฮะมีคนภายในรัฐบาลเองแหละค้านไม่เหมาะสถานการณ์เนาะก็เลยจำเป็นต้องเลื่อน
0: ไอ้ภาคเอกชนไปบอกก็ไม่เชื่อว่างั้นเนี่ยนะ
2: ไม่เราบอกไปแล้วไม่เชื่อ
0: ไปแล้ว
2: นะครับ
0: น
1: ี่
0: ไง
1: ทีนี้ถ้าเกิดมองในมุมของรัฐบาลถ้าเอาเงินก้อนนี้ค่ะ 4,000 ล้านเนี่ยไปใช้ในช่วง low season ที่รัฐบาลออกบอกจริงๆเนี่ยค่ะเงินก้อนนี้จะช่วย SME ได้มากกว่าช่วง high season คือปลายปีนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: คือในแง่ของตักๆของการท่องเที่ยวนะฮะในช่วง low ถ้ามีคนเข้ามามันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าช่วงไฮเพราะว่าค่าทัวร์ค่าห้องที่เราจะเรียกเก็บอ่ะมันน้อยกว่าแต่จะขึ้นราคาเขาก็บ่นว่าว่าฉวยโอกาสนะฮะเพราะในตลาดเนี้ยโซเชียลก็มีข่าวเร็วจะตายถ้าโรงแรมเคยรู้อยู่แล้วว่าไปจองที่อื่นมัน800เนี่ยคุณไปขึ้น 1,400 เนี่ย
0: เพื่อจะ
2: ฟังมาเขาก็รู้นะฮะก็มันก็ไม่คุ้มหรอกเวลาเขาถูกบ่นนะแต่ถามว่ามีอ่ะดีกว่าไม่
0: ม
2: ีใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าแต่ถามว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจมันแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยการมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันหน้าอีก6เดือนเนี่ยจะเกิดภาพที่ดีเหมือนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบปกติไห
1: ม
2: เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไม่ดีมากหรือเปล่า
0: ใช่ใช่มุมนี้
1: คืออีกมุมหนึ่งคุณยุทธชัยคุณมองแบบนี้ว่าช่วงนั้นเนี่ยโอเคพอมันมีช่วงสงกรานต์แล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะคนเขาก็เดินทางกันไปแล้วแล้วพอเปิดมาที่จะเข้าสู่ไทยเที่ยวไทยพลัสมันเดินทางไปแล้วอะค่ะมันใช้เงินหมดไปแล้วทั้งวันแล้วก็เวลาแล้วก็เงิน
0: ต่อให้มีส่วนลดรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยแต่เขาใช้
1: มันจะช่วยกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนอะคะสำหรับคุณยุทธชัย
2: คือจริงๆตอนนี้เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพอเรื่องของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกที่มันไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดเน
0: า
2: ะแล้วมันก็เริ่ม
0: ส่งผลกระทบขึ้นบึ๊บบึ๊บ
2: มันเริ่มส่งผลกระทบกับบ้านเราตลอดเวลาเลยอ่ะนะเงินในกระเป๋าของเราก็น้อยลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนไปจ่ายเงินน่ะนะฮะมันเป็นจังหวะเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ทางโรงแรมเองอ่ะเขาก็เสียวๆอยู่แต่ทั้งเที่ยวช่วงนี
0: ้
2: โอเคยังไงก็ได้เงินแล้วล่ะแน่นอนแต่ว่าไป6เดือนเนี่ยเราจะไปรู้เหรอฮะว่าน้ำมันมันจะทะลุอีก120บาท
0: เหรียญ
2: บาทเหรียญต่อบาทหรือเปล่าแล้วได้ตรงนั้นเนี่ยคนขับรถต้องเติมน้ำมันอีกประมาณ45บาท
0: เ
2: นี่ย
0: ก็จะไปไหม
2: หรือเปล่าจะไปไหม
0: ต่อให้ลดราคาเถอะว่างั้นเลย
2: ก็จะไปไหมหรือว่าต้องออกเป็นคูปองน้ำมันมาเสริมท่องเที่ยวขึ้นมา
1: ถ้าอย่างนั้นต้องถามต่อเลยว่าโอเคถ้าวันนี้มีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่าโอเคนะไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะพลัสเข้าไปเนี่ยมันควรจะมีพลัสอะไรบ้างคุณยุทธชัยอยากจะบอกอะไรคะ
2: ก็ถ้าเป็นการตั้งหลักได้นะฮะ
1: ค
2: ิดว่าอยากจะต้องให้ระดมความคิดเห็นเนาะประชาชนภาคประชาชนด้วยแล้วก็ภาคธุรกิจด้วย
0: ครับ
2: เพราะตอนนี้เราก็มีมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่เนาะก็เชิญเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ทางเราเองสมาคมต่างๆก็มาแสดงความว่าพลัสเนี่ยคือต้องการให้มีอะไร
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ดีนะคะ
2: เองอ่ะก็อยากได้อะไรล่ะมุมมองของธุรกิจเองเขาก็อยากได้เงินอ่ะ
1: ใช่ไ
2: หมฮะ
0: ใช่
2: แต่ภาคเอกชนบางทีประชาชนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุมของเงินล่
1: ะ
2: ใช่ไหมฮะเขาอาจจะคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเงิน อันนี้ก็ต้องมานั่งฟังเปิดกว้างเปิดเวทีกว้างหน่อยมีเวลานะครับมีเวลาย
0: ังมีเวลาอยู่เวลามีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่เนี่ย4,000 ล้านเนี่ย

0: มันก็ได้นะแต่ว่าเอาคนหลายหลายฝ่ายมาคุยกันหน่อยถูกไหม
1: ถูกต้องฟังหลายฝ่ายมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเราคาดหวังว่าจะหมุน3รอบใช่ไหมฮะหมื่นกว่าล้าน
0: อ
1: ่ะนะต้องคิดอย่างนี
0: ้
1: หย่อนไป 4,000 ก็ต้องได้กลับมาหมื่นกว่าล้านแล้วต้องไม่รั่วไหลอ่ะนะโรงแรมก็ไม่ต้องช่วยต้องไม่ช่วยโอกาสอ่ะโลคุณก็ต้องเป็นราคาโลอ่ะ
0: ครับไม่ใช่ขึ้นมาแล้วค่อยมาโลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็ต้องจริงใจกันหมดอ่ะนะครับแล้ว
2: ท
1: ีนี้ปัญหาคือรอไปเนี่ยอีก6เดือนแล้วผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ตรงช่วงเวลาไหนอ่ะเนี่ยนะฮะ
0: เขาจะอยู่ทันได้ใช้เงินหรือเปล่า
1: ใช่แล้วอาจจะบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วยทัวร์อีกทีนึงจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรือสิงหาปีหน้าผมว่าขัดใจตายกันเป็นแถวแล้ว
2: คือใจคนอ่ะเขาก็อยากเที่ยวแหละเนาะเพราะว่าเที่ยวมันก็ดีแต่ว่ามันช่วงนั้นอย่างที่คุณบอกไปแล้วว่านี่คือคิดแทนอ่ะคุณยุทธชัยว่าเอ้ามันก็เพิ่งจะสงกรานต์ไปแล้วถ้าคนมีครอบครัวก็คือปิดเทอมแล้วอ่ะช่วงนั้นอ่ะเปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยค่ะไทม์ไลน์มันจะได้หรือเปล่ากับการใช้ชีวิตที่มันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วจำนวนสิทธิ์ล่ะคะ1ล้านสิทธิ์ที่เขาวางเอาไว้คุณยุทธชัยคิดว่ามันเหมาะสมหรือว่าควรจะเพิ่มควรจะลดยังไงคะ
1: คือจริงๆตัวเลขนี้ผมว่าอาจจะมาคุยกันเนาะจะเพิ่มได้ลดได้แต่ว่าไม่ต้องลดหรอกฮะเพราะทุกครั้งเวลาใช้สิทธิ์ลักษณะนี้ที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงแล้วก็ไม่ทำให้เขาเจ้าของโครงการเสียหน้าแหละ นะฮะง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเงินที่จะเพิ่มเนี่ยไม่ควรเพิ่มละนะครับควรจะมาเพิ่มในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวดีกว่านะครับตรงนี้แหละมาเสริมตรงนี้แหละแต่ทีนี้ว่าถ้าวางแผนกันให้ดีๆอ
0: ่
1: ะออกแคมเปญนี้มาก่อนเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับโอกาสก่อนตั้งแต่เดือนกันยาเลยนะฮะเป็นช่วงโลเนี่ยแล้วมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไฮอาจจะสิ้นสุด30พฤศจิกาเนาะถ้าเราคุยกันแล้วเข้าใจอ่ะแล้วก็จะได้ต่อยอดเรื่องเพื่อนส่วนโลกให้ด้วยนะฮะเพราะว่าไปเที่ยวเพื่อนส่วนโลกงานก็จะไม่เขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นก็อาจจะเรียกว่าไม่โบเบ
0: ่ไม่หวงเวง
1: ไม่หวงเวงอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหวงเวงหรือไม่หวงเวงอ่ะหรือไม่ก็ผ่านรถแรกแกะแถมกันใต้ดินหรือเปล่าเราไม่รู
2: ้คุณยุทธชัยพอพูดถึงพืชสวนโล่งมาสองรอบแล้วเนี่ยคุณยุทธชัยคิดเห็นยังไงที่เขาย้ายอะคะ
0: ยังไง
1: ว่าคิดเห็นว่ามันหวาดเสียวอะ
0: เ
1: นี่ยนะ
0: เหมือนกันเพราะมันมิติของการท่องเที่ยวมากกว่าวิชาการนะผมเคยไปมานะที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่นู่นนะเพื่อโลกคนไปเที่ยวมากกว่าที่ไปวิชาการ
1: ตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร
0: ่นั่นสิ
1: ในพื้นที่อุดรเท่านั้นนะที่พอจะรู้บ้าง
0: ก็สื่อสารให้คนทั้งประเทศรู้หน่อยเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับต้องเร่งหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลย้ายไปช่วงเมษา2570จริงๆมาตรการที่ควรจะเสริมระหว่างรอจากวันเนี้ยไปจนถึงช่วงนั้นนะคะคุณยุทธชัยคิดว่าควรจะเป็นมาตรการอะไรที่ออกมาเพื่ออย่างน้อยก็เป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ที่ประกอบการที่เขารอดูอยู
1: ่จริงๆตอนนี้เราอยากให้ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวอ่
2: ะ
1: ครับบริษัทนำเที่ยวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นจะมีมิติไหนเพราะไหนท่านก็โหดร้ายกับเราแล้วอ่ะคือตอนนี้ไม่ให้เราจัดทัวร์ข้าราชการไปต่างประเทศแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมงดหมดแล้วรายได้ก็ไม่มีแล้วสำหรับผู้ที่ประกอบการด้านคุ้มเหมาอ่ะนะจะทำทัวร์ในประเทศก็ไม่มีแรงอัดฉีดเลยไม่มีการสนับสนุนเลยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ธุรกิจเขาจะอยู่ได้อ่ะนะฮะต
0: ั้
1: งแต่โควิดอ่ะใช่คนตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาพังงามมาตลอดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางแล้วคุยให้เข้าใจนะว
0: ่
1: าตกลงเนี่ยกับผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยจะปล่อยไปให้เขาขายเอาเงินไปต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยจะได้หรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะมันก็ควรจะหยุดหาทางชะลอแล้วนะครับและดีกว่าไปออกมาตรการว่าจะเก็บภาษีขาออกที่ออกมาขู่เขย่าขวัญนั้นเมื่อ 4-5 เดือนก่อน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เพิ่มภาษี
1: ใช้วิธีการให้คนมาเที่ยวในประเทศมีบริษัททัวร์ได้รับแรงอัดฉีดเนี่ยดีกว่าไปบอกว่าไปต่างประเทศรับเก็บภาษี 2,500 เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเยอะ
0: เขย่าขวัญตรงนั้นซะแล้วเลย
1: ครับ
2: ได้ค่ะคุณยุทธชัยวันนี้กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: ครับผ
1: มครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
2: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะ
0: ครับผม
2: กับนักเหงาลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำกดีก็มาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบของความเป็นไทยนะครับในรายการลำนำสยามร่วมสมัยโดยนำเพลงไทยเดิมผสมผสานด้วยเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะในช่วง2อาทิตย์มานี้คงจะเป็นช่วงซึ่งขอความเป็นไทยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแฟนเพลงที่ขอในแนวนี้มากเหลือเกินทั้งรุ่นอาวุโสทั้งรุ่นเยาว์เลยทีเดียวนะครับนิสิตนักศึกษานักเรียนก็ขอกันมาในเรื่องของบทเพลงไทยสากลทำนองไทยเดิมก็เลยต้องจัดกันยาวหน่อยนะครับเพราะว่าบทเพลงต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงที่หาฟังยากข้อแรกก็คือว่าไม่ค่อยได้มีใครจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับอย่างเช่นของกรมประชาสัมพันธ์ก็พอจะมีบันทึกอยู่บ้างเผยแพร่ออกมาเป็นรูปแบบของแผ่นเสียงซีดีแต่ก็ไม่กี่สิบเพลงนักนะครับทั้งในความจริงกรมประชาสัมพันธ์นี่จัดทำไว้สมัยสังคีตสัมพันธ์เมื่อประมาณ 5-60 ปีก่อนนั้นก็ร้อยกว่าเพลงทีเดียวแล้วยังมีในแนวของสังคีตประยุกต์คือครูเพลงที่อยู่ภายนอกนี่อย่างเช่นครูสง่ารัมพีครูสมานกาญจนพลินครูสลายไกรเลิศครูพยงมุกดาเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายท่านนะครับแต่ที่ว่าส่วนมากจะบรรจุเพลงไทยเดิมไว้มากก็มีครูสง่ากับครูสมานเนี่ยก็เรียกว่าในแนวสังคีตประยุกต์โดยมีการผสมผสานทำนองไทยอาจจะไม่ใช่ทั้งทำนองเป็นช่วงต้นบ้างช่วงกลางบ้างหรือว่านำหลายทำนองมาผสมผสานกันแต่ล้วนแล้วแต่เป็นการนำเอาเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นการร่วมกันรำลึกร่วมกันสืบสานความเป็นไทยเอาไว้นะครับเพราะนั้นในเพลงต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเพลงที่มีความสำคัญและก็น่าที่จะมีการจัดทำโดยร่วมกันของครูเพลงนะครับโดยครูเพลงซึ่งเป็นครูทั้งเพลงไทยสากลทั้งเพลงไทยเดิมเนี่ยมาร่วมกันคิดช่วยกันบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะต่อไปอีกหลายสิบปีต่อไปจนถึงร้อยปีข้างหน้านี้เพลงต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้จะมีใครลุกขึ้นมาจัดทำมาบันทึกมานำเสนออีกนะครับเท่าที่รวบรวมตอนนี้ที่ผ่านหูผ่านตาผมนี่ก็200กว่าเพลงเข้าไปแล้วนะครับไม่นับเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็พยายามนำมาเสนอให้ฟังบางทีมีแต่ชื่อหาต้นฉบับไม่ได้ผมก็บ่นพอบ่นสักพักหนึ่งก็มีแฟนเพลงอาวุโสซึ่งท่านเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างเช่นเป็นเทปเก่าๆบางทีเป็นเทปรีนบางทีส่งมาเป็นเสียง78บางก็มีแผ่นลองเพลงเก่าๆก็มีนะครับผมต้องไปดิ้นรนจัดทำให้เป็นไปเทิร์นให้เป็นซีดีเพื่อจะนำมาฟังถ่ายทอดสู่กันอีกนะครับก็ในเรื่องราวของวันนี้ก็ยังเป็นบทเพลงของทำนองไทยเดิมอีกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของนักร้องหลายๆท่านนะครับอย่างที่นำเสนอมาเกือบจะ10วันมาแล้วนะครับก่อนจะฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสากลทำนองไทยเดิมเรามาฟังเพลงไทยเดิมในลีลาแปลกๆกันบ้างนะครับเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันนั่นคือเพลงช้างกินใบไผ่เถาฟังชื่อก็แปลกหูนะครับช้างกินใบไผ่คือช้างนี่ก็คล้ายๆยีราฟนะครับช้างนี่คงจะไม่ลงไปกินหญ้าที่พื้นดินนะครับเพราะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างโตใหญ่ก็ต้องกินอะไรที่สูงๆแล้วก็สะอาดอย่างเช่นยีราฟเนี่ยคอยาวตัวสูงก็ต้องกินยอดใบไม้ยอดอ่อนของพันไม้แล้วก็รู้ทุกเรื่องนะครับสัตว์พวกนี้รู้ด้วยว่าต้นอะไรที่จะอร่อยต้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นช้างก็ชอบกินยอดไผ่ใบไผ่นะครับเพลงช้างกินใบไผ่เถาเนี่ยเป็นเพลงเถาซึ่งท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ. 2472อาจจะใช้ในละครนะครับแต่ว่ามีลีลาทำนองซึ่งน่าฟังมากเวลาท่านฟังเพลงนี้แล้วรูปแบบของจังหวะกับทำนองเนี่ยฟังเหมือนกับมีช้างตัวโตๆกำลังเดินช้าๆก็ค่อยย่ำอยู่รอบต้นกอไผ่นะครับช้างกินใบไผ่เถานี่วงกอไผ่นะต้องวงกอไผ่ด้วยนะครับเพราะช้างกินใบไผ่นี่ต้องวงกอไผ่บรรเลงสมมุติถ้าวงอื่นอาจจะบรรเลงได้ไม่แนบเนียนเท่าวงกอไผ่นะครับแล้วคุณอภิญญาเฉยเจริญเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็เชิญรับฟังช้างกินใบไผ่เถาครับ

เสียงร้องของคุณอภิญญาเฉยเจริญในช้างกินใบไผ่เถาก็จบลงไปแล้วนะครับคุณอภิญญาเฉยเจริญนี่ก็เป็นท่านเดียวกับคุณณัฐวิภามูลธรรมเกศนั่นเองนะครับเป็นแฟนเพลงเป็นผู้ที่แฟนเพลงชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในน้ําเสียงมากมายนะครับน่าเสียดายที่เธอล่วงลับจากเราไปด้วยอายุยังน้อยนักนะครับช้างกินใบไผ่เถาท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกไหมครับถ้าฟังเสียงคลองเสียงทุ้มและจังหวะกลองแล้วจะมีความรู้สึกจริงๆมันเหมือนมีเสียงช้างค่อยย่ำเนิบนาบมันเหมือนสัตว์ใหญ่ๆก็ขย่ำนึกถึงเพลงสากลเพลงบรรเลงของฝรั่งเขาเมื่อสมัยเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั้นตอนนั้นรู้จะมีภาพยนตร์สารเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่สารคดีเป็นภาพยนตร์เลยนะครับมาฉายนะครับเรื่องซาฟารีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับของซาฟารีของแอฟริกานะครับมีเพลง Baby Elephant Walk แม่เสียงมันจังหวะช้างเดินน่ารักมากผมเลยมานึกถึงช้างกินใบไผ่เถาที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพรอสอนศิลปะบรรเลงประพันธ์นี่นะครับนี่คือความคิดของครูเพลงไทยแล้วก็ประพันธ์ออกมาเป็นแนวจังหวะจากโคนแบบไทยๆแต่ความรู้สึกจะเหมือนกันคือเหมือนช้างกำลังเดินกำลังดึงยอดไผ่มาเคี้ยวเลยแหละครับทีนี้ก็มาถึงคราวของบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงที่ดังๆในอดีตแล้วก็เป็นเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยนะครับสองเพลงแรกนี้ให้ฟังเสียงของคุณชาญเย็นแขกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับแม่สีคนสวยและหลงคอยครับแม่สีคนสวยนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูอุทิศทินกรนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงมอนกระหรือว่ามอนคระมาปรุงแต่งเป็นตอนต้นนะครับคือเพลงมอนกระหรือมอนคระนี่เป็นเพลงตับซึ่งท่านพญาสนอดรุยางท่านประพันธ์จริงๆแล้วมีหลายกลุ่มครูบาอาจารย์ที่เป็นดนตรีไทยในประพันธ์ชุดนี้ไว้แตกต่างกันในเรื่องของทำนองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเรียบเรียงทำนองที่นิยมกันมากที่สุดแล้วก็มีเนื้อร้องที่นิยมมากที่สุดคือของท่านพญาสนอดุริยางแช่มสุนทราบทินนะครับแล้วเมื่อประมาณ 5-60 ปีก่อนเนี่ยตับมอนกระหรือมอนคระนี่นิยมกันมากทีเดียววงปีพาดมโหรีเครื่องสายบรรเลงกันทางวิทยุโทรทัศน์กันแทบทุกอาทิตย์ผู้ที่ทินกรคงจะชอบฟังเพลงนี้นะครับท่านก็เลยนำเพลงมอนกระหรือมอนคระนี่แหละครับมาบรรจุในเพลงแม่สีคนสวยให้คุณชาญเย็นแขกับร้องนะครับส่วนเพลงที่2หลงคอยเพลงนี้ครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านไปดึงทำนองช่วงหนึ่งของเพลงเขมรราชบุรีมาบรรจุใส่ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องมีเคยมีแฟนเพลงติงมาว่าเคยไปฟังเพลงในรายการและได้ยินเพลงหลงคอยนี่คุณอดิเรกจันเรืองขับร้องนะครับเป็นคนละเพลงกันถูกต้องเลยครับหลงคอยนั้นทำนองออกจะแนวออกเพลงสากลหรือเพลงคลาสสิกโดยซ้ำออกแนวแจ๊สไม่ใช่คลาสสิกออกแนว

แจ๊สพระคุณอดิเรกจันเรืองท่านร้องเพลงสากลเก่งแต่ว่าชื่อเพลงเหมือนกันครับหลงคอยเหมือนกันขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับแม่ศรีคนสวยจากทำนองเพลงมอญกระหรือมอญคละคุณชาญยินแขกับร้องเพลงที่สองหลงคอยจากทำนองเพลงเขมรราชบุรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับ

แม่ศรีคนสวยและหลงคอยก็จบลงไปแล้วนะครับฟังสองเพลงนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นไทยอย่างมากเลยโดยเฉพาะยิ่งแม่ศรีคนสวยเนี่ยเรามีความรู้สึกในเรื่องของเนื้อเพลงพอเนื้อเพลงเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างเช่นที่อาจจะที่เป็นชนบทเนี่ยพอฟังถึงแม่ศรีท่านนึกทันทีเลยว่าเวลาถึงหน้าเกี่ยวข้าวนะจะก็มีการมาร่วมกันแล้วก็มีการขับร้องเพลงแม่ศรีกันนี่นะครับแม่ศรีนี่รู้จักกันแทบทุกจังหวัดทีเดียวแล้วพอมาประพันธ์เป็นเพลงให้มีความรู้สึกเหมือนมันเข้าถึงชนบทหรือเข้าถึงชนทุกชั้นเลยนะครับบทเพลงแม่ศรีคนสวยโดยทํานองเพลงไทยเดิมแล้วยิ่งฟังน่าฟังขึ้นไปใหญ่ส่วนหลงคอยนี่ก็มีแนวเพลงซึ่งแปลกหูดีนะครับต่อไปอีกสองเพลงครับสองเพลงต่อไปนี้น่าฟังแล้วก็น่ารักแล้วก็เพราะเราะมากทีเดียวแล้วครับกลิ่นไม้แซมผมและขอใจให้พี่กลิ่นไม้แซมผมนี่ครูสุนทรียานเวียงการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูสมานการชรบลินเป็นผู้บรรจุทํานองทั้งสองท่านนี่จับมือกันแล้วก็ยืนยันเลยว่าเป็นถ้าเด็กๆก็บอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยนะครับการันตีได้เหมือนกับชาลีสมานนะครับถ้าสุนทรียาสมานนี่เชื่อขนมกินได้เลยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับทํานองไทยถ้าครูสมานนําทํานองไทยเดิมมาให้ครูสุนทรียาแต่งเนื้อร้องในเรื่องของคําร้องเนี่ยไม่มีคําไหนที่เพี้ยนออกมาจากวรรณยุกต์หรือว่าเสียงของทํานองไทยในทั้งเพลงนั่นเลยนะครับจะตรงหมดแล้วเนื้อหาของเพลงก็เพราะมากนะครับผมเคยได้ยินหลายๆเพลงซึ่งอาจจะเป็นว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนักนะครับในเรื่องของเพลงไทยเดิมแต่ท่านก็ชอบเพลงไทยเดิมแต่ท่านก็นําทํานองไทยเดิมเนี่ยมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลแต่เนื่องจากว่าอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของคําร้องนักนะครับก็เลยมีคําหลายๆคําซึ่งเพี้ยนซึ่งเวลาร้องแล้วร้องยากมากอย่างสองเพลงนี่โอ้โหตรงเป้าเลยครับกลิ่นไม้แซมผมและขอใจให้พี่กลิ่นไม้แซมผมครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุทํานองครูสมานท่านนําทํานองเพลงสดายงสองชั้นมาบรรจุใส่เพลงนี้เพราะมากนะครับสดายงนี่ส่วนมากเขาจะใช้ในจังหวะเวลาเดินคุ้นคลิปหรือว่าชมดงอะไรไปเรื่อยนี่นะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องในวันนี้เดิมทีเดียวกลิ่นไม้แซมผมที่คุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงไว้นะครับวันนี้ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องแล้วก็เพลงนี้นี่ครูสมานการจันทบินท่านเดียวเซโลโฟนประกอบเพราะมากจริงๆเลยครับเพลงที่สองขอใจให้พี่เพลงนี้ครูสุนทรียานเวียงการแต่งและร้องครูสมานการจันทบินเป็นผู้บรรจุทํานองเพลงนี้ก็โด่งดังมานานในแนวของคุณสุเทพในลูกกรุงนี่แหละครับแฟนเพลงก็ชื่นชอบเพลงนี้มามากแต่ไม่มีใครทราบว่าเพลงนี้ทํานองไทยเดิมครูสมานการชนบรินท่านนําทํานองเพลงอาเฮียตัดมาปรุงแต่งนะครับอาเฮียนี่ก็เป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากของเพลงไทยเดิมไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงรับร้องเป็นเพลงสองชั้นเป็นเพลงเถาหรือแม้กระทั่งเป็นทางเดี่ยวระนาดทางเดี่ยวของเครื่องมือต่างๆด้วยนะครับขอใจให้พี่จากอาเฮียตัดนี่ก็คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องนะครับเรียกว่าสองเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงขอเชิญรับฟังครับกลิ่นไม้แซมผมจากทํานองเพลงสดายงและขอใจให้พี่จากทํานองเพลงอาเฮียตัดครับ

กลิ่นไม้แซมผมและขอใจให้พี่จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นทํานองเพลงไทยเดิมทั้งสองเพลงนะครับอย่างเพลงขอใจให้พี่นี่แฟนเพลงที่ชื่นชอบเพลงคุณสุเทพแล้วรู้ว่าเป็นเพลงลูกกรุงท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับมาจากเพลงอาเฮียตัดนะครับเพราะมากทีเดียวตอนท้ายของเพลงนี่ถ้าไปฟังเพลงอาเฮียตัดแล้วสังเกตว่าจะเหมือนกันในตอนท้ายน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่แหละครับเหมือนกันเป๊ะเลยต่อไปมาฟังอีกสักเพลงจากวงกอไผ่นะครับนี่ก็เป็นเพลงแนวแปลกของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเหมือนกันนะครับคู่กันมากับ

้างกินใบไผ่เลยนะครับนั่นคือเพลงเงี้ยวเดินทับฟังดูก็รู้นะครับเป็นการออกศึกสงครามในสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยเวลาไทยรบกับนะพม่าแล้วก็ไทยแล้วก็ลาวสมัยก่อนนี้คือความจริงก็บ้านพี่เมืองน้องใกล้ๆกันนะครับภูมิประเทศแผนที่ติดกันแต่ว่าคงจะมีความขัดเคืองเรื่องรายกันก็แล้วแต่นะครับคนอยู่บ้านเดียวกันยังทะเลาะกันได้เลยนะครับก็ต้องมีการยกทัพจับศึกกันตามสมัยโบราณนะครับทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีพวกพ้องของตัวนะครับอย่างฝั่งพม่าหรือว่าฝั่งไทยเวลาจะไปอาจจะมีกลุ่มทัพมอญทัพลาวทัพเงี้ยวทัพขาทัพกะเหรี่ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ฝ่ายไหนก็ตามกันไปนะครับเงี้ยวนี่ก็เป็นชนเผ่าชาวเขาเผ่าหนึ่งนะครับอยู่ทางภาคเหนือของไทยนะครับเงี้ยวนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับทางไทยใหญ่นั่นแหละครับทีนี้เงี้ยวเนี่ยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านคิดแต่งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเพลงลูกบทแล้วก็ใช้เป็นประกอบเพลงมอญหรือว่าในละครพันทางนะครับแต่งขึ้นมาเมื่อปี2476แต่งให้มีทำนองคล้ายสำเนียงมอญด้วยนะครับเพื่อใช้บรรเลงประกอบเพลงมอญขอเชิญรับฟังวงกอไผ่บรรเลงในเพลงเงี้ยวเดินทับครับ

บทเพลงเหี้ยวเดินทัพก็จบลงไปแล้วนะครับผลงานการประพันธ์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงวงกอไผ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหลานศิษย์ทางเพลงของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็นํามาบรรเลงให้เราฟังเหมือนกับช้างกินใบไผ่ทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลาฟังแล้วชัดเจนนะครับตรงกับแนวของชื่อเพลงต่อไปสิครับสองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหวานเศร้านะครับเพราะว่าทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งนําทํานองเพลงไทยเดิมที่หวานหวานเศร้ามาใช้ทั้งสองเพลงเลยเพลงแรกชื่อว่าเพลงคำคนแม่เพลงนี้ผมชอบตรงเนื้อเพลงจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยคำคนเนี่ยเป็นเพลงที่ดังมากของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะครับดังมาตลอด 4-50 ปีเลยแล้วก็มีนักร้องรุ่นน้องนำมาขับร้องกันหลายท่านเพลงคำคนนี่เป็นเพลงที่ให้คติแล้วก็ให้สอนใจด้วยนะครับว่าคำคนนั้นร้ายนักนะครับไม่มีอะไรจะร้ายกาจอันอาวุธทุกอย่างในโลกนี้ผมว่าไม่มีอะไรร้ายเท่ากับวาจาของคนนะครับวาจาของคนเรานี่พูดให้ดีก็ดีได้พูดให้ร้ายก็ร้ายได้พูดจนทำให้คนไปตายยังได้เลยนะครับขนาดว่าประเทศใหญ่ๆนี่ถึงกับลบล้างข้าวฟันกันปางตายเพราะว่าคำคนไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองเพลงคำคนนี่นะครับครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทรินเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้ออกแนวทางด้านมอนๆทั้งหน่อยนะครับเพราะว่านำทำนองเพลงไทยสำเนียงมอญชื่อว่าเพลงตะเลงครวญหรือว่าเพลงกาลันตันลันทศนี่นะครับมาปรุงแต่งคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2ครับกลัวจะซ้ำรอยเดิมนะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความหวาดกลัวของคุณกมลทัพกันไหลนะครับครูเพลงอีกท่านหนึ่งนานๆจะได้ยินเพลงครูกมลนะครับท่านแต่งเพลงเพราะๆไว้มากทีเดียวครูกมลทัพกันไหลนี่ก็ท่านเป็นศิลปะศิลปินทางด้านของช่างวาดช่างเขียนนะครับจบมาจากเพาะช่างแต่ท่านชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงท่านเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณกำธรทัพกันไหลอดีตผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยซึ่งในลีลาคึกครื้นลื่นเริงแล้วก็แปลกหูแปลกตากว่าผู้อำนวยการสร้างท่านอื่นนะครับแล้วก็ท่านได้ล่วงลับจากเราไปแล้วด้วยโรคภัยแค่เจ็บคุณกมลทัพกันไลแต่งเพลงเพราะว่าหลายเพลงแล้วก็นำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งด้วยอย่างเพลงกลัวจะซ้ำรอยเดิมเนี่ยคุณกมลทัพกันไลนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงมาปรุงแต่งคือลาวดำเนินทรายเดิมทีเดียวนะเป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของท่านพญาประสานรุ่ยศัพท์แปลกประสานศัพท์นะครับในทางธรรม

รดาภายหลังคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะมะเร็งนำมาทำเป็นทางเปลี่ยนเพราะมากครับเพลงนี้คุณกมลให้คุณสลินพรเศรษฐกิจเป็นผู้บันทึกเสียงครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับในเพลงไทยสากลทำนองไทยเดิมในวันนี้นะครับเพลงแรกคำคนจากทำนองเพลงตะเลงครวนหรือกะหลันตันลันทดโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองกลัวจะซ้ำรอยเดิมจากทำนองเพลงลาวดำเนินสายทางเปลี่ยนคุณสลินพรเศรษฐกิจเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

คำคนและกลัวจะซ้ำรอยเดิมก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นมีเนื้อหาที่เป็นคติสอนใจจริงๆเลยนะครับอันคำคนเวียนว่อนลอยลมควรหรือจะมาเศร้าตรมเอาอารมณ์ของตัวเป็นใหญ่นะครับยิ่งสมัยใหม่นี้นะครับการสื่อสารอะไรต่ออะไรมากมายไปหมดเลยนะครับต้องทำหูให้หนักไว้ด้วยในสมัยนี้นะครับถ้าใครหูเบาแล้วก็จะต้องแย่ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเชื่ออะไรกันง่ายๆไม่ได้นะครับยุคนี้แล้วก็ทำนองเพลงทั้งสองทำนองนั้นก็พร้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเลงครวญหรือดำเนินทรายทางเปลี่ยนนะครับต่อไปมาฟังเพลงบรรเลงเพราะๆกันจากวงปีพาดไม่หนวมเครื่องคู่ของกรมศิลปากรนะครับในเพลงเพชรน้อยสองชั้นเพลงนี้มาหลายวันก่อนนี่คุณวินัยจุลุสปะก็ขับร้องให้เราฟังไปแล้วนะครับในชื่อว่าเพลงเพชรน้อยแล้วก็ทำนองเพลงเพชรน้อยนะครับวันนี้มาฟังของแท้กันนะครับเพชรน้อยสองชั้นเพลงนี้เป็นเพลงอัตราสองชั้นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะหมื่นประคมเพลงประสานครูใจนิตยพลินท่านได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาในภายหลังนะครับวันนี้เราให้ฟังในเพชรน้อย2ชั้นซึ่งเป็นการนำมาปรับเป็นเที่ยวเปลี่ยนนะครับในอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวโดยครูบุญยงเกตคงนะครับแล้วก็เพลงนี้ทางครูบุญยงนี่ก็เป็นทางซึ่งมีชื่อเสียงมากและก็นิยมกันมากแล้วก็นำให้ฟังกันในวันนี้นะครับขอเชิญรับฟังเพชรน้อย2ชั้นครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ความเข้าใจของการทำงานก็คือใจถ้าใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์ใจเราสงบใจเรามีระเบียบการงานใดๆมันก็ไปได้หลักด้วยเกณฑ์ของใจมันดุจดังน้ำที่มีคลองมีระบบระเบียบน้ำก็จะไปตามสายคลองก็มีระบบระเบียบกันไปก็ตื่นลึกหนาบางเซาะแซะอย่างไรก็เป็นเรื่องของน้ำที่ไหลวนหัวใจคนที่มีศีลมีธรรมหัวใจคนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็มีกฎมีเกณฑ์เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าเราทุกคนเข้าใจนั้นการที่เป็นลักษณะอนุปวาโทนุปคาโทปฏิโมเคจะสร้างวโรการที่เราจะไปกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมันจึงไม่มีความจำเป็นจึงต้องระวังให้ดีมนุษย์นั้นมันสนิมเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กด้วยตัวมันเองเราก็ไม่ควรจะต้องไปซ้ำเติมผู้หนึ่งผู้ใดเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมกิเลสตัณหามายาทิฏฐิมันก็ว่ากันไปตามบทตามตอนแต่ธรรมมันควรจะเป็นธรรมในใจของแต่ละคนอย่าได้ออกไปเดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่อย่าได้ไปวุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ในเรื่องของการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่พึงเข้าใจผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้หลักเกณฑ์และเหตุผลเพียงพอการเฝ้าฝึก

ิบัติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นใจนั้นจึงเป็นที่มาดังที่ย้ำกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจงานก็ยุ่งเหยิงบ้านก็ยุ่งยากภาระใดๆก็ลำบากเพราะใจไม่ได้ฝึกแต่ถ้าตรงกันข้ามแต่ใจได้ฝึกได้ฝนได้อบรมใจดวงนี้ก็จะพาเราไม่ล่มไม่จมทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงว่าใจนั้นมีหลักมีเกณฑ์ถึงรักความสะอาดรักความสงบรักความมีระเบียบนั่นคือใจมีเหตุมีผลเมื่อใจนั้นมีเหตุมีผลใจของทุกคนก็มีฝั่งมีฝาเมื่อใจมีฝั่งมีฝาก็คือใจมีหลักมีศีลมีธรรมมันก็เรื่องเก่านั่นแหละถึงบอกว่าพูดมีระเบียบทำมีระเบียบคิดมีระเบียบนั้นก็ใจนั่นแหละเป็นตัวกำหนดที่บอกขันติตาโปขันติตาโปตปัสสิโนขันติปรมังติติขาซึ่งก็มุ่งความอดทนความอดกลั้นเพื่อเป็นการเผาย่างกิเลสของตนให้หมดไปไม่ใช่เรื่องอื่นใดแต่เราคิดให้ลึกแล้วจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะฝึกในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าผู้รักความสงบจึงไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดรู้ประมาณในการกินรู้ประมาณในการนอนและประกอบความเพียรของตนให้เป็นไปอย่างมีฝั่งมีฝาข้อนี้นั้นจึงเป็นเรื่องของโอวาทปาติโมกจิตของเราใจของเราก็จะได้งดเว้นจากการไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วคือรู้ตัวเข้าใจตัวเองดีเมื่อรู้ตัวเข้าใจตัวเองดีแล้วการปฏิบัติของเราก็ได้หลักได้เกณฑ์มากขึ้นอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นแนวทางที่ง่ายและสะดวกทั้งง่ายทั้งสะดวกความจริงเป็นอย่างนี้ต้องบอกขึ้นต้นอาจจะครุขาไปเพราะว่าก็รู้อยู่ไม่ว่าการใดไม่ว่าจะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจก็เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องการค้าการขายการธุรกิจใดๆก็เหมือนกันหน้าที่การงานทุกอย่างก็เหมือนกันก็จะจับแพะชนแกะเขารูปเขาร่างได้เนี่ยโอ้5 ปีบางที5 ปียังไม่ได้เรื่อง10 ปี 10 ปีไม่ได้เรื่อง20 ปีนู่นบางที20 ปียังไม่ได้เรื่องจนตายความหมายของพระพุทธเจ้าจึงบอกมีเวลาให้มีเวลาสำหรับการตัดสินใจให้มีเวลาสำหรับการกันกรองให้มีเวลาสำหรับการทบทวนอะไรต่อมีอะไรอย่าพึ่งด่วนถลำตัวลงไปจนไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรคอยแวดระวังสังคอวัดปฏิบัติของตัวเองถึงบอกว่าดูหน้านะดูได้ดูใจนะดูยากดูหน้าดูยากดูง่ายนะดูใจนะดูยากที่ว่าดูคนในดูหน้าซื้อผ้าดูเนื้อแต่บางทีหน้ามันก็ดูได้แต่ใจนะมันตรงกันข้ามถึงเห็นสภาพที่แท้จริงอ๋อรู้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ยากจริงๆเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนถ้าเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีตายก็ตายไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงเมื่อวันอังคารที่แล้วถึงบอกลูกหลานว่าช่วยกันดูแลความเรียบร้อยหน้าศาลาให้หน่อยนะพักสักครึ่งชั่วโมงเพราะเหนื่อยมากลูกหลานทั้งหมดบอกมานี้กันหมดเลยเอาออกมายังเหมือนเดิมก็ต้องมายกข้าวเองดียังพอมีกำลังยกได้ทีละ30 กิโล50 กิโลยกได้อยู่ถึงรู้ว่าบางทีเราก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานบอกได้แต่บอกได้ตอนที่อยู่ไอ้ตอนที่ไม่อยู่ก็คือกันนั่นแหละพอพักหน่อยนี้หมดถึงรู้อ๋อเราจะฝากพี่ฝากใครคนมันคงฝากได้อยู่หรอกแต่มันคงยากแต่ไงเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราทำได้เรายกได้เรา

วางได้ในแนวปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งตนเองต้องบอกฝึกตัวเองพึ่งตนเองการปฏิบัติท่านฝึกให้พึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาจะคิดตั้งศาลานั้นต้องฝึกเป็นอบรมเป็นสอนเป็นจะคิดตั้งครัวนั้นต้องเป็นล่ะต้องทำกับข้าวกับปลาเป็นแม้เราจะคิดเป็นแบกหามก็ต้องยกเป็นถือเป็นการใดถ้าเราทำให้เป็นอย่าเชื่อละถ้าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังพึงระวังด้วยใจเจ้าของว่าเราอย่าชะล่าใจนะที่บอกสามีภรรยาสุดจะน่ารักก็รู้แล้วอกหักกันมากต่อมากสามวันไม่ใช่เป็นอื่นมันวันเดียวก็เป็นอื่นได้ชั่วโมงเดียวมันก็เป็นอื่นได้อึดใจเดียวก็เป็นอื่นจะอื่นเป็นอื่นได้เพราะมันมีที่ลับในความรู้สึกของปุถุชนโอกาสมันให้จังหวะมันมีมันกลายเป็นอย่างอื่นได้หมดมันสมจริงจริงคำโบราณเส้นทางที่ไม่มีการกวาดมันเป็นป่าทึบไม่นานสามเดือนน้ำที่ไม่มีน้ำคลองที่ไม่มีน้ำไหลไม่นานเดี๋ยวมันก็ตันมันก็อดมันก็ตันมันก็ปิดมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแหละความจริงของการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสัจธรรมแท้ๆถึงบอกไว้ใจทุกคนเนี่ยแต่อย่าลืมต้องไว้ใจเจ้าของก่อนถ้าสั่งเขาเราต้องยกได้ไม่ใช่สั่งแล้วเรายกไม่ได้ถ้าสอนเขาเราต้องทำได้ไม่ใช่สอนเขาแล้วเราทำไม่ได้มันยังเป็นลักษณะปากกับใจตรงกันเมื่อวันก่อนได้แสดงความคิดเห็นกับจอสร้อยว่าความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากไอ้ที่น่าไว้วางใจกับไม่น่าไว้วางใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนปากกับใจตรงกันสื่อสัตย์ต่อตัวเองและสื่อสัตย์ต่อคนอื่นการกระทำคำพูดตรงกันปากอย่างไรใจอย่างนั้นไม่ใช่หน้าเนื้อใจเสือไม่ใช่ความที่น่าไว้วางใจนั้นคือไม่มีคำว่ากล่าวเท็จหลอกลวงเพ้อเจ้อเลวไหลสังคมวันนี้เป็นสังคมที่สร้างภาพมากขึ้นทุกวันสร้างภาพกบเกลื่อนไปวันหนึ่งไม่กล้าที่จะเอาความจริงมาตีแผ่สังคมเนี่ยกลัวความเป็นจริงเมื่อสังคมกลัวความจริงก็สร้างภาพหลอกลวงไปวันหนึ่งเรียกว่ากวาดขี้ฝอยกบขี้หมาขอโทษเถอะกวาดขยะกบขี้แล้วมันมีกลิ่นออกมาจนได้สังคมนับแต่วันที่เห็นว่าสร้างภาพลวงขึ้นมาทุกวันเพื่อจะได้เกิดการยอมรับแต่ที่จริงก็คือหลอกลวงนั่นแหละต้มตุ๋นนั่นแหละสุดท้ายนั่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นพอขุดให้ลึกๆแล้วก็คือการหลอกลวงและต้มตุ๋นในที่สุดเป็นการสร้างภาพมากกว่าไม่ได้มีพื้นฐานแห่งความเป็นสัจธรรมที่พูดอยู่เสมอว่าดูอาจารย์ในดูที่ลูกศิษย์ดูให้ใกล้ชิดในดูที่อาจารย์ดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ให้ดูที่เสียสละความจริงมันไม่ได้ยากอะไรหรอกในแนวปฏิบัติแม่พิมพ์นั้นต้องระวังให้ดีแม่พิมพ์ต้องแน่แม่พิมพ์แม่เดียวนั่นแหละแผ่นเดียวนั่นแหละมันอัดพระได้เป็นแสนเป็นหมื่นองค์ขอให้แม่พิมพ์นั้นดีแล้วก็พระออกมาเท่าไหร่พ้นพระออกมาเท่าไหร่ก็ได้บาดฐานของความเป็นผู้นำในหมู่ในคณะถึงบอกว่าน้อยไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองและซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นคืออย่าสร้างภาพลวงแต่สร้างภาพลวงแล้วมันมีแต่เรื่องราคาคุยแต่พอขุดลึกให้จริงๆแล้วอ๋อจริงๆมันตรงกันข้ามน่าเชื่อถือตรงไหนบางที

ให้ดูน่าเชื่อถือตรงไหนซ้ำไปด้วยถ้าเราได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองแล้วไม่รู้เราจะเชื่อถือตรงไหนแต่เราสนใจในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองแทบจะไม่มีตัวไหนที่พอจะเชื่อถือได้ดูไม่มีน่าเชื่อถือได้เลยถ้าคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองระดับรัฐบาลผู้นำในอดีตยุคสองยุคนี้มาดูตรงนี้แล้วดูแล้วไม่ได้โจมตีใครเลยบอกไม่มีน่าเชื่อถือผู้ใดเลยตอนที่เป็นฝ่ายค้านก็ด่ากันสุดๆพอกลับวันรุ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เนื้อหอมไปหมดไอ้คำพูดจะไม่มีใครรักษาเลยบางทีเนี่ยมันน่าจะตายแทนคนเหล่านี้จริงๆไม่มีใครที่รักษาคำพูดจริงจังเลยไม่เห็นรัฐบาลยุคไหนเลยรักษาคำพูดคำจาตอนที่เป็นฝ่ายการเป็นรัฐบาลในด่าสุดๆเลยแต่พอวันสองวันก็เป็นพวกเดียวกันก็ด่าตรงกันข้ามต่อไปอีกเราดูพฤติกรรมนี่ย้อนกลับไปดูแต่มีแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือในกลุ่มรัฐบาลสองยุคสามยุคไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ที่พูดตรงนี้เพราะต้องการให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนต่อเมื่อวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสุดท้ายสังคมนี่มันเลอะอยู่ที่การสร้างภาพเลยภาพลวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาภาพคำลวงตาด้วยคำพูดเนี่ยมันเกิดทุกรูปแบบให้ท่านสังเกตดูรัฐบาลยุคที่หนึ่งยุคที่สองยุคที่สามดูมาถึงยุคนี้แล้วดูแล้วดูไม่จืดเลยไม่เห็นใครรักษาคำพูดคำจาอะไรไว้เลยแล้วว่าซัดกันจนสุดๆแล้วพอมาเป็นพวกเดียวกันมีแต่ดีทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรนั่นแหละลักษณะที่ไม่มีสัจจะที่แท้จริงสังคมนั้นถ้าทุกคนไม่รักษาคำพูดตัวเองนั้นมันเหมือนพ่นพิษตลอดเวลายิ่งกับไฟนรกพ่นออกไปทุกวันทุกวันทุกวันถึงบอกว่าจะต้องอยู่ก็อยู่อย่างคนมีคุณภาพแต่จะต้องตายก็ตายอย่างคนมีคุณภาพมันน่าจะดีกว่าความน่าอยู่ในสังคมมันจะดีขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติในสังคมไม่ว่าหมู่ใดเหล่าใดเหมือนกันพระเถรเณรชีบุรุษสตรีไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลเป็นเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเป็นเช่นนี้ในแนวปฏิบัติจึงฝากไว้กับทุกคนว่าถ้าปากกับใจไม่ตรงกันนั้นเราตามไปดูหน่อยน่าเชื่อถือไหมสุดท้ายไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือซ้ำไปด้วยอยากเห็นสังคมที่มีศีลมีธรรมขอข้อเดียวมุสาถ้าถือปฏิบัติได้ข้อเดียวอย่างอื่นสมบูรณ์เพราะว่าศีล4ศีล5ข้อนี้มีข้อเดียวที่ผิดง่ายที่สุดคือข้อมุสาพูดแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดพูดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องพูดแล้วแล้วไปสังคมจึงเป็นตกอยู่ในลักษณะนี้จึงตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ความน่าห่วงมันน่าห่วงตรงที่ขาดคำว่ามุสานั่นแหละข้ออื่นใดเราก็แทบจะไม่ต้องอธิบายซ้ำไปด้วยพอผิดศีลข้อมุสาได้แล้วข้ออื่นผิดหมดเวลาพูดนี่เป็นเจ้านายคำพูดเวลาพูดจบนั้นคำพูดนั้นเป็นเจ้านายเราถ้าเราไม่ถือปฏิบัติตามนี้แล้วสังคมมันเละสังคมมันเละและสังคมมันก็สิ้นหวังในความเป็นสังคมที่ดีข้อปฏิบัติของเรานั้นต้องระวังความจริงมันฟ้องภาพรวมๆเราให้ดูให้เห็นถึงบอกว่าใจของคนนั้นไม่ได้ฝึกมาจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่พูดไม่ได้เพื่อต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีใครแต่พูดให้เห็นความเป็นสัจธรรมของสังคมว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายึดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเขาไปยึดไปติดมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องของการหาความจริงให้กับใจเจ้าของนำบทมาวิเคราะห์วิจัยกับสิ่งที่ฟังที่ดูที่รับรู้ที่อยู่ไกลเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบจึงได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีความหมายและมีความหมายสำหรับทุกคนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หมายก็ว่าการปฏิ

ปฏิธรรมคือนั่งหลับตาอยู่ในวัดอย่างเดียวไม่ได้หมายว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอยู่ในวัดไปถือศีลกินเจ3วัน7วัน15วันเป็นเดือน3เดือนไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมตัวเราได้นั่นแหละคือยอดของการปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนอกวัดอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ว่ากันแต่ให้เรารักษาความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายของตัวเองให้จงได้แล้วเราจะมีความหมายมากขึ้นแล้วเราจะมีความจริงมากขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งถือเป็นหลักต้นตอแห่งเหตุและผลนั้นๆที่เราทุกคนจะต้องจริงจังและจริงใจมากขึ้นอันตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เราเตือนเจ้าของไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้ป่วยกล่าวที่คนอื่นจะมาสอนเราหูซ้ายหูขวามีไว้ฟังดูดังลมพัดไปพัดมาก็เย็นชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่มันไม่ได้กินลึกเลยฝังลึกลงไปในความรู้สึกที่สำนึกจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ถึงจุดที่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงจึงตกเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหามายาทุกรูปแบบเมื่อวานนี้นี่มีโอกาสไปร่วมงานศพพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกธนพลดีเอื้อซึ่งมีท่านพลโทอำนวยสวนสมจิตผู้บัญชาการจปรเป็นประธานเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาร้อยเอกธนพลดีเอื้อมีหนังสือจปร.ออกมาเล่มหนึ่งอนุสรณ์ในงานแม่ดีจริงๆหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4มันคู่กันพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4เนี่ยมันคู่กันแล้วตัวผู้ตายยังเขียนแนวความคิดตัวส่วนตัวว่าเสนอแนะชีวิตแห่งการสมรสจะมีความสุขนอกนั้นก็ได้หยิบยกธรรมะพุทธเจ้ามาชี้ไว้ในหนังสือบอกว่ากรรมังเขตตังเขตตังไม่ถึงนากรรมคือการกระทำวิญญาณังพิชังพืชที่เกิดจากนานั่นคือตัววิญญาณที่จะไปรับรู้จัดการเรื่องนาดูไหมตันห้าสิเนหังความอยากนั่นเป็นตัวก่อการให้มีปัญหาตามมาเยอะแยะนาจะเป็นอย่างไรพืชจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ความอยากของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนสุดท้ายก็มีผลของงานออกมาดุจดังศาลาพระราชทาเราจะปูผ้าอย่างไรก็ได้เราจะปูเสื่ออย่างไรก็ได้เราจะเอาโต๊ะอะไรมาวางไงก็ได้ถ้ามันมีเขตมีส่วนแล้วมันอยู่ที่หมู่เราจะร่วมกันจัดการให้ดีขึ้นความหมายนี้จึงเป็นความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งเราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออะไรเป็นยังไงข้อนี้นั้นจึงเตือนญาติโยมทั้งหลายกรรมเป็นตัวชี้เจตนาของแต่ละคนกรรมังสัตเตวิพัชติการกระทำจะจำแนกให้แตกต่างกันเพราะนานั้นจะใส่ข้าวหอมมะลิหรือจะใส่ข้าวเจ้าก็เสร็จหรือจะใส่ข้าวเหลือง11หรือว่าจะใส่ข้าวเหนียวสันปะตองก็ได้อยู่ที่เจตนาเจตนาหังกัมมังวดามิเราซึ่งจัดการตัวเองจะจัดการแบบไหนจัดการอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องรู้แก่ใจของตัวเองให้ดีมากให้ดีขึ้นวิญญาณังพิชังทุกคนมีความรู้เหมือนกันมีความรู้เหมือนกันไม่ได้ด้อยกว่ากันนะไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้มาตั้งแต่ในท้องในไส้มาเรียนมาศึกษาเอาไม่เคยคิดว่าจะบวชมาแล้วมาสอนคนอื่นไม่เคยตั้งใจไว้คิดแต่ว่าบวชมาแล้วจะหลบแล้วปฏิบัติแล้วก็ไปตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกที่บวชมาในศาสนานี้ว่าคิดมาบวชมาแล้วจะมาทำอย่างนี้หรอกไม่มีคิดแต่ว่าบวชมาแล้วก็จะหลบอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในป่าในเขาพอมีจังหวะแล้วเราก็จะหลบตัวเข้าไปอยู่เป็นคนตัวของตัวเองคิดแต่อย่างนั้นบวชมาแต่ไม่เคยคิดจะมาทำอะไรอย่างที่ทำมาแล้วมันกับตลปัด25ปีมันพาด้วยบุญกรรมด้วยอะไรต่ออะไรมันลุมมันตุ่มแล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยมาเป็นอย่างนี้

0: คือตัวตัวเองซ้ำไปด้วยทุกอย่างจึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นตัณหาสิเนหังมันอยู่ที่ความต้องการความเสน่หาของตัวเราต่างหากบางทีทนไม่ได้ต่อการยั่วยุทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังอายหมดไปหมดยังอายแล้วควรก็บอกว่าไม่ควรไม่ควรก็บอกว่าควรคราวนี้กระบวนการมันทำตัวเองให้สิ้นสุดลงไปในง่ายๆนี่คือลักษณะที่พี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคนจะพึงเข้าใจในส่วนหนึ่งที่นำมาชี้แจงวันนี้เพื่อที่จะย้ำลงไปว่าถ้าผู้พูดนี่อยู่ไม่อยู่คือตายพวกเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าสังคมนั้นไม่มีภาพรวมมากขึ้นมากขึ้นแทบจะเชื่อไม่ได้เลยพูดทุกวันนี้แทบจะเชื่อถือไม่ได้ซ้ำด้วยอาฆาตโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกแล้วนะเราท่านทั้งหลายเมื่อมาประชุมการฟังธรรมแล้วก็ให้นำไปคิดไปพินิจไปพิจารณาความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจความน่ายอมรับนับถือมันมีอยู่แค่ไหนหากเราทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้การแก้ปัญหาของเราก็จะดีขึ้นในรูปแบบของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นจึงเป็นรูปแบบที่เราทุกคนจะต้องรู้แก่ใจของตนเองให้มีระบบมีกฎมีเกณฑ์ในศีล5ขอข้อเดียวเท่านั้นเองไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำส่อเสียดและเน็บแนมแต่กล่าวมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่จะอยู่กันได้แม้จะขัดใจไม่ถูกใจก็ค่อยเป็นไปเพื่อความจริงคำสัตย์อันจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ถ้าเป็นคำจริงมันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้จะไปพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตย์อย่างไรถ้ามันไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่อย่าไปพูดมันจะกลับมาทิ่มหัวใจเราให้เสียหลักจึงฝากแนวการปฏิบัติไว้กับทุกท่านทุกคนเพื่อผลของการแสดงความคิดร่วมกันในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกิจกรรมที่ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมด้วยกิจกรรมที่เราร่วมกันเมืองสากลอันต่อเนื่องโดยพระราชดำริตามพระราชประสงค์ก็จะเกิดจุดที่มั่นคงแก่กันทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดยืนที่แน่นอนจึงขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนพยายามขวนขวายสร้างให้เกิดในมีขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับตัวเองและเราทุกคนก็จะมีจุดหมายปลายทางที่สร้างความสงบสว่างและอยู่เย็นเป็นสุขได้จึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีที่ทุกท่านทุกคนมีอยู่ให้ได้แสดงออกในโอกาสที่ควรที่เหมาะตามวันเวลาที่มีอยู่ด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาดีที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีร่วมกันของทุกคนขอให้ทุกคนได้อภัยต่อกันให้ความจริงใจต่อกันสร้างความรักความหวังดีต่อกันด้วยมีสัจจะในหัวใจข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะดีขึ้นจึงฝากไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญด้วยกุศลที่ทุกคนหวังดีรักดีมุ่งดีอันจะสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจ

สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงบัดนี้ภัทราวุฒปัญหาปัญหาของภัทราวุฒมานพเป็นลำดับที่12ภัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความว่าข้าพระเจ้าขอกราบทูลพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาความอยากดิ้นรนเป็นภูไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห้วงกิเลสได้พ้นแล้วละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นภูมิปัญญาดีชนทั้งหลายจากชนบทต่างๆพากันมาประชุมเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระองค์ได้สดับต่อพระองค์ผู้ประเสริฐแล้วจึงจักแยกย้ายกันกลับไปจากที่นี้จึงขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้แจ่มแจ้งแก่หมู่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบแล้วดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าพึงนำตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือออก
ไปเสียให้สิ้นทั้งหมดในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือท่ามกลางยังยึดถือสิ่งใดๆอยู่ในโลกมารก็ย่อมติดตามผู้ยึดถือทางสิ่งที่ยึดถือนั้นๆเพราะฉะนั้นภิกษุมีสติรู้อยู่ไม่พึงยึดถือกังวลห่วงใยในโลกทั้งสิ้นเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ซึ่งยังข้องติดบ่วงหรือว่าแดนด้าวของมัจจุว่าเป็นผู้ยึดถืออยู่ข้องติดอยู่เพราะความยึดถือดังนี้นี่เป็นความแห่งคำถามและพุทธพยากรณ์ซึ่งตามคำถามนั้นผู้ถามคือพัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการว่าทรงเป็นภูละอาลัยตัดตัณหาไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห่วงกิเลสได้พ้นแล้วและละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจกิเลสเสียได้เป็นภูมิปัญญาดีดังนี้ตามคำสดุดีพระคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่เป็นกิตติศัพท์คือเสียงที่ฟุ้งขจรไปดังที่ได้เคยแสดงแล้วพัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลยกย่องพระองค์

ามกิตติศัพท์ที่ได้ยินได้ฟังมาและก็ย่อมจะกล่าวด้วยความเชื่อความเลื่อมใสน้อยหรือมากที่ได้บังเกิดขึ้นในจิตใจจึงเป็นเหตุให้พากันมากราบทูลถามปัญหาเหล่านี้และที่ได้กล่าวต่อไปในคำกราบทูลว่าชนทั้งหลายมาจากชนบทต่างๆพากันมาเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะหมายถึงหมู่มานพทั้ง16คนนี้ด้วยซึ่งได้พากันมาเฝ้าและก็จะมีหมู่ชนอื่นๆได้มาเฝ้ากันอีกก็ล้วนแต่มุ่งที่จะได้ฟังพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมะก็เหมือนอย่างเมื่อมีข่าวว่ามีพระอริยะอยู่ในที่นั้นที่นี้หรือไปในที่นั้นที่นี้มาในที่นั้นที่นี้ก็ชวนใจให้บุคคลผู้ได้สดับเกิดความสนใจไปหาและสดับฟังมานพทั้ง16คนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ล้วนได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งละอาลัยละตัณหาได้เป็นต้นหลังที่ได้กราบทูลยกย่องนั้นจึงได้พากันมาเฝ้ากราบทูลถามและมานพเหล่านี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำที่กราบทูลถามก็แสดงว่าได้เป็นผู้ที่ได้มองเห็นทุกข์ในโลกตามสมควรและได้มองเห็นกิเลสมีความอาลัยตัณหาเป็นต้นว่าเป็นกิเลสของโลกกิเลสของชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงได้พากันหลีกออกตามอาจารย์

ไปประพฤติธรรมอยู่ในป่าต้องการที่จะได้ความพ้นทุกข์หรือว่าได้ประสบธรรมะอันนำให้เกิด

จึงได้พากันมากราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกทางปฏิบัติให้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดจากขัตติยราชตระกูลได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาจารย์และศิษย์ทั้ง16คนเหล่านี้และก็ได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองทรงศึกษาจากอาจารย์ที่สั่งสอนกันอยู่มีท่านอาลารดาบทและอุทธกดาบทก็ยังไม่ทรงพอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นทรงหลีกออกปฏิบัติด้วยพระองค์เองในทุกขกิริยาก็ยังไม่พอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นยังมีกิเลสมีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสมีความทุกข์อยู่เป็นต้นว่ายังมีความอาลัยยังมีตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนยังมีความหวั่นไหวคือยังมีความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายยังมีความเพลิดเพลินยังมีทุกข์ยังไม่พ้นจากความทุกข์และจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้และยังมีความดำริไปต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างอันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ไม่ยุติลงเป็นหนึ่งได้เพราะยังไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงเหล่านี้ก็ทำให้ทรงทราบพระองค์เองว่ายังไม่พ้นยังไม่เป็นโมกขธรรมแม้ว่าจะได้ปฏิบัติได้จนถึงสมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นสมาธิอย่างสูงแต่ก็ทรงทราบจิตใจของพระองค์เองได้ว่ายังมีกิเลสและมีทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังไม่พ้นจึงยังไม่พอประทัยว่าได้หลุดพ้นได้ตรัสรู้จึงได้ทรงเปลี่ยนทางปฏิบัติใหม่จนถึงทรงพบมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติดำเนินไปในทางนี้จนทรง

ของได้วิชาวิมุตติวิชาคือความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงมีอริยสัจทั้งสี่เป็นหลักจึงทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นละกังวลห่วงใยอาลัยละตัดตัณหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวขึ้นลงไปในอารมณ์ทั้งหลายละความเพลิดเพลินข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดได้พ้นไปได้จริงๆละความดำริที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไปบ่อยๆได้เพราะมีความรู้ดีคือรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตัดกิเลสได้หมดความดำริจึงเป็นความดำริอันถูกต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงกลับกลายตรวจดูพระทัยของพระองค์เองก็ทรงทราบได้ว่าพ้นได้แล้วจริงๆไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ดังนี้ส่วนบรรดาผู้ที่ออกปฏิบัติทั้งหลายจะขนขวายไปอยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีหรือไปหาคณาจารย์ไหนๆก็ดีจะเป็นในพุทธศาสนาก็ตามภายนอกพุทธศาสนาก็ตามเมื่อพิจารณาดูจิตยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังมีอะไรยังมีความดิ้นรนทะเยอทะยานมีความเพลิดเพลินมีทุกข์ก็ยังไม่พ้นและยังมีความดำริคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียวก็แปลว่ายังรู้ไม่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นเหตุตัดกิเลสและของทุกข์ได้ทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปหาอาจารย์ที่จะเป็นผู้สั่งสอนต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนให้รู้ถึงทางปฏิบัติเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อภัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามแม้จะไม่ได้ระบุให้ทรงแสดงธรรมะข้อไหนเพื่ออะไรแต่ก็ทรงทราบถึงพื้นและความต้องการของผู้ถามกับทั้งอุปนิสัยอัจฉาสัยที่ได้ปฏิบัติมาจึงได้ตรัสชี้ตรงเข้าไปถึง

ทางที่ยังไม่พบจึงยังไม่ได้ความพ้นทุกข์ก็คือตรัสชี้ตรงเข้าไปให้กำจัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือคือดับความอยากดิ้นรนนั้นเสียทั้งหมดทั้งในเบื้องบนทั้งในเบื้องต่ำทั้งในเบื้องขวางคือท่ามกลางเบื้องบนนั่นได้แก่อดีตคือสิ่งหรืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเบื้องต่ำนั่นได้แก่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้เกิดสิ่งหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งอดีตนั่นก็ได้อีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่เทวโลกเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อบายโลกเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่มนุษยโลกอีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่กุศลธรรมเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อกุศลธรรมเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่อัพยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆก็เป็นอันว่าตรัสสอนให้สงบระงับกำจัดตัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดอย่ายึดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่ายึดถือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่ายึดถือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่เป็นอดีตรู้สิ่งที่เป็นอนาคตรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันรู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าหากยังมีความยึดสิ่งใดๆอยู่มารก็ย่อมติดตามผู้ที่ยึดนั้นทางสิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละยึดสิ่งอันใดไว้มารก็ยอมติดตามผู้ยึดทางสิ่งที่ยึดไว้นั่นมารนั่นโดยตรงก็ได้แก่กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้เป็นกิเลสมารและเมื่อเป็นกิเลสมารขึ้นมากิเลสมานนี้

ติดตามผู้ที่มีความยึดสิ่งใดๆเอาไว้ผู้ที่ยึดนั่นเองก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไปได้และสิ่งที่ยึดไว้นั้นนั้นตั้งแต่ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเป็นนามรูปอันนี้ก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเป็นขันธมารกรรมที่ประกอบกระทำก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเรียกว่าอภิสังขารมารและเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ไปยึดถือเอาทุกข์ของขันมาเป็นทุกข์ของตนทุกข์ของขันก็เป็นมารขึ้นมาด้วยทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตายก็ยกเอาความตายขึ้นมาเรียกว่ามัจจุมารทั้งหมดก็กลายเป็นมารขึ้นมาคือเป็นภูที่ทำลายล้างความดีทำลายล้างผลดีที่จะพึงได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของความยึดว่าเมื่อยึดสิ่งอันใดไว้สิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละก็นำมารเข้ามาให้ติดตามมารก็เข้ามาครอบงำบุคคลผู้ยึดคือครอบงำจิตใจให้อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นจิตใจที่อยู่ในอำนาจของมารจึงเป็นจิตใจที่ไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นจิตใจที่หลงเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยราคะโทสะทั้งหลายบรรดากิเลสเหล่านี้ก็ซึมซาบอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างสีที่ปนอยู่ในน้ำเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้บรรดาทุกข์ทั้งหลายซึ่งอันที่จริงเป็นทุกข์ของขันธ์ก็มาเป็นทุกข์ของผู้ยึดมีความตายเป็นต้นซึ่งท่านยกขึ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่ามัจจุมารดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนชี้เห็นโทษของความยึดถือและก็ได้ตรัสยกเอาภิกษุซึ่งเป็นภูที่ออกบวชเพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นอยู่แล้วเป็นตัวอย่างว่าให้พึงมีสติมีความรู้ไม่ยึดถือกังวลในโลกทั้งสิ้นพิจารณาให้เห็นหมู่สัตว์ที่ยังคล้องติดอยู่ในบ่วงของมัจจุคือความตายยังไม่พ้นทุกข์ว่าเป็นสัตตะคือเป็นผู้คล้องอยู่ก็เพราะความยึดถือดังนี้และให้ปล่อยความยึดถือนั้นเสียอันที่จริงนั่นก็เป็นธรรมะที่ตรัสสอนเหมาะแก่ภาวะของผู้ถามซึ่งต้องการความพ้นทุกข์คือนับเป็นผู้ที่ออกป

ิบัติเหมือนอย่างเป็นภิกษุแต่ว่าผู้ที่ยังไม่มุ่งจะปล่อยวางถึงเพียงนั้นก็พึงทราบไว้และก็พึงทราบว่าแม้ในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปก็จะต้องปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตามภูมิตามชั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นภูปฏิบัติธรรมได้เพราะภูปฏิบัติธรรมที่ถือว่าธรรมจารีภูปฏิบัติธรรมนั้นตั้งต้นแต่ขั้นศีลขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติละขึ้นไปโดยลำดับอบรมขึ้นไปโดยลำดับต้องมีปหานะคือการละกับภาวนาคือการอบรมเป็นคู่กันขึ้นไปกล่าวคือในขั้นศีลนั้นก็ต้องละตัณหาอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นต้นอันกรรมที่ประกอบออกไปเป็นปานาติบาตเป็นอทินนาทานนั้นเกิดจากจิตใจที่ลุกอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอย่างแรงหรือว่าโลภโกรธหลงอย่างแรงเพราะฉะนั้นจะรักษาศีลได้ก็จะต้องละตัณหาอย่างหยาบดังกล่าวนี้คือตัณหาอย่างแรงดังกล่าวนี้และตัณหาจะเป็นตัณหาอย่างแรงหรือเบาขึ้นไปก็ตามก็เป็นเหตุให้ยึดถือทั้งนั้นคือเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องยึดถือว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้จึงจะต้องฆ่าเขาบ้างจะต้องลักของเขาบ้างการที่จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นี้ก็เป็นความยึดถือถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทำแต่เพราะยึดถือจึงทำเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตัณหาอย่างแรงเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ยึดถือก็ไปยึดถือเอาปานาติบาตบ้างเอาอทินนาทานบ้างเข้ามาคือยึดถือเอาอกุศลกรรมเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นจะทำปฏิบัติในขั้นศีลก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือบาปอกุศลอันเป็นกรรมที่ประกอบกระทําเป็นบาปเป็นอกุศลต้องละได้จึงจะรักษาศีลได้จะทำสมาธิก็ต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ให้ได้คือต้องสงบนิวรณ์ใจจึงจะเป็นสมาธิเมื่อยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ไว้อยู่ยังไม่ปล่อยนิวรณ์ก็ทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางนิวรณ์ปล่อยนิวรณ์คือจะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์เสียให้ได้ใจจึงจะได้สมาธิปฏิบัติจะปฏิบัติในทางปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตัวเราของเราหรืออวิชชาคือความไม่รู้เสียให้ได้ไปโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเกิดปัญญาฉะนั้นการปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนั้นจึงต้องทำไปโดยลำดับแม้ว่า

0: ในการปฏิบัติประจำวันต่างๆก็จะต้องมีความปล่อยวางเป็นต้นว่าจะนอนให้หลับก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออารมณ์ถ้ายังมีตัณหายึดถืออารมณ์อยู่จิตยังไม่วางอารมณ์ก็หลับไม่ลงวางอารมณ์ได้ก็หลับได้หรือว่าทำงานอย่างหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนไปทำงานอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องวางงานที่ทำไว้ก่อนอันต้องการจะวางนั้นให้ได้แล้วจึงจะไปจับงานอย่างอื่นต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหัดใจให้รู้จักปล่อยวางตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือแม้ว่าจะยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออยู่เมื่อควรจะละอะไรก็ต้องให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือสิ่งนั้นได้และเมื่อควรจะถืออะไรยึดอะไรจึงจะไปยึดสิ่งนั้นเช่นวันในการละความชั่วกระทำความดีก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือความชั่วแต่แล้วก็มายึดถือความดีแต่แม้เช่นนั้นก็ยังดีและเมื่อใดกระทำความดีตามลำดับชั้นขึ้นไปก็จะต้องละชั้นต่ำเดินขึ้นไปสู่ขั้นสูงโดยลำดับเหมือนอย่างขึ้นบันไดต้องละบันไดแต่ละขั้นขึ้นไปโดยลำดับโดยเมื่อเหยียบบันไดขั้นหนึ่งจะขึ้นบันไดขั้นสูงก็จะต้องปล่อยบันไดขั้นที่เหยียบนั้นขึ้นไปเหยียบขั้นที่สูงยิ่งขึ้นไปดังนี้จึงจะขึ้นสูงไปได้ฉะนั้นการปฏิบัติหัดให้ละได้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือไปโดยลำดับดังนี้จึงเป็นประโยชน์แม้จะยังยึดถืออยู่ก็ให้ยึดถือในส่วนที่ดีและให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ตามวันเวลาที่กำหนดไว้วันพระและวันอาทิตย์ซึ่งถือปฏิบัติเป็นพิเศษอาศัยเหตุแห่งวันหยุดทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดสากลที่หยุดกันเพื่อได้ประกอบกองบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษนอกจากจะทำบุญตักบาตรยังต้องไหว้พระสวดมนต์ย่อแล้วค่อยถวายทานรับศีลถวายทานรับพรสวดถวายพระพรเป็นต้นกิจวัตรอื่นใดก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายแม่ครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็อาศัยการสมาทานเป็นหลักเพราะเจตนาวิรัตงดเว้นด้วยตนเองสัมปตาวิรัตก็มุ่งมั่นประกาศสัจจะต่อสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้และนับถือสมาทานวิรัตเราก็ประกาศต่อหน้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เราพึงทำกันได้แม้ที่สุดก็ประกาศจากพระสงฆ์สามเณรข้อนี้เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติให้คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความหมายของการปฏิบัติเราก็จะได้ดีขึ้นอันชีวิตนี้เมื่อเรามุ่งอยู่กับทานกับศีลกับภาวนาชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์

ชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่สมแท้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อาศัยใจเป็นหลักเมื่อใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีเป็นหลักเป็นฐานการกระทำใดๆก็ง่ายการกระทำใดๆก็สะดวกเพราะชีวิตนั้นเต็มไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยคุณงามความดีของแต่ละคนเมื่อเราเอาตัวเอาตนมาเกิดชีวิตของเราก็ประเสริฐด้วยคุณธรรมที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติที่ได้ทำได้แสดงออกชีวิตของเราก็จะประเสริฐขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้ก็ใจที่อยู่กับคุณงามความดีเป็นใจที่มีหลักมีฐานใจที่อยู่กับคุณงามความดีก็ใจมีเหตุมีผลใจอยู่กับงามคุณงามความดีใจก็จะพึ่งตนและพึ่งคนที่มีศีลมีธรรมได้เพราะใจที่อยู่กับคุณงามความดีอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเกาะที่ไหนอย่างไรเราก็อยู่ได้โดยความดีทั้งนั้นความดีที่เกิดจากใจจึงเป็นความดีที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความดีที่เกิดจากใจจึงเป็นความดีที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวภายในจิตภายในใจของตนเมื่อความดีมีเหตุมีผลภายในจิตใจของตนได้ความดีนั้นก็เรียกว่าดีจริงดีจริงก็มุ่งที่จะทำลายตัวราคะโทสะโมหะดีจริงก็มุ่งที่จะทำลายตัวโลภตัวโกรธตัวหลงดีจริงก็มุ่งเพื่อที่จะปลงจะวางดีจริงก็มุ่งเพื่อความไม่ยึดไม่ติดในที่สุดเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าดีจริงก็ใจเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาได้นั้นต้องอาศัยใจที่ได้ฝึกในรูปแบบใดที่เราเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตด้วยรูปแบบใดที่เราถนัดสะดวกเมื่อจิตใจเราสงบจิตใจเราสงัดลงไปแล้วรูปแบบนั้นอย่างนั้นย่อมง่ายและสะดวกสบายเสียทุกสิ่งทุกอย่างในแนวปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่าการปฏิบัตินั้นมุ่งเพื่อที่เราทุกคนจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาด้วยหัวใจที่ทำจริงปฏิบัติจริงด้วยหัวใจที่นิ่งที่สงบจริงย่อมเข้าใจในหลักแก่นแท้ของพระศาสนาจิตหนึ่งจิตนั้นนิ่งใจนั้นสงบด้วยรูปแบบของการไหว้พระสวดมนต์ด้วยรูปแบบของการฟังเทศฟังธรรมด้วยรูปแบบของการบริกรรมเช่นหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกว่าโทแม้บทอื่นใดที่ท่องบนสาธยายอยู่ในจิตในใจของตนล้วนแล้วแต่เป็นการยังจิตยังใจให้สงบลงได้ที่สุดของใจนั้นทำอะไรพูดอะไรเมื่อใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีเมื่อใจมุ่งอยู่หยุดอยู่กับคุณงามความดีใจนั้นก็จะมีหลักมีเกณฑ์ใจนั้นก็จะมีเหตุมีผลใจนั้นก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับแต่ละคนเมื่อเรามุ่งมั่นโดยเหตุโดยผลเมื่อเรามุ่งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีของตนใจดวงนี้ย่อมพาเราทุกคนให้ดีขึ้นใจดวงนี้ย่อมพาเราทุกคู่ทุกคนให้สมบูรณ์และดีได้อาศัยใจเป็นหลักใจเป็นประธานสุดแท้แต่ใจเมื่อใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นใจสงบใจก็จะมีผลต่อการยกขึ้นซึ่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบเมื่อใจเราเย็นจริงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผลและให้ผลตามโอกาสที่เราทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่คมอยู่
ใจเรา

ก็จะอยู่อย่างนั้นอาศัยใจนั้นมีหลักเมื่อใจเรามีหลักมีฐานเมื่อใจเรามีเหตุมีผลจิตของเราใจของเราแต่ละคนก็จะนิ่งและก็สงบลงได้เมื่อนิ่งและสงบลงได้ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวข้อปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปสงบประเดี๋ยวประดาวก็ไม่เป็นไรสงบเล็กสงบน้อยก็ไม่เป็นไรสงบนิดสงบหน่อยก็ไม่เป็นไรพอใจมันสงบสงัดลงไปได้แล้วนั่นแหละเรียกว่ามีอนิสงส์ทำให้เราทุกคนเข้าใจในข้อพึงจะละจะเลิกจะลดแล้วก็จะเพิกถอนแม้ที่สุดก็ปล่อยวางได้กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตของเราใจของเรากำหนดได้ในรูปแบบอย่างนี้สิ่งที่ทำคำที่พูดจึงมุ่งอยู่ที่ความดีเมื่อจิตใจเราอยู่กับความดีเป็นอารมณ์ของใจใจดวงนี้ก็จะพาให้เรานั้นเข้าใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างรู้เข้าใจตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างพอใจดวงนี้สงบและก็สงัดลงความจริงก็จะปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานความจริงก็จะปรากฏขึ้นเป็นเหตุเป็นผลกิริยาของใจที่แสดงออกก็บอกลักษณะรับผิดชอบตนและหมู่คณะผู้มีใจที่ฝึกฝนอบรมมาดีจึงได้ชื่อว่าจิตตังดันตังสุข้าวหันติจิตที่ได้รับการฝึกฝนด้วยดีนำความสุขมาให้จิตตัสสะดามาโซสาธุการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุมีผลข้อปฏิบัติใดๆของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องของเหตุของผลเมื่อใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นใจสงบความจริงก็จะมีผลต่อการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจนั้นเป็นหลักเมื่อใจเป็นหลักเป็นฐานเมื่อใจเป็นงานที่เราทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ใจนี้ก็จะพาให้เรามีเหตุมีผลใจนี้ก็จะพาให้เราเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบอาศัยใจนั้นมีหลักพอใจนั้นมีหลักใจก็อยู่ได้ใจมีหลักใจก็อยู่ได้โดยเหตุโดยผลใจมีหลักใจก็อยู่ได้โดยความดีงามของตนรอผลต่อการปฏิบัติรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ธาตุแห้งความจริงของใจที่เป็นอยู่เมื่อเรารู้แน่แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะชื่อว่าให้ผลและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจิตดวงนี้ใจดวงนี้ถึงบอกว่าสงบและก็สงัดจิตดวงนี้ถึงบอกว่าสงบและก็สงัดเมื่อจิตสงบใจสงัดความสงบสงัดเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมธรรมธรรมก็เป็นเหตุเป็นผลการปฏิบัติของเราทุกคนก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งรู้ว่าที่ใดเข้าไปยึดที่นั้นเป็นทุกข์ที่ใดเข้าไปยึดไว้ถือไว้ที่นั้นน่ะเป็นทุกข์ไอ้เรื่องยึดไว้ถือไว้ไม่เป็นทุกข์เป็นอันไม่มีผู้ใดที่เข้าไปยึดไว้ถือไว้ผูกไว้หอบไว้หิ้วไว้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นทุกข์มีเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติจึงไม่ได้มีเหตุอื่นใดที่เราจะแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้จึงต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องเลิกในที่สุดพอรู้สาเหตุแห่งความทุกข์โทษทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากการยึดยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากกันทุกมากขั้นไม่ยึดไม่ติดแม้ที่สุดผิดถูกไม่มีในใจทุกโทษเวรภัยก็ไม่เกิดขึ้นกับเราการปฏิบัติจึงมุ่งอยู่ตรงนี้การปฏิบัติจึงมุ่งเห็นตรงนี้ให้จิตของเรานั้นลดเลิกละเพิกถอนในที่สุดอาศัยบทบริกรรมก็ดีอาศัยการเพ่งก็ดีอาศัยการตั้งใจฟังก็ดีตั้งใจดูตั้งใจทำตั้งใจพูดแม้สิ่งอื่นใดที่เราทำให้จิตเรารวมลงได้ล้วนแล้วแต่เป็นการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบข้อปฏิบัติจึงพิจารณาอยู่กับสิ่งที่ตรงกันข้ามตลอดเวลา

พิจารณาอยู่กับสิ่งที่ตรงกันข้ามตลอดเวลาเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงหนังโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตะโจหมายถึงหนังเมื่อเรารู้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเราก็จะรู้อื่นใดมากไปกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กันทุกคนเมื่อเรานั่งดูนอนดูเดินดูลักษณะของหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนเข้าไปถึงตับไตไส้พุงของตัวเราเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรใจเมื่อมันมีกำลังแห่งความสงบใจก็จะเฝ้าดูตับไตไส้พุงเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวนั่งดูพิจารณาดูตั้งแต่หนังบางๆที่เคลือบไว้อยู่ซึ่งมีส่วนรอบโดยที่สุดขั้นเมื่อเรานั่งดูไปดูมาแล้วเราจะรู้ว่าไอ้นี้คือสิ่งที่มีอยู่ไอ้นี้คืออะไรไอ้นี้เป็นอย่างไรไอ้นี้อยู่ในลักษณะอย่างไรแม้ว่าเราจะดูในลักษณะยืนเดินนั่งนอนดูได้ทั้งนั้นดูผมดูขนดูหนังดูเล็บดูฟันดูตับไตไส้พุงของตัวเองที่มีอยู่ในอาการ32เรานั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูจิตใจเราจะได้ไม่เศร้าหมองจิตใจเราจะได้ไม่ขุ่นมัวเรียกว่านั่งดูกายนั่งดูเวทนานั่งดูจิตนั่งดูอารมณ์ของตัวเองเป็นการนั่งดูอยู่ที่กายดูอยู่ที่ความรู้สึกนั่งอยู่ที่อาการนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเรานั่งดูเข้าใจรู้ได้อย่างนี้อาการแห่งพระกรรมฐานก็จะมีผลต่อใจเราทุกผู้ทุกคนว่าพระกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของใจเมื่อใจไปดูกายดูจิตดูเวทนาดูอารมณ์เจ้าของจนดูลงไปลึกถึงหนังเล็บฟันเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูจนเห็นความเป็นขยะขยงดูจนเห็นความเป็นขยะดูจนความจริงมันปรากฏหน้าสยิดสยเย็นในใจของเราดูจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในจิตใจของเราดูจนเกิดความรู้สึกคลายออกซึ่งอำนาจกำหนัดยินดีใดๆนั่งดูนอนดูยืนดูอยู่อย่างนี้เหมือนกับเราจะดูอาหารที่ตั้งอยู่ต่อหน้าของเราดูจนเห็นความเป็นขยะดูจนรู้ว่าเป็นขยะดูจนรู้ว่าเป็นของปฏิกูลบูดเน่าดูจนเป็นของปฏิคูณโสโครกดูจนเห็นเป็นสิ่งที่เราน่าสีดเสียนและก็กินไม่ได้ความในใจของเราดูรู้อยู่อย่างนี้แล้วเราจะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของปุถุชนโดยทั่วๆไปเราจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริงของความเป็นปุถุชนโดยทั่วๆไปเราจึงดูสิ่งที่มีอยู่ย้อนต่อความจริงสิ่งที่เราสัมผัสใดๆเข้าใจตามความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจในสภาวะนั้นๆที่เป็นอยู่ว่าลักษณะของจริงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรเราจึงดูเราจึงสังเกตเราจึงกำหนดได้ในเหตุและผลนั้นๆเมื่อเราดูรู้เข้าใจสังเกตโดยเหตุและผลนั้นๆการปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาเพราะของจริงมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนของจริงโดยเนื้อแท้แห่งอสุภะอสุภังนั้นปรากฏอยู่ในทุกคนดูลักษณะของกายดูลักษณะของจิตดูสภาพกายสภาพจิตที่แท้จริงแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เช่นนี้อย่างนี้เมื่อใจเราอยู่เรานิ่งใจเราเย็นลงเราก็จะรู้ว่าปลงลงวางได้วางได้ปลงลงในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราวางลงปลงได้ได้ความจริงสิ่งเหล่านี้จิตของเราใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อจิตใจเราละเอียดลงกับการดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์แล้วเราจะเห็นสิ่งที่น่าปลงสังเวชสลดใจในตัวเองว่าโดยเนื้อแท้ธาตุแท้หนังบางๆหุ้มไว้เท่านั้นไม่ได้มีเหตุอื่นใดอย่างอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้หนังบางๆหุ้มไว้อยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยอื่นใดไม่ได้มีเหตุมีผลมีอะไรอื่นใดมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แนวปฏิบัติของเราก็จะอยู่กันได้และอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจและอยู่กันได้ด้วยความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในแนวปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดในแนวปฏิบัติจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่
เมื่อเรารู้อยู่

เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดแล้วความจริงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับใจเราความจริงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับใจเราว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรว่ามีความละเอียดอย่างไรว่ามีความรอบคอบอย่างไรสุขุมอย่างไรเมื่อใจเราดูไปดูมาแล้วจึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้เองเรียกว่าขยะอสุภะอสุภังมันเกิดขึ้นกับตัวเราดูจนเห็นว่าซากศพเคลื่อนที่ได้ดูจนเห็นว่าโครงกระดูกเคลื่อนที่ได้ดูจนไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าติดน่าสำคัญผิดในตัวในตนดูเราทุกคนไม่ได้ต่างกันกับคนอื่นโดยทั่วไปเพราะถ้าเราดูตัวเราได้แล้วดูอย่างอื่นก็ดูได้หมดดูอย่างอื่นก็เห็นเป็นเหมือนกับเราหมดลองนั่งดูว่าตายเก่าตายใหม่ตายนานๆเป็นอย่างไรหมูม้าตายอย่างนั้นหมูม้าตายอย่างนั้นเป็ดไก่วัวควายตายอย่างนี้เราดูซิว่าความตายนั้นมันปรากฏอย่างนั้นในตัวเราแท้จริงนั้นมีลักษณะอย่างไรสำหรับอาจจะเหม็นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำไปด้วยถ้าเราดูรู้ด้วยความหมายที่แท้จริงเราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยความที่กิเลสมันเหยียบใจคนความที่ตัณหามันเหยียบใจคนมันจึงพาให้ต้องดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดวกวนดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนเมื่ออำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมันเหยียบใจคนลงได้แล้วเลยกลายเป็นหลงตนลืมตัวมัวเมาในความเป็นคนจนไม่รู้ว่าตัวเราคือเราอย่างไรทั้งที่ความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าพึงกลัวน่าพึงรังเกียจน่าพึงขยะขยแยงในใจเราสีดเสียเอียนในใจเราดูเป็นขยะเต็มไปหมดถ้าเราดูไปดูมาธาตุแท้งความถือเราถือเขาถือตัวถือตนจริงๆแล้วไม่มีอะไรความที่ไม่รู้จริงในใจความที่ไม่เข้าใจจริงในใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเมื่อเราหยุดอยู่แล้วเราจะรู้ตัวเองว่าอ๋อความจริงมันปรากฏอย่างนี้ความจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความจริงมันอยู่ได้อย่างนี้ความจริงมันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ดูรู้ให้เข้าใจดูรู้ให้เข้าใจให้เห็นจริงให้เห็นแจ้งให้เห็นชัดในใจของตนว่าการปฏิบัติของเราทุกคนนั้นต้องเข้าใจฐานแท้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้แก่นแท้เนื้อแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีหลักมีเกณฑ์เมื่อเรามีเหตุมีผลการเฝ้าดูกายดูใจของตนก็จะละเอียดลงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเราจะปลงสังเวชตัวเองได้และเราก็จะปลงสังเวชสลดใจตัวเองได้ในแนวปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อจิตสงบใจสงัดการปฏิบัติของเราก็มีผลเมื่อจิตสงบใจสงัดการปฏิบัติเราก็ให้ผลในแนวปฏิบัติของเราทุกคนจึงดูรู้เข้าใจได้ง่ายความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงดูได้ง่ายขอให้จิตสงบใจสงัดลงไปในรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วการพิจารณาอกเขาอกเราตัวเขาตัวเราใจเขาใจเราก็จะเป็นความละเอียดง่ายขึ้นก็จะเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นก็จะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นจึงต้องนั่งดูกายดูจิตดูสภาวะที่แท้จริงของตนแล้วเราทุกคนก็จะเกิดความเข้าใจว่าไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรเอาผิดไม่ควรเอาถูกไม่ควรเอาแพ้ไม่ควรเอาชนะแม้ที่สุดธรรมมันก็จะเป็นธรรมในใจของแต่ละคนในลักษณะรูปแบบของการอยู่ในสังคมก็จะเย็นและสบายสันตุที่ปรมังสุขังเมื่อเราเข้าใจในความหมายเครื่องนุ่งห่มอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นเราก็จะได้ควบคุมตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะได้ไม่ยึดติดอะไรมากมายกับสิ่งเหล่านี้ใช้เป็นใช้ได้ประโยชน์ใช้เป็นและใช้มีประโยชน์เมื่อเราใช้ได้ใช้เป็นใช้มีประโยชน์แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจในแก่นแท้การปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจในเนื้อแท้ของการฝึกการปฏิบัติเราก็จะบอกว่าปลงได้วางได้เลิกได้ละได้หยุดได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเพราะทุกสิ่ง

0: ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราจะหอบหิ้วไปด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันนั่นแหละจะจนจะรวยจะสวยจะขี้เลสุดท้ายของสุดท้ายไม่มีความหมายอะไรถ้ามีดีก็พอที่จะยกย่องสรรเสริญถ้าไม่มีดีก็ไม่ได้ต่างกับสัตว์โดยทั่วไปสำร้ายไม่มีดียังสร้างความไม่ดีใส่ตนและสังคมไว้อีกนั่นแหละได้ชื่อว่าความไม่เป็นธรรมเป็นวินัยกับตัวเองไม่มีเหตุมีผลกับตัวเองในการเป็นอยู่ชีวิตที่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่แท้จริงจึงเป็นชีวิตที่นิ่งเป็นชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่สงัดเป็นชีวิตที่ปราศจากทุกโทษเวรภัยในใจของเป็นการกำหนดพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจากความไม่มีอะไรเราก็จะกลับไปอยากไม่มีอะไรเราเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่ากันโรคน้อยโรคมากเบียดเบียนน้อยเบียดเบียนมากอายุสั้นอายุยาวอายุยืนเป็นความหมายของสัตว์โลกที่เกิดมาอยู่ในความเป็นจริงสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นกันอยู่อย่างนี้เนื่องจากใจที่เรานิ่งเนื่องจากใจที่เราสงบเนื่องจากใจที่เราสงัดเมื่อใจเรานิ่งใจเราสงบใจเราสงัดธรรมก็ถือว่าเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคู่ทุกคนเมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการอยู่เป็นคนชีวิตนั้นก็จะมีเหตุมีผลชีวิตนั้นก็จะมีบุญมีกุศลชีวิตนั้นก็จะเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยคุณงามความดีของตนขั้นเมื่อเราทุกคนนิ่งสงบขั้นเมื่อเราทุกคนสงบและกันนิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันว่าโดยเนื้อแท้นั้นต้องฝึกต้องปฏิบัติความเข้าใจโดยแน่ชัดแน่ชัดในตัวเองถึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงตัวเองได้ง่ายลืมตัวเองได้ง่ายเรียกว่าหลงยศเสียยศหลงลาภเสียลาภหลงสุขก็หมดสุขหลงสรรเสริญก็หมดสรรเสริญถ้าเราหลงอะไรส่วนมากมันก็จะเสียสิ่งนั้นถ้าเราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่เสียอะไรเหตุนี้ใจที่นิ่งใจที่สงบใจที่เย็นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยแนวทางแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเราหยุดเมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเมื่อเราสงัดได้โดยความจริงของใจการฝึกฝนอบรมใดๆของเราก็จะดีขึ้นขอให้ประกันตั้งใจจริงจังและจริงใจขอให้พยายามเอาจริงเอาจังกับตัวเองนั่งเฉยๆนอนเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆเอาสติสตังให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะได้ผลต่อการปฏิบัติที่แท้จริงแม้เราลงกำไปกำหนดอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่อารมณ์แม้ที่สุดเราจะเห็นคำว่าตับไตไส้พุงหนังเนื้อเอ็นกระดูกซึ่งเต็มไปด้วยเหตุและผลนั้นๆที่เราจะน่ากลัวน่าขยะแขยงหน้าสีดเสียนเป็นดังขยะเป็นดังซากศพเป็นดังโครงกระดูกที่เคลื่อนที่ได้เราดูให้ลึกดูให้ซึ้งดูในความจริงของสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่ล้มเหลวการปฏิบัติของเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจเรานั้นหยุดและกันนิ่งความจริงใดๆถึงจะเกิดขึ้นถึงบอกว่ารู้เฉยๆเห็นเฉยๆแม้จะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกความรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดในสิ่งนั้นๆการปฏิบัติของเราทุกรูปแบบก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนเดินที่ไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นอยู่ที่สติสตังต่างหากเมื่อเราควบคุมการเฝ้าฝึกปฏิบัติสติสัมปชัญญะดีอย่างอื่นใดก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ชานาตาพยายามให้รู้ชัดปัสสตาพยายามให้เห็นชัดเมื่อรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในตัวตนเขาเราท่านตามความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงก็จะปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายทั้งปวงก็จะปราศจากโลภโกรธหลงในใจของแต่ละคนแม้ที่สุดเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราก็จะได้ลักษณะที่รับรู้และเข้าใจปัญหาการปล่อยวางก็จะง่ายกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยยึดหลักแนวแห่งความดีเป็นหลักการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นและดีขึ้น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้เริ่มแสดงสติปัฏฐานตามลำดับแห่งสติที่ตั้งพิจารณากายเวทนาจิตธรรมและทั้ง4ข้อนี้ก็ได้แสดงตั้งแต่ข้อต้นตามลำดับปัพพะคือข้อย่อยตามแนวสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นสูตรใหญ่อันเริ่มด้วยข้ออานานปัพพะอานาปานปัพพะคือข้อว่าด้วยตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเรียกว่าอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ปฏิบัติและต่อจากข้อนั้นก็จะถึงข้ออิริยาปตะอิริยาปถะปัพพะคือว่าโดยอิริยาบถแต่จะแสดงธรรมะนำหน้าก่อนที่จะได้ถึงข้อนั้นธรรมะที่จะแสดงนำหน้านี้เลือกโสลดปัญหาคือปัญหาของมานพ16คนซึ่งได้เข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก้ปัญหาที่มานพเหล่านั้นตั้งถามมีวัตถุกถาคือถ้อยคำที่แสดงเรื่องของมานพทั้ง16คนนี้ว่าเป็นสิทธิ์ของภาวรีพราหมณ์ผู้ที่ได้เคยเป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้า

มหาโกศลแห่งกรุงสาวัตถีแห่งโกศลรัฐเมื่อพระเจ้ามหาโกศลสิ้นพระชนแล้วก็ได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของ

ในความอยู่ครองเรือนรับราชการจึงได้กราบทูลลาพระเจ้าประเสณทิโกศลออกบวชเป็นชฎิลโดยมีมานพ16คนผู้เป็นศิษย์ตามไปอยู่ปฏิบัติด้วยที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีพรมแดนแห่งแคว้นอัสกะและมูลกะต่อกันต่อมาได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้มาขอทรัพย์ท่านภาวรีแต่ก็ไม่ได้ทรัพย์จากท่านเพราะท่านแสดงว่าท่านไม่มีทรัพย์จะให้รามผู้นั้นจึงโกรธกล่าวสาปแช่งให้ท่านศีรษะแตกออกเป็นเสียงภาวรีพรามก็มีความขุ่นข้องหมองใจในคำสาปแช่งนั้นจึงได้มีผู้หวังดีที่แสดงว่าเป็นเทพผู้หวังดีได้มากล่าวเตือนว่าพราหมณ์ผู้สาปแช่งนั้นไม่รู้จักธรรมะที่เป็นศีรษะและไม่รู้จักการที่จะทำให้ศีรษะแตกหรือว่าเหตุที่จะทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงแต่ว่าบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกได้ทรงทราบธรรมะที่เป็นศีรษะและธรรมะที่จะทำศีรษะให้ตกไปคือที่จะทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแต่ก็ได้เสด็จจาริกไปสู่ที่ต่างๆภาวรีพราหมณ์จึงได้เรียกมานพ16คนเข้ามาและผูกปัญหาให้มานพทั้ง16คนนั้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าม้านกทั้ง16คนนั้นจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ปาสานกะเจดีแว่นแคว้นมคธและก็ได้มีแสดงว่าได้คิดตั้งปัญหาถามด้วยใจก่อนถึงธรรมะที่เป็นศีรษะและธรรมะที่เป็นเหตุทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงหรือตกไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมะที่เป็นศีรษะนั้น

ได้แก่อวิชชาส่วนธรรมะที่จะทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงหรือให้ตกไปนั่นได้แก่วิชาดังนี้ต่อจากนั้นมานพคนที่หนึ่งชื่อว่าอาชิตะก็ได้กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าขึ้นก่อนว่าโลกอันอะไรปกปิดไว้โลกไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดแห่งโลกนั้นอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นดังนี้ตามปัญหาที่อาทิตะมานพกราบทูลถามนี้ก็แสดงถึงลักษณะของโลกหรือสิ่งที่เรียกว่าโลกเป็นสี่อย่างก่อนคือสิ่งที่ชื่อว่าโลกหรือเรียกว่าโลกนั้นมีเครื่องปกปิดหรือปิดบังมีเครื่องทำให้ไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งมีเครื่องฉาบไล่ให้ติดและมีสิ่งที่เป็นภัยใหญ่ลักษณะทั้งสี่นี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของโลกหรือสิ่งที่ชื่อว่าโลกตามที่กลุ่มชนนั้นมีความเข้าใจและก็อาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ชื่อว่าโลกจริงๆด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าโลกอันอวิชชาปกปิดหรือปิดบังไว้โลกย่อมไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะความอยากไปในทางที่ผิดต่างๆซึ่งเป็นความอยากยึดอันมีลักษณะเป็นความตระหนี่และเพราะความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินพระองค์ตรัสว่าตัณหาคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดของโลกนั้นและทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นดังนี้

ที่ตรัสพยากรณ์นี้ก็เป็นอันรับรองก็เป็นอันทรงรับรองว่าโลกมีเครื่องปิดบังจริงๆคืออวิชชาและโลกก็ไม่ปรากฏประกาศแจ่มแจ้งจริงๆเพราะความอยากยึดไปต่างๆอันทำให้เกิดความตระหนี่กับทั้งเพราะความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินและโลกก็มีเครื่องฉาบไล่ให้ติดจริงๆคือตัณหาอันคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจและภัยอันใหญ่ของโลกก็มีจริงๆคือทุกข์ดังนี้คำว่าโลกนั่นก็เป็นคำที่ใช้เรียกมีความหมายหลายอย่างเช่นหมายถึงโลกระดับต่างๆคืออบายโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอันหมายถึงโลกอันเป็นที่อาศัยของผู้เกิดในโลกนั้นๆที่เกิดในอบายก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทพก็มีเป็นพรหมก็มีอีกอย่างหนึ่งหมายถึงขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคือขันธาตุอายตนะอันรวมอยู่ที่สกลกายหรือที่กายใจทั้งสิ้นนี้ของแต่ละบุคคลอีกอย่างหนึ่งแสดงคลุมถึงโอกาสโลกโลกคือพื้นพิภพสังขารโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายจากพื้นพิภพเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้สรุปเข้าก็เป็นสังขารของที่มีใจครองและเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองอันเรียกว่าอุปาทินกะสังขารอันอุปาทินกะสังขารก็รวมเป็นสังขารโลกกับสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์นี้ก็หมายคลุมถึงสัตว์บุคคลทุกประเภททุกชนิดซึ่งยังมีจิตใจประกอบด้วย

0: อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมหรือเรียกง่ายๆว่าประกอบด้วยความติดข้องเกี่ยวพันคือยังมีจิตใจประกอบด้วยกิเลสอันเป็นเหตุให้ติดข้องเกี่ยวพันมีอวิชชาเป็นต้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเฉลยทีแรกว่าธรรมะที่เป็นศีรษะก็คืออวิชชาเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหมดเป็นศีรษะของบรรดากิเลสทั้งหมดหรือว่าบรรดากิเลสมีอวิชชานี้เป็นศีรษะคือเป็นส่วนสำคัญเป็นหัวหน้า
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME

0: โอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ18 กันยายน 2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่วมทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะฟังได้ผ่านเพจMCOT New FM 100.5 แล้วก็ทางวิทยุนะคะคลื่น MCOT New FM 100.5 เช่นเดียวกันค่ะและก็พูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางนะคะทาง LINE @MCOT News นะคะคุยกับเรา2คนกันมาได้เช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามีข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ Daily New และมติชนมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับผมวันนี้ก็ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กันก่อนเลยนะครับเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยฮานอยนะครับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสานสัมพันธ์ไมตรีให้แน่นแฟนทั้งสองประเทศสองล้นเกล้าเสด็จนิวัตประเทศไทยรำลึกทอดพระเนตรวัฒนธรรมเวียดนามสองพระองค์เสด็จนิวัตประเทศไทยเสร็จสิ้นการเยือนเวียดนามครับ
4: กกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสมาคมทนายความเร่งยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นกงสอบจบในกันยายนนี้ค่ะ
3: ครับฟันอ้างยี่ฟอกเงินหืดจับหลักฐานหัวสว.โดนการเมืองสกัดหนักเปิดชื่อคำรบศรีวราลุ้นผงาดนั่งสว.ตัวจริงถ้าคนเก่าเก้าอี้หักเปิดชื่อคำรบบิ๊กปูเตรียมขึ้นสว.ตัวจริงครับหากสว.ถูกศาลให้พ้นตำแหน่งพนักงานคดีอ้างยี่ฟอกเงินลั่นเดินหน้าคดีต่อได้ไม่ต้องรอคำวินิจฉัยจากกกต.แถมมีแฉกกต.ด้วยครับ
4: นิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้คักชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกจ่อคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่ค่ะ
3: ครับปิดฉากนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับนำเจ้าหน้าที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ปราบแก๊งแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรหัวศูนย์นะครับปิดฉากแรงเงาบัตรหัวศูนย์รวบตัวได้26คนบิ๊กรานร่วมนพสินลุยยังเหลืออีก7เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีบิ๊กรานนพสินนำทีมตำรวจ

0: DSI ครับ
1: พิษสแกมไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินโยนวรพักเคลียร์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพร้อมแจงสหรัฐยันไร้เอี่ยวค้ามนุษย์ฟอกเงินฝ่ายค้านห่วงภาพลักษณ์ประเทศค่ะ
0: ควักคลังควัก 4-5 หมื่นล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัสครับแจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 บัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-5 หมื่นล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
1: เปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทัพไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลส่งแข่งขันขี่ม้า 25-27 กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับเอเชียนเกมของ Daily News ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพของทัศน์ดาวนึกแจ้งลูกยางสาวทีมชาติไทยนะครับก็ตบบอลใส่ผู้เล่นทีมชาติคีกิสถานในศึกวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิงรอบแรกนัดที่2กลุ่ม C เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผลก็ปรากฏว่าสาวไทยคีกิสถานไป3ประตู3-0เซตนะครับคว้าชัย2นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะเตือน15จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่านายกสั่งปภ.เฝ้าระวังถึงสิ้นปีนี้ค่ะ
0: ครับมีภาพข่าวครับยึดของปลอมตำรวจบก.ปคบ.นำหมายศาลแขวงสมุทรปราการนะครับบุกยึดเครื่องสำอางปลอมในโกดัง2แห่งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมูลค่ากว่า6ล้านบาทหลังพบขายออนไลน์ถูกผิดปกตินะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นครับนายกโยนเคลียร์เองหลังสหรัฐที่ตรวจสอบสแกมเมอร์มีอดีตรัฐมนตรีช่วยอนุทินปัดไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้โยนให้เคลียร์ตัวเองปมกรรมาธิการสหรัฐร่อนหนังสือถึงรัฐบาลกลางให้เช็คบิลบุคคลและองค์กร28รายชื่อครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวที่คุณภูเบศอ่านไปเมื่อสักครู่กันเลยนะคะก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีอนุทินโยนคุณวรพักนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสหรัฐกรณีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าฟอกเงินหรือไม่นะคะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกานะคะได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งมีชื่อของนายวรพักธัญวงศ์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ด้วยนะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาก็ต้องตั้งทนายความส่วนตัวนะคะแล้วก็หาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแต่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้นะคะทางด้านนายวรพักนะคะก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวนะคะว่าชื่อของตนเองเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมาธิการบางคณะของสภาสหรัฐนะคะซึ่งได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ขอชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยสำหรับมาตรการการคว่ำบาตรหรือไม่นะคะซึ่งไม่ใช่ผลการตรวจสอบสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนเองก็ได้มีการกระทำเรื่องนี้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการชี้แจงกับทางการสหรัฐค่ะโดยขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของ Scammer Center การฟอกเงินการค้ามนุษย์ของ Cyber Crime หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติแต่อย่างใดนะคะตามที่มีการกล่าวอ้างซึ่งวันนี้ตัวคุณวรพักเนี่ยก็ได้ติดต่อไปที่ทางออฟฟิเชียลของสหรัฐแล้วนะคะอย่างเป็นทางการเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐเนี่ยพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะของสหรัฐเพื่อขอโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นและนายวรพักนะคะก็บอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ด้วยข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้ค่ะอันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดของคุณวรพักที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กล่าสุดนะคะ
0: ครับมาที่ประเด็นของกกต.กันบ้างนะครับก็มีรายงานว่า

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.วินิจฉัยคดีหัวสว.ส่งศาลฟ้องนะครับ77รายจากนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบต่อนะครับกรณีอ้างยี่ฟอกเงินสว.โดยขอคำวินิจฉัยจากกกต.ซึ่งได้รับรายงานนะครับหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับกรณีอ้างยี่ฟอกเงินบอกว่าสำหรับการนัดหมายประชุมครั้งที่1ที่ประชุมมองว่าในการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะว่าคดีอาญาของ DSI และก็กกต.เนี่ยมันแยกออกจากกันสำหรับการทำสำนวนคดีสอบสวนอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงกกต.มาโดยตลอดเพื่อสอบถามว่าจะเอาหนังสือทางคดีของ DSI เนี่ยไปประกอบในสำนวนทั้งหมดหรือไม่แต่ก็ปรากฏว่ากกต.มีมติไม่รับไปครับและเมื่อ DSI พยายามขอสำนวนของกกต.ก็กลับไม่มีการมาให้ทางคดี DSI เช่นเดียวกันรวมถึงกรณีที่ DSI ขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาส่วนตัวสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงเนี่ยเพราะพบว่ามีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิดสว.เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลที่อยู่ในขบวนการจัดหัวระดับประเทศแต่จนถึงขณะนี้ครับปัจจุบันเนี่ยทางสำนักเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารให้กับ DSI โดยอ้างว่าติดปัญหาเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA แม้แต่ DSI ได้ทำหนังสือตอบกลับไปว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาก็ตามหรือแม้กระทั่งสำนักงานปปง.พนักงานสอบสวนก็ส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีธนาคารกับสำนักงานปปง.แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือมานานถึง1ปีแล้วนะครับในรายงานเนี่ยบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่ากรณีที่กกต.ออกมาแถลงว่าขาดพยานหลักฐานส่วนใดก็ตามในคดีหัวสว.ทำให้มีมติไม่ฟ้องกรณีเป็นรายบุคคลนั้นมันก็ต่อเนื่องมาจากการที่ DSI เนี่ยพยายามส่งหลักฐานให้กกต.แต่กกต.มีมติไม่รับหลักฐานเอาไว้มันก็ทำให้ขาดพยานหลักฐานได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กกต.และก็ DSI เนี่ยเป็นพนักงานสืบสวนร่วมด้วยก็ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานครบทุกรายการจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.จึงต้องย้ำว่าพนักงานพยานหลักฐานในสำนวนของคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.กับพยานหลักฐานในสำนวนของคณะที่26นี่มันมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การของพยานรหัสที่16ก็คือนายเอกราชช่างเหลาเหตุใดกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำนายเอกราชเนี่ยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องทำงานห้องเดียวกันก็คือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.และอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ร่วมสอบปากคำและก็บันทึกคำให้การพร้อมกันเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดกันเท่านั้นและยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยก็ถือเป็นพยานในเหตุการณ์ในตอนให้ปากคำพยานให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกประการไม่มีการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างใดจึงเป็นไปไม่ได้ที่พยานจะถูกบังคับส่วนกรณีที่นายเอกราชมากลับคำให้การภายหลังนั้นเขาไม่เคยเดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการคณะที่26เพื่อขอให้บันทึกการกลับคำให้การเลยแต่ว่ากลับไปส่งเป็นหนังสือจดหมาย1ฉบับแจ้งแก้ไขคำให้การไปยังประธานกกต.แทนหากพยานบอกว่าในคำให้การชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเท็จมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดฐานให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนได้การดำเนินคดีอาญากับกลุ่มกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าส.ส.ที่ถูกปัดตกจากสำนวนและมติของกกต.ได้หรือไม่นั้นถ้ามีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดพนักงานสอบสวนก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และ2ก็ตามพฤติกรรมพิรุธส.ของกกต.เนี่ยนะครับก็คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดของรถบุคคลสำคัญต่างๆที่ขับเข้าไปในโรงแรม
เกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหัวสวเรื่องพิกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นต้นและยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในฝ่ายการเมืองบีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการโยงเส้นเงิน

0: มาให้กับ DSI ผู้ข่าวรายงานต่อนะครับอันนี้จากเดลินิวส์นะครับจากกรณีที่กกต.สั่งฟ้องสว26คนหากศาลตัดสินต้องพ้นจากตำแหน่งการเลื่อนขึ้นมาทดแทนก็จะต้องพิจารณาจากบัญชีสำรองในกลุ่มอาชีพเดียวกันตามลำดับที่กำหนดเอาไว้จึงทำให้ชื่อของบรรดาสว.สำรองแถวหน้ากลับมาเป็นที่จับตาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะก้าวจากตัวสำรองเข้าสู่เก้าอี้สว.ได้หากตำแหน่งที่ว่างเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งนะครับการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก็มีพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลเป็นสำรองอันดับหนึ่งจอขยับขึ้นมาแทนพลเอกสวัสดิ์ทัศนากลุ่มที่สองครับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มีนายอูลิสดิษฐาประดิษฐปราณีนะครับแล้วก็ทางพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเป็นสำรองลำดับที่1และ2รองรับตำแหน่งของพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายและก็นายเสกจุนเกศรกลุ่มที่3การศึกษาก็มีนางอรทัยมูลคำและนางสาวจิตราพีชพัฒน์นะครับเป็นสำรองลำดับต้นๆแทนนายวิวัฒน์รุ่งแก้วและนายสุเทพสังวิเศษขณะที่กลุ่มที่4สาธารณสุขก็มีนายชัยรัตทำสุภาพงศ์นะครับเป็นลำดับที่1แทนนางนงลักษณ์ก้านเขียวครับ
1: ค่ะจากเรื่องของกกต.นะคะมาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดือดเลยค่ะกับเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าโกงกันแบบนี้ก็เหมือนมาโกงบนหัวผมนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็นั่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ในเวทีของการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยที่มีตอนนึงก็พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นของข้าราชทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตนะคะหากพูดในเรื่องของภาษาที่เป็นพี่เป็นน้องกันก็เหมือนมาโกงบนหัวผมตอนนี้สังคมสรุปพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีของบุคคลภายนอกอย่างปปง.ก็มีการยึดทรัพย์กว่า380ล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลกำกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องขยายผลบุคคลภายนอกเข้ามาในการจับกุมเข้าคุกแล้วก็บอกนายกก็บอกด้วยนะคะว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการก็ต้องเร่งดำเนินการถ้าแค่ย้ายเนี่ยไม่พอนะคะถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการเนี่ยต้องไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องฟาดให้ยับเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเมื่อตนเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เรื่องทุจริตแบบนี้จะมีอีกไม่ได้ค่ะและเป็นเรื่องที่ต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะนอกจากนี้ในการประชุมของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถึงกรณีชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะหากมาทำมาหากินสุจริตเนี่ยไม่เอารัดเอาเปรียบคนไทยเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องดำเนินการให้เต็มที่โดยเฉพาะในจังหวัดเป้าหมายอย่างจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะที่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะใช้กฎหมายให้เต็มที่รวมถึงการตั้งศาสนสถานนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยู่ดีๆไปตั้งเองไม่ได้รูปแบบต่างๆต้องเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยโดยล่าสุดเนี่ยก็ทราบมาว่ามีการสร้างสุสานส่วนตัวอีกนายกก็บอกว่ามันเกินไปแล้วเหาะเหินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วมาก็ทำมาหากินสุจริตจะตายก็ตายที่บ้านโน่นอันนี้คำพูดของนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องศาสนสถานขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มามีศาสนสถานก็อยู่ไม่ได้อันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติแต่ต้องเป็นลักษณะที่เกิดประโยชน์กับประเทศทั้งสองฝ่ายการเข้ามาท่องเที่ยวให้เกิดรายได้เกิดการใช้เงินเนี่ยเป็นการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้ามาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้ามาแล้วมีการเอารัดเอาเปรียบใช้เงินทุนในการทำเรื่องผิดกฎหมายค่ะดังนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต้องมีการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ออกเรื่องของประกาศเรื่องในประเทศออกไปแล้วทำให้การดำเนินการในพื้นที่เนี่ยต้องทำอย่างเต็มที่ทำให้คนทำผิดเนี่ยอยู่ต่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่า

0: ื่องนี้เนี่ยอยู่ไปก็ถือว่าสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศค่ะการจัดระเบียบสังคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กำชับว่าจะต้องทำให้ดีทำให้เร็วเพื่อที่จะจัดระเบียบจังหวัดของแต่ละจังหวัดให้เข้าสู่รูปเข้ารูปเข้ารอยนะคะอันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับในเวทีการประชุมของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้ก็มีการพิจารณากระทู้ถามสดครับของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายกเรื่องปัญหากองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับที่ไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการการันตีได้ว่าเด็กจะได้เงินกยศ.กองทุนติดลบเนี่ย 7,037 ล้านบาทซึ่งนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนที่มีฐานะพอสมควรส่งตัวเองเรียนได้แต่ว่ามาแย่งช่องทางคนอื่นที่ด้อยโอกาสกยศ.เป็นกองทุนเงินหมุนเวียนต้องไปเก็บจากผู้ที่เรียนจบแล้วก็จะต้องเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาคืนกองทุนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสใช้เงินต่อไปตัวเลขผู้ที่อยู่ในระบบที่จะต้องชำระเงินคืนเนี่ยมี 3.6 ล้านคนแต่ชำระจริงๆมีแค่1ล้านคนเท่านั้นอีก 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระหมดนะครับหากเราเป็นบริหารจัดการ 2.6 ล้านคนนี้ให้ได้ครึ่งเดียวนะครับก็สามารถเก็บเงินเพิ่มได้ 2.7 ถึง 2.8 หมื่นล้านบาทเป็น 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาทซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางกยศ.จะต้องไปหาทางในการบริหารจัดการกองทุนครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้เรื่องการเมืองขอไปเรื่องเศรษฐกิจนะคะ คุณภูเบศรคะเราเริ่มที่จะได้ต่อแล้วล่ะดูท่าทางจะมีสัญญาณแล้ว
1: บอกไม่ต่อนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส
0: ไม่
1: ใช่ไม่ต่อคือไปต่อนู่นเลยช่วงเมษาที่เราคุยกัน
0: ไทยไม่อันนั้นไทยเที่ยวไทย
1: อันนั้นไทยเที่ยวไทยเหรอ
0: ใช่ไทยเที
1: ่
0: ยว
1: ช่วยไทยด้วยไหมอ่ะอ๋อนั้นไทยเที่ยวไทย
0: ไทยเที่ยวไทยคุณ
1: อันนี้ไทยช่วยไทย
0: ใช่อันนี้ไทยช่วยไทย
1: คนละอย่าง60-40
0: ถูกต้องค่ะเรื่องนี้มีความชัดเจนนะคะจากคุณเอกนัทขออภัยค่ะคุณนิติ
1: เอกนิติ
0: ค่ะเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พรก400ล้านบาทนะคะหรือว่าคณะกรรมการกันกรองเนี่ยก็ถือว่ามีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2569อันนี้เราสิ้นสุดเดือนกันยาใช่ไหมคุณภูเบศ
1: ร
0: แล้วก็เว้นตุลา1เดือนแล้วก็ต่อไปต่ออีกทีก็เดือน11เดือน12ก็คือพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะคะ2เดือนปลายปีไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะก็โดยที่จะส่งให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้นะคะทั้งนี้การต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะใช้งบประมาณในสัดส่วนของ200ล้านบาทแรกนะคะที่จะสรรสำรองไว้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณในส่วนอื่นเข้ามาจัดสรรในส่วนนี้ก็คือใช้200ล้านบาทแรกตามพรก.กู้เงินนั่นแหละค่ะโดยยังคงสัดส่วนในการร่วมจ่ายอยู่ที่ 60-40 นะคะเรื่องนี้ปลัดกระทรวงการคลังนะคะคุณลวรนแสงสนิทก็บอกว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองเนี่ยนะคะไม่ได้มีการพิจารณาเพียงแค่มาตรการของไทยช่วยไทยพลัสเพียงโครงการเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้โดยผู้ที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยยังคงได้รับการช่วยเหลือ 100% ตามเดิมซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยการลงทะเบียนรอบใหม่ทั้งหมดจะต้องมีการประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้และเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์กรุณาไปยืนยันสิทธิ์ก่อนจะหมดวันที่30กันยายนนี้นะคะอันนี้การเป็นการเตือนของกระทรวงการคลังค่ะทั้งนี้การจัดสรรสิทธิ์ระหว่าง2โครงการนะคะก็คือบัตรคนจนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าคนที่ผ่านเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแต่คนที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้เช่นเดียวกันรอกันไปนะคะเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เนี่ยคุณลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับก็บอกว่าที่ประชุมก็เห็นชอบระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสใหม่ออกไปจากเดิมนะครับซึ่งจะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้โดยวงเงินที่จะใช้นะครับก็ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทและก็คาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไป ไปส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ครับจะนำเข้าสู่

0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติส่วนจะเมื่อไหร่และต่อเนื่องจากเดิมหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ทันเดือนกันยายนนี้หรือไม่ขณะที่รายละเอียดก็รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนครับทั้งนี้เมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้กับประชาชนก็จะต้องเติมเงินนะครับให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนและมียอดการใช้จ่ายรวมมูลค่า 1.59 แสนล้านบาทขณะที่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมี 9.5 ล้านคนและอยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์ราว5ล้านคนซึ่งมีผู้ลุ้นได้สิทธิ์40ล้านคนครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอไปกันเรื่องที่รองนายกสุภจีนะคะสยบข่าวลือว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจะมีการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเจรจาเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องการค้าต่างตอบแทนของไทยสหรัฐนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือว่า ART นะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันกำหนดการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะซึ่งว่าจะมีการหารืออย่างเป็นทางการเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะทั้งนี้ในแนวทางของฝ่ายไทยเนี่ยจะต้องมีการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่รวมถึงรายละเอียดความตกลงของ ART ให้มีความชัดเจนมากที่สุดก่อนที่จะจัดทำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอนำไปหารือในระดับผู้นำค่ะโดยขณะนี้นะคะทีมไทยแลนด์ยังคงเดินหน้าเจรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR อย่างต่อเนื่องอยู่นะคะโดยทั้งนี้การหารือในระดับเจ้าหน้าที่ก็มีการหารือทั้งพบกันแล้วก็ระบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการเดินทางเยือนในวันที่21ถึง27กันยายนนี้ค่ะสำหรับภารกิจหลักที่จะเดินทางไปที่สหรัฐของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อเข้าประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA นะคะที่นครนิวยอร์กในฐานะผู้แทนประเทศไทยเพื่อกล่าวถ้อยแถลงและร่วมภารกิจในเวทีระหว่างประเทศค่ะส่วนข้อหารือนอกรอบกับผู้นำสหรัฐขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำแล้วก็ผมภูเบศรีนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับ

0: ครับคุณคมสันสวัสดีครับนะครับมารายงานตัววันศุกร์แห่งชาติพร้อมกับรอฟังเสียงโอ้ย
1: คุณผู้ฟังชอบนะเสียงนี
0: ้นะฮะคุณอรุณนะครับสวัสดีเข้ามาคุณอารันด้วยอุ้ยคุณอรุณนั่นแหละผมอ่านผิดเองนะเอ้ยจริงคุณอรุณกับคุณอรันแล้วก็โพสต์มาใกล้เคียงกันผลงานไม่มีเลยต้องใช้ไทยช่วยไทยเรียกเรตติ้ง
1: พอพูดถึงไทยช่วยไทยดิฉันขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงดิฉันผิดเองค่ะคุณผู้ฟังเมาคิตา
0: ครับ
1: ค่ะก็คือไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะ2เดือนที่ต่อก็ต่อตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนดิฉันอ่านผิดคือแบบไปอ่านยังไงก็ไม่แน่ใจคืออันนี้ตรวจสอบจากหลายแหล่งข้อมูลและทั้งDaily News กรุงเทพธุรกิจไทย PBS นะคะก็เดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ
0: ครับคุณทัชชัยนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับที่แพร่นะครับอสมทแพร่สวัสดีชาวแพร่ด้วยนะฮะ25องศานะครับคุณปูพาดสวัสดียามเช้านะครับคุณสุภชัยก็มาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่า20กันยายนนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะไปเป็นประธานพิธีบวงสรวง
1: ที
0: ่สร้างพระลากที่ปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับคุณพนมบอกว่าเช้านี้ที่ตรังฝนโปรยๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแล้วก็มีคุณชุมชนนะครับรายงานตัววันศุกร์นะฮะศุกร์สอสุสอเสือสระอุขอไข่นะครับเป็นวันศุกร์นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้ได้หยุดแล้วศุกร์มากนะเมื่อวานฝนหยุดให้1วันใจหายเลยนะ
1: คือคิดถึงเหรอ
0: คิดถึงแน่ๆเลยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะ
1: อย่าเลย
0: นะคนแม่กองนะครับคุณคนแม่กองสวัสดีมาแล้วค่ะนะครับนิคมบางปูอากาศดีวันนี้ฟังทางวิทยุเสียงดีชัดเจนนะครับคุณไหคําสวัสดีนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วก็คุณมานิดรายงานสภาพอากาศที่พัทลุงเข้ามานะครับบอกว่าฟ้ามองไม่เห็นดาวเลยนะครับก็แสดงว่ามันอะไรอ่ะฝนจะตกใช่ไหม
1: ใช่ก็คือฟ้ามืดนั่นแหละใช่ไหมคะ
0: คุณมันเป็นภาษาใต้เหรอครับหรือยังไง
1: ฟ้ามองไม่เห็นดาวไม่ใช่ภาษาใต้ค่ะ
0: ภาษากลางเหรอ
1: ไม่ที่บ้านดิฉันไม่มีคำนี้นะ
0: อ๋อเหรอคุณจรูนน้อยนะบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองที่น่ารักนะครับทองวังทองหลางฟังชัดเจนแจ่มใสดีมีความสุขตลอดทั้งวันทั้งสองท่านคุณชยุทธคุณครูบุญนะครับคุณอารันถามมาอีกนะครับว่าเห็นข่าวจะควบรวมอสมทกับไทย PBS คนอสมทคิดยังไงคะ
1: ก็ตื่นเต้นดีค่ะ
0: ผมอ่ะถ้าผมนะผมว่าได้เหรอ
1: ค่ะ
0: ก็จะรวมได้เหรอ
1: ก็อาจจะต้องแก้กฎหมายหลายๆอย่างแต่ว่าคืออันนี้ก็คือเป็นข่าวภายในองค์กรก็พอฟังแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกอะไรตื่นเต้นนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าได้จริงเนี่ย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: จะยังไงต่ออันนี้ในฐานะคนปฏิบัติการนะคุณภูเบศ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็สคร.ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีแนวคิดนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคุณอภรณ์นะครับป้าแต๋วสวัสดีนะครับนะทักทายเข้ามาวันศุกร์นะครับคุณนางงามคุณชัยวิวัฒน์นะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณสมพีชนะฮะคุณพนิรัตน์คุณนงลักษณ์คุณอัมพลสวัสดียามเช้านะครับคุณศักรินอุ๊ยเนี่ยวันนี้คุณสุภชัยเสียแชมป์นะฮะเสียแชมป์
1: มีเข้ามาก่อน
0: มีมาแต่ว่าไม่ได้แชมป์อันดับหนึ่ง
1: ค่ะค่ะมาสำหรับช่องทางไลน์นะคะใช่คุณสุภชัยเสียแชมป์จริงๆด้วยวันนี้สำหรับช่องทางไลน์ป้าติ๋วมาเป็นคนแรกนะคะก็คุณสุภชัยตามมาเป็นลำดับที่2นะคะสวัสดีขวัญกับภูเบศเข้ามานะคะพี่นายหัวนะคะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์ค่ะคุณชนลิชานะคะบอกว่าตื่นมารอฟังตั้งแต่ตีสี่แล้วค่ะสวัสดีอันนี้ก็ตีสี่ก็ฟังธรรมะไปก่อนด้วยนะคะก็คุณวิบุญชัยนะคะทักทายกันเข้ามาคุณจำรูนนะคะคุณชัยนรงค์สวัสดีค่ะคุณสุขขำนะคะโอ้อันนี้ก็บอกถึงเรื่องแอป MCOT Connect มานะคะก็ทางเราก็จะรับเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้นะคะ
0: ครับนะฮะทางไลน์ทาง TikTok ก็มีนะคุณอาร์มซ่าบอกว่าผมตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งครับ
1: โอเคชนะ
0: ชนะเลิศนะฮะชนะเลิศ
1: ก่อนจะไปฟังเนื้อหาข่าวกันต่อนะคะมาอันนี้เสียงโอ้ยอาจจะไม่โอ้ยไม่เท่าเสียงที่อยู่ในสปอตโฆษณานะคะเพราะว่าอาจจะปวดไม่มากเท่าเสียงโอ้ยนั้นนะคะถ้าใครปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะเส้นยึดเนี่ยให้สุกายะช่วยนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึ ึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นกาสะลองก็ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีมาตรฐานอย.การผลิตเนี่ยก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง 990

0: 9บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับก็เป็นประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้นะครับเรื่องของสหรัฐจะคว่ำบาตรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับวันที่17กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับบอกว่านายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และก็นายจอห์นมูลีน่านะครับประธานกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ทำหนังสือถึงนายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและก็นายสกอตเบนเซนรัฐมนตรีคลังเสนอให้มีการตรวจสอบบุคคลและองค์กร28รายชื่อเพื่อให้มีการคว่ำบาตรเนื้อหาตอนหนึ่งในฉบับนั้นนะครับก็ระบุว่าชาวอเมริกันเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจากจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญที่ดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครือข่ายนี้จัดตั้งศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ใช้วิธีกลการทับซับซ้อนรวมถึงหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลพร้อมทั้งมีรายงานผู้เสียหายจำนวนมากถูกมันค้ามนุษย์นะฮะถูกกักขังบังคับให้ร่วมปฏิบัติการหลอกลวงปฏิบัติการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเมียนมากัมพูชาลาวและก็มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางประเทศเพิกเฉยหรือว่าปล่อยให้เครือข่ายนั้นดำเนินต่อไปทั้งนี้คณะทำงานก็อ้างข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลและองค์กรทั้ง28รายอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาชญากรรมทางไซเบอร์และศูนย์หลอกลวงในภูมิภาคจึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้เข้าข่ายตามเกณฑ์กฎหมายสหรัฐสำหรับการใช้กฎหมายคว่ำบาตรหรือไม่รายชื่อดังกล่าวก็มีนักธุรกิจชาวกัมพูชาและบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับธุรกิจข้ามชาตินะครับรวมถึงนายฮุนโตนายยิมเลียกและก็นายเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชื่อของนายวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยเนี่ยนะครับซึ่งถูกระบุในหนังสือความเชื่อมโยงกับบุคคลในรายชื่อดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายวรพัฒน์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้กระทำความผิดและได้ติดต่อได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐเพื่อขอชี้แจงแล้วนะครับก็มีรายงานว่านายวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังออกมาชี้แจงผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับตามที่คุณขวัญรายงานไปก็มีข้อสรุป5ประเด็นสำคัญนะครับบอกว่าไม่ใช่คำตัดสินหรือว่าคำลงโทษปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดยื่นเรื่องประสานหน่วยงานต่อสหรัฐและก็มีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทในไทยสำหรับข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ได้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับผู้ที่เผยแพร่แล้วปัจจุบันศาลรับฟ้องพิจารณา1คดีและอีก1คดีอยู่ระหว่างการรอคำสั่งของศาลหลังเสร็จสิ้นการไต่สวนมูลฟ้องนะครับและประเด็นที่5ก็งดตอบโต้ผ่านสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมนะครับก็สสพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะว่านายวรพักเนี่ยถูกกล่าวหาร้ายแรงนะครับแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีได้ตั้งแต่เปิดสภานะจนถึงวันนี้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่หากไม่มีเลยเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือว่าเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลนี้คุ้มครองอยู่หรือไม่เชื่อว่าแค่นายวรพัฒน์ลาออกไปก็จะจบนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารมีBIC นะครับมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยเป็นอดีตตำรวจใหญ่กลายเป็นคำถามว่าประเทศไทยจะจัดการปัญหาฟอกเงินและสแกมเมอร์อย่างไรจนถึงวันนี้คดีต่างๆก็ยังเงียบหายทำแค่ยึดทรัพย์บางรายออกหมายจับก็คือยังไม่น่าพอใจเราต้องสาวไส้ให้หมดต่อไปอย่างตัวอย่างนายฮุนโตหลานชายของฮุนเซนอดีตประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยเราก็ทวงถามว่าทำไมไม่มีการออกหมายจับทำไมไม่ใช้โอกาสนี้กวาดล้างให้หมดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลและก็ประเทศไทยกลับคืนมาครับ
0: ค่ะขอหยิบยกเรื่องนี้กันนะคะก็ในพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนิวไฮ17ปีนะคะครัวเรือนละ 800,000 ค่ะก็คือหนี้ครัวเรือนสูงถึงครัวเรือนละ 800,000 บาทนะคะก็ห่วงว่าคนไทยหนี้จะท่วมค่ะเป็นการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยเรื่องนี้โดยนายธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาอย่างลึกในระบบเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่

ต้องแก้ไขแต่ยังแก้ไขได้ไม่เบ็ดเสร็จนะคะจึงได้มีการทำการสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนไทยในปี2569ระหว่างวันที่17ถึง13กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีตัวอย่างสำรวจใน1700

0: ือปีก่อนเนี่ยอยู่ที่794,945.49 บาทนะคะก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือของตัวเลขของปี2569ค่ะ 790,000 นะคะส่วนปี2568เนี่ยอยู่ที่740,596.94 บาทนะคะก็ถือว่าในปี2569เนี่ยตัวเลขของหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 7.3% ค่ะซึ่งจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้ในระบบเนี่ย 77.2 นะคะก็เป็นหนี้นอกระบบอีก 22.8% ค่ะขณะที่การผ่อนชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ต่อเดือนนะคะ 21,935.31 บาทค่ะก็เพิ่มจากปีก่อนเนี่ย 8.11% นะคะทั้งหมดเนี่ยทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ลดลงนะคะแต่ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนยังอ่อนแอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ครัวเรือนที่มีภาระค่าครองชีพสูงค่ะซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัวได้เนี่ยยังทำได้ไม่ชัดเจนไม่โดดเด่นส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องนะคะซึ่งทางด้านคุณธนวัฒน์นะคะก็บอกว่าระดับหนี้เฉลี่ยในหลักเกือบ800,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ปี2552ค่ะทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เริ่มสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนก็ประมาณ17ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงภาระหนี้ที่กดดันกำลังซื้อแล้วก็สภาพคล่องของครัวเรือนโดยเฉพาะการที่มีผลสำรวจนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นชัดว่าคนไทยที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยเริ่มมีหนี้สินแล้วขณะที่คนผู้สูงอายุวัย70ปียังคงแบกภาระหนี้เฉลี่ยเกือบคนละ 300,000 บาทมีเพียงร้อยละ 14.4 เท่านั้นนะคะที่สามารถออมเงินและได้ตามแผนที่วางไว้สำหรับในวัยเกษียณโดยสาเหตุนี้ทำให้หนี้ครัวเรือนเนี่ยยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนอกจากภาวะเศรษฐกิจที่โตไม่โดดเด่นแล้วภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานก็ยังเป็นแรงกดดันสำคัญในการใช้ชีวิตแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นนี้นะครับตำรวจเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะครับตอนแรกก็นึกว่าละครแรงเงารีเทิร์นอีกแล้วไม่ใช่นะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นปฏิบัติการนะครับปิดฉากแรงเงา2ขยายผลเครือข่ายจัดทำบัตรทะเบียนศูนย์นะครับให้กับแรงงานต่างด้าวในสุราษฎร์ธานีศาลออกหมายจับ33รายนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้27รายพบเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าบ้านและก็พยานรวมถึงแรงงานต่างด้าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับย้ำว่าจะเร่งขยายผลเครือข่ายและดำเนินการตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานครับเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปราบปรามขบวนการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปีนี้แหละครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจด้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะครับเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาในพื้นที่อำเภอดอนสักก่อนจะขยายผลไปตรวจสอบสำนักทะเบียนในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยจากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับก็พบแรงงานต่างด้าวบางรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาหรือว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วซึ่งตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่เข้าข่ายบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่จะขอทำบัตรประชาชนศูนย์ได้แต่กลับพบว่ามีการจัดทำบัตรดังกล่าวให้กับบุคคลเหล่านี้เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อยื่นขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง33รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายกลุ่มที่2เจ้าบ้านและพยานที่ถูกกล่าวหาว่ารับรองข้อมูลเท็จ10รายและก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์บัตรทะเบียนศูนย์19รายผลปฏิบัติการก็จับไปได้27รายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายจาก4รายเจ้าบ้าน9รายจาก10รายแล้วก็แรงงานต่างด้าว15รายจากทั้งหมด19รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับบอกว่าจากการสืบสวนพยานพบความผิดปกตินะครับลักษณะเป็นเครือข่ายและก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยโดยเจ้าหน้าที่จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนศูนย์สำหรับคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหลายฐานความผิดทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการจัดทำหรือรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ และการแจ้งข้อมูลเท็จต่อพนักงานรวมถึง

0: การกระทำเพื่อให้บุคคลมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านและเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าพฤติการนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายลักษณะของขบวนการฟอกแรงงานจึงเตรียมตรวจสอบเส้นทางการดำเนินการรวมถึงนายหน้าเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องทางด้านของนายวิทูลสิรินุกูลนะครับรองอธิบดีกรมการปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการร่วมตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรเพื่อป้องกันการใช้ระบบทะเบียนในการสวมสิทธิ์หรือสร้างสถานะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะครับว่าคนต่างด้าวที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือขอสัญชาติไทยเนี่ยสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางตามกฎหมายนะครับแต่ว่าต้องมีเอกสารมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขั้นตอนพร้อมกับเตือนผู้ที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการด้านทะเบียนหรือว่าใช้เอกสารอันเป็นเท็จจะต้องตรวจสอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้ง27รายเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนคนที่หลบหนียังไม่ถูกจับกุมนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวตำรวจเตรียมขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ยังเยอะแทบจะทั่วทุกภาคเลยนะคะโดยก็เน้นในหลายๆพื้นที่ก็แทบจะเน้นในทุกภาคของประเทศนะคะทางด้านภาคเหนือเองการกระจายของฝนก็ยังดีอยู่นะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันโดยภาพรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่เลยค่ะซึ่งรายงานฝนเข้ามาเมื่อวานก็เยอะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ระนองแล้วก็พังงาค่ะ
1: ค่ะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคือเฉพาะไปที่ฝั่งตะวันตกไหมคะฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
4: ฝั่งตะวันออกก็ยังมีได้ค่ะแต่ว่าคือฝั่งตะวันตกจะมากกว่าเป็นพิเศษเพราะว่ายังคงเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีแนวโน้มที่พัดลักษณะของแนวฝนเข้ามาก็แทบจะทุกจังหวัดเลยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีแนวโน้มของฝนที่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้ารวมถึงในช่วงวันถัดไปก็คือจะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองพังงาแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆเพชรบุรีประจวบชุมพรรวมถึงภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลก็เช่นเดียวกันก็จะมีทิศทางของฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้จะมาเน้นทางด้านภาคใต้มากกว่าแต่ถามว่าทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือกรุงเทพภาคกลางภาคตอนออกการกระจายของฝนดีไหมมีฝนตกหนักถึงหนักมากไหมซึ่งในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็ยังดีอยู่ค่ะ
1: ค่ะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: การกระจายของฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็ช่วงนี้กรุงเทพก็ไม่บางทีก็จะอยู่ทางด้านตอนบนก็อย่างเช่นทางด้านนนทบุรีปทุมธานีหรือในบางช่วงเวลาก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้น

0: ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการก็คือจะกระจายของฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลของฝนในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกอยู่แล้วค่ะ
1: ครับกรุงเทพในวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 70%ของพื้นที่ค่ะมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพก็จะทรงๆแบบนี้ไปต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะไปจนถึงน่าจะสักประมาณ19-20เลย
2: โอ้โหก็ในช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนี่คือเบาใจได้หรือยังคะหรือว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
0: ยังต้องมันยังมีการกระจายของฝนลงถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อยู่ถึงแม้ว่าในภาพรวมในช่วงรอยต่อ 19-20 เนี่ยการกระจายอาจจะมีทิศทางที่ลดลงแต่ว่าคือเนื่องจากว่าลักษณะของดินที่อุ้มน้ำมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมันก็พอตกมาแค่ทีเดียวมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเองน่านแทบแพร่เมื่อวานนี้ก็เห็นที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาในหลายๆพื้นที่ในหลายอำเภอในหลายตำบลที่แจ้งเตือนเข้ามาเรื่องดินคนถล่มก็มีเข้ามาได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังอ่อนไหวอยู่ค่ะเพราะว่าดินของเรามันก็ยังอุ้มน้ำยังค่อนข้างเยอะอยู่นะปัจจุบันของทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะก็ยังมีเรื่องของคลื่นลมนะคะที่เรายังเตือนเรือควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20นะคะสำหรับทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนค่ะแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆถ้ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไปด้วยค่ะ
1: ครับชานี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับก
2: ็กรุงเทพก็ยังฉ่ำอยู่นะคุณภูเบศ
1: ใช่ครับ
2: 70% นะคะวันนี
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณฟังขอข่าวเข้ามา
2: เรื่อง
1: บ้านร้างเชียงรากเอ้ยบ้านร้างที่เชียงใหม่นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเตรียมจะซื้อบ้านที่ถูกธนาคารยึดในอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบก่อนจะซื้อแล้วก็ไปเจอว่ามีโครงกระดูกมนุษย์นอนอยู่ในเตียงภายในมุ้งเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าเป็นหญิงชราเจ้าของบ้านวัยประมาณ93ปีนะครับเกิดเหตุเนี่ยเมื่อตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วตำรวจสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรับแจ้งว่ามีโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างบ้านเลขที่96นะครับใกล้กับตลาดชุมชนบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม
2: ่
1: บ้านหลังนี้ถูกธนาคารยึดและก็อยู่ระหว่างเตรียมขายทอดตลาดกรมบังคับคดีผู้สนใจซื้อก็เลยขอเข้าไปดูสภาพบ้านจริงก่อนจะซื้อและเขาไปเจอว่าภายในบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นนะถ
2: ู
1: กทิ้งร้างมานานหลายปีมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของเดิมเนี่ยจำนวนมากเลยพอไปสำรวจชั้นล่างพบเตียงนอนพร้อมกับมุ้งครอบอยู่และเมื่อเปิดมุ้งออกมาเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่บนเตียง
2: กี่โครง
1: โครงเดียวสภาพแห้งเหลือแต่โครงกระดูกนะครับจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะนำโครงกระดูกส่งชันสูตรเพื่อยืนยันตัวตนบุคคลตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าบ้านหลังนี้ก็เคยเป็นของคุณยายศรีวันนะครับแซ่จิ๋วซึ่งพักอาศัยกับลูกชายชื่อว่าตีชาวบ้านก็พบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณ 5-6 ปีก่อนต่อมาก็มีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึดและก็มีผู้แจ้งว่าจะพาคุณยายศรีวันเนี่ยไปพักอาศัยอยู่กับลูกและก็ญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคุณยายเนี่ยย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อตำรวจตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับก็พบว่าลูกชายของคุณยายเนี่ยซึ่งเคยพักอยู่ด้วยกันปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากในขณะที่ช่วงที่หายจากบ้านเนี่ยคุณยายศรีวันนะครับมีอายุประมาณ93ปีตำรวจก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่พบอาจจะเป็นคุณยายศรีวันแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ก็ต้องรอผลชันสูตรและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการถ้าหากผลตรวจยืนยันว่าเป็นคุณยายศรีวันจริงเนี่ยนะครับจะหมายความว่าอาจจะเสียชีวิตภายในบ้านเพียงลำพังเป็นเวลานานหลายปีทางนี้นะครับบ้านก็อยู่ใกล้กับตลาดชุมชนมีประชาชนสัญจรไปมาทั้งวันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยทราบเลยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านและก็ไม่ได้กลิ่นเลยไม่มีอะไรผิดปกติกระทั่งช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบริเวณบ้านบ้างก่อนที่จะมีผู้สนใจซื้อบ้านเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบโครงกระดูกดังกล่าวตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการชันสูตรเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปครับ
2: ค่ะมาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะทัพไทยเนี่ยก็หวังว่าจะคว้า14เหรียญทองถามว่า14เหรียญทองมาในประเภทกีฬา

0: อะไรบ้างนะคะก็หวังว่าเซปักตะกร้อเนี่ย4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองคูราช1เหรียญทองยูนิสู1เหรียญทองเทควันโดนะคะอีก1เหรียญทองกอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ต้องจับตาเขาหวังไว้1เหรียญทองนะคะกรีฑา1เหรียญทองเรือใบ1เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตอันนี้คือเป็นกีฬาที่ทีมนักกีฬาไทยเนี่ยคาดหวังว่าจะได้14เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกม2026เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กำลังใจกันนะคะว่าถ้าในกีฬาเหล่านี้เวลาเขาแข่งขันเนี่ยเราก็ส่งแรงเชียร์กันเป็นพิเศษเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยก็คาดหวังในกีฬาเหล่านี้แต่ว่าล่าสุดคุณภูเบศทัพตะกร้อไทยถึงญี่ปุ่นแล้วแต่พอไปถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคือไปที่นอนที่เป็นที่พักนักกีฬาเนี่ยสุดท้ายคือยังเข้าไม่ได้ตอน
1: ไปพักไม่ได้
0: เข้าที่พักไม่ได้สุดท้ายนอนคือเขาบอกว่าไม่มีรายชื่อในที่พักที่เป็นเรือสำราญที่เขาจัดไว้ที่แจ้งในตอนแรกสุดท้ายคุณภูมิเบศไปนอนแบบกลางพื้นอ่ะที่รับรองอ่ะ
1: นอนกับพื้น
0: นอนกลางพื้นเนี่ยนอนกลางพื้นแบบเนี้ยลักษณะที่แบบลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยนะคะที่เจอสถานการณ์นี้อินเดียก็เจอเวียดนามก็เจอที่เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อนะคะอันนี้ก็อันเรื่องมาหยิบยกมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะการจัดการเนี่ยก็หวังว่าหลังจากเปิดยังเป็นทางการแล้วการจัดการน่าจะดีขึ้นกว่านี้สำหรับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะอันนี้ของข่าวหน้าหนึ่งของเราหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับภูเบศลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าววายรอลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะก็รับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะ
6: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ดันอุตรานะคะสวัสดีคุณลิซ่าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
0: นะคะมาแทนอาจารย์เจตอีก1วันนะน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอาจารย์เจตนะคะช่วงนี้ก็เดินทางนะคะก็อยู่กับเรา2คนค่ะ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในไทย

0: ไทยในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะโมเดลสิงคโปร์นะมหาว่าบทเรียนด้านของ Data Center เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเพราะว่าก็เป็นประเด็นใหญ่ในไทยอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปเจาะดูว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะพูดถึง Data Center ก็พูดถึงเรื่อง AI กันก่อนเลยแม้เพราะว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกานะว่าAI เนี่ยมันดูชักจะเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็เหมือนกับบริษัทที่เขาทำ AI เองก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มคุมยากแล้วนะ AI ทำเองคิดเองทำเองไปหลายอย่าง
0: ไปแฮกเองด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ย OpenAI ก็ออกมาเปิดเผยนะคะเขาบอกว่าเขาเองก็ยังคุม AI ได้ไม่ดีพอนะคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทใช่ไหมคะที่เขาทำ AI แล้วเขาก็ AI ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะต่างคนต่างก็จะอยากจะเป็นที่หนึ่งอะเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็มาเรียกร้องอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยหาช่วยควบคุมหน่อยทำให้มันสโลว์ดาวน์หน่อยนะคะทรัมป์เขาบอกว่าไม่ต้องคุมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีทางฝั่งอังกฤษที่เขาจะจัดประชุมอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าทางล่าสุดเนี่ยทาง OpenAI เองก็ออกมาบอกว่าพบว่าโมเดลเนี่ยปกปิดข้อมูลแล้วก็เลี่ยงข้อจำกัดต่างๆนะคะอันนี้เป็นรายงานที่ยังไม่เคยได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะกรณีที่โมเดล AI แสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์นะคะแล้วก็เปิดตัวกรอบการทำงานใหม่สำหรับติดตามและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวในอนาคตค่ะโดยบริษัทก็ระบุในบล็อกโพสต์นะคะว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเปิดเผยเนี่ยมีทั้งกรณีที่ AI ปกปิดและสร้างข้อมูลขึ้นมาเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเครือข่ายนะคะแล้วก็มีกรณีที่ AI agent มันไปส่งไฟล์กันเองส่งไฟล์ให้กันเลยไม่ต้องรอเจ้านายสั่งทั้งที่ไฟล์นั้นนะควรจะเก็บเป็นความลับด้วยนะคะโดยพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นระหว่างที่โมเดลพยายามทำภารกิจให้สำเร็จหรือผ่านการประเมินคือฉันสนใจที่เป้าหมายไม่สนใจวิธีการแล้ว เริ่มแบบต้องทำให้เป้าหมายสำเร็จให้ได้งานต้องสำเร็จอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง OpenAI ก็ระบุในแถลงการณ์อีกฉบับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เปิดเผยเนี้ยไม่มีกรณีใดที่เกี่ยวข้องกับการแฮกหรือการเจาะระบบของบุคคลที่3นะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าพฤติกรรมนี้มันถือเป็นการที่ AI ทำงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์นะคะนอกจากนี้ค่ะบริษัทก็ยังเปิดช่องทางให้พนักงานรายงานกรณีลักษณะเดียวกันและจัดทำระบบคัดกรองเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานด้วยที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้พยายามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ AI ทำในลักษณะนี้คือไม่ได้สนใจว่ามนุษย์จะสั่งว่ายังไงมีเป้าหมายยังไงเนี่ยนะคะเพื่อให้นักวิจัยนักพัฒนา AI ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชนได้รับทราบแต่ว่าการเปิดเผยเนี้ยก็ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงระบบนะคะอันนี้ OpenAI เขาย้ำว่าเป็นรายงานข้อมูลที่เปิดเผยในระยะแรกนะไม่ได้ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับโมเดล AI ของบริษัทด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าอุตสาหกรรม AI เนี่ยสามารถแก้ปัญหาการควบคุมให้ AI ทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์และติดตามพฤติกรรมของ AI ได้ดีเพียงพอที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่สุดต่อไปได้อย่างมีความรับผิดชอบซึ่ง OpenAI ก็บอกว่าการกำหนดทิศทางการพัฒนา AI ในช่วงหลายเดือนและหลายปีข้างหน้าก็ควรอาศัยข้อมูลที่บุคคลภายนอกบริษัทสามารถตรวจสอบได้นะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาจริงๆ OpenAI ก็เผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นนะหลังจากที่บริษัทบอกออกมาเมื่อตอนช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะว่าโมเดลขั้นสูงของเขาบางรุ่นเนี่ยสามารถเจาะระบบของบริษัทซอฟต์แวร์ภายนอกได้นะเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำให้มีประเด็นด้วยนะคือมันเกิดขึ้นท่ามกลางหลายๆกรณีที่โมเดล AI ซึ่งพัฒนาทั้งโดย OpenAI เอง Anthropic แล้วก็ Meta เนี่ยถูกนำไปใช้ในการโจมตีระบบออนไลน์นะคะก็เนี่ยแหละนะอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวจากทาง CNN นะคะ OpenAI says it found more instances of AI models acting deceptively นะคะก็

0: ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะหลังจากที่ทางคุณเจคอบคอกเซนใช่ไหมที่เขาเป็นอดีตนักวิจัยจากแอนโทรปิกเนี่ยลาออกแล้วโหออกมาประกาศเลยอุ้ยเดี๋ยว AI อาจจะทำให้มนุษย์สูญสิ้น
1: นะนะช่วงนี้ก็มีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วคือจริงๆอลิซาก็เคยไปอ่านบทวิเคราะห์บทนึงนะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบริษัท AI ภายในบริษัทเองเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าควบคุมได้ยากแต่มันถอยไม่ได้ไงเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยพยายามแข่งขันกันไม่มีใครยอมถอยไม่มีใครยอมเฟดออกจากการพัฒนา AI มันก็เลยต้องอาจจะต้องใช้รัฐบาลและประเทศต่างๆเนี่ยแหละควบคุ
0: ม
1: สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามา
0: เพราะว่าพอไม่แข่งอ่ะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นชนะเขาก็จะแบบแล้วคนจะซื้อฉันไหมอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนแข่งกันเป็น winner takes all อย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เนี่ยเราก็เริ่มเจอปัญหาหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของบริษัทอะไรที่เพิ่งออกข่าวกันมาไล่ๆเรียงกันมานะคะไอ้เรื่องของการแบบไปส่งข้อความหากันเองส่งข้อมูลความลับของเจ้าของระบบเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่แนวคิดของตัวเองเข้ามาโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้มีการคือมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจจะทำให้มนุษย์อ่ะกลายเป็นว่าไปหลงเชื่อในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่นักโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบแล้วแล้ว AI เองเนี่ยบางทีก็ปกปิดความผิดพลาดจากทางผู้ใช้งานด้วยนะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาข้อมูลไม่เจออ่ะบางทีก็แต่งข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการโกงระบบคะแนนด้วยหาทางลัดที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะหรือทำงานด้วยวิธีนึงแต่ว่าสร้างหลักฐานให้ดูเหมือนใช้วิธีที่กำหนดอย่างเงี้ยก็มีมันมีหลายอย่างด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกษัตริย์ชาร์ลส์นะคะที่ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางใช้ AI เรียกร้องเหล่าผู้บริหารให้คำมั่นนะในการปกป้องมนุษยชาตินะคะอันนี้ก็มีข่าวจากรอยเตอร์สค่ะบอกว่า King Charles to urge AI leaders to protect humanity at Scottish meeting นะคะก็สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรนะคะก็ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการนํา AI มาใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและโลกนะคะจัดขึ้นที่สกอตแลนด์เมื่อวานนี้นะ17กันยายนนะคะซึ่งก็มีผู้บริหารทั้ง Google DeepMind นะคะมีจาก NVIDIAOpenAI Anthropic นะคะมีรัฐมนตรีกระทรวง AI ของทางสหราชอาณาจักรนะซึ่งทางสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนี่ยทรงมีพระประสงค์ที่จะขอให้บุคคลสำคัญในแวดวง AI ค่ะให้คำมั่นว่าบรรดานักเทคโนโลยีจะสามารถทำให้สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองอยู่ภายใต้การควบคุมได้นะคะ
1: นะคะก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนที่หลายชาติต้องมาพูดถึงกันแล้วล่ะนะคะว่าจะควบคุม AI ยังไงยิ่งช่วงนี้มีข่าวออกมาแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการควบคุม AI ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็การพัฒนา AI ที่โอล้ำเกินกว่าเกณฑ์ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะก็เป็นอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับแวดวง AI นะคะพาไปดูความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะลิซ่าก็ได้มีการรายงานไปเนาะว่าทางสหภาพยุโรปนะคะก็ได้มีการเชิญแคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบนะคะหรือ associate member เป็นประเทศแรกนะคะคราวนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนกับไม่พอใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ฟังดูแล้วอ่ะจะมาทำแบบนี้ได้ไงนะคะทางทรัมป์เองก็มีการขู่ว่างั้นจะขึ้นภาษีฝั่ง EU ด้วยสินะนะคะจาก The Guardian ค่ะ Trump threatens to stop trading with EU over laughable membership offer to Canada นะคะก็คือทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็ได้มีการขู่ว่าจะลงโทษสหภาพยุโรปด้วยมาตรการภาษีศุลกากรนะคะขั้นรุนแรงหรืออาจจะถึงขั้นยุติการค้าหลายรายการนะหากข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่เชิญให้แคนาดาเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกมีเจตนาแฝงที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐอเมริกาค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่อย่างเมื่อวานนี้ลิซ่าก็ได้เล่าไปเนาะว่าทาง Ursula von der Leyen นะคะเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะคะได้มีการกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรยุโรปยื่นข้อเสนอนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับ Mark Carney ค่ะนายกรัฐมนตรีแคนาดาเพื่อที่จะเปิดประตูให้แคนาดาก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของสหภาพยุโรปโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนะคะความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าระเบียบโลกต้องมีวิธีการกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันใหม่นะคะเพื่อที่จะ

0: เจอกับรอยแตกร้าวต่างๆที่ช่วงนี้เนี่ยเจอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดาเองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆเพราะว่าสหรัฐกับแคนาดาเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยถูกคอกันนักนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามถึงข้อเสนอดังกล่าวกับทรัมป์นะคะทรัมป์ก็ได้แสดงความเห็นทันทีหลังเดินทางไปถึงรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะโดยที่ระบุว่าแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ laughable น่าหัวเราะมากๆเลยนะคะพร้อมกับโจมตีแคนาดาว่าเป็นพันธมิตรทางการค้าที่แย่มากๆนะผู้นำสหรัฐทรัมป์เองเนี่ยค่ะเขาก็ย้ำชัดเจนว่าหากรัฐบาลของเขาเนี่ยประเมินว่า เห็นว่ามีความในการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยระหว่างยุโรปกับแคนาดาเกิดขึ้นด้วยเจตนาที่ไม่ดีหรือมีลักษณะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อสหรัฐอเมริกานะคะทางสหรัฐก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดด้วยการตั้งกำแพงภาษีระดับสูงที่สุดให้กับสหภาพยุโรปทันทีนะคะคราวนี้เนี่ยตัวสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นแหละถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับแคนาดาถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันนะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญสำหรับกันและกันแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยคือเราก็ได้เห็นแหละว่าการนำแคนาดาภายใต้ของมาร์คคาร์นีในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามที่จะลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็ทางสหรัฐเองก็มีการตั้งภาษีสูงต่อแคนาดาแคนาดาก็โต้กลับทันทีนะคะแล้วก็พยายามแคนาดาเองก็พยายามที่จะหันไปหาพันธมิตรอื่นๆก็เลยมาเป็นที่มาว่าทำไมถึงหันไปหาสหภาพยุโรปในครั้งนี้นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดของทรัมป์เนาะที่มีการประกาศออกมาก็ต้องมาดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคนาดาจะได้กลายเป็นassociate member หรือว่าสมาชิกสมทบของ EU หรือไม่และสุดท้ายแล้วเนี่ยจะนำมาสู่ภาษีจากฝั่งสหรัฐไปสู่ยุโรปหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรฟาดงงฟาดงาว่าได้ไหมนะล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะคว่ำบาตรทางฝั่งรัสเซียด้วยนะคะในรอยเตอร์สก็ลงเอาไว้นะบอกว่า U.S. House passes sanctions tariff bill to raise economic pressure on Russia นะคะก็สภาสหรัฐค่ะผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่เลยนะคะก็เตรียมที่จะให้ทรัมป์ลงนามต่อไปนะคะสำหรับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะได้ผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียนะคะคะแนนเสียงเนี่ย262ต่อ159เสียงนะคะหลังจากที่วุฒิสภาก็เห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เตรียมส่งต่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามโดยกฎหมายค่ะมุ่งกดดันภาคพลังงานและภาคกลาโหมของรัสเซียนะคะรวมถึงกองเรือขนส่งน้ำมันที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและให้อำนาจทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าสูงสุด100% ด้วยนะต่อประเทศที่ยังซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียจริงๆเราเห็นเรื่องของการขู่ประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่เรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็พอน้ำมันราคาลงก็มีพอน้ำมันแพงก็ผ่อนคลายกันไปอยู่ช่วงนึงใช่ไหมคะพอมาตอนนี้เอาอีกแล้วนะคะจริงน้ำมันก็ยังแพงอยู่นะทีนี้สภาของสหรัฐเนี่ยนะคะที่เขาลงนามร่างกฎหมายเนี่ยค่ะชื่อว่ากฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านนะคะลินซีโอเกรแฮม2026นะคะก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นางลินซีเกรแฮมนะคะและสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งเป็นผู้ผลักดันกฎหมายเนี้ยมาตั้งแต่เดือนเมษายน2025นะก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการด้านนิติบัญญัติที่สำคัญที่สุดของสหรัฐต่อรัสเซียนะคะนับตั้งแต่ทรัมป์มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรอบนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนนะคะแล้ว เขาก็บอกว่าสาระสำคัญก็คือคว่ำบาตรใช่ไหมภาคพลังงานอุตสาหกรรมกลาโหมรวมถึงประธานาธิบดีปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงตลอดจนกองเรือเงาซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่รัสเซียใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนะคะแล้วกฎหมายนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงสุด 100% ต่อประเทศที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากรัสเซียนะซึ่งอ่ะมันก็เล็งเป้าไว้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอะไรใช่ไหมเป็นจีนเป็นอินเดียอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกดดันให้ประเทศเหล่านี้ลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและลดรายได้ที่นำไปใช้สนับสนุนการทำสงครามในยูเครนนะคะรวมถึงเปิดทางให้สหรัฐ

0: มาตรการต่อบริษัทและบุคคลต่างชาติที่ให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซียด้วยขยายมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยก็ยินดีกับเรื่องนี้ล่ะนะคะแล้วก็เรียกร้องให้คว่ำบาตรอย่างเข้มแข็งด้วยนะแต่ก็มีเสียงค้านแน่นอนในประเทศเขาเองเนี่ยจากทางฝั่งเดโมแครตก็ค้านนะเพราะว่ามันไปมีเรื่องของการมาขึ้นภาษีกับประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปกระทบนะแล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดภาระผูกพันที่ชัดเจนนะคะว่าประธานาธิบดีต้องใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจริงมันเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยพอกฎหมายกำหนดไปจนมันมีช่องโหว่จำนวนมากจนมาตรการที่สร้างความเสียหายต่อรัสเซียอาจไม่ถูกนำมาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีหลายๆประเด็นรวมถึงเรื่องของการใช้อำนาจในวงกว้างนะคะทีนี้ทางฝั่งรัสเซียก็ใช่ว่าเขาจะยอมเนอะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์ผ่านกฎหมายเนี่ยก็คงจะทำให้เรื่องของสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยที่มันก็ถือว่าลากยาวมาแล้วเนอะสำหรับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเข้าปีที่5แล้วเนี่ยค่ะรัสเซียบอกถ้าเกิดลงนามก็จะยังยิ่งทำให้เจรจาสันติภาพกับยูเครนยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากรอยเตอร์สด้วยนะบอกว่า Russia says new US sanctions if signed by Trump would make Ukraine peace deal harder ค่ะ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความตึงเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการพูดคุยเจรจากันยังไงต่อไปนะคะก็เป็นความคืบหน้าในประเด็นความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแก้มก็ได้พูดถึงราคาน้ำมันนะที่สูงขึ้นนะคะก็ได้ส่งผลกระทบแหละทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะจะพาไปดูสถานการณ์ที่มาเลเซียค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินแอร์เอเชียที่เรารู้จักกันดีนะคะเป็นสายการบินราคาประหยัดรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราเนี่ยตอนนี้กำลังเจอกับแรงกดดันทางการเงินอย่างหนักเลยนะคะจนเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยนะคะปัจจัยหลักเนี่ยก็มาจากราคาน้ำมันเครื่องบินนี่แหละค่ะพุ่งสูงขึ้นกระทันหันโดยในไตรมาสที่2นะคะราคาน้ำมันเครื่องบินเฉียดคือเขาบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยดีตัวขึ้นไปถึง183ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหรือเพิ่มขึ้นถึง 66% จากไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นผลกระทบโดยตรงแหละจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลให้ Air Asia เนี่ยรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่2สูงถึง831ล้านริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,700 ล้านบาทนะคะโดยมีปัจจัยซ้ำเติมจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก311ล้านริงกิตนะคะเมื่อพิจารณาโครงสร้างทางการเงินณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่า Air Asia เนี่ยมีหนี้สินหมุนเวียนที่สะสมสูงถึง 18,400 ล้านริงกิตหรือประมาณ 4,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่กลับมีเงินสดแล้วก็เงินฝากธนาคารเหลืออยู่เพียง954ล้านริงกิตเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะแหล่งข่าวก็ยังระบุว่า Air Asia มีภาระหนี้ค้างชำระกับบริษัทท่าอากาศยานมาเลเซียหรือตัวย่อคือ MAHB นะคะย่อมาจาก Malaysia Airports Holding Berhad นะคะอีกอย่างน้อย500ล้านริงกิตจากค่าธรรมเนียมการลงจอดการค่าจอดเครื่องบินแล้วก็การบริการอื่นๆซึ่งทาง MAHB เนี่ยค่ะก็ได้มีการขยายกำหนดเวลาชำระเงินให้อยู่เรื่อยๆนะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อประคองสถานการณ์ทางการเงินเนี่ย Air Asia เขาพยายามที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการยกเลิกเส้นทางที่ไม่ได้ทำกำไรนะคะการส่งเครื่องบินเก่า25ลำคืนให้กับบริษัทผู้ให้เช่านะคะแล้วก็เจรจาลดต้นทุนกับซัพพลายเออร์พร้อมตั้งเป้าระดมทุนด้วยการกู้เงินสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีการขอวงเงินสินเชื่อในประเทศอีก700ล้านริงกิตนะคะโดย Air Asia เนี่ยยืนยันว่าจำนวนเงินนี้เพียงพอต่อการรีไฟแนนซ์แล้วก็ดำเนินธุรกิจต่อซึ่งส่วนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ภายนอกนะที่มีการประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ย Air Asia เนี่ยอาจจะต้องการเงินทุนใหม่สูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะฟื้นฟูงบการเงินให้กลับมาแข็งแกร่งคราวนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวอัปเดตล่าสุดจากฝั่งมาเลเซียนะคะที่อัปเดตในสถานการณ์นี้เนี่ยที่รายงานว่า Malaysia talks to rival airlines as it monitors Air Asia's financial health นะคะจากรอยเตอร์สที่มีการพูดถึงนะคะ

0: รัฐบาลมาเลเซียซึ่งเขาเองก็พยายามจับตาสถานการณ์นะคะ Air Asia นะคะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลมาเลเซียต้องกังวลค่ะเพราะว่า Air Asia เนี่ยครองตลาดการบินมาเลเซียโดยรวม 40% แล้วก็คิดเป็นประมาณ 60% ของเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดนะคะหากสายการบินเนี่ยต้องหยุดชะงักลงก็ย่อมจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการเชื่อมโยงทางอากาศนะคะแล้วก็การเดินทางของประชาชนด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละค่ะทางกระทรวงการคลังของมาเลเซียก็เลยได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษานะคะที่ชื่อว่า Alton Aviation Consultancy เข้ามาประเมินความต้องการเงินทุนของ Air Asia อย่างละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาหาทางสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเนื่องจาก Air Asia เนี่ยเป็นทั้งนายจ้างรายใหญ่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่สำคัญของมาเลเซียค่ะควบคู่กันไปนั้นนะคะทางรัฐบาลมาเลเซียก็ร่วมกับ MAHB นะคะเพื่อที่จะเริ่มเปิดการหารือร่วมกับสายการบินคู่แข่งอย่างมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะแล้วก็บาติกแอร์เพื่อที่จะวางแผนฉุกเฉินนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า contingency planning เตรียมพร้อมให้กับสายการบินทั้งสองเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อเส้นทางบินแล้วก็รองรับผู้โดยสารของ Air Asia ได้ทันทีถ้าหากสถานการณ์แย่ลงนะคะโดยสายการบินคู่แข่งทั้งสองรายนี้นะคะก็ได้มีการแสดงความพร้อมที่จะขยายเที่ยวบินแล้วก็รับเพิ่มเส้นทางในลักษณะของการขยายธุรกิจของตนเองมากกว่าการเข้าไปเทคโอเวอร์หรือเข้าไปซื้อกิจการทั้งหมดของ Air Asia นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการจะเข้ามาขยายเที่ยวบินแล้วก็รองรับผู้โดยสารจำนวนมากในวงกว้างแบบนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขสำคัญนะคะคือสายการบินคู่แข่งเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการรับการโอนสิทธิ์ในสัญญาเช่าเครื่องบินของ Air Asia มาด้วยนะคะเนื่องจากว่า2สายการบินเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความถี่เที่ยวบินได้หากขาดแคลนฝูงบินที่เพียงพอนะคะซึ่งทางด้านของฟูรุคคามาลนะคะซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Air Asia เขาก็ได้ออกมายืนยันละว่าทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็การดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและยังคงเห็นอุปสงค์การเดินทางที่แข็งแกร่งในทุกเส้นทางนะคะก็ต้องติดตามดูแหละว่าสุดท้ายแล้ว Air Asia จะไปรอดหรือไม่นะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็สายการบินอื่นเนี่ยจะต้องมารับเส้นทางแล้วก็ผู้โดยสารต่อเนื่องจาก Air Asia หรือเปล่าถ้าสถานการณ์แย่ลงแบบนี้ค่ะ
1: นะคะก็เรื่องน้ำมันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทบกับสายการบินไปทั่วโลกนะคะแต่ว่าทางหนทางในการรับมือก็ต้องปรับกันไปนะตามแต่ละประเทศด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยละกันนะคะคือไทยเราตอนนี้ก็กรุงเทพก็ฝนตกเนาะแล้วก็ทางเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามนะคะเราเห็นภาพของคนที่ฮานอยอ่ะนั่งเรือแล้วนะคะน้ำท่วมนะคะที่เวียดนามทางตอนเหนือเนี่ยค่ะฝนตกหนักแล้วก็บ้านเรือนกว่า 2,000 หลังจมน้ำนะคะเรื่องของการเดินทางนี่แน่นอนลำบากเลยล่ะปั่นป่วนเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนตกมาอย่างหนักทำให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามค่ะน้ำท่วมนะแล้วก็แม่น้ำหลายสายระดับน้ำเพิ่มสูงเกินระดับอันตรายด้วยนะคะหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติของเวียดนามค่ะก็ระบุว่าสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือและตอนเหนือของภาคกลางมีฝนตกสะสมมากกว่า50เซนติเมตรส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,000 หลังถูกน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมสำคัญหลายสายก็ถูกตัดขาดประชาชนมากกว่า 1,000 ครัวเรือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะโดยจังหวัดหนังบิงและก็ทันฮวาทางตอนใต้ของฮานอยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะทางการสั่งให้นักเรียนก็ต้องหยุดอยู่บ้านนะเพราะว่าจะไปโรงเรียนมันก็มีความเสี่ยงนะคะพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะคะ 62,000 กว่าไร่ก็ถูกน้ำท่วมหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะโดยจังหวัดนิงบิงนะคะทันฮวาแล้วก็เงี่ยอานเนี่ยเผชิญกับความเสียหายมากที่สุดนะคะกรุงฮานอยถนนหลายสายเลยที่น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรนะคะแล้วก็การจราจรนี่โอ้โหบางที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ท่วมสูงเนี่ยมันก็การจราจรติดขัดค่ะไปเดินทางจะไปไหนนี่ก็ยากลำบากนะก็ต้องเรียนออนไลน์กันด้วยในช่วงนี้นะคะขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำบุ๋ยค่ะบริเวณชานกรุงฮานอยทางตะวันตกเฉียงใต้ก็เพิ่มจนล้นท่วมเข้ามายังบ้านเรือนนะคะก็ต้องส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาของเวียดนามค่ะคาดว่ามวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวลงใต้จะทำให้พื้นที่ทางตอนใต้รวมถึงนครโฮจิมินห์เผชิญฝนตกหนักต่อเ

0: ประมาณ5วันก็บางพื้นที่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีฝนที่ตกหนักสะสมมากกว่าพื้นที่อื่นด้วยดังนั้นทางการก็เตือนให้ระวังเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณริมทางน้ำนะคะในพาดหัวข่าวจาก ABC News นะคะบอกว่า heavy rain and floods in northern Vietnam submerge homes and disrupt economy นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เนี่ยก็หลายประเทศในอาเซียนก็เจอกับฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะฮะไทยเองก็ต้องระมัดระวังฝนในช่วงนี้ด้วยนะคะจากเรื่องฝนค่ะไปดูเรื่องฝุ่นกันบ้างนะคะพาไปที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็เจอกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงนะคะแล้วก็สร้างผลกระทบมหาศาลไม่ใช่แค่ภายในอินโดนีเซียเองแต่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะจริงๆเดี๋ยวคุณแฟรงกี้ชาในช่วงหน้าเนี่ยจะพูดถึงสภาพอากาศบรูไนนะคะที่ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยจากไฟป่าอินโดนีเซียนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของผู้นำอินโดนีเซียก็พยายามที่จะสั่งนะคะให้มีการความเพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายแล้วก็บทลงโทษนะคะสำหรับผู้ที่ใช้การเผาเพื่อที่จะถางพื้นที่เนี่ยมาเป็นมาตรการนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะจากรอยเตอร์สค่ะ Indonesian President calls for stricter sanctions against forest fire perpetrators นะคะทางด้านของประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตผู้นำของอินโดนีเซียค่ะเขาก็ได้มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการเพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายแล้วก็บทลงโทษผู้ที่ใช้การเผานะคะเพื่อที่จะถางพื้นที่หลังประเทศเนี่ยเจอกับไฟป่ารุนแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์จนเกิดหมอกควันกระทบประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยทางด้านผู้นำอินโดนีเซียเนี่ยค่ะก็ได้มีการกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนต่อบุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดไฟป่าพร้อมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายนะคะคราวนี้เนี่ยผู้นำอินโดนีเซียนะคะเขาก็ยังเสนอให้รัฐบาลหารือกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายโดยอาจจะกำหนดให้การเผาป่าในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการก่อการร้ายทางนิเวศนะคะเนื่องจากว่าเป็นปัญหาร้ายแรงนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังมีสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นนะคะยกเลิกข้อยกเว้นที่อนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟถางพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีอาญากับบริษัทที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันไฟป่านะคะนอกจากนี้เองเนี่ยตัวรายงานก็ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียระดมอากาศยานมากกว่า50ลำนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติการทิ้งน้ำแล้วก็ทำเรื่องของฝนเทียมนะเพื่อที่จะควบคุมไฟป่าขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะรุ่น CH-47 ชินุกนะคะจำนวน3ลำเข้ามาร่วมภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้เนี่ยมาดูสถานการณ์นะคะไฟป่าในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีนะคะท่ามกลางสภาพอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ป่าไม้แล้วก็พื้นที่การเกษตรแห้งแล้งอย่างมากเลยนะคะโดยเกาะบอร์เนียวนะคะแล้วก็เกาะสุมาตราถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่หมอกควันก็ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะคราวนี้ข้อมูลจากรัฐบาลนะคะเขาระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปทั้งหมด 220,000 เฮกตาร์เรียบร้อยแล้วหรือประมาณ 500,000 เอเคอร์นะคะขณะที่กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า YCAN นะคะก็ได้มีการประเมินว่าไฟป่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ 600,000 เฮกตาร์หรือ 1.4 ล้านเอเคอร์ในเดือนสิงหาคมนะคะด้านของราชาจูลี่อันโตนีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเขาก็เตือนว่าไฟป่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะเนื่องจากฤดูฝนมีแนวโน้มที่จะมาถึงช้ากว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ยังไม่จบนะถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์แบบนี้ออกมานะคะแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าฤดูไฟป่าแบบนี้เนี่ยคือเพิ่งจะเข้าสู่ช่วงแรกๆเองนะคะแล้วก็อาจจะยืดยาวไปจนถึงพฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวก็มาฟังอัปเดตจากทางบรูไนด้วยว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Good Morning อาเซียน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
10: กลับมาติดตามรายการ Good Morning อาเซียนกันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะก่อนที่เราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะคะทางด้านของ Facebook Live และทาง LINE นะคะซึ่งตอนนี้ลิซ่ากำลังเปิดดู Facebook Live ค่ะเพจ Mcot News FM 100.5 ในเช้านี้นะคะก็ต้องทักทายทุกท่านนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาคุณเสือนอนไม่หลับนะคะคุณธาราเทพนะคะก็ส่งลิงก์ข่าวต่างๆที่เราสองคนได้เล่าไปในเช้านี้นะคะทักทายคุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็มีคุณไม่แน่ใจว่าอ่านไงขออภัยด้วยนะคะ SSW นะคะสวัสดีค่ะคุณเกษมนะคะแล้วก็มีคุณโอ้หลายท่านที่ส่งคุณวิโรจน์ด้วยนะคะฟังจากสุรินทร์คุณสุมิตรด้วยนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
11: ค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตสถานการณ์จากบรูไนนะคะก็มีข่าวจากเวียดนามนะคะใน VN Express ลงเอาไว้นะกลับมาที่เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะในพาดหัวข่าวเนี่ยบอกว่าเวียดนาม offers $120,000 grant to help businesses adopt AI นะคะก็เวียดนามค่ะให้เงินสนับสนุนสูงสุดนะคะถ้าเกิดคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐนะถ้าเงินไทยก็ประมาณเกือบ4ล้านบาทนะคะในการช่วยภาคธุรกิจให้นำ AI มาใช้ค่ะซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามนะคะได้เปิดโครงการให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทและองค์กรต่างๆเพื่อนำ AI มาปรับปรุงการดำเนินงานเขาก็ให้วงเงินสูงสุดโครงการละ120,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยกองทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะของประเทศเขาเนี่ยก็เริ่มเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วย AI ประจำปี2026ค่ะโดยตั้งเป้าร่วมสนับสนุนโครงการที่นำ AI มาใช้งานจริงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่เกิน15โครงการอย่างไรก็ตามนะคะผู้ได้รับทุนก็ต้องร่วมออกเงินลงทุนในส่วนที่เหลือด้วยนะ ไม่ได้ว่าออกให้เต็มจำนวนนะคะทีนี้ทางผู้แทนของทางกองทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็บอกว่าโครงการนี้ต้องการกระตุ้นให้ธุรกิจเวียดนามใช้ AI แก้ปัญหาหรือ

0: ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงานและเร่งการใช้เทคโนโลยีเนี่ยในโรงงานร้านค้าและบริการในชีวิตประจำวันค่ะภายใต้รูปแบบนี้นะคะรัฐบาลจะช่วยรับภาระความเสี่ยงจากการลงทุนในระยะแรกบางส่วนขณะที่ภาคธุรกิจก็ต้องเป็นผู้ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขลงทุนทรัพยากรของตนเองและรับผิดชอบผลลัพธ์ทางธุรกิจทั้งหมดค่ะสำหรับเงินสนับสนุนนี้นะคะสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆเช่นจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากภายนอกซื้อบริการทางเทคนิคทดลองใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ถ่ายทอดและปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อนำไปใช้งานจริงนะคะแต่ละโครงการเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนค่ะบริษัทและองค์กรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้นะไม่ว่าจะเป็นการนำ AI ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวบริการใหม่ๆนะคะปรับกระบวนการทำงานหรือยกระดับรูปแบบธุรกิจเดิมนะคะซึ่งข้อเสนอโครงการต้องระบุเป้าหมายแผนงานขั้นตอนดำเนินงานผลงานที่คาดว่าจะส่งมอบและมีงบประมาณที่วางเอาไว้อย่างชัดเจนนะคือต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าโครงการเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่วัดผลได้คราวนี้สาขาที่เขาจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะคะอย่างจะเน้นเนี่ยเลยก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตการเกษตรและการแปรรูปอาหารการแพทย์และเภสัชกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีกการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็การบริหารภาครัฐนะคะซึ่งโครงการที่ร่วมมือกับสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยหรือผู้ประกอบการเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งให้บริการโซลูชัน AI ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีการยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อสมัครกันคณะกรรมการก็จะประเมินคัดเลือกกันอีกทีนึงก่อนที่จะจ่ายเงินสนับสนุนตามงวดที่กำหนดนะคะ
1: นะคะก็เป็นโครงการสนับสนุนที่น่าสนใจเพราะว่าจะต้องมีเป้าหมายในการใช้ AI ก่อนที่จะมีการสนับสนุนนะคะก็น่าจะมีการทำให้ธุรกิจภาคธุรกิจของเวียดนามเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิมอีก
0: มันไม่ใช่ลักษณะของการแจกด้วยนะคือเหมือนกับต้องร่วมลงทุนกันนะถ้าเกิดว่าเสนอโครงการแล้วเอ้ยน่าสนใจผ่านอย่างเงี้ยก็จะเป็นการร่วมลงทุนกัน
1: ต้องได้ใช้จริงๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆต่อประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารจากบรูไนกันค่ะคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วค่ะ
2: Good morning world
3: Good morning Frankie
4: สวัสดีค่ะ Frankie is your microphone on
5: Hello Are you thereหรือเราให้ทีมงานติดต่อใหม่ไหมคะ
1: อาจจะต้องติดต่อใหม่นะคะ We might contact you back Frankie if you can hear us โอเคนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดต่อคุณแฟรงกี้ไปอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้คุณแฟรงกี้ก็มี2เรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับข่าวที่ลิซ่าได้มีการพูดถึงไปเมื่อเบรกที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากอินโดนีเซียส่วนนึงแล้วก็เป็นไฟป่าที่ลามไปถึงไม่ใช่แค่สิงคโปร์มาเลเซียอย่างเดียวแต่ว่าบรูไนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบรูไนก็เจอกับสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยค่ะเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนสภาพอากาศจะดีขึ้นนะคะ I think Frankie you're back can you hear us
6: Yes I am back sorry about that ขอโทษนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: โอเค so how are you
6: the both of you
5: We great
6: and คุณนันท์ and Lisa.
4: We are good. How are you? สบายดีไหมคะคุณแฟรงกี
6: ้สบายดีครับ
4: คุณแฟรงกี้อยู่ไหนคะ
6: ที่บรูไนนะ
4: อยู่ที่บรูไนโอเค look like you were in a hotel I thought you were traveling again
6: I am actually traveling next week but not to Thailand this time but yeah for work so I'll be outstation next week
5: So, what has the weather been like in Brunei over the past few days?
6: Actually, we're expecting Phun Thok today, but which is good. You know, rain is good, especially we had a worsening haze condition because of the fires in Indonesia that caused the region to suffocate with the haze. So just 2 weeks ago, we had very bad situation here in Brunei. We went up to a very unhealthy level for a period of time for 2 weeks. And now because of the rain and we are currently in the southwest monsoon, the rain actually helps subside the haze. So now the air quality has improved dramatically.

0: ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับบรูไนนะคะเพราะว่าอย่างที่มีการรายงานไปเนาะควันป่าเนี่ยค่ะไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะคะก็ส่งผลกระทบไปยังบรูไนนะคะแล้วก็เป็นเวลากว่า2สัปดาห์นี่แหละค่ะที่บรูไนเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายจนกระทั่งบางพื้นที่เนี่ยต้องปิดการเรียนการสอนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศดีขึ้นนะคะคุณแฟรงกี้รายงานสภาพอากาศของเมื่อเช้านี้นะคะทั่วบรูไนเนี่ยค่ะระดับถ้าพูดถึงตัววัดระดับ PSI คือ Pollution Standard Index นะคะทั่วประเทศถือว่าดีค่ะอยู่ระหว่าง33ถึง69นะคะคือถ้าเราวัดเกณฑ์ตัว PSI เนี่ยค่ะถ้าต่ำกว่า50เนี่ยค่ะหมายถึงคุณภาพอากาศดีส่วน50ถึง100นะคะอยู่ในระดับปานกลางเพราะฉะนั้นในเช้านี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าทั่วประเทศดีหรือปานกลางนะคะส่วนถ้าสูงขึ้นมาเนี่ยค่ะ101ถึง200เนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ201ถึง300อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากนะคะแล้วก็ถ้าหากสูงกว่า300เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับอันตรายเลยนะคะคือโชคดีที่บรูไนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปถึง300กว่าแต่ก็อยู่ในระดับที่อันตรายมากนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดการเรียนการสอนประมาณ1สัปดาห์ในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ยังเบาและจางกว่าของอินโดของมาเลเซียนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศพอดีแล้วคุณแฟรงกี้ได้ไปวิ่งด้วยใช่ไหม
0: บอกว่าสามารถออกไปออกกำลังกายข้างนอกได้นะคะใช้ชีวิตนอกบ้านได้นะคะก็เป็นเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้แหละ
1: ค่ะก็นะขอให้สภาพอากาศแบบนี้ดีๆอย่างนี้นะอยู่ไปนานๆก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าคุณแฟรงกี้บอกว่าฝนตกแต่ก็ยังไม่ได้แบบตกหนักไม่ได้ถึงน้ำท่วมนะคืออย่างเราเห็นเมื่อกี้ข่าวอย่างของเวียดนามก็มีน้ำท่งน้ำท่วมนะคะคราวนี้อีกเรื่องราวนึงที่คุณแฟรงกี้นำมาเล่านะคะก็เป็นเรื่องที่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮาจีฮัสซานาวโบเกียนะคะเสด็จพระราชดำเนินเยือน King's College London นะคะที่สหราชอาณาจักรค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคือไปเตรียมความพร้อมก่อนที่เจ้าหญิงอามิราวาดาตุนโบเกียจะทรงเข้าศึกษาต่อนะคะก็ทรงเป็นมีพระชนมพรรษาเท่าไหร่18พรรษานะคะเป็นธิดาองค์เล็กสุดใช่ไหมคะก็มีเจ้าชายอับดุลมาทีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเสด็จด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็มีการทรงเยี่ยมชมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้หลายๆแห่งในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รับฟังการบรรยายจากคณาจารย์นะคะไปเยี่ยมชมเสด็จเยี่ยมชมห้องบรรยายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องสมุดต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นการเตรียมนะคือก็นึกถึงเปรียบเทียบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะไปดูมหาวิทยาลัยดูโรงเรียนให้ลูกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือด้วยความเป็นห่วงเนาะว่าเดี๋ยวลูกเราจะไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหญิงของบรูไน
0: ใช่ค่ะ สำหรับเจ้าหญิงอามิรานะคะจะทรงศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้าน Life Science นะคะที่อังกฤษเนี่ยปริญญาตรีเขาจะเรียนกัน3ปีนะคะที่ King's College London โดยหลักสูตรเนี่ยค่ะก็จะครอบคลุมหลายสาขานะคะอย่างเช่น Biochemistry ชีวเคมีเนาะ Biophysics ค่ะชีวฟิสิกส์นะคะแล้วก็ Immunology โอ้คำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะ Immunology เป็นภูมิคุ้มกันวิทยานะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยคือนอกจากจะมีความรู้ด้านทฤษฎีแล้วนะคะนักศึกษาในโครงการนี้เนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะปฏิบัตินะคะอย่างเช่นเทคนิคในห้องแลบนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การออกแบบการทดลองอีกด้วยนะคะ King's College เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเลยนะคะแล้วก็การศึกษาที่นี่เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เจ้าหญิงอามิราเนี่ยได้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงอามิราด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ยังมีข่าวสารในแวดวงอาเซียนกันต่อนะคะ
0: ค่ะจะพาไปดูโครงการหนึ่งของสิงคโปร์นะคะที่อาจจะเป็นเรื่องดีนะสำหรับเยาวชนเช่นเดียวกันไหนๆก็พูดถึงการเรียนกันแล้วนะคะมาดูเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะจาก CNN เขาพาดหัวข่าวไว้ว่า This country is paying its people to read Can it stop brain rot นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าประเทศสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดตัวโครงการระดับชาติระยะยาว5ปีนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการอ่าน National Reading Campaign ค่ะโดยใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลแล้วก็คะแนนสะสมนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหา

0: พฤติกรรมเสพติดคอนเทนต์ออนไลน์นะคะโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะโดยที่เขาเนี่ยต้องการที่จะลบพฤติกรรมแบบ doom scrolling ก็คือการไถฟีดไม่หยุดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า doom scrolling นะคะแล้วก็ภาวะ brain rot หรือว่าสมองฝ่อนะคะที่กำลังระบาดในสังคมยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะด้วยโครงการนี้นะคะจัดทำโดยคณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะ National Library Board หรือตัวย่อคือ NLB นะคะร่วมกับแพลตฟอร์มของภาครัฐที่ชื่อว่า CrowdTask SG นะคะก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยค่ะลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านระบบ SingPass ด้วยกติกาการร่วมสนุกนะคะกำหนดให้ผู้ใช้บริการเนี่ยบันทึกการอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ15นาทีซึ่งก็จะสามารถบันทึกสิทธิ์ได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่อ่านครบเวลาก็จะได้รับเหรียญจำลองเป็น Virtual Coins ค่ะจำนวน20เหรียญและเมื่อสะสมครบ 1,000 เหรียญซึ่งต้องใช้เวลาอ่านติดต่อกันประมาณ50วันนะคะก็จะสามารถนำไปแลกเป็นเงินสดได้1ดอลลาร์สิงคโปร์นอกจากนี้เองเนี่ยประชาชนก็ยังสามารถที่จะเลือกบริจาคคะแนนสะสมเข้าสู่โครงการการกุศลนะคะ Read for Good เพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยนะคะคราวนี้ทางด้านของคุณมาริสซาแทมซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NLB เนี่ยค่ะเขาก็ระบุว่าในยุคที่ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิดีโอสั้นได้ง่ายดายพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาเชิงลึกเนี่ยกลับลดลงอย่างน่าตกใจนะคะถึงแม้ว่าข่าวสารขนาดสั้นจะช่วยให้ตามทันเหตุการณ์แต่การอ่านเนื้อหายาวอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูสมาธิพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หรือ critical thinking นะคะแล้วก็ต่อเติมจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพการเริ่มต้นตั้งแต่เป้าหมายเล็กๆ เพียงวันละ15นาทีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทางบนรถสาธารณะช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันหรือก่อนเข้านอนก็สามารถทำได้นะคะด้านผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพฤติกรรมการอ่านจากสถาบันศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์หรือ National Institute of Education นะคะอย่างดร.โลชินอีดเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้เนี่ยคือการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอ่านให้กลายเป็นเกมน่าสนุกคือเขาใช้เกมฟิเคชันนะคะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยอยากจะอ่านหนังสือด้วยการสะสมคะแนนนี่แหละค่ะแล้วก็สะสม Virtual Coins ซึ่งสามารถแลกเป็นเงินได้จริงๆนะคะฝึกฝนให้มีการพฤติกรรมการอ่านเป็นประจำทุกวันจนติดเป็นนิสัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีนักจิตวิทยาคลินิกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าชาริซาอึ้งเขาก็ออกมาแสดงความเห็นที่ค่อนข้างแย้งว่าสิ่งจูงใจตรงนี้เนี่ยที่เป็นตัวเงินมันอาจจะใช้ได้ผลกับกลุ่มคนที่เดิมทีมีใจรักการอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องยากนะในการสร้างแรงจูงใจภายในหรือว่า intrinsic motivation สำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจในการอ่านมาก่อนเลยจะทำยังไงให้คนที่ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือหันมาอ่านหนังสือเนาะตรงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเผื่อประเทศเราอาจจะทำเป็นตัวอย่างไหมนะคะอาจจะทำให้คนอ่านหนังสือได้มากขึ้นค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นวิธีที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ในการ
0: อาจจะไม่ต้องระดับชาติก็ได้อาจจะเป็นในระดับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะนำมาใช้ได้ก็ได้คือเขาบอกว่าพอเด็กๆเนี่ยยิ่งเด็กๆโตขึ้นเขาจะเริ่มอ่านหนังสือเยอะขึ้นแหละแต่จะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบจะเป็นเรื่องราวเครียดๆต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยคนมักจะหยุดอ่านหนังสือจะไม่ค่อยรักกันอ่านหนังสือแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเพื่อที่จะเรียนหนังสือก็เลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่คนเนี่ยหยุดอ่านหนังสือไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มพฤติกรรมการรักการอ่านหนังสือที่อาจจะผ่อนคลายหน่อยหรือว่าทำให้คนเนี่ยรักการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆอาจจะทำให้คนเนี่ยกลับมาอ่านหนังสือได้มากขึ้นพอโตขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ได้อีกสักหน่อยหนึ่งไหม
0: คะ
1: สั้นๆแล้วกันนะคะข่าวเรื่องของเมียนมานะคะ Myanmar extends visa on arrival policy for travelers from world's two most populous countries นะคะนั่นก็คืออินเดียกับจีนนั่นเองนะคะที่เมียนมาขยายมาตรการวีซ่าเมื่อเดินทางถึงสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนและอินเดียนะคะซึ่งก็เป็น2ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะคะเขาขยายมาตรการออกวีซ่าเมื่อเดินทางถึงหรือว่าวีซ่า on arrival ออกไปอีก1ปีสำหรับ นักท่องเที่ยวจาก2ประเทศนี้นะที่เดินทางทางอากาศเข้ามานะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้นนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของเมียนมาอนุมัติให้ขยายมาตรการดังกล่าวตั้งแต่30สิงหาคมไปถึงวันที่29สิง

0: คมปีหน้านะคะเป็นการทดลองใช้มาตรการเป็นระยะเวลา1ปีต่อเนื่องกันเป็นปีที่3นะคะโดยกระทรวงระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปี69ค่ะเมียนมาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 700,000 คนเพิ่มขึ้น7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยและจีนก็ถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของเมียนมาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เลยแล้วระยะหลังๆค่ะประเทศต่างๆก็เร่งโดยเฉพาะในโซนอาเซียนนะคะเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ผ่อนคลายข้อกำหนดด้านวีซ่าให้กับประเทศใหญ่ๆที่มีนักท่องเที่ยวที่มาเยอะๆด้วยนะคะก็เมียนมาก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะ 7:00 นค่ะกลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะไปดูเรื่องของโมเดลสิงคโปร์ค่ะบทเรียน Data Center ไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
3: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจนเนี่ย
1: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุขที่แล้วสุขที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซ
1: ึ่
3: งนะครับสุขนี้เลยมาต่อของสุขที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน data center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน data center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม data center อย่างไรนะครับ ขอไปซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี data center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ1เขาเป็นประเทศเล็ก
1: ค่ะ
3: เขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทย
1: ค่ะ
3: 2พลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดอ่ะนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับ